0: การแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
1: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช
2: ้ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากขอบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไปใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: มุทโธเมสรณ

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

ากภาคภาคให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคหังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธาลภาเวระสัพพธรรมาลภาเวระสัพพสังฆาลภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

โอชาจะโภชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1 วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6 รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา9:00 น.30 น.เวลา10:00 น.และเวลา13:30 น.ช่วงบ่ายเวลา13:30 น.เวลา14:00 น.และเวลา14:30 น. ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 7-2-1-2-4-0-3-5-5-9 เลขที่บัญชี 7-2-1-2-4-0-3-5-5-9 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยการขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: พูดถึงฟังในธรรมทั้งสองพระพุทธภาษิตจดาดวะเยสุธรรมเมสุปารคูโหติบรามโนอัทธสะสัพเพสังโยคาอัทถังขัดชันติชานโตแปลความว่าในการใดพราหมณ์เป็นผู้ถึงฟัง

ฝั่งในธรรมทั้งสองคือสมถะธรรม1วิปัสสนาธรรม1ได้แก่การทำใจให้สงบและทำปัญญาให้พรุ่งโพล่งขึ้นเพื่อชำระกิเลสให้สิ้นสูญกิเลสเครื่องประกอบมีกามเป็นต้นอันประกอบสัตว์ไว้ในภพกิเลสนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะถูกไฟคือสมถะและวิปัสสนาเผาให้เราร้อนพึงทราบกิเลสเครื่องประกอบ4อย่างอันท่านเรียกว่าโยคะบ้างโอคะบ้างอาสวะบ้างดังนี้1กามโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือกาม2ทิฏฐิโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือความเห็นผิด3ภวะโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือภพ4อวิชชาโยคะกิเลสเครื่องประกอบคืออวิชชาเรียกว่าโอคะบ้างเพราะเปรียบเหมือนห่วงน้ำเรียกว่าอาสวะบ้างเพราะหมักดองสันดานสัตว์ทั้งหลายไว้พูดถึงฝั่งในธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาคือทำสมถะและวิปัสสนาจนถึงที่สุดแล้วจบแล้วกิเลสทั้งหลายมีกามเป็นต้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือถึงความสิ้นไปพูดถึงฝั่งโดยเดินตามสายสมถะท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติบุคคลพูดถึงฝั่งโดยสายวิปัสสนาท่านเรียกว่าปัญญาวิมุตติบุคคลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพระภิกษุมากรูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปวันหนึ่งภิกษุมากรูปเดียวกันมาจากที่ต่างๆเฝ้าพระศาสดาพระสารีบุตรเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุเหล่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดายืนถามปัญหาว่าพระเจ้าข่าพระองค์ตรัสว่าทำสองประการสองประการดังนี้อะไรคือทำสองประการพระศาสดาตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาแลเราเรียกว่าทำสองประการดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจดาดวะเยสุธเมสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งหมดนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลลำดับที่3ผู้มีความกระวนกระวายพระพุทธภาษิตอสสะปารังอปารังวาปาราปารังนวิชติ

0: ธิบายความคำว่าฝังในวงเล็บปารังทรงหมายเอาอายตนะภายใน6คำว่ามิใช่ฝังในวงเล็บอปารังทรงหมายเอาอายตนะภายนอก6อายตนะทั้งภายในและภายนอกเรียกว่าปารังคือทั้งฝังและมิใช่ฝังอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อายตนะทั้งสองนี้ไม่มีแก่ผู้ใดที่ว่าไม่มีคือไม่มีความยึดถือว่าเราของเราเมื่อไม่มีความยึดถือเช่นนี้ความกระวนกระวายเพราะราคะโทสะหรือโมหะก็ไม่มีพรากกิเลสเสียได้บุคคลที่นี้แหละทรงเรียกว่าพราหมณ์ในความหมายว่าผู้ประเสริฐผู้ลอยบาปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งมารนั้นปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าฝั่งนั้นทรงหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านี่คือมารจึงตรัสว่ามารประโยชน์อะไรของท่านโดยฝั่งคนไม่มีราคะเท่านั้นที่จะพึงถึงฝั่งได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสะปารังอปารังวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: เป็นอันนี้ท่านเป็นอันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เผือกมีมันมีก้อยกินขนมเข้าเซเว่นไปแล้วสะดวกซื้อกินทั้งเช้ายันเย็นนะอันนี้คือการบำรุงร่างกายนะคือเราเลยไม่รู้ว่ามันความหิวเป็นยังไงอยากก็หิวก็อยากกินนะไม่ทราบว่าหิวหรือยังแต่อยากกินเขาไปกินบ้านเราเมืองเรามันอุดมสมบูรณ์นะแต่เราไม่ดูได้จิตใจของเรานะยังมีอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจนะที่อยู่กับร่างกายของเรานะจิตใจเราก็ต้องดูแลนะถ้าไม่ดูแลแล้วมันไปทางผิดพระพุทธเจ้าถึงได้มาตรัสรู้เพื่อมาสั่งสอนสัตวโลกนะมีมนุษย์เทวดานะท่านเรียกว่าเป็นครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนเราอยู่เฉพาะเราเนี่ยถ้าไม่มีพุทธเจ้ามันก็เป็นยุคมืดไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณงามความดีไม่มีพ่อมีแม่นะหนักไปกว่านั้นนะแก่แล้วก็ให้ไปอยู่บ้านที่เขาทำไว้นะคือไม่มีบุญคุณพ่อแม่นะพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพื่อจะสั่งสอนมนุษย์ให้รู้จักบุญคุณคุณงามความดีนะผู้มีพระคุณคือพ่อคือแม่ท่านเปรียบก็เหมือนพระอรหันต์ในบ้านนะเราไม่ต้องไปวิ่งหาในป่าในดงนะในเขา อยู่ในบ้านก็มีคือพ่อคุณพ่อคุณแม่นะที่เลี้ยงดูเรามานะขนมก้อนหนึ่งก็จากพ่อจากแม่นะเงินบาทหนึ่งสิบบาทก็จากพ่อจากแม่นะคนอื่นเขาไม่ให้เอานะนอกจากพ่อจากแม่ท่านถึงได้แบบเมื่อเป็นผู้มีพระคุณอุปการีนะแล้วก็กตัญญูกตเวทีนะท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงตอบท่านดูแลท่านอุปถัมภ์ประถากในมงคลสูตรท่านก็สอนอยู่อุปถากบิดามารดาท่า านก็บอกว่าเป็นมงคลนะในมงคล38ประการนะมีเลี้ยงดูบิดามารดานะแม่ท่านได้ลำบากนะดูแลท่านนะเพราะท่านล่วงไปอย่างที่หลวงตาพาทำนะผ่านมาเมื่อ2วัน30พฤษภานะนี่คือบุญคุณพ่อแม่นะท่านก็เลี้ยงดูตอนแก่นะแล้วก็พอล่วงไปท่านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะคุณพ่อคุณแม่นะเพื่อท่านจะได้รับส่วนบุญที่ยังขาดตกบกพร่องนะถึงยังไงมันก็ย้อนกลับมาหาเราผู้ทำนะคือทำมานะดีเขาทำมาหาตัวนะมารวมที่จิตใจของตัวเองชั่วก็มาหาตัวเหมือนกันนะทำแล้วไม่รับไม่ได้นะให้คนอื่นมารับแทนทั้งดีทั้งชั่วไม่ได้นะตัวเองต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเป็นกรรมดีก็ไปสุคตินะโลกสวรรค์นะอย่างต่ำก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องในอาการทั้งหมดนะสมบูรณ์เฉลียวฉลาดนะของการสร้างบุญสร้างกุศลนะถ้าไปเบียดเบียนคนอื่นท่านถึงมีศีลนะไม่ให้ไปเบียดเบียนไปฆ่านะเหมือนกับเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละกลายเป็นคนโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอย่างศีลห้างนี้ทำให้ฆ่าสัตว์มนุษย์ไล่ตั้งแต่มนุษย์ลงไปเลยนะไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ทรัพย์ของใครใครก็หวงท่านถึงไม่ให้ไปลักกาเมเหมือนกันนะมุสาพูดหลอกลวงพูดเอาเงินพูดเอาสมบัติเขานะการงานไม่เอาการงานไม่เอาฐานนะแต่เรื่องหลอกลวงนี่เก่งนะนี่ท่านก็ห้ามนะท่านให้ขยันหมั่นเพียรนะอุตสาห์พยายามนะเวลาเรียนก็เรียนเวลาทำงานก็ทำงานนะท่านไม่ให้ขี้เกียจขี้ค้านนะหนักเอาเบาสู้นะหนักไม่เอาเอาจะเอาเบาอย่างเดียวเอาเบาอย่างเดียวก็คือนั่งเฉยๆนะนะข้อ5ก็สุรานะของมึนเมานะสิ่งเสพติดทั้งหมดอย่าไปทดลองนะติดนะติดทั้งนั้นนะเด็กๆก็อย่าไปทดลองนะติดมาแล้วก็เดือดร้อนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อใหญ่แม่ใหญ่นั่นแหละเดือดร้อนก็ไปหมดสตังค์อยู่ที่ไหนก็ไปหาค้นเอาหมดนะนี่คือยาเสพติดของมึนเมานะกินแล้วมันกลับมากินร่างกายกินทุกอย่างนะกินทั้งเงินกินทั้งร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบเลยนะไปก็ไปอย่างนั้นแหละเดินไปเดินมากินก็ไม่ได้การได้งานนะสิ่งเสพติดท่านถึงบัญญัติไว้ศีล5นะของคนเมาทั้งหมดกินแล้วเป็นโทษนะไม่ใช่เป็นคุณท่านก็มาสอนนี่ท่านถึงมีพุทธเจ้านะมีพระสาวกอรหันต์นะมาเพื่อมาตรัสรู้เพื่อมารู้ธรรมเห็นธรรมท่านไม่ได้มาง่ายๆนะมาด้วยการสร้างสมอบรมคุณงามความดีนะทางปัญญาก็มากนะทางให้ทานก็มากนะให้ไม่หยุดไม่ถอยคือการให้ทานนะนี่คือผู้ที่จะมาตรัสรู้มาลื้อขนสัตว์โลกนะสัตว์โลกยังมืดบอดต้องมาคอยชะล้างนะคอยสอนคอยแนะนะผู้ที่มีกิเลสเบาบางจิตใจอ่อนนิ่มนะผู้ที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยก็มาก รอแต่รอบรรลุธรรมรอเห็นธรรมกับพุทธเจ้าเกิดมาในสมัยอย่างพวกเราให้ทานก็ทำบุญก็สาธุองค์นั้นเกิดชาติหน้าถ้าได้ไปเกิดกับอะไรพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่จะมานะชื่อพระอริยเมตสีอริยเมตไตรนะคนนี่จะเท่ากันหมดเลยนะนะพวกเราก็ปรารถนาอยากไปพบนะแต่ยังไม่ได้ไปในชาตินี้หรือชาติหน้านะเราก็ปรารถนาพบพระพุทธเจ้าองค์ที่5นะองค์นี้เป็นองค์ที่4นะเห็นไหมการสร้างคุณงามความดีนะท่านก็สร้างมาเรื่อยนะหรือคนสัตว์โลกไปเรื่อยผู้มืดบอดก็มาสั่งสอนนะบอดก็สอนเหมือนกันนะรู้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนั่นนะนี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีนะเพื่อชำระกิเลสนั่นแหละสิ่งเศร้าหมองในใจนะถ้าเราไม่ชำระออกใครจะทำให้นะมันก็เศร้าอยู่นี่แหละทุกข์ร้อนก็อยู่นี่ร้อนหนักๆทุกข์หนักๆก็นอนไม่หลับเห็นไหมมันไม่ได้ดีไม่ได้เป็นประโยชน์นะอยู่กับเรานี่เราต้องหาวิธีการกำจัดนะอย่างพุทธเจ้าก็มาสั่งสอนแล้วให้ขยันหมั่นเพียรให้อุตสาห์พยายามนะอบรมจิตใจดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยนี่คือทางนะเอาการพูดธรรมะก็ให้มาสมควรใช้เวลานะเอานิดหน่อยพอเดี๋ยวจะให้พรเอามา ให้พรนะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถา

0: เชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ปราศจากทุลีคือกามพระพุทธภาษิตชายีวิรชะมาสีนังกตะกิจจังอนาสวังอุตตมัตถังอนุปัตตังตมหังบรมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านผู้เจริญฌานมีกามดุจธุลีสิ้นแล้วมีปกติอยู่ผู้เดียวมีกิจที่ควรทำได้ทำแล้วไม่มีอาสวะได้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าผู้เจริญฌานท่านหมายเอาฌานสองคืออารัมมณูปนิชฌานมีสมถะเป็นอารมณ์หนึ่งลัคนูปนิชฌานมีวิปัสสนาเป็นอารมณ์หนึ่งฌานทั้งสองลักษณะนี้มี8ชั้นข้อว่ามีกามดุจธุลีสิ้นแล้วความว่ากามท่านเปรียบด้วยธุลีเพราะทำให้เศร้าหมองบุคคลย่อมเศร้าหมองเพราะกามทะเลาะกันเพราะกามตกต่ำและเดือดร้อนเพราะกามข้อว่ามีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วอธิบายว่ากิจที่ควรทำของสมณะคือกิจในอริยสัจ4คือการทำให้แจ้งในอริยสัจซึ่งมีกิจ16อย่าง

2. สมุทัยมีกิจ4อย่างคือให้เกิดทุกข์1เป็นเบื้องต้นแห่งทุกข์1ประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์1ขังไว้ในเรือนจำคือสังสารทุกข์1 3. นิโรธมีกิจ4อย่างคือออกจากอุปธิ1สงัดจากกิเลส1ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้1เป็นอมตะรส1 4. มรรคมีกิจ4อย่างคือออกจากสงสาร1เป็นเหตุแห่งพระนิพพาน1เห็นพระนิพพาน1เป็นใหญ่ในการเห็นพระนิพพาน1คำอธิบายกิจ16นี้ดึงมาจากเชิงอรรถของอรรถกถาธรรมบทแปลภาค8หน้า165ในที่บางแห่งท่านแสดงโสรถกิจหนึ่งเล็บกิจ16ในอริยสัจว่าได้แก่ปริญญาปหานะสัจจิกรณะและภาวนาเป็นไปในอริยสัจ4ทุกข์เป็นปริญญาธรรมควรกำหนดรู้การกำหนดรู้ทุกข์เป็นปริญญาสมุทัยเป็นปหาตัพพธรรมควรละการละสมุทัยเป็นปหานะนิโรธเป็นสัจจิกาตัพพธรรมควรทำให้แจ้งการทำนิโรธให้แจ้งเป็นสัจจิกรณะมรรคเป็นภาเวตัพพธรรมควรเจริญการเจริญมรรคเป็นภาวนาอันหนึ่งกิจในอริยสัจ4นั้นมีอย่างละ3กล่าวคือสัจจญาณกิจญาณและกตญาณ3คูณ4เท่ากับ12บวกอริยสัจ4เท่ากับ16อย่างไหนควรจะถูกต้องที่สุดขอท่านผู้รู้ได้โปรดพิจารณาเถิดท่านผู้ใดได้ญาณ3ในอริยสัจ4อย่างครบถ้วนท่านผู้นั้นเรียกว่าได้ทำกิจที่ควรทำครบบริบูรณ์แล้วข้อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวนั้นอธิบายความว่าเป็นผู้ไม่มีตัณหาท่านเรียกว่าเป็นผู้อยู่คนเดียวผู้มีตัณหาแม้จะอยู่คนเดียวก็ชื่อว่ามีเพื่อนเพื่อนคือตัณหานั่นเองวงเล็บเปิดตัณหาดุติโยปุริโสวงเล็บปิดข้อว่าหาอาสวะมิได้อธิบายว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะคือกิเลสเครื่องหมักดองทั้ง4ได้กามภพทิฏฐิและอวิชชาข้อว่าบรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วหมายถึงบรรลุพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวทรงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์ส่วนเราเป็นพราหมณ์โดยชาติและโคตรพระองค์ควรจะตรัสเรียกเราอย่างนั้นบ้างดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเรามิได้เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติโคตรหรือสกุลแต่เราเรียกบุคคลผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้วเท่านั้นว่า

มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชพระพุทธภาษิตดิวาตปติอาดิโจรติมาภาติจันดิมาสั้นนาโทคัตติโยตปติชายีตปติบรามโนอัฏฐสัพพะมะโหระติงบุโธตปติเตชะซาแปลความว่าดวงอาทิตย์สว่างในกลางวันดวงจันทร์สว่างในกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องรบแล้วรุ่งเรืองพราหมณ์มีฌานจึงรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองทั้งกลางคืนและกลางวันทุกเมื่อด้วยเดชของพระองค์อธิบายความสองประการแรกแจ่มแจ้งแล้วข้อว่าพระราชาทรงเครื่องรบแล้วย่อมรุ่งเรืองนั้นอธิบายว่าเมื่อทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งกษัตริย์ครบบริบูรณ์แล้วประทับอยู่ท่ามกลางราชเสนาทั้งสี่เหล่าย่อมมองดูสง่างามแต่เมื่อพระองค์ทรงเครื่องอย่างคนธรรมดาหรือในเวลาปลอมแปลงพระองค์เป็นคนสามัญหาสง่างามไม่ส่วนพราหมณ์หมายถึงพระขีณาสพคือพระอรหันต์เมื่อเข้าฌานอยู่ย่อมดูรุ่งเรืองแต่พระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองกว่าใครหมดด้วยพระเดช5ประการของพระองค์เดช5ประการนั้นคือ1ทรงครอบงามความทุศีลด้วยศีล2ความชั่วด้วยความดี3ความโง่ด้วยปัญญา4บาปด้วยบุญ5อธรรมด้วยธรรมจากในยะอัตถกถาธรรมบทแปลภาค8หน้า168เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารภพระอานนท์เถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระอานนท์เถระในวันมหาปวารณาลงเล็บออกพรรษาแล้ววันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วนเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันวิหารขณะนั้นพระกาลุทายีเถระนั่งเข้าฌานอยู่ท้ายพุทธบริษัทสรีระของท่านเปล่งปลั่งดุจทองคำขณะนั้นพระจันทร์กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังอัสดงคตพระอานนท์เถระแลดูรัศมีของดวงอาทิตย์ซึ่งกำลังอัสดงคตมองดูรัศมีแห่งจันทร์ซึ่งกำลังขึ้นมองดูรัศมีของพระกาลุทายีเถระพระสรีโรภาสแห่งพระราชาและของพระตถาคตเจ้าได้เห็นว่าพระสรีโรภาสแห่งพระตถาคตเจ้ารุ่งเรืองล่วงรัศมีทั้งปวงพระอานนท์เถระจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้พระพุทธองค์ทรงทราบลำดับนั้นพระศาสดาตรัสว่าอานนท์ข้อนี้คือพระอาทิตย์สว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างในกลางคืนพระราชาประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วย่อมรุ่งเรืองพระขีณาสพละความระคนด้วยหมู่แล้วย่อมรุ่งเรืองในสมบัติขออภัยสมาบัติส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดช5อย่างทั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าดิวาตปติอาริโจเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ได้นามว่าบรรพชิตพระพุทธภาษิตบาหิตปาโปหิพรามโนสมจริยายะสมโนติอุจติปับบาชยะมัตตโนมะลังตัสมาปปะชิโตติวุจติแปลความว่าบุคคลผู้ลอยบาปได้แล้วเราเรียกว่าพราหมณ์เราเรียกคนว่าสมณะเพราะประพฤติสุจริตผู้เขาไล่มลทินของตนเราเรียกว่าบรรพชิตอธิบายความคำว่าผู้ลอยบาปอธิบายว่าไม่เอาบาปติดตัวไว้ลอยไปให้ไกลตัวและไม่นำตนเข้าไปใกล้บาปเป็นผู้ละอายที่จะทำบาปและเกรงกลัวผลของบาปทุจริตทั้งหมดทั้งมวลบุคคลเช่นนั้นแหละควรได้นามว่าพราหมณ์ผู้ประพฤติเฉพาะสุจริตธรรมสัมมาปฏิบัติจึงสมควรได้รับนามว่าสมณะคือผู้สงบกิเลสบาปธรรมผู้ลอยมลทินของตนจึงควรได้นามว่าบรรพชิตมลทินคือกิเลสอันทำให้เศร้าหมองมี9อย่างคือโกรธ1ลบหลู่คุณท่าน1ริษยา1

ศจากมลทินเช่นนี้แหละจึงสมควรได้รับนามว่าบรรพชิตเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันทรงปรารภบรรพชิตผู้หนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องบรรพชิตรูปหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งบวชแล้วภายนอกพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเขาคิดว่าพระสมณะโคดมเรียกสาวกของพระองค์ว่าบรรพชิตเราก็เป็นบรรพชิตเหมือนกันพระองค์ควรเรียกเราอย่างนั้นบ้างดังนี้แล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเราหาเรียกบุคคลว่าเป็นบรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านั้นไม่แต่บุคคลชื่อว่าเป็นบรรพชิตเพราะลอยมลทินของตนเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาหิตะปาโปหิปรามโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาบรรพชิตนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลพราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์พระพุทธภาษิตนาบรามณสัพปหะเรยะนาสมุจเจถะบรามโนทิบรามณสะอันตารังตะโตนิตะโตทิยสะมุญจตินางบรามณสเสตะดะกินจิเสโยยดานิเสโทมนาโซปิเยหิอายโตยะโตหิ่งสมโนนิวัตติตะโตตะโตสัมมติเมวะดุขังแปลความว่าพราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์ไม่ควรจองเวรพราหมณ์น่าติเตียนพราหมณ์ผู้ประหารพราหมณ์น่าติเตียนพราหมณ์ผู้จองเวรยิ่งกว่าพราหมณ์ผู้ประหารนั้นเสียอีกความเกลียดกันใจจากอารมณ์ที่น่ารักนั้นใดความเกลียดกันใจนั้นของพราหมณ์นั้นเป็นความประเสริฐไม่น้อยใจที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนหันหลังให้อารมณ์ใดๆความทุกข์จากอารมณ์นั้นย่อมสงบลงได้คือย่อมไม่มีอธิบายความพราหมณ์ในที่นี้ทรงประสงค์เอาพราหมณ์ทั้งโดยกำเนิดและโดยคุณธรรมในท้องเรื่องนี้มีพราหมณ์คนหนึ่งประหารสารีบุตรดวงเล็บซึ่งเป็นพราหมณ์โดยคุณธรรมในขณะเดียวกันหากพราหมณ์ใดถูกประหารแล้วจองเวรผู้ประหารทรงติเตียนผู้จองเวรนั้นยิ่งกว่าผู้ประหารเสียอีกเพราะทำให้เวรยืดเยื้อทรงสรรเสริญการกีดกันใจจากอารมณ์ที่รักและที่ชังว่าเป็นความประเสริฐของพราหมณ์ทรงสรรเสริญการไม่ด่าตอบไม่ประหารตอบว่าเป็นคุณอันประเสริฐอันหนึ่งใจของคนส่วนมากน้อมไปในความเบียดเบียนในกามและในความพยาบาทส่วนใจของท่านผู้ใดหันหลังให้คือไม่ยอมคบไม่ยอมอยู่ร่วมกับความเบียดเบียนความทุกข์ของท่านผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุแห่งทุกข์คือความเบียดเบียนอันเขาตัดได้ขาดแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่

กล่าวคุณกถาของพระสารีบุตรเถระว่าน่าชมจริงพระคุณเจ้าของเราอุดมด้วยขันติธรรมไม่โกรธแม้คนอื่นด่าก็ตามประหารก็ตามพระมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งฟังแล้วกล่าวแย้งว่าที่ท่านไม่โกรธเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยุให้ท่านโกรธประมาณหาไม่ได้เลยมนุษย์ทั้งหลายตอบแม้ใครด่าหรือประหารท่านท่านก็หาโกรธไม่เราจะทดลองดูพราหมณ์ว่าเชิญเถิดเมื่อเห็นพระสารีบุตรออกบิณฑบาตพราหมณ์นั้นเดินตามไปข้างหลังพอได้โอกาสเหมาะก็ตีท่านข้างหลังอย่างแรงพระเถระคงเดินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรีระของพราหมณ์เร่าร้อนไปทั่วเพราะรู้สึกผิดอัศจรรย์ที่เห็นท่านไม่โกรธจึงหมอบลงแทบเท้าของท่านอะไรกันนี่ท่านถามกระผมขอโทษขอรับที่ประหารท่านโปรดยกโทษให้ผมเถิดฉันอดโทษให้ท่านพระสารีบุตรตอบถ้าท่านอดโทษให้กระผมจริงโปรดไปรับอาหารที่บ้านผมกรุณาส่งบาตรมาเถิดขอรับพระเถระรับนิมนต์ส่งบาตรให้พราหมณ์ถือบาตรเดินนำพระเถระไปยังเรือนของตนพวกมนุษย์ที่เห็นเหตุการณ์โกรธพราหมณ์ว่าตีพระเถระจึงต้องการแก้แค้นแทนพระเถระโดยจะฆ่าพราหมณ์เสียชวนกันไปแอบอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านพราหมณ์เมื่อพระเถระและพราหมณ์มาถึงจึงขอร้องให้พระสารีบุตรรับบาตรของท่านคืนไปพวกเขาจะประหารพราหมณ์ให้สมกับความแค้นพราหมณ์นี้ประหารท่านทั้งหลายหรือประหารเราพระเถระถามประหารท่านขอรับเขาได้ขอขมาแล้วฉันได้ให้อภัยแล้วท่านทั้งหลายจงกลับกันเสียเถิดพวกภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนี้เข้าได้ทีเตียนพระสารีบุตรเถระว่าอะไรกันพระสารีบุตรถูกพราหมณ์ประหารแล้วยังนั่งรับภิกษาในเรือนของเขาอีกจำเดิมแต่นี้ไปพราหมณ์นั้นจะได้ใจไม่มีความละอายหรือความเกรงกลัวคงจะประหารภิกษุทั้งหลายเป็นแน่แท้พระศาสดาเสด็จมาทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วตรัสว่าเมื่อพราหมณ์ผู้เป็นสมณะถูกพราหมณ์คฤหัสถ์ประหารแล้วพราหมณ์สมณะย่อมไม่โกรธเพราะความโกรธนั้นเขาถอนขึ้นแล้วด้วยอนาคามิมรรคดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ไม่

ยังสัตว์ให้ไปอบายเรียกว่าความชั่วหนุ่งเล็บลูกกระตังจริงอย่างนั้นความชั่วทุกอย่างย่อมมีทุกเป็นผลเป็นกำไรทั้งสิ้นแม้จะยังไม่ปรากฏในเบื้องต้นก็ต้องปรากฏในเบื้องปลายคนชั่วเห็นความชั่วเป็นขนมหวานเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความชั่วให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วให้ผลนั้นไม่มีอะไรต้านทานหรือป้องกันกรรมชั่วบุคคลทำได้3ทางคือทางกายวาจาใจผู้ใดไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจผู้นั้นชื่อว่าสำรวมแล้วด้วยฐานด้วยฐานะทั้ง3พระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาครุธรรม8นั้นได้แก่1ภิกษุณีแม้มีพรรษาทั้ง100ก็ต้องเคารพภิกษุผู้บวชในวันนั้น2ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ3ต้องถามวันอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน4ออกพรรษาแล้วต้องปรณาในสงฆ์2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี5เมื่อต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัสในสงฆ์2ฝ่าย6เมื่อสิกขมานาครบอุปสมบทแล้วต้องให้บวชในสงฆ์2ฝ่ายด่าว่าเปรยเปรยภิกษุไม่ได้เลย8ไม่ให้ภิกษุณีสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวจากวินัยปิฎกจุลวรรคเล่ม7หน้า323ขอย้อนกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาแล้วดีใจเหมือนบุคคลผู้ได้อาบน้ำชำระกายดีแล้วได้มาลัยดอกไม้หอมมาประดับเศียรพระนางไม่ได้มีอุปชายะหรืออาจารย์อื่นใดเลยก็ครุธรรม8ประการนั่นเองคือเงื่อนไขในการอุปสมบทของนางโดยการอื่นอีกภิกษุณีทั้งหลายปรารภถึงเรื่องการอุปสมบทของพระนางแล้วกล่าวว่าพระนางไม่มีอุปชายะและอาจารย์ถือเอาผ้ากาสายะบวชเอาเองโดยแท้เมื่อสนทนากัน

ภิกษุณีทั้งหลายนำความนั้นไปกราบทูลพระตถาคตเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าครุธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีเราเองเป็นอุปชายะและอาจารย์ของพระนางท่านทั้งหลายไม่ควรรังเกียจพระขีณาสพเพราะพระขีณาสพไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสกาเยนะวาจายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นลำดับที่9การนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรพระพุทธภาษิตยัมห้าธรรมังพิชาเนยะสัมมาสัมพุทธะเดสิตังสักกัจจังนังนามัสเซยะอกิอุตตังวะบรามโนแปลความว่าบุคคลรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วผู้สำรวมด้วยฐานะ3พระพุทธภาษิตยสกาเยนะวาจายะมนสานาทิลุกตังสร้างวุตังตีหิท่าเนหิตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความชั่วทางกายวาจาใจของผู้ใดไม่มีเราเรียกบุคคลนั้นผู้สำรวมแล้วด้วยฐานะ3ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความกรรมอันมีโทษคือมีความทุกข์เป็นผลเป็นกำไรยังสัตว์ให้ไปอบายเรียกว่าความชั่วหนึ่งเล็บลุกกระตังจริงอย่างนั้นความชั่วทุกอย่างย่อมมีทุกข์เป็นผลเป็นกำไรทั้งสิ้นแม้จะยังไม่ปรากฏในเบื้องต้นก็ต้องปรากฏในเบื้องปลายคนชั่วเห็นความชั่วเป็นขนมหวานเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความชั่วให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วให้ผลนั้นไม่มีอะไรต้านทานหรือป้อง

กันกรรมชั่วบุคคลทำได้3ทางคือทางกายวาจาใจผู้ใดไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจผู้นั้นชื่อว่าสำรวมแล้วด้วยฐานด้วยฐานะทั้ง3พระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาครุธรรม8นั้นได้แก่1ภิกษุณีแม้มีพรรษาทั้ง100ก็ต้องเคารพภิกษุผู้บวชในวันนั้น2ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ3ต้องถามวันอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน4ออกพรรษาแล้วต้องปรณาในสงฆ์2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี5เมื่อต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัสในสงฆ์2ฝ่าย6เมื่อสิกขมานาครบอุปสมบทแล้วต้องให้บวชในสงฆ์2ฝ่าย7ด่าว่าเปรียบเลยภิกษุไม่ได้เลย8ไม่ให้ภิกษุณีสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวจากวินัยปิฎกจุลวรรคเล่ม7หน้า323ขอย้อนกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาแล้วดีใจเหมือนบุคคลผู้ได้อาบน้ำชำระกายดีแล้วได้มาลายดอกไม้หอมมาประดับเศียรพระนางไม่ได้มีอุปชายะหรืออาจารย์อื่นใดเลยก็ครุธรรม8ประการนั่นเองคือเงื่อนไขในการอุปสมบทของนางโดยการอื่นอีกภิกษุณีทั้งหลายปรารภถึงเรื่องการอุปสมบทของพระนางแล้วกล่าวว่าพระนางไม่มีอุปชายะและอาจารย์ถือเอาผ้ากาสายะบวชเอา

ภิกษุณีทั้งหลายนำความนั้นไปกราบทูลพระตถาคตเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าครุธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีเราเองเป็นอุปชายะและอาจารย์ของพระนางท่านทั้งหลายไม่ควรรังเกียจพระขีณาสพเพราะพระขีณาสพไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสกาเยนะวาจายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นการนอบน้อมอาจารย์ของพระสารีบุตรพระพุทธภาษิตยำห้าธรรมังพิชาเนยะสัมมาสัมพุทธะเดสิตังสักกัจจังนังนามัสเสยะอกิหุตตังวะบรามโนแปลความว่าบุคคลรู้ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเพลิงอธิบายความอาจารย์ผู้สอนทำให้เข้าใจได้โน้มน้อมจิตใจให้เห็นโทษแห่งความชั่วเห็นคุณแห่งความดีจนเกลียดกลัวความชั่วรักความดีเป็นชีวิตจิตใจนั้นหาได้ยากการตอบแทนบุญคุณของท่านผู้เช่นนั้นก็ทำได้ยากสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าบุคคลรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วการตอบแทนผู้นั้นด้วยปัจจัย4คือการให้ข้าวน้ำเป็นต้นหาชื่อว่าเป็นการตอบแทนโดยสมบูรณ์ไม่แต่การตอบแทนท่านผู้นั้นโดยสมบูรณ์ก็คือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งรวมความว่าต้องตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติธรรมงานสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่มีเกียรติที่สุดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระตั้งแต่ฟังธรรมจากพระอัสสชิได้บรรลุโสดาปัตติผลในสมัยยังเป็นอุปติสสะปริภาชกแล้วพระสารีบุตรก็ถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์ตลอดมาแม้ขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงเป็นพระอัครสาวกเบื้องกว่าแล้วก็ยังเคารพพระอัสสชิอยู่อย่างเดิมเคารพจนถึงกับว่าเมื่อทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดก็นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วก็สนทนากันว่าพระสารีบุตรยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เพราะเที่ยว

ระศาสดาตรัสเรียกพระสารีบุตรมาถามพระเถระทูลว่าพระองค์ทรงทราบดีอยู่แล้วว่าข้าพระองค์นอบน้อมทิศตามคติพราหมณ์หรือไม่พระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสารีบุตรหานอบน้อมทิศอย่างที่เธอทั้งหลายเข้าใจไม่แต่สารีบุตรนอบน้อมพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์แสดงธรรมให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นครั้งแรกภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้ธรรมจากผู้ใดแล้วพึงนอบน้อมผู้นั้นเหมือนพราหมณ์นอบน้อมบูชาไฟดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายัมหะธัมมังวิญญาณเนยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นไม่ใช่เพราะชดาพระพุทธภาษิตนาชตาหินะโคเตนะนาชัจจาโหติบรามโนยัมหิสัจจัญจะธัมโมจะโซสุจิโซจะปรามโนแปลความว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชดาเพราะชาติโคตรหามิได้แต่สัจจะและธรรมะมีในบุคคลใดบุคคลนั้นเป็นผู้สะอาดเป็นพราหมณ์อธิบายความชดานั้นธรรมสมบัติหมวด12หน้า295ของพระศาสนโสภณแก่มฉบับพิมพ์ครั้งที่8ทับ2500วงเล็บไว้ว่าคือการกล่าวผมยุ่งเหยิงเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้เห็นนักบวชประเภทนี้จำนวนมากและส่วนมากสกปรกด้วยเพราะไม่ได้สระผมให้สะอาดบางคนทาตัวด้วยขี้เถ้าไม่รังเกียจความสกปรกซะเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้พระศาสดาจึงตรัสถึงความสะอาดไว้ด้วยเรื่องทำนองเดียวกันนี้พระศาสดาเคยตรัสว่าการประพฤติเปลือยกายชดาเปลือกตมการอดอาหารการนอนเหนือแผ่นดินการทาตัวด้วยขี้เถ้าหรือฝุ่นวงเล็บเปิดหมักหมมเหงื่อใครไว้วงเล็บปิดและความเพียรในการนั่งกระโยงเหล่านี้ทำสัตว์ที่ยังไม่ข้ามความสงสัยให้

ผู้นั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐสมดังที่ตรัสว่าบุคคลแม้ประดับกายด้วยเครื่องอลังการแต่เป็นผู้สงบฝึกตนแล้วเที่ยงต่อมรรคผลเป็นผู้ประพฤติอย่างพรหมวงเล็บเปิดคือมีเมตตากรุณาหรือเว้นจากการเกี่ยวข้องทางกามวงเล็บปิดละทิ้งความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์ผู้นั้นเราตถาคตเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้สมณะก็ได้ภิกษุก็ได้ชาติคือกำเนิดเดิมของบุคคลเช่นเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์ลูกของพ่อค้าชาวนาหรือแม้แต่กรรมกรกวาดถนนกำเนิดนั้นไม่ใช่เครื่องตัดสินว่าเขาดีหรือชั่วคนจะดีหรือชั่วเพราะกำเนิดของเขาหาไม่ได้แต่ดีหรือชั่วเพราะการกระทำของตนคนกำเนิดสูงอาจเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานบางประเภทคนกำเนิดต่ำอาจดีกว่าเทวดาบางจำพวกพระธรรมเทศนาเรื่องกรรมวาทะของพระพุทธเจ้านี้หักล้างความเชื่อถือของพราหมณ์อย่างมากส่วนโคดนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่าแคลนหรือ ancestry แปลว่าสกุลหรือเหล่าก่อศาสนาสากลเล่ม2หน้า71โดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการว่าคำว่าโคดอุเลเปิดโคดตะในบาลีและโคดตระในสันสกฤตอุเลปิดแปลว่าคอกโคเดิมหมายความว่ามีโคอยู่ในคอกเดียวกันก็เป็นโคดเดียวกันคำว่าตระกูลหนึ่งเล็บกุละหมายถึงเชื้อสายวงวานซึ่งกว้างกว่าโคดจึงมีคำเรียกพระพุทธเจ้าว่าโคธรรมะหรือพระโคดมและเรียกชื่อพระวงศ์ของพระองค์ว่าสากยวงศ์ในพระบาลีเราจะพบเสมอเมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าขัตติโยชาติยาโคตโมโคเตนะสักยะกุลาปปะชิโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์โดยชาติเป็นโคธรรมโคตออกบวชจากสักยะสกุลที่ไปเห็นในปัจจุบันดังนี้ชาติหมายถึงกำเนิดของชนชั้นเช่นเป็นชาวนาหรือชาวสวนเป็นพ่อค้าหรือข้าราชการหรือกษัตริย์ในวงเล็บเจ้าตระกูลหรือสกุลคือชื่อของวงหนึ่งอาจแบ่งออกเป็นสายแต่ละสายนั้นเองเป็นโคตร

0: ต้นหนึ่งมี10สายแต่ละสายก็เป็นโคตรหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือต้นไม้สกุลหรือตระกูลเปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ส่วนกิ่งทั้งหลายที่ยื่นออกไปจากลำต้นคือโคตรและยังมีกิ่งเล็กจากกิ่งใหญ่อีกนั่นคือครอบครัวส่วนชาติเปรียบเหมือนพันไม้เขียนให้มองดูง่ายอ่านง่ายอีกทีชาติเปรียบเหมือนพันไม้สกุลเปรียบเหมือนลำต้นโคตรเปรียบเหมือนกิ่งใหญ่ครอบครัวเปรียบเหมือนกิ่งเล็กสักยะวงศ์ของพระพุทธเจ้าก็คงมีหลายสายเหมือนกันวงเล็บเปิดเช่นสักยะแห่งกบิลพัสดุ์สักยะแห่งจาตุมาและสักยะแห่งวิทัญญาเป็นต้นวงเล็บปิดที่วงเล็บและมีเครื่องหมายคำถามไว้นั้นเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักว่าเป็นสักยะแต่ละสายหรือสายเดียวกันแต่ไปครองเมืองจาตุมาครองเมืองวิทัญญาอย่างไรก็ตามเป็นการแน่นอนอย่างหนึ่งว่าสกุลใหญ่ๆทั้งหลายจะต้องมีหลายสายทั้งนั้นสักยะวงศ์ของพระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นหวนกลับมาหาพระพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งที่ว่าบุคคลจะเป็นพราหมณ์เพราะชดาเพราะชาติหรือโคตรหาไม่ได้แต่บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะมีสัจธรรมและธรรมะสัจจะคือความจริงจริงกายคือทำจริงจริงวาจาคือพูดจริงและจริงใจคือมีความตั้งใจจริงไม่ตั้งล้มรู้อริยสัจผู้มีสัจจะและธรรมะเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้สะอาดและเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภชฎินคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องชฎินคนหนึ่งพราหมณ์ผู้ถือเพศเป็นชฎินหนุ่มเล็บมีชดานั้นคิดว่าเราเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและบิดาในสกุลพราหมณ์ถ้าพระโคดมเรียกสาวกของพระองค์ว่าเป็นพราหมณ์พระองค์ก็ควรเรียกเราอย่างนั้นบ้างเขาเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทราบแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่ามีชดาหรือชาติและโคตรแต่เราเรียกคนที่แทงตลอดสัจจะ4 หนึ่งเล็บอริยสัจว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านาชดาหินาโคเตนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: ท่านผู้ฟังครับลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังกันถ่ายทอดสดในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: เออนี่นี่จนนี่อยู่นี่อยู่ในโทรศัพท์หลวงพ่อนี่เออมาเอาเอาเออไอ้นี่นี่นี่มานี่นี่มานี่ฮะโอ้ใครกืนเลยบางคนก็กินไปกินมาหมดเลยนะหมดปากเลยนางสาวอรุณพรอะไร500บาทนางสาวอาภา500บาทเกตแก้วบัวระบัด200บาทนางสาวมุพิมสมควร100บาทนางวาสนา300บาทวาสนา500ไอ้นี่นี่นี่จะอำบุญจะดีเออก่อนเข้าเจดีเออใช่ทำบุญเจดี 100,000 ธนาคารอะไรกรุงไทยเหรอไม่มีก็ต้องเอาบัตรไปกดแล้วมีบัตรหรือเปล่า
1: อ
0: ก็ทำได้อยู่ก็ทายได้ก็ทำได้อยู ลานได้มีนั่นเนี่ยพวกนั้นทำไม่เป็นเหรอเนี่ยนะเอาไปซ่อนไว้ไหนแอปเป๋าตังจะโอนเข้าเจดี จะทำบุญจะทำบุญเจดีย์มันก็หลายบาทด้วยนะก็อยู่นี่แหละก็จำไว้นี่แหละเดี๋ยวจะเขาจะรถมาบัตรมีพร้อมแต่
1: จับเงินสมพรมันสั่น
0: กิจกรรมให้พรเนาะรับพรกัน ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตสันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปัญญิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: จุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่ายังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมลวรรณเอี่ยมสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
1: คนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่เคยรับพระราชทานเหรียญคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่า
0: ในขณะเดียวกันราวพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างจากป่านสอนนารายซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน
2: ก็จำได้ค่ะวันนั้นก็เย็นแล้วค่ะท่านเสด็จมาถึงท่านก็อยากทอดพระเนตรกระเป๋าป่านสอนนารายท่านก็จะหยิบขึ้นมาดูนะคะดูแต่ละใบเนี่ยแล้วสีสันของเราเนี่ยสุดยอดในช่วงนั้นเพราะว่าเราให้สีไม่เป็นหรือมากจะเป็นพื้นขาวตัดแดงตัดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็รับสั่งว่าสีสดไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปนั่งรอบๆที่ท่านประทับอยู่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินหมดว่าท่านรับสั่งว่าอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุบกระพงนี่โชคดีค่ะที่ท่านมานั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนน้องสอนพี่สอนบุตรหลานของเราให้รักอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะ
0: การสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากป่านสอนนารายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแห่งศิลปาชีพค่อยๆถอดทอดพลขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอกายโนมะยังมะโมสัตตานังวิสุทธิยาสิตอนนี้ไปจะได้บรรยายธรรมะคำว่าธรรมะธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมนุษย์เราทั้งหลายธรรมะก็อยู่ที่ตัวของมนุษย์เราได้อยู่ทั้งหญิงทั้งชายอย่างทุกโศกโศกะปริเทวะที่ท่านบัญญัติไว้ความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายก็อยู่ที่มนุษย์ไม่หนีห่างไปจากมนุษย์เราความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นสัจธรรมเรานี้คนเราก็มีความเกิดแล้วก็มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้สุดก็แก่แล้วก็ถึงความตายนี่ท่านเรียกว่าอย่างนี้เป็นสัจธรรมนิดหนึ่งสำหรับให้ผู้ปฏิบัติหรือให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่โอปนัยโคน้อมเข้ามาดูว่าความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสังขารเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนย่อมมีความยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงสอนให้มากำหนดทีนี้พิจารณาดูถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตร่างกายเพราะฉะนั้นในตำหนักตำราก็มีให้รักษาศีลแล้วก็ให้เจริญทำสมาธิเจริญปัญญานี่จึงวางหลักการสามประการให้พุทธบริษัทเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ในโลกเราบุคคลเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกก็มาเป็นเพิ่มเติมกับชีวิตความเป็นอยู่มีครอบมีครัวมีบ้านมีเรือนอันนี้การที่จะหันชีวิตเข้ามามองดูถึงการปฏิบัติ 100% มันก็มีเพียง 5% บางทียังไม่ค่อยถึงเพราะฉะนั้นจะเข้ามาซึ้งกับธรรมะอันแท้จริงเป็นสิ่งที่ยากนอกจากมีบุคคลผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วทำความให้สงบหาที่สถานที่วางเวรที่สงบสงัดได้แล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหนีจากโลกไปชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้ปีกตนทำจิตทำใจให้เกิดความสงบแต่ทีนี้การทำจิตทำใจให้สงบนี้เรามองดูก็ว่าไม่สูญยากเกินเข็นใจอะไรแต่ถ้ามันจะทำความจริงลงไปให้เด็ดขาดลงไปจริงๆแล้วสมมติเราจะนั่งสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งที่บุคคลที่ไม่เคยฝึกไม่เคยประพฤติบัติจะนั่งไม่ค่อยจะได้เพราะมันมีทุกขเวทนาของกายสิ่งหนึ่งแล้วก็มีอุปกิเลสของใจที่ห่วงกังวลในสัมภาระต่างๆท่านเรียกว่านิวรธรรมเข้ามาปัดเป่าหัวใจจะให้เข้าความสงบตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อถ้ามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาขัดข้องวุ่นวายผู้ปฏิบัติจะนั่งไม่ค่อยจะได้แต่ทีนี้ก็มีวิธีหนึ่งที่เราจะต่อสู้หรือป้องกันสิ่งเหล่านี้ก็อย่าง

มาลองสังเกตด้วยใจของเราเองรู้สึกว่าเป็นคำสั้นถ้าเป็นคำสบายเป็นคำสะดวกแต่พูดอย่างนี้ก็จะไม่อาจจะเข้าตัวเองแต่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นพวกท่านน้องทั้งหลายลองสังเกตดูว่าเป็นอย่างไรในขณะที่เราบริกรรมการที่บริกรรมเช่นนี้เพื่อต้องการประสงค์สิ่งใดนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันตามธรรมดาของการปฏิบัติพุทธิธรรมสมาธิหรือจะปฏิบัติเรียกว่าบำเพ็ญฌานอะไรๆก็แล้วแต่ก็จำเป็นขั้นต้นก็บอกว่าต้องให้มีปฐมฌานนี่ในสมาธิแล้วก็มีผู้ติดตามติดตามติดฌานติดฌานไปไปถึงฌานสูงสูงขึ้นไปเป็นลำดับขั้นต้นก็จำเป็นจะต้องมีวิตกวิจารคำว่าวิตกวิจารก็ต้องหมายถึงการบริกรรมพุทโธในนี้การว่าพุทโธเพื่อประสงค์อะไรเราเปลี่ยนอย่างง่ายๆเหมือนอย่างเราจะข้ามฝั่งออกมีเรือหรือมีแพหรือมีแพต้องคุยอันใดอันหนึ่งก็ได้เพียงแต่เราต้องการข้ามฝั่งข้ามไปถึงฝั่งขมุนนี่เป็นจุดสำคัญเหมือนกับใจของเรามันคอยพวักพวนดิ้นรนกระสับกระส่ายแสวงหาอารมณ์อดีตอนาคตอยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็เมื่อบริกรรมพุทโธอันนี้ก็ต้องไปป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาก็เรียกไม่ให้มีอดีตอนาคตให้ว่าอยู่เฉพาะใจนั้นอยู่เป็นปัจจุบันอันหนึ่งเฉพาะแต่อย่างนั้นเราก็นึกว่าจะพยายามว่ายแต่ละสักนาทีเดียวบางทีวิ่งไปตั้ง10นาทีแล้วนี่อย่างนี้แสดงว่านิวรณ์ทั้งหลายมาปวดมาแย่งความผิดแค่ว่ากิเลสก็ว่าอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวนี้โดยมากผู้ที่เคยปฏิบัตินานก็ดีหรือปั่นกลางก็ดีช้าก็ดีโดยมากจะมองสิ่งเหล่านี้ข้ามไปเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบอันหนึ่งก็เหมือนบ้านเรือนเราเนี่ยแต่เราไปดูถูกไม้ฝาดหรือผ้าขี้ริ้วซะสิ่งที่เช็ดถูเหล่านั้นไม่ควรจะต้องเอามาใช้เองเราเข้าใจอย่างนั้นแท้จริงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำความสะอาดให้แก่ภาชนะหรือที่อยู่ที่หลับที่นอนของเราให้สะอาดของจดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นนี่เปรียบเทียบก็ดูจะเป็นสิ่งต่างไปแต่ว่าถึงหลักใจจริงแล้วถ้าเราไม่มีสิ่งนี้กั้นแล้วเราจะเอาอะไรเป็นสิ่งที่กั้นหัวใจให้เข้าไปอยู่ได้เพราะเราไม่มีกำลังเหมือนเด็กน้อยที่ยังเดินไม่ได้เราจะมาคับให้เดินเด็กมันก็ต้องล้มขาแข็งหักหัวเหือแตกคือเหมือนกันเหมือนใจเราขั้นต้นการฝึกการปฏิบัติก็จะต้องให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประคองใจให้อยู่กับสิ่งนั้นนี่เมื่อใจนั้นถูกบังคับแล้วจะต้องดิ้นรนกระวนกระวายถ้าเรียกว่าสายแบนดิตอนาคตไม่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันสายแบนดิตอนาคตเรารู้ตัวก็ต้องมาหวนกลับคืนมาบริกรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคนแก้ไขบั้นต้นสักประมาณ10นาที20นาทีเพื่อให้ใจนั้นดำเนินงานอยู่กับการบริกรรมบริกรรมหรือสังบัตยายบทใดบทหนึ่งให้อยู่กับใจอย่างนั้นโดยไม่ต้องให้ปล่อยให้ใจวิ่งไปอดีตอนาคตนี่เป็นหลักสำคัญเมื่อใจของเราได้ดำเนินไปโดยปราศจากอดีตอนาคตมีปัจจุบันคือเรียกว่าระลึกบริกรรมอยู่พุทโธอันเดียวเป็นเวลาตั้ง5นาทีเมื่อได้5นาทีก็จะเริ่มถึง6 7 8 9 10ขึ้นไปตามลำดับโดยไม่มีอดีตอนาคตมาคิดเลยไม่สายไปในที่อื่นมีใจนั้นบริกรรมพุทโธอยู่อันเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่าใจของเรานั้นอยู่ในบังคับ

0: ารมณ์ของการภาวนาเข้าไปในระดับได้อย่างนั้นแล้วนี่ก็จะแสดงว่าใจก็เริ่มถ้าขึ้นไปถึง20-30นาทีบางทีก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงคือเป็นของกายท่านจัดว่าเป็นวิสิทธิ์พอลงมา20นาที30ขึ้นไปบางคนที่ไม่เคยกระทำครับอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นบางทีเรานั่งอยู่จำนวนมากตัวเรานี่บางทีจะเบาไปหมดไม่รู้สึกเริ่มไม่ค่อยจะรู้สึกตัวแต่จะรู้ลมหายใจในบางทีก็เหมือนไม่ดีแล้วรู้สึกว่าเบาขึ้นเป็นลำดับนี่ลักษณะของใจที่จะเริ่มเข้าสู่ความสงบแต่อันนั้นก็เริ่มเป็นเอกคตายังไม่เป็นอุเบกขาเมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปตกใจจะมีการเบาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แล้วบางทีว่าอยู่ก็ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดแล้วก็ตัวเราตรงนี้ก็ไม่มีอย่างนี้ก็จะไปตกใจไม่มีอะไรให้พยายามว่าบริกรรมอยู่อย่างนั้นไปจนทั้งถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่ารู้สึกว่าใจนั้นไม่คิดแปรดิษฐานครับแน่วแน่อยู่กับการบริกรรมนั้นเองอย่างนี้ถ้าเราจะนั่งตั้งชั่วโมงบางทีบริกรรมสัก40-50นาทีเมื่อรู้สึกว่าใจของเรานี่แน่วแน่อยู่กับพุทโธแล้วแม้เราจะยืนตามมาดูนาฬิกามันก็ไม่เสียสมาธิเราอย่าว่าเสียสมาธิเพราะใจนั้นตาดูแต่ใจนั้นยังรู้ตัวอยู่ไม่เคลื่อนไปในที่ใดแต่ลักษณะที่ไปรู้นาฬิกามันก็มีการเคลื่อนแต่ว่าก็ไม่เสียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการบำเพ็ญสมาธิก็ต้องการให้ใจตัวนี้สงบทุกครั้งที่เราเข้าบำเพ็ญจะต้องเริ่มต้นจำเป็นจะต้องอย่างนี้แต่ทีนี้ผู้ไปอันหนึ่งก็จะไปคัดค้านกันเพราะท่านก็เป็นฝ่ายเป็นบัณฑิตกันแยกในประเทศเราอาตมาก็เป็นพระป่าพระดงก็ไม่ค่อยรู้ตำราตำราแต่ถ้าพูดกันอย่างโดยมากนักปฏิบัติชอบจะทำอนาปานชอบความสบายนี่เป็นจุดสำคัญการภาวนาเราจะไม่เอาสบายไม่ได้เหมือนเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนก็จำเป็นจะไปตัดไม้โค่นไม้ก็ต้องมีฝันมีเรื่อยได้ต้นไม้เสร็จก็ต้องรีดกิ่งรีดก้านตัดให้เป็นต้นยาวเท่าไหร่แน่ก็ต้องกัด3วา4วาก็ต้องไปหาคนมาเรื่อยนี่เราเรื่อยเองก็ต้องเรื่อยให้มันเป็นกระดาษต้องเปิดเป็นเปลือกกระพี้ทิ้งไปไม้หน้าโตเท่าไหร่หน้า8หน้า10ต้องคันต้นยาวเท่าไหร่แน่หน้า2หน้า8กว้าง8นิ้วหน้า2นิ้วนี่ก็ต้องกัดให้ได้ถ้าขึ้นลงมากได้ไม่ได้เสียนี่เหมือนกันก็จำเป็นจะต้องออกกำลังปรับปรุงเหมือนใจเราที่ไม่ค่อยเคยฝึกขัดแล้วยิ่งเหมือนนกที่อยู่ในป่าเอามาใส่ในกรงบินจนหัวตลอดออกเกินหมดพยายามจะแหวกในกรงเล็กแค่ไหนออกไปให้ได้หัวนี่เลือดออกปอกเปิ่งเหมือนกันกับใจเราผู้ที่ไม่เคยฝึกขัดก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปราบนิวรณ์ให้ขาดไปจากใจนี่เป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เหลือความพยายามถ้าเราตั้งใจจริงๆแต่การปฏิบัตินี่จะต้องมีสัจจะมีขันติมีวิริยะเรียกว่าบารมีสี่ประการเข้ามาครอบใจเราครอบความขี้เกียจขี้ค้านความมักง่ายเพื่อให้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปหนึ่งต้องนั่งใน1ชั่วโมงถ้าไม่1ชั่วโมงจะไม่ขอพอโดยอำนาจของพุทธธรรมประสงค์ข้าพเจ้าถวายทำสมาธิ1ชั่วโมงแต่ถ้าไม่ได้1ชั่วโมงไม่ขอก็ต้องตั้งสัจจะแล้วต้องมีอธิษฐานะเป็นตัวสำคัญตัวนี้ก็ต้องใช้แม้สัมมาสัมพุทธเจ้าเองก่อนท ที่จะได้กัดรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคืนนั้นที่จะได้สำเร็จก็ตั้งชัดใจลงไปทำไมคืนนี้ไม่ได้สำเร็จแล้วก็จะไม่ลุกจากอาสนะที่นั่งอย่างนี้เลยจนตลอดการจนทั้งตายถ้าไม่ได้สำเร็จไม่ลุกแน่เหมือนกันอาวัยวะร่างกายก็ต้องเป็นมีความเจ็บมีความปวดให้กันทุกคนไม่ได้มีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเขาประจำอยู่ก็จำเป็นอยู่กันทุกคนแต่ทีนี้ต้องอาศัยสัจจะความจริงในที่นั้นถ้าเราไม่จริงทีแรกทีสองก็ไม่จริงทีสามก็ไม่จริงทีสี่ก็ไม่จริงก็เสียการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งก็จำเป็นจะต้องปฏิทานให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้ามาครอบให้มาช่วยความดีเราแล้วอย่างนั้นก็จะเป็นปัจจุบันความรู้ร่วมเมื่อความสูงให้เกิดความสงบนี่แหละเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติตรงนี้พวกโยมเราก็จะต้องแก้ไขตัดแปลงเราเมื่อเราแก้ไขตัดแปลงตัวนี้ได้แล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราก็ต้องอาศัยการบริกรรมปั้นตนทำกี่ครั้งกี่ทีก็ต้องบริกรรมอย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆในตัวเองแน่วแน่อยู่กับเวลาทั้งครึ่งชั่วโมงเราก็วางใจอยู่ว่าใจเรานี้เวลานี้เปรียบเหมือนตัวเราขึ้นไปเกาะอยู่ในเรือแต่เราพยายามอาศัยพายวนเวียนอยู่ในแม่น้ำยังไม่ขึ้นตะลิ่งเมื่อขึ้นตะลิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรตัวเราหวั่นกระจัดเรือแพแล้วจะเป็นอย่างไรเราต้องวางทุกโทนนั่นคือใจเป็นสมาธินิ่งไม่มีความคิดแต่มีสติรู้อยู่เฉพาะใจที่เกิดความสงบเท่านั้นนี่เป็นอย่างนี้ใจที่สงบเป็นสมาธิก็ได้หมดความคิดอะไรทั้งหมดทุกโทนก็วางขาดไปนี่อย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็พักเหนื่อยเขาเรียกว่าการบริกรรมบางทีก็เหนื่อยเราก็พักประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็ไปสั่งมัจจายการว่าพุทโธเพราะบางทีถ้าเราสวยนานทีนี้มีทั้งที่เราโกรธชัดๆความเกลียดข้านมันจะเข้ามามีความสบายเท่าไหร่ก็จะได้ความเกลียดข้าความอ่อนอกหันใจนั่นจะตามเข้ามาแล้วก็เมื่อสิ่งนั้นตามเข้ามาทีนี้ก็ทั้งความง่วงเหงาหนอนก็ตามเข้ามาเลยนี่ตรงนี้เราจะต้องแก้ตัวนี้ตัวแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นพอเมื่อเราวางพักได้สบายพอสมควรเราก็ต้องทวนไปกับบริกรรมให้นานอีกถ้าเรานั่งนานบริกรรมอยู่อย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเล่นความสงบอย่าเพิ่งไปเล่นอย่าเพิ่งไปปาดธนาอันใดทั้งหมดเพราะเราทำงานตัวนี้ให้เสร็จก่อนเมื่องานตัวนี้เสร็จลงไปสักยี่สิบสามสิบนาทีแล้วจะค่อยวางให้มันเกิดความสงบทีนี้จะยิ่งแน่แน่ยิ่งกว่าเดิมอีกความสงบนั้นจะยืนตัวได้นานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอย่างนี้เหมือนกันการปฏิบัติก็ต้องมีพิธีแยกแยะหลายอย่างหลายพิธีไม่ใช่หรอกเป็นสิ่งที่เราจะนึกถึงเขาเราจะได้เมื่อเราฝึกอย่างนี้ได้เป็นเวลาหลายวันทีนี้อย่างที่อาตมายกเป็นภาษิตเมื่อกี้ว่าเอกายโนอายมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเอกาหมายความว่าเราน้อมตัวพิจารณากายเราเมื่อเอาใจที่สงบตัวนั้นมานึกถึงอวัยวะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีฟันมีผมนึกไปตามร่างกายของเราจนนึกตั้งแต่เบื้องบนศีรษะลงไปทุกๆส่วนอย่างนี้แต่ทีนี้เราก็ต้องสังเกตถ้าลักษณะสมาธิที่ดีนึกถึงตาขวาก็อยู่เฉพาะตาขวานึกถึงตาซ้ายก็อยู่ตาซ้ายนึกถึงคิ้วขวาก็อยู่เฉพาะคิ้วขวานึกถึงจมูกขวาก็อยู่จมูกขวานึกถึงจมูกซ้ายก็อยู่เฉพาะจมูกซ้ายไม่สายไปที่ตัว ็ยังเมื่อกี้อธิบายไม่สายไปอดีตนะแต่ลักษณะเท่าเป็นสมาธิแม่นแล้วก็จะไม่คิดไปในที่อื่นมีแต่การนึกอยู่เฉพาะสิ่งที่เราต้องผ่านนึกว่าตาขวาก็ขวาตาซ้ายก็ตาซ้ายเนี่ยเรานึกไปนึกไปอย่างนั้นเราก็นึกถึงว่าให้มันหลุดออกไปอย่างนี้แต่บางท่านบางคนก็จะกลัววิธีอย่างนี้ท่านให้พิจารณาเพื่อเหมือนการใช้ปัญญาเพราะใจนั้นสงบแล้วนี่ลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นบาลีท่านจึงว่าเอกายโนอยังมัคโคนี่เป็นทางอริยมรรคเข้าสู่อริยมรรคเมื่อการที่จะเข้าสู่อริยมรรคเมื่อพิจารณาตัวนี้เข้าแล้วก็ต้องมีพิธีหลายอย่างเกิดความเบื่อหน่ายในปัญจขันธ์ตัวนี้นั่นยังไม่เข้ามาแต่ว่าจะต้องผ่านทางเข้าไปเหมือนเราเดินทางจะต้องมีตอมีหลุมมีบ่อเหมือนกันก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นตามนั้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดปิติเกิดเบื่อหน่ายในสังขารน้ำหูน้ำตาไหลอย่างนั้นสังเวชสลดใจนี่มันต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ตามระดับเข้าไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องตกใจถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ทัศนะที่ดีก็ต้องไปศึกษากับท่านทำไมเป็นอย่างนี้เกิดปีติน้ำหูน้ำตาไหลเกิดความสังเวชสลดใจแล้วนั่งก็นั่งได้นานอย่างนี้นี่เพราะเมื่อใจที่สงบแล้วเราน้อมไปบางอย่างให้สิ่งเหล่านี้แตกหักทำลายร่างกายเราบางทีมันก็ปากกดขึ้นตัวนั้นหรือว่าไรตาขวาหลุดเพราะใจตัวนั้นที่สงบนั่นเองมันระลึกพับบังเอิญมันสงบมันหลุดขึ้นมานี่คำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์บางทีเราให้คอขาดมันก็ขาดนะมันเป็นได้เหมือนอย่างเราดูโทรทัศน์อยู่นะมันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างนี้ไม่ต้องกลัวเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็แม่นเพ่งดูเฉยๆเท่านั้นประเดี๋ยวก็ดับหยุดนี่แล้วเราก็มานึกใหม่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรานึกไปมากแค่ภาพตัวนั้นจะดับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะหยุดดูเพ่งเฉยอยู่อย่างนี้บางทีจะอยู่ได้นานบางทีก็จะหายเร็วก็แล้วแต่โอกาสเหมือนกันเพราะว่าถ้าว่าใจนั้นสงบแนบแน่นมาบางทีก็อยู่ได้นานบางทีเรานึกให้หลุดไปถ้าอยู่ได้นานอยู่ข้างนอกห่างไปสักสองวาตาได้หลุดออกไปอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ในตัวเรามันก็ใส่เข้ามามันเห็นชัดนี่เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์อาตมาบวชมาอาตมาไม่เคยได้ดูตำรับตำราแต่มาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ชัดกฎในชีวิตของมนุษย์เราใครจะอยากเข้ามาอดอยากก็ต้องการเสวยโลกด้วยกันทุกคนแต่ว่าเมื่อเข้ามาบวชแล้วมาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อเราจะเล่นเรื่องอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาณนี่แสดงว่าใจนั้นสงบแนบแน่นมากเมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเล่นเลยเราเดินรับปัญญาก็น้อมพิจารณากายไปเรื่อยๆแต่มันก็ต้องมีอยู่พักเพราะเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแล้วมันจะต้องเคลื่อนอยู่ครับหลายวันบางทีเป็นเดือนๆแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าได้ส่งออกไปนอกครับพอนอนอย่างนี้สิ่งทั้งปวงมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเอกายโนอายังมังโคตานังวิสุทธิยาเมื่อเราน้อมอย่างนี้ลงไปแล้วความโสกะปริเทวทุกข์เกิดแห้งหายไปไม่มีในหัวใจของบุคคลผู้นั้นที่กำลังปฏิบัติอย่างนั้นเลยไม่มีนั่นท่านจึงเรียกเป็นมรรคโขแต่ว่าเพียงแต่เป็นจดจ้องหรือได้กระทำเป็นครั้งแรกยังไม่เข้าถึงสุดทางนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อต่อไปวันหลังเมื่อเราจะเข้าทำสมาธิเราก็ต้องเข้าไปบริกรรมเพราะเมื่อใจนั้นอยู่กับพุทโธประมาณ20 นาทีเราก็ต้องเข้าไปพิจารณาอีกอย่างนั้น วันนุ่งขึ้นก็เอาอีกอย่างนั้นทำอย่างนั้นตลอดตลอดไปอย่างนี้โดยมากไม่ค่อยฟุ้งซ่านแล้วไม่ค่อยเสียหายแต่มันก็จะต้องมีระยะหนึ่งผู้ปฏิบัติที่จริงๆจังๆก็จะต้องมีระยะหนึ่งเหมือนกันต้องผ่านผ่านอุปสรรคคือเรียกว่าพิปัจจุปกิเลสจะต้องเข้ามาแทรกแทรกแต่ว่าถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นแทรกโดยมากผู้ปฏิบัติเองจะไม่ค่อยรู้ตัวจะต้องเพลินไปพักหนึ่งนอกจากว่าไปศึกษาหรือไปให้พัฒนากับ ครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจท่านก็จะเพื่อให้เราคือให้เปลี่ยนวิธีทำตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นจึงว่าการค้นคว้าไปในพิจารณาถึงกายนี้ท่านจึงจัดว่าเป็นมรรคเอกายโนมรรคโคเป็นหนทางที่จะเปลื้องทุกข์เมื่อถ้าเราพิจารณาได้อยู่ได้จำเป็นเวลา1ชั่วโมงนึกอยู่ในกายเรื่องนี้ใจนั้นไม่กระสับกระส่ายไปอดีตอนาคตมีอยู่ปัจจุบันคือคิดอยู่ถึงเรื่องกายตั้งแต่ทุกส่วนของอวัยวะตับไตไส้พุงกระดูกสันหลังกระดูกขี้โคงตับไตไส้พุงตลอดไปจนถึงข้อมือส่วนยาวส่วนเล็กนึกอยู่ในตลอดเวลานี่ใจนั้นสงบเต็มที่เดินด้วยปัญญาแต่ในนี้ถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติเราไม่เข้าใจไม่รู้หรอกทำไมว่าเป็นปัญญามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตำราท่านมีอธิบายไว้แยะตำราเหมือนบุคคลที่ไปเรียนทำขนมแต่ถ้าว่าไม่ลงมือปรุงไม่ลงมือปอกไม่มือลงมือคั้นกะทิแล้วตำน้ำพริกน้ำแกงแล้วบุคคลผู้นั้นก็ไม่สามารถจะได้ชิมรสของขนมตัวนั้นได้นี่เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ส่วนบุคคลผู้ที่ไม่เคยได้รับการศึกษาแต่รู้จักวิธีทำครัวโดยจดจำว่าแกงจะต้องใส่ตัวนั้นแล้วก็มาไปหาเครื่องแกงแล้วก็ต้องใส่กะทิหรือจะใส่อะไรนิดๆหน่อยๆลงไปน้ำปกน้ำปลาใส่ของเขาก็เอาแต่เขาไม่ค่อยรู้จักปรุงไม่รู้จักพิธีแต่ของเขาก็ทำได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเราก็ว่าง่ายก็ง่ายแต่เมื่อถึงขั้นยากก็มีส่วนที่จะยากก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเคยหรือท่านผู้ที่มีความรู้ความฉลาดในเรื่องนี้ที่จะแก้บางอย่างไปแล้วแก้ไม่ตกพอถึงคราวที่ฟุ้งซ่านเกิดปฏิวาณโมหะตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะระยะนั้นจะสำคัญตัวว่าเราเนี่ยสำเร็จแล้วก็พูดที่เก่งธรรมะไหลเป็นน้ำเป็นพื้นเป็นไฟออกมาใครฟังนี่ก็ต้องติดใจก็ต้องว่าดีทุกคนเนี่ยเพราะคนตามเมื่อเดียวกันก็ต้องว่าดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่ามีอันหนึ่งที่จะดับสิ่งนี้อย่างที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้ขอให้เมื่อใจสงบแล้วให้พยายามพิจารณากายให้มากลงไปอย่าได้ไปสนใจอย่างอื่นไม่ต้องเอาธรรมะข้อนั้นข้อนี้มาคิดอย่าไม่ต้องไม่จำเป็นทั้งหมดทำไมจึงว่าอย่างนั้นพอเมื่อเราค้นกายลงไปมากเท่าไหร่เมื่อเราวางหยุดการค้นไม่นึกคิดในส่วนกายใจตอนนั้นจะยิ่งสงบลงไปเต็มที่เหมือนสมัยที่เราทำสมาธิครั้งแรกคือบริกรรมพุทโธแบบเดียวกันแต่อันนี้ลักษณะมันใช้ปัญญาเมื่อคิดเสร็จลงไปอย่างนั้นจะต้องเกิดความสงบเต็มที่ยืนตัวอิ่มผ่องใสอยู่ตลอดเวลานั่ง 2-3 ชั่วโมงอยู่นั่งอย่างได้สบายนี่ผิดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรงนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดบั้นต้นก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นั่นแหละต้องบริกรรมเนี่ยให้วอนขาด เราจะแปลธรรมะข้อนั้นมาคิดว่ามรรคตัวนั้นผลตัวนี้อันนั้นอันนี้นั่นมันเป็นยิ่งเป็นนิวรณ์เป็นความเศร้าหมองของใจไม่ให้ใจสงบไม่มีสมาธิแต่ปาฏิบัติทั้งหลายท่านที่ศึกษาสูงๆจริงๆแล้วมันสูงจากเปลือกก็ไม่รู้ท่านระวังท่านดีนะแต่นี้เราพูดแต่เดิมก็คล้ายๆเป็นการโจมตีกันก็ไม่เหมาะแต่ว่าถ้าพูดกันเข้าจริงเข้าเต็มที่ก็ไม่ได้ไม่มีหลักนะเพราะฉะนั้นการทำใจก็ต้องให้ใจสงบถ้าใจไม่สงบจะไปคิดอะไรออกจะเรียกว่าแยกรูปแยกนามการที่อย่างพิจารณาอย่างที่อาตมาอธิบายอย่างเมื่อกี้ท่านทั้งหลายเราฟังดูนี่แหละการเรียกว่าการแยกกายการดูกายการนึกไปส่วนถึงสุดของกายอย่างนี้นี่เรียกว่าแยกกายแยกนามนามก็ต้องตามดูลักษณะของใจที่เป็นลึกถึงเล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วหน้านิ้วก้อยข้อนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยของมือขวานี่มีเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มามือซ้ายมีเท่าไหร่ใจแล้วนั้นจะวิ่งดูตามลำดับอย่างนี้จนทั้งมันพอเต็มที่ใจเรานั้นจะขาดออกจากกันทีเดียวไม่แยกกันความระลึกถึงและนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางข้อส่วนต่างๆตัวนั้นไม่มีเลยขาดออกจากกันอย่างนั้นจะเรียกว่าถึงสันติธรรมคือความสงบสุขเต็มที่พอแยกตัวมาแล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่นึกอยู่ถึงส่วนต่างๆตัวนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อถึงความจริงเข้าไปแล้วการที่ว่าเน็ตนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางรูปกายตัวนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญญาวิธีฟังว่ารูปังอนิจจังก็ถามปัญญาวิธีว่าเที่ยงไหมปัญญาวิธีก็ตอบว่าไม่เที่ยงเจ้าค่ะแล้วเวทนาอนิจจาเวทนาในอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งปวงทั้งหมดจนถึงวิญญาณเที่ยงหรือเปล่าแท้ตัวเราไหมแล้วมันสมความปรารถนาไหมมีสิ่งใดเป็นตัวเราพวกปัญจวัคคีย์ทั้งหลายก็อามะปันเตอามะปันเตตลอดไปได้จนกระทั่งที่สุดลงไปเพราะท่านไปยกคาถาให้ฟังอีกอันหนึ่งเอวเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญาจะจะฟังเพิ่งรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงเมื่อใจตอนนั้นวางขาดลงไปอย่างนั้นแล้วก็มีอะไรนั่นท่านจึงเรียกว่าจิตเพราะขาดจากรูปจากนามเพราะความคิดความนึกความปรุงความแต่งตอนนั้นขาดไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉยเฉยอยู่มีธรรมชาติตัวนั้นนั่นเขาเรียกว่าแยกออกจากกันต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะถูกแต่ว่าอาตมาก็ว่าถูกของอาตมาโยมก็ต้องฟังแล้วไปพิจารณามันอาจเข้าตัวเราคนเราเข้าตัวเราทุกคนไม่มีใครที่จะว่ากลางๆหรอกอยากให้เราดีทุกคนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังดูเราไว้หูหนึ่งเชื่อหูหนึ่งเอาไว้หูหนึ่งอย่าเพิ่งไปเชื่อหมดผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็อาจจะมีอยู่มากๆหลวงตามันก็ไม่ค่อยได้รับการศึกษามากมายเหมือนคนอื่นตำราตำราก็ไม่ค่อยรู้ก็มีแต่นั่งหับหูหลับตาเพราะฉะนั้นก็เราก็เป็นคนบ้านนอกออกนาการศึกษาก็ไม่ค่อยมีปฐมศีลสมัยนั้นท่านนี้แล้วก็มายุ่งกับงานการก็จะท่านมาออกเวลาบวชนั้นตาคู่กับรูปก็ยังไม่รู้อาจารย์สอนให้ทำสมาธิก็ทำไปอย่างนั้นทำไปมันชักโกรธเลยนะมันก็เลยอยู่มาเรื่อยๆต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะว่าการปฏิบัติธรรมะเมื่อบุคคลใดทำจริงลงไปแล้วใจตอนนั้นต้องเกิดความสงบแต่ก็ต้องทำให้ถูกคือต้องไม่ต้องอะไรเอาบริกรรมตัวนั้นลงไปให้อยู่กับใจให้พอแล้วคุณไม่ต้องไปลำพึงว่าจะสงบหรือไม่สงบเมื่อเรางานตัวนั้นเราทำเต็มที่มันก็ต้องเกิดความสงบให้เราผลได้รับคือความสงบ มื่อใจขาดจากอารมณ์ทั้งหมดแล้วพุทโธอยู่ด้วยกันแน่วแน่แล้วเมื่อมันอยู่แน่วแน่เต็มที่เราก็วางพุทโธไปแล้วนั่นคืออะไรคือใจเราที่มันสงบเต็มที่นั่นนี่เรียกเป็นสมาธิอย่างนั้นนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นทัศนคติให้พวกท่านหลายพวกท่านทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็โอมนิโกน้อมไปกินิพิจารณาสิ่งที่เกิดประโยชน์กับสิ่งที่เราฟังไปแล้วไม่มีประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ควรน้อมไปกินิพิจารณาแล้วปฏิบัติตามสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์แต่เราก็ต้องทิ้งไว้ในที่นี้เพราะฉะนั้นธรรมะได้กล่าวมาเบื้องต้นจนถึงที่สุดก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นั่งสงบอันจำเป็นต้องประนมมือรักษาจิตเป็นสำคัญในการทำเพื่อให้จิตอยู่กับตัวในขณะทำเพื่อไม่ต้องส่งไปที่ไหนแม่ส่งมาหาผู้เทศน์เขาไม่ปวดเมื่อจิตอยู่กับตัวจะนับภาพทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกับคนอยู่ในบ้านอะไรๆใครเข้ามาก็ทราบหมดนอกจากนอนหลับเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นจอมปราบตลาดแหลมคมเหนือโลกทั้งหมดไม่มีใครเสมอเหมือนเพราะคำว่าสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจหรือว่าที่เหล็กนี่ไม่มีบรรดาสัตว์โลกทั้งมวลแม้รายเดียวได้ยกสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจมาเป็นเวลานานนี้ขึ้นมาให้ตนเองหรือว่าผู้หนึ่งผู้ใดได้ทราบว่านี้คือตัวค่าศึกซึ่งทำลายจิตใจสัตว์โลกมาเป็นเวลานานทั้งทำให้เย็นว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งให้รับความทุกข์ความทรมานในภพชาตินั้นๆไม่ว่าจะเป็นภพชาติใดก็ตามเมื่อธรรมชาตินี้ยังครองหัวใจอยู่แล้วต้องเป็นเจ้าอำนาจกดขี่บังคับจิตใจให้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอในภพชาตินั้นๆจะมีต่างกันบ้างก็มีเบาบางบ้างหนักบ้างหรือหนักมากหนักน้อยต่างกันเท่านั้นสิ่งที่กล่าวมาให้สัตว์โลกทั้งหลายหมุนเวียนเป็นกังหันไม่มีเวลาหยุดยั้งและไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้นทางปลายทางแห่งความหมุนเวียนแบบนี้อยู่ในจุดใดสถานที่ใดเมื่อไรถึงจะข้ามพ้นไปได้นี้ไม่มีใครสามารถจะทราบได้ในสิ่งที่พาให้จิตเป็นกงจักรอย่างนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงทราบก่อนใครทั้งหมดในโลกทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงจัดว่าเป็นจอมปราชญ์ฉลาดเหนือโลกทั้งหลายเพราะสามารถค้นพบสิ่งที่เป็นข้าศึกโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างแท้จริงและค้นพบสิ่งที่เป็นเครื่องปราบปรามหรือแก้กันเหมือนกับค้นพบโรคแล้วก็ค้นพบยาแก้โรคชนิดนั้นๆไปพร้อมๆกันพระองค์ได้ทรงทำสำหรับพระองค์ก่อนในเวลานั้นไม่มีใครทราบก็ไม่มีใครสนใจถึงเรื่องธรรมเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะเพราะไม่ทราบว่าธรรมเป็นอย่างไรสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมหรือต่อใจนั้นเป็นอย่างไรไม่มีทางทราบได้จึงไม่มีใครสนใจเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จออกพระโนตรและบำเพ็ญพระองค์อยู่ถึง7ปีคำว่า7ปีนั้นถ้าพูดถึงเรื่องการติดคุกติดตารางโทษหนักโทษเบาต่างกันก็ยังไม่ถึงขั้นสลบสลายเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงผนวดต่อสู้กับ50ต่างๆภายในพระองค์ด้วยความภาคเพียรถึงขั้นสลบสลายไปจึงจัดว่าเป็นความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสสำหรับพระพุทธเจ้าในเวลาทรงบำเพ็ญอยู่นั้นเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินมีความละเอียดอ่อนทุกขุมกัมพีรภาพทางมารยาทกิริยาท่าทางทุกแง่ทุกมุมเป็นนักสังคมไม่มีใครเสมอเช่นเดียวกันเพราะถึงขั้นกษัตริย์แล้วต้องเป็นผู้ชำนิชำนาญในด้านสังคมนับทีมที่ เกี่ยวข้องบำรุงรักษาพระองค์ก็มามีรายบกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์ในบรรดาปัจจัยทั้งสิ้นเรื่องมีห่มใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ไขแต่ทรงเสด็จเหนือทรง สละตำแหน่งแห่งความเป็นกษัตริย์และความสมบูรณ์ทูลผลตามโลกสมมตินิยมนั้นเสียและเสด็จเข้าสู่แดนนรกได้จากที่ดัดสันดานแต่ว่าดัดสันดานพระองค์ก็ถูกทบทวนอยู่กับพระองค์ พระองค์เองเป็นสนามรบของกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันเวทีนั้นต้องสะเทือนไปหมดแม้จะไม่ได้ตกต่อยชกกันเหมือนนักมวยก็ตามแต่เวทีนั้นจะต้องบอบช้ำเหมือนกับควายชนกันอยู่ในหญ้าที่ปวดเขียวย่อมแหลกไปหมดเวทีที่นักมวยต่อสู้กันก็กระเทือนไปหมดเช่นเดียวกันพระกายและพระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นเวทีระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันจะไม่กระทบกระเทือนและไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานในขณะนั้นได้อย่างไรถึงขั้นสลบถึง3ครั้งแล้วหากไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือความคิดค้นความพิสูจน์การพิจารณาหาแง่หาทางแห่งความจริงทั้งหลายว่าทางใดจะเป็นทางที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับแก้สิ่งที่เป็นภัยซึ่งปรากฏอยู่เวลานี้เบื้องต้นก็ยังไม่ทรงปรากฏมากอะไรนักเป็นแต่เพียงทราบว่าการเกิดเกิดเกิดตายนี้เป็นกองทุกข์เป็นภาระของจักรโลกแต่ละรายละรายจะหลีกเว้นไปไม่ได้แล้วการเกิดตายแต่ละภพชาตินั้น ย่อมมีทุกข์เป็นเครื่องติดตามอย่างไม่มีการเหินห่างไม่ว่าอิยาบทใดๆเป็นไปกับเพื่อความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจนั้นอีกขั้นหนึ่งจึงทรงขุดค้นหาความจริงของทั้งคุณและโทษอยู่เป็นเวลา6ปีนี่ที่เรียกว่าหนักยิ่งกว่าที่เขาติดคุกติดตารางซะอีกที่อยู่ที่อาศัยก็ลำบากลำบนอาหารปัจจัยก็ลำบากเพราะไม่มีใครดูแลรักษาพระองค์เพราะสมัยนั้นไม่มีศาสนาแต่การต่อสู้ของพระองค์ไม่ทรงลดละท้อถอยในขณะที่ต้องอดข้าวยาอาหารอยู่49วันนั้นปรากฏว่าพระโลมาหลุดเต็มยางแต่งภาษาของเราก็เรียกว่ายางแต่งหนังห่อกระดูกอยู่เท่านั้นและลมหายใจที่ผ่านเข้าออกยังไม่หมดไปเพียงขั้นสลบแต่ไม่ทรงหยุดไม่ทรงท้อถอยหาอุบายคิดค้นจนครบหลักความจริงหรือทางแห่งความจริงมีอนาปานสติเป็นสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงย้อนพิจารณาในคราวที่ทรงพยาวที่พระราชบิดาพาเสด็จออกแลกนาขวัญถึงพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ในคราวที่ทรงพยาวได้เห็นเหตุผลนั้นจึงนำเหตุผลนั้นวิธีการนั้นเข้ามาบำเพ็ญคือเจริญอนาปานสติจนพระทัยคือพระจิตมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปก็ทรงทราบได้ทักทันนี้ถูกทางและได้รู้อัตธรรมเป็นขั้นขั้นซึ่งเป็นคุณสมบัติในทางดีและได้เห็นโทษที่ค่อยเบาบางลงไปเพราะความไม่ซึ่งซ่านวุ่นวายในขณะนั้นก็ทราบขึ้นในขณะเดียวกันก่อนที่จะประทับนั่งสมาธิภาวนาเพื่อความตรัสรู้เป็นศาสดาเอกนั้นได้ทรงมอบชีวิตไว้เป็นเครื่องบูชาธรรมในสถานที่นั้นแห่งเดียวเท่านั้นโดยทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าบัดนี้เราจะนั่งภาวนาอยู่ที่ร่มโพต้นนี้จนกระทั่งได้ตรัสรู้ไม่ลุกจากที่นี้ไปที่ไหนอีกเลยนี้เป็นอิริยาบถขั้นสุดท้ายของเราหากว่าไม่รู้เห็นธรรมแล้วก็อิริยาบถนั่งกับอิริยาบถกับความตายนี้จะเป็นอันเดียวกันคำว่าลุกว่ายืนว่าเดินไปไหนอีกนั้นไม่มีกับคำที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วตามความมุ่งหมายทุกประการโดยสมบูรณ์เท่านั้นเจงจะออกจากที่นี่ไปได้เมื่อตั้งจงตั้งสัจจะอธิษฐานลงแล้วก็ทรงบำเพ็ญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสติระมัดระวังดูลมที่ผ่านไปมาสัมผัสสัมพันธ์อยู่นั่นด้วยความมีสติก็จิตก็ยังเข้าสู่ความสงบแล้วเกิดความแยกคลายขึ้นมาเป็นทางปัญญาปัญญาอยาก ปฐมยามทรงอย่างทราบถึงปุเพนิวาสานุสติญาณที่ทรงรู้ชาติย้อนหลังไปได้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมัชฌิมยามสามารถพิจารณาทราบเรื่องเรียกว่าเป็นจตุปาฏิญาณทรงอย่างทราบความเกิดและความตายของสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งการท่องเที่ยวของสัตว์ในภพน้อยภพใหญ่พอกล้าเขาถึงปฏิมายามทรงพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทอันเป็นลูกโซ่เกี่ยวโยงแห่งภพชาติซึ่งมีอยู่ภายในจิตให้เป็นเครื่องหนุนหรือผลักดันให้เกิดแก่เกิดตายในภพชาตินั้นๆเพราะอำนาจแห่งอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราเป็นสำคัญเมื่อทรงค้นเข้าไปถึงตัวอวิชชาซึ่งมีอยู่ภายในจิตอย่างแนบสนิทด้วยพระปีชาสามารถเท่านั้นก็สามารถทำลายอวิชชานั้นให้แตกกระเด็นไปหมดหรือว่าต้องปรากฏอยู่แต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนภายในพระไถ่เหตุได้ตรัสรู้ธรรมในปัจฉิมยามเรียกว่าได้สำเร็จอาสวัคคายานในปัจฉิมยามเรียกว่ายามที่สามเมื่อทรงทราบแห่งความอัศจรรย์ของธรรมที่ได้ประจักษ์ในพระไถ่แล้วมาเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารที่จะนำบอกแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดได้ทั้งครั้งที่พระองค์ทรงมุ่งหวังเพื่อเป็นความเป็นศาสดาของโลกโปรดจัดทั้งหลายนั่นแหละแต่ในขณะที่พระจิตได้สัมผัสกับธรรมธรรมกับพระจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดความมืดสุดประเสริฐเลิศอยู่ภายในไทยทัศน์ไทยนั้นแล้วจึงเป็นเหตุให้เกิดความขนขวานน้อยของขนขวานน้อยว่าธรรมนี้เป็นธรรมที่เลิศประเสริฐสุดเกินกว่าที่มนุษย์ทั้งหลายจะสามารถทราบได้จึงทำให้จงเกิดความขนขวานน้อยไม่อยากอบรมสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่ในขณะที่ได้ตรัสรู้ทีแรกซึ่งไม่ทรงพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังให้กว้างขวางออกไปทรงถือเอาหลักปัจจุบันที่เป็นความบริสุทธิ์ประเสริฐอยู่ในพระทัยเพียงเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้ทรงดำริว่าการนำธรรมเหล่านี้ไปสอนโลกสอนโลกใดผู้ใดก็ตามจะไม่มีใครสามารถรู้เห็นตามได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่ละเอียดสุดที่ความสามารถของมนุษย์จะรู้ได้นี้ก็เกิดความสลดสังเวชในพระองค์ที่เคยท่องเที่ยวในวัฏสงสารมานานเพราะอำนาจแห่งอวิชชาตัวเดียวนี้เท่านั้นที่เป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่และทรงอัศจรรย์ในพระทัยที่อวิชชาได้สลัดได้ถูกสลัดปัดทิ้งไปแล้วเหลือแต่พระจิตที่บริสุทธิ์วิมุตตินิพพานเต็มพระทัยจึงน้ำพระเนตรจึงไหลนองออกมาด้วยความเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณยังมีความทรงมีความขวัญขวายน้อยเพราะเวลานั้นพระจิตยังอยู่ในวงปัจจุบันยังไม่ได้พิจารณาที่คลายขยายออกไปพอให้เดินเงื่อนเผยแผลวแนวว่าเป็นมาอย่างไรหลังจากนั้นจึงทรงพิจารณาถึงเรื่องความประเสริฐซึ่งมีอยู่ภายในจิตได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างเต็มใจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรว่ามนุษย์ใดๆก็ตามจะไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้ในธรรมเหล่านี้นั้นเราเป็นมนุษย์หรือเราเป็นเทพบุตรเทวดามาจากที่ไหนเราจึงรู้ได้ในธรรมประเภทที่ว่ามนุษย์ทั้งหลายจะไม่สามารถรู้ได้นั้นเราก็เป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั่วไปทำไมเราถึงรู้ได้รู้ได้เพราะอะไรนี่เป็นเหตุจะให้ขยายออกไปสู่ปฏิปทาก็รู้ได้ด้วยปฏิปทาคือการปฏิบัติดำเนินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจึงทำให้รู้ให้เห็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มถึงเมื่อเป็นเช่นนี้เรานำอุบายวิธีการนี้ไปสั่งสอนโลกเหตุใดโลกจะรู้ไม่ได้โลกก็คือมนุษย์เหมือนเรามีความรู้สึกดีชั่วเหมือนกันอยู่แล้วเพียงมีพระไถ่คือมีแก่ใจที่จะนำธรรมนี้ออกสั่งสอนโลกด้วยปฏิปทาคือเครื่องดำเนินได้แต่ทางโดยเข้ามาอันถูกต้องดีงามเพื่อถึงธรรมจุดนี้ถึงได้ทรงเรียนญาณดูสัตวโลกก็ทรงทราบเรื่องเบญจมัคคีทรงทราบดาบททั้งสอง ว่าเป็นผู้ควรจะทำนี้อย่างรวดเร็วที่จะได้บรรลุธรรมแต่ก็ทรงทราบในขณะเดียวกันนั้นเสียว่าโอ้ได้ร่วงรับไปเสียตั้งแต่เมื่อเย็นวันนี้น่าเสียดายนี่เรียกว่าหมดหวังคนตายแล้วหมดหวังแล้วถ้าก็ยังมีชีวิตอยู่นาบททั้งสององค์นี้แหละจะเป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อตายแล้วก็หมดหวังจึงย้อนมาถึงเบญจวัคคีย์ทั้ง5เราจะแสดงธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรให้ฟังธรรมจากกัปปวัตนสูตรนั้นท่านเรียกว่าอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีสมบูรณ์อยู่ในนั้นเมื่อมาสั่งสอนเบญจวัคคีย์ก็มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นสักขีพยานของพระโยของพระองค์ในปฐมมรรคได้แก่โสดาสำเร็จขั้นโสดาในเวลานั้นต่อจากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตาลักษณสูตรแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันรวมลงในธาตุในขันธ์ที่มีอยู่โดยสมบูรณ์ในจิตในกายของเราทุกคนให้พิจารณาให้เห็นรู้แจ้งตามความจริงสุดท้ายแห่งพระธรรมเทศนาที่ทรงสั่งสอนนี้พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดได้แก่อรหัตตบุคคลเป็นสาวกอันสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่ตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีใครทราบว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเป็นพืชเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายเย็นว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่จุดจุดหมายปลายทางมาจนกระทั่งบัดนี้เกิดก็ดีตายก็ดีเป็นไปด้วยความมืดบอดทั้งนั้นเพราะอำนาจของกิเลสอาสวะมันปิดบังจิตใจที่ควรจะสว่างก็กลายเป็นมืดไปหมดแต่กิเลสนั้นมันไม่ได้มืดมันฉลาดเหนือหัวใจแต่เมื่อครอบหัวใจได้แล้วทำให้หัวใจนั้นโง่สัตว์ทั้งหลายจึงเกิดตายด้วยความโง่หาความฉลาดไม่ได้เมื่อพระองค์ทรงทราบอย่างประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำธรรมทั้งอุบายแก้ไขทั้งเรื่องของโทษคืออะไรคือกิเลสกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ในธรรมจักรกับวัฏสูตรท่านเรียนไว้ทุกขังอริยสัจจังคืออะไรท่านบอกไว้ก่อนเมื่อเกิดชาติปิทุขาชราปิทุขามานำปิทุขังอริยสัจจังการเกิดการแก่การเจ็บตายเหล่านี้เป็นทุกขสัจเป็นความจริงประเภทหนึ่งขอให้พิจารณาโดยธรรมกันสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยได้เกิดอะไรท่านแยกไปอกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา3ประเภทนี้เป็นรากใหญ่ของสมุทัยและอันใดที่จะมาแก้สมุทัยนี้จึงจะหมดสิ้นไปได้ท่านก็แสดงว่าอยเมวะอริโยทั้งนิโคมัคโคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิได้แก่สติปัญญาเป็นสำคัญที่จะนำมาถอดถอนหรือแก้สมุทัยอันเป็นเครื่องมือขุดทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตัดทำลายรับความลำบากลำบนตลอดภพชาติตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สุดมีสมุทัยตัวเดียวนี้เท่านั้นเป็นสำคัญและในขณะเดียวกันก็มีมรรคคือทางเดินหรือเครื่องมืออันทันสมัยได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นในมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นที่จะสามารถถอดถอนแก้ไขสมุทัยเป็นตัวกิเลสนี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับผลแห่งความสำเร็จจากมรรคที่ทำงานได้ก็กลายเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นไปตามขั้นตามลำดับแห่งมรรคที่มีกำลังมากน้อยดับทุกข์ไปได้แค่ใดนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลก็ปรากฏตัวขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งได้ดับสมุทัยโดยสิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไม่มีเหลือเรียกว่านิโรธแสดงขึ้นอย่างเป็นผู้สัจธรรมทั้ง4ที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5ในครั้งพุทธกาลและประชาชนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลเท่านั้นมีอยู่กับพวกเราโดยสมบูรณ์ด้วยกันทุกคนคำว่าชาติปิทุขาชราปิทุขาใครจะไม่รับความทุกข์ความลำบากเพราะธาตุเพราะขันธ์ที่เกิดมาเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายนี้แล้วเป็นไม่ความดีใจเสียใจและเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาทางด้านจิตใจเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะนี้มีอยู่ทุกจิตใจเพราะเป็นภาชนะสำหรับ เหยียบย่ำทำลายแห่งกิเลสทั้งหลายอยู่แล้วเป็นที่อยู่ที่ขับที่ถ่ายของมันมาเป็นประจำมีก็มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนคำว่ามรรคได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธิใครจะเป็นผู้เจริญให้สิ่งเหล่านี้มีขึ้นภายในจิตใจทุกข์กับสมุทัยนั้นเป็นสิ่งที่กั้นกลางทางเพื่อความพ้นทุกข์หรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานก็ถูกไม่ใช่การไม่ใช่สมัยไม่ใช่วัตถุสิ่งใดหรืออันใดจะมามีอำนาจสามารถกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ต้องการนั้นได้พ้นจากทุกข์เพื่อถึงมรรคผลนิพพานได้นอกจากทุกข์กับสมุทัยที่เท่านั้นซึ่งเป็นกำแพงหนายิ่งกว่าภูเขาเจ็ดลูกได้อีกอยู่ภายในใจเพราะนั้นจึงต้องทำลายทุกข์ทำลายสมุทัยอันเป็นภูเขาใหญ่ซึ่งครอบอยู่ภายในจิตนี้ด้วยมรรคได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเรื่อยจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่เป็นธรรมที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยกับการปราบกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมีอำนาจเหนือธรรมะคือมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้แต่ธรรมะมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นทางสายกลางนี้ลำพังที่เราเรียนกันธรรมดาทั่วไปนั้นเราจะไม่ทราบความหนักเบาของกิเลสก็ดีของธรรมก็ดีที่เข้าเกี่ยวข้องหรือฟาดฟันทันแหลกในแนวรบกันได้เป็นอย่างดีเลยนอกจากผู้นั้นๆจะนำไปปฏิบัติคือเข้าแนวรบเรียกว่าการปฏิบัติจึงจะทราบว่ากิเลสมีความผาดโผนแค่ไหนกิเลสแต่ละประเภทต่อประเภทความโลภบางประเภทมันผาดโผนมากบางประเภทก็พอทำเนาความโกรธก็เหมือนกันบางประเภทพอทำเนาเพียงมุดหยิบบางประเภทแสดงมาถึงตัวดำตัวแดงเสมอกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้ง3ประเภทนี้มีความรุนแรงพอๆกันแต่คำว่าโมหะนั้นเป็นสิ่งที่แทรกอยู่ทุกประเภทของกิเลสเพราะอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเมื่อกิเลสประเภทต่างๆมีความผาดโผนแล้วเราจะใช้ธรรมะประเภทใดเราจะใช้เครื่องมือประเภทใดจึงจะเหมาะสมกับความผาดโผนของกิเลสและกิเลสนั้นจะได้หลุดลอยลงไปหรือจะยอมแพ้เราได้ถ้าเราจะใช้เพียงว่าพอมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไปเฉยๆแบบคนไม่มีหูมีตาให้มองหน้ามองหลังคิดหน้าอ่านหลังบ้างแล้วอย่างไรเราก็ต้องถูกกิเลสขนาบเอาแหลกเป็นจุดนี้จุดไปหมดเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมานี้ที่จะให้เหมาะจริงๆกับผู้เข้าสู่สงครามคือแนวรบได้แก่การปฏิบัติแล้วต้องนำมัชฌิมาที่เกิดร้อนเข้าสู่กิเลสประเภทผาดโผนกิเลสมีกำลังขนาดไหนมัชฌิมาจะต้องมีกำลังขนาดนั้นกิเลสผาดโผนมามัชฌิมาต้องผาดโผนไปกับกิเลสหนักมือมัชฌิมาต้องหนักมือสติปัญญาต้องใช้อย่างเต็มภูมิศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามเรียกว่าอิทธิบาททั้ง4มาพร้อมๆกันพุ่งกันลงอย่างเต็มที่บนเวทีภายในจิตใจของเราร่างกายนี้ก็เป็นเวทีถึงจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียรเราก็ทราบแล้วว่าเรารบกันบนเวทีคือร่างกายกับจิตใจนี้เป็นเวทีแล้วที่ทำกับกิเลสต่อสู้กันเราต้องใช้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยปัญญาที่ท่านพูดไว้นั้นพูดไว้กลางๆธรรมะกิเลสก็เป็นกลางๆกิเลสประเภทต่างๆมีความแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเรายังไม่ได้ปฏิบัติต่อกิเลสยังไม่ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆเราจึงไม่ทราบว่ากิเลสนั้นมีความหนักเบาแค่ไหนมีความละเอียดหรือมีความฉลาดแหลมคมเพียงไรต่อเมื่อเราได้เข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมเป็นเครื่องมือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพื้นฐานหรือเป็นเครื่องมืออันทันสมัยเข้าต่อสู้กันนั้นเราจึงจะทราบได้อย่างชัดเจนภายในตัวของเราเองซึ่งเข้าสู่แนวรบและได้ปราบฐานกับข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหตุท่านเรียกมัชฌิมาแปลว่าเหมาะสมเหมาะกับการปราบกิเลสเครื่องมือนั้นนำมาให้เหมาะกิเลสประเภทนี้หนังเหนียวก็ให้เค ครื่องมือเอาให้ทันสมัยเอาให้หนังมันพังทลายมันไปเปื่อยไปเลยแตกกระจายไปในขณะนั้นเลยมันเหนียวไม่ได้ถ้าลงมัชฌิมาปฏิปทาได้เข้าถึงไหนแล้วที่เหล็กจะหนังเหนียวอยู่ไม่ได้จะแน่นหนามั่นคงอยู่ไม่ได้ต้องพังทลายเร็วยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกซะอีกเพราะฉะนั้นธรรมมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นการลำบากมากที่เราจะเพียงจดจำมาด้วยการศึกษาเรียนเฉยๆเลยไม่ทราบความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาว่ามีความหนักเบาเพียงไรต่อเมื่อเราได้นำมัชฌิมาปฏิปทานี้เข้าต่อสู้กับกิเลสในสงครามด้วยการปฏิบัติตัวของเราแล้วเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่ากิเลสประเภทนั้นเหมาะกับมัชฌิมาประเภทนี้กิเลสประเภทนั้นเหมาะกับมัชฌิมาประเภทนี้กิเลสประเภทนั้นๆเหมาะกับมัชฌิมาประเภทนี้โดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบใช้มัชฌิมาขั้นหยาบฟาดกันลงไปขั้นกลางใช้ปัญญาขั้นกลางฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปทีนี้ถึงขั้นละเอียดนั่นแหละที่เราถึงจะทราบว่ากิเลสนี่แหลมคมเอามากมาเพียงจะเอาลูกเอาหลานมาหลอกเราตอนนั้นเราก็เชื่อแล้วลูกหลานของกิเลสคืออะไรลูกหลานกิเลสจะไปฉลาดยิ่งกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของกิเลสได้ยังไงเหมือนอย่างลูกหลานของเราที่เกิดมาตัวเล็กๆนี่มันจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่ากิเลสทุกประเภทไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมีความฉลาดแหลมคมเนื้อเราอยู่มากเพราะฉะนั้นเราจึงได้ยอมจำนนโดยไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกมีความกระซิบกระซาบไปอยู่ตลอดเวลาเช่นจังหลานของมันลูกของมันนี่กระซิบเรายังไม่รู้เพียงกลมายาของลูกหลานกิเลสมาหลอกเรายังไม่รู้ไม่รู้ยังไงถ้าเราอยากจะทราบเราก็ลองทดลองนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาแล้วจะมีเรื่องมากระซิบกระซาบนี่นั่งภาวนามานานแล้วนะเดี๋ยวจะเจ็บนั่นเดี๋ยวจะปวดนี่นะเนี่ยเดี๋ยวเป็นโรคเป็นไข้นะเราจะทำอะไรถ้าเป็นอัดเป็นทำแล้วกิเลสจะต้องมาหลอกนั่นเราก็เชื่อมันทันทีทันทีไม่คิดเลยว่าเหล่านี้เป็นกลมายาของลูกหลานของกิเลสยังไม่ใช่ตัวพ่อแม่ของกิเลสยิ่งความละเอียดเข้าไปจะถึงขั้นพ่อขั้นแม่มันแล้วยิ่งต้องใช้ปัญญาอย่างแหลมคมแล้วถึงขั้นปู่ย่าตายายกิเลสแล้วต้องใช้มหาสติมหาปัญญาหมุนตัวให้ทันนั่งก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามนอนก็ตามเรื่องความเพียรนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปเลยนอกจากหลับขณะเดียวเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาศาสตราอาวุธกับข้าศึกนี่ต่อสู้กันทันทีมือคว้าอาวุธเหมือนกับมองไม่ทันหมายถึงว่าสติปัญญาออกต่อสู้กิเลสอย่างเหนียวแน่นมั่นคงไม่มีการละการท้อถอยนี่แต่ความว่าเอาให้ชนะเอาให้ราบกิเลสคือพลังเอาให้ราบคำว่าแพ้ไม่ให้มีถ้าแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าดีกว่าที่เราจะมาแพ้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาตาม

อันนี้จะต้องหมุนตัวสลับซับซ้อนย้อนหน้าย้อนหลังจนกระทั่งพันกันแล้วฟาดฟันหันแหลกกันลงได้ในขณะใดขณะหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยไม่เหมือนปัญญาขั้นอื่นซึ่งมักจะแค่ที่เอาไปเป็นเครื่องมือพันตัวเองเสียยิ่งปัญญาธรรมดาด้วยแล้วมีแต่ยื่นทางด้ามให้มันฟันเอานั่นผมไม่ยื่นทางตาให้มันยื่นทางด้ามให้มันฟันเอาฟันเอาเวลาเดินจงกรมบ้างเล็กๆน้อยๆก็กลัวจะเจ็บจะปวดเมื่อยแข้งเมื่อยขาเจ็บอวัยวะส่วนต่างๆเวลาจะนั่งภาวนาก็มีแต่ความง่วงเหงาเท้านอนมองดูตั้งแต่หมอนแทนที่จะมองดูมรรคผลนิพพานจะมองดูที่เด็กตัวเป็นข้าศึกกับเราไม่ยอมมองจะกลับให้มันหลอกเอาให้มองหมอนมองเสื่อมอนตั้งแต่ความสะดวกสบายล้มละนาวอยู่ทุกแห่งทุกหนตั้งแต่ที่เด็กทำนายผลตั้งแต่ที่เด็กฆ่านักภาวนาเรายิ่งท้าด้วยแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่เป็นอย่างนั้นเอามาพูดใครได้ต้องได้ผ่านมาด้วยกันทั้งนั้นถึงจะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดได้ว่านี้เหล่านี้คือกลมายาของกิเลสทั้งมวลตอนแรกเราจะไม่ทราบว่าเป็นกลมายาของมันแต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าสติปัญญาฝึกฝนอบรมเข้ามีความเพียรไกลโดยลำดับดับย่อมทราบพันกลมายาของกิเลสไปโดยลำดับและฆ่าฟันกันแหลกไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงกิเลสขั้นหัวอคติได้แก่อวิชชาปฏิยาสร้างฆ่าราที่ถูกตัดลูกเต้าล้านเหรียญญาติมิตรสหายบริษัทบริวารออกหมดก็ยังเหลือตั้งแต่จอมกษัตริย์ของวัฏจักรอันเดียวที่แทรกหรือเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในจิตสติปัญญาก็ตามซ่อนเข้าไปฟันแหลกละเอียดไปหมดแตกกระเด็นไปนี่เหลือเลยนั่นแหละเติมจะหมดเชื้อแห่งพบแห่งชาติแห่งการความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายที่เคยเป็นมาสี่กับสี่กันมายุติหากสะบั้นกันลงในขณะที่อวิชชาขาดสะบั้นจากใจมหาสติมหาปัญญาที่ทำงานอย่างเพียงใจไม่มีเวลาเนาะยักพักผ่อนหย่อนตุกผ่อนยักพักผ่อนหย่อนตัวเลยนั้นก็หมดปัญหาไปในเวลานั้นเช่นเดียวกับการรบฆ่าศึกได้ชัยชนะเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางอาวุธหน้าดีผาสุขสบายเป็นเช่นนั้นเนื้อธรรมของพระพุทธเจ้ามีใครเป็นผู้ค้นพบอุบายวิธีอย่างนี้ไม่มีมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นทรงทราบทุกวิถีทางของกิเลสที่จะมาในทางใดคนอุบายของกิเลสทุกประเภททรงทราบด้วยพระครีชายาสามารถฉลาดแหลมคมทุกด้านทุกมุมจนกระทั่งกิเลสหมดไปจากพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์เอกขึ้นมาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายด้วยพระเมตตาล้วนล้วนมีพวกเราจะรับพระเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นจะรับได้มากน้อยเพียงไรหรือเราจะรับพระเมตตารับเมตตาของกิเลสส่วนมากมักจะรับเมตตาของกิเลสมากกว่าเมตตาของพระพุทธเจ้าแต่เมตตาของกิเลสนั้นเป็นยาพิษเต็มตัวเข้ามาเผาลนจิตใจด้วยอำนาจแห่งความเชื่อความยอมรับเราโดยไม่รู้สึกตัวว่ามันเป็นกิเลสด้วยเหตุนี้เมื่อเรามีธรรมได้เครื่องมือมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราบแล้วจึงมาฟาดเถียงกันให้เต็มไม่เต็มหน่อยภายในจิตดวงเดียวนี้แหละซึ่งเป็นฐานที่อยู่ของกิเลสกับธรรมอยู่ในจิตนี้ค้นคว้าลงที่ตรงนี้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกิเลสจะต้องหลุดลอยไปได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสเพราะสัจธรรมมีเสมอกันไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชหรือฆราวาสสติปัญญามีด้วยกันกิเลสก็มีประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิปทาก็มีประเภทเดียวกันนำมาใช้ให้ทันเหตุการณ์แล้วย่อมปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจกลายเป็นผู้กระเสริญสำนานตลอดอนันตกาลไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ของสมมติว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายได้อีกต่อไปเลยนั่นคือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมแห่งจอมปราบผู้ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้โลกมีความฉลาดให้ทันกับเรื่องของตัวที่มันมีอยู่ภายในจิตใจเราทั้งหลายก็ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติก่อนอุตส่าห์พยายามเรามีวาสนาด้วยกันทุกคนพยายามสร้างวาสนาบารมีของเราขึ้นด้วยคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัตินี่แหละที่ว่าเป็นสิริมงคลแก่เราทั้งปัจจุบันและอนาคตมีความอบอุ่นอยู่กับการทำคุณงามความดีนี้เป็นสำคัญนอกจากนั้นไม่ได้ประมาทเป็นสิ่งที่เราอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของมีมากมีน้อยเป็นความจำเป็นสำหรับธาตุขันธ์แต่พอธาตุขันธ์หมดความหมายแล้วสิ่งนั้นก็หมดความหมายตามๆกันไม่เหมือนความดีที่เราสร้างไว้ที่ใจเพราะใจไม่หมดความหมายใจไม่ตาย
สิ่งนั้นจึงไม่มีการหมดความ

0: ายจิตแนบสนิทกับใจไปในภพชาติต่างๆหากแค่เกิดแก่เจ็บตายอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็ยังพอมีคุณงามความดีเป็นเครื่องเสวยบรรเทาความทุกข์ลงไปได้เยอะจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางเพราะอำนาจแห่งความดีที่ต่างสมดุลมานี้โดยไม่ต้องสงสัยจึงขอได้ติดความเป็นของนี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: พระทั้งหลายให้พึงทราบว่าศาสดาคือธรรมวินัยพระธรรมวินัยนั่นแหละคือศาสดาติดแนบกับตัวของพระนะจะเห็นแก่ครูอาจารย์ซึ่งห่างไกลมากยิ่งกว่าธรรมวินัยในหัวใจของเราความเคลื่อนไหวไปมาสติปัญญาจะติดแนบเพื่อทำวินัยเสมอไม่ผิดพลาดไปไหนได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเมื่อวานนี้ก็ได้พูดเรื่องนี้แหละเรื่องพระโกโลโกโสที่จะไปกรุงเทพกับเรานี่นะรู้สึกว่าสะเทือนใจมากนะเมื่อวานพอได้ยินว่าพระอยากไปกรุงเทพกับเราสะเทือนใจมากทีเดียวเราบวชพระไว้ไม่ได้บวชเพื่อให้ไปกรุงเทพนะบวชเพื่อศีลเพื่อธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความภาคเพียรทำละจิตใจให้เน้นหนักลงนี้จุดนี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่ให้แตกกระจายไปทางอื่นแล้วมาได้ยินคำอย่างนั้นเมื่อวานสะเทือนใจหนักมากนะถึงขนาดอ่อนใจที่จะไม่รับพระต่อไปเพราะเราสอนมาแทบเป็นแทบตายเพื่ออาจเป็นเพื่อธรรมซึ่งเป็นของเลิศเลยทำไมจึงเห็นแก่โลกเป็นของดียิ่งกว่าธรรมไปนี่ละแล้วสั่งไปถึงทำลีผาแดงอีกด้วยนะเมื่อวานเอาขนาดนั้นนะมันจะเลวที่สุดแล้วพระเราเห็นจะโลกยิ่งกว่าธรรมเลวนะผู้อยู่ที่นี่ให้ถือว่าศาสดาคือธรรมวินัยครูอาจารย์กระรวมอยู่ที่นั่นหมดให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติและความพร้อมเพียงสามัคคีกันนี่สำคัญมากนี่ก็คือธรรมคือวินัยเหมือนกันให้ทำหน้าที่การงานอะไรให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความจงใจในกิจการงานนั้นเพื่อสำเร็จประโยชน์เต็มกำลังที่เราต้องการนี่ผมก็ไปนั่นไปนี่อยู่อย่างนี้จะให้ว่าไงอยู่ที่นี่ก็คือศาสดาได้แก่ธรรมวินัยนั่นแหละของเราทั้งหลายให้อยู่ตรงนั้นนะตั้งใจพืชปฏิบัติเรื่องภายในนี้สำคัญความเคารพกันก็คือเคารพธรรมวินัยนั่นแหละเรื่องความแยกแยะหรือความร้าวรานหรือความทะเลาะเบาะแว้งนี้เรียกว่าต่างคนต่างเอาไม้ตีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเลวร้ายของตนนั่นให้ฟังดีนะคำนี้นะเคารพพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยดีงามไปหมดความพร้อมเพียงสามัคคีดังที่เคยปฏิบัติมานี้เรียกว่าเรียบร้อยมาเป็นลำดับไม่มีข้อบกพร่องนี่คือศาสดาสมบูรณ์แบบอยู่กับเราทุกท่านนะให้ตั้งใจประคับประคองศาสดาคือหลักธรรมหลักวินัยนี้ไว้ให้ดีกิจการงานทุกอย่างจะเรียบร้อยไปตามๆกันนะแล้วไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจมเท่านั้นล่ะใครจะอวดเก่งกล้าสามารถมาจากโลกไหนก็โลกเถอะไม่มีโลกใดที่จะปราศจากกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นครั้งกิเลสด้วยกันทั้งนั้นออกมาแง่ใดมุมใดมีผิดผิดพลาดพลาดถ้าไม่มีธรรมเขาแทรกผิดไปตลอดนั่นจมไปตลอดให้ยึดหลักธรรมพระพุทธศาสนาไว้เป็นหลักเกณฑ์ของเรานะยิ่งพระด้วยแล้วหายใจเป็นอัตเป็นธรรมตลอดเวลาสติติดแนบอยู่กับตัวของตัวเสมอเรื่องสตินี่พูดแล้วพูดเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะเป็นกุญแจดอกสำคัญตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลนิพพานจะพ้นจากสตินี้ไปไม่ได้เลยสตินี่จึงเป็นสำคัญมากดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือไม่มีเว้นเลยก็มีตั้งแต่หลับคอกๆเว้นไม่เว้นมันก็หลับนอกจากนั้นมาให้มีสติติดแนบกับตัว ล้วให้ฟังเสียงกันเสียงที่ออกมาแต่ละปากละปากของพระของเดินเราที่อยู่ร่วมกันให้เป็นเสียงธรรมออกมาอย่าเป็นเสียงกิเลสตัณหามากระแทกแดกดันเอาตามใจของตนอันนั้นเสียทั้งนั้นนั่นไม่ใช่เสียงธรรมถ้าเสียงธรรมออกมาโดยเหตุโดยผลหูก็ต้องเป็นหูธรรมฟังเสียงนั้นมีเหตุผลกลไกอะไรให้ยอมรับกันตามเหตุตามผลนั้นนี่อยู่กันได้โดยความสนิทพระเนรเราจะไม่มีละแค่ละคายหรือทะเลาะเบาะแว้งแต่สำหรับวันนี้เราก็ไม่เคยมีละให้รักษาธรรมให้ดีความกลมกลืนสามัคคีความเคารพกันให้เคารพโดยธรรมทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้ดำเนินโดยธรรมผู้น้อยก็ปฏิบัติตามผู้ใหญ่โดยธรรมมีหลักธรรมวินัยเป็นที่ตั้งให้พากันยึดอันนี้ให้ดีนะศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในผู้เช่นที่ว่านี้แหละถ้าใครมีศาสดาติดตัวคือธรรมวินัยติดกับชีวิตจิตใจกายวาจาความเคลื่อนไหวของเราแล้วนั่นเรียกว่าเรามีที่พึ่งตลอดไปเลยถ้าขาดตัวนี้แล้วจะเอาอะไรมาแข่งก็มาเถอะอย่างมากก็บินเหนียวติดหัวมันแค่เท่านั้นแหละจะให้มันสวยงามเหมือนเครื่องประดับคือทองคำต่างหูเป็นไปไม่ได้นั่นทั้งแต่ดินเหนียวอย่างน้อยดินเหนียวนอกจากนั้นก็เป็นมูดเป็นพูดไปเลยให้มุ่งหน้ามุ่งตาต่อธรรมทุกองค์ทุกองค์ความพร้อมเพรียงความสามัคคีความฟังเสียงกันโดยความเป็นธรรมทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือความเป็นธรรมเสมอใครแสดงออกมาอยากให้เคลื่อนเคลื่อนจากธรรมผู้ฟังก็จะไพเราะเพราะเพียงภารกิจใจถึงจะขัดใจก็เป็นกิเลสมาขัดตัดออกทันทีอย่าให้เข้ามากีดขวางให้ธรรมดำเนินทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังพอใจกันฟังด้วยเหตุด้วยผลด้วยธรรมและพอใจกันปฏิบัตินี่เรียกว่าธรรมในพากันจำนะทุกองค์ทุกองค์จำเอา
3: พระยืนเนี่ย36หรือวันนี้นะ
4: 36ครับ
3: ฮะ
4: 36ครับ
2: แล้วยืนตัวก็คือในวันนี้50คือยืนตัวเราให้ยืนตัวอยู่จุดนั้นถ้าเข้าก็ต้ององค์นี้ออกไปองค์นั้นถึงจะเข้าได้ถ้าไม่ออกก็เข้าไม่ได้คือมันจำกัดจำเสียสำหรับที่ภาวนานี่มันไอ้บริเวณวัดกว้างนะแต่แล้วมันแคบไปเพราะภาคท่านต้องการความยังไงอยู่ที่ไหนเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเรียกว่าไม่มองเห็นกันอย่างดีกลางองค์กลางอยู่ในป่าเงียบเงียบ50พระทั้งหมดอยู่ในนี้50ไม่เลยนอกจากเรารับเป็นกรณีพิเศษก่อนจะรับก็ต้องถามอยู่ซะก่อนกลุ่มไหนว่างพอที่จะรับได้ไหมต้นพระท่านมาบอกแล้วว่ารับได้ก็รับอย่างนั้นนะรับก็ไม่รับกลุ่ม4กลุ่ม5ไม่รับก็เพื่อปฏิบัติจริงๆสำหรับวัดนี้เรามุ่งต่อจะทำอย่างยิ่งไม่มีคำว่าบกบางในหัวใจเรามุ่งต่อแม้จะช่วยชาติบ้านเมืองเราก็ไม่เคยละสำหรับวันนี้ภาคปฏิบัติของพระไม่ลดหย่อนเลยนั่นดีเชิญเอาแบบนี้ห้ามขาดด้วยไม่เข้าไปยุ่งเลยไม่ว่าหญิงว่าชายตั้งแต่ขอบตะลายไปเข้าไปทำไงเป็นโยงของพระทั้งนั้นอ่ะให้ท่านบำเพ็ญตามความสะดวกสบายคือก็จำกัดแล้วอันนี้ก็มีขยายไปทางกำแพงนอกอีกคือวัดใหม่กำแพงพระขยายออกไปทางนู้นบ้างนอกกำแพงทางนู้นทางนี้ยังไปไม่ได้แล้วถ้าจะผู้คนรุ่งเรืองวุ่นวายเต็มไปหมดก็มีอยู่ทางด้านนู้นพระที่วัดใหม่นะสารวัตรเก่านี่แน่นหมดตลอดเลยนะเมื่อเวลามาอยู่กับครูอาจารย์ถึงจะอาจจะแน่นบ้างก็ทนเอามีแล้วที่ถ้าท่านมาอยู่อบรมนะถึงจะแน่นจะลำบากบ้างท่านก็ทนเอาอย่างนี้ท่านออกไปแล้วท่านก็ไปหาอยู่เป็นเอกเทศองค์เดียวองค์เดียวหรือสององค์ในป่าเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกแยกไปอีกหาธรรมทำอยู่ในใจนี้ เป็นบ่อแห่งความวุ่นวายที่ตั้งเรื่องรังรากฐานไว้ที่ใจทำมีเท่านั้นก็ถูกที่ทับไว้ทับไว้ความสุขที่จะเกิดจากธรรมภายในหัวใจจึงไม่ค่อยมีและไม่มีนี่จะที่ออกแสดงรวดลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้บีบดิ้นอยู่ในนั้นแหละเต็มในหัวใจผู้ไม่ดูใจแล้วตายกี่กับกี่กันก็มีแต่อย่างนั้นแหละผู้ดูหัวใจจะมีรักมีตอนหดร่อนเข้ามา มีศาสนาศาสนาท่านสอนเพื่อให้ชำระสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเขาไม่อยู่ภายในจิตใจได้แก่กิเลสออกด้วยธรรมแล้วจิตใจก็จะค่อยเริ่มสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาถ้าไม่ดูไม่บำรุงรักษาใจเลยบำรุงแต่การอำนาจของกิเลสแล้วก็เพิ่มไฟเผาไหม้หัวใจเจ้าของตลอดไปนะโลกทั้งโลกมันมองไม่เห็นไม่เห็นความสุขทั้งที่ต่างคนต่างวิ่งหาความสุขตั้งแต่รู้จักเรียงสาภาวะนี่ดิ้นหาความสุขแต่มันหาความสุขไปในทางที่จะให้เกิดทุกข์คือเป็นเรื่องทางเดินของกิเลสไปเสียผลที่ได้มาก็มันจึงเป็นความทุกข์ความร้อนวุ่นวายไว้ใจไม่ได้ได้อะไรมาก็คอยแต่จะพลัดจะตกไปเรื่อยๆไม่เหมือนธรรมภายในใจต่างกันมากนะนี่มันกระจวนจะตายแล้วจึงค่อยแยกออกมาพูดให้พี่น้องหลายฟังทั้งที่มันเต็มหัวใจนี่มาได้56ปีฟังสินะทำเต็มหัวใจความสุขเต็มหัวใจมาได้56ปีบอกจนกระทั่งสถานที่เวลาให้พี่น้องอะไรคิดได้อ่านเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้มีไอ้คำว่าโอ้ว่าอวดมหาอะไรนั่นทำพอทุกอย่างแล้วไปอวดหาอะไรอยากอวดก็เรียกว่าบกพร่องจึงเรียกว่าอยากมันยังบกพร่องอวดหาอะไรก็มีแต่เมตตากับธรรมนั้นเป็นอันเดียวกันอ่อนนิ่มไปหมดทั่วโลกดินแดนนี่ละธรรมถ้าได้เข้าสู่ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นเรียกว่าสมบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สมบูรณ์แบบเรื่องทำเต็มหัวใจความสุขเป็นบรมสุขขึ้นมานี่ดังที่พูดตะกี้นี่นะเป็นมาแล้วอย่างนี้ได้56ปีบอกจนกระทั่งสถานที่ไปล่ำเวลาสถานที่ก็หลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเราลืมได้เมื่อไหร่แต่ก่อนเรายังหนุ่มอยู่นี่พอมาปั้มจะขึ้นไปสถานที่เจ้าของเคยเป็นนะแต่ก่อนนะมันอยู่บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีพอมาปั้มนี่ก็จะขึ้นนู่นเลยละมันเห็นบุญเห็นคุณกันแบบลึกซึ้งนะพูดไม่ถูกแล้วจะไปไหนค่อยไปต้องไปที่นั่นซะก่อนเดี๋ยวเวลานี้มันแก่มันไปไม่ได้เพียงไปถึงศาลาก็พอแล้วมันจะตายแล้วนี่ละที่ว่ามันฝังลึกมากนะอย่างที่ว่าต้นโพเป็นคู่เคียงของศาสดาองค์เอกเราใครไม่กล้าแตะต้องมีแต่กราบไหว้บูชานั่นละเป็นสถานต้นไม้ที่เป็นที่พุทธเจ้าตรัสรู้ต้นโพนี้จึงเป็นคู่เคียงของพุทธศาสนาเรื่อยมาอย่างนี้เองแล้วดันดาท่านผู้ที่บรรลุธรรมในสถานที่ใดที่ใดอันนั้นจะฝังลึกในใจของท่านอย่างลึกลับนะถ้าท่านไม่พูดไม่มีใครรู้ท่านก็ไม่อยากพูดนะนี่นะมันถึงการเวลาเข้าไปสัมผัสก็เลยพูดเสียบ้างว่าแต่ก่อนมานี่ปั๊บขึ้นหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ขึ้นเลยไปดูสถานที่บุญคุณนั่นน่ะฝังอยู่ลึกๆอยู่ในนั่นเหมือนต้นโพเป็นบุญเป็นคุณต่อพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ว่าได้แห่งละ7 วัน 7 วัน 7 วันนั่นเกี่ยวกับเรื่องต้นโพไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะงั้นต้นโพจึงเป็นต้นไม้ที่สำคัญประจำนี่สถานที่ท่านเป็นที่ไหนนั่นแหละสถานที่นั่นเป็นสำคัญนี่พอถึงนั่นแล้วก็จางขึ้นที่นั่นเลยไม่มีวันลบตายไปด้วยกันเลยนี่แหละฝังลึกมากนะบุญคุณอันนี้แหละอย่างต้นโพดีกระทั่งทุกวันนี้นี่ที่พุทธเจ้าตรัสรู้มหาคุณอยู่ตรงนั้นอยู่ต้นโพต้นนั้นท่านระลึกถึงบุญถึงคุณนั่นที่ไปที่ไหนก็เหมือนกันพ่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ระลึกถึงท่านอาจารย์ขาวนะเวลาคุยกันค ุยกันเอาถึงพริกถึงขิงแล้ววันนั้นซัดกันว่างี้เลยละพูดให้เต็มยศธรรมเพราะท่านอาจารย์ขาวหลวงปู่ขาวท่านก็เล็งใส่เราจ้อใส่เราไอ้เราก็จ้อใส่ท่านอาจารย์ขาวพูดให้มันชัดเจนว่าทางโน้นก็ชื่อเสียงดังไปทางมงคลมหามงคลไอ้ลาทางเรานี่ก็ตัวเท่าหนูแต่ก็ดังไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็เป็นมงคลมหามงคลเมื่อท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์อุปัชฌาย์นี่ท่านอยากให้ทั้งสองนี่ได้พบกันว่างั้นนะท่านเลยหาอุบายที่วัดหนองบัวลำพูให้เอาไปเลยท่านจัดให้ที่นี่ให้ท่านขาวนี่ให้มหาบัวแถวนี้อย่าให้ใครมายุ่งนี่ท่านจัดเองจะให้ทั้งสองนี่พูดภาษาโลกเรียกว่าฟัดกันความจริงกันจะได้เล่าความเป็นมาของตัวเองให้กันสู่กันฟังพอไปก็เอาจริงๆมาแล้วท่านตัดเลยนะเรานี่ไม่ให้เข้าไปในงานเลยให้อยู่เองเอกเทศนั่นแหละเราจึงได้ไปคุยกันตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มนะครับท่านอาจารย์ขาวเต็มเหนียวเทกระเป๋าใส่กันเลยเทกระเป๋าต่างองค์ต่างสาธุหาที่ตำหนิกันไม่ได้เลยยอมรับกันเต็มที่ในวันนั้นนะนี่แหละที่นี่ย่นเข้ามาท่านอาจารย์ขาวท่านไปเป็นในสถานที่ใดนี่แหละสำคัญนะท่านเล่าให้ฟังไอ้เราก็เป็นของเราอยู่แล้วนั่นเป็นเองนะพอเล่าไปถึงกระต๊อบที่อยู่อะไรแม่แตงหรืออะไรท่านว่าอยู่เพื่อแม่แตงมันไปเป็นอยู่ที่กระต๊อบนั่นแหละนี่เวลาจำเป็นที่จะได้จากไปท่านเล่าให้ฟังนะนี่ท่านเป็นห่วงเป็นใยอะไรท่านสิ้นทุกอย่างแล้วห่วงอะไรบุญคุณแล้วไปเวลาจากไปแล้วท่านว่าเดินไปแล้วนั่งหันหน้ากลับขึ้นไปอีกเป็นว่าเดินไปสองสามเก้าหันหน้าขึ้นไปอีกไปดูกระต๊อบนั่นแหละนั่นแหละกระต๊อบมหาคุณของท่านนั่นแหละเห็นไหมล่ะบุญคุณฝังลึกอย่างต้นโพก็แบบเดียวกันนี่ก็แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมาปั๊บขึ้นหลังวัดดอยวัดดอยธรรมเจดีย์เดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ได้แค่สลาเท่านั้นก็พอนี่พูดถึงเรื่องแล้วหาความสุขโลกทั้งหลายหาความสุขหาไม่ถูกทางทุกตลอดกับตลอดกันอย่าว่าทุกจนตายเลยตายแล้วเกิดก็เป็นทุกตลอดไปเลยหาไม่ถูกทางนี่เราได้พุทธศาสนามาเป็นศาสนาชั้นเอกสุดยอดแล้วในโลกนี้เราขอพูดให้เต็มปากตามความรู้สึกตามความรู้ความเห็นที่เป็นในใจซึ่งผ่านเวทีฆ่ากิเลสมาเรียบร้อยแล้วพูดได้อย่างชัดเจนว่าพุทธศาสนาเท่านั้นว่างั้นเลยบอกไม่มีอย่างอื่นที่เป็นศาสนาที่ลื้อขนตัดโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ประเดิมดับทำบุญเป็นบุญทำคุณเป็นคุณทุกอย่างไม่ผิดไม่พลาดใครทำคุณงามความดีสลายเป็นตลอดตามสายทางที่พระเจ้าทรงสอนไว้ไม่ผิดพลาดนะนี่เนี่ยพุทธศาสนายังเป็นศาสนาชั้นเอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาก็ลื้อกองทุกข์ทั้งหลายที่แบกหามมาตั้งกับตั้งกันออกในวันเดือนหกเพ็ญนั่นแหละประกาศธรรมสอนโลกที่มุ่งที่จะให้หลุดพ้นอยู่แล้วด้วยกันก็หลุดพ้นเป็นลำดับมาศาสนาพุทธเราจึงเป็นศาสนาชั้นเอกเลยนะเรากล้าพูดในหัวใจเราในสามโลกธาตุเราไม่เคยหวั่นกับอะไรเราไม่เอาอะไรมาเป็นสักขีพยานอันเดียวนี่เท่านั้นพอเพราะนั้นจึงกล้าประกาศกล้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจซึ่งเราก็กำไปแล้วในเงื้อมือของเราจึงไม่สงสัยเราสอนทุกอย่างสอนโลกตั้งแต่ทำพื้นจนกระทะลุถึงนิพพานว่างั้นเลยเพราะทำเหล่านี้ครองอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วสอนจึงสอนด้วยความสัตย์ความจริงไม่เคยคิดว่าจะต้องกระทานกับผู้ใดเลยเพราะเหนือใช้ทุกสิ่งทุกอย่างความจริงอันนี้เหนือหมดแล้วนี่แหละได้มาสอนนี่ได้มาจากพุทธศาสนาเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าสอนโดยถูกต้องนี่ไปแก้กองทุกข์ได้ที่หัวใจนะฟืนไฟเผาอยู่ที่หัวใจทำอยู่ในหัวใจถูกเหยียบย่ำทำลายมีแต่ฟืนแต่ไฟคือกิเลสมันอยู่บนหัวใจเหยียบลงทีนี้พอได้ทำขึ้นมาเปิดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี่ออกทำก็จ้าขึ้นมาจนกระทั่งกิเลสพังหมดทำก็เป็นบรมสุขขึ้นมาโลกอันนี้ไม่มีอะไรสุขเท่าใจที่สิ้นจากข้าศึกคือกิเลสนี่แล้วไปแล้วด้วยดีนะเนี่ยว่าสิ้นอันนี้ท่านสิ้นทุกกิเลสตัวนี้เป็นตัวสร้างทุก
3: ไม่มีอะไรสร้างทุกข์ในโลกนี้มีกิเลสเท่านั้นพอกิเลสพังลงไปจากใจทุกข์ไม่มีในหัวใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตั้งแต่บัดนั้นมาและตั้งกับตั้งการกี่กับการเรียกว่านิพพานเที่ยงเนี่ยแต่ก่อนอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาหาที่แน่นอนไม่ได้เพราะกิเลสเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาพังลงไปหมดแล้วทีนี้นิพพานเที่ยงขึ้นมาเลยนั่นแหละพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมดูที่หัวใจนะอย่าลืมนะใครก็ดีอย่าเป็นบ้ากับตั้งแต่ภายนอกนะใครรู้จักความพอเหมาะพอดีแล้วอาศัยเขาอยู่เพียงวันนั้นวันนั้นเท่านั้นอาศัยเขาไปอาศัยเขาไปภายในจิตใจของเราให้สั่งสมความดีเข้าไปอันนี้จะเป็นเครื่องพาดำเนินเดินก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์คือความดีงามทั้งหลายบุญกุศลที่สร้างอันนั้นเพียงเป็นสิ่งประกอบมีมากน้อยเราหมุนเข้ามาก็มาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนใจเราได้ถ้ามีมากน้อยไม่สนใจที่จะไปแยกไปทำบุญทานตายแล้วกองกันอยู่นั่นแหละไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็กองศพเขาก็กองสมบัติต่างคนต่างอันต่างกองกันอยู่แต่ไม่รู้เรื่องของกันนั่นส่วนใจนี่เป็นนักสมบุกสมบันถ้ามีแต่บาปแต่กรรมก็จมไปเลยจมไปเลยสมบัติเงินทองกองทัพบุกเขาไม่เหลือบมองเราเลยนะเราจะไปเสวยกองทุกคนเดียวทีนี้เวลาเรามีความดีภายในใจเราก็สร้างความดีเอาไว้ภายนอกเราก็สร้างไว้สำหรับธาตุขันธ์สังคมต่างๆที่อาศัยกันอยู่ก็สร้างอ้าวภายในจิตใจก็สร้างความดีหลายอย่าประมาทถ้าเราไปประมาททั้งสองนี้อยู่ในโลกนี้ก็ลื่นเลิงบันเทิงไปโลกหน้าก็ลื่นเลิงบันเทิงไม่ขาดทุนศูนย์ดอกทั้งสองภพสองชาติชาตินี้ชาติหน้าให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเราได้มาเจอแล้วในหัวใจนี้จากพุทธศาสนาเรา เราจึงพูดอย่างจังๆเลยนะได้เจอแล้วความทุกข์ทั้งหลายแต่ก่อนก็ทุกข์จะเป็นจะตายก็ไม่รู้จักว่ามันทุกข์มาจากไหนดีดดิ้นไปอย่างนั้นล่ะเหมือนไส้เดือนถูกไฟดิ้นไปหาทางออกก็ไม่เป็นแต่ดิ้นอยู่งั้นอันนี้จิตใจดิ้นอยู่งั้นหาทางออกไม่เป็นพอได้ทำเข้าไปชี้ทางบอกแก้ออกมีทางเดินก้าวเดินอันนี้ก็ก้าวออกได้เลยด้วยอำนาจของธรรมเท่านั้นนั่นแล้วก้าวแล้วเราก็เห็นชัดเจนทุกอย่างนี่แหละที่พูดมาทุกอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ฟังนี้ไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดอะไรแม้ไม่เห็นอะไรแล้วไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วโอ้อวดหาอะไรนอกจากความเมตตาท่วมท้นในหัวใจไปที่ไหนก็มีแต่ความเมตตาครอบไปหมดนี่แหละสอนก็สอนด้วยความเมตตาให้พากันตั้งออกตั้งใจถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้ามาได้แล้วแสดงว่าเรานี่อาภัพแล้วตั้งแต่บัดนี้รอลมหายใจเท่านั้นขาดแล้วก็ปึ๋งลงเลยเจ้าเราเป็นคนทั้งคนบรรดาท่านผู้วิเศษวิโสพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะเชื่อธรรมใครเป็นคนไปค้นหามาพระพุทธเจ้าหามาเพราะงั้นจึงว่าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้ามาได้แล้วเราหมดค่าหมดราคานะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าได้เอาปฏิบัติตามทุกข์ยากลำบากขนาดไหนให้บืนพระพุทธเจ้าสลบสามหนไม่เรียกว่าบืนได้ยังไงเลยสลบก็ตายอันนี้เราไม่ได้ถึงขนาดนั้นบืนของเราเอาให้ได้นะเราจะรอตั้งแต่ให้กิเลสอำนวยเวลาตายทิ้งเปล่าไม่มีเวลาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายมันจะไม่มีเวลาว่างถ้าไปเสาะแสวงหาความดีถ้าไปตามกิเลสเอาจนตายนั่นจำให้ดีนะทุกคนนี่ที่เราไปกรุงเทพนี่เราก็ไปเพื่อประโยชน์แก่โลกเราไม่ได้ไปเพื่อเราแล้วเราไม่เอาอะไรแล้วอยู่กับไปเท่ากันสำหรับเราเองนะอยู่นี่กับไปกับมาเท่ากันจิตอันนี้คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่อย่างนั้นตลอดเคลื่อนไหวไปมาตามสมมุตินิยมตามโลกไปอย่างนั้นแหละสงเคราะห์สงเคราะห์ทางโน้นทางนี้ไปสำหรับเราไม่ต้องสงเคราะห์พอแล้วเนี่ยเมื่อทำกับใจเข้าไปเดียวกันแล้วพอหมดธาตุขันธ์กาใสกันไปอย่างนี้อย่างที่เราเห็นวันนั้นฉันได้บ้างกินได้บ้างวันนี้ไม่ได้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละพอถึงกายแล้วมันก็พังธรรมชาตินั้นไม่พังพอท่านพระเจ้าไม่ดีนะยืดบุญกุศลเอาหลักธรรมบุญเจ้านี้เป็นหัวใจเป็นทางเดินอย่าเอาอะไรมายืดนะพุทธศาสนาเลิศเลอสุดยอดแล้วค้นกันได้ในเวทีฆ่ากิเลสนี่ไม่หาได้ที่ไหนเจอที่นี่พระพุทธเจ้าก็เจอที่นี่ละสาวกทั้งหลายเจอที่นี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วเอาละพอไป แล้วมีอะไรอีกล่ะโอ้เลยแล้วมีอะไรอีกล่ะพูดแล้วทราบว่าพูดเรื่องอะไรต่ออะไร พูดไปมาวกวนหลงหน้าหลงหลังมันเป็นความจำมันเป็นท่าอันนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางก็คงไม่จะอยู่ในประมาณสัก9โมงเช้าแหละ
4: อ
3: ัน นี้
4: ก็จะถวาย
3: เขาอ่าถวายมาเออเอาเห็นได้วันนี้ได้ทองเท่าไหร่ก็ได้มาวันเล็กน้อยทุกวันวันเมื่อวานนี้มันได้ตั้ง6บาทนั่นเห็นไหมล่ะได้เรื่อยเรื่อยมาขอถวายเช็คจำนวน 10,000 บาทประจำเดือนกรกฎาคม2548แด่องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเขียนวงเล็บว่าดุคนนี้เก่งมากเพราะว่าไม่ใช่ไหมใครดื้อเอาทั้งนั้นแหละถ้าไม่ดื้อไม่ว่าถ้าใครดื้อแล้วเอาโดนทั้งนั้นล่ะธรรมะไม่ถอยใครหรอกมีอะไรว่ามาแล้วก็ไม่ได้รีบด่วนอะไรแต่ไม่เฉยชานะว่าไม่รีบด่วนเราจะว่าจะเฉยชาไม่นะพอหมดธุระแล้วไปเลยแน่อย่างนั้นนะแล้วก็วิ่งแค่ร้อยสิบจากนี้ถึงกรุงเทพคือเรากำหนดไว้แล้วว่าพอดีแล้วมีหลายขนาดกำลังวางชาทำงานเกินให้อยู่ในระดับพอดีถ้าร้อยยี่สิบเราดูมันจะรับหนามีแต่งแต่งนิดหน่อยแล้วก็ทบกับเสียงกระแรงแรงแรงพอเราจะมา110พอดีไปเอา110รถทุกขนาดก็วิ่งตามกันได้พออยู่110ถ้า120นี่เร็วไปหน่อยบางคันก็ตามไม่ไหวเหมือนกันอันนี้เราก็กะเอาว่า110พอดีจากนั้นมาแล้วก็ไปไหนก็จะแบบเดียวกันนะคนขับรถเขาจับติดอยู่นะเขาบอกตั้งแต่นี้ไปให้ร้อยสิบก่อนแล้วไปที่ไหนเราก็ตามตามดีไม่ดีเราดูเข็มใหม่ร้อยสิบร้อยสิบตลอดไปนี่เราจะตามไปนี่มันกี่คันจะตามพ่วงไปกับรถหลวงตารถพ่วงนั่นนะมันจะเยอะเยอะเยอะเยอะไปนะแล้วมันอันที่สามก็ฟาดเดือนท่านกลับมาคือสวยงามทำเลยแล้วไม่ไปฉันไงท่านแต่นิมนต์ให้ไปฉันไงวันประสูติวันเติดวันที่สี่เราขอแล้วเป็นขอเลยพระองค์ท่านก็มาวันที่สามมาถวายอาหารอะไรวันที่สามวันที่สี่ท่านก็ประกอบงานของท่านกับพระสงฆ์ด้วยว่ามีเก้าองค์ด้วยเราก็ไม่จ้องไปเราคุณสร้างชาติทุกอย่างด้วยเหตุผลจำเป็นอะไรๆเมื่อคำมาพูดกันได้สะดวกสบายไม่ว่าเกรงอกเกรงใจสูงต่ำไม่มีคำมาเหนืออยู่แล้วเอาคำมามาแจงยอมรับกันยกตัวอย่างเช่นคนที่มาในสวนแข็งธรรมมีจำนวนน้อยไปสี่จังหวัดขึ้นมารวมในสวนแสงธรรมมีหัวใจทุกคนทั้งไก่จังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนมารวมที่นั่นหมดต่อครูต่ออาจารย์มุ่งหน้ามุ่งตามาใจเป็นอันเดียวกันเลยก็หาครูอาจารย์ทีนี้ครูอาจารย์ก็ยอดไปถึงที่เสียชื่อจ้ะไปฉันในบ้านเขาสองสามคนคนสวนแสงธรรมเป็นพันหมื่นคนจิตใจแห้งผากไม่สมควรนะแล้วเอาเงินมาเทียบนะเทียบทุกอย่างแล้วก็ทูลท่านพอจ่ายยังสีอันนี้ตามเลยท่านจะมาเองอย่างเห็นไหมล่ะแล้วงั้นหลวงตาบัวก็กระโดดไปนู่นนะไปฉางอยู่ก็ตำหนักสองสามคนแล้วทางนี้ว่าใจจิตใจแห้งผากแห้งผากอยู่ที่สวนยังทำเป็นประมาณสักสี่คนว่าเราจึงต้องเคลียร์ให้เสมอนี่แหละเราไปทำประโยชน์ให้โลกเราไปอย่างนี้สังหาเราไม่ได้ไปหวังร่ำหวังรวยนั่นเราไม่เข้าใจเรื่องอมิตรถึงจ้างรางวัลยามาหลอกเราสะบองตรงเราหัวใจทำงานเป็นสำคัญโลกนี้สร้างหัวใจไม่มีค่าแล้วหมดความหมายเลยนะถ้าใจมีค่าแล้วบุกเข้าไปถึงกันเลยเข้าใจเหรอหัวใจสำคัญมากนะเราไปที่ไหนเราไปเพื่อหัวใจโลกนะ แล้วไม่ไปเพื่อพาจ้างรางวัลอามิตรอะไรไม่มีกันอย่างไรเราบอกไม่มีมือแม่ได้มาก็ได้มาเพื่อสงเคราะห์ถ้าไม่ได้มาเพื่อเอาไม่เอาเนี่ยเราจึงบอกว่าเราไม่มีไปโลกเราช่วยโลกจริงๆเมื่อฟังไปกันต่างมาเหมือนไม่ไปไม่มาอยู่ตรงนี้ก็เป็นอันเดียวอยู่นะไปไม่ไปมันก็ไม่เห็นมีอะไรเคลื่อนไหวไปก็อันนี้อยู่ก็อันนี้เชื่องตรงอยู่อย่างนี้ตื่นเต้นหาอะไรเข้าใจเหรอแต่เมื่อเราเคลื่อนไหวจะไปจะมาตามโลกสมมติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอย่างที่วันนี้ก็ไปกรุงเทพเนี่ยใจมันก็อยู่งั้นแหละไม่เห็นไปมาที่ไหนเชื่องตรงอยู่อย่างนั้นภาวนาไหมนะทำไงภาวนานะอย่ามัวจะโม้กันคุยกันทะเลาะกันนะข้างในนะเอาละเราจะเตรียมไปละครับจ้ะสมัยดวงตาจะไปกรุงเทพเหรอรถเนี่ยมันเป็นรถพ่วงนะรถเราพอย่าวันนี้มันเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะมันถ้าเป็นอันนี้ขัดเรื่องขัดตอนนิสัยขัดมาตลอดแต่เราก็ทนเอานะนิสัยเราไม่ใช่นิสัยอย่างนั้นนะจะไปไหนก็อย่างที่เคยว่านะให้ภาวนาไปกับหมู่กับเพื่อนเมื่อไรองค์เดียวคนเดียวตลอดเลยเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ก็อยู่อย่างนั้นไม่เคยชอบยุ่งอะไรกับอะไรแต่มันก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมล่ะพลุงพลังพลุงพลังอยู่อย่างนี้แล้วแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นแหละเราไปที่ไหนอะไรมายุ่งไม่ได้เพราะนิสัยนี่ว่าอะไรเป็นอย่างนั้นไปเลยเป็นนั่นไปเลยการงานที่จะมายุ่งภาคปฏิบัติเราบอกว่าไม่มีมีแต่เดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาตลอดเวลาเป็นเวลา9ปีทุกแสนสาหัสตกนรกทั้งเป็นเอาจริงเอาจังนะไม่มีงานอะไรมายุ่งเลยงานนิมนต์ฉันนั้นฉันนี้ไม่มีเราอยู่แต่ในป่าในเขาใครจะไปนิมนต์นอกจากว่ามีความจำเป็นจริงๆเอาไปนิมนต์ก็มันถักมีนะแล้วว่าไม่มีจริงมันก็มีอยู่ในข้ากลางเขาเขาไปตามไปนิมนต์ซอกแทรกเข้าไปในเขานิมนต์ไปฉันในบ้านให้เขาแล้วก็คนเคยมีบุญมีคุณต่อกันถ้าตกลงเราก็ลากออกตัวออกมาพอมาเห็นที่นี่พอมาแล้วไม่มีแต่เราที่นี่ครูอาจารย์องค์นั่นก็มาองค์นี้ก็มาหลายองค์เขาก็เห็นว่าเป็นมงคลคนนี้ก็นิมนต์ไปฉันบ้านผมมานี่บ้านนั่นนั่นบ้านผมมานี่บ้านผมต่อไปเลยไม่สุดสิ้นไปเลยล่ะมาถึงเรานี่ก็เหมือนกันอีกเรานิ่งเฉยพอฉันออกมาเสร็จเตรียมของแล้วออกหลังวัดไปเลยเขาคงจะโมโหตึงทีเป็นอย่างนั้นน่ะเราไม่เล่นกับใครง่ายๆนะถ้าไปก็ไปให้เฉพาะเท่านั้นออกจากนั้นมาเลยไม่อยู่นั่นเอาละไปละสิ้นเรื่องละนี่เอาของไปเลยเอาของไปเลยไปเลยวันนี้ไหนล่ะผู้ปรึกษาเรามาบ้างล่ะผู้ปรึกษามาไหม
4: มาครับ
3: มาเหร
4: อมาคนหนึ่งครับ
3: มาคนเดียวไหน
4: ครับผม
3: เอาให้เลยไปผู้ปรึกษาไหนแล้วนั่นเป็นแม่บ้านหรือมาด้วยนั่นไม่ใช่
4: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช่ไม่ให้อ้าวก็เราจะให้แม่บ้านมันมาเราก็ไม่ให้ที่นี่ภาษาธรรมฟังเอาที่หนักนะพูดอย่างกงไปกงมาอันนี้ก็จะเอาไปนู่นเอาไปนู่นเลยหรือที่นี่ไปให้พระเอาไปให้นะเราจะเอาไปนู่นไปจัดไปทางโน้นเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางก็คงประมาณสัก9โมงแล้วออกพอดีนะดูเรียบร้อยทุกอย่างมั้ง9โมงนะเห็นจะพอดี
5: วันนี้ทองคำได้1บาท
3: เออพอใจเราจะไปเอา2บาทจริงเจ๊บวันนี้เอา1บาทที่นี่ไปเอา2บาท3บาทที่กรุงเทพฯล่ะไปได้แน่เออไปแล้วโตๆๆๆๆลําบากนะคัดเขา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ใจของเราเดี๋ยวนี้มีความมุ่งเพื่อความสงบระงับแค่ไหนเพียงไรและความมุ่งเพื่อความสงบระงับนั้นปรากฏผลมาแค่ไหนเพียงไรนี่อันนี้เป็นเรื่องของเราที่จะเป็นผู้ที่รู้เพราะใจของเราเป็นอย่างไรเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่รู้ใจของเราอยู่เสมอเราจะเป็นผู้ที่ตอบเราเองในขณะที่อยู่นี้เรามีการปารภความภาคความเพียรมุ่งเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตในใจนี่แต่ใจของเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความสงบระงับทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้นั่นเพราะอะไรนี่อุบายที่นำมาเป็นหลักการดำเนินอาจจะไม่ถูกต้องอุบายที่นานำมาเป็นหลักการดำเนินนั่นถูกต้องแม่นยำเหมาะกับจริตนิสัยของเราทุกประการแต่เราเป็นผู้ที่ย่อหย่อนเราเป็นผู้ที่ย่อหย่อนในการประพฤติปฏิบัติในการประกอบความภาคความเพียรธรรมที่ญาติได้เอามาธรรมที่เอามาดำเนินนั่นเป็นธรรมที่จะถูกจริตนิสัยสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่การกระทำของเราไม่พอผลก็ไม่ปรากฏขึ้นทำให้เกิดความร่มเย็นภายในจิตในใจได้เราอย่าไปตำหนิตะคอปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเพิ่งไปตำหนิก่อนที่จะเห็นว่าไม่ถูกต้องกับจริตนิสัยของเราจะต้องทำให้มันถึงจิตถึงใจทำให้มันที่เรียกว่าทุ่มเทลงไปให้จริงจังลงไปเสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดหาอุบายวิธีการใหม่เป็นหลักการดำเนินในการปฏิบัติเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจต่อไปครูบาอาจารย์ท่านมีแต่ส่วนมากแนะนำให้บริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธแม้แต่องค์ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านก็เจริญองค์พุทโธนี้เป็นอารมณ์ของการภาวนาท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านบริกรรมพุทโธนั้นบริกรรมทุกอิริยาบถนี่และบริกรรมอยู่เป็นประจำนอกจากในท่านเวลาหลับเท่านั้นการบริกรรมพุทโธของท่านจะทำเป็นประจำอยู่อย่างนั้นนี่แล้วขณะที่ท่านบริกรรมพุทโธนั้นท่านพยายามที่จะนึกบริกรรมพุทโธจนกระทั่งใจของท่านไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกไปที่อื่นได้ท่านบริกรรมแน่วจริงจังแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธและให้มีแต่พุทโธเท่านั้นเป็นอารมณ์ของใจไม่ยอมให้ใจปลีกไม่ยอมให้ใจออกที่ไม่ส่งไปที่อื่นให้บังคับให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวในเมื่อมีความพยายามกระทำอยู่อย่างนี้จิตใจก็จะแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธอยู่แน่วแน่อยู่อย่างนั้นนี่และในที่สุดใจก็แน่วแน่เป็นองค์สมาธิอยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี้ได้บรรดาเราบางทีบริกรรมพุทโธการตั้งใจที่จะบริกรรมอันนี้มันไม่พอบริกรรมพุทโธบางทีไม่ถึง5นาทีมันไปที่อื่นแล้วที่เป็นอย่างนี้ก็ให้พากันเข้าใจว่าความจริงจังความตั้งใจที่จะบริกรรมพุทโธของเรานั้นยังน้อยยังมีกำลังไม่พอไม่สามารถที่จะไปยับยั้งกระแสใจของเราที่จะเล็ดลอดออกไปเกี่ยวข้องหาอาหารที่เป็นของแสลงเป็นเชื้อพูนเชื้อไฟทำให้ใจของเรากระสับกระส่ายนี่ไม่ได้ไหนว่าเป็นอย่างนี้เราจะต้องพยายามบริกรรมพุทโธให้ยิ่งบริกรรมพุทโธให้ยิ่งบริกรรมพุทโธให้ยิ่งยิ่งจนกระทั่งยิ่งกว่านี้ไม่มียิ่งขนาดไหนยิ่งจนกระทั่งยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วก็ทำให้ยิ่งอยู่อย่างนั้นยิ่งอยู่อย่างนั้นยิ่งอยู่อย่างนั้นยิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่แน่วแน่เป็นองค์พุทโธได้อย่างไรบริกรรมพุทโธยังไม่ถึง5นาที10นาทีบางที3นาทีก็ไม่ถึงนี่มันไปเรื่องใหม่ๆแล้ว เรื่องอะไรต่อมีอะไรใจมันเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปถึงไม่ใช่เรื่องนั้นๆมันลอยมาหาใจเรื่องนั้นๆเขาลอยไม่เป็นจะเป็นเรื่องบ้านจะเป็นเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องญาติพี่น้องเรื่องที่ดินที่ดอนเรื่องอันนั้นลอยมาหาใจของเราไม่ได้เรื่องนั้นมีแต่ใจของเราเท่านี้ละมันลอยไปเพราะธรรมชาติใจเป็นใจที่ละเอียดจนกระทั่งไม่มีตัวเบาก็เบาจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มีตนไปไหนก็รวดเร็วไหนเมื่อหน่อยเป็นอย่างนี้กระแสใจของเราจึงสามารถที่จะไปให้ได้ทุกขนทุกแห่งนี่ถ้าหากว่าใจของเราไม่มีสติที่จะควบคุมยับยั้งให้อยู่กับที่การที่จะมีสติควบคุมยับยั้งจิตใจของเราให้อยู่กับที่ได้ต้องบำเพ็ญต้องมีการบำเพ็ญธรรมให้บริกรรมพุทโธนี่ให้ยิ่งในเมื่อมีการบริกรรมพุทโธให้ยิ่งแล้วใจของเรานี่จะแนบนิ่งในแนบนิ่งแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธและจะมีแต่พุทโธเท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีภายในไม่มีในจิตในใจและใจของเราก็จะไม่ส่งไปที่อื่นเพราะส่งไปไม่ได้กำลังความตั้งใจที่แน่นหนากำลังสติมีความแน่นหนามั่นคงแล้วใจจะไปได้อย่างไรจึงว่าการบริกรรมพุทโธก็มีก็เป็นการบริกรรมที่สามารถที่จะทำให้จิตสงบระงับเป็นองค์พุทโธได้ด้วยเยนี่ยังให้ในเมื่อเราสะดวกในการบริกรรมพุทโธก็ให้ตั้งอกตั้งใจให้แน่วแน่จริงจังลงไปนี่เราจะไม่หลงพุทโธเราจะไม่ลืมพุทโธถ้าหากว่าหลงเมื่อไหร่ลืมเมื่อใดนั่นเมื่อนั้นเราประมาทแล้วหรือเราจะสะดวกสบายในการที่จะระลึกถึงอวัยวะร่างกายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวนี่นับตั้งแต่อายังโคเมกาโยลอยไปเป็นลำดับใจของเรานี่เคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็เห็นให้เห็นจุดนั่นใจของเราเคลื่อนย้ายไปผมก็ให้เห็นผมเห็นผมหลายหลายเส้นเห็นผมรวมกันอยู่บนศีรษะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่พูดถึงให้พูดย้ายไปที่ขนก็เห็นขนของเราเป็นเส้นไปตามสรีระร่างกายและทั่วไปตรงจุดที่มีขนนั่นพูดถึงเล็บก็เล็บเอาใจของเราดูเล็บเอาใจของเราเห็นเล็บนี่อยู่ในสถานที่มีเล็บตั้งอยู่นั่นนี่ฟันก็เอาใจของเราอยู่กับฟันให้ใจของเราเห็นฟันอยู่แล้วก็ฟันนี่ให้ใจของเราเห็นฟันอยู่อย่างนั้นแล้วก็เคลื่อนย้ายไปเป็นในอวัยวะต่างๆตลอดอาการ32อันก็ได้หรือว่าจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าส่วนนั้นทำให้ใจของเราสามารถที่จะสงบและมีความสว่างชัดในอวัยวะนั้นๆ นี่บริกรรมอยู่ในจุดเดียวนั่นก็ได้ขณะที่บริกรรมอยู่ในจุดเดียวนั่นเราก็ทำความรู้ของเราให้เห็นในจุดนั่นและทำความรู้ให้เห็นยิ่งขึ้นไปให้มีความสว่างยิ่งขึ้นไปแล้วก็บริกรรมอยู่ในจุดที่ใจของเราเห็นในอวัยวะนั่นๆสมมติว่าจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอะไรก็ได้ให้แน่วแน่และบริกรรมอยู่ในอวัยวะเดียวนั่นหรือจะเปลี่ยนเคลื่อนย้ายไปในอวัยวะอื่นๆส่วนอื่นๆก็ได้คำว่ากระดูกอันนี้ก็มีความสำคัญเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเรียกว่าอธินี่อาธิกระดูกทั้งหลายเพราะว่ามันหลายชิ้นหลายอันนั่นเองศีรษะมันก็ส่วนหนึ่งกะโหลกศีรษะก็เอาใจดูอยู่ที่กะโหลกศีรษะไปพูดถึงกระดูกหูก็เอาใจที่เป็นกะโหลกที่กะโหลกที่อยู่ที่มีที่หูพูดถึงว่าใจไอ้ตากะโหลกตาก็เอาใจของเราดูที่กะโหลกตาจุดที่ตาอยู่แล้วทีนี้เอาใจของเรามาดูจมูกกะโหลกศีรษะที่จุดเนี่ยที่มีรูอยู่เรียกว่าจากันจมูกนั่นก็เอาใจของเราดูนี่ปากก็เอาใจของเราดูกระดูกตรงที่สมมติเรียกว่าเป็นปากนี่จะปากนี่ก็มีฟันปากนี่ก็มีขากรรไกรนี่ด้านหลังก็มีกระดูกลงไปเรียกว่ากระดูกคอนี่ กระดูกคอก็ดูกระดูกคอลงไปแล้วก็ดูที่ต่อลงไปกระดูกสะบักกระดูกหน้าซี่โครงกระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกไงกระดูกใส่แขนซ้ายขวาก็ด้วยแขนซ้ายกระดูกแขนต่อลงไปตลอดข้อแต่กระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือไล่ลงไปอย่างนี้นี่ไล่ลงไปอย่างนี้แล้วก็มาเริ่มแต่กระดูกเชิงกรานต่อไปกระดูกเชิงกรานแล้วกระดูกไงขาต่อไปกระดูกขาต่อไปแล้วกระดูกกระดูกอะไรก็ไล่ลงไปจนกระทั่งถึงกระดูกข้อเท้ากระดูกข้อเท้าและกระดูกนิ้วเท้าเป็นนิ้วเป็นท่อนไปนี่ไม่จำเป็นต้องไปคาดคะเนไปเดาว่ากี่ท่อนนี่ถ้าหากว่าใจของเราไม่ชัดอย่าไปคาดไม่ต้องไปคาดคะเนดูเอาอย่างเดียวก็พอนี่ทีนี้เราก็ดูต่อขึ้นมาไอ้เนี่ยดูต่อด้วยไปกลับขึ้นมากระดูกปลายอาเท้าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกระดูกข้อเท้าจนกระทั่งการถูกกระแดกระดูกแข้งกระดูกหัวเข่าและกระดูกเท้าเอซาบ้ากระดูกตรงไหนดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงอยู่อย่างนี้ให้เอาใจของเราอยู่กับกระดูกเอาใจของเราเดินขึ้นเดินลงเอาเดินขึ้นเดินลงเอาใจของเราเที่ยวขึ้นเที่ยวลงให้อยู่ในโครงกระดูกที่มีอยู่ในสรีระร่างกายของเรานี่อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติกระดูกเป็นธรรมกระดูกเป็นธรรมคือกระดูกเป็นของเกิดกระดูกเป็นของแก่ที่จะสลายไปกระดูกเป็นของเกิดมาตายกระดูกเป็นของเกิดมาตายกระดูกก็เป็นธรรมะกองอนิจจังทุกขังอนัตตากองอยู่ในกระดูกนี่ในเมื่อใจของเราสัมผัสเกี่ยวข้องอยู่กับกระดูกใจกระดูกอันนี้ล่ะจะขัดเกลากระดูกอันนี้ล่ะจะซักฟอกใจของเราที่มืดใจของเราที่ไอ้ที่ไม่สว่างที่มืดมัวอยู่นี่ล่ะให้เข้าถึงความสว่างเพิ่มขึ้นเป็นลำดับแล้วก็สว่างขึ้นเรื่อยๆในที่สุดใจของเราสว่างเต็มที่กระดูกก็ชัดขึ้นมานี่กระดูกก็ชัดขึ้นมาความเป็นจริงของกระดูกเป็นอย่างไรในเมื่อใจของเราสว่างขึ้นมาเราก็เห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งใจขณะที่เห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งใจนั้นเห็นกระดูกก็ใสเห็นใจก็ใสเห็นกระดูกก็ดูสว่างเห็นใจก็สว่างนี่เราก็มีความเพลิดเพลินอยู่ในกระดูกเราก็มีความเพลิดเพลินอยู่ในความใสความสว่างของใจนั่งอยู่ตลอดคือใจก็มีแต่สว่างในเมื่อใจมีแต่ความสว่างความง่วงเหงาหานอนจะมาจากไหนเดินอยู่ก็มีแต่ความสว่างในจิตในใจเดินอยู่มีความสว่างในจิตในใจเดินเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเดินเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยเพราะใจของเราไม่มาอยู่กับความเหนื่อยความเมื่อยใจของเรามารู้มาเห็นอยู่กับความสว่างสวัยของภายในใจนั่นนี่จึงว่ากระดูกอันนี้ก็เป็นธรรมที่ควรน่าศึกษาเป็นธรรมที่ควรเอาใจของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาใจของเราไปรู้ไปเห็นเอาใจของเราไปค้นคิดนี่แต่ละชิ้นแต่ละส่วนให้ยิ่งแล้วผลของการกระทำให้ยิ่งนั่นล่ะผลจะปรากฏให้เรารู้เราเห็นในเมื่อเรามีการกระทำให้ยิ่งพอถ้าหากว่าการกระทำของเรายังไม่พอที่ผลของการกระทำจะปรากฏเราก็ทำให้มากข้อปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านรับรองกันว่าเป็นธรรมเป็นวินัยในเมื่อผู้ใดทำพอแล้วสามารถที่จะทำให้จิตใจเข้าถึงความสรุปสงบลมเย็นเป็นสุขอันแท้จริงได้จึงว่าทำที่จะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาทำที่จะเป็นธรรมแก้กิเลสตัณหาทั้งแก่ที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ใช่ไปเอาจะทำจากที่อื่นมาแก้นี่กิเลสมันอยู่ในจิตในใจของเราก็ต้องเอาธรรมที่อยู่ในเรานี่นี่เอาธรรมที่มีอยู่ในเย็นอยู่ในเรานี่เอาธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่ให้ใจของให้รู้ขึ้นที่จิตที่ใจของเรานี่ในเมื่อไรเรารู้ขึ้นที่จิตที่ใจของเรานี่นี่ใจของกิเลสที่มันอยู่ในจิตในใจอันนี้มันก็สลายตัวไปเพราะความรู้เห็นใจของเราที่ชัดที่เด่นชัดนั่นเองจึงว่าธรรมที่จะเป็นทำที่แก้จิตแก้ใจของเราจริงๆนี่ไม่ใช่มีที่อื่นอย่าไปแสวงหาที่อื่นอย่าไปหาแสวงสูตรอื่นๆสูตรอันนี้มีอยู่แล้ว สูตรอันนี้พระพุทธเจ้านำมาแก้กิเลสของพระพุทธเจ้าก็ได้ผลนี่เป็นที่ยอมรับจนกระทั่งเทวดาอินพรหมก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าแก้จิตแก้ใจของพระพุทธเจ้าได้ผลเต็มที่พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เอาสูตรอันนี้ละเอามาแก้จิตแก้ใจนี่ไม่มีใครเอาสูตรอันอื่นมาแก้จิตแก้ใจใครหลงเอาสูตรอันอื่นที่โลกคนมีกิเลสเขาว่าดีเอามาแก้จิตแก้ใจคนนั่นมีแต่ที่จะเหนื่อยเปล่านี่ก็เหมือนกันปฏิบัติไม่ได้ผลปฏิบัติไม่ได้ผลก็เพราะเอาหลักการประพฤติปฏิบัติมาประพฤติหลักการที่ไม่ถูกต้องเอามาเป็นหลักดำเนินในเมื่อเอาหลักการที่ถูกไม่ถูกต้องมาเป็นหลักการดำเนินแล้วผลจะปรากฏขึ้นได้อย่างไรถึงจะจริงจังทุ่มเทขนาดไหนก็จะเป็นยังไงก็ช่างแต่ผลจะไม่ปรากฏแน่เป็นที่ประทับใจเหมือนกับคนเดินหลงทางนั่นน่ะมันจะมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายถึงจุดหมายได้อย่างไรคนที่เดินตรงทางเดินตรงทางและตั้งใจเดินเนี่ยได้ไม่ท้อถอยถึงจะเหน็ดเหนื่อยถึงจะหนาวถึงจะร้อนถึงจะทุรกันดารขนาดไหนก็ไม่ยอมเลิกในการที่จะเดินนั่นในที่สุดก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะเส้นทางอันนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนี่ก็เหมือนกันคำว่าเอกายนะคุณเอกายโนมัคโคอันนี้แหละเป็นเส้นทางอันเอกเป็นหนทางอันเอกนี่หนทางอันเอกกับหนทางเดียวเท่านี้หนทางอันเดียวนี่คืออะไรนี่หนทางอันเดียวหนทางเดียวอันนี้คืออะไรกายของเรานี่ก็เป็นหนทางที่ใจของเราจะแต่จะต้องเดินให้คล่องแคล่วใจของเราจะต้องเดินให้มันคล่องตัวอยู่เสมอใจของเราก็เป็นหนทางอันเอกเอโกยโนมัคโคหนทางอันเอกคือกายและใจอันนี้คำว่าใจใจใจใจใจดูใจเข้าไปจริงๆใจใจดูใจเข้าไปจริงใจมันไม่วุ่นวายหรือใจมันวุ่นวายหรือใจมันพุ่งซ่านหรือใจมันมืดหรือถามเข้าไปนี่ใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาวุ่นวายใจเขาไม่ได้บอกว่าเขาพุ่งซ่านใจเขาไม่ได้บอกว่าไอ้เขามืดมนอนธการอะไรนี่มันมีแต่ตัวสังขารเท่านั้นไปหมายอย่างนั้นไปหมายอย่างนี้ไปว่าอย่างนั้นไปว่าอย่างนี้ไปสัญญาไปหมายว่าอย่างนั้นไปหมายว่าอย่างนี้ใจจริงๆนั่นเขาไม่ได้เป็นอะไรใจมืดใจก็ยังรู้ว่าใจมืดใจสว่างใจก็ยังรู้ว่าใจสว่างใจดีใจก็ยังรู้ว่าใจดีใจทุกข์ใจสุขใจก็ยังรู้ว่าใจทุกข์ใจสุขใจจึงไม่ทุกข์ไม่สุขด้วยใจใจได้ว่าใจโลกเขาว่าเราว่าใจสว่างใจสว่างเราว่าใจมืดใจมืดใจก็ยังรู้ว่าใจสว่างใจก็ยังรู้ว่าใจมืดใจเขาไม่ได้มืดเขาไม่ได้สว่างด้วยอันนี้เป็นสภาพของใจนี่เราอย่าไปว่าอาการของใจเป็นใจอาการของใจมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวมันก็สว่างเดี๋ยวมันก็มืดนั่นจึงว่าสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงใจของเราอันแท้จริงมันไม่ใช่สังขารมันเที่ยงตรงอยู่เสมอนี่เกือบว่าใจของเรามืดใจเราก็รู้ใจของเราสว่างใจของเราก็มืดเราทุกข์เราก็รู้เราสุขเราก็รู้ใจเขาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขด้วยนี่มันเรื่องของสังขารพระพุทธเจ้าท่านให้รู้สังขารนี่รู้สังขารคืออะไรก็รู้เรื่องของจิตใจของเรานี่เองรู้อาการของจิตใจนี่เองจึงว่ารู้สังขารสัตมันสังขารสังขาราอนัตตาสังขารไม่มีตัวตนสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับเราไปยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนยึดสังขารเป็นตัวเป็นตนสังขารดีก็ดีจนกระทั่งเลยเอาใจไม่อยู่สังขารมันไม่ดีขึ้นมาก็ไม่ดีจนกระทั่งเอาใจไม่อยู่เหมือนกันจนกระทั่งยับยั้งใจไว้ไม่ได้คำว่ามัชฌิมามัชฌิมาก็คือเข้าถึงใจของเรานั่นเองจึงเรียกว่ามัชฌิมาไม่ยิ่งไม่ย่อนไม่ถอยไม่ดีไม่ชั่วไม่ยิ่งไม่ย่อนเสมอต้นเสมอปลายตลอดกาลไปจึงว่าเป็นมัชฌิมาถ้าหากว่ายังอยู่ในสังขารทั้งหลายนี่จะเป็นมัชฌิมาไม่ได้เพราะมันยิ่งมันย่อนอยู่เสมอจึงว่าพากันศึกษานี่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีนี่อันนี้แหละเป็นกรรมฐานคำว่านายคำว่าปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานนี่วันหนึ่งไม่คิดถึงผมสักทีวันหนึ่งไม่คิดถึงขนสักทีวันหนึ่งไม่คิดถึงเล็บทั้งทีวันหนึ่งไม่คิดถึงหนังของที่จะห่อของปฏิกูลสักทีและจะเรียกว่ากรรมฐานได้อย่างไรกรรมฐานมีแต่คิดมีแต่ปรุงมีตีแปลงมีจะไปโน่นจะไปโน่นจะไปเที่ยวที่โน่นจะไปไหนก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เที่ยวลงที่นี่หนังหอกระดูกอันนี้ผมมีกี่เส้นนับลองดู คนมีกี่เส้นนับลองดูนับมันท้วนไม่ท้วนมันได้ไม่ได้นับมันไปเมื่อเพื่อนับท้วนไม่ท้วนและนับมันได้ประโยชน์อะไรได้

ในไม่ยังเข้านี่หากระดูกกระเดี่ยวมันไปยังหาอะไรก็ไม่รู้นั่นในลักษณะนั่นมันกรรมฐานที่มีแต่ที่จะหาสิ่งที่มาพอกพูนให้หนาแน่นยิ่งขึ้นไปกรรมฐานแสวงหาของที่จะมาพอกให้มันหนากรรมฐานที่เป็นกรรมฐานที่แสวงหาสิ่งที่มาย่อมมาเคลือบให้มันหนายิ่งขึ้นกรรมฐานไม่ใช่กรรมไม่เป็นกรรมฐานที่จะนี่ไอ้ทำลายสิ่งที่มาย่อมมาเคลือบให้เบาบางลงไปให้สลายให้หมดให้สิ้นถ้าหากว่ากรรมฐานไม่อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังนั่งอยู่ก็เอากรรมฐานเป็นเครื่องอยู่นอนอยู่ก็เอากรรมฐานเป็นเครื่องอยู่อยู่ในนิยามบทใดนี่ไม่หลงกรรมฐานของเจ้าของจะเดินไปบิณฑบาตหรือว่าจะกลับจากบิณฑบาตจะปัดจะกวาดอย่างใดก็ช่างอยู่ในกรรมฐานของเจ้าของนี่จึงเป็นนักกรรมฐานจึงว่าเป็นพระกรรมฐานถ้าหากว่าเลยจะจิตใจเลื่อนลอยอะไรต่อมีอะไรลุงๆลางๆไปมันกรรมฐานสักแต่ว่าลมออกจากปากเฉยๆดอกนี่กรรมฐานสักแต่ลมออกจากปากนี่กรรมฐานที่ในที่สุดก็เป็นกรรมฐานที่สถานที่ขับถ่ายไปสถานที่ขับถ่ายยังไงศรัทธาญาติโยมเขาขับถ่ายอะไรมาศรัทธาญาติโยมก็ถ่ายอะไรมาล่ะพระกรรมฐานเป็นสถานที่รองรับหมดเดี๋ยวนี้กรรมฐานกำลังในมันก็สินค้าก็เป็นที่นิยมนักเข้ามันจะกลายเป็นสถานที่ฐานที่ขับถ่ายถ้าหากว่าไม่จริงถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะเอาใจของเจ้าของเรานี่ให้อยู่กับกรรมฐานไม่สนใจจะทำใจของเราเห็นกรรมฐานให้ได้ในหัวใจของเราเห็นกรรมฐานนี่ละใจของเราเห็นธรรมธรรมไม่ใช่อันอื่นชาติความเกิดกรรมฐานทุกส่วนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเกิดผมก็เป็นความเกิดขนก็เป็นความเกิดเล็บก็เป็นความเกิดหนังก็เป็นความเกิดกระดูกกระเดี่ยวไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นความเกิดทั้งนั้นใจของเราเห็นกรรมฐานนั่นละเห็นธรรมในชาติความเกิดก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์กษัตริย์แล้วจะไปหาธรรมที่ไหนผมเขาก็เป็นผมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผมที่ว่าเขาเป็นผมก็เป็นเพราะที่เรียกว่าเราไปสมมติแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรดูจริงๆเขาเป็นอะไรแม้แต่ผมเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนผมเขามีกี่ชิ้นผมเขามีกี่ส่วนนั่นเขาเป็นส่วนกันอยู่แล้วผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันแม้แต่ผมเขาก็ไม่ใช่เป็นส่วนเดียวกันขนเขาก็ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันเล็บอย่างเดียวเขาก็เป็นคนละชิ้นนี่แหละท่านจึงว่าสิ่งเหล่านี้เขาเป็นส่วนคำว่าปฏิภาคก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นเป็นส่วนนั่นเองในเมื่อเห็นชิ้นอันเห็นเหล่านี้เป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วอะไรเราจะเป็นตัวเป็นตนสักอย่างเพราะอะไรเขาก็ไม่ได้บอกเขาเป็นตัวเป็นตนแม้แต่เป็นผมเขาก็ไม่ได้บอกแน่มันเป็นของเกิดมาเป็นของเกิดมาถึงมันเจริญอันนี้มันเจริญก็คือมันเสื่อมไปหมดไปนั่นเองนี่เจริญก็เสื่อมก็อยู่ด้วยกันในที่สุดมันก็สลายกลายคือสิ่งที่เกิดมาตายเท่านั้นเราไปสมมติสิ่งที่เกิดมาตายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นคนความจริงเราไปสมมติของที่เกิดมาตายเท่านั้นเองของที่เกิดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดของที่แก่เขาก็ไม่รู้เขาก็แก่ของที่ตายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายผมเขารู้ว่าเขาตายไหมขนเขารู้ว่าเขาตายไหมฟันเขารู้จะเขาตายไหมหนังเขารู้จะเขาตายไหมเวลาคนตายจับหนังลงมาหนังตายรู้ไหมหนังตายแล้วรู้ไหมหนังก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างสิ่งที่เกิดเขาก็ไม่รู้เขาเกิดสิ่งที่ตายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายมีแต่ใจของเราเท่านี้ละรู้แต่ว่าหลงของเกิดมาตายนั้นว่าเป็นคนว่าเป็นตัวเป็นตนนะรู้ต้องให้มันรู้ชัดแม้ความจริงของเขาเป็นยังไงจึงเรียกว่ารู้แล้วไม่หลงรู้ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันรู้ว่าโลกเขาสมมติว่าเป็นคนก็ยึดถือนี่รู้อย่างนี้รู้แล้วหลงรู้อย่างนี้รู้ผิดนี่รู้ถูกก็มีรู้ผิดก็มีรู้ผิดก็เป็นเรื่องของกิเลสสิ่งใดที่รู้ผิดถึงนั่นเป็นกิเลสไปหมดถ้าว่ารู้ผิดแล้วผมก็เป็นกิเลสขนก็เป็นกิเลสได้ก็เป็นกิเลสนะสรีระร่างกายทั้งหมดเกิดมาตายกลายเป็นกองกิเลสขึ้นมาถ้าหากว่ารู้ถูกแล้วเป็นธรรมไปหมดผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมหนังสรีระร่างกายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งก่อนถ้าหากว่ารู้ถูกขึ้นมาถึงว่าเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงเห็นผิดนี่ก็ไม่ตรงกับความจริงนั่นล่ะเห็นผิดเป็นเรื่องของกิเลสเขาเห็นเขารู้
หายใจเข้าก็เป็นธรรมหายใจออกก็เป็นธรรมลมหายใจเข้าก็เป็นธรรมลมหายใจ

0: ไปเอาก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นเสียงดังตึงตึงต่างๆภายนอกก็เป็นธรรมนั่นน่ะดังขึ้นในดังขึ้นก็เพราะเหตุเพราะที่มันทำให้ดังเหตุที่ทำให้ดังหมดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรลูกก็เกิดมาแล้วในลูกเกิดมาแล้วดับไปเสียงเกิดมาแล้วดับไปจริงอะไรเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไม่มีอยากให้พากันสนใจในกรรมฐานให้ยิ่งเดี๋ยวนี้นักกรรมฐานไม่ใครจะสนใจกรรมฐานกันเสียแล้วในเมื่อนักกรรมพระกรรมฐานนักกรรมฐานไม่ใครจะสนใจกรรมฐานกรรมฐานอันนี้ฐานที่ตั้งของมรรคและผลในเมื่อหลงกรรมฐานนี่มรรคผลไม่ต้องปรารถนาหมดยุคหมดสมัยสำหรับผู้ที่หลงกรรมฐานนั่นผู้ที่ไม่หลงกรรมฐานบ่อยกรรมคำว่ามรรคผลนิพพานไม่หมดเป็นกะโหลกศีรษะดูให้มันชัดกะโหลกศีรษะดูให้มันชัดแล้วยังกระดูกช่องหูอีกดูช่องจมูกอีกดูช่องตาอีกมันเป็นยังไงเอาใจไปดูเห็นชัดไม่เห็นชัดอะไรเราอย่าไปสนเอาใจของเราเกี่ยวข้องกับกระดูกกระดูกปากเป็นยังไงกระดูกขากรรไกรเป็นยังไงกระดูกคอเป็นยังไงกระดูกไหปลาร่าเป็นยังไงกระดูกแขนเป็นยังไงกระดูกไอ้ข้อศอกเป็นยังไงกระดูกข้อมือเป็นยังไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงกระดูกสันหลังเป็นยังไงกระดูกหน้าอกเป็นยังไงกระดูกซี่โครงเป็นยังไงไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนดูให้ชัดดูให้ชัดดูให้ชัดดูให้ชัดดูให้ชัดดูให้ชัดดูให้ชัดไปนี่ดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงอันนี้แหละทางไปมรรคผลนิพพานต้องการในเข้าทางต้องการที่จะเข้าปฐมมรรคไม่ใช่คำพูดนะปฐมมรรคต้องการเข้าไม่รู้ปฐมมันต้องเข้าไปในหนังห่อกระดูกนี่เข้าไปทางหนังเปลืองของเรานี่ให้ชัดตามความเป็นจริงอ่ะสักกายทิฏฐิมันจะมามันจะตกข้างในใจได้ยังไงมันหาอะไรเป็นคนหาอะไรเป็นตัวเป็นตัวมันมีแล้วคำว่าจะยึดถือของไม่มีตัวไม่มีตนของที่ไม่คนว่าเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงนี่ยังว่าใจอยู่ก็กรรมฐานนี่ล่ะทางไปมรรคผลนิพพานเมื่อมรรคอยู่ตรงนี้เอโกยโนมรรคโคเรียกว่าหนทางอันเอกจะมีสติปัญญาวิชาความรู้สักขนาดไหนไม่เดินทางที่พระอริยเจ้าท่านเดินไม่มีโอกาสนั่งสมาธิกันมันไม่อยากดูก็ฝืนเอามันไม่อยากดูนะใจขี้เกียจใจขี้เกียจนักปฏิบัติขี้เกียจมันจะได้อะไรนักปฏิพันธ์ในนักปฏิบัติธรรมขี้เกียจก็ได้แต่ความขี้เกียจได้แต่ขี้แล้วก็น่าเกลียดขึ้นว่าไม่น่าดูไม่น่าชมกระโหลกนะกระโหลกตากระโหลกตากระโหลกตาตาก็กระโหลกเขาคนละอันตาก็กระโหลกเขาคนละอันเขาไม่ใช่อันเดียวกันเรามองแต่ตามองแต่ตามองแต่ตามองแต่ตาเห็นแต่ตากระโหลกไม่เห็นตาก็เป็นตาพิเรขึ้นมามองเห็นตามองเห็นกระโหลกตาด้วยตาก็เป็นตากระโหลกก็เป็นกระโหลกนี่มันไม่เป็นกิเลสจมูกจมูกจมูกดังดังดังดังดังจมูกหายใจพูดซีดพูดซีดพูดซีดรู้จมูกที่เข้าออกของเข้าลมเข้าลมออกมันเป็นยังไงหายใจไปเห็นรู้หูเป็นช่องที่เสียงเลยมีปรากฏขึ้นที่ไหนหูนี่สามารถที่จะสัมผัสนี่เราไม่ต้องสนใจใบหูไม่ต้องสนใจเราดูหูนั่นนะเราต้องการดูกระดูกหายใจของเราอยู่กับกระดูกปากปากปากปากปากปากนี่ขากรรไกรนะมันขากรรไกรก็ส่วนบนมันก็เป็นคนละชิ้นมันไม่ได้ติดกันขากรรไกรมันก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากแล้วกระดูกข้างบนมันก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากงับงับงับงับงับเท่านั้นกระดูกส่วนศีรษะก็กระดูกคอมันก็เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนตลอดไปกระดูกหน้าอกก็เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนกระดูกซี่โครงก็เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นกระดูกแต่ละส่วนกระดูกแต่ละชิ้นมันก็เขาก็เป็นชิ้นเป็นส่วนของเขาเขาไม่ได้เป็นอันเดียวกันแม้แต่กระดูกอันเดียวเขาก็เป็นแค่เป็นชิ้นเป็นส่วนเอาใจศึกษาไปอย่างนี้ละสิ่งที่เราไม่รู้มันรู้สิ่งที่เราไม่เห็นนั้นมันเห็นคำว่ารู้ใจรู้คำว่าเห็นใจเห็น จะเห็นในเราแล้วใจก็เห็นข้างนอกเพราะข้างนอกก็ใครไอ้ข้างนอกมันก็อันเดียวเหมือนกันกับสิ่งที่เราเห็นภายในเรานี้เขาเป็นอันเดียวกันกระดูกอันเดียวกันหนังก็ห่อไอ้กระดูกไอ้เหมือนกันถึงจะมีเนื้อมารองรับนี่มีเนื้อมารองรับอันนั้นมันก็ห่อกระดูกหนังมันก็ห่อเนื้อไว้หนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อกระดูกก็เป็นกระดูกนั่นหนังมันเป็นคนหรือเนื้อเป็นคนหรือกระดูกเป็นคนหรือนี่มันถักรู้ขึ้นมาสิ่งที่เรามีรู้มันถักรู้สิ่งเราไม่เห็นมันเห็นคำว่ารู้อันนี้ใจมันรู้ขึ้นมาคำว่าเห็นอันนี้ใจมันเห็นแล้วมันก็รู้ไม่ใช่รู้ตามลมปากที่เขาพูดกันไม่ใช่รู้ตามตำรับตำราที่ท่านบันทึกไว้อันนั่นเป็นของจริงก็ช่างแต่เรารู้อันนั่นคือรู้ของปลอมรู้ของจริงมันต้องใจของเราเข้าไปรู้เอาตำราทำมาต้มกินมันไม่ได้หรอกเหมือนกับเอาตำรายามาต้มโรคภัยไข้เจ็บมันไม่สึกหรอมันไม่หายตำราทำก็เหมือนกันเอามาต้มกินไม่แต่กินมันก็ไม่อร่อยกระดูกสันหลังลงไปกระดูกก้นกบนี่กระดูกเชิงกรานกระดูกขาต่อเข้าไปดูให้มันดีดูเชิงการเป็นไงกระดูกขาต่อกันยังไงมันไม่มีรถขันมันไม่มีใครไงนวดมาผูกชนกันไว้ชนกันไว้ชนกันไว้นี่ล่ะท่านจริงว่าหาความแน่นหนามั่นคงไม่มีมีแต่ที่จะชำรุดมีแต่ที่จะหลุดจะลุยเหมือนกับเกวียนที่ค่ำคร่าก็ต่อลงไปแม้แต่กระดูกขาก็กระดูกแข้งมันก็คนกันชิ้นแม้กระดูกบางๆมันก็คนมันก็เป็นชิ้นหนึ่งต่างหากมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นทั้งนั้นใจสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมฐานมากเท่าไรใจยิ่งสว่างไสวมากเท่านั้นสว่างสวัยหลับตาลืมตาเหมือนกันเหมือนกันคือยังไงอ่ะใจสว่างอยู่อย่างนั้นหลับตาใจก็สว่างลืมตาใจก็สว่างนั่งภาวนาหลับตานั่งภาวนาลืมตาใจเป็นปกติเหมือนเดิมสว่างสวัยนั่งขนาดไหนมันก็ไม่ง่วงนั่งตลอดคืนก็ไม่ง่วงจะง่วงอะไรตามันจะง่วงเป็นเหรอตาง่วงเป็นไหมนี่ตามก็ตากระโหลกตาก็กระโหลกตาถ้าใจไม่ง่วงอะไรไม่ง่วงนี่เป็นที่ของธรรมโอสถรักษาความง่วงเหงาเหานอนให้หายขาดจากจิตจากใจลมเข้าลมเข้าลมก็ไม่รู้ลมออกลมออกลมก็ไม่รู้จึงว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ในเมื่อเขาไม่ได้บอกเขาเป็นอะไรเราไม่ต้องไปว่าเขาแต่ให้รู้เขาถ้าหากว่ารู้แล้วเราจะว่าก็ไม่ผิดใครจะว่าก็ไม่ผิดถ้าหากว่าเราหลงเราไม่รู้ล่ะเขาว่ายังไงเราก็ว่าตามเขาเขาว่ายังไงเราก็ว่าตามเขาคนหลงเขาว่ายังไงเราก็หลงตามเขาเขาว่าหลงอะไรก็หลงของเรานี่ล่ะหลงของเกิดมาตาหลงผมหลงขนเล็บหลงล้นหลงเล็บหลงฟันหลงหนังหลงหนังห่อกระดูกหลงของเกิดมาตายในโลกอันนี้มีแต่ของเกิดมาตายหลงอันนี้และอันอื่นก็หลงด้วยในโลกอันนี้มีแต่ของเกิดมาตายไม่หลงอันนี้แล้วอันอื่นก็ไม่หลงจะไปหลงยังไงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าของปฏิกูลแม้แต่จะเอาเท้าไปเหยียบก็ยังสะอิดยังเซียยังสกปรกยังสะอิดสะเอียนกองนี้จังกองอยู่ในเรากองทุกขังก็กองอยู่ในเรากองหน้าตาก็กองอยู่ในเรากองใจรักกองอยู่ในเราทั่วโลกธาตุทั่วโลกธาตุกองอนิจจังกองทุกขังกองหน้าตาทั้งนั้น กองเกิดกองตายทั้งนั้นกองเกิดกองแก่กองตายอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สมมุติความเกิดก็สมมติความแก่ก็สมมติความตายก็สมมติสมมติจากสิ่งที่เกิดสมมติจากสิ่งที่แก่ทิ้งที่เกิดมาแก่สมมติจากสิ่งที่เกิดมาตายว่าเป็นความแก่ความตายอันนี้เป็นคำสมมติเท่านั้นพระพุทธเจ้านำทางประกาศพระศาสนาก็เอาของสมมติมาประกาศเป็นสื่อผู้มีปัญญาสามารถที่จะใช้สื่ออันนี้ละศึกษาให้เข้าถึงความจริงได้ใครไม่มีสติปัญญาก็ติดแต่ชื่อติดแต่สื่อหลงแต่สื่อไม่อาศัยสื่อเข้าหาความจริงเพราะปัญญาเป็นของทะลุเป็นของที่ท่านได้ที่แหลมเห็นอะไรแล้วมันเห็นทะลุไปกว่านั้นเห็นรู้อะไรมันรู้ทะลุไปกว่านั้นเพราะว่าสัญญาไปอย่างหนึ่งสัญญาได้ยินยังไงจำมาได้ยังไงมันก็เท่านั้นได้ยินมายังไงจำมายังไงเห็นมายังไงก็เท่านั้นที่จะทะลุไปมันไปไม่ได้ปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นมันทะลุไปได้ท่านเรียกว่าปัญญาทะลุตรงๆในโลกอันนี้ใครมาประเดี๋ยวประดาวก็ไปมาจะสมมติกันว่าเป็นในกอสมมติว่าเป็นในขอสมมติว่าเป็นในกอในขอในงอแล้วก็ช่างประเดี๋ยวประดาวก็ไปไหนก็ไม่รู้แม้แต่ใจผู้ไปก็ไม่รู้ถ้าหากว่าใจยังหลงใจอยู่หากว่าใจไม่หลงใจไปไหนก็รู้เพราะใจอยู่ใจก็รู้ใจไปไหนใจก็ต้องรู้ถ้าหากว่าใจเห็นใจอยู่ใจไม่เห็นใจไปไหนใจก็ไม่รู้เหมือนกับหลับตามันจะเห็นอะไรใจรู้มันลืมตาไปไหนก็รู้ในโลกอันนี้ประเดี๋ยวประดาวเราก็ไปกันไม่มีใครให้เรามาและไม่มีใครให้เราไปมันก็การเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปอย่างนั้นนะใครให้เสื่อมเราเป็นเด็กๆมันหมดไปใครให้เด็กหมดไปเราเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราแก่ใครให้แก่มาแก่เกิดแก่ใครให้แก่เกิดขึ้นใครให้แก่มาแทนการเกิดก็เหมือนกันการมาก็เหมือนกันการไปก็เหมือนกันไม่มีใครไปไม่มีใครมาท่านเรียกวัฏจักรวัฏวนมันวนอยู่อย่างนี้วัฏจักรวัฏวนมันหมุนมันวนในใจยังหลงใจอยู่มันจะต้องหมุนจะต้องวนใจไม่หลงใจแล้วมันไม่หลงเหมือนคนตาสว่างแล้วมันจะหลงได้ยังไงคนตาบอดแต่คนตั้งใจหลงใจก็เหมือนคนตาบอดมันจะไปเห็นอะไรมันจะตาของเจ้าของเองยังไม่เห็นตาสามารถที่จะเห็นได้โดยวิธีเอาใจดูตาของเรานี่สามารถที่จะเห็นตาได้เห็นได้โดยวิธีเอาใจดูถ้าจะเอาใจดูใจมันไอ้ถ้าจะเอาตาดูตามันไม่เห็นดอกเหมือนกับคนตาบอดมันไม่เห็นอะไรใจของเราดูตาดูหูดูจมูกดูลิ้นดูกายและใจของเราสามารถที่จะดูใจเห็นเพราะใจเริ่มทวนกระแสเข้ามาหาร่วมทวนกระแสเข้ามาหาเราเข้ามาหาใจถ้าปกติใจไม่เคยจะทวนกระแสเข้ามาใจมีแต่สื่นมีแต่ส่งไปไม่เคยทวนกลับธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าทวนกลับทั้งนั้นเรียกว่าทวนกระแสสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี่ในโลกนี่มีแต่ไหลไปตามกระแสมีแต่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าทวนกระแสทวนน้ำทวนกระแสน้ำใจทวนกระแสใจที่ไหลไปให้ไหลกลับมาไหลกลับมาไหลกลับมาไหลกลับมาไหลกลับมาที่ใจในเมื่อไรใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นในเมื่อใจไหลกลับมาที่ใจใจก็รู้ใจเห็นใจได้ใจส่งไปไหนใจก็รู้อะไรใจไปเจออะไรใจก็รู้นั่นนั่นนั่น ในเมื่อใจถอยหลังเข้ามาถึงใจก็เจอใจใจก็รู้ใจเห็นใจได้รู้ใจเห็นใจนี่แหละรู้ธรรมคำว่าหลงก็หลงใจหลงใจก็หลงธรรมภายในก็ดูเข้าไปมันก็มีปอดมีตับมีปอดมีหัวใจมีไส้ใหญ่ไส้น้อยยังมีมูดมีพูดเข้าไปอีกสิ่งเหล่านี้เป็นคนเหรอสิ่งนี้เป็นเราเหรอสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นหัวใจเป็นตับเป็นปอดนี่เราไปตั้งชื่อเขาทั้งนั้นตัดออกมาจริงๆแล้วเขาเป็นอะไรไม่เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรจึงว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรจึงว่าศึกษาสุสิกิโตศึกษาให้ดีศึกษาในสิ่งเหล่านี้ล่ะเรียกว่าศึกษาในทางที่ถูกต้องเรียกว่าศึกษาธรรมไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปดูตำรับตำราที่ไหนผมมันอยู่ในตำราเหรอไปหาตำราไม่เห็นผมนะไปดูในตำราไม่มีผมมันมีแต่หนังสืออ่านมาผมอันนี้จังอันนี้จังจริงๆนะมันก็มีแต่หนังสือว่าอันนี้จังความเกิดความแก่ความตายเป็นอริยสัจธรรมมันก็เป็นหนังสือที่เขียนเอาไว้ว่าไปอ่านมาอย่างนั้นแต่อริยสัจธรรมมันไม่อยู่ที่นั้นถึงอยู่ในนั้นก็ทีนั้นก็มีก็ชมก็มีหนังสือก็เป็นความเกิดหนังสือก็เป็นความเสื่อมหนังสือก็เป็นความสลายเป็นความเกิดเป็นความไม่เปลี่ยนแปลงมีการสลายแต่จะเอาชื่อของหนังสือเอาความหมายของหนังสือมาเป็นธรรมไม่ได้ก็เป็นธรรมเหมือนกันเป็นธรรมปลอมเอาไปใช้จ่ายอะไรให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ธรรมปลอมจะมาแก้จิตแก้ใจก็ไม่ได้แก้ปัญหาใจก็ไม่ได้แก้ความโลภแก้ความโกรธแก้ความหลงก็ไม่ได้มันก็มีทุนมีเงินมีทองมันเป็นของปลอมไปซื้ออาหารกินไม่ได้ใจใจใจใจใจใจรู้เป็นใจไหมใจรู้ว่าใจเป็นใจไหมใจรู้แต่ใจไม่รู้ว่าขอโทษว่าใจรู้เป็นใจใจของเขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้ใจอย่าไปหาหาใจหาไม่เห็นละความหาเสียเมื่อไหร่เห็นใจเมื่อนั้นใจไม่มีอยู่กับความหาหาขนาดไหนมันก็ไม่เห็นละความหาเสียใจก็เป็นของมีอยู่บริกรรมพุทโธบริกรรมให้จริงกรรมฐาน40ห้องใครจะดำเนินยึดหลักใดมาเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติทำให้จริงผลปรากฏขึ้นทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่เอาสิ่งที่เป็นของปลอมทำแล้วไม่ได้ผลเอามาบัญญัติเป็นหลักการปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาเป็นหลักการปฏิบัติสิ่งนั้นใครสามารถใครเอาไปปฏิบัติสามารถที่จะได้รับผลทั้งนั้นสิ่งที่เอามาปฏิบัติแล้วไม่ได้รับผลพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติเป็นธรรมเป็นวินัยหรือเป็นศาสนาเป็นคำสอนจะทำบริกรรมคัดในหมวดไหนคาถาไหนหรือว่ากรรมฐานห้องไหนทำให้จริงผลปรากฏทั้งนั้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นกรรมฐานบทในส่วนหนึ่งบริกรรมให้ยิ่งก็ทำสามารถทำให้จิตสงบได้เป็นสมาธิทำได้จะทำอะไรภาวนาบทไหนคาถาไหนให้ทำให้ยิ่งผลจะปรากฏแก่ผู้ที่ปฏิบัติจริงนั่นทั้งนั้นจะเลือกดีขนาดไหนแต่ผู้กระทำนั้นไม่จริงคือไม่ดีไม่มีโอกาสที่จะเจอผลอันเกิดจากการปฏิบัติได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ธรรมสำหรับคนที่หละหลวมขี้เกียจขี้ค้านย่อหย่อนขาขวาทับขาซ้ายก็มีแต่กระดูกกายที่ตั้งตรงอยู่ก็มีแต่กระดูกกระดูกหน้าอกก็ตั้งกระดูกสันหลังก็ตั้งกระดูกซี่โครงก็ยึดไว้เป็นโครงโครงภายในโครงก็ยังมีก้อนธรรมก้อนหัวใจก็ก้อนธรรมก้อนตับก็ก้อนธรรมก้อนปอดก็ก้อนปอดก็ก้อนธรรมก้อนไตก็ก้อนธรรมก้อนม้ามก็ก้อนธรรมก้อนไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ก้อนธรรมก้อนธรรมทั้งนั้นคือธรรมชาติที่เกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกขณะในที่สุดก็สลายตัวล้วนแล้วแต่เป็นก้อนธรรมทั้งนั้นจึงว่าการภาวนาอย่ามุ่งแต่ที่จะให้ใจสงบอย่างเดียวการภาวนาท่านว่าทำให้เกิดขึ้นซึ่งความรู้ความเห็นเกิดขึ้นซึ่งความรู้แจ้งตามความเป็นจริงแต่ก็ต้องอาศัยความสงบเป็นหลักใจของเราตั้งอยู่ตรงไหนสงบตรงนั้นใจของเราตั้งอยู่ตรงไหนสงบอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่กับฟันสงบอยู่กับฟันตั้งอยู่กับหนังสงบอยู่กับหนังตั้งอยู่กับกระดูกสงบอยู่กับกระดูกตั้งอยู่กับไส้กระปอดสงบอยู่กับไส้กระปอดนั่นตั้งอยู่ตรงไหนสงบอยู่อยู่ตรงนั้นเป็นสมาธิทุกระดับทุกขั้นตอนที่ใจของเราเอาไปตั้งไว้พักกันเท่านี้ละเอาไปขบคิดเอาไปพิจารณาและปฏิบัติกันต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เตะดักไปนั่นนี่นะมันเตะดักไปเลยนะมันนี่มันช่วงสี่สิบนาทีไกลอยู่นะแล้วเขาว่าช่วงโมงครึ่งหรือช่วงโมงสี่สิบนาทีไกลอยู่โอ้คนก็มากนี่นะวางวันนั้นแหละวางวันนั้นแหละที่นี่เป็นวัดขึ้นมา
2: ตอนนี้เป็นธรณีสงฆ์ของวัดสันติธรรมารามพอซื้อคณะโยมซื้อแล้วถวายให้ครูอาจารย์แล้วที่นั่นครับแคบก็เลยมา
1: เฮ้ไหน
2: ที่มาที่โพธารามแล้วชาวบ้านเขาซื้อที่ถวายครับ
1: เนี่ยซื้อที่
2: ครับ
1: ที่นี้กว้างเท่าไหร
2: ่ที่ผืนนี้ฝั่งนี้50ไร่ในนส3กแต่มันมีชายเขาขึ้นไปอีกเล็กน้อยครับ
1: เหร
2: อมีชายเขาขึ้นไปอีกเล็กน้อยประมาณสัก50ไร่ครับ
1: ถ้าหมดไปกี่ไร
2: ่ฝั่งนี้50ไร่แล้วฝั่งนู้นที่เขานั้นรวมทะเลซื้อถวายอีก117ไร่แล้วเขาที่แล้วถวายโฉนด3ผืนโอนมาแล้ว3ชิ้น80ไร่วันนี้ยังจะถวายอีก1โฉนดเป็น117ไร่ครับฝั่งนู้น117ไร่ครับฝั่งถนนฝั่งนู้นนะครับ
1: ไหนฝั่งไหนฝั่งไหนมีที่ไหน
2: ถนนที่หลวงที่พระอาจารย์เข้ามาครับฝั่งนู้นน่ะมันมีอีก117ไร่ที่เราซื้อไว้ครับ
1: สำหรับที่นี่กว้างเท่าไหร
2: ่60ไร่ครับ
1: โอ้60ไร่แล้วทางนู้นล่ะ
2: ทางนู้น117ไร่ครับ
1: 117ไร
2: ่ครับ
1: 60 70เท่าไหร่มันเป็นเท่าไหร่ลืมแล้วทั้งสองฝั่ง
2: 170ไร
1: ่ฮะ177แต่ก่อนเป็นอะไรที่นี่เป็นมัน
2: เดิมเป็นมันไร่มันสำหลังครับตอนที่มาดูที่เป็นไร่มันสำหลังทั้งหมดครับ
1: อ๋อจากนั้นมาก็มาสร้างวัดนี้ขึ้นนะ
2: ครับ
1: โอ้ทุ่งนี่มันกว้างเลยศาลาหลังนี้จะเล่นกันนะศาลาหลังนี้กว้างมันเท่าไหร่นี่นี่กว้างทีกิโลนี่เออศาลาหลังนี้กว้างกี่กิโลยาวกี่กิโลนี่เรามันอาภาพวาสนาเห็นดูหลาฟู่ฟ้านี่มันจิตมันถอยนะคือศาสนาท่านไม่ได้รู้หลาฟู่ฟ้าทางด้านวัตถุนะรู้ลาฟู่ฟ้าทางข้อวัดปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจกายวาจาออกโดยลำดับปัดกวาดอยู่ภายในท่านไม่ได้ตกแต่งภายนอกปัดกวาดภายนอกนะ ท่านตกแต่งภายในปัดกวาดภายในสะอาดภายในสุขภายในบรมสุขภายในนั่น มีข้างนอกมันรู้หลาฟู่ฟ้าแต่ภายในมีแต่ฟืนแต่ไฟถ้ากิเลสมันรู้หลาตรงไหนนั่นแหละไฟอยู่ตรงนั้น ถ้าทำอยู่ตรงไหนแล้วความเย็นฉ่ำอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ส่งเสริมทางด้านวัตถุ ยิ่งกว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากใจกายวาจา ให้สง่างามขึ้นโดยลำดับ นี่ละทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินอย่างนั้นแต่ทางเดินของกิเลสสวนทั้งทางกันไป รู้หลาฟู่ฟ้าเท่าไรกิเลสยิ่งว่าดีเราก็เป็นครั้งกิเลสจะวิ่งตามกิเลสจมูกวิ่งจมูกขาดไม่สนใจยังบอกให้เขามานี่ก็เอาหูดึงอีกเข้าใจไหมล่ะคือจมูกขาดถูกกิเลสจูงไปจมูกขาดยังเอานี่ไปอีกนี่หูยังมีหัวให้เขาเกาะหูอีกดึงอีกหูนี่ขาดแล้วหูนี่ยังมีหัวให้เขาเกาะหูนี่ไปอีกอ้าวแล้วทั้งไงละขาดทั้งสองหูแล้วคอยังมีหัวอีกให้มัดคอเขาไปลากไปนั่นแหละกิเลสมันแหลมคมไปที่ไหนกิเลสจะออกหน้าถ้า ้ากิเลสออกหน้าฟืนไฟความวุ่นวายจะตามกันไปตามกันไปเผาไหม้กันไปกิเลสมันเป็นเหมือนเชื้อไฟนี่แล้วที่นี่ก็ตัวใหญ่มันก็เป็นไฟเผาไปเรื่อยเรื่อยไปอย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ส่งเสริมทางด้านวัตถุมากยิ่งกว่าทางด้านธรรมกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากกายวาจาใจด้วยความภาคเพียรสติกับจิตติดแนบต่อกันไปใจของเราถ้ามีสติติดแนบอยู่แล้วข้าศึกคือกิเลสมีอยู่ภายในก็ออกไม่ได้สิ่งที่มันจะติดต่อกันทางโน้นก็ต่อกันมาไม่ได้เพราะทางนี้ออกไม่ได้เพราะสติบังคับเอาไว้บังคับเอาไว้จิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่แล้วก็สง่างามใจที่เคยฟุ้งซ่านวุ่นวายตลอดเวลากลับเป็นใจที่สงบเงียบเมื่อใจสงบไม่มีสิ่งรบกวนแล้วก็เป็นสุขนั่นเป็นอย่างนั้นแหละ พระพุทธเจ้าท่าน จึงสอนเลยเฉพาะพระนี้ได้รับทุกองค์ไม่มีองค์ไหนเลยแม้องค์เดียวจะไม่ได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าในข้อสำคัญ ซึ่งเป็นสมบัติรอบตัวของพระคือพอบวชแล้วก็ลุกขมูลเซนาสนังนิสายปปชาตัทเตยาวจีวังอุสาโหกรณิโยบรรพชาบสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งรอมฟางอโพกาศที่โลกอากาศดีท่านเรียกว่าอโพกาศ อันเป็นสถานที่ไม่มีสิ่งรบกวนเหมาะสมแก่การประกอบความภาคเพียรแล้วขอให้ท่านทั้งหลายอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนนท์ฟังที่ไม่ใช่ธรรมดานะตลอดชีวิตไปเลย พระโอวาทข้อนี้ได้รับทุกองค์บรรดาพระสงฆ์ในประเทศไทยเราถึงอุปัชฌาย์จะรังเกียจการเข้าอยู่ในป่าในเขาตำหนิติเตียนว่าพระอยู่ในป่าในเขาเป็นพระวิกลจริตก็ตามแต่พระอุปัชฌาย์องค์นั้นต้องได้สอนโอวาทข้อนี้เพราะเป็นโอวาทที่สำคัญมากสำหรับพระถ้าพระขาดอันนี้แล้วกับพระขาดบาทขาดตาเต่งไม่เต็มบาทเป็นพระสองกระหลึงพระหกสิบตังไปอย่างนั้นนะพากันอยากเป็นไหมล่ะคน50ตังคน2กระหลึงคน6ไอ้นั่นคน6 70ตัง80ตังอยากเป็นไหมกันไหมล่ะคนไม่เต็มบาทเขาเรียกว่าคนขาดตาเต็งถ้ามากกว่านั้นไปอีกเขาเรียกว่าคนบ้านั่นแหละท่านสอนครัวพระจะเป็นบ้าให้พระเต็มบาทเต็มๆสอนเราจึงให้อยู่ในป่าเต็มบทเต็มบาทของพระสถานที่อยู่ที่อาศัยการบำเพ็ญเพียรให้เป็นไปด้วย กรอบแห่งศีลแห่งธรรมครอบงำอยู่เสมอนั่นถ้าอยู่เช่นนั้นแล้วความปลอดภัยในจิตใจเพราะการรักษาด้วยสติที่เป็นความภาคเพียรก็มีรักษาอยู่แล้วใจก็มีความสงบร่มเย็น โลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายยิ่งกว่าใจของสัตว์และบุคคลทั่วโลกดินแดนนี่เพราะมีตั้งแต่กิเลสทำงานจึงเป็นฟืนเป็นไฟในหัวใจไปด้วยกัน ข้อนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความมีความจนความโง่ความฉลาดของคนแต่มันขึ้นอยู่กับกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจนั้นแผ่กระจายออกไปก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ได้หมด ไม่ว่าใครจะอยู่ในบ้านในเมืองนอกบ้านนอกเมืองในตุ่มในไหนอกตุ่มนอกไหเป็นไฟอยู่ในกันหมดเพราะกิเลสเผาอยู่ในหัวใจเอาหัวใจเรานี่ไปยัดเข้าในไหมันก็ไปร้อนอยู่ในไหดึงออกมาจากไหก็มาร้อนอยู่ข้างนอกเพราะกิเลสเผาอยู่ในหัวใจนั่นแหละกิเลสจึงไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าท่านสอนผู้ที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยจึงต้องสอนให้อยู่ในสถานที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นสถานที่การบำเพ็ญเพื่อระงับดับฟืนไฟคือกิเลสให้หมดสิ้นไปจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในใจจึงสอนให้อยู่ในป่าในเขา ตามลูกขมูลโลกไม้นี่เป็นพระอุวาทที่ทรงสอนอย่างแน่นหนักใครไม่สอนไม่ได้อุปชาถึงจะรังเกียจในการอยู่ในป่าในเขาถึงขนาดว่าตำหนิพระที่อยู่ในป่าในเขาเป็นพระวิคลจริตก็ตามอุปชาคนนั้นต้องสอนกุลบุตรด้วยลูกขมูลโลมายนี้ทุกๆองค์นั่นถึงจะ ตัวของไม่ชอบก็ต้องสอนไม่สอนไม่ได้นี่เพราะเป็นโอวาทที่สำคัญพระเต็มบทเต็มบาทเต็มแต่งก็คือนี่แหละให้พระอยู่อย่างนั้นเป็นพระเต็มบทเต็มบาทไม่ใช่พระขาดตาเต็งไปเที่ยวเตะเตะตามตลาดล่าเลกระดูกหมูกระดูกวัวชุมที่ไหนแล้วเข้าไปตั้งกฎอยู่ที่นั่นนั่นนั่นแหละพระประเภทนี้เป็นพระมันเลยบาทเลยเต็งไปแล้วมันจะเป็นพระบ้าสดสดร้อนพระที่สมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้าควรแก่การเคารพบูชา ของประชาชนทั้งหลายแล้วต้องเป็นพระตั้งอยู่ในศีลในธรรมในข้อวัดปฏิบัติทั้งที่สอนไว้แล้วนี้ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็ว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รวมแล้วสังขังสรังคฉามิเป็นสรณะพึ่งเป็นพึ่งตายของโลกมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าสังขังสรังคฉามิคือท่านที่ปฏิบัติอย่างนี้และรู้เห็นหลักธรรมตามพุทธเจ้าทรงชี้แนวทางโดยถูกต้องได้นำธรรมเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติครองหัวใจใจเป็นใจที่สง่างามเต็มไปด้วยมรรคด้วยผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลตลอดถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลรวมอยู่ในผู้นั้นที่จะเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวเพราะเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจใครปฏิบัติมากน้อยด้วยความสนใจก็จะเป็นผู้ส่งธรรมเหล่านี้ไว้ด้วยกันแต่ใครไม่สนใจปฏิบัติ อ่านแต่หนังสือคัมภีร์ใบลานอ่านไปเพียงจดจำไปกิเลสไม่เคยสนใจแก้ไขมันตามคัมภีร์ท่านสอนไว้ให้แก้กิเลสไม่สนใจแก้กิเลสกลับไปส่งเสริมกิเลสเรียนเอาชั้นเอาภูมิเอาชั้นนั้นชั้นนี้ไปนี่เป็นการส่งเสริมกิเลสนี่ก็กลายเป็นหนอนแทะกระดาษไป ไม่ใช่เป็นตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระองค์ทรงสั่งสอนว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนนับตั้งแต่บวชวันแรกว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนและฟันหนังตะโจดันตานขาโลมาเกสาพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังนี่คือปริยัติศึกษาเล่าเรียนมาแล้วจากอุปชาตั้งแต่วันบวชวันแรกแล้วนำปริยัติที่ศึกษาเราเรียนนี้ไปคลี่คลายอยู่ภายในตัวของเราเพราะกรรมฐานทั้งห้านี้มีอยู่กับพระทุกองค์ที่จะบวชภายขาดกรรมฐานนี้บวชไม่ได้ไม่สมควรแก่การบวชจึงต้องมีกรรมเยสาโลมานาขาทันตาตะโตสมบูรณ์แบบแล้วก็บวชบวชแล้วให้พี่นาปฏิบัติคลี่คลายตามนี้นี่เป็นภาคปฏิบัติปริยัติเรียนมาแล้วเจสาโลมานะขาทันตาตะโจ ทีนี้ออกไปเป็นภาคปฏิบัติก็เอาผมขนและฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเลยภายอยู่ภายในตัวของเราของเขาเอามาพิจารณาเป็นกองอสุภะอสุพังป่าช้าผีดิบเต็มไปหมดพวกเรานี่พวกป่าช้าผีดิบเพราะยังไม่ตายพอตายแล้วกับป่าซาบผีตายกลายเป็นป่าช้าที่น่าหวาดน่ากลัวไปหมดแต่เวลานี้เป็นป่าช้าผีดิบเห็นกันก็กระยิมยิ้มย่องแต่งตัวสวยงามเท่าไรแล้วแหมคนนี้เขาแต่งตัวสวยงามมากนะมันป่าช้าผีดิบเอาผ้ามาห่อแล้วก็ว่าสวยว่างามกรรมฐานตีนี่เข้าไปให้แตกกระจัดกระจายหมดแล้วสวยงามที่ไหนนั่นน่ะท่านสอนเกศาลงมานี่คือภาคปฏิบัติปริยัติเรียนมาแล้วจากอุปัชฌาย์ภาคปฏิบัตินำมาคลี่คลายพิจารณาสิ่งเหล่านี้เมื่อยังไม่กว้างขวางก็ให้นำตจะกรรมฐานปัญจกะกรรมฐานกรรมฐาน5นี้ท่องบ่นเอาสติติดไว้กับนั้นเป็นคำบริกรรมขึ้นมาจะว่าเกศาเกศาก็ได้โลมาโลมานาขานาขาหรือเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจเกศาโลมานาขาย้อนหน้าย้อนหลังอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้เป็นที่อยู่ของเด็กไม่ต้องอย่าพัดอย่าพัดให้จิตมีสติอยู่กับคำบริกรรมแห่งเกศาโลมานาขาทันตาตะโจใจสงบได้ด้วยคำบริกรรมโดยมีสติควบคุมนี่ขั้นนี้เป็นขั้นกรรมฐาน5นี้ทำใจให้สงบได้นั่นจากนั้นก็ขยายกรรมฐาน5นี้ออกแยกไปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าแยกเป็นป่าช้าผีดิบปัญชาป่าช้าผีสุปัญชาผีคนเป็นปัญชาคนตายสัตว์เป็นสัตว์ตายแยกออกไปเป็นป่าช้าทั้งหมดนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาคลี่คลายแล้วจิตใจที่มันยึดมันถือมาตั้งกับตั้งกันเมื่อรู้ตามความจริงแล้วมันจะปล่อยของมันเองเหมือนเรากำคองูเห่าเรากำคองูเห่ามาทั้งตัวภูมิใจนึกว่าได้ปลาไหลทั้งตัวตัวใหญ่ๆซะด้วยเมื่อพอเขาบอกว่านี่มันงูเห่าต่างหากนะมันไม่ใช่ปลาไหลนะว่าสลัดทีเดียวปั้วเลยนั่นเป็นยังไงอันนี้ก็มันกันที่งูเห่าอยู่ในตัวของเราต่างคนต่างยืนต่างถือกำคองูเห่าเข้าใจไหมล่ะว่านี่สวยนั้นงามเขาก็สวยเราก็งามหญิงก็สวยชายก็งามหญิงกับชายเห็นกันนี่ติดกันเยิ้มๆเลยเป็นธรรมชาตินะไม่ได้บอกไม่ได้บังคับผู้หญิงกับผู้ชายเห็นกันมันสืบทราบถึงกันทันทีไม่ต้องพูดถึงว่าชาติชั้นวรรณะแล้วธรรมชาติคือกิเลสตัวราคะตัณหามันเป็นคู่เคียงกันกับหัวใจทั้งหญิงทั้งชายซึมเข้าหากันได้ทันทีนั่นเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงมีผู้หญิงผู้ชายสัตว์ตัวผู้ตัวเมียโดยหลักธรรมชาติจับคอมัดติดกันเลยให้แยกกันไม่ออกเกิดสัตว์ตัวผู้ตัวเมียก็แยกกันไม่ออกคนตัวผู้ชายผู้หญิงก็แยกกันไม่ออกมันไปบ้านไหนเมืองไหนท่านหลายเคยเห็นไหมถ้าหากว่าว่าหลวงตาบัวอุตริพูดบ้านนี้เขาบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงเขารังเกียจผู้ชายผู้ชายไปแถวนั้นมาได้เขาไล่ตีผู้ชายวิ่งหัวสุกหัวสุนไปเลยมันอย่างนี้เคยมีไหมแล้วไปบ้านนั้นเขามีแต่ผู้ชายผู้หญิงเดินผ่านมาได้เขาไล่ตีหลงทิศหลงแดนหลงแดนเรียกหาโคขาแซ่มาช่วยเคยมีไหมเห็นกันมันทันกันเลยเข้าใจไหมล่ะนี่คือหลักธรรมชาติอยู่ภายในใจจึงไม่เลือกชาติชั้นวรรณะอันนี้สมมติกันขึ้นเฉยๆนะชาติชั้นนั้นวรรณะนี่เลือกนั้นเรื่องนี้เลือกไปผิวไปเผินนะหลักธรรมชาติที่แท้จริงของหญิงชายสัตว์ตัวผู้ตัวเมียไม่ต้องเลือกมันหนักเป็นของมันเองในหลักธรรมชาติ นี่แหละท่านเรียกกิเลส ตัวนี้นะแล้วท่านตีเข้าไปเอากรรมฐาน5นี่ตีเข้าไปตีแตกกระจาย ไม่ว่าหญิงว่าชายมันคือหนังห่อกระดูกเหมือนกันกระดูกนี่ หนังนี่เป็นผิวหนังบางๆพอผิวหนังบางๆแตกกระจัดกระจายไปที่เยื่อไปหมดด้วยเลือดด้วยเนื้อโสกโปกโสมงเต็มตัวทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายแล้วจะไปรักไปชอบกันที่ไหนเมื่อเห็นกันก็เป็นประชาผีดิบเจอกันรักชอบกันไม่ได้ล่ะเป็นหลักธรรมชาติให้ขยะขยะทันทีนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนถึงนั้นเราละไม่ได้ก็ตามให้เบาบางลงเรื่องราคาตัณหาอย่าให้มันรุนแรงราคาตัณหารุนแรงนี้เอาไฟเผาโลกได้โดยไม่ต้องสงสัยหัวกับเมียอยู่กันไม่สนิทนะเป็นยังไงถึงไม่สนิทผัวมันก็ตาเหลวตาใสแจ๋วเหมือนตาแมวถ้ามองเห็นผู้หญิงแล้วหญิงเมียอยู่ข้างหลังมันไม่สนใจมันมองดูอีสาวนั่นน่ะเข้าใจไหมเนี่ยตาผู้ชายไอ้ตาผู้หญิงมันก็มองดูตั้งแต่ไอ้หนุ่มนะไอ้ผัวมันอยู่ข้างหลังมันไม่สนใจนี่แหละตัวราคะตัณหามันตาดีแหลมคมมากนะแล้วให้ระงับมันไปไอ้ผัวผู้หญิงคนนั้นน่ะนี่ถ้าสอนเจ้าของเอาธรรมมาสอนเจ้าของผู้หญิงคนนี้มันมีกี่อันมันแตกต่างกับเมียเราอย่างไรบ้างอ้าวเมียเรามีขาดอะไรผู้หญิงคนนี้มันมีมากมายิ่งกว่าเมียเราอะไรบ้างอ้าวเอามาทดสอบกันนี่เอาธรรมจับมันจะไม่ตื่นไม่เต้นไม่ดีดไม่ดิ้นผู้หญิงคนนั้นกับผู้หญิงเมียของเรามันเหมือนกันผู้ชายคนนั้นกับผู้ชายผัวเรามันเหมือนกันดูแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นยินดีเฉพาะของมีอยู่ท่านเรียกว่าสันตุถียินดีตามที่มีที่เป็นที่แก้ที่ละถอนมันไม่ได้ให้ยินดีเฉพาะที่มีอยู่อย่าไปลุกลามถ้าลุกลามจะเป็นไฟเผากันผัวกับเมียอย่างน้อยหาความสนิทไม่ได้นะความรักกันอะไรจะรักจริงกว่าสามีภรรยารักกันก่อนที่จะได้กันครองกันเป็นผัวเป็นเมียรักกันจนนอนไม่หลับมันฟาดแล้วจนนอนไม่หลับรักพอพูดอย่างนี้จะว่าขายหน้าหลวงตาเองก็ได้หลวงตาเคยรักผู้หญิงนะรักจนกระทั่งจนนอนไม่หลับจริงๆนะโอ้มันทำไมมันถึงรักกันหนาวะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะมันมาเป็นพุทโธมันเป็นคำบริกรรมอยู่นี่นะไปที่ไหนกับผู้หญิงคนนั้นติดอยู่หัวใจไปกลายเป็นพุทโธพุทโธอันนี้พุทโธนี่มันเก่งนะอยู่ที่ไหนไม่ลืมนะทำการทำงานอะไรอะไรอะไรพุทโธอีพุทโธเข้าใจไหมนั่นน่ะมันมาอยู่ที่หัวใจไอผู้หญิงเหมือนกันไอ้พุทโธอีกเหมือนกันหนึ่งมันติดอยู่ที่หัวใจมันติดมากนะธรรมชาตินี่เป็นอย่างนั้นนะนะเนี่ยจิตธรรมชาตินี่มันติดเองเป็นเองนี่ติดอยู่ในหัวใจที่เวลาเรามีอัตมีธรรมแล้วความสงบจะค่อยมีไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีเมียแล้วเมียเขาก็เมียเราอันเดียวกันไม่มีอะไรมากกว่าการพอที่จะไปตื่นเต้นขย่าหัวใจซึ่งกันและกันให้แตกร้าวผลสุดท้ายก็แตกกันอยู่กันไม่ได้เพราะราคะตัณหามันกำเริบเสบสารได้ไม่พอนั่นทีนี้เมื่อพิจารณาเทียบหญิงเขากับเมียเราผัวเขากับผัวเราเป็นยังไงมันเท่าๆกันแล้วอยู่ตามความมีความเป็นเมื่อละมันยังไม่ได้ให้อยู่เท่าที่มีที่เป็นที่มีอยู่แล้วนี้ก็ผาสุกร่มเย็นให้พากันจำหมดนะนี่ถ้าเรายังละมันไม่ได้เราให้อยู่ยินดีในผัวของเรายินดีในเมียของเราเท่านั้นผู้ชายเต็มโลกไม่ใช่ผัวของเราผู้หญิงเต็มโลกไม่ใช่เมียของเราไม่ใช่ปัดนี่ทั้งสองนี่อยู่คู่กันพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้จนกระทั่งวันตายหาความทุกข์ไม่ได้เลยเศรษฐีมีเงินกองเท่าภูเขานั้นเสียอีกที่ฟุ้งเฟ้อเหิมกับหญิงกับชายทั้งหลายราคาตัณหากินไม่พออันนั้นละมาเผาไฟมาเผาเจ้าของให้เป็นไฟไปหมดด้วยความทะนงตัวว่ามีเงินมีทองไปเที่ยวว่าจ้างอันนั้นน่าจ้างอันนี้เอาเงินนี้ไปจ้างแล้วความจ้างนั้นละเข้ามาเผาเจ้าของ ดังที่มีในชาดกนะ เศรษฐีสามสกุลสกุลนี้มีแต่สกุลลืมตัวมีเงินถึงขั้นว่าเศรษฐีแต่ลืมตัวคนอื่นเขาก็มีแต่เขาไม่ลืมตัวก็ไม่เรียกว่าเศรษฐีลืมตัวเศรษฐีสามสกุลนี้ลืมตัว ก่อความเดือดร้อนให้คนในบ้านในเมืองไปที่ไหนเศรษฐีสามสกุลนี้ไปที่ไหนก่อฟืนก่อไฟเผาลูกเผาเมียเผาผัวเขาไปหมดไปว่าจ้างอะไรที่จ้างลูกจ้างหลานมามาเป็นผัวเป็นเมียก็ไฟไหม้ไปเลยไหม้ไปเลยโจกระทั่งเขาจะตามฆ่าเพราะมันเดือดร้อนกันไปหมดคนสามสกุลเศรษฐีสามสกุลนี่ไปไหนเป็นไฟเผาโลกไปเลยไปเลยเขาจะตามฆ่าล่ะที่นี่นะก็คนทั้งเมืองมันเดือดร้อนเพราะคนสามสกุลนี่มันจะทนได้ยังไงหัวใจคนด้วยกันนะอยู่ด้วยกันรักกันอยู่นี่ผัวเมียฝากเป็นฝากตายต่อกันกลายมาเป็นข้าศึกต่อกันไปรักคนอื่นเถียนเนี่ยผัวก็ไปรักหญิงอื่นผู้หญิงก็ไปลากชายอื่นเดียนแตกแยกจากกันนี่ความเล่าลานก็ขึ้นแล้วในจิตไฟก็ขึ้นที่นี่ก็ตามฆ่าแล้วนั่นนี่ตามตำรานั่นเนี่ยเอาตำรามาพูดนะเขาตามฆ่าอยู่ไม่ได้เลยเศรษฐีสามสกุลนี่ไปที่ไหนเหมือนเขาว่าเขาประกาศกันหมดไว้สกัดลัดต้อนว่าเศรษฐีสามสกุลไปไหนให้ฆ่าเลยเขาว่างั้นนะเอาไว้ไม่ได้เศรษฐีสามสกุลนี้จะทำโลกให้พินาศแน่ๆมาสกุลใดก็ตามมีความสงบร่มเย็นมากน้อยถ้าเศรษฐีสามสกุลนี้ไปเป็นไฟเผาไปเลยเผาไปเลยเอาไว้ไม่ได้เขาตามฆ่านั่นที่นี่เพราะจากนั้นแล้วก็ตายนะที่ชวนเฉินตี้เขาได้ฆ่าอะไรหรือไม่ได้ตำราท่านก็บรรยายไปมากแต่เราไม่ดูไปมากดูแต่จุดสำคัญที่ว่าเศรษฐีสามสกุลนี่ไปไหนนี่เขาตามต้อนคนทั้งเมืองตามฆ่าเพราะมันเอาไฟเผาคนทั้งเมืองไปที่ไหนเอาไฟไปทางนั้นนะทีนี้เอามาสรุปเลยเศรษฐีสามสกุลนี่ตายนะสามสกุลนี่พอตายลงไปแล้วนี่ลงไปก้นนรกนี่เอาตำรามายันนะเราไม่ได้พูดสุ่มสี่สุ่มห้านะพอตายแล้วเนี่ยนี่ผิวนรกปากนรกอยู่เนี่ยลงจากตกนรกลงจากผิวนรกนี่ไปถึงก้นนรกนะ 60,000 ปีเสวยมหันตทุกข์ไปตั้งแต่ผิวนรกจนกระทั่งถึงก้นนรก 60,000 ปีแล้วไปอยู่ที่ก้นนรกอีก 60,000 ปีนะแล้วก็ขึ้นมาอีก 60,000 ปีอยู่อย่างนี้เป็นเวลาตั้ง6เท่าไหร่ในตำราเราลืมเสีย3 6 18อะไร180,000ปีมันหมุนของมันอยู่อย่างนี้เพราะอำนาจแห่งการไปทำลายจิตใจของคนทั้งเมืองความเดือดร้อนของเขาก็กลับมาเป็นไฟเผาหัวใจคนนี้ให้เป็นบาปเป็นกรรมอย่างมหันต์ทีเดียวนี่เวลาขึ้นมาจากนี้ก็6ปีมาถึงผิวนรกแล้วมาอยู่ผิวนรกนี่ไม่ได้พูดท่านแสดงว่าทุสนะโสคือคาถานี่เต็มแต่ได้แต่ต้นคาถาคำเดียวลงแล้วนะทุตตุชีวิตะนชีวิมหาเยสโนนัตดัมหาเซฟวิชมาเนสุโพเคสุดีปังรากัมหิอัตโนนี่แหละคำว่าทุนะแล้วต่อกันไปยาวขนาดนี้แล้วนะเวลาสวดนี่ได้เพียงทุอันเดียวต้นคำต้นคำเดียวอันนี้ยังมาได้เลยนรกฟาดจมลงไปแล้วเนี่ยทุได้ทุคำเดียวดุจชีวิตะนาชีวีวิมห้าเยสันโนนารดามหาเซวิชมาเนสุโพเคสุดีปังดากัมหิอัตโนคือขึ้นอุทานด้วยความร้อนความทุกข์มากแสนสาหัสว่าพวกเราทั้งหลายคือสามสกุลนี้นะเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำบุญทำ ทำทานก่อความเล้าลานแก่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดความเดือดร้อนจนกระทั่งเป็นฟืนเป็นไฟกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่นะแปลออกนะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าแล้วเวลาการทำบุญให้ทานไม่สนใจการทำบุญให้ทานกับโลกเขาเลยว่างั้นนะแต่การทำความชั่วช้าละโมบออกหน้าออกตาที่สุดไม่เกินพวกเราสามสกุลนี้นี่แปลออกนะเราพวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าที่สุดนี่แหละแปลออกนะดิดุจชีวิตะเนี่ยทุสะนะโสสะกษัตริย์สัตสัตที่สหัสหัสซานี่คืออะไรคือเอาตัวสอตัวเดียวได้เท่านี้ไม่ได้ได้ต่อไปจมลงนรกแล้วทุได้คำเดียวจมนรกแล้วไม่ได้ทุชีวิตะนะชีวิตผ้าต่อไปให้จบเลยนะตกนรกลงไปอีกแล้วสัตสัตที่วสาสหัสซานี่กับสอตัวเดียวทุสะลงลงสี่บทจับได้คำเดียวไม่ต่อไม่ต่อลงนรกนรกได้ตัวไหร่18,000ปีลงนรก60,000ปี3,618ขึ้นมา60,000ปีอยู่จมอยู่ในนรก60,000ปี3,618,000ปีนี่จมอยู่ในนี่ก็ยังได้ว่าที่นี่เขาก็มาเอาตอนสุดท้าย นี่ขอสรุปเลยว่าก็เมื่อมันทุกข์ถึงขนาดนี้แล้วนะแล้วความสุขความพ้นจากทุกข์นี่เมื่อไรจะมีแก่เราทั้งหลายล่ะเราทั้งหลายคือพวกสามสกุลนี่ล่ะมันแผดมันเผาเหลือประมาณถ้าจะตายจะทิ้งไว้

พูดนั่นกันคือว่าพวกเราทั้งหลายนี่มีชีวิตอยู่อย่างชั่วช้าที่สุดแล้วเวลามีชีวิตอยู่สมบัติเงินทองเราก็มีถึงขั้นเป็นเศรษฐีแต่ไม่สนใจในการทำบุญให้ทานเงินเหล่านี้เอาไปจ้างไปวานหญิงที่ไหนชายที่ไหนมาบำรุงบำเรอจนเป็นไฟเผาเจ้าของลงในนรกลงไปนรก 60,000 ปีจบในนรก 60,000 ปีขึ้นมาอีก 60,000 ปี 18,000 ปีอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วเมื่อไรที่สุดแห่งทุกข์เหล่านี้จะปรากฏนี่ขึ้นปาคาถาที่2นัตถิกุโตโตหันโตนี่นะแล้วเมื่อไรที่สุดแห่งทุกข์จะปรากฏไม่ปรากฏนี่คำอีกคำหนึ่งบอกว่าไม่ปรากฏเพราะความชั่วช้าละโมกทั้งหลายท่านทั้งหลายเหมาทำมาหมดแล้วความถูกทั้งหลายจึงมารวมอยู่กับสกุลทั้งสามสกุลที่ทำความชั่วละโมกนี้ทั้งนั้นเรื่องความสิ้นจากทุกข์นี่อย่าไปหวังหาเลยไม่ว่างี้นี่นะคำที่สองเป็นบาลีตอบขึ้นมานะแล้วที่นี่หมดหวังพอหมดหวังแล้วก็อันที่สามนี่โซอะไรลืมซะเราถ้าพูดเร็วๆนี่มันลืมถ้าพูดธรรมดาระลึกได้หมดคาถานะแต่ท่านละจำมาเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะพอออกจากที่สามนี่แล้วว่า เมื่อหมดหวังที่ว่าความทุกข์จะไม่มีเวลาสิ้นสุดนี้แล้วล่ะถึงการเวลาสิ้นสุดนั้นนะจะมีเวลานานแสนนานถึงจะนานเท่าไหร่ก็ตามเขาว่างั้นนะอย่างไรเราพ้นจากนรกนี่ถึงจะนานแสนนานก็ตามเมื่อมีทางพ้นได้เพราะหมดอำนาจแห่งกรรมเพราะกรรมก็อยู่ในกฎอนิจจังถึงไม่เปลี่ยนเร็วก็เปลี่ยนช้าเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นกรรมไปทีนี้เมื่อเราพ้นจากนรกนี้แล้ว ก็ขึ้นละโซฮังนูนาอิโตกันวาโยธาลัทธิมันเอาแป้ไปเลยนะเรานี้นะเมื่อรับพ้นจากนรกนี่แล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์เราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดนั่นฟังที่เขาเจ็บเขาแสบในเวลาเขารับความทุกข์เพราะการสร้างบาปสร้างกรรมของเขามามากต่อมากแล้วเราพ้นจากนรกนี่แล้วเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่ประมาทอย่างเด็ดขาดจะเป็นผู้เต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมการทำบุญให้ทานเราจะทำอย่างสุดหัวใจเราอย่างแน่นอนนู่นนะฟังสิพอพูดแล้วมีลักษณะสัตว์นรกก็มียิ้มเหมือนกันพอพูดแล้วประหนึ่งว่าเขาจะพ้นจากนรกในวันนี้นะวันพรุ่งนี้เขาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ลักษณะเป็นอย่างนั้นเขามีลักษณะยิ้มว่าวันพรุ่งนี้เขาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาจะได้สร้างทำบุญให้ทานเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมใจที่เขาทุกข์มากที่สุดการทำบุญเขาก็จะทำให้สมใจกันเพื่อจะระงับดับกันไปได้นี่ที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์นะแต่หลวงตาไม่ยกคัมภีร์มายกบาลีมาละหากว่าเลี้ยงธรรมดายกก็พูดได้แต่เวลานำมาพูดเร็วๆอย่างนี้มันพูดไม่ทันแปลเอาเป็นภาษาไทยเลย นี่พอเป็นกติตัวอย่างแก่เราทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนะถึงเราไม่ทุกข์มากขนาดนั้นความทุกข์ประจำเราทุกคนทุกท่านนี้เราก็ไม่พึงปรารถนาเรายังอยากได้สุขเยียบหัวทุกข์นี่ไปอีกยังพากันสร้างคุณงามความดีตามกำลังศรัทธาของตนบุญไม่ไปไหนบาปไม่ไปไหนร่างกายตายแล้วส่วนดินเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเป็นลมส่วนไฟไฟส่วนบาปกับบุญติดกับหัวใจไปใครสร้างจะสร้างที่รับที่แจ้งไม่สำคัญสร้างบาปก็ดีสร้างบุญก็ดีสร้างแล้วจะเต็มอยู่ในหัวใจเข้ามาอยู่ในหัวใจเพราะใจไม่ตายให้ระวังอันนี้ให้ดีนี่เวลา พ้นจากนี้แล้วพลิกตัวได้เป็นคนดีคนดีแก้ตัวบำเพ็ญความดีงามขึ้นไปใจดวงไม่เคยตายนี่แหละแล้วพลิกตัวมาเป็นคนดีคนดีจนกลายไปเป็นเทวดาเทวบุตรเทวดาไปสวรรค์ชั้นผมก็พวกเคยตกนรกแล้วมีจำนวนน้อยเมื่อไรพวกที่ไปตกนรกไปสวรรค์นี่มันขึ้นเหมือนขึ้นบันไดมันตกนรก

0: ไม่ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมอยู่นั่นทีนี้ก็พวกนี้แหละจิตมันไม่ศูนย์นะที่พอฟื้นตัวได้ก็บำเพ็ญตัวเองไปสวรรค์สวรรค์6ชั้นไปได้หมดด้วยอำนาจแห่งบุญจนกระทั่งพรหม16ชั้นไปได้จนกระทั่งถึงนิพพานไปได้ด้วยอำนาจแห่งการสร้างความดีแต่การสร้างความชั่วจมได้ให้จำเอานะคำนี้นะจมได้ด้วยกันนั่นแหละสร้างความดีเอาถึงที่สุดวิมุตติผ่านได้เอาความดีนี้มาลบล้างความชั่วทั้งหลายมันอยากทำอยากทำอยากทำแล้วมันก็มาเป็นภัยต่อตัวของเราอยากทำมากเท่าไรเป็นภัยเท่านั้นเผาเราทั้งเป็นทั้งตายมีอย่างหรือเอาปัดนี่แหละเรารับผิดชอบเราเวลามีชีวิตอยู่นี่นะเวลาตายแล้วใครจะมารับผิดชอบนอกจากนิยมตามมันสมมุตินิยมกันพอคนตายแล้วก็นิมนต์มาพระมากุศลธรรมามาติกามันก็ว่ากันไปอันนี้ต้นเหตุที่จะให้กุศลธรรมะเราก็เรียนมาแล้วเรารู้แต่ไม่พูดให้มันยืดยาวไปมันมีต้นเหตุเป็นมากุศลธรรมะก่อนหน้านั้นไม่เคยมีพระบากุศลธรรมานะเมื่อมันมีต้นเหตุแล้วก็เลยเวลาคนตายแล้วนิมนต์พระไปปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านนี้เวลาพาไปเขาก็ถวายนั่นถวายนี้เลยพาเลยไปบางสกุลพาเลยไปมาติกาเลยอยากให้คนตายทั้งเมืองจะได้กุศลาวันร่างค่ำมันจะร่ำรวยไปเสียเข้าใจไหมล่ะนี่แหละมันเป็นมันเปลี่ยนมาอย่างนี้นะความจริงท่านไม่ได้เป็นคือท่านนิมนต์พาให้ไปดูปงอนิจจังทุกขังอนัตตามันทำไมมันรักนักรักผู้หญิงนั่นน่ะเข้าใจไหมเวลาตายแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นให้พระไปปรงธรรมสังเวชถ้าไปปรงเอาไปปรงมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีนะตำราทำไมไปปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะปล่อยวางทำไมยังกินไม่ได้นอนไม่หลับไปลากผู้หญิงที่คนที่มันตายแล้วนั้นมันสวยงามมากถ้าท่านถ้าว่ามันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ตายมันจะเป็นเช่นไหนล่ะเราจะไม่สลบต่อหน้าศพมันนี่เหรอวะมากินข้าวไม่ได้นะมาแต่ดีพระกั้งก่อนไม่มีแง่มีงอนมี เหลี่ยมหลายสันพันคมเหมือนพระปัจจุบันเข้าใจไหมพระปัจจุบันต้องนับหลวงตาวัวด้วยนะมาเป็นยังไงจะดีฉันจะหันไม่ได้เป็นยังไงจึงฉันไม่หันไม่ได้พระองค์นั้นไปไหนจะหันไม่ได้ถ้าไปถามดูเป็นยังไงรักผู้หญิงฉันจะหันไม่ลง มีในตำราเราก็มาพูดแล้วพระก็คราวนี้ก็เลยเอาศพนั้นออกประกาศนะก็ดีอย่างหนึ่งให้เด็กคนทั้งหลายได้เห็นตั้งแต่เริ่มตายเน่าพอให้ดูจะเกิดความสลดสังเวชพระที่ฉันจะหันไม่ลงจะสำเร็จพระอรหันต์นู่นนะไม่ใช่เล่นนะเข้าใจไหมเออนี่แหละการไปนิมนต์พระไปกุศลมาติกามีต้นเหตุเป็นมาอย่างนี้นะท่านก็เลยนำพระไปกุศลมาติกาเพื่อไปโปร่งธรรมสังเวชแต่มันไม่ไปโปร่งที่พระทุกวันนี่ขันตายแล้วก็มีไหนยอมให้กุศลธรรมาถวายธรรมากี่บาทมันไปเงินมันไปคนละแบบซะเลยเนี่ยกิเลสมันพลิกไปไหนถวายธรรมากี่บาทยอมนี่กิเลสมันพลิกกว่านั้นแทนที่จะพิจารณาถึงเรื่องอธิจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางมันเลยกลับถวายธรรมะกี่บาทไปเข้าใจพากันเข้าใจแล้วนะวันนี้เทศได้ฟังยอบอย่างนี้เทศเหนื่อยถ้าเทศไปนานๆมันก็เหนื่อยหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่หลวงตามาเยี่ยมวัดใหม่ท่านสร้างวัดใหม่ขึ้นมาเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญสมณธรรมให้จิตใจเจริญรุ่งเรืองแล้วมีความสงบร่มเย็นไฟอยู่ที่ใจถ้ากิเลสเข้าไปในหัวใจใจเป็นไฟไปเลยเป็นทุกข์มากถ้าทำเป็นน้ำดับไฟเข้าสู่ใจจะระงับดับความทุกข์ทั้งหลายลงนั่นแหละนี่การแสดงธรรมวันนี้ ก็เห็นว่าสมควร แก่ท่าแก่ขันแก่การเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเลยไม่ทราบประเทศเมื่อไหร่อยู่เมื่อไหร่ ขึ้นไปเลยเดียวท่านสงบนี่ก็เป็นพระวัดป่าบันตาลนั่นเนี่ยเป็นลูกวัดป่าบันตาลลูกวัดป่าบันตาลมาอยู่ที่นี่เห็นว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นเครื่องดึงดูดให้เรามานะถ้ามาปฏิบัติแล้วแหละแนวจ้างเราก็ไม่มาเข้าใจไหมไม่ธรรมดาละจ้างเราก็ไม่มาเราไม่เห็นแก่เงินยิ่งกว่าธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วถึงกันทันทีเจอคนก็มามากนะวันนี้นะดีดีมาจากทุกทิศทุกทางนะนั่นทองคำก็ได้เป็นกิโลกิโลมันของเล่นอะไรทองคำนี่ได้นี่เป็นกิโลตั้งแต่ตื่นนอนเราค้นหาทองคำตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งป่านนี้จึงมาเจอกันนี่นะวันนี้สมหวังแล้วปักสมหวังแล้วนี่เนี่ยได้ทองคำหนึ่งกิโลแล้วเนี่ยหาตั้งแต่มื้อเช้าจนป่านนี้นะมาเจอแล้ว คณะลูกศิษย์หลวงพ่อสงบมนัสสันโตกราบน้อมถวายทองคำ1กิโลกับ9บาทแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวด้วยเสียง9นะทองคำ1กิโลกับ9บาทนี่เอาละเข้าใจกันโธ่โธ่โธ่โธ่โธ่พอนั่งขึ้นมาไม่ทราบว่าก้นได้ถึงสมาธิหรือยังไม่สมาธิปากออกก่อนแล้วเนี่ยปากออกก่อนแล้วแหละเลยไม่ทราบว่าจบเมื่อไหร่มันจะตายแล้วหยุดเองอะไรอีกเนี่ยนี่อะไรนี่นะว่ามาวางนี่อะไรกันเนี่ยเนื้อที่นี่เนื้อที่ที่นี่แล้วที่นี่เท่าไรเนี่ย
1: อันนี้
0: สามสิบเก้า
1: ไร่กว่า
0: สามสิบเก้าไร่แล้วมอบให้ใครล่ะนี่ให้เจ้าอาวาสนะเอาเจ้าอาวาสไปนั่นแหละเอาไปอันนี้โทษนั่งเหนื่อยปวดแข้งปวดขามันปวดแข้งปวดขาเป็นยังไงล่ะพี่น้องทั้งหลายยังไม่เคยเห็นน้องตะบัววันนี้ได้เห็นแล้วหน้าวันนี้นะทุกอย่างออกสนามแล้วเนี่ยออกบนเวทีแล้ววันนี้ดูเอานะพากันยิ้มไหมล่ะนั่นน่ะหรือมีแต่หลวงตะบัวยิ้มคนเดียวหน้าแห้งขายหน้านะพี่น้องทั้งหลายมายิ้มรับขายหน้าหลวงตะบัวกับกรุงเทพมาได้แล้วยิ้มหรือยังอ่ะพวกนี้ไปทุกแบบเลยไปได้ทุกแบบเฮ้ยอะไรมาเขาว่ามา
2: ตาเจ้าขาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รวมใจจำนวน 14,000 บาทเจ้าค่ะน้อมถวายเป็นเครื่องมือแพทย์เจ้าค่ะ
0: เออเอาเลย
2: แห่งการถวายเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าสามารถยกจิตขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆได้ทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและเด็กป
0: ั
2: จจ
0: ุ
2: บ
0: ัน
2: ได้โดยไม่ต้องกำหนดจ
0: ิ
2: ตแพ้แต่ประการ
0: ใ
2: ดนั้นการ
0: บ
2: ริเท
0: ิ
2: ร์น
0: ิ
2: พพาน
0: ั
2: ป
0: ั
2: ชโยโ
0: ห
2: ต
0: ุ
2: เจ้าค่ะ
0: พอใจพวกนี้ยังไม่กลับไปหาว่าอีกไปปีประตูไว้ก่อนนะเดี๋ยวพวกนั้นจะออกไว้ก่อนให้รีบไปหาฟังไหมล่ะออกทุกแบบออกได้ทุกแบบเนี่ยน้ำอะไรจะน้ำอะไรบ้างเอาก็จะถวายอะไรก็ถวายก็มานี่สองโมงครึ่งแล้วทุกคนมากนะวันนี้นะมาวันนี้คนรู้สึกว่ามากนะ
3: คนพื้นที่ครับไม่เคยเห็นครับอยากเห็นคนพื้นที่ก็สั่งไว้ว่าหลวงตามาให้บอกด้วยครับหมู่สองหมู่สาม
0: เขาไม่เคยหลวงตา
3: ครับ
0: คนพื้นที่มากๆเขาไม่เคยหลวงตาเขาอยากเห็นหลวงตาก็เข้ากันได้กับหลวงตาก็อยากเห็นเขาเหมือนกันนะเนื้อต่างคนอยากด้วยกันเห็นกันเหมาะแล้ววันนี้นะจะในทีวีรู้จะเห็นทั่วประเทศไทยนะในทีวีนะ
3: ครับ
0: ทีวีจะออกเห็นกันทั่วประเทศไทยแล้วนะส่วนอย่างนี้จะเห็นเป็นที่นะไหนบ้าง
3: เขาก็รับครับรับการดาวเทียมจากบ้านตาครับ
0: เหรอ
3: โยมสมชายเล่าให้ฟังว่าดูหลวงตาอยู่ทั้งคืนครับ
0: ไหนว่าไง
3: เขารับทีวีจากบ้านตากนะครับจานดาวเทียม
0: เ
3: ห็นแต่ในทีวี
0: เห็นอยู่เหรอ
3: ครับ
0: เขาก็เห็นอยู
3: ่ครับ
0: โอ้ถ้างั้นเขาเห็นก่อนแล้วเรามานี่ก็มาเซ่อไปงั้นเขาเห็นก่อนแล้วเราจึงมาทีหลังก็มาแบบเซ่อไปงั้นเลยโอ้ก็ดีนี่ภูเขาอยู่ติดนี่นะไม่ได้ห่างกันประมาณสัก4กิโลหรือว่าไงฮะสัก 3-4 กิโล
3: ครับ
0: มองดูแล้วพวกสัตว์ป่ามีเยอะไหม
3: ครับบนเวนี่มีหมูป่าครับมีหมูป่ามีสัตว์ป่าแต่สัตว์ใหญ่ๆมันป่ามันเล็กครับสัตว์ใหญ่ๆไม่มีมีพวกหมูป่าพวกสัตว์ป่า
0: ฟากทางโน้น
3: ครับ
0: ถ้าทางโน้นก็เป็นบ้านคนเหรอ
3: ครับ
0: ฟากเขาทางโน้น
3: ครับบริเวณมีบ้านอยู่2บ้านแต่ส่วนใหญ่มันเป็นไร่เป็นพืชไร่หมดครับ
0: ทางฝั่งโน้นนะ
3: ครับ
0: โอ้
3: แต่ถ้าขึ้นไปบนเขานี่ป่าไม้เขาดูแลอยู่อุทยานแห่งชาติเขาควบคุมเขาอยู่ครับ
0: วันนี้ก็สมใจละวันนี้นะบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็อยากเห็นหลวงตาบัวเพราะยังไม่เคยเห็นก็มีไอ้หลวงตาบัวมาขึ้นธรรมาสน์ไม่ว่าไม่ทราบว่าได้นั่งหรือไม่นั่งเทศแล้วออกแล้วพอดีกันเนี่ยผมมาไม่ทราบว่านั่งหรือยังไม่นั่งออกแล้วเทศออกแล้วเมื่อวานหรือวันเทศนะเว้นแต่เมื่อวานไม่ได้เทศนะเมื่อวานนี่ไปที่นะไม่ได้เทศวันนี้มาเทศที่นี่เรื่องเทศเนี่ยมันพิลึกเทศนึงออกหน้าออกตาเลยเกิดเนื้อที่เกิด
3: เนื้อที่ฝั่งนี้50กว่าละ60ไร่ครับ
0: 50
3: ครับประมาณ60ไร่ครับ
0: ฝั่งนี้50
3: ครับ
0: แล้วฝั่งทางโน้น
3: ฝั่งนู้น117ไร่ครับ
0: ฝั่งนู้น117ไร
3: ่ครับ
0: เออคำมาฝั่งนี้หมายถึงว่ามีถนนผ่าน
3: ครับ
0: ทางโน้นก็เป็นไร่ทางนี้ก็เป็นไร่ใช่ไหม
3: ครับ
0: เอาอยู่อันนี้เอาไว้ทั้งหมดนะอันนี้เอาไว้ทั้งหมดถ้าถูกใจชายสารเอาไว้ทั้งหมดเลยอันนี้ถวายอาจารย์ต้องก็ยกให้ท่านไปเลยสิเข้าใจไหมอ่ะยกถวายท่านไปเลยเนี่ย
3: ถวายหลวงตาครับ
0: เนี่ย
3: ขอถวายหลวงตาครับ
0: อ
3: ะไรหลวงตาเนี่ยในทางล
0: ู
3: ก
0: ศิษย์ตกลงเราก็เอาคืนก็ให้ไปแล้วถวายคืนเราก็เอาคืนเอาไปเอาคืน
3: เขาถวายน้ำปลาด้วยครับตรงน้ำปลาตาหน่อไม้เขาขายถวายน้ำปลา30ลังครับ
0: 30ลัง
3: ครับ
0: เออ30ลังเนี่ยเอาไว้นี่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นธรรมแล้วถึงกันเลยนี่ต่อไปนี้ก็จะปลูกต้นไม้นะ
3: ครับ
0: ปลูกต้นไม้เป็นร่มเงาเลยสบายสบายให้ภาวนากุฏิเล็กๆเป็นกระต๊อบกระต๊อบเหมาะแล้วนั่นภาวนากระต๊อบกระต๊อบเหมาะรู้ฟ้าระลาบระลาบของผู้ฟ้ามันเข้ากับธรรมไม่ได้นะธรรมเราอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดกระต๊อบกระแก๊บที่ไหนได้ทั้งนั้นธรรมการปฏิบัติสะดวกภาวนาสะดวกคอนั่นรู้ว่าผู้หัวว่ามีแต่เรื่องกิเลสนะอะไรก็ตามเอไอเราวัตถุขึ้นก่อนแล้ววัตถุขึ้นก่อนแล้วเหยียบธรรมไปแล้วเหยียบธรรมไปแล้วไม่เป็นท่านะให้ทำออกก่อนสินี่เรามานี่ดูแล้วกุฏิกระต๊อบกระแตบเราพอใจแล้วนั่นหลักที่อยู่ของผู้จะบรรจุธรรมมรรคผลนิพพานจะขึ้นที่ใจจากสถานที่อย่างนั้นไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจะยากนะแล้วสำนักนั่นเราว่าไงล่ะสำนักเก่าเป็นไงให้อยู
3: ่มีพระอยู่ครับ
0: มีพระอยู
3: ่ครับ
0: ที่ดีก็เหมาะแล้วเนี่ยแล้วในภูเขานี่มีคนอยู่เปล่าเขาห้ามไม่คนอยู
3: ่ห้ามครับมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาจะตรวจตลอด
0: ต้องรักษาไว้ด้วย
3: ครับรักษาไว้
0: เรียกป่าสงวนรักษาเอาไว้ เราจันหมดแล้วล่ะเราจันได้ออกไปจากนี้เราก็กลับละมีอะไรอยู่ไหมไม่มีนะไม่มีละจากนี้จะลาพี่น้องทั้งหลายกลับกรุงเทพสอนท่านทำละพากันอยู่ผาสุกเย็นใจการภาวนาพุทโธให้ติดกับใจบ้างนะนะพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆให้ติดกับใจจะสง่างามตลอดนะใครมีพุทโธติดใจสง่างามมากนะเอาละพอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ำหรับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้มีปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตา
2: เอาว่ามา
1: เอาเลยนะครับ
2: เ
1: ออปัญหาจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งเมื่อตั้งมั่นดูรู้อยู่ที่จิตจะเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปถึงที่สุดของอารมณ์เหล่านั้นก็แค่นั้นดับทั้งหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เหลือแต่ความรู้ว่างที่ใจเท่านั้นจากนั้นลูกจึงตั้งสติรู้อยู่ที่ว่าว่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดอะไรดับไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงให้เราดูถึงจุดนี้แล้วมันก็จะรู้ด้วยสติกับจิตนี้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่าง
2: ๆ
1: เราเอาสติจ่อที่จิตว่างอย่างนี้จะถูกหรือผิดอย่างไรเพื่อปราบพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะหลวงตาปวดแน่นอนลูกด้วย
2: ความพ้นทุกข
1: ์ก็เขาตั้งมั่นแล้วก็รู้อยู่ที่จิตเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนไปถึงที่สุดของอารมณ์เหล่านั้นก็แค่ดับทั้งหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เหลือแต่ความรู้ว่างใจเท่านั้นจากนั้นจึงตั้งสติรู้อยู่ที่ว่าว่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดอะไรดับไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงให้เราดูเจ้าค่ะถึงจุดนี้เราหมั่นรู้ด้วยสติกับจิตนี้ตลอดยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเราเอาสติจ่อที่จิตที่ว่างอย่างนี้จะถูกผิดอย่างไรเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเจ้าค่ะหลวงตาโปรดแนะนำ
2: จะพูดถูกผิดประการใด
1: ครับ
2: เพื่อความพ้นทุกข์หรืออะไรวะ
1: ครับเขาพิจารณาอย่างนี้ครับ
2: นี่ที่พิจารณานี่เรียกว่าถูกต้องแล้วนี่แหละที่ว่าถ้าเอาสติต่อลงไปที่จิตจิตนี่เป็นมหาเหตุเกิดตลอดเวลาโลกธาตุนี้เกิดจากอันนี้เป็นตัวเป็นผู้ให้ความหมายดีชั่วทั้งหลายแล้วก็ก่อความเดือดร้อนเสียหายมาใส่ตัวนี่ถ้าไม่มีสติมันคิดของมันอย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้เป็นโรงงานใหญ่ของวัฏจักรความหมุนเวียนของจิตแล้วก็เพื่อความเกิดตายเพื่อความทุกข์ความลำบากพัวพันไปตามกันนั่นแหละนี่เรียกว่าจิตนี้เป็นมหาเหตุมหาเหตุอันนี้ในเบื้องต้นเป็นเรื่องของกิเลสทำงานแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจทำยังไม่เข้าไปเจาะกันก็ไม่มีเรื่องของธรรมคือคำว่ามหาเหตุมีทั้งเหตุมีทั้งของกิเลสทั้งธรรมอยู่ด้วยกันแต่ธรรมเริ่มแรกนี่ธรรมจะยังไม่ค่อยเข้าได้แสดงตัวนะมีแต่กิเลสเป็นเจ้าใหญ่ในตัวอยู่ภายในจิตใจทีนี้พอจิตสติแล้วตั้งลงไปนั่นเรียกว่าให้ดูจิตตัวเองที่เป็นมหาเหตุพอดูนี่แล้วความคิดผิดถูกดีชั่วมันจะแสดงออกมาจากนั้นแล้วทีนี้มันก็รู้กันพอสติมีเข้าไปความคิดทั้งหลายก็ค่อยหดย่นเข้ามาเพราะสติเป็นเครื่องหักห้ามถ้าจะมีสติแล้วหักห้ามความคิดความปรุงต่างๆได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งการกองเป็นความคิดดีที่ชั่วคิดอะไรผิดนี่ปัดออกทันทีคิดถูกเสริมขึ้นมานั่นที่พูดอย่างนี้นี่ถูกต้องแล้วนะ
1: คร
2: ับนี่ถูกต้องแล้วเพื่อความพ้นทุกข์ก็จะหนีจุดนี้นะ
1: คร
2: ับให้พิจารณานี่ความพ้นทุกข์จะอยู่ที่นี่เพราะทุกข์อยู่ที่นี่พ้นทุกข์พ้นที่นี่เองพ้นที่จิตที่เป็นตัวมหาเหตุด้วยการพินิจพิจารณาเรียกให้ชื่อว่าทางด้านจิตตภาวนาถูกต้องแล้วขอเอาเท่านั้นไม่เอามากแล้วนะ
1: คนที่สองครับ
2: คนที่หนึ่งนี่รู้สึกว่าสำคัญอยู่มากนะนี่คนที่หนึ่งนี่สำคัญอยู่มากเอาว่าไป
1: ครับคนที่สองครับดิฉันนั่งสมาธิขณะที่จิตเป็นสมาธิไม่ได้คิดอะไรก็ได้ยินเสียงในสมาธิบอกว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี
2: ่ฮะธาตุทั้งสี
1: ่ให้พิจารณาธาตุทั้งสี
2: ่ถูกต้องแล้ว
1: ดิฉันกำลังจะเริ่มพิจารณาก็ได้เห็นอวัยวะภายในตับไตไส้พุงฉันรู้สึกตกใจเพราะไม่เคยเห็นก็ถามออกไปว่าเห็นแล้วได้อะไรภาพนั้นก็หายไปฉันควรจะทำอย่างไรเจ้าคะและที่ทำอยู่นี้ไม่ได้เป็นการส่งจิตออกนอกใช่ไหมคะฉันกราบขอ
2: พิจารณาอย่างนั้นแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรมันก็ได้สิ่งที่พิจารณาอยู่นั่นแหละเข้าใจเหรอ
1: คร
2: ับ นั่นแหละมันได้มันเสียอยู่กับการพิจารณานั่นแหละถ้าพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าได้ ได้อาจได้ทำได้คติตัวอย่างอันดีงามก็มาใช้อันนี้ก็ดีลองกันลงมาอยู่เนาะ
3: ไม่เป็นเรื่องเขาถามว่าไม่เป็นเรื่องจิตส่งออกนอกนะครับคนที่สองนี่ครับจิตเห็นกับใจถูก
2: ส่งออกนอกส่งไปไหน
3: ไม่ที่เขาถามเนี่ยเขาก็กราบเรียนถามว่า
2: พิจารณาร่างกายเหล่านี้นั้นเรียกว่าไม่ออกนอกละอยู่ในวงอริยสัจ
3: ครับ
2: เข้าใจเลยอริยสัจเป็นเครื่องตัดสรู้เป็นเครื่องบรรลุธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสออกเพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ผิดไม่ออกให้อยู่ในวงยิ่งอยู่ในวงจักรกายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะแตกกระจายไปมากนะใครพิจารณาเรื่องร่างกายให้มากเข้าไปเวลาพิจารณานะเวลาสงบไว้สงบตีตรอมจิตเข้ามาด้วยสติให้มีความสงบเย็นพอสงบแล้วเราออกจากความสงบทางใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องร่างกายเป็นสำคัญมากเมื่อพิจารณาร่างกายความรู้แปลกๆต่างๆมันจะพิสดารออกไปอันนี้ถึงเรียกว่าไม่ออกก็ออกไปหาอริยสัจออกก็อยู่ในร่างกายไม่เรียกว่าออกเข้าใจไหม
3: คร
2: ับ มาไป
3: คนที่สามครับเขามีคนที่สามนี่เขาพิจารณาสามวิธี
2: ฮะ
3: เขาพิจารณาการภาวนาสามวิธีเขาเรียนถามมาว่าวิธีที่หนึ่งผมนั่งท่องพุทโธพร้อมกับมองร่างกายภายนอก
2: ท่องไป
3: ครับนั่งท่องพุทโธพร้อมกับมองร่างกายภายนอก
2: พร้อมกับ
3: มองร่างกาย
2: มองร่างกายภายนอก
3: ตั้งแต่ช่วงคอลงไปถึงขานั่งไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแต่ร่างกายเท่านั้นถ้าเป็นวิธีนี้ผมจะรู้สึกว่าจับแต่ร่างกายแล้วก็ไม่เคยพิจารณาให้เป็นซากศพอะไรเลยในบางวันก็จะจับอวัยวะบางส่วนไปเลยเช่นมือที่ซ้อนอยู่บนตักหรือปลายจมูกแต่ก็ไม่เคยมองเห็นร่างกายเหมือนตาเนื้อ แต่ไม่เคยมองเห็นร่างกายเหมือนตาเนื้อเป็นแต่เพียงความรู้สึกเท่านั้นนี่วิธีที่หนึ่งนะครับ
2: เป็นวิธีที่หนึ่งที่สอง
3: วิธีที่สองผมจับความรู้สึกตามลมหายใจพร้อมกับท่องพุทโธเหมือนว่าผมบังคับลมให้มันละเอียดคือมันละเอียดลงจริงแต่เหมือนผมบังคับมันแล้วพอนานๆมันก็จะหดสั้นมากเหมือนเข้าม ันหดสั้นมาก
2: เ
3: หมือนเข้าไปแค่ช่วงยอดอกหรือหายปลาลมหายใจก็สั้นนี่วิธีที่สองครับวิธีที่สามผมจะใช้คล้ายจินตนาการว่าตัวเองอีกคนหนึ่งนั่งซ้อนอยู่ในกายนี้แล้วมองร่างกายทะลุออกมาเหมือนร่างกายเป็นถ้ำหรือถุงที่ครอบอยู่ครับนักวิชาการเรียนถามว่าผมควรฝึกทางใดวิธีใดดีที่สุด
2: อันนี้ก็บอกเฉยๆวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามความจริงก็เป็นอาการของจิตที่เที่ยวเดินอยู่ตามสารพันร่างกายหรือตามวิธีการต่างๆที่เขาเล่ามานี่นะมันเป็นอาการของจิตนั่นแหละแต่เรียกว่าที่ที่หนึ่งที่สองที่สามไปเฉยเราจะเอามากำหนดมาพูดมาเป็นอารมณ์นะวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามเหล่านี้เป็นอาการของจิตอันเดียวกันที่มันพิจารณาไปแล้วแต่มันจะถนัดตรงไหนเวลาใดมันก็ออกของมันไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ผิดแต่วิธีที่หนึ่งที่สองที่สามไม่จำเป็นจะต้องว่าพูดแหละนะ
3: ครับ
2: มันวิ่งมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่มีอะไรอีกอ่ะ
3: คนที่สี่ครับมาคนที่สี่ถามครับ
2: ห
3: นูพยายามมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกจิตใจข้างในมีความปลอดโปร่งและมีปิติออกมาจากภายในแต่อยู่ๆก็มีจิตเป็นอกุศลมาแทรกในตัวบ้างก็เป็นคำปรามาสแรงๆว่าพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแต่ในใจเนื้อแท้แล้วหนูมีแต่ความสำนึกในพระมหากรุณาพระเมตตาของพระพุทธองค์แล้วกลัวตัวเองล่วงลงนรกพยายามไม่ใส่ใจมันก็เหมือนยิ่งอยากท้ากับมโนสำนึกหนูพยายามวางจิตเป็นอุเบกขาจิตว่านี่ไม่ใช่จิตเราหนูไม่มีเจตนาอย่างนี้จริงๆแต่มันไม่สำเร็จไม่ทราบว่าหนูควรจะเจริญสติอย่างไรถึงจะขจัดอกุศลจิตนี้ออกไปได
2: ้เรื่องอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วๆไปนอกจากไม่นำมาพูด ไอ้เรื่องอาการของจิตกิเลสกับธรรมอยู่ด้วยกันมันฟัดกันอยู่ในนั้นนะเมื่อเรากำลังภาวนาพุทโธพุทโธมันไปตีพุทโธออกอย่างนี้ส่วนมากมันมีแต่มันตีพุทโธออกแต่ไม่ได้บอกว่ามันด่าพุทโธเข้าใจไหม
3: ครับ
2: เอออะไรอย่างนี้อาการนี้มันเปลี่ยนกันยาไปถือเป็นอารมณ์ไปแล้วกันม
3: ัน
2: จะเป็นอาการอะไรก็ให้ทราบประจำอาการของมันอย
3: ่
2: าไปถือว่าหลักว่าว่าผิดว่าถูกนั่นถ้าคิดอะไรจะตั้งท่าแล้วมันก็ตั้งท่าสู้เราเข้าใจไหมก็เล่านั่นแหละสู้เราเอ้าเพราะนั่นแหละ
3: คนที่ห้าครับลูกมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากเพียงหมั่นดูอะไรเกิดอะไรดับที่จิตรู้สึกอยู่เช่นนี้บ่อย
2: ๆนะอะไร
3: มันดูอะไรที่จะเกิดที่จิตรู้สึกอยู่เช่นนี้บ่อยๆจิตจะเห็นทุกโทษของการเข้าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งจิตจึงว่าแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ในจุดนี้จะบังคับให้ว่างนานๆก็ไม่ได้ได้เป็นขณะจากเรียนถามว่าการหมั่นเพียรรู้สึกที่กายใจบ่อยๆนี
2: ้
3: การหมั่นเพียรรู้สึกที่กายใจบ่อยๆนี้จะเป็นการประมาทนอนใจที่ไม่ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมเหมือนคนอื่นหรือไม่และการที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกทำงานที่ไหนที่จะดีที่สุดกับเราเราควรจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเจ้าคะหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าคะ
2: ใช่ที่เสียตอบไม่อยากตอบไม่ค่อยสาระอะไรพูดกง
3: ๆครับครับ
2: ที่เกียรติตอบ
3: ครับไปคนที่หกแล้วครับ
2: เนี่ย
3: คนที่หกกับผมปฏิบัติโดยการตามรู้ลมหายใจและกำกับด้วยคำบริกรรมพุทโธทุกคืนกลางวันผมจะตามรู้เวทนาสัญญาและสังขารที่เกิดขึ้นโดยเมื่อเวทนาสัญญาหรือสังขารใดเกิดขึ้นถ้าผมมีสติดีผมก็จะรู้เห็นอาการนั้นขึ้นมาชัดและเห็นเหมือนอาการนั้นๆเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเองและอาศัยอยู่ภายในกายนี้และเห็นว่ากายนี้ก็สักแต่กายจิตลมหายใจอาการต่างๆก็ต่างอยู่ของมันเองในการนั่งภาวนาทุกวันใจมีความสงบบ้างแต่สมาธิไม่ค่อยจะแน่นหนาสักเท่าไหร่แต่สติถือว่าใช้ได้ผมเลยขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าผมควรจะทำสมาธิให้มากกว่านี้เสียก่อนหรือไม่และผมปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
2: ทำสมาธิให้มากดีถ้าจิตสงบแล้วมันจะสะดวกสบายมีทางที่อ่านแต่ทองได้นะ
3: ครับ
2: ทำความสงบแล้วมากดีส่วนมากไม่ค่อยสงบแล้วตั้งพื้นฐานในความสงบแล้วดี
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นล่ะ
3: ครับผม
2: มีฉะนั้นเหร
3: อมีตอนท้ายที่เขาถามมาทั่วไปว่าขอเมตตาฟังคำตอบทางวิทยุนี่แหละครับตอนส่งออกไปนี่แหละครับ
2: แ
3: ล้ววันที่16พฤศจิกายน2547ขอกราบองค์หลวงตาหลานมีปัญหาทางจิตคือหลานได้ฟังเทศของหลวงตาทางวิทยุหลานจึงลองนั่งสมาธิปฏิบัติตามที่องค์หลวงตาบอกนั่งขัดสมาธิหลานก็เริ่มระลึกพุทโธพุทโธพอเริ่มระลึกเท่านั้นไม่รู้ความคิดปรุงมันมาจากไหนหลั่งไหลมาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายจนหลานต้องรีบลืมตาและนั่งดูเจ้าความคิดที่มันเกิดขึ้นแทนพุทโธที่หลานระลึกไว้ตรงกลางอกประมาณ2นาทีที่หลานนั่งลืมตาดูความคิดปรุงที่ปรุงแต่งทั้งหลายอยู่มันอยู่มันก็หยุดหลานจึงรีบเอาพุทโธเข้าแทนที่เข้าไปตรงที่คิดคือกลางอกและนั่งดูพุทโธในขณะนั้นจิตของหลานก็เห็นการแยกกันระหว่างจิตกับกายเป็นการรวมตัวของธาตุที่เกิดภาวะความสมบูรณ์จึงตั้งอยู่ได้ส่วนจิตก็มาอาศัยเกาะอยู่ในก้อนธาตุทุกอย่างแสดงความเป็นจริงของตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนของที่ถูกเปิดออกทั้งที่แต่ก่อนถูกปิดบังไว้อย่างมิดชิดตอนนี้เวลาหลานนั่งภาวนาจิตของหลานจึงเห็นแต่ความไม่จีรังของร่างกายและรู้สึกหวาดกลัวทางข้างหน้าถ้าหลานปฏิบัติต่อไปไม่ได้หลานจึงขอกราบเรียนถามองค์หลวงตาว่า ลานควรจะปฏิบัติต่อไปยังไงจิตหลานขณะนี้ไม่ว่าจะนั่งภาวนาหรือไม่นั่งภาวนาก็ตามไม่เลือกการเวลาสถานที่จิตจะแยกความเป็นจริงให้เห็นไม่ว่าเรื่องของกายของจิตจะเกิดขึ้นให้หลานได้ดูได้เห็นบ่อยขึ้นและถี่ขึ้นหลานจึงขอเมตตาจากหลวงตาควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเจริญก้าวหน้าเพื่อความพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดองค์หลวงตาขอเมตตาอนุเคราะห์หลานด้วยจากหลานผู้คอยความเมตตา
2: เราภาวนาผู้กองมากความคิดการอธิบายยุบย่ามย่ามันจะค่อยสงบไปนะ
3: ครับคร
2: ับพุทโธบอกว่าคิดติดตั้งอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่แสบไปให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาถ้าภาวนาคำบริกรรมมากๆนะ
3: ครับผม
2: อันนี้เรื่องนั้นจะจางไปแต่คำบริกรรมจางเมื่อไรอันอื่นเข้าทันทีทันทีก็นี่เท่านั้นแหละ
3: ครับผมจบแล้วครับ
2: เออจบโลกการภาวนาเนี่ยพิสดารมากคือสติต่อเข้าไปหาจิตคือเป็นต้นเหตุของมหาเหตุมาเท่าไหร่แล้วมันจะรู้เรื่องรู้ราวนี่แตกกระจายไปเรื่อยเลยเพราะการภาวนาจึงรู้เหตุการณ์ได้ดีเพราะต่อเข้าไปมหาเหตุคือมันขวายมันคว้าอะไรก็อะไรพอจับเข้าไปแล้วเรื่องของนั่นจะสงบเข้ามาออกคราวหลังนี่เป็นคำออกเรื่อยเป็นคำล้วนๆไปเลยนั่นมันต่างกันนะความคิดธรรมดากับความคิดที่เกิดขึ้นจากคิดกับภาวนาต่างกันความคิดธรรมดาเป็นความคิดของกิเลสความคิดความรู้ก็เหมือนเกิดขึ้นจากการภาวนานี่เป็นความรู้ก็เหมือนต้องทำเพื่อแก้ตัวเองไปเรื่อยเนี่ยเอาแค่นั้นวันเรานี่ก็พูดนั่นพูดนี่มันก็เป็นเวลางานเหมือนกันไม่อธิบายธรรมะอะไรการตอบครับเป็นคำถามคำตอบนี่ก็เป็นถ้าติดคำไม่ดีอยู่แล้วนะอันนี้ไม่เอามากอ่ะพอ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
4: แล้วก็อยู่ๆก็มาเป็นตาเนี่ยมันก็ทั้งวันที่6ที่7ที่8 6 7 8 9ตาถ้าเป็นตาข้างนี้ทำธรรมดาจะไม่แสดง
5: มาคราวนี้แสดงนานๆจะแสดงทีนึงแต่แสดงมีอาการหนักมากกว่าตานี้ตานี้มันเป็นบ่อยแต่ไม่มากนะแต่ตานี้นานๆจะแสดงทีนี้แต่แสดงแต่ละทีนี้มันมีอาการหนักกว่าตานี้เช่นเมื่อว่าที่6ที่7ที่8เหมือนกันจนแปลกใจทำไมเป็นอย่างนี้นึกว่าจะเป็นปกติไปแล้วไม่ปกติกลับมาเป็นเมื่อวานนี้ก็เงียบมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยใครเรียกว่าเพ่งเจดีย์นะเจดีย์คนหลวงปู่เฮาน่ะใครเรียกอย่างนี้ฮะติดมอเตอร์ไซค์ระเบิดนี่มานั่งยังไปพูดนี้มาพูดองเดียวกับพ่อละนี้อย่ามายุ่งอยู่องเดียวนี่กับพ่อละพาเขาเต็มมัดวัดเต็มวัดเขาเห็นเขามาใกล้แล้วย่ำย่ำกับพ่อเกิดประโยชน์เยอะติดมดเลยข้างบนและข้างล่างติดมดเลยเด้อจับอันนี้ก็จะทันพฤศจิกาบ่ายฟังว่าจะไม่ทันนะฮะพฤศจิกาวันนั้นที่มองดูแล้วมันบ่หน่ายท่านพฤศจิกาเพิ่งจะบ่ทันก็เราจะเช่าบ้านก็ไปดูเยื่อเยี่ยนเลยวันก่อนน่ะนี่โอเคนี่บายสามกว่าเราไปดูนู่นทั้งจะกลับมาแล้ววันก่อนก็นั่นไปดูทั้งหลวงปู่ฝันไปดูนั่นน่ะสะที่คนทำใหม่ทำอย่างนู้นที่นี่เราจะทำไม่นั่นเห็นเป็นมาตรฐานพอสมควรเหมือนกันใช่ไ เงินกระดุมจะเป็นเงินดวงละบาทครับประมาณสี่ล้านไปหมึกก้อนเอ๊ะดูมือแล้วนะไปก้อนเออวันเสาร์วันเสาร์ไปทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ไปทั้งนี้นะผมก็ไปถึงนึงไปแต่ห้างไปดูเจดีย์ว่าได้ไปดูสาแล้วเจดีย์หลวงปู่ฝันไปวัดดอยท่านมาเจดีย์คุณหากรรมมากของเขามาแวะอันบ่ได้บอกท่านแปลงมันเด้อเพราะมันบ่ได้เกี่ยวยังท่านแปลงไปลอยๆแปลงบอกคนที่รักษาอย่างเขาเห็นผมเขาก็เปิดประตูเปิดทำไมล่ะเปิดรับท่านแล้วท่านมาจากไหนล่ะท่านนี่นะวันโอ้ก็ท่านเป็นหัวหน้าทำนี่เขาอ่ะหรืออย่างนั้นหรือเอาห้างนั้นเปิดได้มันก็แย่กันแต่เราแย่หามันไม่อะไรที่ทำสุขสี่ห้างที่ทำมีหลักมีเกณฑ์เขามองในเราแล้วเขาจำได้เขาเลยรีบเปิดประตูให้เราเข้าแต่เราไม่จำเขาไม่ได้ที่คารวาสเปิดอะไรแต่ก่อนไม่เห็นเปิดแล้วมั้งเพราะสวรรค์นี่มาเปิดรับท่านเนี่ยแล้วท่านมาจากไหนที่นี่เปิดรับแล้ววะอ๋อพระท่านจะเป็นประธานสร้างเจดีย์ทั้งหลังนี่วะหรืออย่างนั้นหรือจากนั้นเอาเปิดได้ก็ว่าเราก็เข้าเลยนี่ก็ยังมาเปิดสุ่มสี่สุ่มห้าให้เรารับคนสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างทำนองที่รับเรานี่คาดโดยที่ไม่รู้เรานั้นไม่ได้นานเราบอกมันความจริงเขารู้เราแต่เราไม่รู้เขากำลังทำความสะอาดอยู่บริเวณนั้นรอบๆพอเรียนไปเขาเป็นคนรักษาองค์แกนเขาก็รีบเปิดทันทีเลยแบบรีบเร่งมากทั้งเจดูปุบปับปุบปับเอ๊ะยังไงกันเนี่ยดูพอเสร็จแล้วเขาออกมาแล้วเปิดทำไมประตูเนี่ยคือแต่ก่อนปิดไว้เรียบร้อยนี่เขาเปิดรับท่านเขาแล้วท่านมาจากไหนที่มาเปิดรับแบบวะโอ้ก็ไปเลยชี้แจงนั่นแหละเฮ้ยอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างนั้นเราก็เข้าได้นึกว่าเปิดถุงสี่ถุงห้าแบบหาเหตุผลไม่ได้นัดระวังต้องให้ดูให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างผู้คนไปมาคนดีคนชั่วคนแบบไหนต่อแบบไหนทั้งพระทั้งเนรก็ให้ดูเลยว่าก่อนนะวะเนี่ยอธิบายอะไรให้เขาฟังไม่ใช่สุ่มสี่ห้าแต่นี่เรารู้จักเราเรื่องเราแล้วมันเป็นปัญหาแล้ววะที่ไม่รู้จักแล้วว่าเปิดสุ่มสี่ห้านี่ไม่ได้นะบอกเลย

0: ันก้มหัวไม่ลงก้มไม่ลงก็ไม่ต้องก้มแล้ววะเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าอะไรไม่เข้าเรื่อยมันจะว่าไงทำทำอย่างนั้นนี่แหละก็แล้วเห็นเงินดีกว่าทำแล้วก็เป็นอย่างนั้นตัวนั่นเป็นสถานที่สร้างธรรมอบรมธรรมคุยเขี่ยขุดค้นหาธรรมบำรุงธรรมรักษาธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองกันแล้วกับเพื่อนโลกจะได้เย็นไประดับต่อไปนั่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราทำให้คิดกันนะผมก็ดีผมจะเป็นกรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องอะไรกันบ้างนะแต่ก่อนไปทำด้วยความพอพอใจเต็มหัวใจทำแล้วมันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาให้เข้าไปไม่ได้นี่วะไม่มีใครห้ามเราว่าไม่ให้เข้าหรอกเดี๋ยวมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่ถ้าไม่สนิทใจแล้วไม่เล่นด้วยนะนี่ไม่เหมือนใครนะไม่ใช่ใครไปฝืนไม่ฝืนทั้งที่รู้อยู่เห็นอยู่โดยเหตุด้วยผลโดยทำแล้วจะฝืนเหตุฝืนผลฝืนเอาผลทำเราฝืนไม่ได้นะบอกนี่ข้อขาดก็ขาดไปเฉยจะให้เราฝืนไปพอเสียดายคอเราไม่มีทางเสียดายคอยิ่งกว่าทำนะถ้าเป็นทำแล้วอ้าวที่นี่เอากลับกันตลบายกันถ้าลงทำแล้วเอาข้อขาดก็ขาดได้เลยอีกแล้วนี่เลยเป็นอย่างนั้นนะทำถ้าได้เข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรเท่านะบางเรื่องทำนะถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่าในโลกนี้ในร่างกายจิตใจของเราทุกด้านทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะไม่มีอะไรเหนือธรรมเลยไม่มีอะไรเด่นยิ่งกว่าธรรมเลยพูดถึงเรื่องคุณค่ามีธรรมเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยขาดตายไปเมื่อไหร่ไม่สำคัญหนักถ้าลงในใจกับธรรมบางครั้งถึงกันเถอะเป็นอย่างนั้นท่านยังบอกว่าธรรมเป็นธรรมชาติที่เหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองถ้าใจกับธรรมได้เข้าถึงกันแล้วเป็นอย่างนั้นเหนือจริงๆไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยหมดในโลกนี้มันสงสัยนี่ก็คือเรื่องความสงสัยมันมีเรื่องความสงสัยความไม่แน่ใจความหลอกลวงความต้มตุ๋นก็คืออาธรรมที่มันแทรกอยู่ภายในจิตใจของเราเองนั่นแหละมันทำให้คนวนเลยถ้าลงธรรมได้แทรกเข้าไปจ้องกระทั่งเต็มที่แล้วก็อย่างว่าเป็นตายร้ายดีแล้วไม่ห่วงอะไรแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงอย่างที่พระอานนท์ท่านวิ่งสกัดช้างนราคีรีที่นายขมังธนูได้รับสั่งจากพระเทวทัตให้ปล่อยช้างไปทำลายพระพุทธเจ้าพระอานนท์วิ่งสกัดปุ๊บเลยถ้าสมมติว่าช้างมาพระอานนท์ก็ต้องเอาหัวรองรับเลยใช่ไหมต้องพระอานนท์ตายแล้วช้างมันถึงจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้นั่นแหละเพราะพระอานนท์นั้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาเพียงเท่านั้นนะก็ถึงขนาดนั้นแล้วนั่นแหละอำนาจของธรรมไปอย่างนั้นพระอานนท์ไม่ได้คำนึงนั้นไม่ได้คำนึงมันไม่ได้เสี่ยงทายไม่ได้หาการพิจารณาว่าท่านไหนหนักท่านไหนเบาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชีวิตของพระอานนท์นะไม่ได้วินิจฉัยเลยเป็นสิ่งที่แน่เลยเพราะช้างเขาปล่อยช้างวิ่งเข้ามาแล้วพระอานนท์ก็วิ่งสกัดปุ๊บเลยคือว่ามันลงใจอยู่โดยหลักธรรมชาติแล้วว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรเหนือทุกอย่างของพระอานนท์พูดง่ายๆนะเหนือชีวิตจิตใจทุกอย่างของพระอานนท์เหนือหมดเพราะฉะนั้นที่พระอานนท์จึงกล้าวิ่งสกัดได้ถ้าสมมติว่าตายก็พระอานนท์ตายแล้วช้างมาผ่านเข้ามาหาพระพุทธเจ้าได้นะถ้ามันจะผ่านมานะถ้าพระอานนท์ยังไม่ตายยังผ่านไม่ได้พูดง่ายนี่แหละธรรมเป็นอย่างนั้นนะจึงว่าประเสริฐโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกเป็นอย่างนั้นนี่ที่พักที่อยู่เป็นยังไงพอได้พักได้แล้วกันแล้วอยู่ยังไงล่ะพักหลังไหนเหรอแล้วกี่คนอยู่นั่นด้วยกัน
1: อยู่ด้วยกันได้ฮ
0: ะ
1: อย
0: ู
1: ่ด้วยกันได
0: ้สี่เหรอห้าเหรอแล้วมีหมอนมีเสื่อมีอะไรไหมล่ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วค่ะ
0: ถ้ามันมีให้มาติดต่อทางนี้พวกเสื่อพวกหมอนนะดีทั้งนั้นก็ใหญ่พอสมควรนะไม่ทราบว่าใครอยู่ทางไหนบ้างนะมันมากต่อมากเวลามากมากจริงๆคนนั่นก็มาคนนี้ก็มาแล้วบวกกันเข้าเลยมากเราก็เลยไม่ทราบว่าใครอยู่หลังไหน

0: ตอนหลังไหนนะก็มาเจอตรงนี้ตอนเช้านี่มาถึงวันนี้ก็ดูยังจะมาอีกนะ
1: หลวงพ่อให้ฉันมาเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยว
0: ไปดูเหรอชื่อว่าไงล่ะ
1: ชื่อลำพูน
0: ช
1: ื่อสม
0: ัยอ๋อชื่อลำพูนกับมาจากแผ่นนิ้วเหลือที่พูดเมื่อเช้านี่นะหมอกลับไปแล้วเหลือไปทำงานแล้วนี่ทำไงพระแล้วที่ตะวันออกนู่นมีกี่คนเนาะโอ้ทางนั้นก็ควรจะให้ทางนี้พักด้วยดีนะเพราะเวลามันคับมันคับจริงๆถ้าทางนั้นก็ไม่ต้องนั้นหรอกให้พักกับหลังนี้ได้แล้วนะเพราะมันที่อื่นก็ดูมันจะแน่นไปหมดแล้วดีจริงถ้ามาพักเขาจะมาสิ้นท่าอยู่ให้เราเห็นนี่เราก็ไม่อยากเห็นคนสิ้นท่าที่นี่ที่เดียวเลยอะละไม่ต้องมาให้สิ้นท่าแล้วกลิ่นอันนี้มันกลิ่นชิ้นท่านี่มาแล้วว่าไงว่าไงไอ้ปั้งมึงมาแล้วนั่นไอ้ปั้งนั่นน่ะปั้งเมื่อวานนี่ครบขันธ์ตาน่ะปั้งพวกอะไรมาวันนู้นเชียงจังหวัดชัยภูมิมาได้เต็มหมดเลยค่ำๆนะพระก็มากโยมก็มากขึ้นมานี้พอคนมามากก็ได้ยินเสียงสวดอะไรหมาก็วิ่งขึ้นมาพับๆๆมาหมดเลยหมาในวันเนี่ยขึ้นมาพอดีเห็นในปั้งมันเดินไปนั่นในปั้งมึงจะไปเยี่ยวเลยย่ามนั่นย่ามพระนั่นมาเหมือนเท่ากับบอกนะพอไปก็ไปเดินพ่อก็ใส่ที่เนี่ยกูบอกมึงไม่ให้เยี่ยวต่างหากนะมึงทำไมมึงเยี่ยวมันเยี่ยวตัวย่ามนั่นแหละแต่มึงจะไปเยี่ยวนั่นย่ามพระนั่นน่ะระวังมันนะมันกำลังเดินมันก็ไปพ่อก็ไปเยี่ยวตรงนั้นบอกตรงที่เราบอกว่าอย่าเยี่ยวนั่นย่ามพระนะมันก็ไปเยี่ยวตัวย่ามพระนะโอ้ยปั้งมานี่นี่ไอ้นี่นั่นมันขบขันจะตายแล้วบอกไม่ให้เยี่ยวไม่เยี่ยวมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วขบขันเมื่อวานพระท่านก็มองดูเฉยแล้วเราก็หัวเราะพระก็หัวเราะก็ได้ยินอยู่ด้วยกันนี่บอกว่าปั้งนี่เยอะนี่ย่ามพระนั่นวางอยู่นี่นะว่ามันกำลังเดินมาเนี่ยนี่ย่ามพระนั่นวางอยู่นั่นนะตั้งวางไว้อย่างนี้นะวางอยู่นั่นนะมึงจะไปเยี่ยวนั่นเราบอกพองั้นเขาก็ไปตรงนั้นก็ไปเยี่ยวตรงนั้นเลยตรงที่บอกว่าไม่เยี่ยวทีนี้พระท่านก็นั่งอยู่นั่นท่านก็เลยอดหัวเราะมาได้มันโกงข้ามบอกไม่ให้เยี่ยวก็ให้เยี่ยวเท่ากับว่าให้เยี่ยวเถียวแปลกนะวันนี้จะมีมากหน่อยคนแล้วที่ไหนๆก็ดุ้มเป็นแน่นๆพอๆกันวันนี้ก็ไม่พูดมากอะไรนั่งละธรรมะอะไรนะพากันจำก็แล้วกันปฏิบัติดีตะกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องธรรมธรรมธรรมโลกุตตรธรรมตะกี้นี้ว่าธรรมเหนือโลกแปลแล้วธรรมเหนือโลกงั้นน่ะกรรมฐานแปลเอาง่ายนิดเดียวอันพอพูดคำนี้ก็ยังจะทำให้เราได้นั่นอยู่ทางปริยัติท่านว่าฟังเทปของเราก็ฟังหนังสือของเราก็อ่านพอเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่นั่นแหละท่านว่ามหาบัวเทศนอกแบบท่านมานั่นแหละมหาบัวเทศนอกแบบโขขันดีแต่ท่านก็ชอบฟังนั่นแหละท่านพูดถ้าไม่มีเจตนายกโทษอะไรเราเนี่ยท่านพูดตามความรู้สึกหรือตามความเป็นจริงคือที่เราเทศส่วนมากไม่ค่อยมีในคัมภีร์ไม่ค่อยมีในแบบทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ค่อยมีในแบบว่างั้นจ้ะแต่มันมีในความจริงที่เราก็ไล่กิเลสที่กิเลสไปไหนไล่เข้ารู้ทำไม่บอกว่าให้เขารู้แล้วก็เข้าไม่บอกให้เขาไปตีกิเลสในรู้แล้วก็เข้าไปตีในรู้ทำไมเพราะกิเลสมันเข้ารู้นี่ตอนเราไม่บอกก็ตามกิเลสมันเข้าได้ทำไมทำภาวนาไล่ตีกันในรู้เข้าใจไหมนี่เราจะว่าเทศนอกแบบนี่แต่มันไม่นอกความจริงมันในความจริงเข้าใจไหมล่ะความจริงคือสิ่งที่รู้อยู่เห็นอยู่เหล่านี้นี่ใครจะไปจดจารึกมันทันล่ะกิเลสมันออกแต่ล้วนลายแต่ละหัวใจหัวใจนี่ใครจะไปจดจารึกให้มันทันเนื้อธรรมะที่ตามแค่กิเลสก็เหมือนกันใครจะไปจดจารึกอยู่แล้วไม่ทันกิเลสนั่นกิเลสยิ่งทำต้องยิ่งกิเลสยืนทำต้องยืนกิเลสเข้ารู้ทำต้องเข้ารู้กิเลสเข้าถ้ำทำต้องเข้าถ้ำใช่ไหมนั่นต้องเอาอย่างนั้นเพราะงั้นมันจึงไม่จำเป็นจะต้องมีในแบบทุกอันทุกอันมันไม่ทันกันเพราะกิเลสไม่จำเป็นจะต้องมาในแบบมันเป็นพิษด้วยกันทั้งนั้น ในแบบนอกแบบมันเป็นพิษทั้งหมดใครจะไปตามมันทันถ้าตามด้วยแบบที่ว่าเอาแบบไปจดไปจดคำพีไปจดไม่ทันต้องเอาความจริงความจริงจดความจริงจับความจริงฆ่ามันมันต้องทำต่างความต่างอันต่างจริงกิเลสก็จริงธรรมะก็จริงอยู่ในแบบก็จริงอยู่นอกแบบก็จริงเหมือนกันทั้งสองอย่างนะท่านพระพุทธเจ้าท่านเทศไปแล้ว
2: เรื่องของกิเลสไม่ใช่เล่นๆ
0: เพราะงั้นการเวลาการแต่เนี่ยเราเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนี่ถ้าไม่ได้เป็นมหาบัวเลยเขาจะว่าให้จนแหลกนะเขาโจมตีนะอันนี้กีตาร์หลวงตาบัวเนี่ยตั้งขวดพ่อขวดแม่ไม่เคยเรียนหนังสือมันจะให้มันแต่ถูกยังไงแต่นั้นคัมภีร์เคยเขาจะว่ามันใช่ไหมล่ะแต่นี่พอว่ามหาแล้วมันขยายแล้วนะก็มันเห็นภูมิกันแล้วลงมหาเนี่ยมันเป็นยังไงภูมิมหาเขาก็มหาเราก็มหานั่นรับหลักเกณฑ์มายังไงมันถึงจะเป็นมหาได้เพียงเท่านี้มันก็ยอมแล้วก็เท่านั้นเองคือไม่มีที่จะมาดูถูกเหยียดหยามกันได้นี่เท่านั้นเองพอหลวงตาบัวอยู่ได้สบายแม้งั้นเขาถูกเขาโจมตีว่าหลวงตาบัวเทศนอกแบบอย่างว่าเวลากิเลสมันวิ่งนอกแบบมันไปเหยียบหัวคนไม่ว่านั่นแหละแผ่นคนพวกนี้ก็ดีไม่ค่อยว่าแต่เวลาไล่ตีกิเลสไล่นอกแบบไม่ได้ต้องไล่เขาเราเขาไปในแบบปฏิกิเลสอยู่ในแบบเข้าใจไหมที่พูดนี่เราพูดสนุกการให้มันเห็นความจริงก่อนนะกิเลสมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนธรรมะมีทุกแห่งทุกหนมีทุกเม็ดหินเม็ดทรายอยู่ว่าไงมันขอให้มันทันเอามาใช้ถ้าเราโง่ก็ยอมแพ้กิเลสถ้าชนะเอาถ้าเราฉลาดก็ทันกิเลสเท่านั้นเองเป็นไรไปพากันตั้งใจปฏิบัติเอานะเช่นอย่างความขี้เกียจนี่นะเราจะไปคอยดูแต่ในคัมภีร์นะนี่ตอนคัมภีร์ท่านบอกไว้ไหมนะเวลากินข้าวอิ่มแล้วให้ขี้เกียจภาวนานี่ท่านบอกไว้หรือไม่นะเข้าใจไหมล่ะแต่ในตัวเรามันมีไหมนะนั่นนะเข้าใจท่านล่ะคือคัมภีร์ท่านไม่บอกไว้ก็ตามแต่ในตัวของเรามันมีใช่ไหมแล้วจะทำไงจะเอาชำระกิเลสให้ชำระตัวขี้เกียจอีกขั้นเนี่ยเราจะยังไปหาคัมภีร์อื่นมันก็ไม่ทันมันขี้ข้านที่ตรงไหนขี้เกียจตรงไหนแก้มันตรงนั้นลุกปุ๊บปั๊บไปเดินจงกรมภาวนาหรือไปทำหน้าที่การงานที่นั่นแก้ความขี้เกียจขี้ข้านเข้าใจไหมล่ะไม่จำเป็นจะต้องไปดูคัมภีร์ซะก่อนมันขี้เกียจก็รู้ขึ้นมานี่แล้วแก้ความขี้เกียจแก้ด้วยวิธีใดแล้วก็รู้หมดแล้วแก้ทันทีเลยนั่นไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูตำราให้ท่านบอกทุกอย่างให้ท่านเขียนให้ทุกอย่างมันตายผู้เขียนน่ะจำมันนะว่าไงปิงไทยมีตะกี้นี่พูดถึงของแปลอะไรโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกอุตระแปลว่าเหนือเนี่ยแปลว่าสูงโลกะอุตระนี่เวลาเราแยกศัพท์ออกน่ะเห็นไหมล่ะโลกะอุตระโลกะอุตระนี่เป็นสมาธิเข้ากันประการหนึ่งหรือจะให้เป็นสนธิก็เข้าเป็นสนธิก็ได้เป็นสมาธิก็ได้แล้วแปลเป็นแยกแปลกันก็ได้ทำอีกที่สูงกว่าโลกนี่ทำเป็นแดนที่สูงกว่าโลกแล้วก็ว่าไปได้แต่เมื่อเอาความแล้วก็คือว่าทำนั้นสูงกว่าโลกวิเศษกว่าโลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปทำตัวของเราให้มันดีทางกิเลสสูงกว่าธรรมนั้นมันเป็นท่านะต้องให้ธรรมสูงกว่ากิเลสเสมอ

แบกคำพีมาด้วยหรือตะก่อนท่านไม่เห็นแบกแล้วทำไมเราถึงว่ามีวาสนาน้อยล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันยังเป็นศาสดาของเราได้เหตุใดเราเดินตามครูมันจะขัดกันไปกับลูกศิษย์ตถาคตน่ะไม่ขัดก็ว่างั้นสินั่นเรียกว่าแก้พากันเข้าใจนะมันแก้อย่างนั้นเวลาอุบายของเกลียดมันขึ้นอุบายของธรรมต้องไปแก้กันแก้กันให้ทันนี่แหละท่านเราปฏิบัติธรรมต่อสู้เกลียดต่อสู้อย่างนั้นนะนั่นท่านอยู่ในป่าในเขาเหมือนกันเวลาต่อสู้กันมันมีอย่างนั้นนะถึงขั้นต่อสู้กันแล้วยังไงถอยไม่ได้นะในขั้นที่ปัญญาอ่อนมันก็มีปัญญาอ่อนกิเลสต้องแข็งฟังสิวิกิเลสต้องแก่ถ้าปัญญาอ่อนกิเลสต้องแก่นะที่เวลาขยับเข้าไปบ่มเข้าไปบุ้งๆเข้าไปวงเข้าไปแล้วสติปัญญาก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นพอแก่ขึ้นสติปัญญาแก่ก็เพื่อจะทำลายกิเลสนั่นแหละไม่ใช่พร้อมทำลายอะไรพอแก่เข้าไปกับพระท่านก็อ่อนตัวลงไปอ่อนไล่ก็ตีมันนี่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ฟังอัดฟังธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเน้นไหมในประวัติหลวงปู่มั่นที่ท่านที่เขียนไว้นั่นพระมหาเถระถามท่านว่าเฮ้ยท่านมั่นไหนท่านอยู่คนเดียวเวลาเกิดความสงสัยในอัดในธรรมเงินท่านจะไปปรึกษาปรารภกับใครล่ะทางนั้นท่านก็พูดท่านยกมือขึ้นสาธุอย่างนี้เลยนะสาธุกับผมไม่ได้ประมาทไม่ได้โอ้อวดนะก็ผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาว่างเลยว่าท่านคือฟังเทศในหลักธรรมชาติของท่านแต่ทางนั้นท่านก็เออว่าดีเธอฟังเทศเป็นข้าไม่เป็นท่าเลยท่านก็ดีด้วยกันนะเออเธอฟังเทศดีอ่ะข้าไม่เป็นท่าเลยว่านั่นแล้วเนี่ยท่านมาฟังเทศทั้งกลางวันคืนเทศของผู้เสียค่ากิเลสผู้สังหารกิเลสเป็นอย่างนั้นนะคืออุบายวิธีการของผู้จะฆ่ากิเลสผู้สังหารกิเลสมันไม่ได้เหมือนพวกเรานะคิดจิตดวงนั้นนะเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เหมือนจิตดวงเก่านะมันเป็นจิตใหม่ขึ้นมาทั้งหมดอุบายใหม่วิธีใหม่เพลงของการฆ่ากิเลสมันใหม่ของมันใหม่ของมันพลิกของมันพลิกมันไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางสันทางคมมันเป็นเครื่องเป็นอาวุธฆ่ากิเลสทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วว่าเนี่ยยังได้พูดถึงภาวนามยปัญญาให้ฟังว่าไงนั่นแหละนี่แหละกลอุบายศาสตราวุธหรือคลังแห่งอาวุธสังหารกิเลสมันขึ้นในภาวนามยปัญญาขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนั้นพอนี้ได้ขึ้นแล้วอย่างว่าไม่มีอะไรรอละทีนี้แน่เวทแน่เลยแน่ความแน่นอนแน่ที่สุดว่าจะต้องบรรลุธรรมหรือต้องถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์ในไม่ช้านี้มันบอกอยู่ในตัวของมันเสร็จไม่มีใครถามไม่มีใครมาถามหรือไม่มีใครมาบอกก็ตามมันหากเป็นเครื่องทราบเพราะเป็นความแน่ใจตัวเองในสติปัญญาความสามารถตัวเองเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวของเราอันเป็นเครื่องสังหารจิตเดชของเราพร้อมแล้วพอถึงขั้นมันพร้อมอย่างนั้นเวลาอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งเท่านั้นนะส่วนจิตนั้นไม่ได้มีอิริยาบถมันจะหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าสติขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาได้เกิดแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เหมือนอะไรทั้งนั้นอันนี้เราจะไปศึกษาจากใครไม่ได้นะเรียนก็เรียนเถอะไปเรียนที่ไหนก็มาเรียนมาเถอะจะไม่พบไม่เห็นหลักวิชาประเภทนี้ซึ่งเป็นหลักวิชาฆ่ากิเลสโดยตรงนี้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสด้วยหลักวิชานี้พระสาวกอรหันต์ท่านฆ่ากิเลสด้วยหลักวิชานี้ด้วยสติปัญญาอันนี้พูดง่ายๆนะอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงไม่มีอ้อมคำว่าอ้อมไม่มีตรงเลยเห็นว่าสุตตามยปัญญาก็ไหลอ้อมเข้ามาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังก็ไหลอ้อมเข้ามาหานี้หาภาวนามยปัญญากินตามยปัญญาการคิดอ่านใจต้องธรรมดาของคนเราก็มันก็ไหลอ้อมเข้ามานี่ไหลอ้อมเข้ามาหานี่ก็มาภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นธรรมโลกใหญ่รวมเป็นที่รวมของน้ำอยู่ที่นี่นี่เป็นที่รวมของสติปัญญาทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ไม่ค่อยไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วมาสุดท้ายก็เลยเข้าอยู่ในจุดเดียวหมดเป็นภาวนามยปัญญาล้วนจึงไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนแล้วถึงจะทำงานในยาบทนั้นไม่มีหมุนแม่ที่สุดเช่นอย่างเราจะพูดภาษาคารวะเราก็บอกรับทานอาหารอยู่ถ้าพูดภาษาบ้านนอกก็กำลังกินข้าวอยู่ก็ใช่เลยถ้าพูดถึงภาษาของพระเรากำลังฉันอาหารอยู่ก็ตามนะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องเลยกับการกบการฉัน

0: แต่จะฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาในขณะนั้นไม่ได้สนใจกับอาหารจะหมุนกับกิเลสที่ชู้กิเลสตัวใดที่ยังไม่เสร็จไม่สิ้นที่ยังไม่แล้วยังไม่ขาดจากกันไม่สิ้นปัญหาแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นสติกับปัญญาจะทำงานอยู่ที่นั่นหมุนติ้วติ้วติ้วตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าไม่มีระบบหลับเท่านั้นเป็นเวลาที่หยุดนะมีเวลาหลับอย่างเดียวเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาแล้วมือกับงานนี่มันถึงได้แล้วนะเนี่ยที่ว่ากิเลสประเภทนี้กับปัญญาประเภทนี้ที่ต่อสู้กันยังไม่เสร็จยังไม่หลับไปก่อนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาภาพมันจะถึงกันแล้วถึงกันแล้วถึงแล้วไม่ต้องบอกคือไม่ต้องบังคับนอกจากล้างเอาไว้คือมันเลยเถิดเวลามันเลยเถิดมีนะคือถ้าพ่อร้านถึงมีได้เพราะทางนี้ไม่มีคำว่าถอยแล้วหนังฟังสิต้องชนะอย่างเดียวไม่ชนะก็ตายขนาดนั้นถ้าเมื่อมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปถอยได้ยังไงนี่แหละท่านมาต้องไปล้างเอาไว้คือล้างขึ้นมาทำไมยับยั้งก่อนให้เข้าสู่สมาธิคือความสงบใจเพื่อเป็นกำลังของปัญญาของจิตที่จะก้าวทางด้านปัญญาเพราะการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เรียกว่าเป็นการทำงานซึ่งทำให้เกิดความลำบากเช่นเดียวกับการทำงานทางกายในการพักก็เหมือนกับเราพักผ่อนร่างกายของเรานอนหลับก็ดีรับการอาหารก็ดีเป็นการพักร่างกายเพื่อกำลังสำหรับงานในการต่อไปนะอันนี้เวลาพักก็พักอย่างนี้พักในสมาธิเพื่อเย็นพอพักในสมาธิกินมีความร่มเย็นในสมาธิแล้วพอปล่อยภาพนี้มันจะพุ่งเลยทีนี้นะแล้วมีดเล่มนี้แหละเล่มที่เราเคยฟันนี่แหละไม้ท่อนนั้นแหละท่อนที่เราเคยฟันนั่นแหละคนนั้นแหละคนที่เคยฟันนั่นแหละไปฟันไม้ท่อนนั้นด้วยที่หินก็รับแล้วเราก็มีกำลังวังชาแล้วขาดไปบางทีกันไหนมันผิดกับแต่ก่อนที่ใส่กันตุ๊บๆไม่ทราบว่าทั้งสันลงทั้งข้างลงทั้งคมลงตุบตับตุบตับนี่เวลามันจุนบุญมากๆมันถึงขนาดนั้นจะติดปัญญาแต่มันไม่ถอยจนกระทั่งให้มาพักแล้วก่อนแล้วมารับหินพักผ่อนนอนหลับหรือพักผ่อนในสมาธิเท่ากับเสริมกำลังมันแล้วถอยออกไปทีนี้พอปล่อยภาพนี่ก็ใส่พุ่งขาดสะบั้นกันเลยที่ว่าไม้ถอนนั่นแหละมีดเล่มนั่นแหละมันคมแล้วเนี่ยคนก็มีกำลังแล้วฟันก็ขาดไปเลยนั่นมันต่างกันอย่างพูดถึงเรื่องสติปัญญาเราไม่เคยได้ยินแต่ก่อนเห็นตั้งแต่ในตำราท่านบอกภาวนาปัญญาสามปัญญาสามประเภทนั่นเลยสุตตมยปัญญากินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเราก็พอคาดได้แต่สุตตมยปัญญากับกินตามยปัญญาแต่ภาวนามยปัญญานี่เราคาดไม่ได้ถ้าคาดได้แม้แต่พระเองครูบาอาจารย์เองบางองค์ยังพูดได้เลยว่าไปหานั่งรับหูรับตากันอยู่ทำไมมาช่วยกันทำงานดีกว่าเหมือนกับว่านั่งเราหูรับตานั้นจะเป็นคนสิ้นท่าไปการลืมตาจนตาแหกตาแห้งนั้นจึงเป็นปราดเป็นจอมปราดไปนี่ความคิดทุกคนมันผิดขนาดนั้นจะนั่งจะยืนจะเดินก็ตามจะหลับตาลืมตาก็ตามเถิดลงสติปัญญาได้ทำงานแล้วกิเลสตายได้ทางนั้นนั่นถึงเป็นเรื่องของธรรมนี่เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ภาวนาก็แสดงขายภูมิเจ้าของหมายเห็นแล้วสินั่งหลับตาทำไมนั่นคือขายภูมิเจ้าของแล้วนั่นยิ่งเรียนนั่งหลับตาหรือนั่งลืมตามันฆ่าคนได้ทั้งนั้นเลยแล้วปัจจัยปัญญามีนั่งหลับตาลืมตาฆ่าที่เด็กไม่ได้มีหรือนะทำพระเจ้าเคยฆ่ามานานแต่นานนั่นนะนั่นบางอย่างมึงมาอย่างมึงเมื่อจบเก่งแต่เนี่ยนะเอาละพ่อเนาะบางนี่พอจบแล้วเอาละใหญ่พ่อหนึ่งเนาะนี่มายุ่งหน้าแบบกันอู้เอาละไปมึงว่านมึงเยอะจะย่างเขาติดบางเงี้ยบางเงี้ยย่างเขาว่านเยอะย่างพาว่านเนี่ยยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปโตเมวะสังนิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอละทิ้งนั่นบอกตั้งอะไรกันนะมันมาหมู่บ้านนี่แหละตัวนี้แหละตัวมันเยอะเลยย่างพระจังหวัดว่านมันนี่นะ อาจารย์เพ่งอาจารย์ท่านหมายอะไรนั่นอาจารย์เพ่งมัดทำเพ่งอาจารย์อะไรเนี่ยมัดทำเพ่งนั่นเราวันนี้ก็พูดมากแล้วมีกำลังจะลุกแล้วเนี่ยเหนื่อย3 4 5วันเริ่มใหม่พูดทั้งวันทั้งวันแล้วมันจำเป็นด้วยต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคนมาเกี่ยวข้องทั้งวันเลยท่านแต่เช้ายันค่ำวันก่อนวันของเลยเช้ายันค่ำยันค่ำต่างหลายวันครับเวลาเราจะต่างกันเราก็เลยไปหาก็มีเขาลองตัวอย่างเสียงเลยเขาจะว่าเราทำท่าหน้าทำท่ามีท่ากันมาอะไรนักหนามามีความมุ่งหมายอะไรนักบ้านที่เขาบอกว่าเขามาชมบารมีเพราะว่าเขาชมบารมีคนกำลังจะตายนี่หรือคนมีบารมีนั่งตั้งแต่หมื่นเก้าจะตั้งมานี่มันกำลังจะตายแล้วนี่หรือคนมีบารมีเขาก็มองหน้าเราเอาวายใส่เนี่ยเอาวายใส
1: ่
0: ก็ติดต่อกับพันธุ์นู่นที่ทำดีก็มีทั้งนู้นแล้วอยู่ไหนล่ะ
1: อยู่ตอ
0: นนี้หนึ่งแล้วไปนู่น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คณะนี้ทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: จิตกับกายเนี่ยเป็นสนามหลวงของวิชาอวิชาเหมือนมือเราทั้งสองแล้วถ้าคว่ำถ้าแล้วมันไม่เห็นหน้ามันถ้าหงายถ้าแล้วไม่เห็นหลังมือต้องยกมือไหว้พระบ่อยๆแล้วก็เห็นทั้งสองเห็นทางซ้ายทางขวาเห็นทางหน้าทางหลังนี่ถ้าว่าคว่ำมืออยู่ไม่เห็นหน้ามืองัวหงายมือก็ไม่เห็นหลังมือนี่มันคว่ำได้หงายได้นี่เนี่ยจะว่าอวิชามาทีหลังหรืออวิชามาก่อนไม่ได้จิตมาก่อนหรือจิตมาทีหลังไม่ได้วิชามาก่อนหรือวิชามาหลังมาพร้อมกันที่มีจิตที่ไหนมีวิชาอวิชาที่นั่นน่ะจิตมันอาศัยใครอาศัยรูปนี่รูปรูป28เนี่ยเป็นรูปถ้านับเอาดินก็ดินก็มีอยู่ในกายนี่น้ำไฟลมอากาศมีวิญญาณก็มีจิตเนี่ยถ้าต้นไม้ภายนอกภูเขาภายนอกมีแต่รูปเฉยๆมันมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีกายวิญญาณมีมโนวิญญาณมีจิตวิญญาณทำงานร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันจะเอาสังโยชน์ออกได้เอาอาสวะออกได้เอากิเลสกับวิบากออกได้มีแต่รูปปกติรูปตาหูจมูกลิ้นกาย5รูปนี่บริสุทธิ์ส่วนนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบริสุทธิ์ไปหมดเลยจิตมีจิตเดียวแต่อาการมีตั้ง52อาการของจิตก็บริสุทธิ์ไปเลยอย่างลมหายใจเนี่ยเดินออกก็ไม่มีสัตว์มีคนมีกิเลสปัญหาอะไรมันมีกิเลสกับมีบาปเรียกว่ากายสังขารนอนหลับอยู่ก็ทำงานตื่นอยู่ก็ทำงานหลับตาก็ทำงานลืมตาก็ทำงานเดินไปไหนมันทำงานอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายขูดมันไม่หยุดวิตกวิจารมันเป็นคณะไปวาจีสังขารวิตกในนามในรูปของตัววิตกในหาตาหาหูจมูกลิ้นกายวิตกไปหาใจวิจารณ์อ้อตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ในนี่มีในปัจจุบันนี่มีปีติอยู่ในปัจจุบันมีสุขเพราะมีปีติในธรรมว่ารูปทั้งหลายบริสุทธิ์นามทั้งหลายก็บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์คือสัมมาทิฏฐิกังกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยสัมมาทิฏฐิว่ามีสัมมาชีวะนี่จึงส่งไปถึงเสกธรรมอเสกธรรมมนุษย์ธรรมสมาธิส่งไปถึงเทวธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิส่งไปถึงภูมิธรรมสมาธิภูมิธรรมสมาธิส่งไปถึงพระโสดาสมาธิสกิทาคาสมาธินั่นอนาคาสมาธินั่นอรหัตมรรคอรหัตผลสมาธิและสมาอาชีวะตลอดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยกิเลสมาทีหลังหรือมาก่อนนั่นกันนะถ้าพูดกับจิตวิชาอวิชามาพร้อมกันน่ะคนเราจะรู้เรามีจิตก็มีวิชาอวิชาถ้าไปมัวควบมือก็ไม่เห็นหน้ามือมัวหงายมือก็ไม่เห็นหลังมือยกมือไหว้พระไม่เห็นทางสองน่ะนั่นแหละมันทุกข์กันทุกข์ในปัจจุบันนี่เกิดปัจจุบันนี่แก่ปัจจุบันนี่เจ็บปัจจุบันนี่ตายปัจจุบันนี่นี่ไม่ใช่ของอดีตไม่ใช่ของอนาคตเนี่ยเกิดตายเนี่ยเป็นทุกข์ของสัตวโลกแต่ส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์พ้นทุกข์แล้วส่วนพระธรรมก็พ้นทุกข์แล้วส่วนพระสงฆ์ก็พ้นทุกข์แล้วเพราะมันมีเกิดมีตายมีแต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมน่ะนิพพานสมบัติไม่เกิดไม่ตายเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายทุกประเทศถ้านิยมในศีลธรรมแล้วก็จะเห็นหน้าเห็นตาว่ามนุษย์หน้าตามันอย่างไรไปถือเอาลมๆว่ามีผมขนและฟันหนังเนี่ยเป็นมนุษย์บริสุทธิ์ที่ไหนเป็นนางงามได้หรือได้สมมุติเอาทั้งหากว่ากายเนื้อปฏิกูลจะเยิ้มอยู่หมด มีบางปุติกายากายชุ่มกายแฉะอยู่ผมขนและผ่านหนังมีน้ำเหือน้ำไข่มีอสุภะอยู่ในตัวไม่งามกายยกตาสตินี่ไม่งามอ่ะกายมีบางปุติกายานี่กายชุ่มกายแฉะอยู่แฉะอยู่ทางทวารทางเก้านวทวารทวารทางเก้าในตัวนี่หนังมันทะลุอยู่เก้าช่องเป็นนวทวารังช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องทวารหนักช่องทวารเบาเป็นเก้าช่องด้วยกันนะชุ่มแฉะจนถึงนั้นเนี่ยน้ำลายในลิ้นนี่ก็ชุ่มแฉะอยู่ได้น้ำลายแล้วยังจะว่าเป็นพระเอกนางเอกได้ยังไงอ่ะไปเสริมสวยยังไงอ่ะเสริมสวยนางงามอ่ะอู้หนังนี่มันหุ้มมูดขูดเผาดินอยู่กระเพาะในท้องนั่นมีแต่อาหารใหม่อาหารเก่าก็เลยจะเป็นนางงามได้ยังไงอ่ะนางงามว่ากันเอาเฉยๆกันเลยพูดเอาหวัดๆกันเลยปรากฏนางงามกันเอ้ยนางงามมีที่ไหนบนสวรรค์เทพพระสองเขาไม่งามเลยเขาไม่ได้กินข้าวกินน้ำเขาไม่ได้กินอาหารข้าวเจ้าข้าวเหนียวเขาไม่ได้กินผักกินหญ้ากินของหวานของข้าวอะไรกินแต่ของทิพย์รูปก็เป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์กลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นทิพย์นะเขาเป็นกามประเทศเนี่ยถึงเป็นกามก็กามประเทศมันใช่กามหยาบอย่างกามสัตว์กามสัตว์นี่มันหยาบมันกินอาหารกินทั้งอาหารหยาบอาหารละเอียดเนี่ยพรหมเขามีรูปฌานอรูปฌานเป็นอาหารเขาก็ยังมีอาหารละเอียดเหมือนกันแต่อย่างนั้นก็ยังมีสังโยชน์สิบมีอนุสัยเจ็ดนั่นแหละกิเลสที่เจ็ดตัวละกันน้อยไม่ถึงมรรคผลนิพพานไม่ถึงพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ถ้าตัดสังโยชน์สิบตัวอนุสัยเจ็ดตัวก็ปกติท่านเองอะรูปก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมธรรมภายนอกก็มีธรรมภายในก็มีนี่ธรรมภายนอกก็ยกขึ้นสู่พระกายปิฎกยกขึ้นถูกพุทธบุคคลพระพุทธเจ้าเป็นผู้กัดจุลก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วมาสอนพระสงฆ์ทั้งหลายตัวอย่างปฐมเทศนาสอนอยู่5วันเทศอยู่5วันได้โสดา5องค์นั่นน่ะพวก5องค์น่ะบวชมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกพระเจ้ากัดจุลต้องแสดง5องค์นั้นก่อนแสดงไปถึงอริยมรรค4อริยผล4จึงแจกไปองค์ละที่ละที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปองค์เดียว5องค์นั่นก็ไปคนละที่กันมารวมภิกษุ61รูปก็แจกไปองค์ละที่อีกยังมีภิกษุบูใหญ่มากรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารจึงบรรลุพระโสดาในเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกามีพระภิกษุไปอาศัยป่าไม้ไผ่พระเจ้าพิมพิสารใน 20,000 องค์นะแล้วกรุงราชคฤห์ก็มีพระสงฆ์ขึ้นมากมายถึงขนาดนั้นนะกรุงวิรพัฒน์พระราชาพุทธาก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ไปแสดงธรรมกรุงวิรพัฒน์จึงได้แสดงไปถึง16แคว้นพระนครแล้วไปแสดงธรรมก็อยู่ดาวดึงพรรษานั่นน่ะเมื่อออกพรรษาแล้วก็ลงมาแสดงนางมนุษย์นี่พระสารีบุตรเป็นผู้ถวายบิณฑบาตวันละครั้งละครั้งถวายอยู่พื้นมนุษย์นี่เองนางเทวดาเขาไม่ใส่บาตรเขาได้ฟังธรรมเฉยๆเขาไม่มีหุงข้าวใส่บาตรพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าต้องมารับเมืองมนุษย์นี่เนี่ยเวลาข่าวแรกมันต้องลำบากมาเดี๋ยวนี้โอ้ผู้ใดเริ่มใส่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วฮะอยู่ที่ไหนก็พบพุทธคุณมาแทนพุทธเจ้าพบธรรมคุณก็แทนพระองค์แสดงธรรมอยู่แล้วพระธรรมแทนพระธรรมอยู่แล้วพบพระอรหันต์หมดสัญญาสิบหมดอนุสัยเจ็ดแล้วก็นาอรหันต์อยู่นั่นแหละนี่เป็นโลนยุเสกิยวะเจ็ดสิบห้าแล้วจัญญาของพระพุทธเจ้าจัญญาของพระอรหันต์นะสิยวะเจ็ดสิบห้ามีใจนิสงไม่เกิดไม่ตายเท่านั้นนะไม่มีกิเลสตัณหาอวิชชากิเลสกรรมวิบากไม่มีมีแต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมนะมาบัดนี้มันยิ่งไปใหญ่แล้ว แคว้นอินเดียน่ะพระพื้นเมืองไม่มีมีแต่พระต่างประเทศไปอยู่พื้นเมืองไม่มีแบบไม่มีภิกษุสามเณรแล้วพื้นเมืองเขาจะฟังได้ยังไงไปบวชการเมืองกันเลยเป็นบวชแต่วัตถุอย่างเดียวกันใครๆก็จะหาวัตถุในประเทศของตัวนี่ส่วนธรรมะไม่เอาเลยมนุษยธรรมไม่เอาเทวธรรมไม่เอาภูมิธรรมไม่เอาโลกุตตรธรรมไม่เอาแล้วมันจะมีอะไรไงจะมีตัวอย่างไงอ่ะมันมีภิกษุชนเดินพื้นเมืองมีตะลังกาประเทศไทยกับพม่ายังเหลืออยู่นิดเดียวในสามประเทศตนเองนอกจากนั้นเขาเป็นหนักในการเมืองหมดเป็นหนักในวัตถุหมดพูดยากไปพูดสภาใดเขาก็ไม่ฟังเขาจะหาแต่เงินหาแต่วัตถุทะเลาะกันทุกแห่งทุกคนบทชอบลบราข้าวฟันกันศีลธรรมน่ะทำให้ทำปานาธิบาตอธินากาเมมุสาเท่านั้นแหละกิเลสกรรมวิบากมันเกิดเพราะกิเลสรามก4ตัวนี่นี่อวิชชาอย่างหยาบมันก็อยู่เนี่ยกิเลส4ตัวเนี่ยกรรม4อย่างนี้ไม่ควรทำ ในประเทศใดๆก็ดีจะตั้งโรงฆ่าสัตว์อยู่เป็นอบายมุขอยู่แล้วแล้วจะพ้นจากอบายภูมิได้อย่างไรไม่เว้นอยากปานาธิบาตอ่ะกฎหมายอาญาไม่ให้ทำร้ายร่างกายกันเคี่ยงกันไม่ได้ตีกันไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้กฎหมายกับวินัยของพระพุทธเจ้าลงไม่ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้กล่าวร้ายก็ไม่ได้นินทากันก็ไม่ได้ส่อเสียกันไม่ได้แกล้งกันกันไม่ได้นะไปทะเลาะกันยังไงไปลักไปขโมยกันก็ไม่ได้ห้ามตรงนั้นน่ะถ้าไม่รักษากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เป็นสมาธิไม่ศึกษาสัมมาชีวะแล้วก็มันก็ไปทำสวนครัวไปทำบ่อปลาขุดบ่อปลาเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงราคาสัตว์เป็นค่าสัตว์เป็นอาหารเนี่ยมันดียังไงมันไม่ดีหรอกอายุสั้น เพราะฉะนั้นน่ะสังเกตอยู่ในประเทศทุกประเทศน่ะในระหว่าง 2,000 ปีเนี่ยเมื่อไรจะเลิกกันสักทีก็ไม่รู้น้ำเมาก็ดื่มกันทุกประเทศอบายมุขก็ไม่เลิกอบายภูมิก็ไม่เลิกมันก็เป็นบาปเป็นกรรมยวนเองนะเป็นกรรมของสัตวโลกแต่ส่วนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาท่านเลิกกรรมดำประพฤติกรรมขาวประพฤติแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะท่านก็ไปถึงนิพพานสมบัติปุกวิชาทิฏฐิวิชาอาชีวะก็ไปอบายมุขอบายภูมิเป็นอย่างนี้อ่ะทุกประเทศนะไปได้ทุกวันภิกษุสำเนาได้ดีซะก่อนอยู่ในกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะนี่ตั้งต้นมนุษย์นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะไปเทวดาก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะพรหมธรรมมีสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะนะเข้า4ขู่8บุคคลก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะตลอดกาลถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่ท่านเสียสละได้นี่บาปกรรมทั้งหลายอ่ะท่านไม่ให้มีมิจฉาทิฐิได้ไม่มีมิจฉาอาชีวะได้มีแต่สัมมาทิฐิสัมมาอาชีวะเนี่ยมีแต่กรรมขาวกรรมดำไม่มีละได้หมดนี่ภิกษุท่านดีๆก็ไปทางนี้แล้วไปทางสัมมาทิฐิสัมมาอาชีวะเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาดีก็ไปได้ทุกวันเขาจะคอยให้มีคนมาบอกมีคนมาทำตัวอย่างอะตัวอย่างมันกายกรรมนี่มันทำตัวอย่างตัวเองวจีกรรมนี่มโนกรรมนี่สัมมาทิฏฐิตัวเองสัมมาชีวะตัวเองอย่าไปกินอาหารผิดอย่างไปอาหารมึนเมาไม่เอาอาหารวิชาอาชีวะไม่เอานะกินอาหารบริสุทธิ์นี่ผู้มีศีลธรรมต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาชีวะจึงเข้าใน4คู่8บุคคลได้เข้าไปนิโรธธรรมนิพพานธรรมได้เพราะฉะนั้นนะให้เจริญ ในกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สมาธิฐิเนี่ยให้มากที่จะมากได้ทำให้ติดต่อทุกทั่ววงทุกลมหายใจเข้าออกสมาธิฐิสมาชีวะนี่เป็นชีวิตของมนุษยธรรมเป็นชีวิตของเทวธรรมเป็นชีวิตของภูมิธรรมเป็นชีวิตของพระโสดาสกิทาคาอนาคาส่งให้ถึงอรหันต์แล้วก็ไปเองนะไปเองได้สมาชีวะอยู่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าเจโตวิมุตติก็มีสมาชีวะปัญญาวิมุตติก็มีสมาชีวะเนี่ยจะเป็นสาวกที่ดีภิกษุสามเณรที่ดีต้องไปสมาชีวะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีไปสมาชีวะหมดไปได้ทุกวันมันมีป้ายผูกคอมันมีใครบอกใครคนต่างประเทศก็ดีประเทศไทยก็ดีจะเป็นมัวเอาแต่วัตถุภายนอกมาเป็นพระพุทธเจ้าจะมาเป็นยังไงได้จะเอาเนื้อเอาหนังเก่ามาสอนไม่มาสอนไม่ได้จะเอาตาของเก่าหูของเก่าจมูกลิ้นกายใจของเก่านั่นน่ะมาไม่ได้เป็นธรรมหมดแล้วของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมธรรมไม่ตายธรรมไม่เกิดพระธรรมก็ไม่เกิดไม่ตายธรรมคุณน่ะสังฆคุณก็ไม่เกิดไม่ตายนั่นแหละพ้นไปหมดแล้วพ้นทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่งเกิดตายเป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่เกิดไม่ตายธรรมศาสนาไม่เกิดไม่ตายสังฆศาสนาไม่เกิดไม่ตายตัวศาสนาตัวไม่เกิดตัวไม่ตายตัวไม่มีทุกข์ถ้ายังมีสังโยชน์มีอนุสัยอยู่ยังไม่เป็นศาสนาได้เป็นได้เพียงเสกธรรมยังไม่เป็นอเสกธรรมได้ยังไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่บริสุทธิ์สมาอาชีวะไม่บริสุทธิ์เนี่ยตอนนี้มาขั้นที่สี่จะพ้นที่สี่ถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมนั่นนะสมาทิฏฐิบริสุทธิ์สมาอาชีวะบริสุทธิ์นะไม่เกิดไม่ตายไม่รู้จักตายไม่รู้จักเกิดเพราะไม่มีสัตว์จะไปเกิดไม่มีสัตว์จะไปตายเพราะฉะนั้นขอให้เจริญงอกงามในมนุษยธรรมในเทวธรรมในภูมิธรรมตลอดถึงอริยมรรคสี่อริยผลสี่ขอให้เจริญอยู่ในนิโรธธรรมนิพพานธรรมกับบททุกข์ท่านเองตามันไม่ได้เป็นทุกข์อะไรหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมันเป็นสนามหลวงให้วิชาอวิชาท่านเองเป็นสนามหลวงให้สัญญาสิบเป็นสนามหลวงให้อนุสัยเจ็ดนั่นเป็นอริยมรรคสี่ก็มาสนามนี้อริยผลสี่ก็มาสนามนี้ฮะสนามเดียวกันนี่สนามนามรูปนี่เองเป็นสนามของวิชาอวิชาเพราะฉะนั้นอย่าให้มีอวิชาให้มีแต่สัมมาจนังสัมมาวิมุตติงานวิชามีแล้วไม่หายอวิชาหมดแล้วไม่มีกิเลสกรรมวิบากหมดแล้วไม่มีนิโรธกับนิพพานน่ะมีแล้วไม่หายนี่ให้มั่นคงในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายให้เจริญในศาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั่วหน้ากัน
2: อนุสัยราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอุจจานุสัยอวิชานุสัย7ตัวพอดีปฏิฆามันราคะราคะปฏิฆาไม่ชอบใจถ้าชอบใจไปเป็นราคะประกำหนัดน่ะราคานุสัยตามนอนตามจิตเกิดกับจิตตามนอนตามจิตปฏิฆาก็ไม่ชอบใจคนพระภิกขุนีพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้พระอานนท์ไปขออยู่ประชาภิกษุไป500ให้ไปขออยู่ประชาพระองค์ไม่ว่างพอไปยืนอยู่ประชาเนี่ยมันไม่มีที่นั่งมียืนอยู่เทศเรื่องราคะปฏิฆาเนี่ยอันนี้อนุสัยทำปอนไปสัญญาต์กับราคะสัญญาต์ปฏิฆาสัญญาต์เนี่ยสี่ตัวเนี่ยอนุสัยก็มีราคาอนุสัยปฏิฆาอนุสัยเทศสี่ตัวแล้วสัญญาต์ขาดทิศอนุสัยขาดเจ็ดจึงได้เข้าเฝ้าได้ยังมีสัญญาต์อยู่ไม่ให้เข้าเฝ้าไปด้านมันก็ไม่ได้อะไรไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นหนังพระเจ้าหุ่มอยู่กันหมดมันต้องดับสังโยชน์10ตัวดับอนุสัย7ตัว17ตัวดับได้แล้วก็เฝ้าเขาได้เป็นอรหันต์อรหันต์ได้ง่ายเขาเฝ้าได้ผู้ชนไปทำไมอ่ะไปเขาเฝ้ามันก็ไม่ได้อะไรอ่ะสัมมาอาชีวะอย่างหาไป มิจฉาทิฏฐิมาไม่ได้หรอกไม่มาหรอกมิจฉาชีวะก็ไม่มามีพระโมคคัลลานะวนพระพุทธเจ้าคุณยายอยู่ข้างเศรษฐวันนี่พระองค์เดินผ่านไปทางตันโยดพระองค์ไปทุกวันโยดังมันสีว่าเส้นคุณยายอยู่ข้างเศรษฐวันนี่ทำไมไม่เทศบ้างบุคลาไปแทนดิพอไปข้างหน้ายายหันหลังถ่ายซะอ้าวเอารูปไปไว้ข้างหน้าโน่นหันตะแคงไปถ่ายซะหันหน้าไปเอารูปไว้ทางนี้หันหลังไปถ่ายซะหันหน้าไปเอารูปไว้4รูปแล้วนี่แหมหน้าขึ้นอากาศโน่นเอารูปที่5ขึ้นไปไว้อากาศก้มหน้าลงดินเลยกลับมากราบพระพุทธเจ้าคุณยายไม่ดูหน้าพระเลยเขาเป็นยายหอยมานานแล้วไม่รู้หรือผู้คลานะหาเพิ่งเห็นหรือแหมไปเห็นเอาเองเขาบอกไว้ก่อนแล้วไม่เชื่อต้องให้ไปพูดเอาเองมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะก้มหน้าลงดินกินดินเลยหอยมันไม่เอาอะไรเดินเนี่ยเอาหน้าลงดินเดินดินเนี่ยกินก็กินดินนอนก็นอนในดินเนี่ยมันไม่ดูหน้าพระเลยจะไปเทศยังไงได้ครูเจ้าไม่เทศเลยชีวิตมรณังมรณังแปลความตายชาติทุกขังความเกิดบอกว่ามันทุกข์เพราะเกิดชราติทุกขาพอชราก็มันก็เป็นทุกข์มรณังติทุกขังความตายก็เป็นทุกข์มันแสดงปัจจุบันด้วยกันเกิดปัจจุบันแก่ปัจจุบันเจ็บปัจจุบันตายปัจจุบันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมีเห็นทุกข์ในปัจจุบันนี่ก็มันมาจากไหนมาจากสมุทัยก็ดับสังโยชน์ 10เถียอนุสัย 7เถียตัณหา 3ก็ดับด้วยตัณหา 3ก็ดับหมดน่ะนางราคานางตัณหานางอรดีเนี่ยดับได้แต่นิโรธกับนิพพานน่ะไม่ดับลูกสาวพระชมาน่ะนางราคานางตัณหานางอรดียังไงอรติก็ไม่ยินดีในข้อปฏิบัตินะสัมมาโอแปดนี่ไม่ยินดีเลยลูกไม่มีแม่มีสภาพมันเกิดได้เห็นไหมเล่าปัญหาก็เกิดกับพ่อมันนั่นเนี่ยพ่อไม่มีเมียกับเขาพญามาราธิราชไปอาบพระคัมภีร์ลงดีไม่มีอกพระพุทธเจ้าดีมีปู่มีย่ามีตามียายมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องทุกองค์พญามานี่ไม่มีอกไม่มีปู่มีย่ามีตามียายไม่มีเมียด้วยเรามีลูกสาว3คนแต่ทีไรเป็นสาวทุกทีเขายังถามมาว่าทุกวันนี้ลูกสาวพยาบาลยังมีไหมมีสิไปปีนกระบาดแล้วก็ตัวพ่อพญามาทีไรเป็นพ่อมันทำแล้วก็ไอ้ตันหานี่มันเป็น3พี่น้องลูกสาวพยาบาลสอนพิสูจน์สมเด็จก็สอนนางตัณหานางราคานางอะไรดีเนี่ยให้รู้นักพระเอกนี่มันสอบทุกปีมันไม่เห็นลูกสาวพยาบาลเห็นแต่ลูกมนุษย์เนี่ยเห็นแต่นางงามในมนุษย์เนี่ยนางงามในสวรรค์ก็ไม่เห็นแต่ยินแต่ข่าวอ่านหนังสือดูชาติกามาจรจิตเนี่ยมันมีสวรรค์6ชั้นมีเทพอับสอนเทพบุตรเมืองสวรรค์น่ะดีแต่ว่ามันจนผู้ชายมีเทพบุตรองค์นึงมีบริวารเทพสอนตั้ง 37,000 ใครจะมีเมียมากไปสวรรค์นะมีเมืองมนุษย์เนี่ยมีเมียมากเขาว่ามันคนเจ้าชู้เป็นมาตั้งแต่พ่อชลีกันนางกันหาอุปเสกกันแล้วพี่ชายโกหกน้องสาวไปมีรักสลบเอกนางกันหาเลยปรารถนาว่าอย่าคบเลยผู้ชายเนี่ยบนสวรรค์ก็โกหกมึงไม่รู้ก็โกหกพี่ชายแท้ๆพ่อชลินจะโกหกน้องสาวได้ตรงนั้นนะเลยไม่มีผัวไงล่ะมาเกิดเป็นตระกูลเศรษฐีเมื่อเกิดร่วมพระเวทชันดรนางวัตถีก็มาเป็นพิมพาเนี่ยพระเวทชันดรก็มาเป็นเนี่ยสีธาตุนั่นแหละบาปอย่างนั้นเนี่ยคนเขาเห็นโทษพ่อชลีโกหกน้องสาว ขาจึงปรารถนาไม่มีผัวกันยังไงอ่ะพวกผู้หญิงเนี่ยพวกชาวสวรรค์พระชาวมนุษย์อ่ะผู้ชายคบไม่ได้โกหกเก่งหลอกลวงเก่งเหมือนกันผิดแล้วกายก็ผิดแล้วแล้วเกิดมามีกายก็ผิดแล้วกายเป็นสนามแผ่นดินเนี่ยสนามกีฬาวิชาก็มาอาศัยจิตนี่เอาวิชาก็มาอาศัยจิตนี่มาเล่นกีฬากันอยู่นี่นางตัณหานางราคานางอะไรดีเนี่ยมาสนามเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีกายรองรับมันไม่มามันมาจากไหนมาจากพ่อมันพ่อมันอยู่ชั้นปรนิมปรนิมชั้นใจ มันอยู่ชั้นต่ำเมื่อไรอ่ะพญามารน่ะตัณหามันเกิดขึ้นเป็นสาวเลยนางตัณหาเกิดขึ้นเป็นสาวเลยเกิดแล้วมันหายตัวได้คนอื่นไม่เห็นเนาะเห็นแต่พ่อมันพระพุทธเจ้าเข้าโพธิบาลมันยังมานี่นางตัณหามาแล้วก็นางราคามานางอะไรดีมาสามนางมาลำต่อหน้ามหาบุรุษราชอ่ะจะมานั่งอยู่ทำไมในป่าในดงอ่ะไปอยู่ชั้นปรินินแล้วจะอุปถาให้สามพี่น้องน่ะมันจะเป็นอุปถาอ่ะบอกว่าพินพาราหุนมียังทิ้งได้ราชสมบัติยังลาออกได้นะเราไม่ไปแล้วเราจะนั่งอยู่ในโพธิบาลนี่แหละไม่ได้กระทู้ไปอ่ะมันก็ไปบอกพยาบาลมาครับเอาเสนามานมาตัวแท่นบัลลังก์เราเป็นบัลลังก์ของพญามารพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เกิดด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพญามารเขามีพยามีเพียรมีนับเป็นร้อยเป็นพันพระพุทธเจ้ามีพยามอะไรอ่ะนึกถึงปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยแม่ธรณีจักรีดมวยผมไงล่ะแม่โคศกเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าแม่บารนางธรณีรีดมวยผมแม่โคศกเนี่ยเลี้ยงถวายบิณฑบาตศาสนาได้เจริญนี่ขาดแม่โคศกแม่ธรณีแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้กัดสรุปสักองค์เราก็เลยเนี่ยแม่ของโลกมีอยู่แม่โคศกแม่ธรณีเท่าแล้วน้ำท่วมพญามารหมดเขาถามว่าพญามารไปอากาศด้วยน่ะทำไมน้ำไปท่วมได้น้ำแม่ธรณีนี่เหาะไปท่วมหัวใจพญามารจงลงมาจนน้ำแล้วถือดอกบัวมาถวายพระเจ้าละดอกตอนแรกน่ะใครเถียงกันไม่รู้แล้วตอนผลพญานาคมีแต่นางราคานางสถานดีนะเป็นบุญทินของพรหมจรรย์ด้วยนั่นนะผู้ชายแล้วเป็นบุญทินของผู้หญิงอีกอ่ะมันเป็นพญามารน่ะกิเลสมารน่ะมันรังควานมันไม่ว่าใครทั้งหมดนะไม่ว่าหนุ่มว่าสาวไม่ว่าภิกษุสามเณรว่าสมบัติกามันเอาโลภะมูลไปใส่สัตวะทั้งหลายโทสะมูลไปใส่ให้โมหะมูลไปใส่ให้เนี่ยมันมาจากอวิชชาน่ะก็ตัวพญามารากิเลสกิเลสนั่นแหละพญามาราธิราชน่ะมันมีฤทธิ์มีทิฏฐาก็มากมีมือก็มากมาพินิมิตาสาวุธานตานคิริเมนะขี่ช่องคิริเมจดอากาศโอนนะ นิสิตาตั้งร้อยมีมือตั้งร้อยไงมันมีฤทธิ์อย่างนั้นเนี่ยอิทธิฤทธิ์แล้วก็แพ้บุญฤทธิ์มันแพ้สาวกพุทธเจ้าเพราะอุปคุตเอาผ้าขัดอกเนี่ยผูกติดเขาสุเมนไว้ผูกซากชุนนักใส่คอมันเหาะไปเหาะมาให้ใครแก้ไม่ได้มนุษย์โลกก็แก้ไม่ได้สวรรค์เทโลกก็แก้ไม่ได้ภูมิโลกก็แก้ไม่ได้ต้องให้พระอรหันต์องค์นั้นน่ะองค์มหาเถรพระคุณน่ะแก้ได้แก้แล้วผูกติดภูเขาซะเขาสุเมนก็ธาตุดินนี่แหละธาตุแข็งผูกติดเขาสุเมนไว้ไปไหนไม่ได้ติดอยู่นั่นน่ะ7ปี7เดือน7วันจะแก้ให้ได้แก้ให้แล้วมันก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หน้าแต่ก่อนมันเป็นมารของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอะไรเลยมาถูกสาวกองค์สุดท้ายนี่มาผูกเราติดเขาว่า7ปี7เดือน7วันนะเลยเลิกเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เอาแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว
1: มันมีแต่กิเลสทำงานประจำตัวตามประสาทอุปสรรคอุปสรรคมีกิเลสทำงานมาแทบพญาบาลาธิราชมารังควานนะกิเลสทำงานมารังควานตัวเองมาอาศัยนามรูปแหละอาศัยสนามหลวงนี่แหละนั่นแหละพวกนักธรรมเขาไม่ไปสอบว่าอย่างนี้อ่ะเขากลัวตกกลัวไม่ได้ชั้นไปเยี่ยมสนามหลวงทุกปีทุกปีแหละสนามนักธรรมสนามบารีถอยพูดอย่างนี้เขาบอกว่าตกไม่ได้มันมีกรรมการจะกวดได้เขากลัวตกเขาไม่เอาเขาไล่ออกจากสนามเขาไปเทศในบูเขาก็เหมือนกันนะเป็นเทศช่วยเขาเทศสององค์มั่งสามองค์มั่งสี่องค์มั่งห้าองค์มั่งหกองค์มั่งเทศอย่างนี้เทศได้คนเดียวเป็นเทศกับเพื่อนเขาไม่ได้เขาไม่ให้น้ำกาแฟน้ำแข็งเขาก็ไม่ให้กินเขาว่าพูดเป็นบ่นเขาพูดตัวจริงก็ไม่พูดเขาพูดโกหกกันสาวแล้วลูกพระเจ้าแม่หน้าพ่อเดียวกับพุทธเจ้าอ่ะสองพี่น้องให้แต่งงานกันเอาบาตรไปส่งพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่านันทกุมารจะบวชหรือครับบวชแล้วเลยคิดถึงน้องสาวมาไม่ได้ทีนี้ไปเห็นชาวสวรรค์งดงามกว่าเมืองมนุษย์นี่นันทกุมารอย่าต้องการหรือต้องการเรียนกรรมฐานสิเรียนกรรมฐานกันเรียนกายกับจิตเนี่ยพอสงบแล้วมันก็ไม่มีใครกำหนัดตัวกำหนัดก็ดับตัวปฏิฆาก็ดับหมดสัญญาสิบก็ดับหมดอนุสัยเจ็ดก็ดับหมดดับหมดแล้วก็เป็นนิโรธกับนิพพานนิโรธธรรมนิพพานธรรมพระไปถามว่ามันถ้าไม่ฉึกหรือไม่ไปสวรรค์หรือไม่เอาแล้วไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าประชุมสงฆ์ว่ามันถ้าว่าไงไม่เอาสวรรค์ไม่เอาแล้วหมดทั้งโยแล้วอนุสัยแล้วไม่มีใครเอาสวรรค์แล้วนะก็เป็นนิโรธธรรมนิพพานธรรมนะนี่ผู้โกงๆนั่นแหละใครยังอยากไปสวรรค์อยากดินเนี่ยมากอ่ะสิผู้หญิงก็ไปที่ไปสวรรค์น่ะไปที่หลังเขาคนเขาขาด 30,000 อยู่คนเดียวเป็นอยู่ปลายแถวจิ๋วเลยนะไปสวรรค์ก็เป็นมีผัวคนเดียวกันมีผัวคนเดียวกันไป 70,000 ก็มีผัวคนเดียวกันมีไม่เอามาให้ดูมั่งเหมือนกันนะไหนเทวดามีอยู่ที่ไหนเอามาให้ดูทีละเทวธรรมจะเอามาให้ดูได้ไงเกิดกับจิตโดนน่ะผู้ใดเห็นจิตก็เห็นเทวธรรมเห็นพรหมธรรมเห็นโลกุตตรธรรมเดี๋ยวของนี่ไม่เห็นน่ะผู้ใดเห็นจิตก็เห็นวิชาอวิชามาใช้จิตน่ะเมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นเงาก็รูปนี่มาคู่กันจิตมีที่ไหนก็มีวิชาอวิชาที่นั่นน่ะมีสองเหลี่ยมอย่างเงี้ยควบมือง่ายมือนี่ฉันยกมือไหว้พระมันเห็นทั้งสองมันจะเห็นนิพพานสมบัติได้มัวควบอยู่ก็ไม่เห็นหน้ามันมัวง่ายอยู่ก็ไม่เห็นหลังมันต้องยกมือไหว้พระภาวะตัณหาเป็นภพวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วมาเกิดทางตานี่6ทางหูก็6ทางจมูกก็6ทางลิ้นก็6ทางกายก็6ทางใจก็6เกิดทั่วไปหมดอ่ะช่องละ6ละ6ละ6ปัจจุบันมันมี3แล้วก็อดีตมันก็3อนาคตก็3 3 3 6มันก็เป็นธาตุ18เหมือนกันนะหรือตามันก็หลอกได้นอนมันก็หลอกได้นั่งก็หลอกได้เดินไปก็หลอกได้มันหลอกกับหลอกทั้งในวัดในห้องน้ำน่ะสมเด็จในกรุงเทพต้องตักน้ำมาล้างห้องน้ำเองมันหลอกภิกษุสมเด็จถ่ายได้กับมันลายบังเพนให้สมเด็จล้างให้มันหยอกอะไรล่ะนี่แหละกิเลสธรรมานำมันเป็นยังไงแหละถ่ายได้แต่มันลากไม่เป็นอุบาทไปเรียกบิณฑบาตได้ภิกษุสมเด็จน่ะแต่ว่าเข้าห้องน้ำถ่ายแล้วไม่ล้างแล้วไม่ให้สมเด็จล้างให้เหมือนเราเป็นเด็กแล้วมีพ่อแม่บริหารให้นอนขี้นอนเยี่ยวอยู่กันแล้วเนี่ยเลี้ยงลูกไม่โตสมภารจะว่าอยากไปเป็นน่ะเป็นสมภารก็ต้องล้างขี้ให้พระเนรนะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ล้างขี้ให้ลูกให้หลานนั่นแหละ
2: ดียังไงอ่ะดีอย่างนั้นแหละสอนกันว่าเขากลัวตกสอนตัวจริงไม่ได้ต้องสอนโกหกกันจะได้ประกาศนิบัติคุณไปกลับเรียนจากคุณบรีอ่ะทำไมไม่สอนตัวจริงอ่ะสอนตัวจริงอ่ะหนุ่มๆสาวๆเขาไม่แต่งงานกันแล้วเขากลัวเป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเขาล้างขี้ให้ลูกให้หลานเป็นสุภาพจะว่าก็ล้างขี้ให้ให้เน้นหนุ่มๆอ่ะมันขี้แล้วมันล้างไม่เป็นขี้เป็นเหมือนลูกน้อยน่ะนอนขี้นอนเยี่ยวอยู่ให้พ่อแม่ล้างให้ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายล้างให้นี่เป็นยังไงล่ะอันนี้บทถามอ่ะท่านทั้งสองอ่ะคนโง่มากหรือคนฉลาดมากคนโง่มากคนโง่มากอ่ะเราจะอยู่โรงเรียนนี่แล้วจะคอยสอนคนโง่เธอสององค์ผู้ฉลาดไปอยู่กับพุทธเจ้าไปโปรไปเลยครับบริวารวิ่งตาม500ไปหมดโรงเรียนเลยไปฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุไปถึง500เลยโมคคัลลายังเหลืออยู่7วันยังค้างอยู่พระโสดาบันเองพระโสดาบันค้างอยู่ถึงเดือน14วันหรือที่5วันน่ะจึงค่อยบรรลุทีหลังพระโสดาบันยังนั่งแท่นอยู่7วันมั่ง15วันมั่งปุถุชนไปฟังธรรมนั่งอาสนะเดียวบรรลุพระอรหันต์ถึง500เลยนั่นแหละกิเลสธรรมะนั้นหมดง่ายๆกิเลสหมดแล้วไม่มีนิโรธมีแล้วไม่หายเวลาโง่มันโง่ยังไงล่ะเวลาฉลาดแล้วมันไม่มากิเลสอ่ะไม่ว่าวัดไหนสร้างกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สมาธิสมาธิวัดที่ไปสวรรค์ไปแล้วได้เมียมาก 30,000 บ้าง 70,000 บ้างเทพบุตรดาราโอเนี่ยมีเทพอัปสรมีผู้หญิงเปล่าบนสวรรค์เขาไม่มีมาข้าวมาแกงครับเขาอาหารเป็นทิพย์รูปเป็นทิพย์เสียงกลิ่นรสผลสะพะเป็นทิพย์กามเทพพอเป็นทิพย์เขาไม่ต้องหุงข้าวหุงแกงอะไรต้องการแต่ว่าเขาไม่ต้องอุ้มท้อง10เดือนเขาไม่ต้องล้างขี้ลูกขี้หลานก็น่าไปเหมือนกันแล้วแต่ผู้ชายไปละดีได้เมียหลายคนดีผู้หญิงไปไม่ดีหรอกไปที่ร้านเขา 70,000 เนอะอู้อยู่บ้านแถวก็โดนจิ้วๆเลยเป็นเมียน้อยเขาไปจังหวัดไปเป็นเมียน้อยเขาได้หรอกอย่าไปที่ร้านเขาก็เป็นเมียน้อยเขาสิ มนุษยธรรมมันก็ส่งกันได้ส่งด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะสวรรค์6ชั้นเขาก็ถึงกันได้ถึงด้วยสมาธิสมาธิวะรูปภพ16ชั้นอรูปภพ4ชั้นน่ะ4กับ16มัน20ชั้นก็ส่งกันได้ส่งด้วยกุศลส่งด้วยสมาธิสมาธิวะโทรศัพท์เบอร์เดียวกันมันส่งกันได้วิทยุฐานีเดียวกันแล้วก็ส่งกันได้ถ้าคนละฐานีส่งไม่ถูกไม่รักกันมันต้องส่งสมาธิด้วยกันส่งด้วยธรรมะมนุษย์เขามีธรรมะเกิดขึ้นปัจจุบันมีสมาธิมีสมาชีวะก็ส่งสวรรค์6ชั้นได้ส่งไปหารูปทิพย์เสียงก็ทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์กายก็ทิพย์อารมณ์ก็ทิพย์6ชั้นนะ6ท่องส่งไปตามอายตนะ6ส่งไปพรหมโลกก็ต้องเข้ารูปฌาน4รูปฌาน4อภิญญา5ทวาร8มันก็ส่งกันได้ส่งให้ถูกเบอร์กันโทรศัพท์เบอร์เดียวกันส่งได้ต้องเข้าชานด้วยกันถึงเขาส่งถึงกันได้วิทยุเขาไม่มีสายเขาก็ส่งกันได้ส่งอากาศลงมาครับแผ่นดินนี่พวกแผ่นดินนี่ก็ส่งลงไปใต้น้ำเรือดำน้ำส่งได้รับรองกันได้ทำถูกเบอร์กันรู้กันว่าฐานีนี่เป็นอย่างนี้โทรศัพท์เบอร์นี่เป็นอย่างนี้ก็พูดกันได้รูปทางตาเป็นยังไงก็พูดกันได้รูปทางหูเป็นเสียงเสียงเป็นรูปเหมือนกันก็พูดกันได้ตัวรูปเป็นนามไอ้สีทั้งหลายทางตานี่เป็นรูปเสียงทั้งหลายทางหูเป็นรูปกลิ่นทั้งหลายทางจมูกก็เป็นรูปไอ้รูปเป็นนามหมดรสทั้งหลายอยู่ในลิ้นก็เป็นรูป ไอ้ทรงรูปเป็นนามกับทรงกับนามรูปนามรูปส่งถึงกันได้เป็นเบอร์ไปเป็นช่องไฟช่องไฟไปเครื่องหมายมันมีเครื่องหมายมันทางจิตทางสมาธิมิจฉาทิฏฐิเขาก็ส่งกันพวกมิจฉาทิฏฐิด้วยกันรวมฆ่าสัตว์นี่มันก็ส่งถึงกันได้ส่งมิจฉาทิฏฐิพวกพานนี่มันส่งไปในป่าไหนมีสัตว์มากมันส่งไปได้แล้วมันชวนกันไปล่าสัตว์ในป่าได้ฝ่ายสมาธิก็ชวนกันมาทางสมาธิได้สมาธิว่าได้พวกอบายมุขก็ส่งกันไปทางอบายมุขที่อบายภูมิ4ก็ส่งไปคนละทางกันเหมือนหน้ามือกับหลังมืออยู่ที่เดียวกันแล้วมันมีความมีหงายไงคนละเบอร์กันนี่ความมันก็เห็นหลังหงายก็เห็นหน้ามันส่งให้ถูกที่มันไปได้แล้วอัฏฐาและธาตุโยน่ะธาตุ18มันมีอยู่แล้วเผาล่ําก็เป็นธาตุธรรมดาก็มีอย่างนั้นสิเป็นขี้เถ้าเรียกพระอังคารธาตุธาตุพุทธเจ้าที่พวกท่านนั้นบทแล้วมาทีหลังเขาบอกว่ายังเหลือพระอังคารน่ะนี่มีทนานเปล่าแล้วเขาไม่ให้ทนานเขาแล้วคนแจกเขาได้แต่ทนานเปล่าพระนครมาทีหลังไปเอาผ้าคาแล้วคิดเท่าอะไรเงี้ยคิดเท่าก็เป็นธาตุได้ธาตุละเอียดเหมือนยานัดยาผงคิดเท่าละเอียดอะไรนั่นแหละถ้าไม่เผามันก็เป็นกระดูกธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเอาให้พวกวังคีสาพวกพราหมณ์เขาเรียนเด็กกระโหลกอยู่มนุษย์ทั้งโลกนี่ไปอยู่ภูมิไหนกามโลกมัน11รูปโลกมัน16รูปโลกมัน4ดิกโลกแป๊กนี่รู้ได้วิญญาณยังไม่ไปยังไม่ออกจากโลกยังท่องเที่ยวอยู่ในกามโลกรูปโลกกับรูปโลกอ่ะท่องเที่ยวอยู่เหมือนป้ายสถานีเหมือนป้ายรถยนต์เนี่ยมันไปอยู่ตามภูมิมันกามภูมิอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่รูปภูมิอยู่ที่ไหนอรูปภูมิอยู่ที่ไหนไปอยู่ในรูปฌานอรูปฌานก็มีในตัวเนี่ยทำมันเจ็บมือซ้ายไปอยู่มือขวาซะมันไม่เจ็บมันย้ายที่นะจิตถ้าอยู่มือนี่มันเจ็บมันเป็นแผลถูกตัดถูกพาไปอยู่มือนี่แล้วไม่เจ็บมันย้ายที่ได้ได้บางคนมันนอนแล้วลุกไม่ได้ข้างหนึ่งทำงานได้ข้างหนึ่งทำงานไม่ได้เอามาพักครึ่งทีมันอยู่ทางทำงานได้นี่ใช่วิญญาณมันกายวิญญาณมโนวิญญาณจิตวิญญาณมันทำงานทางนี้ใช่ทางนี้ทำไม่ได้มันเสียบทเราเนี่ยในธาตุ18อินทรีย์12อายตนะ12เนี่ยมันเที่ยวอยู่ในนี่เที่ยวอยู่ในดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเที่ยวไปธาตุ18อินทรีย์12เที่ยวอยู่นี่กามภูมิมันเที่ยวอยู่ภายในนี่รูปภูมิเที่ยวภายในนี่อรูปภูมิเที่ยวภายในนี่กามภูมิจิตรูปภูมิจิตอรูปภูมิจิตเที่ยวอยู่ภูมิของจิตนี่ข้างนอกมันของเขาไปเที่ยวไงอ่ะเขายังห้ามโดยกฎหมายอ่ะแอบไปนอนกับเมียขาวได้หรือเดี๋ยวเขาจับติดตารางอ่ะบ้านใครๆอยู่อู่ใครๆนอนต่างหากอ่ะไม่ที่ก็กลายกันได้งั้นได้เลยเขาห้ามกฎหมายก็ห้ามชิ้นเราก็ห้ามอยู่แล้วเด็กเที่ยวก็เที่ยวอยู่ในนี่สิ
3: แล้วครูอธิบายคำว่าตายเดียวติดเดียวเนี
2: ่
3: ย
2: การได้จีเดอร์เขาอยู่ที่นี่อยู่ปัจจุบันเนี่ยกับแบ่งเอาไปสิการเนี่ยดินมีเท่าไรแบ่งไปน้ำมีเท่าไรแบ่งไปไฟมีเท่าไรลมมีเท่าไรอากาศมีเท่าไรแบ่งไปมันมีที่สุดเมื่อไรล่ะเอารวมเข้าก็เป็นมหาภูตรูปรูปฉาย24ไอ้รูปยืนตัวมี4รูปรวมเป็น28ทีนี้
1: 28แล้วรวมเป็นรูปเดียวขนเส้นเดียวมันเก็บไว้10รูปแล้วขนเส้นเดียวเก็บไว้10รูปแล้วมันรูปผสมนามผสมอ่ะจิตเดียวผสมตั้ง52แล้วรูปผสมรูปนามผสมนามมันมากขึ้นทำไมผสมก็มีรูปก็1นามก็1นอนแล้ว
3: ผู้อธิบายครับพอสภูยา
1: โคตรภูโคตรภูก็เป็นดูกับพระโสดาสิอธิกัลยาณังน่ะอริยมรรค1อริยผล1น่ะมีอริยมรรค1ก็มีอริยผล1อธิกัลยาณังวิญญาณเห็นสังโยชน์3อนุสัย2ตัดออกเสีย5ตัวเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคามมัชฌิกัลยาณังอริยมรรค3อริยผล3ตัดสังโยชน์ได้5อนุสัยได้2ตามเดิมยังเหลืออีกสังโยชน์5อนุสัย5อริยมรรคทิฏฐิ4ตัดอริยผล4เสวยสังโยชน์ดับแล้วไม่มีอนุสัยดับแล้วไม่มีงานวิชามีแล้วไม่หายเท่านั้นแหละข้ามจากโลกีไปก็เป็นโลกุตระหมด
3: จากโลกีไปโลกุตระนี่มันมีนะครับตุกตาอยู่เขาเรียกข้ามโคตรภูยาเนี่ยมันมีหลอกเช่นตุกตาพาน
1: โคตรภูยามันก็ไปเป็นสัญญาท่าอนุสัย2กิเลส5ตัวแล้วสัญญา3ตัวก็อนุสัย2ตัวเป็น5ตัวอันนั้นข้ามนี่ข้ามนี่ได้เป็นอริยมรรคที่อริยมรรค1อริยผล1ข้ามจากโลกีย์โลกีย์มันเสื่อมได้โลกุตตรไม่เสื่อมสัญญาขาดแล้วไม่เสื่อมอนุสัย2แล้วขาดแล้วไม่เสื่อมไปอริยมรรค3ก็ไม่เสื่อมอริยผล3ก็ไม่เสื่อมไปอริยมรรคขั้นที่4อริยผลที่4ก็ไม่เสื่อมแล้วครับพ้นเลยไม่มีกิเลสหมดแล้วไม่มีงานวิชามีแล้วไม่หายนะข้ามอวิชา
3: ตกสถานนิพพานผมหมายถึงว่า

0: เท่ากันศัพท์เท่าเลขกันไปถอกันได้วิทยุกับทานีเดียวกันต่อกันได้โทรทัศน์กับช่องเดียวกันก็ส่งรายการกันได้น้ำผึ้งเนี่ยเราจะส่งให้กายมันรู้ล่ะส่งมาหาลิ้นเนี่ยมันรู้ว่าหวานส่งไปใส่ตาไม่รู้ว่าหวานหรอกตามันทำหน้าที่รูปเสียงมันก็เป็นรูปหูก็ทำหน้าที่เสียงละเอียดไปรสอ่ะมันตามันทำแทนไม่ได้หูทำแทนไม่ได้ต้องให้ลิ้นทำแทนสิวหาวิญญาณมันทำแทนมันรู้ว่าหวานมันทำหน้าที่ใครมันคนละที่กันนะมันไม่ได้ทำร่วมกันนะมันต้องมาจากกายวิญญาณมโนวิญญาณจิตวิญญาณรวมกันไปส่งเป็นแถวไปมันถูกอ่ะกายจะสัมผัสนี่เย็นหรือร้อนมันรู้ทันทีกายวิญญาณมันส่งให้มโนวิญญาณส่งให้จิตวิญญาณนู่นมันส่งต่อๆกันไปเหมือนกันมีสมาชีวะเหมือนกันส่งกันได้
1: หมายความว่าอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้รับเขาก็มีอยู่มิจฉาทิฏฐิตอบถูกในหรือว่า
0: เขาพอเขาอยู่ในมิจฉาทิฏฐิจะเป็นโศกเขาไงเขาไม่รับอ่ะโศกได้พวกสมาธิด้วยกันนี
1: ่ต้องรอ
0: แต่เป็นอยู่เนี่ยคนหนึ่งมันชอบอาหารหยาบส่งน้ำผึ้งไปให้มันไม่เอาจะว่าไงอ่ะส่งเหล้าไปให้มันจะเอาส่งน้ำผึ้งไว้ไม่เอาอ่ะจะว่าไงมันน่ะอยากจะช่วยเขาก็อยากเฉยๆมันช่วยไม่ได้ดิเราไม่มีญาณพอต้องมีอภิญญาณ5มีอภิญญาณ6ส่งได้ส่งไปตามภูมิพวก5ก็ส่งตาม5สิมีญาณท่านตาหูจมูกลิ้นกายอภิญญาณ5ส่งไปพวกเดียวกันได้อภิญญาที่6มีอสังขายานส่งไปทางมโนวิญญาณอีกโลกุตระมีอสังขายานสิ้นไปแห่งอาสวะญาณโลกีมันมีอภิญญา5ไม่สิ้นอาสวะหรอกมันมีญาณเพียงแค่ตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องช่องที่ใจไม่มีญาณไม่เห็นกันอวิชชามันเกิดกับใจปัญหาก็เกิดกับใจนั่นถ้าเกิดทางตามันเป็นรูปปัญหาใช่ปัญหาทำรูปธรรมะปัญหามันเกิดกับใจธรรมะปัญหาอาสวะทางปวงมันเกิดกับจิตกับใจนั่นสังฆทานทานส่วนรวมสังฆทานให้มันสิ้นอาสวะอาสวะมันคืออะไรโลภะมูล8นั่นน่ะมันการจับโลภะได้ศีลมันการจับความโกรธได้ภาวนาการจับความหลงได้โลภะบุญ8โทสะบุญ2โมหะบุญ2ไงต้องการจับได้พระสังฆทานทานบารมีกับสังฆทานมันรวมกันได้รวมกับธรรมทานได้สังฆทานน่ะมันชินอาสวะได้ศีลมันดับความโกรธได้ภาวนาก็กำจัดความหลงได้โลภะบุญหมดได้เพราะทานโทสะบุญหมดได้เพราะศีลโมหะบุญดับได้เพราะภาวนาพอนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดับหมดความหลงดับหมดศีลดับความโกรธได้จะเป็นศีลภาวนาก็อันเดียวดับความหลงได้ทานมีมากเพียงไรก็ตามใจแล้วทานพระสูตร10ทานพระใน4ทานพระปรมัตถ์6รวมลงทานกันจากความโลภได้แล้วก็เป็นทานได้ทานพระวินัยมี4อย่างทานปรมัตถ์มี6มี20อย่างจับได้ยกได้ไปได้แต่ธรรมทานไม่มีชีพมีอันนะธรรมทานพระพุทธเจ้าให้ทำเป็นทานฉันนะทานทั้งปวงอภัยทานกับให้ชีวิตทานให้อภัย
2: ฟังครับ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนากับอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งรายจ่ายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ข้าวมือน้อยในเวลาถ้าฉันยังหนุ่มน้อยอยู่จะเสริมธรรมมีน้อยมากจะเสริมกิเลสมีมากจริงๆเด่นชัดเลยจึงต้องได้บังคับกันตลอดเวลาเรียกว่าทรมานการโขกการฉันนี่ทรมานมากอยู่ฉันให้อิ่มตามความต้องการไม่ได้เพราะเรามามุ่งอัดมุ่งทำปฏิบัติเพื่อทำล้วนๆเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อชาติเพื่อขันเพื่อกิเลสตัณหาอะไรเลยเพราะงั้นอันที่มันจะเป็นข้าศึกต่อธรรมเราจึงต้องได้กดไว้กดไว้ตลอดนักภาวนาต้องเป็นผู้สังเกตที่เราได้มาจนกระทั่งได้ทำมาสอนโลกนี่อันดับแรกคืออุบายของครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนเรามีหลวงปู่มั่นเป็นประธานอันดับต่อมาก็แยกธรรมของท่านที่แนะนำสั่งสอนแล้วออกมาตีเป็นขแหนงขแหนงเป็นความแยกคายตามนิสัยของตัวเองจะได้มากน้อยเพียงไรแยกแยกแยกแยกท่านเทศยังไงมีหมายความว่ายังไงยังไงยังไงมีเวลาไปปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติสุ่มสี่สุ่มห้านะปฏิบัติต้องใช้ความสังเกตสอดรู้ในปฏิปทาการดำเนินของตัวเอง ส่วนมากเรื่องธาตุขันธ์นี่จะเป็นภัยต่อพิจารภาวนาพอๆกันไม่ว่าท่านว่าเราถ้ายังมีกำลังวัยยังหนุ่มน้อยอันนี้เป็นภัยได้ทั้งหญิงทั้งชาย เพื่อมันฉันมันดูดมันดื่มนะเวลาฉันไม่มองเห็นธรรมอยากพูดให้ชัดเจนเต็มอัดเต็มธรรมโลกมันปิดมันบังมันไม่อยากพูดมันอายกันคือที่เหตุมันสงวนตัวมันอายมันไม่อยากให้พูดให้ปิดเอาไว้แต่ธรรมมันจะเปิดหาตัวที่เหตุก็ต้องเปิดออกมาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี่เป็นเครื่องหนุนจิตเฉพาะอย่างยิ่งกามตัณหาคือราคะตัณหาแต่มันขึ้นได้อย่างรวดเร็วเราจะฆ่ามันอยู่แท้ๆเพราะฉะนั้นมันยังยึกยับยึกยับมันเป็นอยู่ภายในจิตนะมันไม่ได้ออกมาแสดงภายนอกก็เราจะฆ่ามันอยู่ในจิตมันจะต้องมองเห็นจุดนั้นก่อนเพราะสติมันติดอยู่กับจิตคอยดูความเคลื่อนไหวของใจมันเป็นมายังไงมันจะเป็นยังไงต่อไปจึงได้เปิดธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันเพราะเราจวนจะตายแล้วปิดไว้ไม่เกิดประโยชน์ให้กิเลสกืนยิ่งหมดกืนยิ่งหมดเพราะกิเลสต้องเกรงใจพวกกิเลสด้วยกันพูดออกมาก็อายคือกิเลสมันปิดตัวมันเองมันไม่อยากให้พูดออกมาสิ่งใดที่เป็นเรื่องคุณกิเลสมันหยาบทั้งนั้นนะไม่ได้สะอาดสะอ้านอะไรมันหยาบทั้งนั้นไอ้ที่นี่เราก็ชอบกิเลสแล้วก็ชอบแบบของกิเลสแล้วพูดออกมาเพื่อความชำระสสารกิเลสนี่มันพูดไม่ได้นะอายเขาอายเราเนี่ยมีแต่เรื่องกิเลสปกปิดตัวเองนั่นนะเราไม่รู้ที่มันเป็นอยู่นั่นคือกิเลสต่างคนก็ต่างมีต่างคนต่างปกปิดตัวเองแล้วก็เป็นไปด้วยกันเงียบๆไปอย่างนั้นมันก็ค่อยกลืนไปกลืนไปอย่างนั้นถึงเวลาทำออกเปิดหากิเลสนั่นนะที่นี่มันจะรู้กันกิเลสมันออกช่องไหนมากมันหนักทางไหนมากมันชอบออกช่องไหนมากพิจารณาดูในธาตุในขันธ์ในกิจก็มีกิเลสทีนี้เครื่องเสริมกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในกิจก็คือธาตุคือขันธ์นี้เราต้องได้สังเกตต้องได้พิจารณาเวลาฉันมากให้อิ่มนี่ ความเพียรจะเปลี่ยนทันทีให้รู้เลยนะวันนี้ความเพียรไม่เอาไหนแล้วนะจับได้แล้วสติก็ไม่ดีพิษพลาดพลาดความง่วงเหงาห้องนอนก็มากับตามกันกับอาหารเต็มท้องเต็มปากนั่นแหละความขี้เกียจขี้คร้านก็มาตามๆกันมามีแต่เรื่องกองทัพกิเลสทั้งนั้นเข้ามาโหมทำทับทำไม่ให้เงยหน้าเงยตาขึ้นได้เลยนี่เนี่ยผู้ปฏิบัติต้องสังเกตอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วแก้เอาพลิกมันฉันมากนี่มันนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยแก้ใหม่พยายามแก้มันจะอยากจะหิวโหยขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องของที่สิ่งที่จะทำลายธรรมซึ่งเรามุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่ภายในใจอยู่แล้วเราต้องได้ระมัดระวังตลอดต้องอาหารต้องได้บังคับในเวลาวัยยังหนุ่มยังน้อยต้องบังคับเป็นประจำเลยไม่บังคับไม่ได้มันดีดเร็วนะ เรื่องอาหารนี้ดีดเร็วทุกอย่างหวานไปหมดถูกปากถูกท้องอันนั้นก็เข้าท่าอันนี้ก็เข้าท่ามีแต่ของเข้าท่าเท่านั้นนะที่จะมาเข้าปากเข้าท้องเสริมกิเลสให้มันท้องป่องนั่นน่ะมีแต่ของเข้าท่าเท่านั้นเรื่องธรรมไม่ทราบว่าเข้าท่าหรือไม่เข้าท่ามันไม่ได้สนใจนะธรรมที่ธรรมก็หมดท่าแล้วสิเมื่อกิเลสเข้าท่าแล้วธรรมก็ค่อยหมดท่าไปหมดท่าไปภาวนาไม่เรื่องสุดท้ายก็จิตหนาละอาใจทอดทุระทอดอะไรตายอยากที่จะประกอบความภาคความเพียรก็ไหลลงให้กิเลสตื่นสบายไปเลยนี่แหละนักภาวนาที่จิตใจไม่ค่อยได้หลักได้เจนเรารู้ในตัวของเราเองแล้วกระจายออกไปหาจิตใจดวงอื่นซึ่งเป็นกลอุบายของกิเลสแหลมคมมากกล่อมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเรามันก็กล่อมนี่มันกล่อมเราอย่างนี้เราหาอุบายที่นี้พิจารณาอย่างนี้ได้เหตุได้ผลจากมันอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วแก้ไขกันไปกันไปทีนี้เพื่อนฝูงนี่จะแก้หรือไม่แก้เราก็ไม่ทราบได้แต่เราได้พิจารณาอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการอดอาหารกับการปฏิบัติจึงเป็นคู่เคียงกันไปถึงขนาดท้องเสียดังที่เราให้พี่น้องทั้งหลายฟังคือนิสัยจะว่านิสัยมันเป็นไปทางอดอาหารภาวนาดีมันก็หักถูกนะแต่มันไม่มีใครเคยอดมันก็ไม่รู้ว่านิสัยหรือไม่นิสัยดีมีแต่ฟาดเต็มเหนียวเต็มเหนียวอะไรเข้ามาก็เป็นท่าลูกศิษย์หลวงตาบัวนะมีแต่ลูกศิษย์ที่เป็นท่าทั้งนั้นนะเข้าใจไหมนั่งอยู่เต็มกุฏินี่มีแต่พวกเป็นท่าทั้งนั้นนะเรื่องธรรมเป็นท่าหรือเสียท่ามันไม่ได้ดูนะเนี่ยนักปฏิบัติต้องดูอย่างนี้มันถึงทันกันกับกิเลสต้องผ่อนเรื่อยยิ่งก้าวก็ขึ้นสู่เวทีแล้วความอดอยากขาดแคลนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสนี่จะมาตามๆกันคือบังคับไว้ให้ทำค่อยงอกเงยขึ้นมาเห็นเราหิวโหยโดยแรงคิดดูบิณฑบาตหมู่บ้านเขาอย่างนี้เรากำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วเพราะเราอดอาหารมาหลายวันนี่วันพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปวันพรุ่งนี้เราจะไปไม่ถึงบ้านแล้วเราต้องไปเช้าวันพรุ่งนี้กำหนดไว้แม้เช่นนั้นไปถึงกลางทางเท่านั้นหมดกำลังแล้วนะหมดก้าวขาไม่ออกต้องไปนั่งพักอยู่กลางทางเสียก่อนนั่นเวลากำลังร่างกายมันอ่อนนะไปจากนั้นแล้วก็บินทบาทพอบินทบาทมาแล้วมาถึงที่หินดานที่ตรงไหนที่จะให้ไปถึงที่ฉันไม่ไปเลยบินทบาทจากหมู่บ้านเขาที่หลังคาเรือนอาหารก็ได้ตามสภาพบางทีก็มีอาหารเปล่าๆข้าวเปล่าๆมากกินข้าวเปล่าๆมันจะกินได้มากน้อยเพียงไรแต่ที่มันไม่เป็นกังวลเพราะนี่ธรรมนั่นน่ะสำคัญจิตมันมุ่งอยู่กับธรรมสิ่งนี้โอยากาแกรนเลยกินเมื่อไหร่ก็ได้แน่ไม่เห็นมันยากอะไรนั่นสิ่งที่ยากก็คือทำจะเกิดจะเจริญภายในใจต้องได้ประคับประคองกันอย่างหนักแน่นนี่แหละที่นี่เวลาห ิวหัวจะเป็นจะตายบิณฑบาตออกมาแล้วมาที่หินดานมีแอ่งน้ำมันมีอยู่ทั่วไปละหินดานกลางภูเขาแล้วมัน

ายซะด้วยเจริญนี่ขึ้นยากเสื่อมนี่ง่ายจึงต้องได้ประคับประคองกันมาสุดท้ายท้องก็เสียท้องเรานี่เสียตั้งแต่พรรษา10พรรษา7ออกจากภาคการศึกษาแล้วเรียนพอสอบปริญญาได้ปีพรรษา7ออกเลยเจ้านั่นแหละตั้งแต่วันนั้นฟาดกับกิเลสทีนี้มันก็มาถูกเรื่องอดอาหารมันก็อดอาหารเป็นจำนวนมากล่ะทีนี้ตั้งแต่พรรษา7พอไปถึงพรรษา10ท้องเสียแล้วเสียก็ไม่ได้สนใจกับมันเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมนี้มันมีกำลังกล้าทีเดียวแล้วก็ค่อยเสียไปเสียไปก็ไม่สนใจกับมันอดบ้างอิ่มบ้างไปเรื่อยๆอย่างนั้นแต่มันจะตายจริงก็บิณฑบาตมาให้มันฉันเสียแต่พอเป็นไปได้ก็ถูไถกันไปอย่างนั้นแต่ที่ใจสมบูรณ์ผลเรื่องการโกงฉันไม่มีมีแต่อดอยากขาดแคลนเฉียมเฉียมเฉียมพอเยียวยากันไปเยียวยากันไปแต่จิตก็ค่อยคืบคลานค่อยเจริญไปเพราะการทำวิธีนี้ของตัวเองเพราะวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมกับเราเองซึ่งเป็นคนยาวจะให้ทำอย่างสะดวกสบายใต้ชิ้นเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่จึงต้องฝักต้องฝืนกันเต็มเหนียวอันนี้การผ่อนอาหารอดอาหารนี้มันดีทุกขั้นของจิตนะขั้นหยาบๆมันคึกมันขนองมันก็ค่อยสงบตัวลงได้ดีขั้นมันเข้าสู่ความสงบพอละอดอาหารมากเข้าความสงบก็แน่นหนามันคงมากขึ้นมากขึ้นนั่นมันบอกอยู่ทุกขั้นของธรรมจากการปฏิบัติจิตตภาวนาทางด้านสมาธิอดอาหารมันบอกอยู่ทุกระยะอันนี้พอจิตก้าวเข้าสู่ความแน่นหนามั่นคงคือจิตเป็นสมาธิแล้วแน่นปึงนะไม่เป็นกังวลกับอะไรในโลกอันนี้โลกเหมือนไม่มีมีแต่อารมณ์ของจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวแน่วแน่วไม่มีอะไรกวนแสนสบายเพียงสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วเพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงต้องติดในสมาธิเพราะไม่อยากทำการทำงานอะไรเข้าไปสู่จุดนั้นแล้วมีแต่ความรู้แน่วไม่มีอะไรกวนสบายอยู่ไหนสบายเพียงเท่านั้นก็พอเปลี่ยนไปนี่แหละผู้ติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาพอเข้าไปนั้นแล้วมันสบายนี่แหละผลแห่งการอบรมฝึกฝนทรมานตนเองตั้งแต่อดข้าวมาเป็นลำดับมันก็ให้เห็นผลอย่างนี้เรื่อยทีนี้ไม่ว่าทำขั้นใดเรื่องผ่อนอาหารอดอาหารถูกทั้งนั้นเลยไม่มีผิดตั้งแต่เริ่มดูคู่ขานจะเอากันอย่างหนักในการอดอาหารต่อไปค่อยดีขึ้นการอดอาหารการผ่อนอาหารก็เป็นคู่เคียงกันไปจิตก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจิตมีความแก้วกล้าสามารถออกทางด้านปัญญาหมุนเป็นธรรมจักรฆ่ากิเลสได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นสติปัญญาหรือความเพียรอัตโนมัติอันนี้เวลาเราผ่อนอาหารไปอันนี้ยิ่งคล่องตัวนั่นไม่มีเสียนะการอดอาหารผ่อนอาหารไม่มีเสียเลยเราดำเนินมาแล้วยิ่งเวลาเราผ่อนอาหารเท่าไหร่สติปัญญามันคล่องตัวมันอยู่แล้วมันหมุนโดยธรรมชาติของมันที่จะฆ่ากิเลสพอได้รับการหนุนหลังจากการผ่อนอาหารมันยิ่งคล่องเข้าไปคล่องเข้าไปตลอดเวลาถึงว่าการอดหรือผ่อนอาหารนี้สำหรับผู้ถูกกับจริตนิสัยแล้วนั้นไม่มีขัดกับธรรมข้อใดตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งธรรมได้สอนอย่างนี้สอนหมู่เพื่อนสอนเป็น3ขั้นขั้นหนึ่งว่าไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำบอกเล่าโดยอุบายของธรรมที่จะให้ผู้รับฟังทางหลายได้รับผลประโยชน์ตามควรแก่จริตนิสัยของตนนั่นอย่างนี้มันก็มาถูกพระเนรที่ดูที่อย่างวัดป่าบันตาดได้มาฉันครบองค์เมื่อไรไม่เคยมีตั้งแต่สร้างวัดป่าบันตาดมาไม่เคยมีพระเนรที่จะฉันครบองค์ไม่มีขาดไปวันละ4องค์5องค์ขาดกันอยู่อย่างนั้นตลอดพอองค์นี้มาฉันเอาองค์นั้นหายไปแล้วองค์นี้มาฉันหายท่านคงจะถูกนิสัย

ตามคำบอกเล่าที่เราสอนนี่นะเราไม่ได้บอกว่าเป็นคำสอนเป็นคำบอกเล่าตามแต่ท่านผู้ใดจะยึดไปเป็นหลักส่วนมากก็เลยมีแต่พระอุตหารเต็มวัดเต็มวัดจนกระทั่งทุกวันนี้นะบางองค์หายเงียบไม่ทราบว่ามาเมื่อไรไม่มาเมื่อไรอันนี้ภาพมากต่อมากตามแต่จริยนิสัยของใครเพราะการแนะนำสั่งสอนเราก็สอนเต็มภูมิแล้วว่าไม่ผิดผู้นำไปปฏิบัติก็ถ้าปฏิบัติตามคำสอนที่สอนนี้ก็แน่ใจว่าไม่ผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ไปเที่ยวกำชับกำชาบอกเป็นยังไงอดอาหารหรือไม่อดอาหารไม่เคยพูดเป็นจะเพียงว่าให้อุบายฉะนั้นท่านนำไปปฏิบัติเองและส่วนมากในวัดป่าวันตาดอย่างพระจะไม่มาฉันครบองค์ตลอดทุกวันนี้นะเพราะท่านได้อุบายวิธีการจากการอดอาหารตามวิธีที่เราบอกเล่าบอกเล่านี้เลยติดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้บางทีเราก็เตือนคือบางทีท่านอาจไม่รู้จักประมาณเราผ่านมาหมดแล้วรู้เช่นการอดอาหารดีทางตั้งสติสตางค์นี้ดีแต่การอดถ้าอดไปมากๆมันไปแพ้ทางร่างกายส่วนมากจะเข้าไปถึงท้องเสียนี่ให้ระวังตรงนี้นี่เราก็เตือนคือถ้ามันมากไปมากไปท้องมักเสียให้พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ท้องก็ไม่เสียนี่เราก็ได้เตือนเพราะเราเคยผ่านมาแล้วถึงขนาดว่าท้องเสียจริงๆท้องเราเพราะมันหนักมันผาดโผนเอาจริงเอาจังก็สอนพระอย่างนี้เราก็สอนเรื่องสตินี่เป็นสำคัญเราจะยกเป็นบทเป็นบาตรตายตัวว่าไม่ผิดให้แก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายนำไปฟังสตินี่เหมือนกันกับฝั่งมหาสมุทรทะเลหลวงสติกั้นไว้มหาสมุทรทะเลหลวงนั้นล้นฝั่งออกไปไม่ได้เหมือนขอบของมหาสมุทรทะเลหลวงเลยฝั่งไปไม่ได้นี่สติเป็นรั้วกั้นสำคัญสำหรับมาเพื่อเรียกว่าวัตวนในเกิดที่ทั้งหลายไม่ให้มันทะลักออกไปได้ก็กลายเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเรื่อยๆสติจึงเป็นของสำคัญมันจะมีมากขนาดไหนก็ตามแต่เรื่องของกิเลสเคยฟัดกันมาแล้วนะมันจะมากขนาดไหนมันออกไม่ได้ขอให้สติดีเถอะนะมันคับอยู่ในหัวมันอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นเต็มหัวใจจนกลัวเจ้าของจนอกจะแตกแต่สำคัญที่ว่าไม่ยอมให้มันเผลอคิดไปในแง่อื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจนได้ว่างั้นเถอะเอากันอยู่นั่นหนักวันแรกๆนี่หนักมากนะมันดันมันอยากจะคิดจะปรุงสติเป็นรั้วกั้นหรือว่าสติเป็นฝั่งกั้นกิเลสทั้งหลายไม่ให้มันทะลักออกไปบังคับไว้ต่อไปมันก็ค่อยสงบลงสงบลงพอกิเลสสงบลงจิตใจก็สงบเย็นขึ้นมานั่นกิเลสตัวมันดีดมันดิ้นมันทำลายความสงบไม่ให้มีพอบังคับนี้ให้หนีแล้วจิตจะค่อยสงบเย็นสงบเย็นพอจิตสงบเย็นแล้วก็เห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็เน้นหนักทางสติให้หนักมากเข้ามานั่นตั้งฐานได้ไม่สงสัยจิตที่ไม่เคยสงบมันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าแข่งก็ตามเถอะพ้นสติไปไม่ได้นะถ้าสติได้บังคับให้หนีแล้วอยู่หมัดผู้จะชัดได้ทำมาแล้วนะไม่ฝืนออกไปได้เลยสติที่ตั้งที่แรกคือตั้งยังไงเราไม่มีที่ตั้งของสติเอาคำบริกรรมให้จิตมันติดอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือคำบริกรรมใดที่ถูกกับจริตนิสัยของตนนำคำบริกรรมมานั้นมาให้จิตจับอยู่กับคำบริกรรมสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนี่ไม่ออกนี่กั้นได้ไม่ไปแล้วต่อไปก็สร้างความสงบเย็นใจขึ้นมาความผลักความดันของกิเลสซึ่งมันออกจากทางสังขารนะให้พากันจำเอาไว้นะสังขารคือความคิดความปรุงปรุงนั้นปรุงนี้ยุ่งดันดุงนี่เป็นสัญญาอารมณ์ทั่วโลกดินแดนไปจากสังขารทั้งนั้น
นี่สังขารนี่ที่มันดันออกมามาจากอะไรจากอวิชชานั่นอวิชชานี่เป็นรังใหญ่ของวัฏจักรมันผลักดันออกมาให้เป็นสังขารเป็นสังขารแตกแขนงออกไปอยากคิดดังนั้นอยากได้อันนี้อยากนั่นอยากนี่แตกออกจากสังขารบังคับอันนี้ไม่ให้ออกสิ่งนั้นก็แตกแขนงไปไม่ได้จิตก็ค่อยสงบลงค่อยสงบลงพอสงบลงแล้วเราก็เห็นผลแห่งการตั้งสติได้ดีก็ยิ่งเน้นหนักลงไปเน้นหนักไปจากสงบแล้วสว่างสวัยขึ้นมาไอ้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายของกิเลสที่มันผลักดันให้ชีวิตผูกไม่มีเบาลงเบาลงเบาลงหายเงียบไปเลยนั่นเหลือแต่ความสงบทับความคิดความปรุงได้หมดทีสบายนี่ก็เร่งความเพียรนี่เรียกว่าตั้งรากตั้งฐานได้เอาได้จนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ในปัจจุบันไม่สงสัยถ้าเอาสติไว้ได้แล้วอยู่เอาได้ตั้งรากตั้งฐานแต่จิตเป็นความสงบร่มเย็นจากนั้นจิตก็เป็นสมาธิคือแน่นหนามั่นคงจากสมาธิแล้วเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์คือมันไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเรียกว่าหิวอารมณ์ทีนี้พอจิตสงบแล้วมันจะไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรนี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์พอจิตอิ่มอารมณ์แล้วทีนี้พาพิจารณานี่สอนผู้ที่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในปัจจุบันสดๆร้อนๆตามศาสดาที่ทรงแสดงธรรมแก่สัตว์โลกให้บรรลุธรรมถึงมรรคผลนิพพานมาแล้วมากต่อมากสดๆร้อนๆไม่ผิดพลาดไปได้เลยขอให้ก้าวตามนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆ นี่เมื่อตั้งสติได้เท่าไรเท่าไรก็ก้าวเข้าไปหาความสงบจากความสงบใจก็มีความแน่นหนามั่นคงจากนั้นพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์สกุลละกายทั้งเขาทั้งเราภูเขาภูเราภูเขาทั้งหลายเขาทำลายแตกก็จะกระจายแต่ภูเรานี่ไม่มีใครสนใจทำลายแยกแยะออกดูตามธาตุตามขันธ์อวัยวะต่างๆมันมีแต่ของปฏิกูลโสโครกสกปรกเต็มเนื้อเต็มตัวแล้วกิเลสมันเอาอย่างอื่นเข้ามาปกคลุมหุ้มห่อประดับประดาไว้ถ้าว่าปูบ้านกายบ้านสวยบ้านงามเจ้าของเป็นป่าช้าผีดิบไปนอนอยู่บนบ้านบนเรือนที่สวยงามมันปกปิดความสกปรกของมันไว้รู้ไหมล่ะกิเลสแต่งตกแต่งบ้านเรือนให้สดสวยงามประดับประดาทุกอย่างเรื่องของกิเลสมันประดับประดาปกปิดความสกปรกของมันในร่างกายของตัวเองนี่ไว้อันถ้าเราพิจารณาตามสภาพนี้แล้วอันนี้มันสะอาดสะอ้านมาจากไหนมันก็สร้างผีดิบเหมือนกันกับเราแล้วจะสร้างอะไรให้มันสดสวยงดงามมาแล้วนะถ้าไม่ใช่กิเลสมันปิดตัวเองไว้ไม่ให้เห็นความชั่วช้าลามกความอุจารบาดตาของมันเท่านั้นนี่เปิดเข้าไปสินี่เมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นมันก็เห็นเองเรื่องการอยู่การกินการใช้การสอยไม่ดีดไม่ดิ้นนะเรื่องกิเลสเท่านั้นผลิตผลิตพอทำเป็นเครื่องเสวยมีอยู่ภายในใจแล้วความพอดีจะมีขึ้นมาขึ้นมาอะไรพอเป็นพอไปขอให้ได้ทำคงใจคงใจฉะนั้นทำนี้ยิ่งเจิดจ้าขึ้นมาเจิดจ้าขึ้นมาสิ่งนั้นจางลงไปจางลงไปบ้านหรูหราฝาข้างอะไรกี่ห้องกี่หาบเครื่องประดับประดาตกแต่งไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่ในบ้านเรือนจะไม่มีอะไรเป็นที่เก็บที่ไว้ประดับประดาตกแต่งมันจะค่อยโลกของมันไปเองมันไม่เป็นบ้าดีดีอย่างนั้นนะเพราะมันเอามากลบความสกปรกของตัวเองไม่มีคุณค่าให้เป็นของมีคุณค่าขึ้นมาจากเครื่องประดับเหล่านั้นต่างหากนี่จำให้ดีนะท่านทั้งหลายเมื่อละใจพอมีทางเป็นไปแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะค่อยตกออกไปเองไม่ต้องบอกตกออกไปเพราะไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าหัวใจกับธรรมที่สัมผัสกันอยู่นอกจากนั้นเป็นเครื่องประดับประดาตกแต่งหลอกกิเลสมันหลอกตัวเองต่างหากเพราะตัวเองรู้ธรรมเห็นธรรมก็ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นหลอกไม่ได้นะมันจะค่อยปล่อยตัวของมันไปปล่อยตัวของมันไปเพราะอยู่รอบด้านนี้อยู่ด้วยการเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเสี่ยงทุกเสี่ยงถูกส่วนมากเสี่ยงถูกทั้งนั้นนะไม่มีใครแน่ใจได้จะมีเงินทองเข้าของกองเท่าภูเขาอยู่ด้วยความเสี่ยงไปนั่งอยู่บนภูเขากองทองมันก็อยู่ด้วยความเสี่ยงมันไม่ได้เหมือนธรรมนะทำอยู่ที่ไหนสบายหมดอยู่ในป่าในเขา
อยู่ที่ไหนสบายสบายเย็นสบายนั่นไม่ได้เสี่ยงนะเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้เสี่ยงแต่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเสี่ยงทั้งนั้นระมัดระวังเดี๋ยวถูกแย่งถูกชิงการค้าการขายทางนี้แล้วคนนั้นก็มาแย่งคนนี้มาแย่งสุดท้ายล้มระนาวสู้เขาไม่ได้ใจเสียหายขนาดไหนเสียอกเสียใจนี่เสียมากยิ่งกว่าเสียสมบัตินะเหล่านี้นะมันแย่งมันชิงกิเลสตัณหามันแย่งกันอย่างนี้นะหน้าที่การงานอะไรพอจะเป็นไปพออยู่พอกินมามีผู้มาแย่งจากปากจากท้องไปแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวสร้างกองทุกข์ขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นอย่างนี้โลกที่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยความสงบร่มเย็นนะอยู่ด้วยกันชิงดีชิงเด่นชิงชั่วนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเพื่อทำเข้าสู่ใจแล้วจะไม่มีชิงอิงภายนอกค่อยเบาไปเบาไปนี่เรียกว่างานของการสร้างความดีการให้ทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนานี้คืองานที่จะหดย่นวัฏฏวนอันเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดลงให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามางานของโลกที่เป็นกันอยู่เดี๋ยวนี้งานเบิกบานปลายตายไม่มีที่สิ้นสุดเกิดไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้มันเป็นแบบเดียวกันแต่ไม่มีธรรมเขาไปสอนมันก็ไม่รู้ตัวมันก็ต้องเบื่อกันไปตามคนหูหนวกตาบอดของกิเลสบีบบังคับเอาไว้นั่นเองมันจึงต่างคนต่างดีต่างดิ้นแล้วหาหลักหาเกณฑ์เอามาอวดกันบ้างที่ที่ต่างคนต่างดีต่างดิ้นที่เขาล่ำลือว่าเป็นเศรษฐีกันหนุ่มปีมันก็พอๆกันกับเราหัวใจเต็มไปด้วยทุกข์เหมือนกันหมดถ้าทำเข้าสู่ใจแล้วใจไม่มีทุกข์นะถ้าสมบัติภายนอกที่เราอาศัยเพียงพอประมาณเท่านั้นอันแล้วแต่มันทะเยอทะยานให้มากกว่านั้นนั่นแหละเป็นไฟเผาเราท่านธรรมดาแล้วจะไม่เป็นเพราะธาตุขันธ์กับจิตใจมันอาศัยกันอยู่นี่ต้องอาศัยเขาไม่ได้อยู่ได้กินอยู่ไม่ได้ไม่ได้หลับไม่นอนอยู่ไม่ได้ต้องสร้างอยู่สร้างกินสร้างหลับสร้างนอนแต่มันสร้างเติบเปิดเปิงหนึ่งที่ผาดโผนโจรทะยานจนก่อข้าสึกเข้าสู่หัวใจเผาหัวใจทั้งเศรษฐีทั้งคนทุกคนจนไปด้วยกันหมดแล้วมีใครเป็นคนมีความสุขความเจริญในโลกอันนี้เอามาอวดทำบ้างที่น่ะเปิดให้มันชัดเจนว่าไม่มีทางที่จะมาอวดทำถ้าลงทำแล้วเข้าสู่หัวใจความรู้จักประมาณรู้ทันทีการอยู่การกินการใช้การสอยการยับยั้งชั่งตัวรู้ทันทีให้อยู่พอเป็นพอไปนั่นพอประคองตัวไว้เพื่อเทิดทูนทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจะได้มีความสุขความเจริญหนุนหัวใจเข้าไปแล้วใกล้แห่งความสมหวังใกล้ความสมหวังเข้าไปโดยลำดับลำดาอันที่เหล่านี้มันสร้างความผิดหวังนะนี่นะเต็มโลกเต็มสงสารสร้างแต่ความผิดหวังหาประมาณไม่ได้ไม่มีขอบมีเขตเกิดแล้วตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่มีใครมีขอบเขตแต่หัวใจที่มีธรรมมีทันทีเลยอยู่ที่ไหนสบายสบายตายแล้วก็ ดีถึงเลยนี่เพราะนี่ก็มาจะมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายเป็นคติเราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเราอยู่ไปอยู่ทางกระหงกุญจองเรื่องความตายนี่เราก็ไม่กลัวนั่นเราไม่กลัวตายเพราะฟัดกับกิเลสเอาซะจนจะเป็นจะตายก็ไม่เคยกลัวตายแต่เวลาไปพักอยู่ที่นั่นลงมาจากภูเขามาพักอยู่ตีนเขาไอ้บ้านนั้นก็เป็นบ้านอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าโรคอวิวาก็ไม่ใช่โรคอะไรก็ไม่ทราบมันคงเป็นโรคอากาศหรืออะไรแผดเผาไงเป็น2วันตาย3วันตายอยู่ในย่านนี้อ่ะ2วันตาย3วันตายมานิมนต์เราไปกุศลาให้เขาที่ป่าช้าท่านไปนิมนต์แล้วตั้งแต่เที่ยงไปแล้วนั่นน่ะเขาเอาศพมาเผาตั้งแต่เที่ยงไปแล้วไปนั่งเฝ้าป่าช้าอยู่นั่นแหละกุศลาทํามาทั้งวันจนค่ำถึงได้กลับวัดเอ๊ะนี่เรามาภาวนายังไงจึงต้องมากุศลาให้เขาส่วนงานของตัวเองไม่ได้เรื่องได้ราวเป็นยังไงแล้วขนออกมาวันอย่างน้อยวันละ3ศพมากวันละ8ศพกุศลามันจะได้อยู่ได้ยังไงกุศลาธรรมมากุศลามาหลายวันต่อหลายวันเข้าที่นี่เป็นแล้วนะที่นี่นี่ละตอนที่ว่ามันกลัวตายนะมันเป็นขึ้นมาเป็นอย่างรวดเร็วสุดเป็นแบบเขาเป็น2วันตาย3วันตายมันนั่งอยู่มันเป็นลักษณะเหมือน
เหมือนเสี้ยนเหมือนหนามเหมือนเข็มมันแทงยิบแยบยิบแยบเข้าในหัวอกนั่นแหละที่แรกเล็กๆซะก่อนนะมันยิบแยบยิบแยบแทงก็โหประสานกันอย่างนี้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นั่งอยู่ธรรมดาเลือดเร็วซะด้วยนะพอเป็นขึ้นแล้วหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ารู้ได้ชัดโอ้โรคอันนี้เองที่เขาตายเกลื่อนกันอยู่นี่สองวันตายนะเวลานี้มาเข้าถึงเราแล้วถ้าอย่างไรสักแก้ไม่ตกเราก็ต้องตายอย่างที่เขาไม่แน่นอนไม่สงสัยพอญาติโยมเข้ามาก็เลยบอกเขาโกงๆเลยเออพวกโยมนะวะเนี่ยอาตมาได้มากุศลาท่านทั้งหลายทุกวันทุกวันจนไม่ได้กลับวัดค่ำค่ำวันไหนก็ดีที่นี่โรคอันนี้ได้เกิดขึ้นกับอาตมาแล้วนะชัดแล้วแหละมันกำลังเร่งเวลานี้อาตมาขอลาไปวัดเถอะเราก็ว่างี้เลยถ้าอยู่นี่ก็จะตายอยู่นี่ใครจะกุศลาใครล่ะที่นี่พระตายแล้วนะหนักว่ะเขาก็เปิดให้ทันทีเขาไม่มีจิตมีความนะโอ้ยถ้าอย่างนั้นให้ท่านไปเขาก็ปล่อยให้ไปมันก็ขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วแต่เรามันเคยฟัดเคยเบี่ยงมาแล้วเรื่องทุกขเวทนาเช่นนั่งหามรุ่งหามค่ำมันเอามาเทียบกันได้เลยชั่งน้ำหนักใส่กันไปที่นี่มันไม่อยากตายตอนนั้นไม่อยากตายคืออะไรคือจิตเวลานั้นน่ะมันละเอียดก็จริงแต่กิเลสยังมีอยู่ในใจละเอียดขนาดไหนก็ยังมีกิเลสยังจะต้องตกค้างเวลาตายนี่จะไปค้างชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นไหนก็ไม่อยากค้างถ้าพ้นกิเลสเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เราไม่ขัดข้องอะไรเดี๋ยวนี้กิเลสก็ยังมีอยู่ตายนี้จะไปค้างชั้นนั้นชั้นนี้มันรู้นะจะตายแล้วจะไปเกิดชั้นไหนชั้นไหนนี่มันรู้ชัดเจนชั้นไหนก็ตามไม่อยากไปเพราะมันจะไปค้างเสียวันไปร่ำเวลาถ้าว่าสิ้นเดี๋ยวนี้เอาไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ที่มันก็มาสนุบวุ่นวายกันความตายกับความเป็นอยู่ยังไม่อยากตายคือตายกลัวจะตกค้างสักเดี๋ยวทำก็ขึ้นแล้วนะนี่นะอ้าวก็เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอสัจธรรมเรื่องกองทุกข์ทุกขังอริยสัจจังชาติปิฎุขาชราปิฎุขามรณะปิฎุขังมันอยู่กับร่างกายทุกคนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจแล้วท่านจะมาวกมาเวียนอะไรกับอริยสัจกลัวเป็นกลัวตายยังไงท่านก็เคยผ่านมาแล้วในเรื่องเหล่านี้ถ้ามายุ่งอะไรกันนี่อริยสัจเป็นยังไงเอาพิจารณาลงไปที่เป็นกับตายมันก็รู้ในตัวของเราเองว่าไงพอว่างานจิตพลิกกลับปุ๊บเลยหมุนใส่เขานั่นเลยไอ้เรื่องกลัวเป็นกลัวตายหายคือกลัวตายกลัวว่าตายแล้วมันจะไปเกิดข้างมันจะไม่ถึงที่สุดนะจึงกลัวตายเ นี่ยไม่ใช่กลัวอะไรนะยังไม่อยากตายตอนนี้กิเลสยังอยู่ละเอียดกันไหนก็รู้อยู่ว่ากิเลสยังมันก็กลัวมันไม่อยากตายขอให้กิเลสสิ้นไปแล้วเมื่อไรได้เนี่ยนี่แหละที่ว่ากลัวตายนี่พอจะหมุนเข้ามานี่มันก็ฟาดกันเลยละวันนั้นคืนวันนั้นนะพวกญาติโยมเขาวิตกวิจารแตกกันไปทั้งบ้านเป็นร้อยร้อยคนบ้านใหญ่นู่นเนาะบ้านที่เราอยู่นี่เจ็ดแปดหลังคาเรือนที่เราพักบ้านใหญ่ๆที่เขามาเผาศพด้วยกันที่ป่าช้าใหญ่นั่นนะเขาก็รู้กันทั้งบ้านแต่มาก็ไล่หนีหมดเลยไม่ให้อยู่อาตมาจะพิจารณาตัวเองก็บอกว่างั้นให้พากันกลับเสียกลับเสียไล่หนีเดี๋ยวนั่นเลยแตกคือเลยให้ไปหมดทั้งบ้านเขาเลยเจ้าไม่ให้อยู่พอเขาไปแล้วเราเข้าที่ก็ฟาดกันเลยแล้วกับเรื่องทุกขเวทนามันเป็นมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์แยกแยะตามที่เราก็ได้เคยพิจารณามาแล้วสติปัญญาคนเรานี่เวลามันจนกรอกจนมุมอย่าเข้าใจว่ามันจะโง่ทุกเวลานะเวลาจนกรอกจนมุมมันจะฟีดตัวเองให้มีความฉลาดฉลาดทันกับเหตุการณ์ต่างๆได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ก็เป็นขึ้นในเวลานั้นมันก็ฟาดกันตั้งแต่สองทุ่มหรือมั้งจนกระทั่งหกทุ่มเอากันอย่างหนักเลยเป็นตายไม่ต้องคำหนึ่งดูแต่ไอ้เยื่อสัตว์ความสุขความทุกข์ที่เป็นในชาติในขันแยกแยกกันดูอยู่นั่นสุดท้ายกันมันก็ตามกันทันตามกันทันสติปัญญาตามทันทันทุกเวทนาที่มันเสียดมันแทงค่อยจางออกไปจางไปตามกันทันจนกระทั่งหกทุ่มกว่าเล็กน้อยจิตทุกเวทนานี้ดับหมดเลยทุกเวทนาที่มันจะเอาเราให้ตายเนี่ย
ันนี้เจ็บขัดหน้าขัดหลังเสียดแทงเอาออกหมดเลยนี่ละสติปัญญาธรรมโอสถว่านี่กระจ่างขึ้นมาจิตก็ลงเต็มเหนียวนี่พอนั้นพอจิตลงเต็มเหนียวแล้วหายสงสัยไม่ตายนั่นเห็นไหมล่ะทีนี้ไม่ตายโล่งหมดแล้วกำหนดหาทุกขเวทนาตัวไหนที่จะมาเป็นก้าวศึกไม่มีเลยเพราะอำนาจสติปัญญาหมุนขาดสะบั้นไปหมดนั่นพอจากนั้นแล้วก็ลงเดินจงกรมเลยหายตั้งแต่วันนั้นนี่แหละพูดถึงเรื่องกลัวตายเข้าใจไหมมันมีได้คำว่าตายถ้าตายแล้วมันจะค้างไม่อยากค้างเพราะเวลานั้นจิตมันละเอียดขนาดไหนมันก็ยังมีกิเลสอยู่จะพาให้ค้างแต่ที่ขาดสะบั้นไปจากใจหมดแล้วไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นน่ะทีนี้มันยังไปไม่ได้ที่กิเลสยังอยู่มันก็เลยคาราคาสังท่านพอทำท่านเตือนถึงเรื่องอริยสัจท่านไปตัวเป็นตัวตายอะไรความเป็นกับตายมันอยู่กับท่านนี่นะพิจารณาให้เห็นก่อนเป็นกับตายมันก็รู้เองนะมันก็ผิดปุ๊บเดี๋ยวสัตว์เลยนี่เรามาพูดเป็นคติให้ท่านทั้งหลายได้ทราบชัดเจนว่าเวลามันกลัวตายมีอยู่น้ำคือมันยังไม่ค้างเอาที่พอพูดจากนี้แล้วจะพูดเวลาสุดท้ายท่านทั้งหลายฟังจากการปฏิบัติของตัวเองนะนี่เป็นเวลาที่จิตมันยังมีกิเลสนิดหน่อยก็ตามนี่อ่ะเชื่อที่จะพาให้เกิดจะอยู่กี่วันกี่คืนไม่นานก็ตามไม่อยากอยู่ไม่อยากค้างถ้าสิ้นอันนี้ความเกิดนี้แล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้พอจากนั้นแล้วก็ทับมาขึ้นวัดดอยธรรมเจดีนั่นละเดือนนั่นละเดือนเมษาจากเมษาก็พฤษภาขึ้นวัดดอยธรรมเจดีไปฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหลังวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครนั่นเวลา5ทุ่มแล้ววันที่15พฤษภาคม2493กิเลสขาดสะบั้นเหมือนฟ้าดินถล่มเลยนี่แหละกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจนี่เหมือนฟ้าดินถล่มรุนแรงขนาดนั้นนะกิเลสนี่มันติดกับจิตเวลามันขาดจากกันนี้เหมือนฟ้าดินถล่มความจริงฟ้าก็เป็นฟ้าเขาไม่ถล่มมันถล่มระหว่างกายกับจิตมันรุนแรงตัวนี่ดีดถึงเลยทีเดียวนั่นแหละเหมือนฟ้าดินถล่มจากนั้นไปแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่นี่นะนั่นเห็นไหมล่ะถึงเวลามันก็หารมันก็หารไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่นี่หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วเนี่ยจากนั้นก็กลับมาจำพรรษาหนองผือนี่แหละปีเดียวกันพ.ศ.93เอาละที่นี่ตอนจะเห็นจะดำเห็นแดงกันนะพอมาจำพรรษาที่หนองผือก็มาถ่ายท้อง25หนอาเจียน2หนนั่งอยู่บนเสียงเท้าทีนี้เวลามันจะไปจริงๆโหชัดเจนมากนะนี่ละอ่านนี่เป็นพยานกับหัวใจของเราที่เคยได้รู้มาแล้วนะอ่านเป็นพยานกันทีนี้พอมันเต็มเหนียวถ่ายท้อง25หนอาเจียน2หนนี่ละอาเจียนนี่รุนแรงมากนะเรานั่งอยู่บนเสียงเท้านี่เศษอาหารนี่นะเวลาอาเกียนมันพุ่งไปติดฝารุนแรงไหมล่ะคนจะตายอยู่แล้วเศษอาหารมันไปติดฟุ่งไปติดฝาได้ยังไงนั่นน่ะหมดกำลังพอหมดกำลังแล้วทีนี้จิตนี่หดวูบเข้ามาเลยนะหมดกำลังความรู้ทั้งหมดเนี่ยหดวูบเข้ามาบนร่างกายบนศีรษะของเราลงมาจุดศูนย์กลางคือใจตรงกลางอกทางนี้ก็หดเข้ามาทันทีทันใดเหมือนกันหมดทางแขนก็เข้าทางนี้ก็เข้าอวัยวะส่วนล่างก็ขึ้นมานี่นะข้างบนก็ลงมาที่จุดศูนย์กลางคือใจพอลงมานี่แล้วหมดที่นะความรู้ทั้งหมดร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่บอดมันเลยบอดหูหนวกตาบอดไม่มีแต่เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนทั้งอวัยวะเหล่านี้แหละจิตครองร่างอยู่ตรงกลางนี่ฟังให้ดีภาคปฏิบัตินะเอาความจริงมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเหลือแต่ความรู้ที่อยู่จุดศูนย์กลางเหล่านั้นเข้ามาหมดแล้วร่างกายเหล่านี้ไม่มีความหมายแล้วหูหนวกตาบอดมันเลยยังเหลือตั้งแต่ความรู้นี้พอความรู้นี่หดเข้ามาหมดโดยสิ้นเชิงนะ
รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหดความรับผิดชอบก็หดเข้ามาพร้อมกันเลยมาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่นี่แหละทุกขเวทนาดับหมดเลยร่างกายเป็นสถานที่อยู่ของทุกขเวทนาที่ว่ามันอ่อนแสนสาหัสนั่นก็อยู่กับร่างกายพอหดเข้ามานี่หมดแล้วความทุกข์ทั้งมวลหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละจิตจะออกที่จะออกตอนนั้นแล้วนะหมดทุกขเวทนาทั้งหลายที่เป็นมาอย่างสาหัสพอมาเข้าจุดตรงกลางนี้ดับหมดร่างกายก็หมดความหมายความทุกข์ทั้งหลายหมดโดยสิ้นเชิงเหลือจะไปเดี๋ยวนี้เชียวเหลือนะมันไม่ได้มีสะทกสะท้านนะมันอยู่นี่เพราะว่าพออย่างนั้นก็ตั้งสติสตินี้เป็นสมมติอันหนึ่งนะกำหนดจับปั๊บตรงนั้นอีกที่มันจะไปนั่นนะพอสติจับปั๊บนี่ปั๊บมันมีกำลังนะจิตแผ่กระจายมาอีกความรู้นี่กระจายขึ้นมาข้างบนกระจายลงไปข้างล่างมาทุกสัดทุกส่วนทุกขเวทนาก็มีตามเดิมเข้าใจไหมล่ะพอตอนมันเข้าถึงที่นี้แล้วทุกขเวทนาดับหมดร่างกายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนทุกขเวทนาไม่มีเลยแต่ส่วนจิตนั้นมันไม่มีแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปทุกขเวทนาทางจิตนี้ไม่มีเลยนะแต่นี่เราหมายถึงทุกขเวทนาทางร่างกายพอมันหดตัวเข้าไปสู่ความรู้ที่จุดศูนย์กลางนี้แล้วทุกดับหมดในร่างกายไม่มีเหลือนั่นจึงว่ามาวิตกถึงจะไปเดี๋ยวนี้เฉียวเหลือเพราะว่างั้นสตินี่ก็เป็นสมมติหนึ่งจับเข้าไปตรงนั้นมันเป็นการไปเสริมกำลังมันก็แผ่กระจายออกมาความรู้ทั้งหลายออกมาทางหูทางตาทางข้างล่างก็ออกลงไปข้างบนขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาก็เริ่มเกิดละที่นี่เกิดขึ้นมาตามเดิมมันก็รู้สุขรู้ทุกข์ไปตามธรรมชาติของมันจิตก็เป็นจิตไม่ไปจิตไม่ตายนี่ถ้ามันเห็นได้ชัดอย่างนั้นทีนี่ละการพิจารณาเพราะมันไม่ได้หวั่นไหวมันหมดทุกอย่างแล้วอะไรเหล่านี้เป็นสมุติทั้งมวลจิตที่เป็นจิตวิมุตติหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงไม่มีหวั่นกับสิ่งเหล่านี้นี่รอตั้งแต่ว่าเอาถ้ารอไม่ได้มันจะไปไม่รอดหรือทิ้งพวกเดียวไปเลยนี่มันรออยู่จังหวะนั้นจังหวะที่ว่าเอาสติเข้าไปจับปั๊บมาถ้าปล่อยสติ ไม่ให้สติเข้าไปนี่มันจะปล่อยนะจะตายในขณะนั้นนะแต่นี่ก็เรียกว่ามันยังไม่โปร่งใจที่จะตายแล้วสติไปจับปั๊บตรงนั้นมันก็แผ่กระจายออกไปนี่เป็นก็เลยคลองตัวอยู่ได้เรื่อยไปจากนั้นมันก็หายนี่แหละถอนออกมาจากหัวใจออกมาจากธาตุจากขันธ์ให้ตั้งหลายฟังจิตนี่มันตายหรือไม่ตายพิจารณานี่ธรรมชาติอันนี้นี่แหละตัวเกิดตัวตายอยู่ที่จิตดวงนี้เองเมื่อชำระเข้าไปชำระเข้าไปละเอียดเข้าไปมันจะตามติดกับจิตเท่านั้นอย่างอื่นไม่ไปมันจะตามจิตนี่เข้าไปจนกระทั่งถึงธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมธาตุพอบรรลุธรรมปึงขึ้นมาแล้วนั่นน่ะธรรมธาตุขึ้นแล้วเหมือนบรรลุธรรมปึงเลยนั่นนี่จิตมันเป็นธรรมธาตุแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493เป็นแล้วตั้งแต่ขณะนั้นแล้วเวลามันเป็นอย่างนี้มันจะมีความหมายอะไรก็มีแต่ดูธาตุดูขันพออยู่ได้เยียวยาได้ก็เยียวยาถ้าไม่เยียวยาได้ก็ปล่อยไปเสียเท่านั้นเองเนี่ยนักปฏิบัติพิจารณาธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้นะให้พากันไปปฏิบัตินะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจิตดวงนี้ตัวนักท่องเที่ยวงานการของจิตที่มันจะขยายภพชาติของตัวเองให้เกิดไม่มีที่สิ้นสุดยุติก็คืองานที่ทะเยอทะยานดิ้นไปตามกิเลสความอยากได้ความทะเยอทะยานได้ไม่พอได้ไม่พอกินไม่พออะไรไม่พอทั้งนั้นเรื่องของกิเลสนี่แหละเป็นเรื่องเสริมวัตตะวนความเกิดแก่ตายให้ขยายตัวบานออกไปเรื่อยๆทีนี้งานความดีงามทั้งหลายเช่นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี่เป็นงานประมวลภพชาติให้หดเข้ามานะหนึ่งหดเข้ามางานนั้นเป็นงานของกิเลสมันเปิดกว้างออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดงานของธรรมเป็นข้าศึกกันกับกิเลสสร้างงานของธรรมนี้ด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ก็ประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาย่นเข้ามาวัฏวนมันจะกว้างแคบขนาดไหนแคบเข้ามาแคบเข้ามากี่ภพกี่ชาติสุดท้ายนับชาติได้เลยหดเข้ามา7ชาติ3ชาติ
อย่างพระโสดาฟาดชาติเดียวขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่คืองานสร้างวิวัฏจักรคือสร้างความไม่หมุนเวียนสร้างพระนิพพานด้วยอำนาจแห่งการสร้างความดีทั้งหลายนี้หดย่นเข้ามานี่เรียกว่างานหดย่นวัฏวนซึ่งเป็นมหาภัยเป็นทุกข์แต่สัตว์ทั้งหลายมานานแสนนานไม่มีใครนับได้เลยให้ขาดสะบั้นลงไปด้วยอำนาจแห่งการให้ทานรักษาศีลภาวนาอันนี้เอาขาดได้อย่างอื่นขาดไม่ได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลอันนี้เป็นงานของธรรมเป็นข้าศึกกันกับกิเลสเอากิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปได้ถึงพระนิพพานได้ไม่สงสัยพากันเข้าใจนะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นนะเท่านั้นมันจะตายแล้วนี่พูดไปพูดมามันไปใหญ่เลยเห็นไหมล่ะหมดเวลาจะพูดเป็นอย่างนั้นเนี่ยถึงผังถึงจังมาเลยงั้นแหละมันไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะเวลามันจะไปเป็นอย่างนี้แหละผึ่งขังตึงตังที่แรกก็ว่าจะไม่พูดอะไรได้เวลามันไปมันจะได้ห้าปากพวกนี้มันมีสองหูเท่านั้นเองจึงพูดเพียงปากเดียวโธ่ที่พ่อพูดแล้วเหนื่อยนะตอนพูดไม่รู้เราเหมือนนักมวยเขาต่อยกันไม่รู้จะเจ็บจะปวดพออยู่จากต่อยเดี๋ยวต้องสลบสลายเลยนะวันนี้เปิดเผยความชัดเจนมากนะตั้งแต่ต้นมาเปิดเผยมาเรื่อยตั้งแต่เริ่มจิตตั้งให้ได้ตั้งให้ได้จนตั้งรากฐานขึ้นเรื่อยๆเปิดหมดเลยวันนี้เปิดออกมาจากหัวใจผิดไปไหนไม่มีคำว่าโลกธาตุเราสอนโลกสามโลกธาตุเราไม่เคยจะโลกธาตุว่าจะผิดไปพระพุทธเจ้าสอนโลกสามโลกธาตุพระองค์เป็นยังไงก็ศาสดาเราตัวเท่าหนูนี่มันยังเป็นเข้าใจไหมไม่ไปต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้านู่นหนูดูที่น่ะอวดหรือไม่อวดไม่อวดคือมันต้าอยู่นี่แล้วตามภูมิของตัวเองแล้วมันจะอวดอะไรมันก็พูดอะไรเต็มปากก็อย่างนั้นเนี่ยแต่เวลามันพูดได้พูดเวลามันไม่รู้ทำไงมันก็ไม่รู้นะฉันขนมดังเล็กครึ่งแผ่นก็ไม่หมดเราลืมเมื่อไหร่วะอยู่บ้านหนองแวงกันน่ะวัฏวนความทุกข์หลายเข้ามาย่นเข้ามาไม่ว่าการให้ทานแบบไหนแบบไหนประมวลความทุกข์หลายเข้ามาพบชาติเข้ามาทั้งนั้นแหละวันนี้เช็คงานเท่าไหร่อยู่ในกลางเข้าได้อยู่นะตั้งสี่ยี่แปดนั่นเองมันเอาใหญ่เลยหน่อยนะเวลาจะขึ้นคึกคักเลยหลบไม่ทันพวกนี้ง่ายไปนั่นแหละมันเอาแน่มาได้ครับทำภาคปฏิบัติถ้าเวลาจะไม่เอาไหนทำไงก็ไม่ออกดึงก็ไม่ออกเวลามันจะเอาคึกคักหลบไม่ทันวันนี้ก็จะออกวิธีย่างได้เองออกแล้วนะวันนี้คนจะฟังอย่างถึงใจเพราะเราเปิดตลอดเลยตั้งแต่พึ่งเพิ่มที่สงบด้วยสติเข้าใจไหมสติเป็นขอบฝั่งใหญ่โตกั้นวัฏวนนี่สตินี้กั้นวัฏจิตไม่ให้มันออกใครลืมกุญแจรถกันยากกุญแจรถของใครไม่รู้ลืมกุญแจรถใครลืมกุญแจรถให้ยืมมาเอาจำไม่งั้นดอกมันขึ้นเร็วเนี่ยเราจะเก็บดอกใครเจอซ่าซ่าเอาแจมอยู่นี่เราจะเก็บดอกเฮ้ยมายังไม่เก็บดอกอ่ะเดี๋ยวจะได้ทำพอหน่วยนะพูดแก้มันออกหูนะพูดจะพูดอะไรไปไม่ได้พอทำนี่พุ่งขึ้นมาเท่านั้นทางนี้หายเงียบหมดเลยพุ่งเลยก็นับวันดีอยู่วันนี้ที่เราไม่รู้จะพูดอะไรไม่ได้นะเพราะพูดมันออกนี่แล้วออกนี่แล้วแล้วมีอะไรไม่ทราบมันบรรลุบรรลันเปิดอันนี้ออกหมดแล้วทั้งนี้ก็พุ่งเลยพุ่งแบบไม่คาดไม่ฝันนะวันนี้นะโอ้ได้เยอะแค่เย็นด้วยนะวันนี้มีเยอะด้วยว่ามันจะเหนื่อยนะคือแค่จะธรรมดามันก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะถ้าเยอะเท่าไรมันใช่หรือไม่อย่างนั้นเหนื่อยง่ายมาแล้วยอมหูอื่นแล้วมาชักเสาหูออกแล้วก็พูดนี้ออกตั้งเทศไม่ออกแต่ออกหรือไม่ออกฟังชัดไหมเจ้าจะยังไม่ออกแล้วเองก็ปรากฏว่าไม่ออกออกที่สู้
ถ้ามันเสียงบู้หรือยังไม่ได้ละที่จะมีตัวอย่างเยอะมันมีพัดลมนะพัดลมพัดลมมันนี่วัดพวกมันจะไปเจ็บอะไรได้ละได้เพราะเหนื่อยก็เหนื่อยอันนี้ก็ออกตลอดเลยที่มันจะไปพูดอะไรได้แต่เวลาเปิดช่องหรือขางเยอะไปเยอะอันนี้เงียบเลยเงียบอันนี้ออกตามเลยนี่มาแล้วนะนี่มาแล้วที่จะไล่คนกลับไปแล้วมันมาแล้วที่ไล่คนกลับไปแล้วมาก็เปล่าร่างเสื้อผมเล่นไปเนี่ยมันโจมตีทั้งห้าหรือไงเพราะว่าพอเสร็จจะได้แล้วใจพอดช่วยโลกช่วยจริงๆอย่างนี้เนี่ยเราเปิดได้ชัดเจนเลยว่าเราช่วยโลกล้วนๆเราไม่เอาอะไรเลยนะช่วยทั้งนั้นทุกบาททุกตังออกหมดเลยไม่เอาช่วยโลกเราไม่เอาอะไรแต่พูดถึงภายในเราก็พอแล้วทุกอย่างพอไม่มีว่าต้องการอะไรไม่มีเงียบเงียบหมดเหลือแต่ความเมตตาล้วนๆกระจายไปทุกครอบแดนโลกธาตุเพราะฉะนั้นมันจึงออกด้วยอำนาจความเมตตานะที่ออกเหล่านี้ออกเพราะอำนาจความเมตตาทั้งนั้นนะมีไว้ได้หมดเลยความเมตตากวาดออกหมดเออความตนีความเมตตาเห็นได้อย่างชัดเจนมากเมตตานี่แบตลอดออกตลอดความตนีนี้กำมีอะไรกำเลยเข้าใจไหมความเมตตานี่เปิดออกบนเลยต่อไปที่ใจพรอะไรนี่เวลาเราจะตายเราเขียนพินัยกรรมไม่เรียบร้อยแล้วคือเวลาเราตายแล้วเนี่ยจะเผาศพเราสมบัติเงินทองก็ของมีมากน้อยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บรักษาเข้มงวดกวดขันไม่เอาไปสร้างนู่นสร้างนี่ประดับโรงผีตายหลวงตาบัวเข้าใจไหมคนตายแล้วเอาหีบเรื่องอะไรไปใส่เอาเสือเฮี้ยนเฮี้ยนมาใส่ก็ได้พันไว้ก็ได้นะขอให้ได้เงินเหล่านี้เข้าไปประดับชาติไทยของเราเป็นส่วนรวมนี่เราจึงจะตั้งกรรมการขึ้นเก็บรักษาเงินนี้ทั้งหมดพอได้แล้วเราจะนำเงินนี้ไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงมอบหมดพระหลวงตาบัวที่จะเผาด้วยไฟเงินนี้ยังมี

0: ฉันทหารทุกวันนี้ฉันได้นะไม่ใช่ธรรมดาฉันได้ผิดปกติคนหนุ่มคนอะไรยังสู้เราไม่ได้นะแต่เวลาผลที่จะหนุนสร้างฐานให้ดีนี่กลับไม่ค่อยปรากฏเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะฉันเมื่อเช้ายิ่งได้มากนะเมื่อเช้าคือเราหนุนมันตั้งใจหนุนเมื่อมันได้ฝืนแล้วเอาจนกระทั่งมันหยุดเอาเองแล้วผลที่จะท่านหนุนได้มีกำลังกลับไม่ค่อยมีนะเป็นอะไรโอ้จะดูก็ฉันจะรีตายเลยอ้าวจริงๆนะเราไม่เคยฉันจะรีพิธีบังคับไว้ตลอดนี่ใส่สักเตี้ยเต็มเนี่ยฉันลงไปแล้วแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับไม่เป็นเวลาเย็นมานี่เหนื่อยเพีย
1: ลองด
0: ู
1: ที
0: ่
1: เทพดูอากาศอาจจะร้อนกว่าเทพ
0: เนี่ยคอยสังเกตดูมันจะเป็นยังไงคอยสังเกตดูมือเช้าดิฉันได้มากเลยนะรู้ว่ามากกว่าทุกวันด้วยซ้ำมือเช้านี่นะแต่เวลาค่ำประมาณนี้ถ้าการไม่อ่อนมันยังอ่อนอยู่เอาละที่นี่เลิกกันแล้วนะพอคนรู้ว่าเราเลิกกันเลยสองทุ่มครึ่งพอดีอะสองทุ่มครึ่ง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: พูดกับผู้ใหญ่เวลาเขาพูดมันผู้ใหญ่พูดเวลาเขาเล่นมันจะอ้
4: วน
3: ที่
4: แล้วมาพาไปกราบหลวงปู่ที่สุพรรณแล้วผมบอกให้กราบมาถึงสามท่านแล้วหลวงปู่ก็ว่าผมควรจะกราบพุทธนามพระสงฆ์นะครับที่ฮะที่พาไปที่กุฏิตอนบ่ายสอง
0: มันก็เคยดูเรื่อยเอาการสามหนสามหนมันมาเกลื่อนเจ้าดูเรื่อยเรื่อยแล้วได้มาถูกทุกใครถูกดูบ้างที่แล้วดูให้ใครบ้างจำไม่ได้เนาะมาการสามหนดูเรื่อยไปนี่มันมากกว่ามากเลยจำไม่ได้ฉันว่าจะดูใครบ้าง
3: มันตัวนึง
0: หนังสือสำหรับแจกทานล้วนๆท่านผู้ใดยังไม่เคยได้รับกรุณารับไปได้ดูว่าจะเป็นกองละหนึ่งชนิดและรับไปชนิดละหนึ่งเล่มรวมเป็นหนึ่งชุดต่อครอบครัวคุณเจริญมาขนมเฮ้ยนั่นนู่นมาขนมเจริญเสื้อแดงมาเฮ้ยมาข้าพเจ้ามาพุทโธธัมโมสังโฆมาให้สองอันกราบคนเดียวให้สองอันแล้วมาให้มากกราบพุทโธเดียวหายหยับเลยโอ้ยังมีคนมีหมดเหลืออันเดียวเคยมาแล้วหรือว่าวัดต่างๆนี่เคยมาแล้วนะมันคนมามากกว่ามากจำไม่ได้ว่าใครเคยมาใครไม่เคยมาไม่เคยดูใครบ้างไม่เคยดูใครบ้างจำไม่ได้จำได้แต่ว่าดูมากกว่ามากเรื่องดูแล้วมากกว่ามากจนจำไม่ได้ก็เลยดูใครบ้างคนมากดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สู้เด็กไม่ได้เด็กไม่ได้ดุแต่ดุผู้ใหญ่พยายามผู้ใหญ่นี่สู้เด็กไม่ได้คนมากทุกวันเลยมากอย่างนี้ทุกวันหลวงตาหนักทุกวันเทศทุกวันพูดธรรมะตอนเช้าทุกวันกรุงเทพก็เหมือนกันนะกรุงเทพกดแน่น

0: พูดทุกวันถ้าไม่ได้ฟังไว้ก่อนนะไล่ก็ไม่กลับมีกี่หูเนี่ยจ่อเข้ามาปากเดียวหมดต้องได้พูดซะก่อนชาวบ้านกรุงเทพยิ่งมากกว่านี้เรายังจำได้ที่อุดรนี่ชาวบ้านมากที่สุด165บาทเต็มบาทแล้วถ่ายเต็มแล้วถ่าย165ถ่ายกรุงเทพ174ถ่ายนั้นมากของนี่แต่กรุงเทพชาวบ้านมากกว่าทั้งนี้ใส่นี่ฟาดคนเดียวตูมเต็มบาทเลยก็มีนี่อันนึงอ่ะใส่ลงตูมเดียวคนเดียวเต็มบาทเลยเราจำได้ว่ากรุงเทพสูงสุด174บาทอันนี้สูงสุด165บาทการให้ทานเป็นของดีนอกจากเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์แก่ผู้รับไปแล้วใจยังชุ่มเย็นเป็นพื้นฐานอันดีสำหรับใจใจคนมีบุญมีทานมีการเสียสละใจจะชุ่มเย็นผิดกับใจทั้งหลายอยู่มากนะจำให้ดีนะข้อนี้นะเราจะเข้าใจว่าคนมีเงินมีทองเข้าของมากมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตโลหะฐานเราอย่ามาเป็นประมาณหัวใจเป็นไฟเหมือนกันหมดถ้าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วทุกตะเขียนใจก็ชุ่มจำมันนี้ให้ไว้นะจำนี้ไว้ให้ดีนะคนเรามันมองข้ามมองอย่างนี้แหละมองวัตถุดีกว่าคนดีกว่าใจเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงพากันดิ้นหาตั้งแต่วัตถุศีลธรรมไม่สนใจโลกยิ่งร้อนเข้าไปทุกวันวัตถุเจริญเท่าไรเท่าไรมากเข้าไปเท่าไรหัวใจยิ่งร้อนโลกยิ่งร้อนเข้าไปเบียดเบียนทำลายกันนี่แหมพิลึกเกลือเหลือเกินทั้งนั้นทุกทีนี่แล้วดูอย่างนี้แล้วเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องจิตใจของคน มาดูนี่ประกาศออกมาจากหัวใจของคนมาเป็นกิริยาชั่วช้าลามกต่างๆออกมาจากหัวใจเพราะใจไม่มีธรรมใจหาที่หาทางระบายระบายทางไหนพอที่ว่าจะเป็นทุกข์ว่าจะเป็นสุขบ้างแม้ที่สุดได้บ่นก็เอาก็ว่าเป็นทางออกของออกจากทุกข์ความจริงเพิ่มทุกข์เข้าก็ไม่รู้เนื้อใจที่ไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นร้อนดูหัวใจอย่าดูที่อื่นโลกนี้เจริญที่หัวใจเสื่อมที่หัวใจเป็นอันดับหนึ่งเลยวัตถุสิ่งของเงินทองก็ของมีมากมีน้อยไม่สามารถที่จะดับไปในหัวใจนี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเป็นธรรมแล้วดับได้ทุกขตาเข็นใจตาสีตาสาเย็นได้ถ้ามีธรรมในใจถ้ามีธรรมมหาเศรษฐีก็จมอยู่ในหัวใจนี่แหละข้างนอกก็ดูกันเผินๆโอ้เขาเป็นคนมั่งมีเขามีเงินมีทองเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเออดูตั้งแต่วัตถุแร่ธาตุต่างๆภาษาอะไรนั่นหัวใจมันไม่ใช่อย่างนั้นส่งเสริมให้ดีสิเลือดก็คือหัวใจสิ่งนี้ไม่ได้เลือดมีอยู่เต็มแผ่นดินแผ่นดอนไปที่ไหนมีเพราะมันอยู่กับแผ่นดินนี่เขาเรียกแร่ธาตุต่างๆมาสมมติกันขึ้นว่าอันนั้นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่อันนั้นเป็นเงินอันนี้เป็นทองอันนั้นเป็นนั่นนั่นสมมติกันแล้วก็หลงบ้ากันเท่านั้นเอาหลงบ้าถ้าไม่มีธรรมเรียกหลงบ้าถ้ามีธรรมแล้วไม่หลงบ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะงั้นจะพากันดิ้นกันดีจนลืมเนื้อลืมตัวลืมอัดลืมธรรมในใจจะหาความสุขไม่เจอเงินทองของกองเท่าภูเขาตายไปแบบจมมีเยอะนะนี่เราก็ยิ่งมีตกวิจารณ์ข้างพุทธการท่านว่าตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีมาเฝ้าทรัพย์สมบัติเงินทองท่านว่าไว้ในตำรับตำราแล้วเรื่องตกนรกเอเวจีก็เกลื่อนแล้วทีนี้สมัยปัจจุบันนี้กิเลสมันติดตาคนละสิบอกสมัยทุกวันนี้เรื่องนรกนั้นล้าสมัยไปแล้วเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นเรื่องคลุ้นเรื่องล้าสมัยเรื่องโกหกกันลมๆแรงๆนั่นเห็นไหมกิเลสมันเก่งไหมเรื่องบาปเรื่องบุญไม่มีอะไรไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นอัตเป็นธรรมแล้วไม่มีสิ่งที่มีคืออะไรคือความผลักดันในหัวใจให้อยากแล้วให้อยากอันนี้ความอยากอะไรมีแต่เปิดโล่งเพื่อความชั่วช้าลามกเพื่อความชั่วลามกตายแล้วก็ไปแล้วที่นี่นะนรกไม่มีลงไปจมมาแล้วแก้ไม่ได้แล้วสายแล้วนั่นนรกไม่มียังไงใครเป็นผู้มีอำนาจไปทำลายนรกวะแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้มาไม่เคยทำลายนรกได้เลยนี่คือวิธีสอนให้หลบหลีก ตัวด้วยการไม่ทำชั่วเท่านั้นมีวิธีเดียวที่จะไม่ทำลายในโลกนั้นสุดวิสัยพระพุทธเจ้าทุกองค์ทำลายไม่ได้แม้ว่าสวรรค์ชั้นพรหมตลอดนิพพานไม่มีใครทำลายได้เพราะเป็นธรรมของจริงอันนี้ลบไม่ได้ของจริงลบไม่สูญแล้วสอนวิธีหลบหลีกสอนวิธีบำเพ็ญเพื่อก้าวเข้าสู่ความดีสอนวิธีละเพื่อหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วช้าระบบทั้งหลายเพราะมันลบไม่สูญมันทำลายไม่แตกนั่นท่านจึงสอนวิธีลบวิธีลบหลีกเลี่ยงเดี๋ยวในสมัยทุกวันนี้กิเลสมันแก่เข้าไปแก่เข้าไปแดงเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็ปิดทั้งหูทั้งตาปิดหมดหัวใจก็ปิดมืดบอดตะวันร้อยดวงก็หัวใจนี่มืดบอดอยู่อย่างนั้นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานดิ้นอยู่ในหัวใจนี่ผลักออกไปดิ้นออกไปดิ้นออกไปนี่ไม่มีแต่จะให้สมหวังจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ให้ได้อย่างนั้นให้ได้นี้ไม่สมหวังตายแล้วทิ้งเปล่าเป็นยังไงกิเลสต้มคนพี่นายที่ใครสมหวังในโลกนี้ตายไปแล้วมีใครสมหวังข้านี่มีเงินมีทองข้าวของกองเท่าภูเขาข้าสมหวังแล้วข้ามีความสุขมากมีใครมาพูดให้ฟังมีไหมพี่นายสิข้านี่มียศธรรมดาศักดิ์สูงส่งที่สุดเลยระดับชาติเลยชาติไปก็ได้ข้ามีความสุขมีไหมไม่มีอันนั้นตั้งเป็นลมปากเฉยๆว่าไงหัวใจมันไม่ได้ลมปากมันร้อนจริงๆมันเย็นจริงๆถ้าดีๆจริงๆสุขจริงๆทุกข์จริงๆในหัวใจนี่ไม่มีใครมาเสกสรรมันก็เป็นของมันถ้าทำชั่วลงไปแล้วถ้าทำดีลงไปไม่มีใครเสกสรรมันก็ดีพากันจำมานะข้อนี้นี่แหละหลักธรรมของพระเจ้าอยู่ตรงนี้ลบไม่สูญอย่าพากันลืมเนื้อลืมตัวจนเกิดเหตุเกินผลอย่างที่ว่าเราทำบุญให้ทานนี่ถูกต้องแล้วนี่มีกินก็ต้องมีทานทานก็ทานเพื่อเจ้าของเพื่อคนอื่นนั่นจะเป็นเหมือนว่าเป็นเศษเป็นเดนก็ได้เราได้แล้วเราจะให้ทานถึงนี้ถึงนี้นี่ขึ้นแล้วทั้งนี้เป็นกุศลแก่เราแล้วก็แล้วก่อนจะไปถึงมือผู้ที่รับทั้งนี้ได้ก่อนแล้วได้ก่อนแล้วอันนั้นเหมือนก็เป็นเศษเป็นเดนหรือเป็นกากก็ได้มันส่วนเป็นเนื้อหนังจริงๆเราได้แล้วได้ก่อนแล้วนี่เป็นความดีความชอบสำหรับเราผู้ที่มีบุญมีกุศลด้วยการเสียสละด้วยการทำบุญให้ทานเป็นจิตใจที่ชุ่มเย็นไปไหนก็ชุ่มเย็นอยู่ในโลกนี้ก็ชุ่มเย็นทุกข์ก็ชุ่มเย็นมีก็ชุ่มเย็นคนโง่คนฉลาดชุ่มเย็นยศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนชุ่มเย็นถ้ามีธรรมในใจถ้ามีธรรมแล้วแห้งผากแห้งผากแห้งผากสุดท้ายตายไปเป็นเปรตตายเป็นเปรตยังไงก็สมบัติเงินทองเขาของมีมากมีมายนะเพราะกูตายแล้วจะทำไงนี่แล้วก็มานับข้อมือสิวันนี้คนนั่นติดหนี้เราอยู่เท่านั้นคนนั่นติดหนี้เราอยู่เท่านั้นนี่ตอนนี้เราอยู่เท่านั้นยังก็ไล่ไปเลยสิไม่ทราบว่านี่มีเท่าไหร่นี่แล้วไม่ได้เจ้าของก็จะตายเสร็จแล้วนับข้อมือตายแล้วไปเป็นเปรตเฝ้าคลองทรัพย์สมบัติเงินทองนั่นว่าเปรตสมัยก่อนมีสมัยนี้ไม่มีไม่มีแหละเปรตสมัยนี้ไม่มีเพราะมันเกื่อนแผ่นดินว่าไงเพราะคนที่เป็นอย่างนี้มันเป็นแบบเดียวกันกับขั้งพุทธกาลความชั่วทำแบบเดียวกันอย่างเดียวกันทำไมความทุกข์จะไม่มีแบบเดียวกันนั่นและวิธีการไปนรกก็เป็นวิธีการแห่งการทำชั่วนี่เป็นทางเดินของนรกมันก็ทำแบบเดียวกันแล้วจะหลีกนรกไปไหนพิจารณาสิแล้วการทำดีของมันกันสวรรค์นิพพานพรหมโลกสำหรับคนดีผู้ทำดีมีอยู่จะลบล้างได้หรือนี่แหละผลแห่งกรรมสำหรับวิบากกรรมวิบากกรรมดีก็ไปทางดีเลยใครลบล้างไม่ได้ไม่มีใครมีอำนาจในโลกอันนี้ว่างั้นเลยทางชั่วก็เหมือนกันเราจึงต้องให้ระมัดระวังทั้งเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่ตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีไปแก้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหลอกลงตะบัวลงตะบัวค้อนปานะในวันนี้ลงตะบัวไม่ได้กลัวเปรตนะรู้จักไหมไม่ได้ย่านเปรตนะมาค้อนปาหลงที่หลงทางดีวิลีกำแพงแตกเปรตกลัวหลงตะบัวอย่ามันมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่แถวนี้นะเหมือนเวลามีหัวงาเงาเหมือนเสือหัวซ่านะเวลาตายแล้วกระดูกเดียวชิ้นเดียวก็ไม่ได้แม้แต่เจ้าของเองก็ตายที่เปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความห่วงความใยสุดท้ายถ้ากรรมไม่มีมากกรรมชั่วมีมากมันก็มาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้ากองสมบัติอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนใครไปก็ไปเหมือนกับว่าไปสะกิดเขาให้ช่วยด้วยให้ช่วยทำบุญให้หน่อยเฉพาะอย่างยิ่งพวกญาติพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละพอมองเห็นก็ปั๊บติดแล้วไปก็ไปกระซิบบ้างอะไรบ้างขอให้ทำบุญให้ทานอุทิศให้หน่อยเวลานี้เป็นเปรตเป็นผีจมอยู่แล้วเวลานี้ทุกข์มากทางนั้นพอได้เห็นสกิลนี่ผีทีเดียวก็เห็นเลยเขาสกิลให้ช่วยเหลือไม่รู้มีในตำราตำรามีนี่เราไม่ได้พูดเฉยๆนะนี่ในตำราตำราท่านมี คือพวกคนดีทั้งหลายจะเข้าใจว่าเป็นผีมาหลอกมาหลอนนั่นแหละไม่ทราบว่าเป็นญาติคนมาขอความช่วยเหลือมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือมาสะกิดมาเตือนมาบอกให้ช่วยเหลือเขาไม่รู้เลย เฮียเขาก็ว่าตะผีตะผีเนี่ยที่ว่าอาหารการกินเนี่ยเต็มภาชนะอยู่เนี่ยแต่ก่อนกินร่วมวงกันใครอยากกินอะไรกินทีนี้พอตายปั๊บไปแล้วเป็นใหม่แล้วนะ มาก็มาเฝ้าอยู่เฉยๆนี่เห็นแต่พวกญาติพวกวงกินข้าวอาหารการบริโภคดีขนาดไหนก็เฝ้าอยู่ถ้าจะพูดทางภาษาเราก็เรียกว่าทั้งเฝ้าทั้งกลืนน้ำลายมันหิวมันจะตายเห็นอยู่ยิ่งเพิ่มความหิวเข้าไป ถ้าไม่เห็นเป็นความชั่วแล้วนี่เห็นอยู่สดๆร้อนๆนี่แล้วก็ไม่ได้กินต่อหน้าต่อตาเห็นต่อหน้าต่อตาไม่ได้กินนี่แหละมันทุกข์มากในสิ้นจังแต่นั่นก็สักกินแล้วสิให้ญาติมิตรคืออันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะรับได้แล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ววิสัยของเราที่จะรับได้จากญาติทั้งหลายที่ทำบุญอุทิศให้เท่านั้นนะแล้วก็สักกิจแล้วเตือนไปสักกิจว่าให้ทำบุญให้ทานให้หน่อยอุทิศส่วนกุศลให้หน่อยเนี่ยพอสักกิจนั้นก็ผีทีเดียวก็เผ่นเลยแทนที่จะช่วยเลยไปใหญ่มีในตำรามีเราอย่าทำเป็นอย่างนั้นนะไปนี่แล้วผีเลยญาติเจ้าของไม่รู้แล้วเวลาเจ้าของตายไปก็ไปสะกิดเขาก็จะผีอีกเหมือนกันนะแล้วตกลงไม่มีใครได้กินมีแต่ผีด้วยกันย้ำเอาเวลานี้ไม่ใช่เป็นผีพยายามคำเสียตั้งแต่บัดนี้ให้ติดตัวไปเลยใครจะส่งไม่ส่งก็ตามใครอยู่ที่ไทยไม่อยู่ก็ตามเจ้าของติดตัวไปของไปแล้วความดีทั้งหลายไปอย่างหายห่วงไปอย่างสบายนั่นคนมีบุญเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องคอยใครเลยอันที่ว่านี่คือมันไม่ได้ทำไว้แต่ก่อนมันเวลาตายแล้วมันไปเป็นเปรตเป็นผีเนี่ยมาเฝ้ารอบอยู่ตามฝาเรือนบ้างตามหน้าบ้านบ้างตามทางสี่แพร่งบ้างสามแพร่งบ้างเนี่ยตามนอกฝาในฝาบ้างเนี่ยแล้วท่านบอกไว้ในตำราแล้วก็เวลาญาติรับทานอาหารกันนั้นโอ้มาคืนน้ำลายอยู่นั่นแหละไม่ได้กินเพราะไม่ใช่วิสัยของพบอันนี้จะมากินได้เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวแล้วเมื่อมันจะตายจริงก็ขอความช่วยเหลือใช่ไหมล่ะก็มาสักกิจเลยทางนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาสักกิจขอความช่วยเหลือก็ว่าผีทีเดียวแล้วไปใหญ่เลยฮั่นจำไว้ดีนะเดี๋ยวเราจะไปสักกิจเขานะถ้าเราประมาทตั้งแต่บัดนี้แล้วไปสักกิจเขาจะว่าผีเดียวให้ทำตั้งแต่บัดนี้คนมีบุญใจเย็นใจนี่ไม่ตายไม่เคยตายใจฟังให้ดีนะอะไรตายก็ตามทั้งขาร่างกายแตกก็ตามแต่ใจนี่ไม่เคยแตกใจนี่ไม่เคยตายทุกขนาดไหนก็ไม่เคยตายใจนี่ต้องได้รับความทรมานตามความทุกข์นี้มากน้อยนั่นแหละจนกระทั่งความทุกข์นั้นหมดดีอำนาจของกรรมไปโดยลำดับแล้วจิตก็จะค่อยมีความสุขขึ้นมาถ้ายิ่งได้มีได้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องสนับสนุนกันแล้วก็ผ่านไปได้เลยนั่นไม่ได้ตายนะทุกขนาดไหนก็ไม่ตายเช่นอย่างท่านว่าไปนิพพานเนี่ยอมตะมานิพพานทางที่นิพพานเมืองคือเมืองไม่ตายแต่ไม่ได้เกิดเหมือนสัตว์ทั้งหลายเกิดแบกกองทุกข์อย่างนี้นิพพานนัดอะไรท่านว่าดุขังรติอชาตัสสาทุกข์ไม่มีแก่ผู้ที่ไม่เกิดคือผู้บริสุทธิ์เท่านั้นผู้ไม่เกิดคือผู้บริสุทธิ์นอกนั้นเกิดกันทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นเลยผู้บริสุทธิ์เท่านั้นไม่เกิดแต่ไม่ตายนั่นถึงความบริสุทธิ์แล้วพ้นแล้วจากเขตหรือจากอะไรที่เรือนจำแห่งความเกิดทั้งหลายเนี่ยคงขังคือวัฏวนเนี่ยพ้นแล้วจากวัฏวนเนี่ยนั่นผู้สร้างความดีพาไปอย่างนั้นแหละความชั่วเลยพาไปจมแต่เดี๋ยวนี้ใจมันชอบแต่ความชั่วนะให้ดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูคนอื่นแล้วอย่ามาดูมาฟังที่เพียงพูดนี่เสียงปากเฉยให้สังเกตเจ้าของทดสอบเจ้าของท่านว่างั้นกับเราทำอย่างนี้ผิดกันอย่างไรบ้างหรือไม่ถ้าผิดตรงไหนให้รีบแก้นะเพราะทำนั้นเป็นความถูกต้องเราจะพยายามแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วตายแล้วจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะบ้านก็เป็นบ้านเรือนเป็นเรือนเงินเป็นเงินสมบัติสินค้าบริวารญาติมิตรเพื่อนฝูงก็เป็นนั้นอยู่นั่นแหละแต่เจ้าของก็เป็นเจ้าของนั่นแหละได้รับความทุกข์ความทรมานไม่มีใครช่วยได้นั่นอันนี้ตอนไม่มีใครช่วยได้สิถ้าเราไม่ช่วยเราเสียตั้งแต่บัดนี้ด้วยการสร้างความดีไว้เสียให้เพียงพอกับความต้องการอย่างน้อยให้พอเป็นพอไปพอถูพอไถมากกว่านั้นเอาให้มันดีดถึงนิพพานได้แล้วหมดห่วงเลยด้วยอำนาจแห่งความบุญความดีนั่นแหละเวลานี้กิเลสมันกล่อมมากแล้วนะจำให้ดีนะมันกล่อมมากแล้วบาปไม่มีนี่อ่ะตัวหนึ่งตัวจะให้สร้างบาปมากที่สุดไม่กลัวบาปเลยว่าบาปไม่มีกลัวทำไมบุญไม่มีสอแสวงหาประโยชน์อะไรก็บุญไม่มีเนี่ยนรกไม่มีกลัวหาอะไรเนี่ยแล้วสวรรค์ไม่มีก็สร้างแล้วก็จะไปสวรรค์ได้ยังไงก็สวรรค์ไม่มีนะแล้วอะไรที่มีแต่ความอยากเต็มหัวใจนี่แหละความอยากพาคนตายคนคิดหายอยากเรื่องอะไรความโลภ โลภไม่รู้จักเมืองพอโลภจนจะเป็นจะตายยังโลภอยู่นี่ความโกรธความราคะตัณหาเนี่ยออกตีตลาดลาดเลยแหลกไปหมดแล้วสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายแก่วงมนุษย์เราผู้สั่งสมมันขึ้นมานั่นแหละมันจะไปเผาอะไรไปเผาต้นไม้ภูเขามันเผาหัวใจของมนุษย์เนี่ยต่างคนต่างสะสมต่างคนก็มีฟืนมีไฟอันนี้ออกมาจ่อกันยิ่งแหลกไปหมดเลยโลกเดือดร้อนร้อนเพราะอันนี้เองไม่ใช่ร้อนเพราะอะไรนะถึงจะอยู่ในเมืองมนุษย์เรานี่เป็นยังไงร้อนไหมหัวใจเราแล้วตายจากนี้แล้วหัวใจมันไม่ตายเลยที่แล้วจะไปร้อนในเมืองผียิ่งมากกว่านี้นะเราจำเอาเท่านั้นแหละวันนี้นั่นน่ะหนูน้อยหลับแล้วบางทีโอ้วันนี้เทศข้อมากจนหลานน้อยหลับแล้วจะไปพวกผู้เดียวหลับเลยเมื่อต่อวันนี้จะให้พรนะเทศวันนั้นเล็กน้อยเนี่ยเหนื่อยไม่เทศมากล่ะพากันจำเอา ยะถาวาริวาหาปูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนารโสยะถามณิโชติมรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่พอละมีเรื่องทุกข์พึ่งหลับอยู่นี่พึ่งหลับอยู่นี่มีเรื่องทุกข์นั่นนั่นนั่นนั่นตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนั่นยกมือไหว้แล้ว
1: เป็นน้องเจ
0: ้
1: าค่ะเป็นน้อง
0: เนาะ
1: เป็นน้อง
0: ไ
1: อ้เจ
0: ้าค่ะนั่นไหนคนอะไรเป็นน้อง
1: คนนี้คนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
0: นะ
1: เป็นน้องคุณพ่อค
0: ่
1: ะ
0: พ่อเหรออืมท่านจะรับไปแล้วนั่นเขาคนกำลังหลับไปปลุกกันตื่นขึ้นมาปนมือเลยนะนี่แล้วจะรับอยู่นะเตรียมพ่อจะรับเด้อที่นี่เอาเลยข้าวขาดคุณประสิทธิ
2: ์ครับไม่สบาย
0: นั่งเครื่อง
2: สบาย
0: เราเข้าไปเรื่องกันหนึ่ง
2: ครับ
0: ว่าฟังเครื่องของข้างหลังนี่
2: ครับ
0: เขาจะทราบว่าไม่สบายเราเข้าไปเรื่องในห้อง
2: คุณครับ
0: โอ้ยกันยกมือขึ้นจะว่าเราแล้วกดมือไว้พ่อเข็มนี่เนี่ยเข็มอะไรน้ำเปลือยเลยพอมองให้เราดีใจไปเพราะคนสติมีนี่จะว่ากำลังมันเพียมากนะครับเขาหันน้ำเกลือเขาเราขับไปมองเห็นเราน้ำปุ๊บก็ยกมือยกมือจับมือกดยกนี่เข็มมาว่างนั่นไงเคยเอาลงวางธรรมดาลุ้มแย้มกันขายคุณเนาะในขณะนั้นเลย
2: มีเข้าลง
0: เอากระลงวางนั่นเอาลงนะทางนั้นเราไปเรื่องทางนั้นไปเผาศพถ้าหันอาหารเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเป็นรองผู้การได้เหรอว่าผมแกก็ยืนที่แต่ร่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นข้างนะเพราะว่าอยู่เนี้ยว่าป่วยเราไม่เลยนะเอาอย่างนี้เลยก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลไหนว่าป่วยห้องที่อยู่อยู่โรงพยาบาลไหนว่าโรงพยาบาลปารีสอ๋อแล้วกันประธานเสร็จนะเราก็เตรียมพวกปรับนี่ทำทั้งออกนี่เราก็ไปโรงพยาบาลก่อนเอาโรงพยาบาลจะลบย้ำไปนู่นไปงานศพนะออกแล้วก็ไปเลยเขาดูการไปไม่มีใครมีคนเดียวเพราะแต่ต้องพยาคงกลับไปบ้านเพราะมันมีคนมากเลยนะลูกชายก็ถ้ากำเนิดเออขึ้นมาบวชนี้ก็คงไปทำงานแล้วไม่ถามใครอ่ะแล้วก็ไปบึงเข้าไปนั่นเลยเอาไปห้องไอซียูแล้วก็ยิงโรงพยาบาลก็รู้จักกับเรามากมาพอเห็นเราก็ยุ่มเลยเอาอย่างผู้คนไหนก็ไม่ยุ่งเห็นหรือว่ายุ่มผู้ตัวผู้ในกลางก็เคยมาวันนี้หน่อยนะเคยดูเพียงว่าเราเรียนสาวไว้คราวนี้เรายกคนมาเยี่ยมคนไข้เฉยว่าเขามีกับผู้ในกลางไม่อยู่ตอนนั้นถามว่าไม่อยู่ไปอะไรกัน อาจารย์วงกรุงเทพเนี่ยท่านละพอก็เพียงเรียนไม่ทราบแล้วพวกท่านอยู่มาอยู่มางานนี้ก็โอ้เคยไปว่าหลวงพ่อมากี่ครั้งสิหงแล้วพอเห็นหลวงพ่ออยู่เลยก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมก็ไปกลับอยู่นั่งอยู่ดูมดทุกตาเพราะมันอยู่งานเขาต้องเข้าไอซียูธรรมดาเขาไม่ให้เข้าแล้วตอนนี้เราไม่เป็นอาจารย์ของหมอด้วยเขาจะห้ามยังไงก็เป็นอาจารย์ของหมอเราต้องคุ้มเงินการลงมาเราไปเสียเงินเขามองเห็นเขากระดุมเขาเลยลืมไปหมดละไอ้เรื่องว่าจะห้ามเข้าหรือไม่ห้ามเข้าเขามองเห็นเขาเนี่ยเราเคิบมาเลยเราก็เลยเข้าคนเดียวเข้าไปเลยดับทำอยู่แล้วอยู่นี่เสร็จแล้วเราเล่ากันหายหายนะ
2: คุณตู่นะ
0: นะ
2: ไม่จิตไ
0: ปหายเยอะนะหรอเพราะงั้นนี่จะมีคุณะแล้วออกนี้จะไปงานศพแล้วก็ว่าแล้วออกจากนั้นแล้วก็ลงเลยพวกนั้นก็แห่ตามเลยพระพรหมในโรงพยาบาลก็แห่ตามเพื่อมาตั้งออกจากโรงพยาบาลมันแห่ตามจำหน้าไม่ได้แต่เขาจำเราได้ที่พอเห็นเราขึ้นไปมันตายต่างคนต่างตาต้องเราก็รู้ตามองดูสายตาก็รู้ไม่มีวิชาสูงอะไรเลย
2: จ
0: ำได้วิชาเพียงสายตาคนเท่านั้นพอมองเห็นตาจ้องตาจ้องอ๋อพวกนี้ไม่รู้เราแล้วดีกว่าแล้วก็ลุมตามเลยดิพอเห็นเราไปก็ลุมตามลุมตามไปนู่นไปห้องไอซียูถึงไม่รู้เขาออกมานี่เต็มหัวแล้วมารอเนี่ยก็อย่างนั้นเมื่อสองวันนี้ก็จ่ายทั้งไหนบ้างนะเมื่อสองวันนี้นะเมื่อจ่ายไปเจ็ดแปดแสนเมื่อไหร่ไม่สองวันนี้น้อยหน่อยจ่ายแล้วก็ยืมเพื่อเป็นคนเจ็ดแปดฉบับวันนั้นบริษัทเดี๋ยวก็เริ่มเครื่องมือแพทย์ทั้งนั้นนะวันนั้นนะบริษัทไหนบ้างในกรุงเทพเราลืมไปหมดจำได้ว่าเจ็ดฉบับเชิญมันเป็นเงินเจ็ดแสนกว่าทำไมมีสองวันนี้วันต่อไปนี้ก็จะจ่ายก็เริ่มจ่ายเรื่อยของตกมาก็รีบจ่ายอันนี้ก็ถ้าห้ามมันก็จะเลือกสายด้วยมันก็ต้องกำชับของอย่าลืมนะเนาะคือตอนนี้มันก็ไม่ลืมตอนอย่าลืมนะมันก็ไม่ลืมตอนเขาอยู่กับอย่าลืมนะนี่มันลืมแล้วเป็นยังไงลืมแล้วที่สุดนะเอ๊ะลืมนี่ให้กลับแล้วยังไม่ยอมกลับเลยครับทีนี้เราก็มีกระหันน้ำหันน้ำยิ่งเนี่ย
1: รอส่ง
0: เมื่อเราส่งของปู
1: ่
0: ไปอันนี้นะผู้รับไปรับไปเรื่อยเถอะตรงรับก็มี
1: ตรงรับก็ม
0: ีตรงตื่นก็มีภาระมากนะหลวงตาผมนี่ไปก็มีภาระอีกอันอื่นต่อกันเลยไม่ค่อยว่างวันนึงอะไรนี่นะเก็บไปแล้วนะ
1: หลวงป
0: ู่
1: ก
0: า
1: หลวงป
0: ู่
1: ก
0: า
1: หลวงปู่กา
0: หลวงป
1: ู่
0: ก
1: า
0: ไปนะ
1: หลวงปู่กาไป
0: ตั้งหนักรับตั้งลืมตาแล้วกลับบ้านไปเลยนั่งไปหลวงปู่ไปนะกลับบ้านนะ
1: หลวงปู่
0: ไปน
1: ะ
0: ปู่ไปแล้วปู่ไปนี่นะปู่ไปแล้วนะไปกลับบ้านเลย
3: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
4: ยี่สิบสี่จำพรรษาที่นานานปวดแม่มาห่างจากบ้านแม่ปังไปประมาณ3กิโลเมตรข้ามดอยแม่ปังไปมีทุ่งนาระหว่างเขาอยู่แห่งหนึ่งทุ่งนี้ยาวไปตามความยาวของภูเขามีทานน้ำไหลตลอดปีข้างทานน้ำไหลนั้นมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งลักษณะของถ้ำเกิดจากการไหลเซาะของน้ำกับริมตลิ่งนานๆไปทำให้ข้างริมตลิ่งตรงบริเวณนั้นเป็นถ้ำไปลักษณะของถ้ำแห่งนี้จึงมองดูด้านบนไม่รู้ว่ามีถ้ำอยู่ในบริเวณนั้นถ้าลงไปเดินที่ลำธารจึงจะมองเห็นถ้ำมีบริเวณกว้างประมาณ 5-6 เมตรปัจจุบัน น้ำพัดพาเอาทรายและก้อนหินเล็กๆ เข้าไปอุดเหลือความลึกจากปากถ้ำประมาณ10เมตรเศษในฤดูแล้งอาศัยอยู่ได้อย่างสบายแต่ฤดูฝนน้ำจากภูเขาไหลมามากทำให้ฐานน้ำไหลเข้าไปในถ้ำอยู่ไม่ได้เจ้าของที่นาแห่งนี้คือนานป่วนและแม่มาสามีภรรยาคู่นี้มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็กในฤดูแล้งหลวงปู่ไปเที่ยวเล่นตามป่าเขาได้พบถ้ำดังกล่าวเข้าจึงไปพักภาวนาอยู่ในฤดูแล้งครั้นใกล้เข้าพรรษาหลวงปู่เห็นว่าแถวนั้นเป็นป่าสงบดีจึงแจ้งให้เจ้าของนาทราบว่าต้องการจะอยู่จำพรรษาในบริเวณนั้นฝ่ายเจ้าของนาเมื่อทราบดังนั้นดีใจมากจัดแจงทำที่พักบนหลังถ้ำให้โดยปลูกเป็นกุฏิชั่วคราวยกพื้นสูงหลวงปู่บอกให้ทำพื้นพอพ้นดินก็ได้สะดวกในการขึ้นลงดีนานป่วนและแม่มาไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าทำพื้นต่ำไม่ได้พวกเสือจะมารบกวนเพราะสมัยนั้นป่าแถวนั้นยังเป็นป่าดงดิบอยู่พวกสัตว์ป่ามีอยู่ทั่วไปแม้จะบอกว่าไม่กลัวเสือนานป่วนก็ไม่ยอมอยู่นั่นเองที่สุดต้องอนุโลมตามยอมให้ปลูกกุฏิยกพื้นสูงตามความเห็นของเขาที่มีความปรารถนาดีนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาทั้งนานป่วนและแม่มาต่างก็รักษาอุโบสถจนตลอดพรรษาและคงรักษามาจนตลอดชีวิตหลวงปู่กล่าวว่าเวลากลางคืนได้เดินเที่ยวไปมาตามป่าเขาแถวๆนั้นบ่อยๆในวันที่อากาศปลอดโปร่งไม่มีเมฆเวลากลางคืนแสงจันทร์สว่างจ้าเดินเที่ยวให้ความเพลิดเพลินดีไม่ปรากฏว่ามีสัตว์มีอะไรมาปรากฏให้เห็นเลยเวลากลางวันบางวันก็ขึ้นไปภาวนาอยู่ตามก้อนหินสูงๆบนภูเขามีพวกเด็กๆที่มาเลี้ยงควายอยู่แถวนั้นเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไปถวายทุกวันในกลางพรรษามีคณะศรัทธาจากป่าเมี่ยงแม่สายซึ่งนำโดยแม่โสมมานิมนต์ว่าออกพรรษาแล้วขอนิมนต์ไปโปรดทางป่าเมี่ยงแม่สายบ้างเมื่อถึงวันออกพรรษาไม่นานนักคณะศรัทธาป่าเมี่ยงแม่สายก็มารับขึ้นไปตามที่ได้นิมนต์ไว้แล้วจึงได้บอกลานานป่วนและแม่มาเดินทางขึ้นไปป่าเมี่ยงแม่สายพร้อมคณะศรัทธาที่มารับหลวงปู่เล่าว่าการเดินทางไปป่าเมี่ยงแม่สายนั้นต้องเดินทางขึ้นเขาลงห้วยไปหลายแห่งกว่าจะถึงใช้เวลาเดินทางขาขึ้น6ชั่วโมงขาลง4ชั่วโมงเดินขึ้นไม่แข็งต้องใช้เวลานานกว่านี้ป่าเมี่ยงแม่สายนี้เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่กลางหุบเขาชาวบ้านมีอาชีพทำสวนเมี่ยงมีน้ำไหลผ่านตลอดปีเดิมชาวบ้านถือผีกันถึงปีต้องทำพิธีเลี้ยงผีไม่เช่นนั้นจะมีการเจ็บป่วยล้มตายกันหัวหน้าหมู่บ้านก็คือแม่โสมนั่นเองแม่โสมนอกจากจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วยังเป็นหมอผีไปในตัวด้วยต่อมามีพระกรรมฐานไปพักอาศัยอยู่ท่านเทศแนะนำสั่งสอนให้เลิกถือผีให้นับถือพระรัตนตรัยแทนในครั้งแรกยังมีผู้เชื่อถือไม่กี่คนพวกที่เลิกถือผีนั้นมีแม่โสมเป็นหัวหน้าครั้นถึงเวลาครบปีไม่ได้ทำการเส้นสวงผีเหมือนอย่างเคยผีก็แสดงเดชของผีทันทีโดยเข้าสิงผู้คนวุ่นวายไปหมดในที่สุดมาเข้าสิงลูกยายโสมเองพร้อมขู่ว่าถ้ายายโสมไม่เลิกนับถือพระรัตนตรัยแล้วกลับมาเส้นสวงอย่างเคยจะหักคอลูกเสียเมื่อหัวหน้าเจอดีเสียเองอย่างนั้นทำเอาครอบครัวของยายโสมวุ่นวายไปหมดบางวันแม้ตัวยายโสมเองก็ถูกผีสิงดิ้นพลาดไปเหมือนกันแต่อาศัยท่านผู้นี้มีสัจจะไม่ยอมละทิ้งพระรัตนตรัยในที่สุดลูกคนที่หนึ่งได้ตายลงคนที่สองก็เริ่มป่วยผีขู่ว่าจะเอาให้ตายหมดทุกคนรวมทั้งแม่โสมด้วยทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากกลัวผีจะทำให้ตายจริงๆพากันมาร้องขอให้ยายโสมเลิกนับถือพระรัตนตรัยเสียแต่แม่โสมไม่ยอมยังยืนยันว่าตายเป็นตาย พวกชาวบ้านและลูกหลานก็มารบเร้าอยู่ทุกวันให้เลิกนับถือพระวันหนึ่งแม่โสมทนความรำคาญไม่ได้จึงนำความไปปรึกษากับพระว่าจะทำอย่างไรดีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดวุ่นวายจึงจะสงบพระแนะนำว่าต้องให้ชาวบ้านทุกคนมาประชุมกันรับพระไตรสรณคมและศีลเสียเมื่อแม่โสมได้รับคำแนะนำเช่นนั้นจึงสั่งให้ชาวบ้านทุกคนมาประชุมที่วัดเมื่อชาวบ้านมาประชุมพร้อมกันแล้วพระก็เทศสั่งสอนให้รู้จักความหมายของพระรัตนตรัยและศีลแล้วให้ชาวบ้านทุกคนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะรับพระไตรสรณคมและศีลทั่วกันทุกคนฝ่ายพระก็เร่งการเทศนาอบรมสั่งสอนกันทุกวันในที่สุดความเจ็บป่วยเนื่องจากผีเข้าเจ้าสิงก็หมดไปไม่เคยปรากฏอีกเลยโดยเฉพาะแม่โสมนั้นถ้าผีเข้าใครเพียงแต่มีคนพูดว่าแม่โสมมาแล้วผีจะรีบออกทันทีมันออกปากว่าที่บ้านแม่โสมนั้นเข้าไปใกล้ไม่ได้มีแสงแพรวๆอยู่ตลอดเวลาแม้ชื่อของแม่โสมถ้าได้ยินแล้วไม่รีบออกหัวก็จะแตกนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันชาวป่าเมี่ยงแม่สายก็พากันละทิ้งการนับถือผีโดยเด็ดขาดคนที่เจ็บป่วยเพราะผีเมื่อรับพระไตรสรณคมและศีลแล้วก็หายป่วยเป็นปกติส่วนแม่โสมนั้นหลังจากเลิกนับถือผีแล้วก็เป็นหัวหน้าในการสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นโดยสร้างเป็นวัดฝ่ายกรรมฐานเป็นผู้บำรุงวัดอย่างแข็งแรงตลอดมาวัดนั้นจึงเป็นวัดกรรมฐานมาตลอดจนทุกวันนี้หลวงปู่เล่าว่าที่ป่าเมี่ยงแม่สายนี้อากาศหนาวมากในฤดูหนาวฝนตกชุกในฤดูฝนสำหรับองค์หลวงปู่นั้นอากาศถูกแก่ธาตุขันธ์ดีไปอยู่ที่นี่ฉันอาหารก็ฉันได้มากเป็นพิเศษไม่มีอาการอึดอัดง่วงซึมเวลาภาวนาจิตก็รวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วทางด้านจิตตภาวนานั้นรู้สึกว่าได้ผลดีนับได้ว่าเป็นสัปปายะอีกที่หนึ่งบรรดาพระเถระฝ่ายกรรมฐานที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างก็เคยไปบำเพ็ญภาวนาที่ป่าเมี่ยงมาแล้วหลายองค์ขึ้นไปพักภาวนาอยู่ป่าเมี่ยงได้ประมาณ1เดือนวันหนึ่งพระมหาบุญซึ่งอยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ตามขึ้นไปหาถึงป่าเมี่ยงแม่สายลักษณะอาการของพระมหาบุญที่ไปหานั้นบอกลักษณะคนมีความกลัวอยู่ถามได้ความว่าพระมหาบุญไปพักภาวนาอยู่ถ้ำดอกคำตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวครั้งแรกพักภาวนาอยู่นอกถ้ำตกกลางคืนมาได้ยินเสือร้องอยู่ใกล้ๆที่อยู่นึกกลัวว่าถ้าอยู่ที่นี่เสือมันมาเราจะทำอย่างไรขณะที่เรากำลังนั่งหลับตาภาวนาอยู่ถ้าเสือมันเข้ามาคาบเอาเราไปกินเราก็ไม่มีทางป้องกันตัวหรือหลบหลีกได้เมื่อความกลัวเสือเข้ามากระซิบเช่นนั้นจึงมองหาที่ปลอดภัยกว่าที่อยู่นอกถ้ำวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปสำรวจดูภายในถ้ำเห็นว่าเป็นที่ที่เหมาะดีจึงย้ายเข้าไปอยู่ภายในถ้ำเพื่อจะให้พ้นเสือแต่ก็เหมือนโชคยังไม่เข้าข้างพระกรรมฐานผู้กลัวเสือเข้าทำนองหนีเสือแล้วยังไปปะเอาจระเข้เข้าอีกหนีน้ำยังปะไฟกล่าวคือพอตกดึกของคืนวันแรกนั้นเองขณะที่กำลังภาวนาหันหลังพิงผนังถ้ำอยู่ได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆตัวจิตซึ่งมีอารมณ์กลัวเสืออยู่ก่อนแล้วเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติอยู่ใกล้ๆตัวเช่นนั้นก็คิดว่าแน่แล้วเสือแต่เพื่อให้เกิดความแน่ใจจึงลืมตาขึ้นดูแทนที่จะเป็นเสือดังที่เคยกลัวจนถึงย้ายที่อยู่มาแล้วนั้นกลับไม่ใช่อย่างที่คิดไว้ปรากฏว่ามีร่างใหญ่ดำทะมึนยืนขวางปากถ้ำอยู่มีในตาลุกวาวถลนออกมานอกเบ้าตามองดูน่ากลัวมากทำให้พระมหาบุญกลัวจนตัวสั่นไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนเพราะตนเองได้ลงไปอยู่จนสุดก้นถ้ำแล้วจะวิ่งออกมาภายนอกก็ไม่ได้เพราะร่างนั้นยืนขวางปากถ้ำอยู่อย่างสง่าเหมือนผู้ชนะจึงทำได้อย่างเดียวคือรวบรวมกำลังใจข่มความกลัวด้วยบริกรรมพุทโธพุทโธ ซึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้างตามภาษาคนที่ตกอยู่ในความกลัวขวัญหนีดีฟอร์ร่างประหลาดนั้นเห็นชัดเจนทั้งหลับตาและลืมตาแต่เขาก็ยืนขวางปากถ้ำอยู่เฉยๆไม่ได้แสดงอาการอย่างอื่นให้ปรากฏยืนอยู่เช่นนั้นจนสว่างพอได้อรุณแล้วร่างนั้นก็หายไปณที่นั้นเองเมื่อร่างนั้นหายไปแล้วประกอบกับเป็นเวลาที่สว่างพอดีรีบเก็บบริขารอย่างรวดเร็วออกไปจากถ้ำนั้นโดยไม่มีความอะไรว่าจะกลับมาเยือนกันอีกเมื่อหนีออกจากถ้ำไปแล้วได้เดินไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปพอสมควรไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านนั้นฉันเสร็จแล้วรีบเดินทางไปที่แม่พวกเพื่อไปตามหาหลวงปู่ที่แม่พวกนี้หลวงปู่เคยไปจำพรรษาอยู่3ครั้งปัจจุบันสร้าง

บุญไปพักอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่สายกับหลวงปู่นั้นความกลัวซึ่งเป็นอารมณ์อดีตที่ถ้ำดอกคำหาได้หายไปไม่ภาพจากถ้ำดอกคำยังคงเป็นภาพติดตาติดใจอยู่นั่นเองถึงแม้หลวงปู่จะแนะนำอย่างไรพระมหาบุญก็ไม่คลายความกลัวซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือรบเร้าให้หลวงปู่พาตนเองไปส่งที่แม่หอพระพระมหาบุญมารบเร้าอยู่ทุกวันเมื่อทนความรบเร้าไม่ไหวหลวงปู่ก็พาพระมหาบุญกลับลงมาส่งที่แม่หอพระแต่พอมาถึงแม่หอพระแล้วแทนที่จะอยู่ตามความตั้งใจเดิมพระมหาบุญกลับบอกว่าผมอยู่ไม่ได้ที่นี่ผมอยู่ไม่ได้พาผมไปส่งที่บ้านป่งดีกว่าจึงพาไปส่งที่บ้านป่งอีกสมัยนั้นที่บ้านป่งมีหลวงปู่ขาวอนาลโยกับหลวงปู่พรหมจิระปุญโญอยู่ฝ่ายหลวงปู่พรหมเมื่อเห็นหลวงปู่แหวนพาพระมหาบุญเดินโซซัสโซเซมาดังนั้นท่านรู้นิสัยพระมหาบุญอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรแทนที่จะต้อนรับอย่างดีกลับพูดว่าไปมหาบุญผีบ้ามาที่นี่ทำไมไปให้พ้นถ้าไปไม่ได้ให้คลานไปเชียงใหม่โน่นอย่ามาอยู่ที่นี่พระมหาบุญได้ฟังการต้อนรับอย่างถึงอกถึงใจอย่างนั้นโกรธจัดยังไม่ทันที่จะได้พักกันเลยรีบเดินออกไปจากวัดอย่างรวดเร็วเดินไปจนถึงแม่ริมเข้าไปวัดแม่ริมเกิดความไม่พอใจอีกจะไปวัดเจดีย์หลวงปู่จึงพูดกับพระมหาบุญว่าดีแล้วให้กลับไปวัดเจดีย์หลวงตามคำบอกของหลวงพ่อพรหมก็แล้วกันแต่ต้องไปคนเดียวไม่ไปส่งอีกแล้วพระมหาบุญเดินทางต่อไปวัดเจดีย์หลวงแต่เพียงองค์เดียวส่วนหลวงปู่แหวนพักอยู่วัดห้วยน้ำรินหลวงปู่เล่าว่าที่หลวงปู่พรหมพูดไล่พระมหาบุญเช่นนั้นเพราะรู้จักนิสัยกันดีท่านต้องการทรมานพระมหาบุญคือต้องการให้เดินให้เหนื่อยอ่อนจะได้นอนหลับการเดินทางตามส่งพระมหาบุญในคราวนั้นซึ่งเป็นการเดินทางที่แสนจะทรมานจึงยุติลง25อาพาธและพบพระอาจารย์หนูสุจิตโตปีพุทธศักราช2489นั้นหลวงปู่แหวนจำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านป่งอำเภอแม่แตงในพรรษานั้นท่านอาพาธเป็นแผลที่ขาอักเสบได้รับความทรมานมากไปบิณฑบาตไม่ได้พระภิกษุสามเณรอื่นก็ไม่มีชาวบ้านก็ไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรมีผู้ส่งข่าวไปให้พระอาจารย์หนูสุจิตโตซึ่งพักบำเพ็ญอยู่ที่ดอยแม่ปังอำเภอพร้าวต่อมาในเวลากลางคืนขณะที่นั่งภาวนาอยู่เกิดนิมิตขึ้นมาว่าเห็นหลวงปู่นอนอยู่บนพื้นดินเมื่อออกจากสมาธิแล้วจึงน้อมเอานิมิตนั้นมาใคร่ครวญอีกครั้งหนึ่งคิดในใจว่าคงจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดแก่หลวงปู่แหวนแน่นอนเมื่อฉันเช้าเสร็จแล้วจึงรีบเดินทางไปบ้านป่งเมื่อไปถึงบ้านป่งได้พบหลวงปู่แหวนอาพาธหนักพระอาจารย์หนูจึงบอกให้ชาวบ้านไปหาหมอมาพาชื่อหมอจี้อดีตเคยเป็นทหารเสนารักษ์เมื่อหมอมาแล้วเวลา 17 นาฬิกาจึงลงมือพาทันทีโดยไม่มีการฉีดยาชาก่อนลงมือพาพระอาจารย์หนูได้ขอโอกาสท่านพูดว่าต่อไปนี้หมอเขาจะพาเอาความเจ็บปวดออกพาเอาโรคร้ายออกเขาไม่ได้พาท่านอาจารย์นะเขาพาดินน้ำไฟลมต่างหากหลวงปู่พูดว่าเออแล้วท่านก็กำหนดจิตเข้าสู่สมาธิทันทีหมอตัดเอาเนื้อบริเวณปากแผลที่อักเสบออกจนหมดใช้เวลาเกือบชั่วโมงในขณะที่หมอกำลังตัดเอาเนื้อออกนั้นหลวงปู่คงนอนสงบนิ่งอยู่ในท่าเดิมโดยไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนไหวลักษณะเหมือนคนนอนหลับธรรมดาเมื่อหมอผ่าตัดเย็บบาดแผลพันผ้าเสร็จแล้วต่อมาประมาณ5นาทีท่านก็ออกจากสมาธิลืมตาขึ้นพระอาจารย์หนูถามว่าท่านอาจารย์เจ็บไหมหลวงปู่พูดว่าพอสมควรแม้ยาแก้ปวดหลังการผ่าตัดหมอก็ไม่ได้ให้ฉันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหมอมาล้างแผลให้หลวงปู่พูดว่าวันนี้เบาๆหน่อยเมื่อวานนี้มือหนักไปหน่อยท่านพูดเพียงเท่านั้น
ก็ไม่ได้พูดอะไร

0: จ็บมากน้อยอย่างไรท่านก็ไม่ได้พูดหรือแสดงอาการว่าได้รับความเจ็บปวดจากบาดแผลท่านคงอยู่อย่างปกติเป็นแต่เดินไม่ได้เท่านั้นท่านอาจารย์หนูต้องอยู่เฝ้าพยาบาลหลายวันเมื่อครบ7วันต้องกลับไปดอยแม่ปังเพราะอยู่ในระหว่างพรรษาก่อนไปท่านได้มอบภาระการดูแลหลวงปู่ให้แก่ชาวบ้านให้ดูแลท่านไม่ให้ทอดทิ้งท่านอย่างแต่ก่อนซึ่งเขาก็รับว่าจะดูแลเฝ้าพยาบาลท่านอย่างดีเมื่อมอบการรักษาพยาบาลหลวงปู่ให้ชาวบ้านโป่งแล้วท่านอาจารย์หนูก็กลับไปดอยแม่ปังการอาพาธของหลวงปู่ในคราวนั้นเป็นอยู่นานจนกระทั่งเดือนเมษายนในปีต่อมาอาการอาพาธจึงดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสนิทยังเดินไปไกลๆไม่ได้26นิมนต์หลวงปู่มาอยู่วัดดอยแม่ปังนับแต่ได้ไปพยาบาลหลวงปู่ในปีพุทธศักราช2489และอีกหลายครั้งต่อมาท่านพระอาจารย์หนูดำริว่าปัจจุบันหลวงปู่มีอายุมากแล้วพระภิกษุสามเณรอื่นจะอยู่ด้วยเพื่อเป็นอุปถากก็ไม่มีอาศัยคณะศรัทธาชาวบ้านคอยดูแลก็ไม่สม่ำเสมอถ้านิมนต์มาอยู่ที่ดอยแม่ปังก็จะได้ถวายการดูแลอุปถากได้โดยง่ายไม่ต้องไปมาอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดอยู่ในใจของท่านพระอาจารย์หนูไม่ได้บอกให้ใครทราบด้วยที่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็เพราะความไม่พร้อมบางประการเนื่องด้วยที่ดอยแม่ผังเสนาสนะที่มุงที่บังเป็นของถาวรก็ไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยดูขาดแคลนไปเสียทุกอย่างเพราะวัดดอยแม่ผังในสมัยนั้นยังไม่มีกุฏิแม้เพียงหลังเดียวดังนั้นความดำริของท่านพระอาจารย์หนูจึงเป็นเพียงความคิดแต่เพียงผู้เดียวไม่เคยเล่าความในใจของตนให้ใครได้รู้มาก่อนปีพุทธศักราช2505ขณะที่พระคุณท่านมีอายุได้75ปีคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านพระอาจารย์หนูกำลังนั่งภาวนาอยู่เกิดเป็นเสียงของหลวงปู่ดังขึ้นมาที่หูว่าจะมาอยู่ด้วยนะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเพียงคิดว่าเสียงที่ได้ยินนั้นอาจจะเป็นเสียงของจิตสร้างขึ้นมาก็ได้เมื่อคิดเช่นนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจต่อไปจากวันที่ได้ยินเสียงของหลวงปู่มาอีก3วันมีคณะศรัทธามาจากบ้านป่งนิมนต์ให้ไปรับทานที่วัดบ้านป่งเมื่อผู้นิมนต์กลับไปแล้วรุ่งขึ้นวันใหม่หลังจากฉันอาหารแล้วท่านพระอาจารย์หนูได้ปรึกษากับศรัทธาชาวแม่ปังว่าท่านพระอาจารย์แหวนสุจินโนปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่วัดบ้านป่งมีอายุมากแล้วอยู่ทางบ้านป่งได้รับความไม่สะดวกเพราะขาดผู้อุปถากถ้าจะนิมนต์ท่านมาอยู่ด้วยที่วัดดอยแม่ปังนี้ศรัทธาจะขัดข้องอย่างไรบ้างหรือไม่พวกศรัทธาที่อยู่ณที่นั้นต่างก็พูดว่าไม่ขัดข้องยินดีถ้านิมนต์ท่านมาได้ท่านพระอาจารย์หนูจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นวันไปรับทานที่วัดป่าบ้านป่งจะถือโอกาสนิมนต์ท่านมาด้วยคณะศรัทธาชาวแม่ปังต่างก็แสดงความยินดีแต่โดยความเป็นจริงแล้วชาวแม่ปังรู้จักหลวงปู่แหวนสมัยนั้นเพียงไม่กี่คนเพราะหลวงปู่ยังไม่มีชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏออกไปสู่คนภายนอกเช่นดังปัจจุบันนี้เมื่อไปถึงวัดป่าบ้านป่งแล้วหลวงปู่ก็ถามท่านพระอาจารย์หนูว่ามีศรัทธามาด้วยกี่คนท่านพระอาจารย์หนูก็กราบเรียนว่ามีศรัทธามาด้วย2คนหลวงปู่พูดว่าดีแล้ววันนี้รับทานเสร็จแล้วให้เอาบริขารของอาตมาไปด้วยจะไปอยู่แม่ปังด้วยท่านพระอาจารย์หนูพร้อมด้วยหลวงปู่แหวนและศรัทธาชาวบ้านแม่ปังอีก2คนก็ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านป่งไปพักอยู่ที่วัดป่าบ้านช่อแล1คืนวันรุ่งขึ้นเมื่อรับทานและฉันเสร็จแล้วเวลา 10:00 นออกเดินทางจากช่อแลผ่านมาตามเส้นทางบ้านใหม่บ้านแม่วะเดินลัดเข้าป่ามาตามลำห้วยข้ามเขามาบ้านแม่ตองบ้านแม่แพงจนถึงบ้านแม่ปังซึ่งสมัยนั้นเส้นทางดังกล่าวนี้ถนนยังไม่มีบางแห่งเป็นทางรถลากไม้บางแห่งเป็นทางเดินป่าซึ่งแต่ละแห่งต้องเดินขึ้นเขาลงห้วย ลัดเลาะมาตามไหล่เขาแม้ว่าขณะนั้นหลวงปู่จะอยู่ในวัยชราและสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์การเดินทางมาตามเส้นทางดังกล่าวนั้นจึงนับว่าท่านมีความอดทนเป็นอย่างมากและสามารถเดินทางมาถึงดอยแม่ปังในวันนั้นคือเดินทางมาถึงดอยแม่ปังเวลา 19 นาฬิกาใช้เวลาในการเดินทาง9ชั่วโมงถ้าวัดระยะทางปัจจุบันจากช่อแลถึงแม่ปังประมาณ40กิโลเมตรซึ่งหลวงปู่แหวนเดินทางมาได้โดยวันเดียวไม่ต้องพักค้างคืนระหว่างทางจึงนับว่าท่านอดทนมากทีเดียวรวมเวลาที่หลวงปู่แหวนอยู่จำพรรษาในวัดป่าบ้านป่งเป็นเวลา11ปีและได้มาจำพรรษาณกุฏิไม้หลังน้อยที่มีความกว้าง3เมตร24เซนติเมตรและยาวเพียง5เมตร23เซนติเมตรเท่านั้นท่ามกลางดงไม้สักอันเป็นสถานสงบตามธรรมชาติณวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นวิเวกสถานที่ก่อให้เกิดสงัดในจิตเหมาะแก่การเจริญภาวนาธรรมยิ่งนักผู้มุ่งมั่นแสวงหากามสมบัติย่อมไม่นิยมยินดีในอารันชาวไพรแต่พระอรหันต์ทั้งหลายเชกเช่นพระคุณท่านซึ่งปราศจากความติดแล้วมิใช่ผู้แสวงหากามสมบัติจักยินดีในอรันชาวไพรเป็นโรมณียสถาน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
2: ผู้รู้จักธรรมะนั้นก็มีความสบายดีสงบดีโดยมากคนเรามันเพลินไปตามโลภะโทสะโมหะจิตใจมันไปอยู่เป็นสุขสมัยโบราณกาลของพวกเราทั้งหลายนั้น

ันสบายอยู่กันสบายนอนกันสบายมีหินไม่รุงรังนอนดับสนิทตลอดถึงชื่อเสียงของคนเราก็เรียกกันอย่างนั้นสมัยก่อนช่ำกันได้เถอะอย่ามีหาชื่ออย่างดีเพื่ออยากสร้างความดีที่ความจะเยียวยาบ้านก็สร้างให้ดีๆขึ้นเพื่ออยากจะอยู่สบายแต่ไม่รู้จักทำใจของเราให้สบายนอนเบาะนอนพูกไม่หลับคิดหลายอย่างที่ปาฐะที่เราจะต้องคิดไปเพราะว่าความทะเย

เพราะว่าเราพากันคิดให้มันโลดโผนเกินไปมันขาดธรรมะเรียกว่าสันติทีจะประทาความยินดีในของที่มีอยู่นี่เป็นคาถาของเศรษฐีและมหาเศรษฐีความยินดีในของที่มีอยู่นั่นคืออะไรไม่ใช่ว่ามีแก้วใบนี้มีกระโถนใบนี้แล้วพอแต่ว่า

500-600เป็นประจำมาถึงวันนี้หาเงินได้เพียงร้อยเดียวท่านก็ให้ยินดีเสียก่อนวันนี้มันได้แค่นี้ก็เอาแล้วพรุ่งนี้ก็หาใหม่พรุ่งนี้ได้200ก็ยินดี200กรณีได้50บาทไปยินดี50บาทไปเสียก่อนในปัจจุบันนี้อันนี้ทำจิตใจของเราเป็นต้นให้รู้จักประมาณในความเป็นอยู่ของเจ้าของสมัยโบราณการโบราณทั้งหลายนั้นวัตถุไม่เจริญแต่จิตใจคนเราเจริญจิตใจสบายไปที่ไหนมองกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นจะไปบ้านไหนเป็นเพื่อนพ่อขึ้นนอนบ้านก็สบายเพื่อนขึ้นนอนบ้านก็สบายกินอยู่สบายทุกวันนี้คนไม่ไว้ใจคนแล้วผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่ไว้ใจไว้ใจกันยากเกินเพราะอะไรมันขาดธรรมะคือความซื่อสัตย์คุณสมบัติมนุษย์มันหายไปแล้วมันเสวยสมบัติของสัตว์สมบัติของสัตว์ประชาชนสมบัติอะไรต่างๆมันไม่เสวยอยู่อย่างนี้สมบัติมนุษย์นั่นมันไม่เป็นการซื่อสัตย์สุจริตนั่นมันไม่มีจะแล้วใครๆในทิศไหนก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความไม่ไหวใจกันในทุกวันนี้แม้แต่เราครอบครัวไม่ว่าจะคนอื่นเลยครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนี้ก็ไม่ไหวใจกันแล้ว

นะอยู่ในสมัยโบราณกาลนั้นถ้าเป็นพ่อเป็นลูกกันมันก็เคารพกันมากที่สุดไม่มีต่อหน้าหลับหลังก็ยังเป็นพ่อเป็นลูกกันอย่างนั้นสมัยนี้ถึงมีครอบครัวแล้วก็ยังระวังระแวงถึงออกจากบ้านไปทั้งคนที่อยู่บ้านทั้งคนที่ออกไปก็ไม่เคยไว้ใจกันใช่ไหมตัวนี้แค่เลยมันขาดธรรมะเกิดความไม่ไว้ใจกันไอ้ความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นมาถึงเรามีบ้านสวยๆใจก็ไม่สบายมีเงินทองมากๆใจก็ไม่สบายนอนฟูกนอนบอกก็ไม่สบายใจเพราะเรื่องไม่สบายมันไม่อยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่เสียหาสถานไม่อยู่ที่อาคารความสบายความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่จิตใจของเรานี่เองถ้าพวกเราทำร้ายขาดคุณธรรมจะแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาในจิตใจนั่นเองเป็นไฟลุกอยู่นั่นแหละเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเผาใจของเจ้าของอยู่นี่เรียกว่ามันจึงขาดในที่เป็นคนจนจนอะไรจนความสงบ

เรื่องราวต่างๆต้นทีเหลือเกินฉะนั้นมนุษย์ในปัจจุบันนี้จึงมีใจเป็นทุกข์ข้อแก้ปัญหาบางสิ่งก็แก้ปัญหาได้บางสิ่งก็แก้ไม่ได้นอนจมอยู่นั่นเป็นทุกข์มากเหลือเกินฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้น

ตอนมาเป็นคนจนอยากจะร่ำจะรวยขึ้นมาก็พยายามเข้ามาหาพระก็ให้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ขยันเป็นผู้หมั่นเพียรทุกอย่างจะทำไปทำไปทำไปเกิดการร่ำรวยขึ้นมาอีกเนี่ยก็หลงเงินก็มากลาภก็มากยศก็มากอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นมาดื่มตัวดื่มลืมตัวคุณต้องขอบคุณอะไรนะลืมตัวทั้งครอบครัวผู้หญิง

ได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุคือความสุขก็ดื่มตัวถ้ารวยแล้วมีความสุขก็ดื่มตัวเมื่อดื่มตัวก็ไม่อยู่ในโอวาทของใครเมียไม่อยู่ในโอวาทของสามีสามีไม่อยู่ในอำนาจของเมียต่างคนก็ต่างหาความสุขไปแล้วนี่ก่อทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วทรัพย์สมบัติที่หามาได้มากๆสิ้นหายนั่นสิ้นหายไปเพราะอันนี้เองอารมณ์คติของครอบครัวไม่ถูกกันแม่มันก็ไม่มีอะไรเป็นสุขแม่จะอยู่ประชาประสาททั้งเจ็ดชั้นเป็นต้นก็ไม่สบาย

อันนี้ก็มีข้อความไม่สันโดษยินดีในของที่มีอยู่นั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนว่าคนขาดธรรมะก็คือคนขาดที่พึ่งขาดที่อาศัยคนขาดธรรมะธรรมะนั้นมันคืออะไรกันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีธรรมะที่ไม่เป็นธรรมะนั่นเองมันมีแต่ธรรมะเท่านั้นเนี่ยตลอดทั้งของภายนอกก็ดีของภายในก็ดีมันก็เรื่องจะเป็นธรรมะธรรมะนี้คือสภาวะที่ถูกต้องอย่างต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ข้างนอกมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมามันจะเป็นอย่างนั้นความสุขมันก็เป็นธรรมะความทุกข์มันก็เป็นธรรมะการได้มาก็เป็นธรรมะการมันเสียไปมันก็เป็นธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมะข้างนอกเรารู้จักธรรมะข้างในก็ยินดีในสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่นั่นเองถ้าคนไม่ยินดีเป็นต้นมันก็เป็นธาตุของกิเลสมันเป็นธาตุของตัณหาหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไอ้ความคิดของคนในปัจจุบันนี้กับโบราณกาลมานั่นมันต่างกันเพราะอาศัยเครื่องแวดล้อมทั้งหลายเป็นต้นหลักของธรรมะอันนี้เป็นหลักที่ยั่งยืนเป็นหลักที่แน่นอนถ้าคนเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีที่พึ่งเรื่องของในโลกนี่ก็เป็นธรรมดาในโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น

ะนั้นศีลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมจากจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจิตใจของเราเชื่อมจากธรรมะไม่มีในจิตใจของมนุษย์แล้วไปที่ไหนก็มองกันไม่ได้สมัยโบราณกาลเหล่านั้นไปที่ไหนถ้าเรามองหน้ากันได้ก็สบายใจก็สบายยิ้มแย้มแจ่มใสนึกว่าเขาสนใจในคุณงามความดีของเราเราก็สบายลูกมองหน้าพ่อแม่ก็สบายพ่อแม่มองหน้าลูกก็สบายเพื่อนมนุษย์บ้านเดียวกันถ้ามองหน้ามองตาท่านจะแสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าความสบายใจนี้นี่เป็นต้นถ้าคนมีธรรมะมีคุณสมบัติของมนุษย์ที่เป็นอยู่ประจำใจแล้วมันก็เยือกเย็นสมัยนี้แทบจะมองหน้ากันไม่ได้เดินไปมองหน้ามองตากันไปมองเนี่ยสมัยก่อนมันสมัยก่อนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันคิดไปในทางอื่นๆมากยึดไม่มีธรรมะไม่ไว้ใจกันแม้มนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะธรรมะไม่มีพอไม่ได้ใจกันเกิดขึ้นเป็นต้นนะท่านี้เองความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมจะไปมองหน้ากันในรถในเรือในถนนทุนทางเนี่ยเกิดเรื่องเนี่ยทุกวันมีเรื่องเลยก่อเรื่องให้เกิดขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มันมองหน้ากันไม่ได้แล้วพวกเราทั้งหลายไม่เข้ากับสุนัขก็ได้ถ้ามันเห็นกันแล้วมันเอากันเที่ยวมันตัดเที่ยวกันเลยทีเดียวมันไม่ไว้ใจกันทุกวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นน้อยที่สุดไม่ไว้ใจกันเนี่ยตอนกลางคืนมาทีถ้าเดินมากลางคืนขอนอนบ้านนี่ไหวใจไหมทุกวันนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วนะจะเข้าประตูฟังสมัยก่อนเปิดมาเลยก่อนนัดปลาสายกันไปจากไหนมาเจอไหนนอนบ้านนอนช่องกันไหนสบายทุกวันนี้ไม่ได้นะนี่ทำไมเพราะอะไรเพราะมันขาดจากธรรมะเมื่อขาดจากธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันวุ่นวายไปหมดทุกอย่างไม่ไหวใจกันตรงนั้นฉะนั้นสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเรามาประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั้นธรรมะนั้นยังเป็นของมีสมัยอยู่ไม่ได้สมัยทุกวันนี้ยังทำดีก็ดีอยู่ทำชั่วมันก็ชั่วอยู่ทำบาปมันก็เป็นบาปอยู่ทำบุญก็เป็นบุญอยู่อย่างเก่านั่นเองไม่ได้นอกเหนือไปที่ไหนนั้นธรรมะยังคงที่คนยิ่งหนีจากธรรมะธรรมะยังยืนตัวอยู่ฉะนั้นทุกวันนี้ให้มนุษย์ทั้งหลายมาฟังธรรมะมาฟังธรรมะให้ติดจากธรรมะให้เป็นธรรมะนอกเว้นจะดีตัวนี้ไม่มีแล้วพวกเราทั้งหลายเมื่อเราสร้างความดีขึ้นมานี้ในจิตใจของเราทุกคนแล้วมันจะได้มีความดีเกิดขึ้นมาถ้าติดจากความดีเช่นนี้ถ้าความดีเกิดขึ้นมาในโลกของเรานี้แล้วเป็นต้นมันก็หมดไอ้ความไม่ดีหมดโทษหมดทุกข์ทั้งหลายแต่ทุกวันนี้มันพูดกันยากมันพูดกันยากมันพูดกันลำบากทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นไปตามสมัยของมันอย่างนี้แต่ครูกับนักเรียนก็เหมือนกันสมัยก่อนเห็นกันโอ้ยกลัวหรือเคารพครูบาอาจารย์เท่าแก่ตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่ในสาธุชนทั้งหลายที่มีศรัทธาณวันนี้จะได้รับโอวาทคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้ดิฉะนั้นจงประการตั้งใจให้ดีตั้งกายให้ดีตั้งใจให้ดีเพื่อจะรับธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสเตือนว่าวันคืนมันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่

พวกชาวพุทธทั้งหลายให้มีสติให้ลืมหูลืมตาขึ้นมาสู่ธรรมะและจะให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรอบๆตัวและในตัวของตัวและรอบๆคิดสารในคิดทั้งหลายว่าซึ่งมนุษย์เราทั้งหลายเกิดมาไม่ว่าชุมชนเราใดแม้ตั้งแต่พระภิกษุสงฆ์เป็นต้นไปถึงชาติราชการบางกลุ่มบางหน่วยเป็นต้นทุกอย่างเพื่อตั้งออกไปให้ความสุขเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนด้วยแก่ตนด้วยนั่นเป็นต้นเรื่องแก่พวกเราทั้งหลายได้นึกอยู่ว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นหลักเรียนให้รู้จักว่าไม่ให้เราประมาทในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนทุกประการจะมีราบจะมียศจะมีสรรเสริญนินทาทุกประการประการทีขอแต่พวกเราทั้งหลายนั้นให้มีสติอยู่ว่าวันกับคืนที่เราเคยผ่านมานี้ทุกคนเคยเห็นมาเต็มๆมันไม่ได้ขึ้นขึ้นมาอีกมีแต่ว่ามันล่วงไปล่วงไปเท่านั้นมันก็จากเราไปเราก็จากเขามา

ื่อไรคืนมามีแต่มันล่วงไปล่วงไปท่านมองเห็นตัวเราว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เป็นต้นนี่คือให้มองดูตัวเจ้าของเออทำอะไรอยู่

หรือมีความผิดโดยประการใดนั้นขอพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจงเตือนด้วยตนเองดูตนเองเตือนตนเองครูบาอาจารย์แนะนำท่านสอนพวกเราทั้งหลายนั้นเพียงแต่ว่าชี้ทางให้เราดูเท่านั้นพระพุทธองค์ท่านก็สอนแล้วท่านก็ตรัสว่าอัคตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกเท่านั้นหมดเท่านี้ต่อนั่นไปอันนี้เป็นภาระของพระพุทธเจ้าท่านสอนภาระของพวกเรามีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามหรือเรียกประหนึ่งว่าพระพุทธองค์ท่านนำตัวเราทั้งหลายมา

บอกคุณฉันบอกท่านมีเท่านี้หน้าที่ของฉันมีเท่านี้เมื่อหมดภาระนี้ฉันก็จะกลับบ้านฉันต่อนี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเธอท่านทั้งหลายนั่นจะเดินไปจะเดินไปในทางไหนก็ได้แต่ว่าทางนี้มันผิดนะเดินไปแล้วมันแดดร้อนทางนี้มันถูกคุณท่านทั้งหลายเดินไปมันมีความสงบมีความระงับหน้าที่ของตถาคตพูดเท่านี้แล้วก็กลับไปตอนนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่จะเดินไปในทางไหนหรือจะหยุดอยู่หรือจะเดินต่อไปหรือจะเดินไปในทางไหนนั้นเป็นหน้าที่ของชาวพุทธบริษัททั้งหลายที่จะดำเนินการต่อไปอันนี้เป็นของง่ายๆไม่ใช่เป็นของยากไม่ใช่หรอกมันเป็นของลำบากเมื่อเราทุกคนได้คำนึงถึงวันและคืนมันล่วงไปอยู่เสมออย่างนั้นเราทั้งหลายก็จะมีความประมาทผู้ที่ไม่มีความประมาทนั้นคือผู้ถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังนั้นวันนี้ไอ้ผู้การท่านก็มีเมตตาไอ้อัปปัญญาสี่เมตตามีสองอย่างเมตตาพรหมวิหารอย่างหนึ่งเมตตาอัปปัญญาอย่างหนึ่งเมตตาพรหมวิหารนั้นคือรักแต่พี่ของเรารักแต่น้องของเรารักแต่ญาติของเรารักแต่ตัวของเรานี่จะเป็นเมตตาเหมือนกันแต่ในเมตตานี่มันแค่เกินไปอันนี้เป็นเมตตาพรหมวิหารไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอยู่ห่างก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามเป็นต้นทักชวนให้มาวัดหลวงพ่อพงเพื่อมาฟังธรรมเพื่อมาถวายผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้ตนเองและให้ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วและทางสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เกิดตายร่วมกันทั้งนั้นให้มีความสุขทุกตัวตนนี่เป็นเมตตาอัปปมัญญาหาความสม่ำเสมอนี่ได้เป็นสาธารณประโยชน์เมตตาอัปปมัญญานี้เป็นเมตตาที่สูงส่งเป็นเมตตาที่สูงสุดมากทีเดียวเพราะว่าความรักความใคร่ไม่เจาะตัวไม่เจาะจงเพราะมีความเห็นอันสูงจิตอันสูงเห็นแบบนี้เห็นว่าสัตว์ในมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเกิดด้วยกันเพื่อนแก่ด้วยกันเพื่อนเจ็บด้วยกันทั้งนั้นเพื่อนตายด้วยกันทั้งนั้นนี่ฉะนั้นจึงเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันเมื่อผู้มีธรรมเมตตาอัปปมัญญาแล้วแต่ไปพบคนที่ตรงไหนที่แก่กว่าเราแต่ไม่ว่าเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นตาเราเป็นยายเราเนี่ยพบที่เสมอสม่ำเสมอก็ตนก็ได้เป็นลุงยืดเป็นหน้าอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพบที่ย้อนตัวเรานั้นก็ได้รับเป็นอาเป็นลูกเป็นหลานอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่ฉะนั้นความจริงนั้นก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยอัปปมัญญาที่สูงสุดนี้เรียกว่าเป็นเมตตาสูงตรงทั้งนั้นถ้าคนคิดเช่นนั้นเรียกว่าเมตตาสูงเพราะว่าเห็นคนคนนั้นและคนคนนี้เหมือนกันถ้าคนคนนั้นกับคนคนนี้ถ้าเรานี้ก็เหมือนกันไม่มีแตกอะไรกันไหนเหมือนกันทั้งนั้นเป็นต้นเป็นแต่สภาวะสภาวะเชื่อว่ารูปร่างคนเราทำไมมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันจิตใจบางอย่างทำไมไม่ค่อยจะเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมันเป็นเพราะกรรมจำเนี่ยกรรมที่มันจำเนี่ยต่างกันในเนื้อกัน
แล้วเราทุกคนควรจะสังเกตดูอาตมาก็เคยสังเกตดูนะไปที่ประชุมชนบางอย่างนะคนตั้งหมื่นตั้งแสนนะแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะไปคนละรูปแล้วก็ไปคนละร่างแล้วก็ไปคนละอย่างนะแต่ยังพอดูได้ทุกคนให้เหมือนกันจริงๆมันไม่มีเลยแสดงว่าไอ้ผลของกรรมเนี่ยเป็นผู้ฉลาดมากเป็นผู้ฉลาดเฉลียวมากในการปรับปรุงหรือแต่งร่างกายและจิตใจมนุษย์ทั้งหลายให้ต่างกันมากทีเดียวถึงเมื่อจิตใจมันต่างกันเป็นต้นก็เพราะกรรมบันดาลที่เราได้สร้างไว้นั้นมันตกแต่งกรรมที่สร้างนั้นน่ะเป็นกรรมฤทธิ์ยังเป็นช่างวิจิตรพิสดารกว่าในช่างทุกวันนี้ด้วยเป็นต้นเส้นโครงกระดูกในนี้ในตู้นี่ดูสิเราจะมองดูในอัศจรรย์มหัศจรรย์เลยกรรมฤทธิ์เนี่ยในช่างตกแต่งเรียบร้อยทุกประการนะแล้วก็แต่งร่างอะไรมาแล้วก็พูดได้ร้องเพลงก็ได้ร้องไห้ก็เป็นไปสารพัดอย่างนะแต่เราทำรูปร่างสวยได้พูดได้เดินได้นะไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าไอ้กรรมนี่มันเป็นของที่สำคัญนะเรียกว่ากรรมมาฤทธิ์ทำอะไรได้ทุกประการในทีเดียวนี่อันนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ากรรมมันตกแต่งมาให้แตกกันไม่เห็นกันอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากนั้นที่พวกเราทั้งหลายนั่งอยู่ในกลุ่มนี้ก็เหมือนกันแม่จิตการงานจิตใจรูปร่างเป็นต้นแต่ก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันในฐานะที่ว่าเรามีความเกิดมาเสมอกันและจะมีความเจริญมานี่มันก็เสมอกันผลที่สุดมีความ

0: ีทั้งเหมือนกันด้วยมีทั้งแตกต่างกันด้วยฉะนั้นกรรมนี่จึงเป็นของสำคัญฉะนั้นบรรดาสาธุชนเราทั้งหลายนั้นจะยึดไปที่ไหนก็ไม่จบจะคิดไปที่ไหนก็ไม่พ้นถ้าเราจะกรรมของเราเท่านี้มันจะเลยหมดนะเป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะคนนี้ทำเราเป็นเพราะอันนี้ให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะอันนั้นให้เราเป็นอย่างนี้หมุนไปหมุนมาเอาตัวจริงมันไม่ได้เลยผลที่สุดก็เลยแล้วจะทำแค่แล้วก็สบายไปนะแล้วสบายไปเมื่อในสมัยนี้ทำนั่นก็เปลี่ยนกันเป็นดวงนะคนสมัยใหม่นี้เลยอะไปตามดวงเอาแต่ดวงมันจะเป็นไปดวงมันเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแล้วแต่ดวงไอ้ดวงนั่นก็คือกรรมนั่นเองแหละเป็นภาษาธรรมะมันเลยเป็นกรรมแต่ไอ้ที่ว่ากรรมมันไม่สมัยมันไม่ทันสมัยสมมติว่าดวงมันเหมาะเจาะในเวลานี้กับคนสมัยนี้จะเรียกว่าเป็นดวงไอ้ความจริงก็กรรมนั่นเองล่ะแต่แล้วแต่ดวงมันไปตามดวงมันก็สบายนะถ้าเราคิดไปถึงชั้นล่างชั้นบนแล้วก็เลยว่ามันเป็นไปเพราะกรรมแล้วแต่กรรมนี่ก็หมดเรื่องแล้วเป็นเหตุให้สบายสุดที่เราจะพ้นสุดที่เราจะคิดสุดที่เราจะฝ่าฝืนอะไรทั้งนั้นไอ้ดวงกับกรรมนี้เป็นต้นอันนี้มันเป็นคำสมมติทั้งนั้นไอ้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นซึ่งจะทำกรรมก็จะทำบุญแสดงหาบุญในวันนี้ก็คือสร้างกรรมนั่นเองก็คือสร้างกรรมหรือว่าสร้างดวงนั่นเองล่ะไม่ใช่อื่นใดล่ะทำกรรมดีพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าได้ดีไอ้ทำกรรมชั่วพระพุทธเจ้าก็อะไรชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่มันตรงไปเป็นเรื่องที่มันตรงไปตรงมาอยู่เสมอแต่ในเวลานี้มีปรากฏการณ์หลายอย่างหลายประการเป็นต้นซึ่งมันจะมีความเห็นแย้งขึ้นมาตรงนี้มันปรากฏการณ์ขึ้นมาที่มันฝ่าฝืนจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสอันนี้เป็นต้นไม่ตรงไปตรงมาเพราะอะไรเพราะปัญญาเรามันน้อยแต่ท้ายกระดิ่งมีไหมมีไหมขนาดหนึ่งยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะแล้วก็แย่เข้าในรูนั่นรูนั้นมันยาว2เม็ดนะแล้วก็แย่เข้าไปนะไม่ถึงเนี่ยมันจุดไม้เราเรียกว่าไม้มันสั้นไม้มันสั้นไอ้ความจริงๆรูมันยาวรูมันลึกไม้เรามันถึงสั้นถ้ารูเนี่ยมันตื้นไม้เนี่ยมันก็ยาวถ้ามันเต็มเต็มนี่จะว่าไม้เรามันสั้นก็ได้จะมารูมันลึกก็ได้อย่างนั้นแล้วต้องคิดถอยไปถอยมาอย่างนี้เช่นว่าในกลุ่มหนึ่งใครก็ค่อยๆจะปลูกมาเหมือนกันนะการทำกิจการการงานต่างๆนั้นมันเสื่อมคำสอนของพระพุทธเจ้าบางอย่างเช่นว่าฉันจะทำดีก็ไม่ค่อยจะได้ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นคือทำดีแล้วไม่มีคนว่าดีไม่ค่อยจะได้อันนั้นไม่ค่อยจะได้อันนี้ตามสมศาสนาของเราเนี่ยก็น้อยใจก็เลยมาคิดว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทำดีเราดีเนื้อเราทำไมเราทำดีเป็นต้นนะทำอะไรก็ไม่จะได้ไม่ค่อยก็จะให้อะไรมีแต่คนอิจฉามีแต่คนพยาบาทนี่ก็ทำดีไม่ได้ดีคำพูดนี้พระพุทธเจ้าของเราพูดถูกแล้วฉันทำดีอยู่ทำไมไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นบางทีไปรู้ตัวพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าจะพูดผิดก็ผิดที่เราทำดีไม่ได้ดีนี่แต่คนว่าให้เราอิจฉาเราพยาบาทเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความเห็นผิดของเราถึงแม้ว่าเราทำดีอยู่ถูกต้องอยู่ใครจะว่าเราไม่ดีแต่ความดีของเราก็ยังมีอยู่เราทำชั่วอยู่เมื่อไรใครจะว่าดีเป็นต้นในความชั่วเราก็ยังมีอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไปตามคนพูดอันนี้หลักอันนี้ไม่มีเสียหายแต่เราจิตใจของเราเป็นต้นไม่มีความรู้สึกถึงขนาดนั้นถ้าทำไม่ดีเขาก็ว่าดีก็ดีใจ
1: อย่างนี้เป็นต้นทำดีอยู่เพราะว่าไม่ดีก็เสียใจอย่างนี้เป็นต้นก็แปลเราปัญญามันน้อยปัญญาในถึงปัญญาในซึ่งจึงมีความซึ่งทุกข์เสียขนาในความจริงที่หลายความดีนั้นขอพวกเราท่านทั้งหลายคิดดีให้มากให้ดีทำดีนั้นมันดีแล้วล่ะเมื่อเราจะทำดีคิดเฉยมันจะมีความดีแล้วเมื่อไปทำอยู่มันก็ดีอยู่เมื่อทำเสร็จแล้วมันก็ดีอยู่ที่ว่าไม่ดีนั้นมิจฉาชนอื่นเขาอิจฉาพยาบาทของท่านคือคนไม่รู้จักดีนั่นนะถ้าคนไม่รู้จักดีมาท่วงระหว่างไม่ดีแล้วแล้วก็เลยเป็นคนไม่ดีไปด้วยเลยไปเข้าข้างขาวเลยแล้วก็เป็นคนไม่ดีคนนี้ว่าเราทำไม่ดีเสียอกเสียใจอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียนธรรมะไอ้ธรรมะที่มันตรงไปตรงมาอันนี้มันถูกเพราะว่าผิดก็จริงอยู่แต่ว่าไอ้ความถูกมันยังอยู่มันนี้ไปที่ไหนเราทำผิดจริงๆแต่ว่าคนอื่นว่ามันถูกอันนั้นก็ยังมีผิดอยู่นะมันไม่ถูกไปทายตรงนั้นแหละอันนี้คือของเก่าอันนี้คือธรรมเก่าไม่สูญไม่เสียไม่ไปที่ไหนอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาทำไมเมื่อเราตั้งใจทำดีบางทีทำไม่ได้ดีมันเป็นเพราะอะไรอันนี้เราก็ควรหวนอริยสัจหลายอย่างมีที่ว่านาเราดินนาเรามันดีหรือเกินนะแต่ผลไม่ไปจะดีนะนามันจะดีไปไม่ได้ดินมันดีเรื่อยเกินกล้าเรามันไม่ไปดีใช่ไหมนาเรามันก็ไม่ดีได้นะนาเราก็ดีกล้าเราก็ดีดินนาเราก็ดีแต่จะของขี้เกียจอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความดีก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นให้เราหวนอริยสัจอย่างนั้นเป็นต้นทีนี้เราตั้งใจดีเราเป็นคนดีเราทำดีเราจะต้องทำงานในกลุ่มของคนดีอย่างนี้ไม่พ้นมันต้องดีทั้งนั้นในเงื่อนทางว่าผมทำความดีไม่ค่อยจะไม่ใครจะได้ดีนะอันนั้นคุณอย่าเพิ่งน้อยใจเลยอาตมาเคยตอบว่าคุณเคยทำงานนำกลุ่มคนดีหรือเปล่าถ้าคุณได้ทำงานนำกลุ่มของคนดีมีศีลธรรมแล้วมันก็ได้ดีทั้งนั้นอันนี้ตัวคุณจะไม่ทำงานในคนที่ไม่ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นไปตามสภาพของมันอย่างนั้นอย่างนี้ความดีมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าไปทำที่ไหนมันดีที่นั่นแต่ละกรณีที่นั่นเฉพาะทำเก่าทำชั่วในตรงไหนมันก็ชั่วตรงนั้นทำดีตรงไหนก็ดีตรงนั้นแต่ดีนั้นมันขึ้นมาให้คนอื่นเห็นมันขึ้นจะมาในจิตใจของเราอัตโนโจทยัตตานังพระพุทธเจ้าสอนแบบเตือนตนด้วยตนเองวกไปวนมาถ้าพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ให้พึ่งตัวเจ้าของเท่านั้นเกิดประมาณนี้เพราะว่าความดีก็เราเห็นอยู่ในความชั่วเราเห็นอยู่ในความผิดที่เราก็เห็นอยู่ในความถูกที่เราก็เห็นของเราอยู่เช่นนั้นเราเห็นตนของตนอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็กลับมาพึ่งตัวเท่านั้นเองเป็นต้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ในพระในการต่อไปนี้ธรรมะมันจะเลื่อนลอยวินัยก็จะเลื่อนลอยผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะเลื่อนลอยไปทั้งนั้นหาที่พึ่งพาอาศัยได้ยากเมื่อเราจะประพฤติทำมันดีท่านจึงบอกว่าให้ท่านแสวงหาไปเถิดท่านแต่ในกลุ่มนี้ถ้าทำไม่เป็นธรรมท่านก็อยู่ไปทางโน้นหาสิ่งที่เป็นธรรมเถิดถ้าทิศใต้ก็ไม่มีทิศเหนือก็ไม่มีตะวันตกก็ไม่มีตะวันออกก็ไม่มีแล้วก็ให้ท่านเดินไปแต่องค์เดียวเถอะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นอาศัยตนเป็นที่พึ่งของตนไปเหมือนกับกนอแรกท่านว่าอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นทีนี้ในความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทั้งหมดนั้นในกลุ่มที่ดีนั้นมันดีทั้งนั้นเลยจะพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีมันจะลำบากนะเหมือนหมาป่ากับลูกแกะนะอาตมาเคยเป็นนักเรียนเคยอ่านหนังสือเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะหมาป่านั้นมันอยากจะกินลูกแกะนะม
0: ันก็หาว่าลูกแกะมาควนน้ำมันลูกแกะเธอผมไม่ได้ควนครับควนวันนี้ผมไม่ได้ควนวันนี้ผมไม่ได้ควนมึงไม่ได้ควนวันนี้เมื่อวานนี้มึงก็ควนวันนี้ผมก็ไม่ได้ควนครับมึงไม่ควนพ่อมึงก็ควนพ่อผมก็ไม่ได้ควนครับพ่อมึงมีควรปู่มึงก็ควรไอ้เรื่องของมันมันจะกินลูกแกะมันเลยนะหมาป่านะมันหาเรื่องจะกินลูกแกะนะทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะอะไรนี่คือไปทำงานถ้าคนที่ไม่ซื่อสัตย์ดีขนาดนั้นมันก็ว่าไม่ดีนะทำไมมันเป็นกระดูกแกะกับหมาป่าหมาป่ามันกินลูกแกะไม่ควรเพราะว่าควรไม่ควรวันนี้มันก็ควรวันนี้วันนี้หาป่าจะยอมสัตว์ผ้าบางในตะโกนมึงในตะโกนพ่อมึงตะโกนพ่อผมก็ไม่ตะโกนพ่อมึงตะโกนปู่มึงตะโกนคือมันจะกินดุกแบบนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เอาดีไม่ได้อย่างนี้ก็สุดอยู่ใส่แล้วพระพุทธเจ้าเลยว่าทำดีก็ได้ดีนั้นมันยังตรงไปตรงมาอยู่ยังคงตอบคงว่าอยู่เสมอไม่เสื่อมไม่เสียหายไปที่ไหนเลยอันนี้ควรพิจารณาให้มันเห็นชัดไม่ว่าต้องจะตัวคนเราเลยซึ่งอยู่เป็นปกติสงบระงับนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองให้ความเป็นธรรมแก่เด็กพวกเด็กๆทั้งหลายเป็นต้นก็มีความคารวะมีความคารวะต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นความเดือดร้อนมันจะเกิดมาจากที่ไหนไม่มีมาหรอกแต่มันเป็นธรรมอย่างนี้จะร้องเรียกมันมาก็ไม่มาให้ความเดือดร้อนถ้าความเป็นธรรมมีอยู่อย่างนี้แล้วเป็นต้นตลอดการตลอดเวลายุคนั้นสมมติกันสมมติมาแกงสักหม้อหนึ่งนะแกงหม้อนี่มันอร่อยทำไมใครเป็นคนทำใครเป็นเมื่อตัวเมื่อตัวฉลาดหรือเมื่อตัวที่ไม่ฉลาดถามไปดูก็เมื่อตัวนั้นรู้จักฉลาดเป็นผู้ฉลาดรู้จักสัดส่วนอาหารที่จะใส่ในแกงปรุงแกงให้มันอร่อยไม่ใช่เนื้อตัวผู้ที่ในฉลาดเป็นเนื้อตัวที่ฉลาดทั้งนั้นเป็นต้นอาศัยสิ่งทั้งหลายอาศัยสิ่งผสมต่างๆด้วยสัดส่วนแกงนั่นเพราะอะไรแกงที่มันอร่อยก็เพราะอะไรเพราะเนื้อตัวฉลาดจับสิ่งโน้นบ้างจับสิ่งนี้บ้างผสมกันเข้ารู้จักประมาณแกงนั้นมันก็ในการอร่อยนั่นก็เพราะคือความสามัคคีของมนุษย์เราในหลายคนมารวมเข้ากันเป็นต้นมีความสามัคคีเกิดขึ้นความสงบนั่นเป็นต้นสมมติรสของเสียงที่มันอร่อยนั่นเองไม่ใช่เย็นใจทั้งนั้นดังนั้นมันต้องอาศัยกันสิ่งที่มันสามัคคีกันถูกจัดส่วนมันก็ต้องเกิดประโยชน์เกิดความสงบถึงแม้ว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี้จะเป็นตระกูลสูงจะเป็นผู้มีความรู้มากความรู้น้อยอะไรก็ตามทีครับถ้ามามีความสามัคคีกันด้วยความคารวะเป็นธรรมแล้วการงานอันนั้นมันเจริญขึ้นนะไม่ใช่อยู่ตามฐานะของคนการทำดีมันดีเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อันนี้เป็นต้นความดีนี่แหละมันเสมอกันทำความชั่วมันก็เป็นชั่วเสมอกันทำความดีนี่มันก็ได้ดีเสมอกันทั้งนั้นดังนั้นอย่าไปขึ้นตกใจเลยให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจว่าธรรมะข้อนี้ยังอยู่ธรรมะข้อนี้ยังไม่เสื่อม

0: นี่เป็นมูลฐานบำรุงสนับสนุนดวงจิตใจมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆกันอย่างนั้นเป็นต้นความสามัคคีจึงแตกเมื่อความสามัคคีแตกเป็นต้นในความไม่อดีตอร่อยเป็นต้นมันพอวิ่งเข้ามาทันทีไอ้ความเดือดร้อนทั้งหลายพอวิ่งเข้ามาทันทีไอ้ความสงบมันก็ออกไปมันจึงใจอย่างนั้นแต่ความจริงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเวลาที่มันจะเสื่อมสิ้นไปที่ไหนมีแต่มนุษย์บุคคลเรามันเสื่อมจากธรรมะธรรมะนั้นยังคงที่อยู่จะไปที่ไหนธรรมะนั่นคือมันเป็นสัจธรรมสัจธรรมนั่นคือมีส่วนที่ถูกต้องส่วนที่ไม่ถูกต้องมาปะปนไม่ได้ธรรมะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตปัตตวตาธรรมโมทำอันพระผู้มีสภาพของนอกัดไม่ดีแล้วเป็นต้นไอ้สิ่งที่พระองค์ท่านตัดไว้มันดีตรงนั้นไม่มีสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นมันจะมันเสมอมาจากต้นจนปลายเลยเป็นต้นไม่มีเรียวไม่มีสั้นไม่มียาวตลอดกาลตลอดเวลาตรงนั้นแบ่งผลการกระทำให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเออผิดในใจทุกคนตรงนั้นนอกจากบุคคลผู้เห็นผิดไปแล้วดังนั้นถึงแม้ว่าพวกชาวพุทธเราทั้งหลายจะทำการงานสำเร็จไหนอะไรก็ตามทีเถอะให้มันตรงไปตรงมาเฉพาะธรรมะนี่ที่เรียกว่าทำดีนั่นไม่ได้ดีมันเป็นแค่เฉพาะคนไอ้ความดีข้างในมันไม่ดีเช่นกระท้อนน้ำตาลก้อนนี้เอาที่สูดกันดูสิคนสักร้อยคนไอ้ไม่หวานนักนี่เอาดิคนนั้นก็ว่าไม่หวานคนนี้ก็ไม่ได้หวานอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ไม่ห้ามหวานน้ำตาลมันไม่ได้หรอกน้ำตาลก็หวานอย่างนั้นนะมันจะเปลี่ยนคนเสียคนว่ามันเปรี้ยวน้ำตาลมันก็ไม่เปรี้ยวไอ้ความดีมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นไม่มีเรื่องที่เสียหายทั้งหลายดังนั้นบางคนก็เสียอกเสียใจนะทำดีก็ไม่ใส่ใจดีอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเพราะมนุษย์เราเป็นต้นมันขาดจากธรรมะมันไม่มีความเห็นชอบดังนั้นพ่อแม่กับลูกเป็นต้นนะมันก็ยังแย่งแย่งกันเลยแต่ว่าแต่ไม่ขาดความเคารพไม่จะพูดไปถึงไหนหรอกอาตมาก็เหมือนกันอาตมาก็ไม่ชอบพ่อพ่อแม่หรอกเพราะอาตมาขี้เกียจเมื่อโตขึ้นมาตอนเช้าไปทำงานนู่นเหมือนไปทำงานนี่ไม่อยากจะไปขี้เกียจอยากจะไปดูหนังอยากจะไปเล่นตอนเย็นก็บอกตอนเช้าก็บอกมันก็ลำคาญก็ขี้เกียจงั้นไม่ชอบพ่อพ่อแม่เลยเป็นต้นอันนั้นคือเด็กมันยังโง่อยู่ไม่รู้เรื่องเป็นต้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ผ่นดินนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: ท่านอาจารย์องค์นี้ปกติชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ร้ายซึ่งน่าจะเคยมีอริศัตรูต่อกันกับสัตว์ทั้งหลายมาแต่อดีตอยู่มากมายจึงชอบเด่นในทางประสบภัยบ่อยที่สุดในชีวิตแห่งนักบวชท่านแต่เมื่อสังเกตดูตามเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่ารายใดมักจะมาเสริมกำลังทางจิตใจท่านให้เด่นขึ้นทุกคราวที่เผชิญมิได้ทำให้เกิดความอาภัพอับเฉาเศร้าใจและเป็นอันตรายแก่ชีวิตพรหมจรรย์ท่านแต่ประการใดยิ่งเผชิญบ่อยก็ยิ่งทำให้ท่านเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อศีลเชื่อธรรมและเชื่อสมรรถภาพทางจิตใจตนเองมากขึ้นกว่าปกติธรรมดาที่ไม่ประสบพบปะสิ่งใดๆเสียเลยจึงทำให้สันนิษฐานหรือคิดด้นเดาไปตามความรู้สึกของวงนักปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันว่าเพราะอำนาจแห่งเมตตาจิตอำนาจแห่งจิตของผู้ปฏิบัติและอำนาจแห่งธรรมอันเป็นธรรมที่เคยให้ความไว้วางใจและความร่มเย็นแก่โลกตลอดมาก็ได้จึงทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยและได้กำลังจิตใจไปทุกระยะที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นท่านอาจารย์องค์นี้ก็น่าจะอยู่ในข่ายแห่งความเป็นผู้มีเมตตาจิตแรงพอให้เกิดความสะดุดใจเพื่อลดความโหดร้ายทารุณของสัตว์ต่างๆลงได้จนกลายเป็นมิตรภาพอันสนิทสนมทางภายในแก่กันและกันได้มิฉะนั้นคงเป็นอันตรายแก่ชีวิตพรหมจรรย์ไปนานแล้วไม่ได้มาเป็นเจ้าของประวัติทั้งที่องค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้เลยธรรมจึงเป็นความมหัศจรรย์เกินคาดสำหรับผู้ที่ได้สัมผัสรับทราบประจักษ์ด้วยตนเองแต่เป็นสิ่งลึกลับสำหรับรายที่มันอยู่ในวิสัยจะมีทางทราบได้แต่อย่างไรก็ตามธรรมต้องเป็นธรรมคู่เคียงกับโลกอยู่เสมอไปมิได้ขึ้นอยู่กับความสัมผัสรับรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อของใครๆเพราะธรรมเป็นเอกสิทธิ์เอกธรรมตามหลักธรรมชาติของตนมาดั้งเดิมมิได้ขึ้นอยู่กับอะไรพอจะเอ็นเอียงหรือคล้อยตามไปกับสิ่งนั้นๆท่านอาจารย์องค์นี้ท่านคงเชื่อคุณธรรมทั้งหลายดังกล่าวมาอย่างฝังใจจึงชอบบุกป่าฝ่าอุปสรรคนานาชนิดไม่มีท้อถอยอ่อนแอแต่รู้สึกท่านพอใจและดำเนินวิธีนี้อย่างสนิทใจมากขึ้นเราทราบได้เวลาออกพรรษาแล้วท่านต้องออกเดินธุดงค์เข้าป่าเข้าเขาหายเงียบไปเลยทุกปีไม่เห็นท่านมาอยู่มั่วสุมคลุกคลีกับใครๆเห็นแต่ท่านเข้าป่าเข้าเขาเร่งความเพียรทางใจไม่มีลดละปล่อยวางท่านพูดเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องถ้ำเงื่อมผาในสถานที่ต่างๆได้อย่างคล่องปากด้วยท่าทางอันพอใจจริงๆยิ่งให้ท่านพรรณนาป่าพรรณนาเขาพรรณนาถ้ำพนานาเงื่อมผาด้วยแล้วทำให้ผู้ฟังสนใจในสภาพเช่นนั้นอยู่แล้วเกิดความเพลินใจไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆและวาดมโนภาพไปตามอย่างสุดซึ้งเพลินใจประหนึ่งตนก็จะไปปลงภาระหนักหน่วงคือกิเลสทุกประเภทจากบนบ่าคือดวงใจลงโดยสิ้นเชิงในที่ดังกล่าวนั้นจริงๆฟังแล้วเกิดกำลังใจคิดอยากไปและอยู่ในที่เหมาะดังท่านเล่าให้ฟังเป็นที่บำเพ็ญใจจะได้สงบเยือกเย็นง่ายกว่าที่ธรรมดาที่เคยอยู่มาจนจำเจท่านเล่าว่าบางครั้งจะเป็นเวลาเรากำลังนั่งภาวนาอยู่หรือจะเป็นเวลาเรานอนหลับก็ทราบไม่ได้ตอนกลางคืนไม่ทราบว่าเป็นเวลาเท่าไหร่เสือโคร่งใหญ่ด้อมเข้ามาจนถึงแคร่เล็กๆที่เราพักนอนโดยไม่รู้สึกตัวเลยตื่นเช้าจึงเห็นรอยมันเพราะบริเวณที่อยู่อาศัยเราปัดกวาดไว้อย่างเตียนโล่งอะไรเดินเข้ามาต้องเห็นรอยทันทีพอเห็นรอยมันตอนเช้าข้างๆบริเวณจึงตามดูรอยมันเข้ามาที่ไหนได้มันเข้ามาจนถึงแคร่ที่นอนเราจริงๆไม่ได้ห่างกันอะไรเป็นเม็ดๆศอกๆเลยเรากะดูรอยเท้าที่มันเหยียบไว้กับแคร่ที่นอนห่างกันเพียงศอกเดียวก็ไม่ถึงมันคงจะสูดดมกลิ่นคนดิบดีแล้วค่อยถอยออกไปเวลาไปก็กลับออกไปทางเก่าที่มันเข้ามานั่นเองไม่เที่ยวเดินตามบริเวณรอบๆที่เราพักอยู่เลยพอเห็นรอยมันที่กล้าหาญเข้ามาจนถึงตัวคนเรารู้สึกเสียวนิดๆเพราะรอยมันใหญ่มากผิดปกติแต่ก็เห็นมาเพียงคืนเดียวเท่านั้นไม่เห็นมาอีกเลยเราเองก็พักอยู่ที่นั่นเป็นเดือนๆถ้ามันสนใจจะเอาเราเป็นอาหารจริงๆก็คงกลับมาอีกแต่เห็นหายเงียบไปเลยได้ยินแต่เสียงมันร้องครวญครางอยู่ตามรอบๆบริเวณธรรมดาเหมือนที่เคยได้ยินทั่วๆไปผู้เขียนเป็นคนนิสัยซอกแซก พอได้ยินท่านเล่าให้ฟังก็รีบเรียนถามเป็นเชิงส่งเสริมทันทีว่านั่นเข้าใจว่ามันเข้ามาไหว้ชมบารมีท่านอาจารย์ต่างหากมิได้เข้ามาฐานเป็นศัตรูเพราะมันเป็นสัตว์บวชบำเพ็ญธรรมไม่ได้เหมือนมนุษย์เมื่อเดินเที่ยวเปะปะมาเจอพระผู้มีเมตตาเข้าบ้างก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจะเข้ามากราบไหว้ชมบารมีในเวลาธรรมดาก็เกรงว่าพระท่านจะกลัวเลยแอบด้องเข้ามาในเวลาท่านหลับจะได้ชมสนิทใจทางพระท่านก็ไม่รู้สึกตัวและไม่กลัวอันเป็นการเขย่าขวัญโดยผิดความมุ่งหมายที่มันอุตส่าห์มากราบเยี่ยม

ันนั้นแล้วไม่เห็นมันมาด้อมด้อมมองมองอีกเลยจนกระทั่งเราหนีจากที่นั่นท่านว่าสัตว์พันนี้ก็แปลกเราก็มีอะไรเข้าสิงใจให้มันคิดอยากมาดูพระกรรมฐานที่กำลังนั่งทำสมาธิภาวนาบ้างกำลังเดินจงกรมทำความเพียรอยู่บ้างกำลังนั่งภาวนาอยู่ภายในมุ้งบ้างกำลังนอนหลับอยู่บ้างบางทีอยู่ๆตอนเช้ามันคิดอยากขึ้นมาหาเราก็ขึ้นมานั่งแบบสุนัขนั่งแล้วดูเราเอาอย่างดื้อโดยไม่ทำท่าให้เรากลัวบางทีกลางคืนก็ทั้งเดินทั้งร้องครวญครางขึ้นมาหาเราอยู่ในถ้ำเมื่อมาถึงแล้วก็นั่งดูเราเฉยๆแบบสุนัขนั่งเสร็จแล้วก็ลงไปโดยไม่ทำท่าทำทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรเลยแต่เราก็อดขยาดมันไม่ได้เพราะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วที่แปลก็คือไม่ว่าตัวใดมาหาเราณที่ใดและเวลาใดซึ่งมีแต่ชนิดลายพาดกรอนตัวใหญ่ๆและยาวเหยียดน่ากลัวทั้งนั้นแต่ไม่ได้แสดงอาการคำรามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่น่ากลัวเลยเพียงมาดูดูเสร็จแล้วก็หนีไปไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าเราพักอยู่ในที่เช่นไรเวลาเขามาหาเราก็มาในลักษณะเดียวกันคือมิได้แสดงตัวเป็นศัตรูและพยายามจะกัดฉีกเป็นอาหารแต่มาในลักษณะสัตว์บ้านที่มีความเชื่องชินต่อคนมาแล้วจึงไม่ได้แสดงตัวเป็นศัตรูต่อเราแต่แสงตาที่มันมองมาหาเราแต่ละครั้งนั้นรู้สึกคมกล้ามากตามธรรมชาติของมันทั้งที่มันไม่ได้ใช้แสงตาสัมปยุตไปด้วยความกริ้วโกรธหิวโหยจะตะครุบเรากินเป็นอาหารเลยแต่ก็เป็นแสงตาที่คมกล้าน่ากลัวตามธรรมชาติของมันอยู่นั่นเองผู้เขียนปากอยู่ไม่เป็นสุขจึงเรียนถามท่านว่าเวลามันเข้ามาหาท่านอาจารย์อาจารย์ได้พูดอะไรกับมันบ้างหรือเปล่าท่านอาจารย์พูดบ้างเหมือนกันเช่นว่าจะขึ้นมาทำไมที่นี่เพราะไม่ใช่ทำเลหากินของแกเป็นที่พักภาวนาของพระท่านต่างหากไปเสียไปเที่ยวที่อื่นอย่าขึ้นมาที่นี่เดี๋ยวพระท่านกลัวแกจะเป็นบาปตกนรกนะที่ว่าเดี๋ยวพระท่านกลัวนั่นว่าเฉยๆความจริงเรากลัวมันอยู่แล้วแต่ขณะที่มองเห็นทีแรกผู้ถามท่านอาจารย์เคยเดินเข้าไปหามันบ้างหรือเปล่าขณะที่มันขึ้นมานั่งดูท่านอาจารย์อยู่ต่อหน้าท่านบางครั้งก็เดินเข้าไปหามันเหมือนกันเวลาบอกให้มันหนีไปแต่มันยังไม่ไปคงนั่งดูเราเฉยอยู่เราก็เดินเข้าไปหามันซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 3-4 วาเท่านั้นทั้งเดินเข้าไปทั้งชี้มาชี้มือบอกมันว่าโน่นทำเลเที่ยวของแกไม่อดมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นจะเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามชอบใจดีกว่ามาเที่ยวที่นี่ให้พระท่านกลัวไปเดี๋ยวนี้อย่าขึ้นมานั่งเล่นให้พระกลัวท่านกำลังภาวนาเดี๋ยวตกนรกนะเวลาจะไปมันโดดปุ๊กเดียวแล้วก็หายเงียบไปเลยมันคงรู้เรื่องของพระอยู่บ้างผมว่าถ้าไม่รู้มันจะขึ้นมาหาอะไรในถ้ำที่เราอยู่เพราะถ้ำบางแห่งก็โล่งโถงไม่น่าอยู่และไม่น่าขึ้นมาสำหรับสัตว์พันนี้ซึ่งชอบอยู่ในที่กำบังหลบซ่อนเก็บเนื้อเก็บตัวตามนิสัยมันต้องรู้เรื่องของพระอยู่บ้างจึงอุตส่าห์ขึ้นมาหาเราในลักษณะคล้ายคลึงกับเด็กที่คิดสนุกก็พากันขึ้นไปหาพระบนถ้ำซึ่งเคยมีอยู่บ่อยๆในเวลากลางวันเงียบๆแต่เสือผิดกับเด็กอยู่บ้างที่ชอบมาหาพระตอนกลางคืนหรือตอนเช้าๆก่อนบิณฑบาตผู้ถามก่อนที่เสือจะขึ้นมานั้นท่านอาจารย์เคยนึกอยากให้มันขึ้นมาหาบ้างหรือเปล่าท่านจะคิดอยากให้มันขึ้นมาหาประโยชน์อะไรเล่าแม้มันมาชั่วขณะเท่านั้นก็กลัวมันแทบจะตายและเหงื่อแตกโชกอยู่แล้วถ้ามันขืนอยู่ที่นั่นนานๆไม่ยอมลงไปน่ากลัวไข้จับสั่นเล่นงานในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยใครจะคิดขนองดื้อด้านอยากให้เสือขึ้นมาหาไม่เข้าเรื่องเข้าราวอย่างนั้นเล่าแล้วท่านหัวเราะนิดหนึ่งก็เห็นท่านอาจารย์กล้าหาญไม่นึกกลัวอะไรอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยแก้ง่วงนึกสนุกขึ้นมาอยากให้เสือมาเป็นเพื่อนคุยบ้างกระผมจึงได้เรียนถามอย่างนั้นท่านยิ้มและพูดว่าหาเรื่องตายไม่เข้าท่าเข้าทีอะไรเลยใครจะไปหาคิดเช่นนั้นซึ่งเป็นความประมาทผิดธรรมเผื่อมันโผล่ขึ้นมาทำท่าเอาจริงเอาจังจะมีโลกไหนให้คนกล้าไม่รู้จักตายอยู่ล่ะดังนี้ปฏิปทาของพระกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติกันมาถ้าพิจารณาตามความคิดเห็นของคนทั่วไปก็น่าจะเรียกว่าล่อแหลมต่ออันตรายแต่ถ้าพิจารณาไปตามธรรมก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเคยได้ประโยชน์ในทางใดก็ชอบแสวงหาในทางนั้นท่านที่เคยได้ผลจากการปฏิบัติในทางนี้ก็ย่อมตะเกียกตะกายในทางนี้แม้ยากลำบากและเสี่ยงต่อความทุกข์และภัยต่างๆก็จำต้องอดทนเอาบ้างบรรดาท่านที่พอทรงตัวเป็นหลักฐานทางจิตใจได้จนได้เป็น

0: ูอาจารย์ของประชาชนพระเนนโดยมากท่านปฏิบัติกันแบบนี้แทบทั้งนั้นดังท่านอาจารย์มั่นพูดว่าทำอยู่ฝากตายทำไมรอดตายก็ไม่เห็นทำดังนี้ก็เพราะการเสี่ยงต่อชีวิตจิตใจความเป็นความตายจริงๆมีจิตใจมุ่งมั่นต่อทำแดนหลุดพ้นเป็นหลักยึดพระกรรมฐานผู้ตั้งนามปฏิบัติจริงๆจึงมักเจอกับความอดอยากขาดแคลนประจำชีวิตในคราวเร่งความภาคเพียรแต่จิตใจอิ่มเอิบด้วยธรรมมีความสงบผ่องใสเป็นเรือนอยู่ของใจไม่สายแสวุ่นวายทุดงคว่า13ข้อเป็นธรรมจำเป็นสำหรับท่านและเป็นธรรมคู่ชีวิตในการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับทุดงควัตเป็นธรรมจำเป็นของพระครั้งพุทธกาลฉะนั้นบางองค์ชอบอยู่ร่มไม้ในหน้าแล้งจนมุ้งกรดขึ้นราดำดำด่างๆไปหมดทั้งผืนเพราะน้ำค้างมากและตกลงถูกกรดถูกมุ้งซึ่งปราศจากที่มุ้งที่บังในเวลากลางคืนถ้าเป็นหน้าหนาวน้ำค้างก็ยิ่งมากกรดกับมุ้งต้องเปียกทุกคืนตอนเช้านำออกตากแดดทุกเช้าแม้เช่นนั้นก็ไม่พ้นขึ้นราถ้าลงผ้าได้ขึ้นราเป็นจุดดำเล็กๆแล้วแม้จะซักฟอกเท่าไรก็ไม่ยอมออกต้องขาดไปด้วยกันแต่ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยที่จะไม่ให้ขึ้นราได้เมื่อทนตากน้ำค้างไปนานๆและแห้งไปกับตัวกว่าจะนำออกตากแดดให้แห้งการเดินจงกรมท่านก็เดินจริงๆพอให้เกิดผลเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้เดินแต่ละครั้งเป็นเวลา 3-4-5 ชั่วโมงจนรู้สึกเมื่อยจริงๆถึงจะออกจากทางจงกรมแล้วเปลี่ยนมานั่งภาวนาต่อไปเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเช่นกันจึงจะหยุดพักผ่อนผู้ตั้งใจปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานด้วยความเอาจริงจึงจะเห็นคุณค่าของธุดงค์แต่ละข้อว่าสามารถอำนวยประโยชน์ให้มากน้อยเพียงไรเพราะธุดงค์แต่ละข้อล้วนเป็นเครื่องสนับสนุนเพื่อทำเบื้องสูงขึ้นไปเป็นลำดับไม่มีแม้ข้อเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นธรรมเครื่องฝึกให้ผู้ปฏิบัติเกิดความอาถรรพ์ร่าเริงในธรรมและเป็นนักต่อสู้ทุกวิถีทางที่จะยังกิเลสให้เบาบางและหมดสิ้นไปจากใจผู้ที่เคยอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกป่าย่อมไม่อาจเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่จะเพิ่งเกิดมีในป่าอาจเห็นเพียงเหตุการณ์ในบ้านอันเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านๆเราเคยประสบกันมาจนเคยชินแต่ไม่อาจคิดเพื่อเห็นโทษจากเหตุการณ์นั้นๆบ้างเพื่อปลดเปลื้องตนให้พ้นไปวันแล้ววันเล่าก็จำต้องโดนแต่เหตุการณ์ที่เคยโดนและได้รับความทุกข์ไม่เว้นแต่ละวันเวลาโดยไม่สนใจค้นหาสาเหตุพอให้มีทางผ่านไปได้การอยู่ป่าที่อยู่ให้ถูกตามความมุ่งหมายของธุดงค์จริงๆผู้อยู่ป่าต้องเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ตนจากอุปสรรคต่างๆภายในใจจริงๆไม่สักแต่อยู่แบบสัตว์ป่าที่เคยกับป่ามาจนจำเจแต่อยู่เพื่อพิจารณาเรื่องของตัวที่เกิดขึ้นในแง่ต่างๆโดยมีธรรมเป็นจุดมุ่งหมายอะไรที่เป็นข้าศึกต่อการอยู่ป่าเรื่องใหญ่ก็คือความกลัวซึ่งเป็นกิเลสประเภทกีดขวางถ่วงใจให้ไม่อยากอยู่ป่าเมื่อทราบว่าเป็นกิเลสเครื่องกีดกันทางเดินเพื่อมรรคผลก็จำต้องชำระกำจัดปัดเป่าออกจากใจจนสิ้นไปเหลือแต่ความกล้าหาญชาญชัยไปที่ไหนไปได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นอนที่ไหนก็นอนได้ไม่กลัวตายอันเป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งย่อมเห็นคุณค่าแห่งธุดงค์ข้อนี้ประจักษ์ใจว่ามีความสำคัญเพียงไรพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติธุดงค์ข้ออยู่ป่าเป็นวัดนอกจากนั้นยังเห็นคุณในการอยู่ป่าว่าไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายกับสิ่งผสมทั้งหลายซึ่งโดยมากมักกดทวงจิตใจให้จมดิ่งลงไม่มีวันฟื้นฟูขึ้นพอเป็นตัวของตัวได้แม้ชั่วระยะหนึ่งการชมทัศนียภาพต่างๆในป่าที่มันอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่เป็นเครื่องยุแย่ก่อกวนจิตใจให้ว้าวุ่นขุ่นมัวเหมือนสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นที่คอยแต่จะทำให้สลบสลายขณะที่โดนเข้าแต่ละสิ่งละอย่างยิ่งโดนอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาไปก็ยิ่งพูดไม่ถูกว่าจะสามารถประคองตัวไปได้กี่เวลากว่าจะหมดสติล้มทั้งยืนเพราะยาพิษต่างๆที่สูดดมอยู่ตลอดเวลาจากสิ่งนั้นท่านผู้คิดอ่านไตรตรองธุดงค์ตามพระประสงค์เข้าใจมากน้อยเพียงไรย่อมเห็นคุณค่าของธุดงค์ข้ออยู่ป่าได้มากเพียงนั้นเพราะธุดงค์ย่อมเป็นเครื่องสำอางอันสวยงามประดับพระศาสนาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ตลอดไปไม่อับเฉาเศร้าหมองในวงพุทธบริษัทผู้รักษาไว้ได้และไม่ปล่อยให้ร่วงโรยเสียไปและประดับพระผู้ทรงธุดงค์ข้อนี้ไว้ได้ให้เป็นสังฆโสภณาในธรรมวินัยไม่มีที่ต้องติทั้งภายในภายนอกในถ้ำเงื่อมผาป่าเขาลำเนาไพรป่าช้าป่ารกชัดในเขานอกเขาที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นสถานที่ให้สติปัญญาความรู้ความฉลาด แก่พระผู้สนใจในธรรมเพื่อเปลื้องตนไม่ชอบเกลื่อนกลนวุ่นวายกับสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์สถานที่ดังกล่าวนี้เป็นความนิยมทางพุทธศาสนามาดั้งเดิมครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นแนวหน้ากล้าหาญไม่ทรงสะทกสะท้านกับความเป็นความตายทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาก่อนจนได้ตรัสรู้ธรรมดวงเลิศและสั่งสอนเวไนยสาวกทั้งหลายที่ได้สดับธรรมและสถานที่ที่เหมาะสมต่างๆจากพระองค์ต่างพากันบำเพ็ญตามรอยพระบาทจนเกิดสติปัญญาความฉลาดทันกลมารยาภายในที่เคยหลอกลวงพาให้ตกนรกในภพน้อยภพใหญ่มานานแสนนานและสลัดปัดทิ้งความสกปรกโสมมภายในใจของตนเสียได้โดยสิ้นเชิงในป่านั้นๆบ้างในเขาลูกนั้นๆบ้างในถ้ำนั้นๆบ้างในเงื่อมผาป่าไม้แถบนั้นๆบ้างในป่าช้านั้นๆบ้างในเรือนร่างว่างเปล่านั้นๆบ้างใต้ร่มไม้ที่อยู่โดดเดี่ยวในราวป่าราวเขานั้นๆบ้างที่เชิงเขานั้นๆบ้างสถานที่เหล่านั้นจึงเป็นที่เพาะปลูกทำภายในใจของผู้ปฏิบัติให้มีหลักฐานมั่นคงภายในได้ตลอดมาถึงปัจจุบันสมัยถ้าเทียบตามความนิยมในสมัยนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นสถานที่ทำปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือมหาบัณฑิตอะไรสุดแต่จะเรียกสำหรับนักศึกษาทั้งหลายที่สนใจเพื่อเรียนความรู้จบแล้วกลับมาสู่ภูมิลำเนาของตนทั้งตนและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปสถานที่เหล่านี้ครั้งพุทธกาลถือเป็นสำคัญเรื่อยมาตลอดปัจจุบันสำหรับนักศึกษาปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังของตนวิชาขั้นต่างๆที่ควรได้ควรถึงมหาวิทยาลัยป่าเป็นต้นนั้นคือปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจนถึงขั้นอัครมหาบัณฑิตขั้นธรรมที่เรียนและปฏิบัติในสถานที่ดังกล่าวซึ่งควรเรียกมหาวิทยาลัยได้แก่ขั้นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตมรรคอรหัตผลแล้วบรรลุถึงนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันซึ่งควรเทิดนามว่าอัครมหาบัณฑิตเพราะผู้เรียนจบขั้นสุดท้ายนี้แล้วเป็นปุญญาเขตแก่ตนและผู้อื่นโดยสมบูรณ์ไม่มีวิชาใดที่ยิ่งกว่านี้ในปลายภพดังนั้นพาเขาลำเนาไพรเป็นต้นเพื่อสอดคล้องต้องกันกับโลกที่เป็นคู่เคียงกันมาดั้งเดิมจึงควรให้นามสถานที่เหล่านี้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยของอัครมหาบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของพระศาสนาทรงจัดขึ้นนับแต่วันเริ่มประกาศพระศาสนาและประทานแก่ภิกษุบริษัทตลอดมาโดยใจความย่นย่อว่ารุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นลำดับต่อมายังประทานธุดงค์เพิ่มเข้าอีก13ข้อซึ่งมีข้ออยู่ป่าและอยู่รุกขมูลร่มไม้อยู่ในธุดงค์นั้นด้วยมหาวิทยาลัยเหล่านี้แลที่พระครั้งพุทธกาลท่านสนใจอยู่เรียนและปฏิบัติการเป็นล่ำเป็นสันเป็นน้ำเป็นเนื้อจริงๆจนสำเร็จเป็นปริญญาตรีโทเอกและอัครมหาบัณฑิตนำธรรมที่บริสุทธิ์เนื้อแท้มาประกาศสั่งสอนหมู่ชนแทนพระศาสดาพอทรงเบาพระภาระลงบ้างพระศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองออกไปยังหมู่ชนเราต่างๆไม่มีประมาณทั้งนี้เพราะอาศัยมหาวิทยาลัยป่าเขาเป็นต้นเป็นสถานที่อำนวยประโยชน์มหาศาลทั้งแก่พระศาสดาและสาวกทั้งหลายให้สำเร็จวิชาอัครมหาบัณฑิตขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมาถึงชาวเราทั้งหลายได้ถือเป็นเส้นชีวิตจิตใจและปฏิบัติตามตลอดมาพอรู้ประสีประสาว่าเป็นผู้เป็นคนตามภูมิมนุษย์ที่นิยมกันธุดงควัตเมื่อเทียบกับสถานที่ที่ควรตั้งมหาวิทยาลัยและวิชาที่ควรบรรจุเข้าในหลักสูตรมหาวิทยาลัยทางโลกธุดงควัต13กับขันธวัต14ของทางศาสนาก็เป็นได้ทั้งสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยและหลักวิชาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์โดยแยกออกจากธุดงบางข้อที่ควรเป็นสถานที่มหาวิทยาลัยแห่งการอยู่บำเพ็ญศึกษาตามการอันควรคือข้อถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่รุกขมูลคือร่มไม้เป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดการเยี่ยมป่าช้าเป็นวัดการอยู่เสนาสนะที่ท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัดอยู่ที่แจ้งปราศจากที่มุงที่บังเป็นวัดสถานที่ที่ควรอนุโลมเข้าในที่นี้ก็อนุโลมได้เช่นถ้ำเงื่อมผา เรือนว่างที่ปราศจากคนอยู่อาศัยเป็นต้นส่วนที่ควรสงเคราะห์เข้าในหลักวิชาคือภาคปฏิบัติแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็สงเคราะห์เข้าตามควรเช่นการถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดการถือเฉพาะผ้าสามผืนเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นวัดการฉันในบาตรเป็นวัดการฉันหนเดียวในวันหนึ่งๆเป็นวัดการห้ามพักที่ตามมาทีหลังเป็นวัดการไม่พักนอนเป็นคืนๆไปเป็นวัดกรรมฐาน40ห้องซึ่งเป็นหลักวิชาทางภาคปฏิบัติก็สงเคราะห์เข้าด้วยการขับธุดงค์ภาควิชาการสรุปแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยวิชาแขนงต่างๆและเป็นมหาวิทยาลัยศาสนามาแต่พระศาสดาเริ่มประกาศธรรมสอนโลกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยและหลักวิชาประจำมหาวิทยาลัยก็มีหลายแห่งด้วยกันตามแต่นักศึกษาจะเลือกอยู่และศึกษาอบรมสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นเยี่ยมคือป่า1โคนไม้1ป่าช้าป่าชัด1ที่แจ้ง1ที่พิเศษออกไปคือถ้ำเงื้อมผาบนเขาไหล่เขาหุบเขาชายป่าชายเขาเหล่านี้ล้วนถือเป็นสำคัญและทรงชมเชยเป็นคู่เคียงกันมา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทาน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ฟังเวลามาเทศนี้กลับไปบ้านอย่าให้เป็นอิจฉาสองผัวเมียนะฟังจะพูดนิทานย่อๆให้ฟังใครไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังนะนิทานอันนี้เราเก็บมานานแล้วนะเราไม่ได้พูดง่ายๆต้องพูดให้เราคนมีวาสนามีวาสนาไหมพวกนี้ล่ะก็จะได้ฟังไหมเฮ้ย คือมีสองผัวเมียสองผัวเมียไม่เคยเข้าวัดเข้าวาวันนั้นเขาก็ชวนไปวัดไปสองผัวเมียก็ไปพอไปวัดเข้าไปวัดไปว่าออกมาแล้วก็ไปเถอะพุทธเท่านะวันนี้เราไปวัดไปว่าหาศีลหาธรรมแล้วก็ไปหากินกันเถอะวันนี้ไปหากินจะร่ำรวยแล้ววันนี้เพราะเรามีศีลมีธรรมไปหากินจะร่ำรวยผิดเขาทั้งหลายแล้วชวนกันไปสองเท่าแล้วไปก็ไปถืบสวนล่างเขาที่นี่นะสวนล่างมันมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่นั่นนะที่นี่ไปหมามันหลายตัวที่หมาบ้านหมาสองเท่านั่นแหละไปก็ไปไล่กัดหมาจิ้งจอกตัวนั่นนะเอาซะจนตายเนี่ยหมาจิ้งจอกนั้นเอาซะจนตายเลยไปโอ้เห็นไหมล่ะเท่าว่างั้นนี่ก่อนเราจะมานี่เรารักษาศีลสาธรรมซะก่อนหากินร่ำรวยเห็นไหมนี่ได้อีเห็นใหญ่ทั้งตัวนี่เห็นไหมเห็นไหมพากันหามออกมานี่สมใจแล้วแล้ววันพรุ่งนี้เราไปอันนั้นล่ะวันพรุ่งนี้เราไปหากินอีกให้มันได้ช้างสักตัวได้ไหมวันนี้ได้ไปนั่นเนี่ยได้อีเห็นใหญ่ตัวหนึ่งก็พอแล้ววันหลังเราไปอีกเราต้องไปวัดไปวาซะก่อนพอออกจากนี้แล้วเราไปหากินอาจจะได้ช้างทั้งตัวก็ได้ก็ไปหามกันมาแล้วสองเท่านะอีเห็นหมาจิ้งจอกหามหมาจิ้งจอกออกมาเนื่องว่าอีเห็นใหญ่ก็หามออกมาก็มาเจออีตาคนหนึ่งจะรู้จักนี่นะรู้จักหมาจิ้งจอกรู้จักเห็นนี่จะหามไปไหนนี่โอ้ไม่รู้จักของดีของดีหรือเราไปหามาด้วยสิ่งด้วยซ้ำของเรายังมาดูถูกไม่รู้จักของดีของดีหรือของดีของดีอะไรนี่หมาจิ้งจอกต่างหากเนี่ยนะนึกว่าอะไรนึกว่าเห็นอะไรนี่หมาจิ้งจอกเขาไม่เคยกินกันหรอกว่างเขาเป็นงงมองไปมองมายังอยู่บนเห็นยังอยู่บนฟ้าก็ใจเย็นเห็นใหญ่เงี้ยว่าไงพุทธเจ้าสบลงก็เขาจะว่าไงก็ว่าที่กันนี่มันหมาจิ้งจอกเขาไม่กินกันนี่นะแล้วจะไปกินที่ไหนเห็นที่ไหนวะยังไงกันนะเลยสบลงเอาหมาจิ้งจอกทิ้งไว้กลับไปบ้านแต่วันหลังไม่ทราบว่าไปวัดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเลยหายหน้าไปเลยเขาหายหน้าไปแล้วเราก็หมดเรี่ยวเราก็หยุดเรื่องตัวนี้แหละนิทานนี้จบแล้ว เอาละวันนี้เปิดสักหน่อยเถอะนะ เอาละเลิกละให้พอนะ
2: ให้แล
1: ้
2: วคร
1: ับ หรือยังจะให้อีกเพราะเรามีสิ่งที่ทำให้พอดเราไม่สิ่งที่ทำให้พอแล้วให้อีกคนละยังหวังอยู่ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะได้ช้างทั้งตัวก็ได้คือวันนี้ได้เห็นใหญ่ก่อนว่าเรามีบุญเราก่อนที่เราจะไปหากินเราไปวัดไปวาสปอนทั้งที่พวกนี้ไปนี่ก่อนจะไปหากินนะไปวัดวาสก่อนจะเป็นภาพที่เห็นใหญ่มากอละพ
0: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เราฟังเองนะเราฟังธรรมะของเราเองไม่เคยถือทางเลยนะเพราะธรรมะนี้ออกจากหัวใจโดยแท้ส สดๆร้อนๆก็ไปฟังที่ไหนที่ไหนไม่ว่าธรรมะขั้นใดก็ตามดึงดูดตลอดเวลาคือมันออกจากหัวใจจริงๆถ้าเราได้ยินจากที่นั่นที่นี่เช่นทางปริยัติอย่างนี้ได้ยินครั้งที่หนึ่งพอที่สองผ่านไปมันจะจืดนะเป็นอยู่ในใจนั่นแหละแต่ธรรมะภาคปฏิบัตินี้เท่าที่เราฟังเองเราไม่ได้เข้าตัวเรามันสนิทใจตลอด แม้อย่างที่พูดที่วัดป่าบรรจัดตอนเช้าตอนค่ำที่เอามาอ่านให้ฟังนี่ดึงดูดตลอดเลยนี่แหละที่ว่าธรรมะนี้สดๆร้อนๆอยู่ตลอดเวลาถึงเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการฐานที่เวลาที่ไหนมาทำลายความจริงสดๆร้อนๆให้ถึงจางไปได้เลยเราฟังที่ไหนไม่ว่าธรรมะขั้นใดก็เหมาะสมไปกับขั้นนั้นๆนั้นๆ ดึงดูดกันไปธรรมดายิ่งเป็นธรรมะขั้นสูงไปแล้วจิตมันยิ่งพุ่งตามนะเพราะธรรมะขั้นสูงเรียกว่าพลังรุนแรงยิ่งดูเวลาเทศธรรมดานี่เป็นอย่างหนึ่งนะเทศทั่วๆไปเป็นอย่างหนึ่งถ้าขึ้นเป็นธรรมะขั้นสูงแล้วมันหักเป็นในตัวเองของจิตนั่นแหละมันจะเข้มข้นขึ้นไปธรรมะละเอียดเท่าไรยิ่งเข้มข้นดุเดือดเป็นขึ้นเองขึ้นเองพุ่งพูดให้เต็มสัดเต็มส่วนก็คือว่าใจดวงนี้แต่ก่อนได้บรรจุกิเลสความสกปรกโสมมฝังอยู่มาตั้งกับตั้งกันกำหนดไม่ได้เลยกิเลสฝังอยู่ในจิตแล้วกิเลสพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดตลอดเวลามานี่ก็คือกิเลสพาให้เกิดที่มันฝังจมอยู่นั้นตลอดเวลาทีนี้พอธรรมชาตินี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วใจนั้นเป็นธรรมล้วนๆกิเลสไม่มีเลยเวลาออกมีแต่กิริยาของธรรมออกกิเลสไม่มาผ่านได้เลยเพราะไม่มีกิเลสตัวใดเขาจะมีขึ้นไปในใจเพราะงั้นเวลาออกมันจึงโล่งเป็นธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่มันยิ่งพุ่งแรงนะพุ่งพอคิดพอพูดอย่างนี้เราระลึกถึงหลวงปู่มั่นนะเทศที่แรกท่านก็เทศเอื่อยเหมือนรถเริ่มออกค่อยเอื่อยแต่ท่านเทศสอนพระนี่มีแต่ภาคปฏิบัติล้วนๆศีลท่านไม่ค่อยจะพูดแหละ เพราะต่างคนต่างรักษาด้วยความเข้มงวดกวดขันอยู่แล้วไม่มีใครจะสงสัยเรื่องศีลของตนว่าด่างพร้อยประการใดเรียกว่าสมบูรณ์แบบเต็มที่พระปฏิบัติเรื่องศีลนี่จะสมบูรณ์แบบเลยนะ ไม่มีที่ต้องติอันนี้จะมีเรื่องธรรมนะทีนี้ ท่านจะเทศตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจขึ้นไปถึงขั้นสมาธิเลื่อยออกปัญญานั่นล่ะที่นี่นะเวลาท่านพูดถึงขั้นปัญญานี่พุ่งเลยนี่ทั้งที่ท่านพูดท่านเสียงท่านเป็นเสียงบรรจงนะไม่ได้เสียงเร็วพูดเร็วอย่างนิสัยเราเป็นพูดเร็วด้วยนั้นท่านบรรจงถึงขนาดนั้นยังบางทียังรัวได้นะคืออันนี้แหละอำนาจของธรรมเนี่ยพุ่งเวลาเทศนี้ไหลไปเลยเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นคือใจตรงนั้นมีแต่ธรรมล้วนๆแล้วกิเลสไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาฟังเทศท่านแล้วจริงมันไม่สนใจกับวาจาองค์ใดแต่ไม่ได้ประมาทท่านนะแต่มันดูดดื่มอยู่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเวลาท่านเทศน์นี่มันดูดมันดื่มตลอดฟังนี่ธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่ยิ่งเร่งยิ่งพุ่ง พุ่งพุ่งพุ่งที่นี้จิตใครอยู่ในขั้นใดนั่นมันจะรับตามขั้นของตนของตนตามกำลังในขั้นกี่ขั้นธรรมของตนเป็นลำดับหวังการเทศน์ถึงพุ่งเหมือนเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นเรื่อยเรื่อยเวลาขึ้นธรรมะขั้นสูงผู้มีธรรมะขั้นสูงภายในจิตใจก็มีมันรับกันได้ตลอดนี่แหละตอนธรรมะขั้นสูงเนี่ยพุ่งพุ่งพุ่งจนบางทีเสียงรัวไปเลยก็มีทั้งๆที่ท่านนิสัยท่านพูดแบบบรรจงนะแต่เมื่ออำนาจแห่งธรรมผลักดันออกมาผลักดันออกมาคือยังอะไรมันก็พุ่งของมันแล้วก็ยิ่งต่างไปลมก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงดังขึ้นดังขึ้นเลยเหมือนคนทะเลาะกันนะเสียงท่านองค์เดียวเสียงลั่นเลยจ้ะนะเนี่ยอำนาจของ ของธรรมภายในใจบางทีอย่างนั้นก็ทั้งท่านหยุดเองเลยก็มีไปเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไปเต็มเนี่ยเอ้ยละมันว่าเหนื่อยอ่ะมันว่างั้นนะแล้วก็หยุดเลยคือนั่นอ่ะตอนไปเต็มเหนียวแล้วมันมากระแทกเกี่ยวกับเรื่องลมกระแทกมากระทบร่างกายให้หนึบหน่อยบางทีเอ้ยเอาละมันว่ามันเหนื่อยว่ะมันว่าแล้วหยุดเลยอย่างนั้นก็มีเนี่ยธรรมะขั้นสูงสูงเวลาพุ่งจนกระทั่งร่างกายกระเทือนรู้สึกเหนื่อยแล้วท่านก็หยุดเป็นอย่างนั้นบางเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแม่เรายกนิ้วให้เลยนะนี่จริงเรียกว่ารู้แท้เห็นแท้รู้ธรรมเห็นธรรมกว้างขวางลึกซึ้งแท้รู้เป็นนั่นไปก็มีตามวิสัยวาสนาของผู้รู้ธรรมเห็นธรรมผู้ที่กว้างขวางก็กว้างขวางลึกซึ้งลึกซึ้งนั่นแหละต่างกันอย่างนี้สำหรับหลวงปู่มั่นเป็นอย่างนั้นทั้งกว้างขวางทั้งลึกซึ้งไปพร้อมๆกันเลยแค่มีพุ่งพุ่งพุ่งเลยฟังแค่มีกับท่านที่แรก4ชั่วโมงเทศที่แรกนะ4ชั่วโมงแล้วผู้ฟังทั้งหลายเหมือนหัวต่อนะเพราะมีแต่พระล้วนๆคฤหัสถ์ไม่มีท่านสอนพระล้วนๆเทศเป็นธรรมมาภาคปฏิบัติล้วนๆเลยนี่เทศตั้ง 3-4 ชั่วโมงแล้วนะนี่พระที่นั่งฟังนะเหมือนไม่มีคนนะเงียบคิดเลยไม่มีใครจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพิษแรงเปลี่ยนแปลง ท่าทางต่างๆอวัยวะซึ่งพิษนั้นเปลี่ยนไม่มีเลยนี่คือธรรมะก่อนจิตเธอไม่ทำตามขั้นของจิตของตนนั่นเองทำเหมาะไปตามขั้นนี่จิตใจก็ดูดดื่มมันอยู่ในธรรมมันไม่ได้มาอยู่ร่างกายความเหนื่อยเมื่อยล้านะไม่จนกระทั่งท่านจบลงแล้ว4ชั่วโมงนะมันยังเสียดายยังว่าท่านหยุดง่ายนั่นเห็นไหมเราเป็นแล้วนานี่ไอ้เรื่องความเหนื่อยเวลาไม่มีเลยนะคือจิตมันไม่ได้ออกมามันอยู่ภายในภายในเวลาจิตในขั้นสมาธิท่านเทศนี้กล่อมลงแล้วเลยนะไอ้เวลาของขั้นปัญญาท่านเทศขยับตามเนี่ยต่างกันนะเทศในขั้นสมาธินี่ก็ให้จิตสงบแน่วลงไปแต่พอถึงขั้นปัญญาแทนที่จะสงบแน่วไม่นะพอถึงขั้นปัญญานี่จะขยับตามขยับตามขยับตามนี่เนี่ยมันต่างกันสี่ชั่วโมงนี่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแล้วท่านหยุดแล้วยังรู้สึกเสียดายเป็นอย่างนั้นท่านต่อมานานมาก็ลดลง3ชั่วโมง มันเทศแต่ละครั้งนี่3ชั่วโมงแล้วมาสุดท้ายก็2ชั่วโมงหยุดจากนั้นท่านก็หยุดเลยนั่นเองมาถึง2ชั่วโมงมีพูดถึงเรื่องธรรมภายในใจล้วนๆเพราะใจทั้งหมดจะเป็นธรรมหมดแล้วนะอาการเคลื่อนไหวอะไรออกมาไม่มีแต่ธรรมออกธรรมออกเรื่องของกิเลสไม่มีในหัวใจอะไรจะมาขีดมาขวางมาปิดมาตันไม่มีมีแต่ธรรมโล่งหมดเลยทั้งที่ว่าโล่งหมดโลกธาตุนั่นพอธรรมนี้ได้เปิดตัวเต็มที่แล้วใจดวงนี้โล่งครอบโลกธาตุตั้งที่แต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่มันมืดมิดปิดตายไปที่ไหนก็มีแต่กิเลสไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายกิเลสพังหมดแล้วจิตนี้จ้าขึ้นมานี้ครอบโลกธาตุเจ้าทั้งหลายสาวกทั้งหลายจะไปหาเทียบอะไรมันอันเดียวกันเดียวกันปั๊บลงตรงนี้แล้วจ้าแล้วพระพุทธมีความสว่างสวัยเหมือนท่านเทศนาว่าการมีแต่ธรรมชาติล้วนๆโลกนี้ศูนย์ไปหมดเลยเปล่าดังพิสัยที่จะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วคราชสดาสโตอัตตานุทิทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวคขันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมกขราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้นี้ให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าตนตัวเราเขาเสียจะพึงข้ามพ้นจากพยามัจจุราชเสียได้พยามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นะเวลาผางกันไปนั้นมันก็รู้ด้วยกันทุกคนนี่สดสดร้อนร้อนสำหรับผู้เป็นขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะแสดงไว้กี่พันปีก็ตามนะสุญญโตโลกังนี่นะเหมือนว่านมว่านานแต่พอเจอเข้าไปนี่สดสดร้อนร้อนเหมือนกันหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้น มันจะมีการสถานที่เวลามาลุมากี่มากันนะพอปรากฏขึ้นภาพมีสดสดร้อนร้อนสดร้อนตลอดท่านเรียกว่าอากาลิโกทำไม่มีการเวลาสถานที่มากีดมากันทำลายได้เลยเป็นสดๆร้อนๆแต่ทางเหตุเขาแบบเดียวกันใครทำดีได้ดีทันทีทำชั่วเป็นชั่วขึ้นมาทันทีเรียกว่าสดๆร้อนๆอันนี้บำเพ็ญขึ้นเรื่อยๆสดๆร้อนๆขึ้นเรื่อยในทางที่ดีเอาก็จะงั้นสุดยอดเลยสดๆร้อนๆตลอดอันเช่นนี้วันนี้ผ่านเที่ยงสดสดร้อนๆอย่างเที่ยงตกเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวเหล่านี้เนี่ยเหมือนอย่างว่าสุดเอื้อมหมดฝังสำหรับโลกทั่วๆไปย่นเข้ามาหาชาวพุทธยังมีอยู่จำนวนมากมายผู้ที่จะเชื่อธรรมตั้งแต่ตะกายตามอัตธรรมขึ้นไปนั้นมีน้อยมากนะเราอยากเข้าใจว่ามีมากนะอย่างที่ดูที่ทั้งที่สมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นสมัยที่สัตว์โลกสร้างบุญญาบารมีมาพร้อมแล้วเป็นจำนวนมากมายที่จะหลุดพ้นและมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันขึ้นไปเรื่อยๆด้วยบุญวาสนาของแต่ละหลายนะพระองค์ก็ทรงตั้งความปรารถนามากี่ประสงค์ไขตั้งหน้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสั่งสอนสัตว์โลกพระหนึ่งว่าจะไม่มีอะไรมากี่ขวางนะพอบรรลุธรรมปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นมองดูสัตว์โลกกับธรรมชาติอันนี้มันพระหนึ่งว่าเข้ากันไม่ได้นั่นมันผิดกันขนาดนั้นถึงขนาดที่ว่าท้อพระทัยจะเป็นสัตว์พระดาสอนโลกอยู่แล้วกลับท้อพระทัยนี่เพราะอะไรเพราะโลกมันหนามันแน่นไปด้วยกิเลสตัณหา มองดูคนดูสัตว์นี่มันไม่เห็นตัวคนเห็นตัวสัตว์เห็นแต่กิเลสตัณหาพาดิ้นพาดิ้นหุ้มห่อหมดทั้งตัวมีอาการแสดงออกมันมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาพาเคลื่อนพาไหวทำพาเคลื่อนพาไหวนี่ร้อยหนึ่งจะมีสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งมันแต่มันมีถ้าพูดถึงโรคท่อไปแล้วไม่ไม่นั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงท้อพระทัยได้อย่างไรถึงขนาดนั้นแล้วถึงท้อพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแต่คำว่าศาสดาก็พึงทราบพระญาณพิจารณาเวลาเป็นอย่างนั้นก็เป็นเวลาทรงพิจารณาดูอุปนิสัยของสัตว์โลกก็เข้ากันได้กับเวลาที่พระเจ้ามาตรัสรู้นั้นเหมาะสมกับสัตว์โลกที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่จำนวนมากถึงขนาดนั้นยังประหนึ่งว่าจะไม่มีสู้เรื่องของกิเลสไม่ได้สัตว์โลกที่หนาแน่นท่วมทับไปหมดเลยคนมองไม่เห็นผู้มีอุปนิสัยนั่นต่างเลยมีสัตว์โลกถึงยินดีในธรรมมีน้อยมากนะความดูความดื่มในกิเลสกันหาทักพักมันดึงไปไม่มีความเข็ดหลาบอิ่มพอทุกขนาดไหนทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์ถ้าบ่นเอาเท่านั้นเองที่จะว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เพื่อจะได้แก้ไขจัดแปลงเสียใหม่อย่างนี้นั้นไม่มีแต่ผู้ปฏิบัติทำไปอย่างนี้มีเริ่มมีเช่นจิตใจเรามีความสงบภาวนาไปวันนี้สงบแล้ววันนี้ไม่ค่อยสงบมันทับพิจารณาหาเหตุนะนี่เพราะเหตุไรวันนี้จิตมันถึงไม่สงบมันจับได้เลยอ๋ออันนี้เพราะอันนั้นอันนั้นหนักมันจับที่นี่หมดเพราะอันนั้นเร่งอันนี้หนักมันเป็นเพราะเหตุใดธรรมะจะสาวหาเหตุการณ์ที่พอรู้เหตุที่บกพร่องของตนแล้วพยายามแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นก็ก้าวเดินได้สะดวกสบายนี่แหละที่ว่าสัตว์โลกนี่เป็นขนาดนั้นแหละเอามาอวดท่านทั้งหลายเหรออย่างที่พูดอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่เคยคาดเคยพระพุทธเจ้ามุ่งพระทัยที่จะหนึ่งตรัสรู้สองเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกให้เราไม่คิดแบบนั้นที่จะหมุนตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแล้วธรรมชาติผลแห่งความสุขเปี่ยมแห่งการบำเพ็ญของตนเรามันกล้าขึ้นมาเท่านั้นไม่เคยคิดเคยคาดว่าจะรู้จะมันเป็นขึ้นมาปัจจุบันหายสงสัยนี่นั่นเห็นไหมล่ะมันถึงยกถ้าจะพูดแบบโลกเหมือนว่ายกตนข่มท่านถึงอุทานตัวสั่นไปเลยเจ้าน้ำตาร่วงนั่นเห็นไหมล่ะเราเคยคิดไว้ไหมขอถึงขนาดนี้แล้วจะไปสั่งสอนใครได้ไปสั่งสอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปนั่นเห็นไหมล่ะคือเหมือนหนึ่งว่ามันฉุดวิสัยที่จะสอนมันเข้ากันไม่ได้มาก่อนเราไม่เคยเห็นนั่นก็พออยู่พอเป็นพอไปทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเหมือนโลกทั่วไปแต่อันนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่เหมือนเลยเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดเอาไว้แต่เวลาต้าขึ้นมาไปต้าขึ้นมาอย่างจังๆหาที่สงสัยไม่ได้ด้วยมันก็ขึ้นพร้อมทำอุทานภายในจิตใจอ๋อถึงขนาดนี้แล้วจะไปสั่งสอนใครได้ไปสอนใครเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดทั้งโลกอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังถึงอายุไขแล้วไปเสียเท่านั้นแหละไปสอนใครก็หาว่าบ้าอยู่ลำพังเขาไม่ได้หาว่าบ้าดีกว่านั่นเห็นไหมมันเป็นขึ้นมามันทอดทุระนั่นแหละคือพูดให้ใครฟังธรรมชาตินี้จะไม่มีใครเชื่อเลยแต่เราเองแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นขึ้นมาอย่างนั้นสอนใคร ขาจะหาว่าบ้าแล้วทอดทุลาเสียอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันพอถึงอายุขัยไปเสียเท่านั้นแหละนี่เวลามันขึ้นเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่นี่ธรรมก็มีเป็นเครื่องกระตุกกันขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนกันพอประหนึ่งว่าเราทอดทุลาแล้วเราจะไม่พูดสอนใครเลยลักษณะอย่างนั้นเลยพระธรรมท่านก็เตือนขึ้นมาเลยถ้าว่าธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนแล้วทำไมเราถึงรู้ได้เห็นได้แล้วโลกเขารู้ไม่ได้เราทำไมรู้ได้เราเป็นเทวดามาจากไหนรู้ได้เพราะเหตุใดนั่นมันวิ่งตามสายทางสายทางคือวาสนาบารมีของตนที่สร้างมาตั้งมาแล้วดำเนินตามสวดคาถาธรรมมาเรื่องจงกระถางถึงจุดนิ่งปั๊บพอถึงจุดนี้เล็งไปตามที่มาตั้งแต่ตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกขามันก็เป็นสายทางมาเรื่อยจนลาบลื่นดีงามพุ่งถึงจุดนี้มันก็เป็นสายทางมามันก็ยอมรับทันทีว่าอ๋อรู้ได้นั่นเองไม่ค้านนะอ๋อรู้ได้แม้ไม่มากก็รู้ได้ทันทีเลยยอมรับนะเป็นยังไงเราเคยค้านมาแล้วนี่แหละทำที่มันประหนึ่งว่าสุดเอื้อมของโลกทั้งหลายทั้งทัพเคยเราก็รู้ได้ทำไมรู้ได้ยังไงคนเราก็ดำเพลินมานี่โลกทั้งหลายก็กระวมเพลินเหมือนกันแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้เนี่ยถึงว่าอ๋อรู้ได้ยอมรับเลยนี่แหละธรรมที่ว่าธรรมสดสดร้อนร้อนต้นเหตุที่เป็นนี้ก็การสร้างคุณงามความดีทั้งหลายเป็นเครื่องหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปสุดท้ายก็ลงในจิตตภาวนาจิตตภาวนาเหมือนกับสร้างธรรมนกใหญ่ให้เป็นที่ไหลมาแห่งน้ำทั้งหลายคือความดีงามเราที่สร้างมามากน้อยจะลงมารวมที่จิตตภาวนาพอเข้าถึงจิตตภาวนาแล้วนั่นแหละเป็นแหล่งใหญ่แล้วนะมีที่จะพ้นทุกข์อยู่ในจุดนี้กุศลทั้งหลายไหลเข้ามารวมกันรวมกันเป็นกำลังมากแล้วหนุนขึ้นหนุนเดี๋ยวก็พุ่งได้เลยเรื่องจิตตภาวนาจึงทำพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระบารมีมาเท่าไหร่บทสุดท้ายก็ลงในจิตตภาวนาอนาปานสติใช่ไหมล่ะนั่นบรรดาสาวกทั้งหลายก็ลงในจุดนี้องค์ไหนสร้างบารมีมามากน้อยเพียงไรเพียงไรทุกองค์ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้สร้า

มีแต่โรคขยี้ขยำตลอดเวลารอความตายเท่านั้นแต่มียาเข้ามาแทรกมันก็พอเป็นเครื่องบรรเทากันอันนี้พอเราภาวนาจิตมันยุ่งเหลืองวุ่นวายนี่เราเคยสงบแล้วทำไมจิตมันถึงยุ่งนั่งหนาวันนี้เพราะเหตุไรเนี่ยเพราะเราสร้างความกังวลใส่ตัวมากมายความกังวลเหล่านี้เป็นเครื่องกวนใจทำใจให้สงบไม่ได้นี่ก็ต่อยสิ่งนั้นเอาทำใจให้สงบด้วยทำบทใดที่เคยสงบจับทำบทนั้นให้แน่นหนามันคงยืดไว้นี่เป็นหลักนั่นมีหลักที่จะให้ความเกิดความสงบนี่พอจับหลักนี้ไว้ไม่ปล่อยมันอยากจะคิดยุ่งอย่างวุ่นวายไปตามหน้าของเหตุไม่ยอมให้ไปบังคับมันไว้นี่เรียกว่าทำต่อไปก็สงบสงบลงสงบเรื่องวุ่นวายทั้งหลายมันก็หยุดหายไปก็มาอยู่ในความสงบเย็นไปการภาวนาเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใครจะคาดไม่ได้นะหากเป็นอยู่ขึ้นกับเจ้าของเองมันจะเป็นสงบเงียบๆไปก็เป็นผลจะมีที่ยาผาดโผนจนทยานเป็นบางรายตามนิสัยของโลกไม่เหมือนกันมันก็เป็นสำหรับผู้นั้นผู้นั้นเป็นลายๆไปแต่ครั้งแรกก็มาลงจุดในธรรมทั้งหลายคือความสงบเย็นความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์จะมารวมอยู่ที่หัวใจนะไม่มีโลกธาตุเราไปหาที่ไหนสามเดือนโลกธาตุกว้างขนาดไหนเราไปหาที่ที่ปรงความสุขลงได้ปรงลงได้ที่ตรงไหนแล้วจะปรงความทุกข์ลงได้จะปรงลงได้ที่ตรงไหนไม่มีสามแดนโลกฐานเหมือนน้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนก็มีความหมายเพราะใจไม่มีที่เกาะทีนี้พอเราเจริญภาวนาเข้าไปแล้วความสุขความสงบนี่มันจะเริ่มเข้ามาในจุดหัวใจความทุกข์ทั้งหลายที่ใจเคยแบกหามแต่ไม่รู้จุดหมายปลายทางก็จะมารวมเข้าที่นี่นี่มันก็รู้ทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแห่งหนตำบลใดทั้งหมดในแดนโลกธาตุกว้างแสนกว้างทุกข์ไม่เกิดมาเกิดที่จิตใจนี่เพราะกิเลสตัวสร้างทุกข์อยู่ที่ใจนั่นนี่เวลาระงับกิเลสลงด้วยอาจด้วยธรรมก็เป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟนี่ความสุขความแปลกประหลาดอัศจรรย์ก็เริ่มปรากฏขึ้นที่ใจความทุกข์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วค่อยจางไปจางไปความสุขก็ค่อยเริ่มขึ้นมานี่เป็นที่รวมที่นี่ความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีจะมารวมอยู่ที่ใจนะเราอยากเข้าใจว่าสถานที่ใดจะเป็นที่อยู่แห่งความสุขความทุกข์พอที่จะคว้าน้ำคว้านี่ซึ่งเป็นการคว้าน้ำเหลวก็เฉยเฉยไม่เกิดประโยชน์ถ้าเอาจุดนี้ตามธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วไม่มากก็น้อยจะปรากฏให้เกิดความสงบเย็นเย็นใจเย็นใจสบายนี่เราเป็นคารวะเวลาพักผ่อนจิตใจเราจากอารมณ์ทั้งหลายด้วยการภาวนาก็ขอให้มีไม่ใช่จะปล่อยเลยทำเลยตื่นนอนขึ้นมาก็คิดแล้วคิดจะไปถลุงทั้งวันหาความสงบระงับจับยั้งตนเองไม่ได้นี่คือที่ไปถลุงหรือเวลามีโอกาสแล้วเราก็ให้ได้ทำพักเครื่องด้วยจิตตภาวนาของเราจิตใจจะได้รับความสงบในเวลาพักเครื่องด้วยจิตตภาวนานั่นแหละนี่ทีนี้พอพักเครื่องแล้วจิตจะสงบตรงสงบตรงเราจะปรากฏมีฝั่งมีฝาขึ้นมานะแต่ก่อนไม่มีโลกนี้เคว้งคว้างไปหมดเกิดมาก็ไม่มีหลักอยู่ไม่มีหลักอะไรไม่มีหลักเพราะงั้นจิตมันจึงยึดเอาวัตถุนั้นวัตถุนี้มาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องประดับมาเป็นเครื่องสมเสริมใจแล้วจนกลายเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาว่าตนมั่งมีสีสุขว่าตนมีความรู้ความฉลาดทางนั้นทางนี้แต่มันเหลวไหลทั้งนั้นนั่นเพราะมันไม่เหมือนธรรม

ทีนี้พอมีธรรมภายในใจมันก็รู้ข้างนอกไปพร้อมกันอันนั้นอ๋ออันนั้นเป็นเครื่องอาศัยอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งนั้นอาศัยได้ระยะนั้นสิ่งนั้นอาศัยได้ระยะนั้นแล้วรวมแล้วก็ไปถึงตายพอลมหายใจขาดสิ่งทั้งหลายขาดไปตามๆกันไม่มีความหมายอะไรเลยทีนี้อะไรไม่ขาดนั่นจิตที่ไม่ตายความดีงามที่เราสร้างไว้นี้จิตจะเกาะติดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ยังไม่ตายมันก็รู้จิตเกาะกับศีลกับธรรมกับความสงบเย็นใจของคนมันติดอยู่นี่ติดอยู่นี่ทีนี้จิตใจก็มีความอบอุ่นภายในตัวในตัวสิ่งนั้นเอาอาศัยกันไปนี่อันนี้ก็อาศัยภายในมีสำคัญมากไปเกี่ยวกับข้างความนี้ทีนี้จิตใจก็สว่างสวยขึ้นไปนี่ยิ่งพูดถึงเรื่องท่านนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเขยื้อเข้าไปโดยลำดับเขยื้อต่อกันมากมายเราเป็นทางคารวะเกี่ยวกับหน้าที่การงานยุ่งเหยิงไม่ได้มากก็ได้แค่นี้ก็วันหนึ่งวันหนึ่งขออย่าปล่อยวางทิ้งไปเปล่าๆนะสาระสำคัญอยู่ที่จุดนี้แน่นอนถ้าปล่อยนี้แล้วหาสาระมาได้จนกระทั่งวันตายไม่มีสาระนะตายจมไปเลยมีเยอะเจถีจมไปเยอะคนที่มีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ยกเตอร์ยกแต่อะไรจมไปเยอะนะเพราะกิเลสมันพองตัวของมันมันลืมเนื้อลืมตัวไปเกาะมันมันก็ถูกเราถูกจมไปเลยถ้าทำไม่ตื่นอะไรมียังไงก็ไม่ตื่นทำเป็นธรรมมีที่ยึดที่เกาะสบายไปเลยมีเวลาพูดไปถึงภาคปฏิบัติสำหรับพระท่านที่มีหน้าที่การงานอันเดียวมุ่งต่อมรรคต่อผลจริงๆด้วยพุทธภาวนาอยู่ที่ไหนเป็นงานตลอดงานชำระสาสารตนเองยืนเดินนั่งนอนสติติดแนบกับใจประคับประคองใจใจนี้ไม่ประคับประคองไม่รักษาไม่ได้กิเลสฉุดลากไปแล้วนำไฟก็มาเผาเราเผาเราทีนี้เมื่อมีธรรมเข้ากำกับแล้วก็เรียกว่าเป็นสัตว์มีเจ้าของใจนี้มีเจ้าของปกครองกิเลสไม่ก็เกิดได้ง่ายๆยิ่งสติดีเท่าไรกิเลสจะไม่เกิดนะแม้มีอยู่ก็โผล่มาไม่ได้เพราะสติครอบเอาไว้ครอบเอาไว้ทั้งนานเข้านานเข้าความสงบเย็นใจก็หนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาขึ้นชั่วความเป็นธรรมแล้วจะหนาแน่นขึ้นมาที่ใจที่ใจอยู่ที่ไหนสบายเรื่อยตื่นนอนพักจับงานแล้วจับงานแล้วนี่ท่านผู้มุ่งต่อมรรคต่อผลท่านดำเนินอย่างนั้นการอยู่การกินใช้สอยอะไรท่านไม่ได้เป็นอารมณ์นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนบรรดาสาวกทั้งหลายในลุกขมูลเสสนางให้ไปอยู่ในป่าในเขานั่นคือพอได้อาศัยเท่านั้นสถานที่จะนั่นเป็นสถานที่เหมาะสมกับผู้บำเพ็ญภาวนาปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายการบำเพ็ญเพียรก็สะดวกสบายตาก็ไม่เป็นภัยหูไม่เป็นภัยตาดูต้นไม้ดูภูเขาเป็นยังไงดูวัตถุสิ่งของเงินทองหญิงชายเป็นอย่างนั้นนั่นต่างกันนะอารมณ์เสียงนั้นเสียงนี้เสียงนกเสียงกาเสียงอะไรมากระทบกระเทือนเป็นอย่างหนึ่งถ้าเป็นเสียงสัตว์เสียงบุคคลเสียงเรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงให้หลีกจากสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ในที่สะดวกสบายการบำเพ็ญก็สะดวกจิตเมื่อได้รับการคุ้มครองรักษาค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆหรือที่นี่อยู่ที่ไหนก็ลื่นเริงอาหารการขบฉันท่านไม่ได้มีอารมณ์นะท่านไม่ได้เป็นไม่เป็นอารมณ์คือพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งเพื่อทำนี่เท่านั้นเพื่อทำอยู่ก็อยู่ไปวันหนึ่งเพื่อทำนอนก็นอนหลับไปนั่งไปชั่วการแล้วก็เพื่อทำยืนเดินนั่งนอนความเป็นอยู่ปูวายของท่านเพื่อทำทั้งหมดท่านจึงไม่ไปกังวลกับสิ่งใดเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลจึงไม่มีอะไรหรูหราฟูฟ้าการก่อการสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นแบบกิเลสเวลานี้มันเป็นกิเลสทั้งหมดแล้วนะแล้วโลกเป็นโลกกิเลสแล้วก็พัวพันมันไปเลยเป็นเครื่องเสริมเกียรติเกียรติกิเลสนั่นแหละ
หน้าเกรงขามวัดไหนสร้างดีดีหรูหราผู้ฟ้าสวยงามโอ้ยหน้าเกรงขามเกรงขามขี้หมาในภาษาที่เกรงมาอะไรสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งหัวนี้เป็นยังไงมันไม่เคยเห็นนะพี่อันนี้ภาษาอิฐปูนหินทรายก็ขึ้นไปสักกี่ชั้นกี่ภูมิมันก็คืออิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเหล่านี้เองขึ้นไปมันจะเอาความพิเศษมาจากไหนอยู่ในดินกับดินขึ้นไปบนอากาศมันก็เป็นดินมันวิเศษวิโสอะไรนั่นนี่แหละที่เดชมาประดับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนจึงมีตั้งแต่เรื่องของที่เดชห้อมล้อมไปหมดในวัดในวาต่างๆไม่ได้มีใครสนใจกับเรื่องอัดเรื่องทำซึ่งเป็นเครื่องประดับหัวใจให้สง่างามเลยนะเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าทำอะไรเป็นอย่างนั้นนั่นอยู่ในแต่ในป่าในเขาแต่ความชำระจิตใจนี่ชำระตลอดเวลาอยู่ที่ไหนท่านไม่สนใจอะไรอย่างบิณฑบาตแม้แต่ความคิดขึ้นมานี่กำลังคลองผ้าจะบิณฑบาตนี่ผ้าท่านอยู่ในป่าในตำราบอกไว้กำลังคลองผ้าจะบิณฑบาตจิตอันหนึ่งเรื่องของกิเลสนั่นแหละมันแยกขึ้นมาไปบิณฑบาตวันนี้ประชาชนเขาจะได้อาหารประณีตบรรจงอะไรใส่บาตรให้เรานาวางนั่นนะทางนี้เนี่ยทำที่รักษากันอยู่ทำสะดุดกึกเลยเหือนี่ยังไม่ไปเจ้าของยังไม่ไปมันไปหากินก่อนแล้วนั่นเห็นไหมสติรู้ทันกระตุกเลยนี่เจ้าของยังไม่ไปเลยมันไปหากินก่อนแล้วหาล่ำหารวยหาสวยหางามหาอาหารอาหารประณีตบรรจงก่อนแล้ววันนี้ไม่พามันไปนั่นท่านเปื้องผ้าทันทีเอาเก่งก็ไปหากินเองไม่ไปท่านดัดเนี่ยตำรามีเห็นไหมท่านดัดท่านอย่างนั้นเอาวันหลังนี้จะถึงเวลาเอาคอยดูตัวสำคัญตัวนี้มันจะไปยังไงโอ้ยมันหมอบทั้งตัวจะไม่ได้สะแตกเข้าใจไหมมันหมอบท่านก็พาไปนั่นอะไปโดยธรรมนั่นนะอาหารเขาใส่บาตรอะไรๆถ้าไม่ได้ชวนสนใจว่าเป็นของประณีตบรรจงอะไรนั่นนะคือพออย่างอัตภาพร่างกายของท่านเป็นของวิเศษวิโสอะไรก็ธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟสกปรกสมมุมเหมือนกันหมดแล้วได้มาก็เป็นชนิดเดียวกันก็มาพอปนปื้อกันอาศัยกันวันหนึ่งพอเพื่ออัดเพื่อทำเท่านั้นนั่นท่านจึงไม่เป็นสังวรในการอยู่การกินการหลับการนอนอะไรเลยสำหรับพระผู้มุ่งต่อมรรคต่อผลท่านเป็นอย่างนั้นป่าเป็นเครื่องประดับธรรมของท่านได้ดีแต่ที่เป็นทุกวันนี้เป็นเครื่องประดับกิเลสนะโอ้ยที่ไหนมีแต่เรื่องประดับกิเลสวัดทั้งวัดเลยกลายเป็นช่วงเป็นฐานขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงเป็นช่วงเป็นฐานผู้เป็นเจ้าของวัดนั่นแหละพาเป็นช่วงเป็นฐานการประพฤติตัวไม่สนใจในศีลในธรรมเป็นมูดเป็นพูดไปหมดในตัวของผู้เป็นเจ้าของวัดของบาเป็นพระเป็นเนรทำตัวให้เป็นความสกปรกไปหมดไม่มีศีลมีธรรมนี่เป็นมูดเป็นพูดเป็นเรื่องที่ใหญ่หมดแล้วก็เลยกลายเป็นมูดเป็นพูดในวัดกลายเป็นช่วงเป็นฐานมูดพูดก็คือพระเนรเป็นมูดเป็นพูดในช่วงเป็นฐานเดียวมันเป็นอย่างนั้นนะทุกวันมันมากต่อมากอย่างนั้นดูฟังเอาซะถ้าอยากฟังนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเห็นไหมทุกวันดูที่ไหนมันมีที่ไหนทำไม่มีนะมันมีตั้งแต่กิเลสเต็มวัดเต็มบาเต็มพระเต็มเนรพิยาการแสดงออกอะไรไม่มีทำให้ปรากฏตัวบ้างเลยเนี่ยมันเสียตรงนี้นี่ศาสนาเสื่อมที่จิตใจของบุคคลไม่ได้เสื่อมที่ไหนนะทำเป็นธรรมแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจิตใจต่ำตามลงไปนี่ก็เสื่อมจึงหาอัตถาธรรมไม่ได้ต่อไปก็หาว่าศาสนาเดียวแหลมนี่ตัวของตัวเดียวแหลมจนหมดค่ามูลค่าไม่ได้ดูตัวเองเป็นไปว่าศาสนาเดียวแหลมศาสนาท่านเดียวแหลมที่ไหนธรรมท่านเดียวแหลมที่ไหนท่านฉุดลากโรคให้พ้นจากทุกข์มาตลอดอนันตกาลไม่มีว่าเดียวแหลมมันเดียวแหลมที่ตัวของบุคคลที่หมดละค่ำละกานี่เท่านั้นนะอ้าวผลมันตกแล้วนั่นอย่างไรกันอ๋อพูดที่ฟังเรื่องเลยเพ่นกันหมดเลยนะเป็นยังไงบ้างกันไม่รู้
พากันต้องอดทั้งใจนะมีแล้วก็เคยพูดเสมอเวลานี้มันแก่แล้วนะมันชวนถึงได้ที่จะเป็นสาระแก่บรรดาประชาชนพี่น้องลูกหลานทั้งหลายเราก็แจงออกไปด้วยความแน่ใจในธรรมทั้งหลายอย่างนี้ว่าไม่ผิดนั่นพอออกมาจากความแม่นยำของการสอนเราคือไม่เคยคิดประการว่าจะผิดไปสดๆร้อนๆตลอดเวลาให้นำไปถือปฏิบัติไม่งั้นจะตายทิ้งเปล่าๆเวลานี้โรคปกติก็มากทีเดียวโอ้ยดูไม่ได้มันพลิกเอามูดเอาพูดมาเป็นทองคำทั้งแท่งเวลานี้มันเหยียบทองคำทั้งแท่งลงไปให้เป็นมูดเป็นพูดมันเอามูดเอาพูดขึ้นมาทับทั้งหมดเรื่องของกิเลสถึงนั้นดีมันพลิกเป็นชั่วมันว่าดีไปหมดเวลาเห็นไหมความดอกเรืองของกิเลสเอาละคุณเทพจะไม่พอละโอ้ยลมท่านมาฝนตกมาเลยไม่ตั้งอะไรละวันนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอยู่นิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
4: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติได้ดูอีกทีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาด้วยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
5: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงการคลังไฟนอลไลน์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวให้อยู่แล้วก็อาจจะกรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้มันต้องของใครของมัน
1: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นพบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย855ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสกลับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
6: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้สูงถึงร้อยละ2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
9: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะที่ไตรมาส 3ไทยช่วยไทยพลัสจะออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับ ก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
8: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวจึงคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
10: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วย
11: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าสารณะขอเชิญรับฟังครับ
19: ในภาษิตที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนตรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบละสำละสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภัยคุกคามแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเองตามภาษิตที่ว่านี่ท่านว่าปะหุ้งเวสรนังยันติปะปะตานิวนานิจักอารามรุภเกตยานิมนุษย์พยตัดชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมากมะสับรุฆาปมุจติมนุษย์เมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมวิ่งหาที่พึ่งต่างๆตามที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแสดงอาการบวงสรวงเป็นสรวงไหว้วอนอะไรต่างๆนานาให้พ้นจากทุกข์จากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมรุกพระเจตยานี้ไปตามเจดีย์ร่างบ้างว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสรณังเขมังนั้นสรณะนั้นไม่เกษมสรณะนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงสักเพียงไรก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นนี่ตามบาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุตทันจะธรรมันจะสร้างทันจะเสนังกะโตผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นชนะจะตาริอริยสัจจานิสมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาดังทุกขสะจะติกมังอริยันจะทั้งยิกังมังกังทุกขู่ปะสมังการินะผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างประจักษ์ใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลย เอตังโคสระนังเขมังเอตังสระนมุตตะมังเอจตังสระนมากรรมะสัมบุคคาปมุตตินั่นแลเป็นสระนะอันเกษมเป็นสระนะอันปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว่าวุ่นขุ่นมัวเสาะแสวงหาวิ่งนู่นวิ่งนี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาจำเป็นแล้วก็ทำให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้สำเนียกศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณจึงสุ่มสี่สุ่มห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนี่ชื่อว่าสรณะอันเกษมนี่จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการสถานหนึ่งจนได้เราจึงอยู่ในข่ายแห่งความคุกคามเหล่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาระอันถูกต้องแม่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังธัมมังสังฆังพุทธังจะธัมมังจะสังฆังจะสนังกะโตนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันธ์ทุกสกลกายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลเหมือนกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำบ่งทุกข์ที่เกิดกับตนให้กำหนดทราบว่านี้คือทุกข์คือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนักเมื่อทราบชัดว่าสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุฏฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุนั้นเช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนขุ่นเคืองด้วยจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นๆให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำๆซากๆคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายหนก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเองจนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากมีจำนวนมากนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลำดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกำจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกำลังแห่งสติคิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมมุติฐานของทุกข์ของเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกับปัญญาซึ่งเรียกว่ามรรคที่อยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับทุกข์คือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ขึ้นที่จิตและให้พยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้างแผ่นดินทั้งแผ่นใครจะกำหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชำนิชำนาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเข้าไปอย่างนั้น เราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่เป็นกองทุกข์ที่สำคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์นั่นต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ถ้าอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ดาวอยู่บนฟ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหาวมันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ใครเป็นตัวทุกข์และใครเป็นผู้รับทุกข์ที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุกข์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุแก่ขันธ์แก่จิตใจของเรานี้เท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามเวลาของเขาตามการของเขาโดยเขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองได้แก่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเราหนีย่นเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นกองทุกข์เป็นผู้รับทราบทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสำคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่รับเคราะห์รับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเคราะห์สร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสำคัญของจิตคำพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกข์นี้ให้ถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนที่พระองค์ท่านสั่งสอนไว้ทุกข์ก็ไม่พ้นจากเราจะว่าทุกข์เราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยเห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข้มีไหมต้นไม้ใบหญ้าเคยมีนางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นทุกข์เขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทุกข์จึงไม่มีหมอเป็นไปประจำเพื่อรักษาดินรักษาน้ำรักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นผู้รับความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุด

เราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้และเราเคยรักษากันตลอดมาการทำมาหาเลี้ยงชีพมีอยู่ยาตาแป้งอะไรก็มาบำรุงรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อไม่สุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมาแต่ส่วนเรื่องจิตใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจทุกข์จึงรอบด้านของใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความล่มจมจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานตั้งตลอดกับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์จุดหมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความไข้หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยกิเลสอาสวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภพทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้วไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้ไปสู่พบนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมในพบนั้นๆเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากพบไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้จิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากำลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางสั่งซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจธรรมโอสถจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใจของสัตว์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี่แดนมนุษย์นี่เป็นแดนที่เหมาะสมสำหรับเราเหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นแต่ตัวของเราอีกทีนึงปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้คนไข้ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริบเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหาโรคหาทางหาโรคไม่มีคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อธรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วยธรรมโอสถพุทธังธรรมังสังฆังสนังกฉามินี่เป็นหลักสำคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเกี่ยวกับความทุกข์ความลำบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใดเพราะเราอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์จะไม่ให้เกิดทุกข์ภายในบุคคลในสัตว์นี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกข์อยู่แล้วธาตุขันธ์เรานี่คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องเหล่านี้ทีนี้ธรรมโอสถที่จะเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำจิตบ้านการเรือนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็ตามการระลึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้า

พระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้งๆที่เราทำงานอยู่เรายังคิดได้เหตุใดเราจะคิดอัตถิธรรมคือพุทธังธรรมังสังฆังภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่เรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบำรุงน้ำใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากกิเลสอาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นนี่แหละการแสวงหาที่พึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้จากการแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาแต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกำลังบังคับเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไม่สนใจที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจนี่รู้สึกจะมีอยู่มากไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมไฟซะมากกว่าที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟคำว่ากิเลสนั่นแลคือเชื้อไฟอันสำคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ำคืออัตคือธรรมคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอัตด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้ายเราอย่าให้เสียทีที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลยนี่เรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอย่าให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่ำด้วยการประพฤติก็โกยทุกมาเผารมตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์เราอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุขดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เสาะแสวงหาโดยทางที่ถูกความสุขจะเป็นขึ้นที่จิตใจของเราเองมีคนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนแสวงหาที่พึ่งผิดกับคนแสวงหาที่ถูกที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมันในบทธรรมเบื้องต้นซึ่งหนึ่งพูดกันก็ว่าพระเวสสันนยันติการสอดแสวงหาที่พึ่งที่หลบภัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นแสวงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงได้แนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สองในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะอรหันตโตแล้วก็แสดงถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามทุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันเกษมเพราะรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภายในจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากประหลาดอัศจรรย์หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นสรณะของโลกโลกได้กราบไหว้บูชาไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นหากคนที่ระลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำ

0: ถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำลายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็เห็นโทษผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์ของเทวทัตนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตำหนิติเตียนหรือลบล้างศาสนาคือศาสนธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบล้างบุญลบล้างบาปให้สูญไปจากโลกไม่ให้มีด้วยความสำคัญหรือด้วยกิเลสของตนคำว่ากิเลสมันมีภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันอยากให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้นหมดประจักษ์ใจผู้นั้นแลผู้ที่จะหาออกกองทุกข์ทั้งๆที่ลบล้างทุกข์นั้นก็คือใจดวงนั้นเราย่นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติธรรมของตนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความวุ่นวายมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเองเท่าที่จิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อควรเป็นเครื่องทำลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นอันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการสอบแสวงหาที่พึ่งท่านทั้งหลายฟังทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟ้นเอานำมาประพฤติปฏิบัติสอบแสวงหาที่พึ่งของตนภายในจิตใจไม่ได้ที่พึ่งอันเหมาะสมไม่ได้ที่พึ่งอันเกษมแล้วจะมีความเกษมอยู่ภายในจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าสรณะในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าสัพเพธรรมาอนัตตาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2520

0: 29มีชื่อกันเทศว่าขอความเป็นธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนธันวาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโรคเรื้อรังของจิตจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าสารธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโอชารสแห่งธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาดนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาพรบวรเจติยะกิตธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหะ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะ

0: ุวะธัมเม
1: อันนมัยยังสังฆานุสสีนยังกะโรมะเส

0: โยอนุตตรังปัญญาเตังโลกัสสาสิ
1: ท่านดัมมยังสังฆาภิเตง

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตาสะปฏิฆาทายะวันหาสะปฏิฆาทายะลังสมะกัสสวาตาสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิฆา

ายะโอนหัสสะปฏิทาทายะดังสมัตตสวัตตาปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะธังอาชัมมยาปัจเวคิตวาโยกิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆา

ธรรมชาติอื่นนั้นเราจะนำมาพูดกันได้เพราะมีรูปลักษณะพอที่จะนำมาพูดได้แต่ต้องมีใครสงสัยบรรดาผู้อื่นแล้วนะท่านผู้อื่นโลกและทุกอย่างหรืออื่นธรรมและทุกอย่างก็ทำไมถึงว่าอื่นโลกอื่นธรรมคือไม่ติดทั้งโลกติดทั้งธรรมที่เรียกว่าอื่นผู้ที่อื่นและฉะนั้นท่านก็เป็นนิพพานเต็มที่ผู้ที่อื่นนั่นคือจิตเป็นนิพพานจิตที่อื่นเป็นตัวเต็มที่นะอันคำชนะเสริญว่าทำนินทางมีน้ำหนักเท่ากันเพราะเป็นกิริยาสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่รับเพราะนั้นไม่ใช่สมมติไม่ใช่วิสัยธรรมรักษ์จะเทียบกันได้เท่านั้นอย่างตัวอื่นใครจะนำมาแจงได้ไหมความอื่นนั้นมีรูปลักษณะยังไงมีอาการแสดงไม่ได้แต่ต้องมีใครสงสัยว่าต่างคนต่างเคยรับทานจนถึงความอิ่มด้วยกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะถ้าอิ่มเต็มที่แล้วมันต้องรู้ตัวเองจิตเมื่ออิ่มเต็มที่แล้วอย่างนั้นเราก็พูดถึงเรื่องนิพพานศูนย์ก่อนเราก็พูดอย่างนี้แล้วก็แยกไปมันมีเวลาเนี่ยความอิ่มของเราที่มีอิ่มด้วยกันแล้วรับทานใหม่ๆเนี่ยแล้วศูนย์ไหมล่ะรู้อยู่ไหมศูนย์ไปไหนไหมความอิ่มนะเวลาเนี่ยต่างคนต่างรับทานด้วยกันอิ่มแล้วก็มาคุยธรรมะอันนี้นะความอิ่มนั้นประจักษ์อยู่ไหมประจักษ์แล้วนำมาแสดงออกได้ไหมว่าเป็นรูปลักษณะไงแสดงไม่ได้แล้วศูนย์ไหมล่ะไม่ศูนย์นะรู้อยู่กันพ่อแม่นั่นก็ยังนั่งเลยถามสองข้อคนเคยสร้างบารมีมาก่อนนั่นนี่อะไรว่าแล้วก็สรุปยอดไปเลยตั้งข้อแบบเที่ยงเข้าใจในขณะนั้นเราพูดไปถึงเรื่องบุญเรื่องบาปโลกเดี๋ยวนี้มันไปลบล้างขวากลบล้างหนามนะหนามมีตามทางก็ว่าไม่มีมันลบล้างนรกสวรรค์มันลบล้างบุญลบล้างบาปนั่นมันเป็นทำนองเดียวกันกับเขาเดินไปด้วยความประมาทตามสายทางมีความมีหนามก็ไม่ระวังมีหัวตอมันก็ไม่ระวังมีหินอยู่นั่นก็ไม่ระวังความเข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละมันเหยียบความเหยียบหนามก็เหยียบในขณะที่เข้าใจว่าหนามไม่มีนั่นแหละมันโดนสะดุดก็ในขณะที่โดนสะดุดก็คือขณะที่เข้าใจว่าหัวตอไม่มีหรือหินไม่มีนั่นเองมันโดนเพราะความมีอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญว่าไม่มีความสำคัญว่าไม่มีนี่ลบล้างสิ่งมีอยู่นั้นไม่ได้เพราะงั้นคนจึงต้องเหยียบความเหยียบหนามตกเหวตกบ่อกันโดนสะดุดกันโดนนั่นโดนนี่กันเข้าใจว่าไม่มีอะไรก็โดนเอาโดนเอาหนักผู้นั้นนะผู้เจ็บผู้เข้าใจว่าไม่มีผู้เข้าใจว่ามีผู้นั้นระวังนะค่อยเจ็บเดินไปตามถนนทางก็ดูถนนทางให้ชัดเจนขวางน้ำก็ไม่เหยียบหินก็ไม่โดนตอไม้ก็ไม่โดนผู้นั้นปลอดภัยเพราะผู้นั้นระวังเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่อาจจะมีอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ความระวังไปตลอดสายนั่นคือความไม่ประมาทผู้นั้นปลอดภัยกว่าคนที่ไปด้วยความประมาทเข้าใจว่าอะไรไม่มีมีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกทีนี้บาปบุญก็มีอยู่ในโลกเหมือนกันเคยมีมาตั้งแต่การไหนบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนความสำคัญเราจะว่ามีหรือไม่มีก็ตามสิ่งนั้นมีอยู่แล้วจะสำคัญไม่มีก็สำคัญได้เฉยไม่สามารถลบล้างสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เช่นเดียวกับเราสำคัญว่าหนามไม่มีหัวตอไม่มีเป็นความสำคัญได้เฉยสิ่งนั้นมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับการสำคัญและไม่สำคัญของใครลบล้างไม่น่าอันนี้ผู้ที่จะโดนบาปโดนนรกก็คือผู้ที่เข้าใจว่านรกไม่มีนั่นแหละว่าบาปไม่มีนั่นแหละมันโดนไม่มีผู้ใดจะไปโดนจะไปตกนรกก็พูดที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละ
มันถึงจะโดนบาปเป็นความทุกข์ทรมานก็คือผู้เข้าใจว่าบาปไม่มีนั่นผู้นั้นไม่ระวังเหมือนกับคนเดินทางไม่ระวังว่าฝากว่าหนามมีว่าหัวตอมีว่าก้อนหินสิ่งที่จะโดนเท้าไม่มีนั่นแหละโดนเอาโดนเอาเหยียบเอาเหยียบเอาเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นไปตามความสำคัญแล้วคนตาบอดนี่มันมองเห็นอะไรนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาโดนมันได้เพราะมันไม่เห็นทำมีทำไมข้าไม่เห็นเนี่ยแล้วก็โดนไม้ต่อตาบอดทั้งโดนเก่งกว่าเขามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตาบอดนี่มันขึ้นอยู่กับความมีอยู่ของมันพวกเรามันบอดคือว่าง่ายมันจะสิ่งที่มีอยู่ไม่ยังโดนมีอยู่อย่างหยาบๆเป็นนิสัยของตามองเห็นได้อย่างชัดๆมันยังโดนได้เหยียบได้สิ่งที่เป็นของละเอียดทำไมมันจะโดนไม่ได้มันยังเชื่อเราอยู่หรือตาบอดขนาดนี้ยังอวดว่าตัวเก่งอยู่เลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนตาบอดโลกวิถูฟังด้วยรู้แจ้งเห็นจริงโลกทุกอย่างโลกนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงโลกทิพย์โลกธรรมดารู้หมดโลกทิพย์ก็คือสามารถได้มองเห็นด้วยพระจักขุญาณทิพย์ประโสดทิพย์ประจักษ์สุดพระองค์มีทิพย์สิ่งที่โลกทิพย์พระองค์ก็มีเครื่องรับทิพย์ดูอย่างวิทยุสิโทรทัศน์อย่างนี้แต่ก่อนใครเห็นมีเมื่อไหร่พูดกันเชื่อเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มันเกินแล้วทำลายคนแล้วก็ชิบหายลายปวงไปมันก็ยังพอใจเห็นไหมล่ะทางภาษามากเขาทำกันอยู่ที่ไหนโลกไหนมันก็เอามาดูได้อยู่ในบ้านของตัวเองยังดูได้เห็นได้แล้วพี่นางด้วยนั่นแหละเขามีอยู่นั่นแหละเขาทำกันอยู่ว่ามันมีอยู่นั่นมันมีเครื่องรับมันก็ได้มันโทรทัศน์เขาชกมวยเมืองไหนเนี่ยมันมาเปิดดูได้หนึ่งดูแต่ก่อนมันมีได้เมื่อไหร่แล้วปฏิเสธได้หรือว่าสิ่งนี้มันไม่มีแต่มันไม่สามารถที่จะทำขึ้นให้ปรากฏถ้าเจอได้อย่างทุกวันนั่นมันก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้ายิ่งฉลาดแหลมคมกว่าพวกนี้เป็นไหนโลกทิพย์มันต้องไปหาเครื่องอะไรมาเป็นเครื่องประกอบโลกทิพย์ก็พระองค์ก็มีธรรมทิพย์นี่ว่าทิพย์ประโสดเนี่ยหูทิพย์เสียทิพย์ประจักษ์สุญาณตาทิพย์เสียไม่ใช่ตาเนื้อสิ่งที่มองควรแต่ตาเนื้อพระองค์ก็ตาเนื้อดูสิ่งที่ควรจะหูเนื้อก็หูเนื้อฟังสิ่งที่ควรจะหูทิพย์ก็หูทิพย์ฟังสิ่งที่ควรจะตาทิพย์ก็ตาทิพย์ฟังเพราะมันมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมมีอยู่หลายขั้นหลายตอนทั้งหยาบทั้งละเอียดโลกนี้คำว่าสัตว์เท่านั้นสัตว์ตัวใหญ่ตัวโตอย่างสัตว์ในทะเลหรือช้างนี่มันก็มีเล็กกว่านั้นออกมามันก็มีจนกระทั่งเชื้อโรคมันละเอียดขนาดไหนถ้ามีเครื่องกล้องขยายแล้วนี่กล้องสองมันก็ไม่เห็นมันทางการของเราไม่เห็นเนื้อเมื่อไม่เห็นมันเป็นอันตรายต่อคนได้ไหมคนไม่เห็นเช่นโรคหิวาเป็นต้นมันทำลายคนตายมาสักเท่าไหร่แล้วมีพ่อมีเครื่องทันมันนั้นถ้ามีเครื่องแล้วพิสูจน์ทางภาพก็รู้โอ้โรคหิวาน้ำมีเชื้อโรคสิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมันเป็นภัยต่อเราเราไม่เห็นนะว่ามันไม่มีมันผิดสิ่งที่มีมันมีอยู่มันต้องระมัดระวังแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์อย่างทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีองค์ใดที่จะก้าวไกลในการสอนโลกเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนแบบเดียวกันหมดสอนอัดสอนธรรม
ไม่ได้ก้าวก่ายกันแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติแห่งความจริงเหล่านั้นเหมือนกันการสอนจึงสอนแบบเดียวกันเราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนสิ่งนั้นไม่มีนี่มันต่างกันอย่างนี้กับคนเราดูหากพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนเราทั่วไปนี้จะยอมจำนนพระองค์ว่าเป็นพุทธังสนังกระฉามนี่ได้ยังไงทำมังสังขังสนังกระฉามให้เสียเวลาเวลาเหนื่อยเปล่าๆทำไมก็เพราะท่านวิเศษเลื่อนกว่าเราเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่เห็นท่านสามารถเห็นสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นท่านสามารถทำนั้นสิ่งที่เราทำไม่ได้ท่านทำได้สิ่งที่เราละไม่ได้ท่านละได้นั่นที่เป็นของอาจารย์กล่าวกันก็เป๊ะเพราะเป็นเหตุนี้เองสมรรถภาพคือความสามารถต่างกันการสอนอักษรธรรมก็ลุ่มลึกละเอียดละออสุขขุมถึงจิตถึงใจเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงนำมาสอนไม่มีการประทกสะท้านสอนตามสิ่งที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วทั้งวิธีการดำเนินวิธีละวิธีถอนวิธีบำเพ็ญให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นโดยลำดับดับเป็นแต่วิธีที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นนำสิ่งเหล่านี้มาสอนโลกจึงหาทางผิดไปไม่ได้เห็นแล้วทุกอย่างนำมาสอนโลกใครจะพูดที่พูดด้วยความถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีในโลกนี้ว่างั้นถึงความเป็นอรหันต์มีสาวกนำธรรมที่จะนำมาสอนโลกมีกว้างแคบยากละเอียดต่างกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากเพราะอันหนึ่งพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวกวิสัยเป็นวิสัยของสาวกแต่ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันในแง่ของสมมติแห่งธรรมที่จะนำออกมาใช้สอนสั่งสอนโลกนี้ไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้าทรงแสดงได้อย่างละเอียดกว้างขวางแม้แต่สาวกด้วยกันก็ยังต้องผิดกันเช่นพระสารีบุตรมีความเฉลียวฉลาดมากอุบายวิธีการสั่งสอนแหลมคมมากรองพระพุทธเจ้าลงมาพระโมคคัลลามีวิชาสารานิพากมีรองพระพุทธเจ้าลงมาดีไปคนละด้านละทางอย่างพระนุรุทธะสามารถรู้เรื่องปรัชญาวิชาคือวาระจิตของคนอื่นคนใดก็ตามแม้แต่เทวดาเทวดาพระอนุทะทราบโดยละเอียดละออเราจะเห็นได้ขณะที่พระองค์ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานเมื่อประทานโอวาทวาระสุดท้ายโอวาทในวาระสุดท้ายนั้นก็เป็นภาษาไทยเท่านั้นดูก่อนที่สุดทั้งหลายอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลายสังขารมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปดับไปอยู่อย่างนี้เป็นประจำตรงพิจารณาสังขารถึงพร้อมด้วยความไม่สมาธิในพระโอวาทที่ทรงสอนในวาระสุดท้ายเราจะหมายถึงสังขารอะไรแล้วขณะที่ฟังนั้นมีแต่พระสงฆ์สาวกทั้งนั้นอย่างน้อยก็เป็นภาพที่มุ่งหน้ามุ่งตาถึงจะเป็นกัลยาณปุถุชนก็เป็นผู้มุ่งต่อจะทำอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นก็เป็นพระโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์กันแล้วน่าโดนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นพระองค์จะทรงแสดงสังขารประเภทนี้หมายความลึกซึ้งอย่างละเอียดขนาดไหนถ้าไม่หมายถึงสังขารตัวอยู่ภายในจิตที่ปรุงยัดตลอดเวลาเราเชื่อแน่เหลือเกินว่าพระโอวาทมรณะสุดท้ายจะต้องอย่างถึงสังขารที่ละเอียดสุดเพื่อไปพระนิพพานในขณะนั้นเท่านั้นแต่จะตีความหมายว่าสังขารต้นไม้ภูเขามันเป็นของไม่เที่ยงนะสาวกทั้งหลายบางคนก็ว่าทั้ง 1% เท่านั้นแหละใน 99% จะอย่างลงสังขารธรรมคือความปรุงของจิตนี้ให้เหมาะสมกับปัจฉิมโอวาทโดยศาสดาผู้สำคัญจะปรินิพพานในขณะนั้นจะทำหยาบๆมาแสดงเป็นธรรมดาได้อย่างไรเพราะเวลานั้นไม่ใช่เวลาธรรมดาเป็นวิสามัญเวลาวิสามัญธรรมดาเป็นวิสามัญหนึ่งจะปฏิพันธ์อยู่แล้วในขณะนั้นสองพระสงฆ์ที่เท่าพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่พุ่มเตรียมพร้อมแล้วตั้งแต่พระอรหันต์ลงมา
จนกระทั่งถึงกัลยาณปุถุชนคือที่สุดเลื่อยลงมาเป็นลำดับจำต้องรับสั่งถึงเรื่องสังขารภายในทีเดียวเราแน่ใจดูนี่นะพอจากนั้นแล้วก็ปิดพระอกทรงทำหน้าที่ไปนิพพานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นพระสงฆ์สาวกก็ห้อมล้อมอยู่พระนุทะก็อยู่ที่นั่นเลยเมื่อทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออาคาสานิจายชนะวิญญาณิจายชนะอาจินจัญญาชนะเมตัญญามาสัญญาเวทนะแล้วก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทิตานิโรธสมาบัติจนดับสัญญาและเวทนาขนาดนั้นระงับเงียบบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่นั่นเกิดความสงสัยนี่พระพุทธเจ้าปฏิพานนั่นหรือพานุทะเป็นผู้บอกฟังยังไม่ไปนิพพานกำลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตนิโรธพอพระจิตเสด็จเคลื่อนถอยออกมาจากสัญญาเวทายตนิโรธก็บอกโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงพระจิตบริสุทธิ์ธรรมดาคือลงมารูปฌานสี่แล้วลงมารูปฌานสี่จนกระทั่งถึงพระจิตบริสุทธิ์ธรรมดาทีนี้ก้าวเข้าไปอีกนี่เขาบอกฟังพระบอกโดยลำดับดับนั่นฟังด้วยนี่แหละพระจิตวิชาสามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าแม้บริสุทธิ์เพียงไรก็สามารถรู้นั่นถ้าเป็นของศูนย์รู้ได้ยังไงจิตบริสุทธิ์แล้วศูนย์รู้ได้ยังไงไม่ศูนย์นะรู้ถึงรู้ได้พระอนุทาก็เป็นพระอรหันต์แล้วพระอนุทาก็ไม่ศูนย์สามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าที่กำลังเสด็จก้าวเข้าสู่ฌานใดปฐมฌานนี้เป็นสมมติฌานแต่ละฌานเป็นสมมติเมื่อจิตวิมุตติคือพระจิตของพระพุทธเจ้าที่เป็นวิมุตติแล้วผ่านไปในฌานใดผู้บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นผ่านไปในฌานใดพระอนุทาบอกเรื่องแบบกำลังเติร์ดเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานนั้นเพราะมีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิงพอพูดได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นกำลังก้าวเข้าผ่านฌานนั้นฌานนั้นถ้าไม่มีสมมุตินี่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตนั้นแม้จะมีอยู่เพียงไรก็ตามพูดไม่ได้ให้พอออกจากปฐมจากจตุรฌานแล้วไม่เสด็จเข้าสู่รูปฌานสี่รูปฌานสี่ก็ไม่เสด็จเข้ารูปฌานสี่ก็ผ่านมาแล้วนั่นแหละที่นี่ปรินิพพานในท่ามกลางแห่งสมมุติทั้งสองคือรูปฌานก็เป็นสมมติรูปฌานก็เป็นสมมติถ้าออกเสด็จออกท่ามกลางพอถึงจุดถึงตรงนั้นแล้วพระนุทะก็หมดวิสุทธิสัยว่าที่นี่ไปนิพพานแล้วนะคือไปพาดพิงกับอะไรอีกไม่มีมีเฉพาะพระสรีระในขณะนั้นน่าจะเห็นชัดเจนท่านที่นายมีพระนุทะท่านสามารถดังนั้นถ้าสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระหลานก็จริงแต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระวิจารณ์วิชาเหมือนพระนุทะและจึงสมนามว่าพระนุทะเป็นเอระทะทางพระวิจารณ์วิชาสามารถรู้วาระจิตของใครๆด้านทั้งนั้นนั่นคือเทวดาที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ไปนิพพานแล้วจะเอานำพระสิริศกออกทางทิศใดนี่ก็ต้องพระนุทะเป็นผู้บอกทางพระเทวดาทั้งหลายไม่ต้องการให้ไปทางทิศนั้นทิศนั้นต้องการให้ไปทางทิศนั้นน่ะรู้จนกระทั่งถึงความประสงค์ของเทวดาทางนั้นด้วยแล้วเอาไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้จริงๆต้องไปทางทิศที่เทวดาทั้งหลายต้องการตามที่พระอนุทะบอกไว้แล้วไปทางนั้นไปได้ถึงเวลาจะถวายเพลิงพระองค์ยังถวายไม่ได้เทพทั้งหลายยังไม่ยินยอมให้ถวายพระเพลิงเพราะพระกัสสปะมหาเถรพระมหากัสสปะกำลังเดินทางมาจะมากราบพระเสด็จศพของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นแล้วถึงจะทำได้นะ
ทั้งที่เวลานั้นก็ไม่ทราบพระกัสสปะอยู่ที่ไหนทางเลยมันสุดวิสัยไม่สำหรับพวกเราแต่สำหรับพระโลกาไม่ได้สุดวิสัยเหมือนบอกคนตาบอดเขายันเขาจะว่าว่าพระโลกานั้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวเทวดาที่ไหนพระกัสสปะที่ไหนไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ไม่นานพระกัสสปะก็มาพาบริษัทบริวารมากราบพระเจ้าศพของพระองค์แล้วก็จากนั้นมาอ้าวที่นี่พระพระท่านถวายเพลิงท่านได้ไม่มีอะไรขัดข้องก็ถวายเพลิงก็ทุบเลยตอนแรกถวายไม่ได้ถวายเพลิงไม่ได้ถวายก็ไม่มั่นทางนั้นเป็นความจริงทุกอย่างเพราะอันนี้เป็นวัตถุอันนั้นเป็นใจที่ทำนาที่ทายออกมาทายออกมาทายมาก็เป็นตามนั้นจริงๆเห็นไม่ให้ออกทางทิศนั้นทิศนี้ให้ออกทางทิศเหนืออย่างนี้เทวดาทั้งหลายมีความต้องการอยากให้พระเชษฐาขององค์ออกทางด้านทิศเหนือนี่ออกไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้นะฝืนไปไม่ได้ต้องออกทางทิศนั้นเราไม่เห็นตัวแต่ว่าพระเชษฐาไปไม่ได้ทำให้หนักให้อะไรไปไม่ได้ไม่เคลื่อนย้ายไปเอาเฉยๆมีจังหวะนั่นแหละพลังของนิพพานสดานุภาพของพวกเทวดาทั้งหลายมีพลังเราไม่มองเห็นที่เราปาไม้แต่เนี่ยพลังอันหนึ่งมันที่เราปาไม้แต่พลังอันหนึ่งที่มันหนุนไม้ให้ตกไปโน่นตกไปนี่เนี่ยเรามองไม่เห็นเห็นแต่ไม้ใช่ไหมหรือธนูยิงไปจากแหลมหรือยิงปืนออกไปจากกระบอกปากกระบอกปืนเนี่ยมันพุ่งไปไหนพลังเรามองไม่เห็นแต่มันไปได้ยังไงมันไม่มีพลังมันไปได้ยังไงนั่นคืออะไรที่อันนั้นอ่ะอันลึกลับเราจะลึกลับลึกละเอียดยิ่งกว่าศาสนาถึงแล้วนี่ไม่นอกเหนือบงคำสอนโดยเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแสดงออกให้เห็นชัดเจนพระสาวกแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถต่างกันจึงได้รับเอกราชจากพระองค์ที่ทรงตั้งให้องค์นั้นเป็นเอกราชในทางนั้นเช่นพระปุณณมันตานีบุตรเป็นเอกราชในทางธรรมกถึกเอกไม่มีใครเสมอว่าทำดีพระสารีบุตรทรงทางปัญญาเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาพระโมคคัลลาเก่งทางวิชาสดานุภาพพระปุณณมันตานีบุตรอย่างที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดเข้าทีนะท่านเทศเน้นหนักลงในสันเลขาธรรมสิบประการถ้าปุณณมันตานีบุตรเทศสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายสันเลขาธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลาที่เหลือมีสิบประการหนึ่งอปิชตาเป็นให้เป็นผู้มากน้อยยาพลุงพลังหอบหีบนุ่มนุ่มหาผามพลุงพลังถ้าเป็นผู้มากน้อยจะมีมากเพียงไรถ้าเป็นผู้มากน้อยเอาแต่พอสิ่งที่เป็นของจำเป็นเท่านั้นใช้สอยอาบลืมอะไรก็แล้วแต่ลองลงมาก็สันโดษความยินดีตามมีตามเกิดสังสารนิกายาคุกคีซึ่งกันและกันไม่เป็นเวลาเวลาวิเวกตาเป็นผู้ชอบที่สถานที่วิเวกสงัดอันนี้ที่พวกท่านวุ่นวายกับสิ่งก่อควรทั้งหลายวิริยาลัมพาให้เป็นผู้หนักในความเพียรประกอบความภาคเพียรในยาบททั้งสี่ให้เป็นไปด้วยความเพียรนะเป็นลำดับหนักศีลรักษาให้ดีศีลเป็นสมบัติอันล้นค่าสำหรับพระนะไม่มีสมบัติอะไรที่จะของพระที่จะสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้อาถรรพ์ด้วยสมาธิทำจิตใจให้แน่นหนามั่นคงอย่าให้วอกแวกคลอนแคลนให้เป็นเหมือนหินทั้งแท่งเพราะความมั่นคงของจิตที่เป็นสมาธิปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ละเอียดละออตลอดทั่วถึงที่เหลือมีหลายประเภท
ทั้งส่วนกันอย่างหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งภายนอกภายในคอยจะค้าเข้ากันอยู่เสมอให้ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยดีเพราะอำนาจแห่งวิริยลัมภาคือประกอบความเพียรด้วยสติปัญญาเสมอวิมุตติเนี่ยเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มที่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความหลุดพ้นก็ปรากฏขึ้นมาที่จิตดวงนั้นเองวิมุตติญาทัศนะเมื่อได้หลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าหลุดพ้นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันนี่คือสันเลขธรรมที่พระปณาทัพคุณมันตานีบุตรซึ่งเป็นธรรมะตระกูลเอกท่านเทศธรรมะกันเน้นหนักลงในธรรมตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมเหมาะสมมากสำหรับพระเรา นี่วิธีการดำเนินงานของพระท่านดำเนินอย่างนี้เป็นผู้มากน้อยนะสันโดษอย่างลดลงมาอยู่กับสันโดษอย่าให้เลยความสันโดษไปยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่เท่านั้น

อันนี้วิริยะลัมพาคือความประกอบความภาคเพียรในทุกอิริยาบถอย่าให้สติไม่ปราศจากจิตจิตเป็นตัวขนองจิตเป็นตัวดื้อด้านจิตเป็นตัวดีดโลดเต้นถึงกระโดดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละตัวเหตุที่สร้างกองทุกข์ทั้งหลายที่คือตัวนั้นเพราะนั้นจึงใช้สติปัญญาขุดค้นตรงนั้นแล้วให้กำหนดดูให้รู้มันคิดไปเรื่องอะไรส่วนมากคิดแต่จะเรื่องที่จะผูกมัดตัวเองก่อฟืนก่อไฟให้มันเผาลมตัวเองด้วยความคิดความปรุงต่างๆนี่คือว่าโรงงานมันสร้างวัฏจักรมันสร้างที่ตรงนั้นจิตนี่แหละคือวัฏจักรมันสร้างวัฏเครื่องวัฏจักรหมุนตัวเองก็อยู่ในจิตนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยทำสามสี่ห้าข้อนี้เป็นธรรมสำคัญมากพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลท่านเดินอย่างนี้พูดกันก็พูดในสันเลขาธรรมไม่พูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองการลบราคาการการบ้านการเสียการทุกถูกขายแทนงานราชการนั่นงานราชการนี่งานนั้นราชการทำนั้นทำนี้เอาเรื่องโลกเรื่องสงสารมาพูดไม่มีแต่นั่นเป็นเรื่องของโลกว่าเป็นโลกขายเรื่องของธรรมเรื่องของเราอย่างไรกิเลสจะหลุดลอยไปฟาดลงไปตรงนั้นนี่แหละเป็นงานของสมณะแท้ดังที่เคยพูดแล้วต้นก็ยกให้เสด็จลงมานะคะท่านตาตะโจตั้งแต่ท่านนำบวชบูชาและมอบงานนี้ให้แล้วก็บอกสถานที่ที่ประกอบให้เป็นสำนักงานของเราที่เหมาะสมคือที่เช่นไหนก็วิเวกตานั่นเองไม่ไปไหนอาสาสัคคณิกาไม่ต้องวุ่นวี่วุ่นวี่วุ่นวายกับใครเป็นห่วงเป็นใยกับใครวิริยะลัมพาประกอบความภาคเพียรพิจารณาเจสาโลมานะขาพันตาไตโตตลอดอาการทั้งสองภายในภายนอกเอามาเทียบเทียมกันให้ได้สัมผัสส่วนด้วยความเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือด้วยความเป็นปัจจุบันอรูปธรรมป่าช้าผีดิบพิจารณาลงให้มันชัดเจนความจริงมีอยู่กับตัวของเราทุกคนทำไมจะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำคำว่าปฏิปูลมันดูได้เลยในตัวของเรานี้มีแต่หนังบางๆมันหุ้มไว้เท่านั้นน่ะเป็นเครื่องหลอกทางตาแล้วเข้าไปข้างในมีอะไรย่างลงไปตามความจริงทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนอย่างเปิดอย่างเผยสอนของมีอยู่เต็มในร่างกายของเราทุกคนทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นผิวหนังบางๆเท่านั้นน่ะมันหลอกไว้นี่ถ้าไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายมีเกิดแมลงวันตอมหึ่งหึ่งไปหมดพอดูได้เพราะผิวหนังหนังบางๆผิวบางๆพอเลยก็พนันก่อนเริ่มไปโดยบุฟโฟหินน้ำเน่าน้ำหนองแล้วเข้าไปอะไรก็ยิ่งเต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งนั้นนี่ไปชาติผิวดิบก็คือเราพิจารณาให้มันเห็นชาติเลยข้างนอกก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงว่าชายมันเหมือนกันนี้ค่ะคำมาโลกุยภูทะลุแจ้งเห็นสิ่งนี้ชัดดูที่ไหนมันชัดหมดเพราะมันเหมือนกันนี่แหละงานของพระถ้าจะเป็นดูอสุภะสุภังก็ให้มันชัดเจนถึงความจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาชนิดใดก็ตามในใจรักถนัดในทางใดพิจารณาให้เห็นประจักษ์แต่พ่ออย่างยิ่งสำหรับผมเองมันทุกขังมันประจักษ์มาราสุดท้ายอนัตตามันเลิกกันไปหมดเลยพิจารณาทุกขังนั่นคือเวลาทุกข์มันบีบคั้นเราได้เห็นทุกข์ชัดเจนในตอนนั้นเฉพาะอย่างนี้เวลานั่งถามนุ่งถามค่ำอะไรสิมาให้มันโลกเนี่ยวาดมันไปสติปัญญามีเท่าไรขุดก้นมันไปคนเราเมื่อจะตายจริงๆแล้วมันไม่ยอมตายง่ายมันต้องหาอุบายวิธีช่วยตัวเองจนได้นี่สติปัญญาจะเกิดในขณะนั้นขณะที่เจ้าของพยายามช่วยตัวเองอัตตังอิตโนนาโถขึ้นแล้วในยานั้นทุกครั้งอริยสัจจังถ้าทุกข์เป็นของจริงเราก็ถือว่าเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่ต้องการเราไม่อยากพบอยากเห็นแต่ไม่อยากพบอยากเห็นเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในร่างกายเพราะมันมีอยู่ที่นี่เมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปแยกแยะกันเรื่องสกลกายกับทุกขเวทนากับใจสามอย่างเป็นสำคัญดูอาการใดของร่างกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เห็นมันแสดงว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ทราบความหมายของทุกข์ด้วยซ้ำร่างกายก็อยู่แม้จะเต็มอยู่ในร่างความทุกข์จะเต็มอยู่ในร่างกายทุกส่วนแต่ร่างกายก็หาได้ทราบความหมายแห่งความเป็นทุกข์ของมันไม่

ทนาคือความทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนเอง สุดท้ายก็คือใจไปสำคัญมั่นหมายย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณายิ่งทุกข์เกิดขึ้นมากเท่าไรสติปัญญาจะต้องหมุนติ้วติ้วติ้วนอนตัวไม่ได้นะนั่นละตอนมันจะ เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดทันเหตุการณ์แล้วเอาตัวรอดได้พอพิจารณาไปดูร่างกายเอาอันไหนเป็นทุกข์ถ้าดูแล้วร่างกายนี่มันมีมาตั้งแต่วันเกิดทุกอันนี้เดี๋ยวนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เช่นเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกตามแข้งตามขาในขณะที่นั่งนานมันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หากว่าแข้งว่าขาว่าหนังว่าเนื้อมันเป็นตัวทุกทำไมเวลาทุกดับไปแล้วสิ่งนี้จึงยังเหลืออยู่มันเป็นอันเดียวกันเลยถ้าเป็นอันเดียวกันต้องดับด้วยกันทุกเกิดขึ้นอันนี้จึงปรากฏขึ้นมาทุกดับไปอันนี้ต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกดับไปมันก็มีอยู่ทุกเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วใจเล่าน่ะใจเป็นทุกข์เหรอถ้าใจเป็นทุกข์ทุกดับไปใจทำไมไม่ดับฮะไล่มันเข้าไปไล่มันไปไล่พอใจมันยิ่งจ่อนะสติยิ่งจ่อปัญญายิ่งทะลุเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปนั่นละหมุนติ้วติ้วถ้าเป็นนักมวยก็จะเข้าวงในเถอะไม่ได้ตายมันเข้าวงในอันนี้มันเข้าวงในแล้วสติปัญญาต้องหมุนติ้วติ้วติ้วต่อให้ต่อมันก็เข้าใจซึ้งลงไปซึ้งลงไปซึ้งไปพอซึ้งลงไปแล้วกายก็สับแต่ว่ากายโอ้จริงอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กายเองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์เองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นตัวทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันเช่นเดียวกับไฟไม่เชื้อเชื้อก็ไม่ทราบความหมายของไฟไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของเชื้อแต่ก็ลุกลามไปตามธรรมชาติของมันมีร่างกายกับทุกขเวทนาร่างกายต่างอันต่างไม่ทราบความหมายผู้ที่ทราบความหมายและผู้ที่ยึดถือสำคัญมั่นหมายจนหลงงมงายก็คือจิตจะย้อนธรรมชาติจิตพิจารณาอีกมันก็แยกกันได้แยกกันได้เข้าใจชัดเจนพอทราบว่ากายเป็นของจริงเต็มส่วนเวทนาเป็นของจริงเต็มส่วนใจก็กลายมาเป็นของจริงเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเต็มสัดเต็มส่วนแล้วไม่กระทบกันถึงทุกเวทนาจะมีอยู่มากน้อยก็ไม่สามารถคุ้มทราบถึงจิตนี่เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนอกจากทราบกันอย่างชัดเจนนี้แล้วทุกเวทนายังดับลงไปในขณะนั้นหายเงียบไปดีไม่ดีร่างกายหายไปด้วยกันอยู่ในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นอากาศธาตุเบื้องว่างไปหมดกายทั้งกายไม่ปรากฏเลยในความรู้สึกแล้วไม่ทราบว่าจิตนั้นอยู่สูงอยู่ต่ำเพราะไม่ขาดไม่หมายทราบแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้นนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาในเวลาจนกรอบเป็นมุมแล้วสร้างสติปัญญาขึ้นจนเอาตัวรอดขึ้นมาได้ปรากฏจิตเด่นดวงโดยลำพังตัวเองไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวเกาะได้เลยในขณะนั้นน่ะนี่เป็นแล้วไม่ได้มาพูดอวดเฉยๆได้ทำมาแล้วอย่างนี้ด้วยได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนี้มาแล้วด้วยจึงสามารถพูดได้เต็มปากโดยไม่สะทกสะท้านนี่แหละคือสร้างความกล้าหาญในตนพอจิตได้เด่นชัดขึ้นด้วยอำนาจของสติปัญญาแล้วไม่กลัวเรื่องตายถึงเวลาตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนนั่นทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะก็ขนาดนี้ทุกขเวทนามีมากน้อยเป็นไรเราก็ทราบเป็นชัดเจนแล้วด้วยปัญญาของเราถึงเวลาสุดท้ายคือเวลาจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราก็เวทนาหน้าเก่านี่เลยกายก็เป็นของเก่าทุกขเวทนาก็เป็นของเก่าจิตก็คือผู้เก่าปัญญาสติปัญญาก็คือผู้นี้เองมันจะน่องเลยอย่างนี้ได้ยังไงค้นลงไปจนเห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงว่าตายตายอะไรมันตายพิจารณาจริงมันไม่มีอะไรตายนี่ตามหลักความจริงคือพิจารณารู้เห็นตามโดยลำพังตัวเองถ้าสมมุติว่าร่างกายนี่มันสลายลงไปส่วนธาตุดินมันก็ลงซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็ซึมซาบมาเป็นน้ำดินก็เป็นดินตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจว่าหรือมันจะตายมันก็ไม่เห็นตายมันจะตายเท่าไหร่มันยิ่งเด่นมันตายได้ยังไงใจนี่มันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้ยังไงแล้วอะไรตายไม่มีอะไรตายนี่มันโกหกกันนะเวลารู้ชัดแล้วโอ้โหโกหกกันหรือเปล่าทั้งๆที่ใครก็มีเจตนาจะโกหกกันแหละในขณะที่พิจารณาธรรมมันนักเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วโอ้โกหกกันกลัวตายแล้วเป็นหาความตายก็มี
มันพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรต่างต่างอันต่างจริงเท่านั้นเกิดความกล้าหาญทางธรรมขึ้นมาจิตเกิดสงบเงียบไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวทุกขเวทนาก็หายหน้าไปหมดแม้ที่สุดร่างกายนี่ก็หายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนเหมือนกับเป็นอากาศธาตุว่างเปล่าในขณะนั้นไม่ได้สำคัญว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ในที่เช่นไรเอาแต่ความที่รู้อยู่เด่นๆนั้นน่ะดูที่รู้ที่เด่นๆนั้นน่ะสูงต่ำไม่สำคัญเป็นขึ้นเองรู้ขึ้นเองดูเองเมื่อหมดกำลังนั้นแล้วแล้วขยับตัวออกมาคือจิตนี้เคลื่อนไหวตัวเองแล้วก็แยกออกมาเป็นสังขารความตรงแล้วก็มาทราบเรื่องร่างกายนี่ถอยออกมาแล้วอ๋อร่างกายนี่ตอนจิตถอยมาที่แรกเวทนาก็ยังไม่มีหายเงียบเวทนาไปพอนานไปสักหน่อยแล้วเวทนาก็เริ่มเลิกอีกก็ฟาดกันอีกพิจารณาอีกเอาอีกลมได้อีกแต่การอุบายพิจารณาทุกเวทนานี้เราจะอุบายเก่าที่เคยพิจารณาแล้วนั้นไปพิจารณามันไม่ได้นะมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วมันเป็นสัญญาอารมณ์มันต้องเป็นอุบายที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในวงปัจจุบันหากจะตรงของเก่าก็ให้มันตรงนะถ้าไม่ตรงของเก่าก็ให้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันนักจิตที่คิดขึ้นได้โดยลำพังตัวเองมันจะกองของเก่าก็ตามนั่นมันเป็นปัจจุบันของตัวเองจะแก้กันได้มีการพิจารณาเรื่องอนิจจทุกขังอนัตตาเราไปเด่นเรื่องทุกขังในการพิจารณาร่างกายถึงเวลาสุดท้ายของความสามารถของเรานี่ไปลงในอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาเยียบกันตรงนั้นอะไรๆลูกประตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องภายในร่างกายมันเป็นอนัตตาทั้งนั้นสัพเพธัมมาอนัตตาเลยธรรมานัตตาสุดท้ายธรรมานัตตาไม่มีอะไรเหลือของมากจิตมีความปองใสต่อยร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้หมดมันก็จะมันก็มีก้อนสมมุติของมันอยู่ในนั้นเราก็มันมีความใสแจ๋วใสสะอาดสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญนั่นนั่นมันก็เป็นอนัตตาแต่ที่มันเป็นอนัตตามันก็ทราบได้ชัดด้วยการปฏิบัตินี่ในขณะที่มันจะเป็นขึ้นมาไอ้จิตดวงเดียวนี่ทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนักนะมันลำพึงนะแล้วเดี๋ยวว่าใสแล้วเดี๋ยวว่าเศร้าเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองแล้วเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ทำไมจิตดวงเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนักนะมันลำพึงลำพึงจิตจอมคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีทำเหล่านี้ทำทั้งสองเงื่อนนี้เป็นอนัตตามานั่นแรงขึ้นเป็นอนัตตาเพราะอนัตตามันก็ทราบทันทีซึ้งถึงจิตมันก็ปล่อยชั่วเดียวไม่มีอะไรเหลือเลยพอถึงขั้นสุดท้ายมันเอาอนัตตามาสรุปอนัตตามาม้วนชาดกถึงธรรมานัตตาแล้วครอบเป็นเกลือสเบธรรมานาลังอันนี้เลยใช่ยะว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นถึงขั้นนี้แล้วควรจะพูดถึงเรื่องทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเมื่อถึงขั้นควรจะปล่อยแล้วให้ปล่อยทั้งหมดเช่นหนึ่งขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไม่ควรจะปล่อยบันไดอยู่นะถ้ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นจะปล่อยให้บอกให้ปล่อยบันไดไม่ได้คนเราจะปล่อยอะไรๆเป็นหน้าตาไปหมดทั้งที่ยังหาชีวิตไม่ได้เป็นไปไม่ได้อัตตาต้องเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกับขึ้นบันไดพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันปล่อยของมันเองก็เท้าข้างหนึ่งก้าวเข้าเหยียบบนบ้านแล้วเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดมันก็ปล่อยบันไดปุ๊บเลยนั่นควรปล่อยบันไดแล้วถึงขั้นนี้แล้วปล่อยเหยียบสับเบธรรมานาลังอิเยสัยะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นก็หมายถึงว่าถึงขั้นนี้แล้วจะยึดอะไรไว้ล่ะยึดไว้สมัยก็ปล่อยถ้าเพื่อธรรมานัตตาปล่อยหมดนี่สรุปตรงนี้มารวมยอดทำอนัตตามาลงตรงนี้มารวมยอดตรงนี้
อิ่มโลกอิ่มธรรมขึ้นโลกก็ไม่ติดอิ่มแล้วพอแล้วไม่อยากไม่หิวกับอันใดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติธรรมก็เหมือนกันไม่ว่าธรรมดีธรรมละเอียดขนาดไหนทุกทุกละเอียดขนาดไหนซึ่งอยู่ในขั้นสมมุติอิ่มพอตัวแล้วปล่อยแม้แต่จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ยึดนั่นถ้ายึดอยู่ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์นั่นอาศัยธรรมอยู่ก็ยังเรียกว่ายังยึดธรรมอยู่ยังเรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์ลงทะเพธรรมานัตตาขึ้นชื่อว่าสมมติขั้นใดบุญก็ดีบาปก็ดีปุญญาปาปาปะหินะละทั้งหมดเพราะเป็นสมมติด้วยกันถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ต่อยปุญญาปาปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนั่นนั่นแหละที่ว่าอิ่มตัวอิ่มธรรมก็เลยอิ่มโลกก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายนี่ผลของการปฏิบัติเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่หาในข้อปฏิบัติในความภาคเพียรของเราเราจะไปเชื่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวอย่างยิ่งแล้วออกมาจากสวดคาถาธรรมตรัสให้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างนี้ปฏิบัติเธอนิยานิกรรมจะนำออกโดยลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรสติปัญญาของเราที่ไม่ถอยหลังอันใดจะมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันใดเล่าจะมีคุณค่ายิ่งกว่าความหลุดพ้นจากเราคิดเอาโลกมาเทียบโลกมีถึง3โลกธาตุโลกไหนดีโลกไหนจะดียิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจล่ะนี่ตรงนี้อ่ะเมื่อเห็นความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจว่าเป็นของประเสริฐแล้วความเพียรก็เร่งเองและไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมีอำนาจวาสนามาตั้งกลางมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยดีอยู่แล้วไม่ให้ได้รับผลเป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้ใดมาตั้งกลางมรรคผลนิพพานไม่มีการไม่มีสถานที่ใดจะมีอำนาจมาตั้งกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ได้บรรลุตามขั้นภูมิของตนมีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานจึงต้องพิจารณาเรื่องทุกข์

0: การปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินก็มีการอบรมสั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวทางก็ได้รับจากท่านอยู่เสมอหลักธรรมหลักวินัยตามตำรับตำราก็มีเราก็เคยได้สำเนียกได้ศึกษาทางตาก็ได้เห็นท่านพาดำเนินทางหูก็ได้ยินเสียงการอบรมสั่งสอนทางใจซึ่งเป็นนักคิดอยู่แล้วหากเราจะน้อมมาคิดทางอัตทางธรรมก็ได้คิดเต็มหัวใจเช่นเดียวกับกิเลสนำไปใช้นี่ก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องกันถ้าเราไม่ยอมให้สิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านั้นมาคว้าเอาหัวใจไปเป็นเครื่องมือของมันเสียตอนนั้นเราก็นำมาคิดเพื่ออัตเพื่อทำได้เช่นเดียวกับมันนำไปคิดเพื่อประโยชน์ของมันการสอดแสวงหาความดีก็ย่อมได้ขัดได้แย้งหรือได้ต้านทานกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบด้านรอบตัวของเราปราบที่ได้เป็นสรณะของพวกเรามีพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคฉามิเป็นหลักสำคัญนั่นแล้วแต่ท่านฝึกท่านทรมานอย่างหนักไม่ใช่อย่างธรรมดาเรามีแต่ความมักง่ายความซับเร่าความต้องการให้สุขก่อนห่ามมันเลยกลายเป็นลักษณะขายก่อนซื้อไปเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้จึงไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏสอนก็สอนกันมามากมายถ้าจิตไม่ดื้อไม่ด้านชินชาไปเสียอย่างเดียวแล้วเราแน่ใจว่าต้องได้หลักได้เกณฑ์จากการประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายนับแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปความเยือกเย็นน่าจะได้เพราะการฝึกความฉลาดทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันนี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวนี่ก็เท่ากับกิเลสมันห้ามหันเราอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นธรรมแต่ตัวเองไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องเหยียบย่ำทำลายตัวอยู่เสมอแล้วจะเอาของดีของดีมาจากไหนสอนก็สอนมามากต่อมากหลายปีหลายเดือนแล้วสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีผู้มาอยู่นี่ก็อยู่นานๆก็มีแต่สำคัญที่มาด้วยความตั้งใจจริงๆสนใจจริงๆในการสำเนียกศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตัวผลก็จะไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติเหล่านี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เคยทำอย่างนั้นมาและได้ผลมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเรื่องความหลักลอยในใจนี่สำคัญมากใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ล้วนเลยเร่ร่อนทั้งๆที่มีหลักยึดมันก็ไม่สนใจจะยึดจะเกาะนี่ชาพูดเราทิ้งเหลวไหลทั้งๆที่ถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกด้วยก็เอกแต่ศาสนาคนผู้นับถือก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรกลายเป็นคนรวนเลยหาหลักยึดไม่ได้เพราะว่าอะไรก็หลงไปตามเขาคว้าไปตามสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวน้ำเหลวไปอย่างนั้นเพราะขาดความสนใจเนื่องจากเอาความสนใจทุ่มเทไปในสิ่งอื่นหรือสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรจะมากต่อมากสิ่งที่เป็นสาระจริงไม่ค่อยมีหรือไม่มีภายในใจใครว่าอะไรใครทำอะไรมาก็เชื่อเขาเชื่อไปเชื่อไปเชื่อแล้วเชื่อก็ไม่จริงอะไรก็ไม่จริงเท่านั้นแหละเหลวไหลยิ่งทุกวันนี้ศาสนามีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งทำลายเอามากเสียแล้วในพวกเดียวกันเพศเดียวกันนี่แหละตัวทำลายสำคัญมากเพราะจิตที่เป็นตัวฆ่าศึกสิ่งที่เป็นฆ่าศึกอยู่ภายในจิตนั้นมันอาศัยเพศอันนี้อาศัยเพศสมณะเนี่ยออกทำลายได้อย่างโอ้อาจกล้าหาญได้อย่างเปิดเผยมองไปที่ไหนมันก็เห็นอยู่ชัดถ้าผู้ที่ต่างคนต่างมีความสนใจจริงจังกับ พุทธศาสนาแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าอันไหนตอมอันไหนจริงอันไหนเป็นข้าศึกอันไหนเข้ามาทำลายอันใดเป็นขุนทำไมจะไม่ทราบหัวใจดวงเดียวกันเพื่อความคิดเช่นเดียวกันเรียนจากอัตจากธรรมจากคำพีแห่งพุทธศาสนาอันเดียวกันมันแยกที่ตรงไหนมันปลอมตรงไหนมันจริงตรงไหนทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่หลับตาอยู่เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายศาสนาก็จมไปหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มีแต่พวกเดียวกันทำลายกันเตะกันยันกันอยู่อย่างนั้นหาผู้จะส่งเสริมเป็นความดีความดีขึ้นมาเพื่อเป็นสาระแก่ตนและส่วนรวมมันไม่มีอะมีแต่เรื่องทำลายกันใครก็อยากอวดดีอวดเก่งมีแต่เรื่องกิเลสทั้งมวลหาเรื่องทำไม่มีจะเอาความสุขความเจริญมาจากไหนใครจะประกาศว่าตนเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าประกาศโดยวิธีที่เป็นฆ่าจิตต่อธรรมแล้วมันจะต้องเร็วลงเสื่อมลงทำลายลงไปทั้งเขาทั้งเราคือทั้งตัวผู้ประกาศนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเอาความเจริญมาจากไหนก็กิเลสซึ่งเป็นฆ่าจิตต่อธรรมอยู่แล้วมันจะพาโลกพาสงสารให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปไหนถ้าพาความเจริญโลกให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเพราะมันแล้วก็มันครอบหัวใจอยู่ทุกๆดวงอยู่แล้วบ่นกันว่าทุกข์ว่าลำบากว่าทรมานอะไรกันนี่แหละเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่รอบด้านเวลานี้ศาสนาก็ล่วงมา 2,500 กว่าปีนี้ยิ่งเห็นเขาชัดเขาชัดเข้าไปเพราะความสนใจที่จะหาของจริงนั้นมีน้อยยิ่งกว่าเรื่องจอมปลอมเรื่องอวดติดอวดเดือดอวดหาเหตุหาผลไม่ได้แต่อยากดิบอยากดีอยากโด่งอยากดังเรื่องของกิเลสมันหนักอยากอย่างนั้นแล้วมันก็ทำลายไปด้วยวิธีนั้นทำลายทั้งตัวและทำลายทั้งส่วนรวมเลยเรื่องธรรมนะไม่อยากอวดอยากจะหาอะไรอวดทั้งๆที่ไม่มีความจริงมันเกิดประโยชน์อะไรถ้ามีความจริงอยู่ในตัวแล้วอวดไม่อวดก็มีก็จริงศาสนาไม่หลักธรรมชาติจริงแล้วไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเพราะนั้นใครจริงมาแอบอ้างได้อย่างง่ายดายเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือและทำลายกันเวลาเกิดทำลายไม่เอาเรื่องของศาสนาไปทำลายเอาเรื่องของกิเลสแต่อาศัยศาสนาเป็นโล่บังหน้าเพราะโลกทั้งหลายนับถือโลกทั้งหลายลงใจเช่นนั้นเขาขอความเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นมันขออะไรความเป็นธรรมต่างคนต่างหาความเป็นธรรมไม่ได้จะขอความเป็นธรรมมาจากไหนมันมีแต่พวกอธรรมด้วยกันนะขอความเป็นธรรมนั้นมันเอาความเป็นธรรมมาจากไหนถ้าต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วมันจะหาขอกันที่ไหนไม่ต้องขอเรื่องมันก็มีเท่านั้นมีย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติเราเหมือนกันทุกวันนี้เราก็มุ่งต่ออัตธรรมก็คือขอความเป็นธรรมแต่การคือปฏิบัติเป็นอีกอย่างความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไปอีกอย่างไม่โกงตามแถวตามแนวแห่งความเป็นธรรมมันก็หาความเป็นธรรมไม่ได้นอกจากเป็นกิเลสไปหมดทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งความคิดความปรุงตลอดถึงวาจาหรือกายความประพฤติแสดงไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะเพราะมันขอความเป็นธรรมแต่เจตนาที่คิดขึ้นชั่วขณะแต่เวลาก้าวเดินมันเป็นเรื่องของความเป็นกิเลสทั้งมวลจะหาความเป็นธรรมมาจากไหนเป็นสมาธิธรรมสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดท่านก็สอนมาแล้วแต่เราไม่ดำเนินตามหลักของหรือทางของสมาธิธรรมมันจะหาความสงบหาความตั้งมั่นไม่ได้จิตใจคนเราพระเราหาอุบายวิธีฝึกทรมานกันหลายด้านหลายทางหลายแง่หลายสันหลายคมแล้วกิเลสมันจะเหนือธรรมะไปได้ยังไงก็ธรรมะแท้ๆเป็นเครื่องปราบกิเลสไม่มีอะไรจะปราบกิเลสได้ลงคอยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าก็พาปราบมาแล้วสอนโลกกระเทือนโลกธาตุมาได้เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่เรื่องของธรรมที่ประหารกิเลสทั้งนั้นปราบปรามกิเลสทั้งหมดถ้าเดินตามหลักที่ท่านสอนที่ท่านดำเนินมาแล้วได้ผลมาแล้วทำไมจะไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เรื่องนั่นเลยสติสตังก็ไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลย ฝึกมันหลายด้านหลายสันหลายคมหลายอุบายหลายวิธีการฝึกเพราะเราก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันฉลาดแหลมคมมากนี่เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนอะไรจะแหลมคมแยบคายยิ่งกว่ากิเลสในโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจเพราะความฉลาดแหลมคมของมันนั่นเองเนี่ยจะให้ทำเป็นเจ้าอำนาจก็ต้องผิดทำขึ้นมาใช้เพื่อปราบกิเลสก็ปราบได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านนั่นก็เห็นตัวอย่างกันอยู่นี่ท่านนำมาใช้ในทางที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมภายในตัวของเราภายในใจของเราเหมือนทำความเพียรก็มีแต่กิริยากิริยาอาการใจไม่ทราบไปไหนหาความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความมีสติสตังไม่ได้ไม่มีในทางโยกมเดินไงทุกวันนี้นั่นไม่ดุเป็นดวงเสือไปหมดเลยมาอยู่นี่มาอยู่กันอะไรนั่งสมาธิมันได้ถึง5นาทีไหมเดินโยกมได้พอ30นาทีไหมผมอกแตกแล้วนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนหนักมากทีเดียวมองดูแพ็ปแพ็ปมันเอาขวางตาขวางหูอยู่นั่นมันทำไมมันถึงขวางเรารับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความเมตตาสงสารและแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาแท้ๆเห็นได้มันถึงขวางหูขวางตาพิจารณาบ้างดิหมู่เพื่อน มันขวางธรรมมันก็ขวางตาที่เราคิดเป็นธรรมแท้ๆกับหมู่กับเพื่อนดูด้วยความเป็นธรรมบกพร่องตรงไหนตรงไหนมันมีแต่เรื่องขีดเรื่องขวางความบกพร่องทั้งนั้นมันจะไม่ขวางไงเพราะสิ่งเหล่านี้ได้เดินดำเนินมาแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ได้ดำเนินมาแล้วมาคุยโม้โอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยมันได้ก้าวมาดำเนินมาทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นผู้น้อยก็เคยมาแล้วจนกระทั่งได้เป็นผู้ใหญ่โดยความเกิดสรรปัญญาอะไรก็แล้วแต่เกิดมาถึงขนาดนี้จะวัยกับวัยใหญ่แล้วแต่แล้วขนาดหมู่เพื่อนมาถือเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยอยู่ความเป็นผู้ใหญ่ตามสมมตินิยมหรือตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นด้วยวัยดำเนินมาหมดแล้วเป็นยังไงหมู่เพื่อนมันเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้มันอยู่ด้วยเจ๊ๆกลางๆดูเด่นด้านๆโอ้ยดูไม่ได้จะว่าไงคนเรานั้นจะตายแล้วนั่นความเฉลียวฉลาดมองตรงนี้ไหนมันก็ไม่เห็นแสดงมาให้เห็นแล้วก็จะปฏิบัติจิตให้มันมีความสงบเยือกเย็นพร้อมหน้าของสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมได้ไงนอกจากเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาทั้งๆที่ทำความเพียรและเขาเข้าใจว่าตนทำความเพียรอยู่เท่านั้นมันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรสอนก็สอนไปจนจะให้สอนอะไรอีกนั่งหนาวันนี้กำลังวังชามันก็ลดลงอยู่ไปอยู่ไปเท่านั้นเองพูดตามความจริงอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วเวลานี้มันหดก็มาหดก็มาทำประโยชน์แก่โลกความเมตตายอมรับความเมตตาของศาลแต่เครื่องมือที่จะใช้ทำผลประโยชน์แก่โลกตามความเมตตานี้มันลดลงมันไม่เอาไหนเลยครับหดเข้ามาด้วนเข้ามาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนมันไม่พร้อมแต่แล้วร่างกายคอยแต่จะพังใครก็ลุ่มเข้ามามาแล้วไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมีแต่หนักอยู่ตลอดเราแตกใจมากพุทธศาสนาที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยแสดงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติหลุดพ้นทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องเลยแล้วทำไมผู้ปฏิบัติเรามันต้องจะคว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวก็ให้ที่เด็ดพาคว้ามาคว้าแต่น้ำเหลวสิถ้าทำพาคว้าทำไมจะไม่ติดมือขึ้นมานี่สำคัญตรงนี้หัดคิดอ่านสิสติปัญญามีอยู่อยู่ทำไมอยู่ไปวันหนึ่งตื่นอะไรตื่นเมื่อตื่นแจ้งคืนปีตื่นเดือนตื่นวันตื่นคืนตื่นอะไรมันมีมืดมีแจ้งมาตั้งแต่กลับไหนกันในมันได้ผลได้ประโยชน์อะไรความคิดความปรุงการกระทำของตัวเองต่างหากจะทำให้ล่มจมเสียหายก็ดีทำให้เจริญรุ่งเรืองก็ดีมันเรื่องของเรานี่ต่างหากไม่ใช่เรื่องของมืดของแจ้งดินฟ้าอากาศและแร่ธาตุต่างๆอันใดเลยนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นรากฐานเป็นสำคัญที่จะสร้างความดีและความล่มจมแก่ตนไม่มีเท่านี้ดูลงไปตรงนี้เองทำอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่กับมือกับแจ้งวันคืนปีเดือนอยู่ที่ตรงหัวใจนั่นที่เลือดมันดูดอยู่หัวใจนั่นมีมากมีน้อยแสดงขึ้นที่ใจผมดีชัดๆทำก็เกิดขึ้นที่นั่นผิดขึ้นได้ที่นั่นทำไมไม่มองอยู่ตรงนั้นทำจิตให้สงบ
1: หรือจะบริกรรมคำใดให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นด้วยความยืดยาวไปสักหน่อยพอให้สืบเนื่องกันเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นมันก็ทำไม่ได้ปล่อยให้กิเลสมันลากไปลากไปเยอะทั้งทั้งที่มันก็เคยลากอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจึงเพลินกับมันคล้อยตามมันตลอดถ้าไม่คล้อยตามมันจะลากไปไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมันไม่คล้อยตามมันมันจะลากไปไม่ได้ถ้าลงได้เห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วยังไงก็ต้องฟัดกันจนแหลกให้ได้ในเวลาหนึ่งการหนึ่งอิริยาบถมันจนได้นะได้สติสตังไปเรื่อยๆคนเราอันนี้นี่เป็นแต่เรื่องมันหลอกถึงความปรุงมันปรุงยังไงคิดดูสิมาตั้งแต่วันเกิดมันปรุงเรื่องอะไรบ้างที่ว่าสังขารสังขารมันปรุงเรื่องอะไรสัญญามันหมายนู่นหมายนี้มันหมายเรื่องอะไรก็นี่ก็อาการของจิตเท่านั้นมันวาดภาพขึ้นมาหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเป็นเหมือนกับเป็นของจริงของจริงขึ้นมาเพราะว่ามันหลอกหลอกอยู่ทุกเวลาเวลาหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจึงตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ทิ้งฉากเลยคือมันน่าแปลกใจมากมายดีลองดูสิจิตมันหลอกหลอกอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเบื่อไม่มีความอิ่มพอพอใจให้มันหลอกตลอดไม่เห็นโทษของมันนี่แหละที่ไม่เห็นธรรมเพราะอันนี้ยิ่งระงับมันไม่ได้แล้วเอาจริงความปรุงอันจริงที่จะแก้กันขึ้นมามันก็ไม่ยอมรับพอกี่นาทีเป็นคำบริกรรมนี่อ่ะเป็นบริกรรมนี่เป็นความปรุงเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายธรรมสังขารฝ่ายมรรคความปรุงโดยลำพังของจิตเป็นสังขารฝ่ายสมุทัยที่เรียกผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงอันนี้เป็นเรื่องของธรรมบริกรรมมันก็ไม่ได้เรื่องใดๆเดี๋ยวก็เผลอไปตามมันก็จนได้ไงต้องหาความสงบที่ไหนมันก็ไม่สงบเลยประการหนึ่งร่างกายมีกำลังมากมันก็ทำลายเหมือนกันความภาคเพียรเวลาร่างกายมีกำลังมากตั้งสติไม่ได้ทำบริกรรมเอาอยู่ต่อหน้าต่อตามันก็ล้มไปต่อหน้าต่อตามันเคยเป็นเรานี่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นผมได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วจึงได้ต้องฝึกหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขมหลายอุบายวิธีจะเอาเป็นความแน่นอนตายตัวทีเดียวไม่ได้เรื่องการฝึกต้องเอาเหตุเอาการเอาเหตุผลหรือเอาสภาพการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในใจซึ่งจะต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันในแง่ใดนั่นเอาคนนั้นถึงพูดว่าแน่นอนไม่ได้เวลาจะใช้ปัญญามันก็หงมีเวลาจะใช้ทางสมาธิก็เอามันพลิกไปพลิกมาอยู่ขอให้มันเป็นธรรมเถอะถ้ามันเป็นธรรมแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็ฉลาดมันก็เป็นอุบายแล้วเข้ามาสู่ความสงบจนได้มันไม่มีปล่อยให้แต่กิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงด้วยความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ผ่านไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็อุ่นขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆให้ตื่นเป็นบ้าอยู่นั่นนี่มันน่าทุเรศตรงนี้นะหรือว่าอนาคตมันก็เป็นลมเป็นแรงอีกเหมือนกันเป็นอารมณ์ไม่มีความจริงมันก็ปรุงมันหลอกอยู่อย่างนั้นจนได้ในขณะหนึ่งๆมันอยู่ด้วยภาพหลอกภาพหลอนอันนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยความจริงเพราะไม่เห็นโทษของมันถ้ามันได้สงบถ้าแน่วลงไปแล้วก็เห็นคุณอันนี้แล้วก็เห็นโทษของความวุ่นวายความหลอกลวงนั้นในขณะเดียวกันนั้นแหละมันไม่เห็นเพราะจิตไม่เป็นคำว่าสงบเราจะไปคาดไปหมายได้ยินท่านว่าสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้แต่จะไปหมายให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันต้องเป็นหลักธรรมชาติเกิดขึ้นกับตัวเองจะสงบแบบใดวิธีใดเจ้าของจะรู้เจ้าของเองนั่นแหละเป็นความถูกต้องเพราะจิตจริตนิสัยทั้งคนไม่เหมือนกันมันสงบแบบไหนก็ให้รู้มันสงบมันไม่ยุ่งผมมันเหนื่อยนะทุกวันเพียงพูดไปตอนนี้มันก็เหนื่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดไปก็เหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วก็ยกทำขึ้นมาที่จะพูดก็เหมือนยกสูงทั้งท่อนนี่อยากให้มีเพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่ก็ยากเต็มหัวใจเหมือนกันแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่านี่เพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันรุนแรงฝ่ายทำเครื่องปราบมันมีกำลังน้อยก็ถูกมันลบลายไปเสียหมดนะพากันตั้งอกตั้งใจหลักเกณฑ์ก็มีอยู่ทั้งที่พูดแล้วนั้นไม่ใช่ทำแบบลมๆแรงๆมันเป็นแบบลมๆแรงๆเฉพาะในหัวใจเจ้าของเองต่างหากหลักเกณฑ์มีอยู่ไม่ใช่เราไม่มีหลักมีเกณฑ์มีครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอน ทุกแง่ทุกมุมถูกต้องตามอัตตามธรรมแต่ใจมันหนักทะเลทลายไปตามเรื่องของมันต่างหากไม่ใช่เราไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะพึ่งปฏิบัติแล้วคว้าโน่นคว้านี้ไปอย่างนั้นมีหลักเกณฑ์มีอยู่แล้วแต่จิตไม่ยอมรับหลักเกณฑ์นั่นเองมันจึงได้เหลือๆหลายๆอยู่เวลานี้โลกมันหนาแน่นขึ้นภายในจิตผู้ภายในใจโลกก็คือจิตเหลือนั่นแหละมันหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันมันไม่จางลงไปนี่ที่จะยิ่งทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากท้อถอยอ่อนแอไปหมดนั่นแหละคิดวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องคิดเรื่องวัฏจักรวัฏวนของสัตว์โลกของเขาของเรามันอดไม่ได้มันต้องคิดมองดูอะไรๆนี่มันเป็นทั้งมันเองมันคิดสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันหนักเป็นไปในระดับธรรมชาติทั้งมันแต่มันเป็นไปทางด้านธรรมะล้วนๆมันไม่เป็นไปด้านเด็กตัณหาสละเมื่อมันแต่ก่อนที่มันเคยเป็นมันมีแตกต่างนั้นเวลามันหมุนไปทางธรรมก็อย่างที่เคยพูดมันเป็นแต่ทางธรรมล้วนๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันอดมันจะว่าอดมันก็ไม่อดมันหนักเป็นทั้งมันเองเหมือนน้ำทับน้ำซึมทั้งไหลไปคิดพิจารณาไปเรื่องวัฏวนของจิตจิตทุกดวงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดมันมีต่างกันว่าหนาบางกว่ากันนี่อันนั้นหนามากหยาบมากแล้วปานกลางบางเบาบางต่างกันนั่นคือท่านว่าวัฏวนมันมีระยะทางใกล้ไกลก็คือความหยาบมากหยาบน้อยและละเอียดมาเป็นลำดับลำดาเนี่ยทำให้วัฏวนของใจนี้ย่นเข้ามาคือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ย่นเข้ามาแทนที่จะเป็นหมื่นอย่างนี้ก็ขาดหมื่นเป็นหมื่นชาติอย่างนี้นะก็ขาดหมื่นชาติเข้ามาย่นเข้ามาเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาถึงเป็นเอกภพอย่างที่ว่าท่านพูดถึงเรื่องพระโสดาเรื่องหลักธรรมชาติของจิตนี้แม้เวลาเราพิจารณาเข้าไปแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนะนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันหมุนจิตถ้าให้จิตเกิดแก่เจ็บตายเรื่องปิดไปพร้อมปิดตัวไปพร้อมไปพร้อมให้สัตว์ทั้งหลายรู้เงื่อนไม่ได้เลยนี่คือถึงว่ามันแหลมคมมากธรรมชาติอันนี้แล้วในที่วิจิตรไม่มีใครจะรู้ได้เลยธรรมชาติของพุทธเจ้าเป็นพระองค์แน่พระสาวกยังได้ยินได้ฟังก่อนแม้จะไปรู้โดยชั้นที่ตัวของตัวเองก็ตามเถิดแต่ได้เงื่อนจากพุทธเจ้ามาก่อนสำหรับพระองค์เองไม่ได้ทรงศึกษาเรียนจากใครที่เหมาะสมควรจากการฆ่ากิเลสสังหารกิเลสวัฏวนนี้เลยมันเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเองก็เพราะทรงจิตคนเองจิตแต่ละดวงละดวงมันมากขนาดไหนนี่คือหาประมาณไม่ได้เลยแล้วทุกดวงเว้นนี่เราก็มีเว้นแต่จิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตอนนั้นอันนั้นไม่นับเข้ามาในประเภทในวัฏวนนี้เพราะอันนั้นนอกโลกแล้วโลกวัฏวนนี้นอกจากนี้ไปหมดแล้วจึงไม่นับเข้ามาถึงเรายกเว้นก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละเพราะคนอาจจะไปคิดเรื่องจิตของท่านในนั้นในนี้จะดึงเข้ามาในคนในวัฏวนนี้จึงยกเว้นไว้เพื่อให้ทราบไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะนั้นมันหมุนอย่างนี้หมุนเกิดหมุนตายหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนไปทางต่ำตัวช้าละมกให้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดก็มีอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่นนกอเวจีอะไรมีหลายขั้นหลายภูมิล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่บรรจุของสัตว์ที่มีกรรมหยาบหนาสาหดเป็นลำดับลำดาขึ้นมาเป็นทั้งขั้นมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์ถมสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่ก็ล้วนแล้วตั้งแต่จิตที่หมุนเหมือนกันหมดมันเกิดต่างกันเกิดทางดีทางชั่วถ้าไม่ใช่ทางด้านปฏิบัตินี้จะมองไม่เห็นเลยกับไหนกันใดก็ต้องเป็นจิตดวงหมุนอยู่ตลอดเวลามีภาคปฏิบัติในตอนนั้นแล้วมีความดีพูดง่ายๆคือความดีทุกประเภทนั่นแหละเป็นเครื่องเสริมมาเข้ามาเหมือนกับเครื่องมือสังหารวัฏจักรมีหลายประเภทรวมตัวเข้ามาเป็นพลังอันสำคัญแล้วก็ไหลรวมเข้าสู่จิตตภาวนาภาคปฏิบัติจิตตภาวนารวมลงตรงนั้นนั่นแหละตรงนี้ตรงที่จะรู้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองเมื่อทราบเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองว่าเป็นยังไงมายังไงจนกระทั่งละได้ขาดกลายเป็นจิตวิวัตจิตคือไม่หมุนอีกแล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องจิตแต่ละดวงละดวงของสัตวโลกที่เต็มไปด้วยความหมุนอย่างนี้เล่าต้องทราบได้อย่างประจักษ์ใจ เพราะเป็นใจตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วบัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุอะไรก็ทราบด้วยว่าเพราะเหตุนั้นนางพระพุทธเจ้าของเราอเนกชาติสร้างชาหลังสร้างไทยสร้างอินทรีย์สร้างอากาลังเวสันตัวอุค่าชาติปุณปุณักนะผมแสดงไว้ในปฐมปฏิการที่จะกัดจะรู้ในปฐมปฏิการท่านเยอะเย้ยอวิชชาตันหาที่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติต่างๆให้เราแต่บัดนี้เราได้ทำลายให้สิ้นไปหมดแล้วไม่มีวิเดตตันหาตัวใดที่จะสร้างภพสร้างชาติให้เราเป็นว่าจิตทั้งเราถึงแล้วซึ่งพระนิพพานนะผมพูดไว้ในอเนกชาติสังสารนั่นแหละเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละท่านรู้ด้วยเหตุนั้นทีนี้บรรดาสาวกปฏิบัติทำไมจะไม่รู้อย่างพระองค์ล่ะเมื่อมันถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่ต้องทราบแบบเดียวกันยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะยอมรับเจ้าของยอมรับว่าจิตตรงนี้พ้นแล้วจากความหมุนเวียนและยอมแล้วทราบได้ชัดว่าแต่ก่อนมันเป็นเพราะอะไรพาให้หมุนเวียนนี่ก็เพราะธรรมชาติที่ว่าที่เดชะหาสวะนะท่านแสดงว่าเนี่ยอเมตชาติสังสารังหรือสังขารกตังจิตตังตันห้านังกายมัจฉาคานะตันหายังมีตันอันตรหาคืออะไรความทะเยอทะยานความอยากความดิ้นรนนี่แหละนี่แหละเป็นยางเหนียวเป็นตัวสำคัญที่สุดพาให้จิตมันหมุนพอได้ถูกทำลายทั้งหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วจิตเข้าถึงแน่ขึ้นนิพพานมีความไม่ปรุงอะไรอยู่แล้วหมดเพื่ออะไรหมดสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างเดียวกันไม่มีพระองค์ใดสาวกองค์ที่จะไปรู้อย่างอื่นรู้แบบเดียวกันหมดเมื่อรู้เจ้าของเป็นอย่างนี้จิตเจ้าของเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถจะรู้จิตทั่วไปได้เช่นเดียวกับเรารู้เรื่องของเราเราเคยเป็นมาอย่างไรมาแต่ก่อนจิตเหล่านั้นเคยเป็นมาอย่างไรไงเวลานี้จิตเราผ่านแล้วพ้นแล้วไม่ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็ทราบจิตทั้งหลายยังไม่ผ่านจิตทั้งหลายที่ยังไม่ผ่านเพราะยังมีนั้นฝังอยู่แน่ก็บอกชัดอวิชชาตัณหาเนี่ยยางเหนียวตัวนี้ยางอันนี้แหละที่มันฝังจิตเป็นนามธรรมด้วยกันกับจิตจึงมองไม่เห็นถ้าไม่ใช่ญาณวิถีถ้าไม่ใช่ปัญญาถ้าไม่ญาณญาณคือละเอียดมากญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิจารอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิคือละเอียดซึ้งลงไปโดยลำดับถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาจนกระทั่งถึงวิจารอุตตปาฏิแล้วก็อาโลโกอุตตปาฏิคือสว่างไปหมดเลยรู้รอบไปหมดนี่จะมีใครมารู้ได้อย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสดาองค์เอกศาสนาเอกถึงเหตุถึงผลไม่มีคำว่าหลอกลวงไม่มีคำว่าลูกคำกล่ำเป็นความจริงล้วนรู้จริงเห็นจริงนี่แหละจิตวิญญาณที่ผ่านอันนี้ไปแล้วก็ไม่พูดอีกได้เลยไม่พูดพูดไปทำไมไม่มีปัญหาไม่มีเหตุไม่มีปัญหาพูดมาทำไมไอ้พวกเจ้าปัญหาคือจิตดวงที่มันเต็มอยู่ด้วยยางเหนียวพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดนี่มันถึงมีบุญมีบาปแทรกกันไปแทรกกันมาอย่างนี้อันนั้นพ้นไปแล้วพูดท่านพูดไปหาท่านทำไมพ้นแล้วจริงต้องพูดพวกนี้แล้วหาอุบายแก้ไขสิมันสิ้นมันสุดลงไปถึงไม่ต้องมาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าหากว่าแก้ไม่ได้เมื่อไรจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยต้องจะว่าตลอดไปอนามัตตมโกอะไรอนามัตตมโกท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยท่านว่ามันหมุนกันอยู่นี่เช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบโด่งท่านเทียบปูมาไว้ว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบโด่งแล้วดูเอามันออกไปทางไหนไม่เห็นทางออกมันวนไปวนมาอยู่นั่นแหละท่านหลังเนี่ยวัฏฏวนการมาพบรูปพบรูปพบนี่แหละขอบโด่งเหมือนขอบโด่งจากทางไหนหมุนอยู่นี่หมุนไปหมุนมาอย่างนี้ทางออกก็ตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาขึ้นไปแล้วผลเป็นขึ้นมาแล้วโสตะก็แปลว่ากระแสธาตุพินแล้วกระแสแห่งความสิ้นทุกข์ภาพจริงแล้วเรื่อยเรื่อยไปขั้นภูมิของท่านที่ท่านอยู่ก็เป็นแล้วจิตประเภทเหล่านี้ก็ก้าวเข้าสู่อวิหาตปาสุรสาเสือสีอัปนิฐานพรหมโลกห้าชั้นเรียกว่าสิทธาวาสห้าชั้นเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สิทธาวาสแปลบริสุทธิ์ตัวนี้ท่านคงจะหมายถึงเรื่องการมันที่เด็กแต่ให้บริสุทธิ์จริงๆก็อวิชชาปยาสังขารยังมีอยู่ในจิตของ5ชั้นนี้ผู้ก้าวเข้าสู่5ชั้นนึงเป็นระดับ
0: แรกระดับ2ระดับ3ขึ้นไปเป็นอวิหาตปาสุรสาวิรสีอกนิฐานพอถึงขั้นอกนิฐานแล้วก็ผ่านข้าพเจ้านิพพานนี่ว่านี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่จะเป็นเองเมื่อถึงก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แล้วจะซอยลงมาบ่มไม่บ่มก็ตามจะสุกโดยถัดเดียวเท่านั้นถ้ายิ่งได้บ่มก็ยิ่งเร็วอันนี้ก็ยิ่งได้ปฏิบัติยิ่งได้อบรมในจิตที่ขั้นนี้ตั้งแต่ขั้นแรกที่ได้ระดับของอนาคามีได้รับการอบรมแล้วก็ยิ่งรวดเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นสุดในชั้นนั้นเลยไม่ต้องไปรออยู่ในขั้นใดภูมิใดที่พบแห่งอคติฐานพบก็ตามมันไปรอไม่อยู่ผ่านเลยนี่เพราะก็ได้รับการบ่มอินทรีย์คือการปฏิบัติอบรมตัวอยู่เสมออย่างนี้อย่างนักปฏิบัติจิตได้ถึงก้าวถึงขั้นนี้แล้วก็เร่งความเพียรอยู่ตลอดไม่ปล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมดามีการหมุนกันด้วยมีความเพียรด้วยหมุนกันไปด้วยก็เร็วขึ้นเหมือนกับแก่แล้วก็ยังไม่แล้วก็สอยมาบ่มด้วยผลไม้ก็สุกได้ง่ายได้เร็วกว่าอยู่กับต้นนั่นเป็นอย่างนั้นมีทางออกเมื่อก้าวคราวนี้แล้วเป็นทางออกนั้นพอถึงโสตะแล้วก็เรื่อยลงไปสกิทาอนาคานั่นก็อรหัตภูมิเต็มภูมิทางมันรู้อยู่ในหัวใจนี่แหละผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สันติโกพระองค์ประกาศกลางวันล้าสมัยที่ไหนเอาลงไปที่ปาราณปฏิบัติการปฏิบัติของเราไม่ล้าสมัยผลจะไม่ล้าสมัยจะเห็นชัดเจนขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าจะเหมือนกับประกาศกลางวันอยู่ต่อหัวใจเราอยู่ในหัตถ์ไทยเราอันเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันคือความจริงพระพุทธเจ้าประกาศมาอย่างนี้เมื่อรู้ความจริงขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจเรานั้นนั่นความจริงผ่านนี้แล้วมันหมดเป็นว่าหมดรู้ประเดิมดับนะจิตเวลาถึงขั้นมันรู้แล้วมันรู้จริงขึ้นขั้นได้ระดับของได้ระดับของกามราคะมันละเลยกามราคะขาดอย่างนี้นะพอได้ระดับมันก็รู้นี่มันจะละเอียดทั้งมันไปเรื่อยๆขึ้นถึงปรากฏแม้ของจันทร์มันขึ้นถึงปรากฏนั่นนั่นปรากฏทิมระยะตุ้งผู้เหมือนผู้พิทักษ์ก่อนเขาลืมภาพไปที่เม็ดเลยนั่นนั่นปรากฏยิ่งแต่วางประกอบความเพียรนี่เมาผลดีเลยมันเป็นยังไงผมก็เปิดหมดจนนับได้เลยผมไปออกจากวันไปแต่ท้อหน้านะไม่ปรากฏคนจะขึ้นนับได้ไม่ถึง10ขึ้นนะไปอยู่เป็นเวลาหลายเดือนมันเสือไปไก่มันไปเป็นเดือนหลายเดือนปรากฏหลดปรากฏหลดแล้วอยากหลังจากนี้มากหนังจำคอยห้างยังอุบายของคนที่มาแสดงมันเป็นกติสำคัญสำคัญใดสำคัญสำคัญเนี่ยยกตัวอย่างเช่นร่างอวิธานิฐานิทดลองอ่ะเพราะสั่งวัดที่นั่นเนี่ยผมก็สั่งวัดมาได้สองวันแล้วบินทบาทผมไปสายชั้นนี้ในใจไปสายชั้นนี้หมู่เพื่อนไปสายนั่นสายนั่นไปสายมือแถวคลองก็มีไกลพอดีฝนตกหมู่เพื่อนไตมันเป็นเอาเขาไม้ซุงทั้งท่อนแล้วขวางอันนี้คลองครับนี่แล้วเป็นสะพานปลายไตไม้ลำเดียวนะไปท้องฝนตกเลยลื่นไม่รู้นี่กั้นล่มไปด้วยเขาเติมบาดตกก็หุ่นเลยงูก็มาบอกฟังธรรมดาละมาพูดเนี่ยฟังธรรมดาแล้วมันต้องเป็นเหตุในคิดอาจจะของพูดคือองค์นั้นบ่ได้ยั้งมาละเมืองเขาเต็มบาดหน้าก็เต็มเขาแล้วก็เลยเท่ออกตรงนี้แล้วมันเต็มนะจะเอาอย่างไหนเว้ยของมันล่องฝุ่นจริงๆนะน้ำท่วมบาดมาเลยจะเอาอย่างมากินเลยมันก็ออกมันเองบริหารตัวเท่เลยมูมอดตั้งถึงดังแล้วก็มันตกเรื่องมันคือเอาลัดเอาเปรียบมูบ่มีเด็ดหน้าของมันเล่าเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อหนาคือเอาลัดเอาเปรียบมูเป็นลำบากลำบนเล่าเราไปเชื่อหนึ่งก็แต่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็จะไปสารหนึ่งบางสารมีบางแต่หลายทีก็ขึ้นมาปรากฏมาหรอมาแสดงเหตุอ่ะขึ้นมาไปจะหายพระบิณฑบาตมาเลยนะตั้งพระบิณฑบาตเป็นเตรียมผ่ามาแล้วคล้องผ่าผ้าบาทมาพร้อมแล้วดื่ม อายว่าบินทบาท
1: มันก็ปรากฏว่าของนิมิตไม่เห็นมันก็มากแล้วก็เพียงพร้อมหมดคือยังวางเลี้ยวแต่ของนิมิตนะตามหลังไปหมดไปสององค์นั่นแหละนี่ที่ว่ามันเป็นกตินะนี่ถึงเขาหามาแทบลมแทบตายกลัวจะได้ไม่ท่านบางนี่นะลำบากลำบนขนาดไหนหลังสู่ฟ้านาสู่แดดทุกอย่างลำบากขนาดไหนกลัวจะได้ไม่ท่านแต่ละตะขันละขังไอ้เล่าถึงมีล่าละแต่เอามาจุ่มนี่เถอะก็เห็นว่าเป็นข้อลำบากลำบนว่าเราจะส่งศาสนาไปได้ยังไงว่างี้นะฟังดูเราถึงเวลาแล้วก็ไปเอาว่างั้นนะแล้วก็เห็นว่าเป็นลำบากลำบนแล้วจะส่งศาสนาไปได้ยังไงมีแต่พระขี้เกียจเต็มบ้านเต็มเมืองว่างั้นคนพูดที่เมืองเขากลัวจะหามากลัวจะเดินมาให้ใส่บาตรเท่าไหร่เขาแทบลมจะตายเขาดึงเต้นขนขวายนั่นถูกบึ้งบึ้งเงาฟังเนาะหรือเล่าถึงไม่น่ากับแปลว่ากินไม่เคยแล้วยังเห็นเป็นความลำบากลำบนนั่นเนี่ยไม่ช่องศาสนาไปยังไงมิตรมิตรภาพที่เกียรติข้ามเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ทั้งวางนั่นแล้วนั่นผมก็พูดไปแล้วก็พาผมไปเรื่อยไปเขาบ้านนั่นไปเขาบ้านนี้อันด้นป้าไปงั้นบุกป้าไปงั้นไปเขามันมีอยู่บ้านนั่นไปเขาบ้านนั้นไปเขาบ้านนั่นนะบ้านกระตับกระตับนะไม่มีอ่ะท่านก็พูดทุกท่านไปเรื่อยนั่นเป็นทํานองยังมันเคยพูดเวลาบิณฑบาตท่านไม่ได้หยุดปากนะเป็นนิสัยของท่านนะท่านพูดเป็นเรื่องของธรรมะล้วนแต่ใครจะไปเกี่ยวข้องกับท่านไม่ได้ไปยุ่งท่านไม่ได้นะอย่างที่ผมเคยพูดในเขียนในหนังสือเจอหมาเอาเรื่องหมาพูดไปเรื่อยเป็นธรรมทั้งนั้นนะเราฟังโอ้ยสนุกฟังเจอควายเราพูดเรื่องควายเจอหมูพูดเรื่องหมูเจอเด็กพูดเรื่องเด็กไปเรื่อยไม่ซ้ํากันนะวันหนึ่งวันหนึ่งแปลกนะเป็นนิสัยของท่านพูดไปลำพังท่านนะใครไปยุ่งไม่ได้ถ้าอันไหนที่ท่านจะมาถามเราจริงท่านหันมาว่าไงเขาก็เฉยๆอยู่ก่อนนอนท่านอันนั้นย่ำฐานเข้ามาอีกมายืนถามจริงนั่นแสดงว่าตั้งใจละจะถามเขากล่าวเรื่องเขาจะยอดจะแพทย์หนึ่งท่านได้เงินปั๊บแล้วกับหันหน้าไปไปเลยถ้าท่านถามธรรมดาธรรมดาท่านนั่นเป็นเรื่องของอัตของธรรมท่านถามไปเป็นเพียงเป็นเพียงกิริยาไปเฉยๆเพราะผมถึงได้เตือนหมู่เพื่อนว่าจงระวังกับท่านครับเวลาผมไม่อยู่ใครจะเป็นองค์อยู่ใกล้กับท่านท่านพูดอะไรท่านเลยไปตอบท่านไม่ได้นะวะผมสอนไม่หมดแล้วเหรอท่านไม่ได้พูดกับเรานะวะท่านอาพอพลาดพิงไปบ้างท่านก็ถามมาพูดมาให้เฉยนะท่านไม่มีเจตนาจะถามเราจริงนะเป็นทางของธรรมแถวของธรรมท่านมาอย่างนั้นท่านก็ว่าไปเลยผมไม่เตือนเพื่อนไม่สบายมันเป็นของท่านเองเรามันไม่กับผมก็ไม่เรียนแบบท่านนะผมก็ทราบว่าผมเป็นเหมือนกันนะมันหนักเป็นอะไรในนี้เนี่ยมันหนักนี้เออแล้วก็ทำไมย้อนไปเรื่องรู้เรื่องของท่านอ่ะจริงนะเพราะเรื่องของเราเป็นนี้มันก็วิ่งถึงกันปั๊บไม่สงสัยท่านพูดเพราะอะไรเนี่ยเราก็ไม่สงสัยเลยจริงเพราะมันเป็นเรื่องของเราขึ้นมาในตัวของเราแล้วเราก็ทราบเองใบบิณฑบาตมันก็มักจะเป็นเราก็ดีนอกจากบางวันมันมีเหตุมีการต่างๆไม่พูดแต่มีเรื่องจะคิดหนึ่งคิดไปนั่งนิ่งๆมีแต่คิดพิจารณาอย่างนั้นไม่แสดงออกมาทางคำพูดนี้มันมีเรื่องให้คิดพินิจพิจารณาเรื่องเหตุผลกลไกอะไรต่ออะไรคิดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่จะพูดบ้างเหมือนกันมันก็พอเป็นพอจับได้แล้วถึงเราจะไม่พูดไปเรื่อยๆมันตั้งตามพูดเป็นรักเป็นตอนมันก็พอจับเงื่อนได้ว่ามันเหมือนกันหลวงปู่มั่นที่ได้ลูกศิษย์มากลูกศิษย์ที่เป็นสาระสำคัญสำคัญไม่มากกว่าเพื่อนก็คือหลวงปู่มั่นเหล่านี้ผมพูดในขนาดผมมาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นผมว่าคือท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่จิตใจอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจิตใจอยู่นั้นหมดเลยหัวใจเราพูดทั้งพ่อทั้งแม่นะมันถึงใจนะในความรู้สึกของเราพูดอะไรก็ไม่ถนัดแต่ว่าพ่อแม่วางไหนมันถนัดมันถึงใจน้อยเมื่อไหร่ที่คิดท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะที่มีเพชรน้ำหนึ่งก็เช่นอย่างหลวงปู่ขาวนั่นหลวงปู่พรหมเป็นน้ำหนึ่งลูกศิษย์ท่านนั้นนี่นะหมายถึงลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฟั่นนั่นหลวงปู่แหวนคือเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนั่นที่แน่ใจละหมายถึงเพชรน้ำหนึ่งหมายถึงจิตที่หลุดพ้นหลุดพ้นสมัยพุทธกาลท่านพุทธกาลก็ว่าพระอรหันต์นั่นเองจะว่าอะไรไม่มากท่านอาจารย์สิงห์อาจารย์มหาปิ่นนี่ก็ลูกศิษย์ท่านนั่นนะอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ประวัติท่านดีนะไม่ค่อยรู้ประวัติท่านอะไรนะ
0: ไม่เหมือนท่านที่เรานี่ที่กล่าวมานี้แล้วก็หลวงปู่คำดีนี่ก็ถึงจะพบท่านที่เพียงวัดสารวันนั่นก็ตามเถอะท่านก็ได้เงื่อนจากหลวงปู่มั่นท่านว่าเงื่อนเพราะประกาศเรียนถามท่านตอนท่านมาจากเชียงใหม่หลวงปู่คำดีอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็เอาเรื่องหลวงปู่คำดีไปพูดให้หมู่เพื่อนฟังอยู่ที่สกลนครผมก็ได้ฟังหลายครั้งท่านคำดีสำคัญนะวัดสารวันว่ะภาวนาสำคัญนะว่ะว่างั้นนะมาเล่าให้ฟังเราก็ได้อธิบายให้ฟังมันมาคำสั่งว่าจะขึ้นเนาะนะที่พวกเขาไปถามปัญหาคนมาทำสารวันท่านมาก็เลยมาพบกันเรื่อยกับผมมันก็ได้พบกับพ่อแม่ของจันทร์กับแม่ตรงนั้นแหละดูท่านนั่นแหละดูบ่มีวันไหนอีกนะที่นี่ขนาดนั้นได้เงินจากพ่อแม่ของจันทร์ที่วัดสารวันนั่นมาวันมาดีแต่ท่านจะได้พบกับเล่าอยู่ด้วยสิกับเล่าผมไปพักรุ่มไปผู้เดียวผมที่ค้นกันผมตีตัวผมขโมยตีตัวมาให้ใครทราบกลัวพระคนหนึ่งจะยุ่งผมตีตัวให้น้องไปตีให้สามีของติ่งก็ไปลงค้นกันแล้วเข้าเปิดผู้เวียงไปท่านวัดท่านวัดไทยวันท่านก็ได้พบกันมาท่านนั้นแต่ก่อนแต่ผมเรียนหนังสือหรืออยู่ตอนยุคราชก็ได้พบพักไม่พูดธรรมะปฏิบัติเหมือนครั้งนี้มาพูดธรรมะปฏิบัติจากนั้นก็ปัญหาท่านที่วัดธรรมพระปู่ถึงไปรู้เรื่องท่านพูดท่านรู้อยู่ว่าท่านถ่อมองค์ท่านมากนะนี่ก็เป็นองค์หนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่หลวงปู่บ้านเราเหมือนกันที่ได้ปฏิบัติศึกษาธรรมะท่านนี้มีหลายองค์ทั้งพันที่เราเป็นที่แน่ใจก็จริงๆเรื่องหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมหลวงปู่แหวนนั้นแน่ใจหลวงปู่คำดีเราแน่ใจเป็นน้ำหนึ่งไม่มีสงสัยก็มีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเท่านั้นเรานั่นหลายองค์นี่นะ

0: เสียงเสียงกังวลเรื่องความฉลาดของน้องผมยังไม่ดื่มที่ปูที่นอนให้ปูที่นอนถวายท่านคือมันเป็นรักเป็นรักมันเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงหนึ่งองค์นั้นช่วงนั้นองค์นั้นช่วงมาถูกผมก็มีช่วงผมปูที่นอนครับถวายท่านก็มีบาทก็เหมือนกันแล้วรักษาบาทให้ท่านผมรักษาบาทมันเป็นช่วงเป็นช่วงองค์หนึ่งช่วงนึงองค์หนึ่งช่วงหนึ่งองค์หนึ่งช่วงหนึ่งเครื่องของผมก็มีรักษาบาทรักษาบาทให้ท่านแล้วก็ปูที่นอนให้ท่านเราจะเห็นความละเอียดของท่านความฉลาดของท่านมากขนาดไหนนี่สิเราพยายามและความจำของเราก็ติ่งด้วยแล้วความทำด้วยความสนใจด้วยท่านบอกซะก่อนนะบอกว่าปูที่นอนให้ปูอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยท่านบอกเรียบร้อยนะเราก็จำไว้จนเหมือนกับว่าจะเอากระดาษเขียนเหมือนกับว่าจะเอาดินสอขีดไม่เคลื่อนนะเราก็จำได้แม่นยำปูไปไม่กี่วันอ่ะเอาแล้วผมปูอะไรเหมือนไม่มีหูมีตาหวังกันนะปูอะไรนี่ปูที่นอนอ่ะเหมือนไม่มีหูมีตาเห็นไหมปูนี่ปูนี่ปูนี่ก็ดูมันดูอีละโอ้ผิดเขาผิดเก่านิดหนึ่งทีนี้เรามันไม่ได้ใช้ปัดหัวนี่นะไม่ใช่ปัญญานี่นะท่านทำไม่ทำท่านทำตัวปัญญาต่างหากไม่เรานอนใจเวลามารู้ทีหลังนี่นะตอนนั้นมันยังไม่รู้นี่มันพยายามจำอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็พลิกอีกจะพูดอะไรอย่างนี้ล่ะเหมือนหูไม่ถามปูที่นอนปูอะไรเงี้ยเหมือนคนตาบอดปูนี่มันหลังกันนะตาบอดภายในใจมันมารู้ทีหลังโอ้โหนี่ที่เรายอมนั่นก็พลิกไปนิดนึงไม่รู้ว่าคือท่านเอาตรงที่ไม่นอนใจความระวังตลอดนี่ท่านเอาตรงนี้ต่างหากนี่นะอันนั้นเป็นอันหนึ่งเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่จะสอดถึงใจของผู้ทำนี่โง่หรือฉลาดมันใช้ความคิดสติปัญญายังไงบ้างหรือไม่นี่นะหรือมันนอนใจเลยนี่ท่านเอาตรงนี้นะมารู้ทีหลังนี่นี่ว่าใครลองนี้จะตามพ่อแม่ครูอาจารย์ทำไม่ต้องอุบายเอาลองดูเถอะนาหลังนั้นเลยนะนี่จะไปขายขี้นั่นเลยนะว่าเรื่องความฉลาดท่านพลิกรอบตัวเลยสติปัญญาท่านรอบตัวอยู่ตลอดใครจะไปคุ้นท่านได้หรอก็เป็นหลักธรรมชาติของจิตอย่างนั้นอันนี้ธรรมชาติที่ดังอยู่แล้วทราบสาธุไม่โอ้ยอวดทราบได้หลักธรรมชาตินี่แหละมันก็ถึงนั่นเองถึงนั่นเองมันมายอมที่หลังโอ้โหโอ้โหเรื่อยเรื่อยไปเลยจนเราก็สุดท้ายก็มาถึงขั้นที่ว่าท่านมีลักษณะเหมือนคลางควรคลางบ้างอะไรอะไรนะอยู่อย่างนี้บิดมีลักษณะเหมือนคลางร้องคลางนี่เราก็มีที่ตกขึ้นมาแต่เราจับไว้นะระวังเต็มที่เพราะตอนนั้นจิตของเรามันกำลังหมุนติ้วเป็นธรรมชาติของมันนั่นน่ะถ้าติปัญญาเป็นหลักธรรมชาติได้หมุนติ้วติ้วต้องวันต้องคืนอยู่แล้วนะแต่มันไม่สมบูรณ์มันก็ต้องมีสงสัยอยู่ดีจึงต้องสงสัยท่านแต่ระวังอันนี้ที่ท่านมีลักษณะเหมือนลักษณะคลางบ้างอะไรอย่างนี้ท่านจะมีราบเผยบ้างหรือไม่นะเท่านั้นนะไปความคิดจะของปุ๊บทันทีเลยไม่มีเงื่อนต่อไปต้องจับไว้อยู่ด้วยยังคิดกันนั่นว่าท่านจะมีเวลาเผยบ้างไหมนะแล้วยังเอาคำมาเผยไม่เผยไม่ใส่ท่านอยู่นี่เรื่องสมมติเนี่ยก็เรามันก็ไม่พ้นสมยังไม่พ้นสมมติมันเอาเรื่องอันนี้ไปโปะท่านเนี่ยเวลาพอมันผ่านไปแล้วมันกลับมายอมเองโอ้ตายนั่นบอกเวลายอมนะโอ้ตายเรื่องเผยไม่เผยมันเรื่องของโลกเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องนี้หมดเรื่องนี้หมดเอาอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนะทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นก็มันเข้าใจในหัวใจนี่แล้วมันทำไมมันจะไม่ชัดเรื่องของท่านล่ะก็พูดง่ายๆมันก็วิ่งถึงกันนั่นเองรีบไปกราบขอขมาท่านในทันทีเอาอาถิของท่านที่วัดจิตวานที่ขอกราบท่านขอขมาท่านก็ลงทันทีอ่ะเราหายสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะระยะที่เราคิดอย่างนั้นเราก็ระวังเราอยู่นี่พอคิดครับก็เรียกว่าหักทันทีไม่ให้มันต่อมีเงื่อนต่อไปเพียงคิดแยกว่าท่านเป็น
1: มีลักษณะ

เหมือนครางบ้างอย่างนี้ท่านจะมีแล้วท่านจะยังมีเวลาเผลอบ้างไหมนะทำนี้ก็หยุดทันทีเลยแล้วก็จำไม่ด้วยนะมันถึงใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าใจนู้นมันถึงมันยอมทันทียอมอย่างถึงใจเลยลงท่านอย่างถึงใจเผลอไม่เผลออะไรเป็นบ้าอะไรอย่างนั้นนั่นเรื่องเผลอเรื่องไม่เผลอเรื่องของสมมติไม่ใช่เรื่องของวิมุตติแน่มันรับกันปุ้งปึ้งเดียวเลยนะมาพูดทำไมเผลอไม่เผลอมหาสติมหาปัญญามาพูดทำไมนั่นนี่จะพูดไปถึงนู่นนะมหาสติมหาปัญญามาพูดทำไมมหาสติมหาปัญญาอยู่ในองค์มรรคต่างหากมรรคขึ้นอยู่ในท่านสมมติอยู่นี่ด้วยกำลังเดินดำเนินอรหัตมรรคอย่างนี้นะก็มหาสติมหาปัญญาก็คืออยู่ในขั้นอรหัตมรรคพอผ่านปุ๊บไปแล้วมหาสติมหาปัญญามันก็หมดความหมายไปเลยเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธนั่งเป็นสัจธรรมเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นที่ผู้บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่อันนี้นี่นะแน่จะเอามาเข้ากันได้ยังไงมาบวกกันใส่กันได้สัมบวกกันหาใส่กันหาอะไรนั่นปุ่นง่ายว่างั้นเลยก็มันรู้เองเถอะมันไม่รู้เองมันจะทัดทั้งหาที่ค้านไม่ได้แหละไม่เคยรู้ไปตามขอให้มันรู้ถนัดมันจะเป็นแบบเดียวกันนี่นะความคิดความคาดไม่ใช่ความแน่นอนคิดไว้อย่างนั้นคาดไว้อย่างนี้อย่างเราคาดว่าพระหลานท่านเนี่ยท่านคงเป็นมหาสติมหาปัญญาตลอดเวลาอันนี้มันคาดไปนี่เรื่องของสมมติอย่างนั้นแล้วหลักพอเข้าไปถึงหลักความจริงปั๊บเราถึงวันนี้มันพังไปหมดเลยเพราะอันนั้นมันไม่ใช่วิสัยที่จะเอานี้เข้าไปเกี่ยวข้องได้นี่มันก็เป็นเรื่องให้รู้ชัดๆอีกธรรมชาตินั้นก็ดีธรรมชาติที่กลัวพอมันถึงที่ถึงฐานนั้นประกาศโดยหลักธรรมชาติขึ้นมา 100% แล้วเป็นนะถ้าเราเอาสมมติใส่ก็ว่าเราเป็นนักเรียนหนึ่งสงสัยอะไรพ่อแม่ครูอาจารย์พูดแล้วต้องยกมือขึ้นอย่างนี้พูดแล้วสาธุไม่ได้ประมาททันหลังพอพูดถึงขั้นท่านเรียกว่าเต็มที่ของท่านเป็นยังไงสันติโกเต็มที่สันติโกเต็มภูมิทางความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามพูดฟังที่ท่านพูดนะทูลถามท่านหาอะไรความจริงอันเดียวกันเนี่ยวางสันติโกถอนให้หมดแล้วเนี่ยนะผมพูดอย่างอาถรรพ์นี่นะไม่ใช่ธรรมดานะอย่างลักษณะผมพูดนี่ยกมือขึ้นสาธุขึ้นผมพูดแล้วไม่ประมาทว่าหนึ่งแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านทำไมถึงแบบอันนี้ก็มอบให้ทุกคนนี่นะผู้ปฏิบัตินะถามท่านอะไรว่าผมไม่ลืมได้ยินเหมือนกันใครก็ได้ยินเหมือนกันหมดแล้วบรรดาที่นั่งด้วยกันไม่ใช่น้อยๆท่านเองท่านพูดท่านยกมือขึ้นสาธุแม้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ตอนหน้านี้ก็ไม่ทูลถามทูลถามท่านทำไมหลักธรรมชาติอันเดียวกันอย่าให้หมกมุ่นให้รู้ได้เห็นสอนลงในทุกกิจทุกแง่ทุกมุมในกายกับจิตในกายกับจิตทั้งนี้นะไม่ได้กว้างอะไรนักนะวงของธรรมที่จะเกิดจะจริงจริงเอาจริงนะจริงภายนอกกับปรุงมวลเข้ามาปรุงมวลเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่กายกับธรรมเดือนจะทำอยู่นี่เดือนของวิมุตติพ้นก็อยู่ที่นี่แน่บอก

0: ูมิมาใหม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกพึงสังเกตศึกษาด้วยตาด้วยหูความเคลื่อนไหวในการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับหลักธรรมหลักวินัยจะสมชื่อว่ามาศึกษาถ้าเป็นผู้สำเนียกจะคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์เทศน์แนะนำสั่งสอนอย่างเดียวไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เป็นไปอยู่ภายในตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตการมารวมกันเป็นจำนวนมากย่อมทำให้อึดอัดเหนื่อยหน่ายล่าช้าในจิตต่างๆแล้วก็เข้าไปสู่ใจทำให้ไม่สะดวกในการประกอบความภาคเพียรเพราะความเกี่ยวเนื่องกันกับหมู่กับคณะฉะนั้นการสอบแสวงหาที่วิเวกจึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งมันจะไม่ต้องกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดผู้ใดมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นจำนวนมากกว่าการอยู่กับหมู่กับคณะรวมกันได้หลายองค์หนึ่งส่วนมากมักจะมีความเผลอความไม่มีสติประจำตนนี่ผิดกับหลักการแก้การชำระกิเลสซึ่งจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วหมู่เพื่อนก็มาอยู่เรื่อยๆการให้อุปสั่งสอนก็สั่งสอนด้วยมานับแต่มาเกี่ยวข้องกับวงคณะเป็นเวลาร่วม30ปีเข้านี้แล้วรู้สึกว่าเป็นภาระหนักมากอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้เป็นหัวหน้าหากมาตั้งจิตตั้งใจพึ่งปฏิบัติจริงๆสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนนั้นสัมผัสสัมพันธ์อยู่เสมอกับครูกับอาจารย์กับหมู่กับคณะนอกจากเราไม่เป็นคนจริงจังเสียเท่านั้นฉะนั้นทุกท่านที่มาศึกษาอบรมอย่าดูที่ไหนมากยิ่งกว่าดูใจคือความเคลื่อนไหวของตนแม้การศึกษาจากทางหูทางตาก็เพื่อเข้าไปสู่ใจให้ได้เป็นคติตัวอย่างอันดีให้นำออกประพฤติปฏิบัติด้วยความราบรื่นดีงามใจเป็นสิ่งที่รักษายากมากยิ่งกว่าสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะรักษาเยียวยาหรือแก้ไขฝึกฝนทรมานให้ได้ยากยิ่งกว่าใจเพราะใจเป็นโรคเรื้อรังมานานจนเจ้าของเองก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเรื้อรังมาตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงชาติปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบว่ามาจากอะไรมานานเท่าไหร่เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติจึงไม่อาจที่จะมานับมาอ่านมาแข่งขันซึ่งกันและกันได้ในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความลำบากของแต่ละรายละรายนี่เพราะความโรคเรื้อรังของจิตตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างตายตัวและถูกต้องแม่นยำไม่มีคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังเป็นต้นเราจะไปหาอวิชชาที่ไหนถ้าไม่ดูที่ใจจะไม่เห็นไม่เจออวิชชาเลยความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่ใช่อะไรโง่ตาก็ไม่ได้โง่หูไม่ได้โง่จมูกลิ้นกายไม่ได้เป็นผู้โง่ผู้ฉลาดแต่ผู้ที่โง่ก็คือใจใจไม่ฝึกฝนอบรมตนเพื่อความฉลาดแล้วจะหาความฉลาดเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่ความฉลาดจะเกิดขึ้นได้โดยการฝึกฝนลมก็เกิดขึ้นที่ใจใจจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่เวลานี้โรคเรื้อรังฝังจมอยู่ภายในจิตจนไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า จิตเป็นอย่างไรทั้งๆที่รู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนหรือเดินนั่งนอนนั่นแหละก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าความรู้อันแท้จริงนั้นคืออะไรเพราะมันเจือปนกันกับโรคกับจิตได้กลายเป็นอันเดียวกันคือกิเลสกับจิตเป็นอันเดียวกันนี่แหละโรคอันนี้แหละเชื้ออันนี้แหละที่พาให้สัตว์โลกเกิดแก่เกิดตายด้วยมาเนี่ยไม่เข็ดไม่หลับก็มีโรคอันเดียวนี่แหละเป็นขนแหนงของมันปกคลุมหุ้มห่อไว้ไม่ให้เข็ดให้หลับไม่เห็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งที่เจอกันอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ที่จะเห็นด้วยสติด้วยปัญญาให้เกิดโทษเกิดคุณขึ้นมาเห็นโทษเห็นคุณขึ้นมาเพราะการพิจารณาของตนนั้นมันไม่เกิดมันจมอยู่ด้วยกันเช่นนั้นจึงเป็นความลำบากนี่เราได้ก้าวเข้ามาสู่เพศอันเหมาะสมและหน้าที่การงานอันถูกต้องแล้วในการที่จะเปิดเผยสิ่งที่ลี้ลับปิดบังหรือหุ้มห่อจิตใจนี้ให้ออกเห็นตามความจริงของมันโดยลำดับลำดาเราเป็นผู้เหมาะสมแล้วไม่มีใครเหมาะสมยิ่งกว่าเราหากไม่ถือโอกาสแห่งความเหมาะสมของตนนี้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคได้ผลให้รู้ต้นรู้ปลายของความจริงและความปลอมทั้งหลายซึ่งรวมอยู่ภายในใจนี้แล้วก็หาโอกาสไม่ได้เพราะคำว่ามืดกับแจ้งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมนั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคนั่นไม่ได้เป็นผู้ให้ความสะดวกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นธรรมชาติของมันอยู่เช่นนั้นเป็นเพียงเราอาศัยสิ่งเหล่านั้นที่จะทำประโยชน์แก่ตนคำว่าโรคเรื้อรังได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นโรคอันนี้ลึกลับมากใจกับโรคนี้จึงเป็นเหมือนอันเดียวกันมองดูโรคอันนี้กับมองดูใจในความรู้สึกของเราทั่วไปนั้นจะเห็นว่าเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านั้นไปแยกแยะและไม่มีความรู้เหนือกว่านั้นที่จะพอทราบได้ว่าสิ่งใดเป็นจิตสิ่งใดเป็นโรคแทรกหรือเป็นโรคเรื้อรังที่ฝังจมกันอยู่ภายในจิตนั้นนอกจากจิตที่ถูกฝังด้วยยาพิษอยู่ภายในนั้นแล้วมันยังกระจายแขนงออกมาให้เป็นแบบเดียวกันกับส่วนข้างในของมันทั้งสิ้นส่งกระแสไปทางตาก็เพื่อหลงคือเพื่อรักเพื่อชังเพื่อเกลียดเพื่อโกรธนะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสาทางแห่งโรคเรื้อรังนี้ก้าวออกเดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งก็คือโทษนั่นแหละเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้หนาแน่นไปโดยลำดับจึงหาทางที่จะทราบและแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ยากเพราะมันปิดครอบไว้หมดทั้งภายนอกภายในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เป็นทางเดินของโรคอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพื่อจะประมวลเข้ามาสู่ความหลงอันเดียวกันเจอเข้าที่ไหนก็ต้องหลงที่นั้นสัมผัสสัมพันธ์ไม่ว่าใกล้ว่าไกลรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยแต่จิตดวงนี้ซึ่งเต็มไปด้วยของจอมปลอมจึงต้องไปเสกสรรปั้นยอสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เมาอารมณ์แห่งความเสกสรรปั้นยอหรือความปรุงแต่งแห่งความจอมปลอมของตนนั่นแหละเข้ามาหลอกลวงตนเองให้ลุ่มหลงหนาแน่นเข้าไปโดยลำดับไม่มีเวลาจืดจางหากว่าเรา มีความเฉลียวฉลาดเหมือนอย่างสิ่งทั่วๆไปซึ่งเราเคยพบเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าจะครองหัวใจเราอย่างหนาแน่นดังที่เป็นอยู่นี้มานานและไปนานเท่าไหร่เลยจะต้องมีการหลุดลอยออกจนได้ด้วยการสลัดปัดทิ้งเพราะความเห็นโทษของเรานี่แม้แต่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกตามความจัดความจริงโดยไม่ผิดไม่พลาดจิตใจยังมันยังทะเลทลายยังไม่ยอมรับความจริงนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะกำลังของสิ่งจอมปลอมนั้นมันคอยผลักคอยใสจากความจริงให้สู่ความจอมปลอมของมันอยู่เสมอนั่นแหละผู้ปฏิบัติเองไม่ค่อยได้เหตุได้ผลได้ถ้อยได้ความในความจริงทั้งหลายซึ่งมีเต็มตัวอยู่ภายในตัวของกายในใจของเหล่านี้เพราะเหตุนี้เพราะอำนาจของสิ่งนั้นมันมีมากกว่าจึงต้องอาศัยกำลังความเพียรฝ่าฝืนอดทนหนักก็เอาไม่ถอยสู้ไม่ถอยเพราะเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสวขาตธรรมตราบไม่ชอบแล้วชอบแล้วส่วนกิเลสมันบอกไว้ที่ตรงไหนว่ามันบอกไว้ชอบแล้วสอนไว้ชอบแล้วทำไมพวกเราจึงไปเชื่อมันเอานักหนาถึงเราจะไม่ว่ากิเลสราคะตัณหาสนังคัจฉามิก็ตามเถอะมันก็คือสนังคัจฉามิอยู่ทุกๆขณะของจิตที่เคลื่อนไหวออกมาด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาแต่ตรองบ้างเลยนั่นแหละคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังคัจฉามิหรือที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้มันเป็นแต่เพียงผิวเผินไม่ได้เข้าถึงความจริงความสวขาธรรมนั่นเลยหากว่าจิตใจได้อย่างเข้าถึงสวขาธรรมที่ท่านตรัสไว้อย่างแท้จริงด้วยความจริงของใจแล้วกิเลสจะทนอยู่ไม่ได้ความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ทนอยู่ไม่ได้เพราะความจริงมีอำนาจไปถึงไหนความจำปลอมจะต้องหลุดลอยออกไปโดยลำดับที่พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านตรัสรู้บรรลุธรรมเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ความจริงแห่งธรรมได้เข้าถึงใจอย่างเต็มจัดเต็มส่วนกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยอย่างที่กล่าวไว้ว่าอวิชชายะตะเววะอาเซสมิราดานิโรธาสร้างฆารานิโรโธเมื่อวิชาดับนั้นดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยไปจนกระทั่งนิโรโธโหติดับสนิทไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือความจริงเข้าถึงแล้วคำว่าสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ก็ชอบออกมาจากพระทัยของพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ซึ่งรู้แจ้งความจริงทั้งหลายแล้วเต็มพระทัยนั่นแหละนำออกมาสอนจะผิดเพี้ยนไปที่ตรงไหนเราผู้มาปฏิบัติธรรมทำไมจึงไม่ฟังให้ถึงใจพิจารณาให้ถึงใจกิเลสนังคัจฉามิไม่ต้องออกปากแต่มันกลืนเรามันขบเคี้ยวเราอยู่ภายในใจของเราตลอดเวลาหากว่าเป็นวัตถุต่างๆแล้วเป็นผุยผงไปหมดพอถูกเคี้ยวถูกกลืนเคี้ยวแล้วกลืนเล่ากลืนกลับไปกลับมาเคี้ยวกลับไปกลับมาแหลกละเอียดเป็นปุ๋ยผงไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เคี้ยวกลืนจิตใจของเราเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่แล้วจะเห็นที่ไหนอะไรว่าเป็นโทษในโลกนี้สิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ที่ใจอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดส่วนภายนอกนั้นเป็นเพียงสิ่งส่งเสริมสิ่งประกอบของกิเลสที่จะเพิ่มตัวให้มีกำลังเพราะความเฉลียวฉลาดของตนของมันถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันก็จะต้องกลืนความทุกข์ความลำบากด้วยความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันไปทำนองนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีคำว่าต้นทางปลายทางได้เลยเหมือนมดแดงไต่ขอบด้งนั่นแหละไต่ไปไต่มาอยู่ที่ขอบด้งเข้าใจว่าเป็นใหม่มาเรื่อยแล้วไต่มาขอบด้งอันเก่านั่นแหละหมุนไปเวียนมานี่จิตที่หมุนไปด้วยอำนาจแห่งวัฏจักรซึ่งฝังอยู่ภายในวัฏจิตนี้ก็หมุนอย่างนั้นเหมือนกัน เราอยากทราบขุดลงไปสมาธิทำให้ถึงใจทำไมจิตจะสงบไม่ได้ธรรมโอสถมีอยู่โรคเขามีในกายของคนไข้เขายังวิ่งหาหมอหายามารักษาสงบและหายไปได้โรคของเรากอดคำพีอยู่แท้ๆทำไมจึงหายไปไม่ได้เพราะขี้เกียจรับยายาคืออะไรคือธรรมประโยชน์ของการรับยาก็ไม่เพียงไม่พอกันเดินจงกรมก็ไม่พอที่จะเห็นทุกข์ในการเดินนั่งสมาธิก็ไม่พอเห็นทุกข์ในการนั่งอันเป็นสัจธรรมจะภาวนาแบบไหนก็ไม่พอเห็นทุกข์ทั้งที่ทุกข์กองเต็มอยู่ภายในกายในใจไม่มีเวลาบกพร่องเลยนอกจากไม่แสดงขึ้นมากน้อยตามเหตุการณ์เท่านั้นแต่มันมีอยู่ภายในนี่อยู่แล้วเดินก็ฟัดจะให้มันถึงเหตุถึงผลให้มันเห็นความทุกข์ในการเดินจงกรมเหมือนเราได้รับความทุกข์ในสิ่งทั้งหลายแต่ไม่เห็นโทษของมันนั้นดูสิเดินมากเป็นอย่างไรเหนื่อยมากขนาดไหนแล้วจิตมันยอมจำนนไหมในขณะที่เดินก็ไม่สักแต่ว่าก้าวไปก้าวมาเฉยๆซึ่งเป็นเหมือนกับชาวบ้านหรือเขาเดินไปตามธรรมดาแต่ก้าวเดินด้วยความเพียรคือด้วยความมีสติบังคับบัญชาจิตมันจะเล็ดลอดออกไปไหนสติปัญญามีหน้าที่อันเดียวที่จะต้องดูจิตเท่านั้นไม่ต้องไปดูสิ่งอื่นสิ่งใดกลัวโลกนี้จะสูญหายไปจากตัวเองจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ต้องกลัวกลัวแต่จะไม่ได้พ้นจากโลกแห่งกองทุกข์ที่ไปเท่านั้นตั้งจิตลงให้แน่นหนามั่นคงต่อหน้าที่การงานของตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดูเป็นจะเป็นยังไงจิตนี้มันจะเหเร่ร่อนจะผาดผลโลดเต้นไปไหนเหนือสติปัญญาไปได้หรือถ้าเหนือแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติขึ้นมาเสียใหม่ในหลักธรรมที่ทรงสอนว่าเป็นมัชฌิมาคือเหมาะสมแล้วกับการแก้กิเลสของสัตว์นี้ท่านได้เปลี่ยนแปลงสมัยเรามันได้เรื่องอะไรมีแต่กิเลสไปเปลี่ยนแปลงธรรมของท่านไปเหยียบย่ำทำลายธรรมของท่านอยู่ในทางจงกรมในที่สมาธิภาวนาให้แหลกเหลวไปหมดแล้วจะบ่นหาสมาธิสมาบัติความสงบร่มเย็นและความเฉลียวฉลาดจากสติปัญญาที่ไหนเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีเดินสักแต่ว่าบ้าสักแต่ว่าเดินเหมือนบ้าเขาเดินไม่มีสติสตังค์เราจะเอาของศักดิ์สิทธิ์พิเศษจากกิริยาแห่งความเป็นบ้าของเราได้ยังไงเหตุผลไม่เข้ากันไม่ได้นี่คนจะได้ของดิบของดีต้องทำให้ดิบให้ดีมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเพราะธรรมไม่ใช่ของเลวแหลกแหลกแนวดังที่กิเลสพาให้เป็นไปนั้นจะดิ้นรนไปไหนจิตวันนี้เป็นวันที่เราจะต่อสู้กับจิตให้เห็นพิษเห็นภัยซึ่งกันและกันทางฝ่ายสติปัญญาก็เอาให้หนักแน่นกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนมันจะมีกำลังมากน้อยมาจากไหนไม่เหนือไปจากใจนี่เลยเอาให้เห็นกันเดินจงกรมเอามันจะเหนื่อยขนาดไหนลองดูมหามันรู้เรื่องเหนื่อยนั่งสมาธิมันจะทุกข์ขนาดไหนทุกข์นั่นแหละคือสัจธรรมท่านว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงอันประเสริฐง่ายอย่างนั้นแต่ทำไมเราจึงเห็นว่าทุกข์มันเป็นภัยต่อเราขัดแย้งธรรมะของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกข์นั้นอย่างถึงใจดูสิทุกข์นั้นจะปลอมไปไหนถ้าลงได้อย่างถึงความจริงของทุกข์ในเวลานั่งเอาเจ็บขนาดไหนตรงไหนเป็นตรงที่เจ็บมากที่สุดคนตายแล้วมันเจ็บไหมหนังหรือเจ็บหรือเนื้อเจ็บหรือกระดูกเจ็บเช่นเอ็นตรงไหนมันเจ็บมันปวดแสบร้อนดูทั้งจุดที่มันเจ็บปวดแสบร้อนแสบร้อนดูทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายดูทั้งทุกข์ที่มันกำลังแสดงความปวดร้าวอยู่เวลานั้นดูทั้งสถานที่เกิดแห่งทุกข์เช่นแข้งขามีตรงไหนที่หนักแน่นกว่าเพื่อนเช่นกระดูกเจ็บกระดูกปวดกระดูกเอาดูกระดูกสัตว์ทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางเขาบ่นว่าอย่างไรหนังรองเท้าเราใส่เดินไปเดินมาอยู่ทุกวันนี้เขาบ่นว่าอย่างไรสิ่งเหล่านี้เขามีอยู่ตามสภาพของเขา ทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปดับไปแม้ตัวของทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าได้เป็นทุกข์และได้ให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนอกจากจิตตัวหลอกลวงจอมปลอมนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสรรท่านยอได้สำคัญมันหมายว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์ทั้งๆที่ทุกข์ขนาดนั้นก็หาทางออกมาได้ยังยึดว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นของเราเป็นทุกข์แข้งของเราเป็นทุกข์ขาของเราเป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์ทั้งหมดนี่เป็นเราก็เลยกลายเป็นทุกข์บวกกันเข้าไปเป็นตัวเป็นไปเพราะความโง่หรือความฉลาดค้นลงให้เห็นความจริงของมันสิเราจะได้ชัดเจนขึ้นในใจของเราว่าท่านที่ท่านว่าทุกข์เป็นของจริงนั้นอ๋อจริงอย่างนี้เหรอนั่นคือยอกย้อนดูทั้งกายในสถานในจุดที่ว่าเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนดูทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายดูทั้งตัวทุกข์ว่ามันเป็นอะไรและสุดท้ายก็มีแต่ใจดวงเดียวดิ้นรนกวาดแกว่งอยู่โดยลำพังตัวเองเที่ยวยึดนั่นยึดนี้เมื่อสติปัญญาตามทันความสำคัญมั่นหมายนี่ก็ถอนตัวเข้ามาสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของจริงตามธรรมชาติของตนพอหมดความสำคัญมั่นหมายเขาภายในจิตจิตก็กลายมาเป็นความจริงของตัวเองก็รู้เห็นชัดนั่นที่ว่าประกอบความเพียรให้ถึงของจริงทุกข์ถ้ามาเป็นของจริงให้จริงภายในใจของเราเถอะจะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ความเพียรก็กล้าหาญชาญชัยพึ่งตัวเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถจะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เข้าจนกรอบจนมุมนั่นเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นอกจากเราจะช่วยเราขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรเราจะช่วยตัวเองด้วยสติปัญญาพัดกันอย่างสุดกำลังความสามารถความจริงจะปรากฏขึ้นมานี่การทำความเพียรทำอย่างนั้นถึงการที่จะทำเช่นนั้นให้ทำเช่นนั้นถึงการที่จะลดหย่อนผ่อนผันตามการเวลาก็มีแต่ส่วนมากมันไม่ได้ว่าถึงการลดหย่อนผ่อนผันมันลดของมันอยู่ด้วยอำนาจแห่งความขี้เกียจขี้ค้านอำนาจแห่งขี้เดียดเหยียบย่ำทำลายให้อ่อนแออ่อนเปียกไปหมดนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นไปด้วยความอนุโลมตามการตามเวลาโดยทางเหตุผลถึงเวลาจะเคร่งถึงเวลาจะตึงถึงเวลาจะเด็ดเดี่ยวด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาก็เด็ดอย่างนั้นไม่ค่อยมีมีแต่กลัวตายกลัวตายคำกลัวตายคืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องกิเลสครอบหัวใจจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้ถึงความจริงแล้วอะไรตายธาตุดินน้ำลมไฟมีมาแต่ดั้งเดิมเขามีว่าเขาตายที่ตรงไหนจิตผู้ที่กลัวตายกลัวตายมันก็ไม่ได้ตายเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงความจริงจริงแล้วยิ่งรู้ยิ่งเด่นอะไรตายเขามีแต่ลมแต่แรงที่เสกสรรขึ้นหลอกตัวเองให้กลัวให้ท้อแท้เหลวไหลไปเท่านั้นเองแล้วธรรมที่ต้องการเช่นสมาธิธรรมเป็นต้นก็ไม่ปรากฏในจิตแล้วเราจะเอาอะไรเป็นคุณค่าของพระเป็นสมบัติของพระถ้าลงสมาธิและปัญญาไม่ปรากฏในตัวของเราเลยแล้วอะไรเป็นคุณค่าอันดีงามของพระผ้าเหลืองอยู่ตลาดเต็มไปหมดศีรษะล้นล้นใครโกนก็ได้ยากอะไรอันนี้เป็นเพศอันหนึ่งให้ประกาศให้โลกและตัวเองได้ทราบว่าเพศนี้คือเพศไม่ท้อถอยเพศแห่งชัยชนะผ้ากาสาวพัดนี้ได้มาจากท่านผู้เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดได้ชัยชนะปราบกิเลสให้สิ้นซากไปละลบล้างป่าช้าในสามโลกธาตุนี้ให้สิ้นซากไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือได้ผ้ากาสาวพัดนี้มาผ้าเหลืองเฉยๆอยู่ที่ไหนก็มีโกนผมโกนคิ้วใครโกนเราก็ได้ยากอะไรจะโกนลงถึงหนังมันก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ทำสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์แล้วอะไรเป็นคุณสมบัติของพระถ้าสมาธิคือความเยือกเย็นของใจไม่มีหลักใจไม่มีแล้วเราจะพึ่งอะไรอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดประโยชน์อะไรอยู่ต้องอยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยคุณธรรมเย็นอยู่ด้วยคุณธรรมจึงไม่ร้อนคนเรา ถ้าไม่มีคุณธรรมทำไม่มีหลักของใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะร้อนเป็นพื้นเป็นไฟหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้ล่ะโลกอันนี้รู้แล้วยังว่าเป็นไฟทั้งกองใครอยู่ที่ไหนไม่เดือดไม่ร้อนวุ่นวายมีหรือโลกไหนเป็นโลกที่สะดวกสบายมีแต่โลกเกิดแก่เจ็บตายคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของดีแล้วหรือนี่แหละคือโลกไฟแต่พออย่างยิ่งก็ราคะกินาโทสะกินาโมหะกินามันเผาอยู่ภายในจิตใจนี้ตลอดเวลาให้แก้ที่ตรงนี้เอาให้ปรากฏสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรของนักบวชเรานี่แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่ได้ยินแต่ชื่ออ่านมาซะจนน้ำลายแฉะอ่านตำรับตำราท่องตำรับตำราสมาธิปัญญาว่าแต่องค์สมาธิคุณสมบัติของสมาธิไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยมันได้อะไรความจำเฉยๆนั่นเอาให้ถึงความจริงคือสมาธิที่แท้จริงจริงมาเกิดที่ไหนมีอยู่ที่ไหนคุณสมบัติของสมาธิเวลาปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรถ้ามันเห็นในใจของตนนี้จะไม่ต้องไปหารูปหาคำแบบงูปลาปลาหาตะคุบเงาเมื่อเห็นเจอของจริงแล้วไม่จำเป็นต้องตะคุบนั่งที่ไหนก็จริงอยู่อย่างนั้นถึงเวลาที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้ถึงเหตุถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงความจัดความจริงเพราะความจัดความจริงมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละจิตมันจะดิ้นรนกวนกวาดตรงไหนเหนือความสามารถของเราได้หรือพิจารณาให้จริงสิวันไหนก็มอบรากกับกิเลสคือกิเลสได้ความวิเศษวิโสอะไรไม่เคยเห็นโทษของตัวที่มอบรากกับกิเลสบ้างเหรอถ้ายังไม่เคยเห็นโทษของตัวในการมอบรากกับกิเลสว่าเป็นโทษประการใดบ้างแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นจากความทุกข์ความทรมานของกิเลสนี้ไปได้วิธีการทั้งหมดอันเป็นวิธีการต่อสู้กิเลสนี้จะทุกข์ขนาดไหนทุกข์ไปเถอะโลกนี้เป็นโลกที่มีป่าช้าอยู่แล้วในตัวของมันตัวคนตัวสัตว์แต่ละคนละสัตว์นี้มีป่าช้าเต็มตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวป่าช้าไปแสวงหาป่าช้าที่ไหนอีกแล้วกลัวไม่กลัวก็ตายคนสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครผ่านพ้นความตายไปได้เพราะนั้นขอให้ตายด้วยความอิ่มหนำสำราญภายในจิตใจเถอะนี่เป็นกากเมืองร่างกายขนสมบัติออกให้หมดพิจารณาให้ดีสติปัญญาถึงการจะใช้ภาคใดเอาใช้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะทำให้จิตสงบสงบด้วยวิธีการใดก็ให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงการจะใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กองภูเขาภูเหล่านี้เอาให้มันแตกกระจายอันนี้ทำลายยากนะไอ้ภูเขาภูเรานี่ภูเขาภายนอกนั้นเขาทำลายมาทำเป็นเขาเอามาทำประโยชน์ซะมากมายจนกระทั่งภูเขาจะไม่มีเขาระเบิดออกแหลกแตกกระจายไปหมดเอามาทำถนนพ้นทางทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการแต่ภูเขาภูเรานี้มันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรทำนายก็ไม่แตกเกศาผมเส้นเดียวบางๆมันดูไม่ตลอดทั่วถึงดูไม่เห็นโลมานะขาทันตาตะจูรวมแล้วเป็นร่างกายเพียงตอนนี้ก็ดูไม่ทะลุจะว่าเราโง่หรือเราฉลาดในตัวเราตัวท่านมีอยู่ทุกคนนี่ดูไม่ได้เหรอสติปัญญาเอาไว้ทำไมพิจารณาสิความจริงมีอยู่หนังบางๆเท่านั้นหุ้มห่ออยู่ภายในร่างกายเสกสรรปัญญาให้ใหญ่โตยิ่งกว่า3โลกธาตุนี้แล้วใครเป็นผู้แบกความเสกสรรปัญญาเหล่านี้ให้หนักภายในจิตใจถ้าไม่ใช่เราผู้ที่เข้าใจว่าตนฉลาดแต่กลับโง่ที่สุดแบกกองทุกข์ไม่รู้สึกตัวนี่พิจารณาตรงๆนี้สิอุปทานมันไม่ยึดมันจะทนได้หรือเมื่อความหลงเต็มตัวแล้วมันต้องยึดแต่สำคัญเราเฉยๆหาความจริงไม่ได้พิจารณาคลี่คลายออกดูให้ดีพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องว่าเราคืบไปโน้นเราก้าวหน้าเราถอยกลับพิจารณารอบภายในตัวของเรานี่คือหรือจะพิจารณาอาการใดที่เห็นว่าถนัดภายในจิตใจพิจารณาแล้วจะกระจายไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันกระแสของจิตกระแสของปัญญาจะซึมซาบไปตลอดทั่วถึงและเห็นตามความเป็นจริง ของมันโดยทั่วกันหมดเป็นส่วนร่างกายส่วนเวทนามันก็สลับซับซ้อนพิจารณากันได้ในขณะเดียวกันนั้นเวลาเกิดทุกข์ลำบากขึ้นมาภายในร่างกายก็แยกแยะดังพิจารณาแยกแยะดังที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วนี่คือคลี่คลายสถานที่ซุ่มซ่อนแห่งความลุ่มหลงมันซุ่มซ่อนอยู่ได้หมดภายในร่างกายแม้แต่ของละเอียดเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสมันก็ละเอียดก็ไปซุ่มซ่อนอยู่นั้นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราไปเสมอล้วนแล้วตั้งแต่จอมปลอมทั้งนั้นการพิจารณาก็เพื่อจะให้เบิกความจอมปลอมนี้ออกเพื่อให้เห็นความจริงตามหลักธรรมชาติของมันถ้าพูดถึงอสุภะอสุภังมันก็ตัวป่าช้าผีดิบภายในร่างของเราทุกๆร่างนี้นี่มีลมหายใจเท่านั้นประคองตัวเอาไว้พอไม่แสดงตัวอย่างเปิดเผยดังที่ดังคนตายเท่านั้นเองมันผิดอะไรกันนอกนั้นไม่เห็นมีอะไรผิดกันเลยพิจารณาลงไปตรงนี้แล้วมันจะหลงที่ตรงไหนนี่คือความจริงไอ้ความปลอมมันก็หลอกสิว่าสวยว่างามว่าหนามันคงลบล้างความจริงไปหมดนั่นคืออำนาจของกิเลสเป็นผู้ลบล้างทีนี้ผิดธรรมขึ้นมาเพื่อลบล้างความจำปลอมนั้นให้เห็นความจริงเต็มจัดเต็มส่วนขึ้นมาและถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นซึ่งออกมาเป็นมาจากความหลงนั้นให้หมดภายในร่างกายและจิตใจของตนเวทนาส่วนมากเวทนาทางกายเป็นส่วนใหญ่มันสับปนกันกับร่างกายพิจารณากันได้ด้วยกันเมื่อถึงระยะที่ควรจะพิจารณามันหักรู้เองภายในตัวเองพอกล้าเข้าสู่ความละเอียดเช่นการพิจารณาร่างกายรู้รอบขอบคิดไปหมดแล้วอุปทานขันหมายถึงรูปขันเป็นสำคัญจะทนยึดถืออยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงถึงความจริงแล้วต้องปล่อยวางตามสู่หลักความจริงของเขาเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่มีอยู่ภายในร่างกายก็เป็นไปตามกันเป็นความจริงไปเหมือนกันด้วยปัญญานั่นแหละแต่สัญญามีความละเอียดมากทางด้านปฏิบัติซึมซาบออกไปโดยไม่รู้สึกตัวแหละถ้าไม่ใช่ปัญญาขั้นที่จะรู้กันได้เป็นอันมารู้ไม่ได้เพราะไม่มียับยับยับยับไม่มีกระเพื่อมเลยเหมือนกับกระดาษซึมออกไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาไปไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่จะรู้กันแล้วปิดไม่อยู่จะออกละเอียดขนาดไหนสติปัญญายิ่งละเอียดกว่านั้นต้องทราบกันได้ทันทีนะสังขารยังมีแยบแยบด้วยการปรุงของตนพอกระเพื่อมออกมาก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาส่วนสัญญานี่ซึมซาบไปกลายเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยในภาคปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้วิญญาณก็เคยพูดแล้วไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งหรือความรับทราบในขณะที่สิ่งภายนอกกับอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในสัมผัสกันเช่นรูปสัมผัสตารู้ขึ้นเสียงสัมผัสหูเป็นความได้ยินตามจังหวะแห่งสิ่งที่มาสัมผัสนั้นแล้วดับไปตามสิ่งเหล่านั้นดับไปแล้วรวมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าขันธ์ห้าคือรูปได้แก่รูปกายของเราเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆเอาพูดถึงเวทนาทางร่างกายนี้ไปก่อนสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงดีชั่วต่างๆแล้วดับไปเช่นเดียวกันหมดอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราไปปักปันเอาทำไมไม่ใช่ความจริงฝืนความจริงไปทำไมพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาสิเมื่อปัญญาได้ตีตะล่ำเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมจะหดตัวเข้าไปกายก็ปล่อยจากอุปทานเพราะรู้รอบหมดแล้วเวทนาทางกายก็เป็นอันว่ารู้รอบไปตามๆกันสัญญาที่เป็นกระแสมาจากจิตสังขารวิญญาณเป็นกระแสมาจากจิตก็เป็นกระแสของจิตอาการของจิตไม่ใช่จิตสติปัญญาก็รู้ก็ตามทันเมื่อได้ถูกปัญญาตีตะล่ำเข้าไปกิเลสซึ่งเคยออกหากินตามทางรูปเวทนาสัญญาสังขารและทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็ตัดสะพานกันหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปนี่การแก้กิเลสการพิจารณาการฆ่าหรือการลบล้างความจำปลอมด้วยหลักธรรมคือความจริงพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งถึงกิเลสหาทางออกไม่ได้ถูกตัดสะพานสมุนของกิเลสคืออาการต่างๆทางเดินของกิเลสอาการของจิตที่แสดงออกมาเพื่อเป็นกิเลสก็ถูกตัดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงจิตเมื่อปล่อยแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปเมื่อเข้าถึงจิตนั่นแหละที่มีโรคเรื้อรังไม่มีที่กระจายตัดสะพานทั้งหมดแล้วเหลืออยู่ภายในจิตเท่านั้นสติปัญญาอันเป็นโอสถอย่างเอกก็ฟาดฟันหั่นแหลกกันเข้าไปจนแตกกระจายโรคเรื้อรังที่ว่าเป็นเหมือนจิตเป็นเหมือนกับโรคนั้นทีนี้กระจายกันออกไปแล้วจนกระทั่งไม่มีเหลือโรคเรื้อรังไม่มีเหลือแล้วเหลือสิ่งที่เหลือคืออะไรก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละที่มีโรคเรื้อรังหมดความมาเกิดแต่เจ็บตายซึ่งเป็นไปจากโรคเรื้อรังนี้หมดแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่ปรากฏว่าหมดไปด้วยนั่นแหละที่นี่อิสระอิสโรเต็มที่ภาระที่เคยแบกหามมาโดยการประกอบความเพียรหนักเบามากน้อยคุ้มค่าหมดตั้งหมดตั้งแต่ขณะโรคเรื้อรังคือวิชาได้ทลายลงไปจากจิตแล้วเท่านั้นอยู่ไหนอยู่ไปเถอะท่านว่าวุฒิตังพรหมจริยังในเสร็จจิตในพุทธศาสนาก็คือหรือว่าพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วท่านว่าก็คือเสร็จงานปราบที่เลยอุทังงานเสร็จงานปราบเชื้อแห่งภพแห่งชาติซึ่งมีอยู่ภายในใจเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าหมดภาระไม่มีอะไรแหละที่นี่โลกทั้งสามโลกธาตุนี้เราไปสำคัญมันหมายต่างหากว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นนี้เป็นอย่างนี้ออกไปจากจิตดวงเดียวซึ่งเป็นผู้ไปสำคัญมันหมายด้วยความรุ่มหลงของตนนั่นแหละเมื่อความรุ่มหลงนี้ได้หมดไปจากจิตแล้วจะว่าโลกธาตุนี้มีหรือไม่มีก็ได้ทั้งนั้นเพราะผู้นี้ไม่ไปยุ่งผู้นี้ไม่ไปติดผู้นี้ไม่ไปพัวพันผู้นี้รู้รอบขอบคิดหมดแล้วกลายเป็นธรรมชาติที่เหนือโลกทั้ง3นี้ไปแล้วทั้งที่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกทั้ง3นี้เลยหักหนึ่งเพราะไม่ติดไม่พันกับสิ่งเหล่านั้นแล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อจิตมาเป็นภัยต่อเราก็มีแต่กิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นภัยต่อจิตเมื่อได้ปราบสิ่งที่เป็นภัยนี้ให้หมดสิ้นซากไปจากใจแล้วอะไรจะมาเป็นภัยอีกไม่มีแล้วมันมีตลอดอนันตกาลด้วยอาการลิกธรรมก็ได้จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่ากลัวกลัวความทุกข์ความยากความลำบากเพราะการประกาศความภาคเพียรไอ้ทุกข์นี้เคยแบกเคยหามมาแล้วทุกข์ที่กิเลสผลิตขึ้นมานี้วิบากทุกข์นี่ก็มีแล้วในขันธ์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาในขันธ์ก็มีแล้วทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในจิตนั่นก็มีแล้วเคยแบกไปหามาแล้วควรจะเข้าใจควรจะเฉลียวฉลาดควรจะรู้เรื่องกันธรรมเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นพยายามผิดขึ้นมาจะแตกต่างจากที่กิเลสผิดขึ้นมาอย่างไรบ้างผลของมันเรียนวิชาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์เรียนที่ตรงนี้ที่จิตนี้เอาให้จริงจังอย่ารอแหละใครรอแหละหาหลักไม่ได้เวลาปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาก็หาหลักไม่ได้นิสัยไม่จริงจังทำอะไรรอแหละแหละเหมือนหลักปักขี้ควายพอจะล้มอย่างนั้นใช่ไม่ได้เนี่ยสนามมันสำคัญคือร่างกายเนี่ยเอาให้ดี นี่แหละคือที่ซุ่มซ่อนของกิเลสทุกประเภทมันซุ่มซ่อนอยู่ในภูเขาภูเราอันนี้แหละทำลายลงไปด้วยความเป็นอสุภะอสุพังให้แหลกแตกกระจายลงไปแล้วตั้งขึ้นมาพิทําลายลงไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องนับเอาความชํานาญเอาความรู้รอบเป็นกฎเป็นเกณฑ์เมื่อรู้รอบแล้วปล่อยเองไม่ต้องบอกให้ปล่อยและปล่อยเองไม่เคยรู้ก็รู้เองอันนี้เป็นจุดสําคัญของกิเลสส่วนใหญ่มันซุ่มซ่อนอยู่ที่ตรงนี้แล้วลูกหลานของมันก็อยู่นี่หมดทั้งมหากษัตริย์วัฏจักรของมันก็อยู่ที่นี่นี่ต้องได้ทําลายนี้เข้าไปทําลายเข้าไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงอุโมงค์ของมันน่าจะคิดมันอยู่ที่นั่นแล้วก็ทําลายที่นั่นแล้วจะทําลายที่ไหนอีกทีหมดเมื่อกษัตริย์วัฏจักรอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปแล้วหมดทุกข์นิโรโธโหติทุกข์กระดับเพราะเชื่อมันดับสาเหตุมันดับจะอะไรมาทุกข์เรื่องร่างกายก็เป็นธรรมดาของมันนี่เป็นวิบากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีเจ็บหัวปวดท้องนิ้วกระหายเป็นธรรมดาของมันนะแต่จิตไม่ได้มาแบกมันมาเป็นทุกขเวทนากับมันเพราะจิตนั้นเป็นจิตที่พ้นแล้วจากขันธ์ทั้งห้าอันเป็นเรื่องของสมมตินี้จิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีเวทนาภายในจิตมีแต่เวทนาภายในกายเพียงเท่านั้นเวทนาภายในจิตของท่านไม่มีตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมถึงจุดสุดยอดแล้วเป็นหลักธรรมชาติของจิตเองเวทนาใดไม่เข้าไปแทรกเวทนานิจจานะว่าไงจิตที่บริสุทธิ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เมื่อไหร่ผ่านไปหมดทั้งอนิจจังทั้งทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นคำว่าเวทนาแม้จะละเอียดขนาดไหนก็ไม่มีในจิตของพระอรหันต์ปรมังสุขขังนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ได้ล้นล้วนตั้งหากจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปอาจเอื้อมได้เอาพิจารณาทางพระพุทธเจ้านี่สดสดร้อนร้อนอยู่กับหัวใจของเรานี่อยากเข้าใจพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วทำหมดเสร็จหมดสมัยไปแล้วนั่นคือความเพลงอันไพเราะเพราะพริ้งของกิเลสมันกล่อมสัตว์ผู้โง่เขลาต่างหากมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมที่ตลอดเวลากับจะปราบเพลงนั้นน่ะอยู่กับใจของเรากังวานอยู่นี้ตลอดเวลาดังที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอานนท์ว่าทำแล้ววินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายเมื่อถึงการแห่งเราได้ร่วงไปแล้วนั่นสดสดร้อนร้อนสวัสดิธรรมนี้ร้อนร้อนสดสดชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่นั่นตลอดเวลาพระเจ้านิพพานไปไหนเรื่องธาตุขันธ์สลายตัวลงไปต่างหากพุทธะนั้นมีการมีสมัยมีสถานที่ที่ตรงไหนการนั่นสถานที่นี่มันเรื่องสมมติยมส่วนมากของกิเลสมันฝังจมอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวเสียพระพุทธเจ้านิพพานนานแล้วธรรมะหมดเหตุหมดสมัยแล้วปฏิบัติประสาทก็ไม่ได้ผู้เช่นนั้นคือผู้ไม่ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่าไปเอาคนโง่มาเป็นครูสิเอาศาสนาที่มาเป็นครูพุทธังธรรมังสังฆังฉามนี่เป็นครูของเราอย่าไปเอาคนไม่สนใจกับธรรมะธรรมโมไม่สนใจกับอัตถธรรมหรือมาหลอกโลกนั้นมาเป็นชนะอย่างไรได้ยังไงเอาละเพียงตอนนี้ให้ท่านปัญญาที่มาเพื่อนครับ
1: คืออธิบายสมาธิของวันนี้เข้าใจหรือเปล่าฟังเข้าใจเนื้อความที่อธิบายไปไหมแล้วเหล่านั้นอ่ะเหล่านั้นอ่ะไม่ใช่เหล่านี้มาเข้าใจอะไรคนเดียวนี่เหล่านั้นอ่ะผมว่างั้นสินี่เหล่านั้นท่านนี้เข้าใจเหล่านั้นท่านนี้ยังเข้าใจมันก็เหล่านี้นี่ไม่ใช่เหล่านั้นคนเก่านี่ท่านนี้พูดนักจะพร่ำอยู่นั่นนะไปหาวันนี้ก็ได้ดุพูดไม่มีสถานีจบเตลิดเปิดเปิงดูจิตเจ้าของสิมันเลื่อนลอยน่ะพูดไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักสติไม่มีก็เป็นอย่างนั้นสิ คนที่เป็นบ้าคือคนไม่มีสติรู้ไหมจิตมันมีแต่สติไม่มีผู้รับผิดชอบไม่มีคนที่เป็นบ้าเดินเพ่นๆบ้านๆเป็นเด่นๆได้ตามถนนทางน่ะน่าสลดสังเวชนั่นไม่ใช่เขาไม่มีจิตเหลือเขามีจิตความรู้มีแต่ไม่มีความลึกรู้ว่าผิดหรือถูกดีชั่วประการใดเท่านั้นเขาจึงเป็นอยู่ตามสภาพของเขานั่นแหละจิตที่มีแต่จิตไม่มีเจ้าของแต่มันไม่ใช่มีแต่จิตที่ว่าจิตบริสุทธิ์นะมีแต่จิตบ้าว่างั้นเลยถูกอันนี้ให้ฝึกให้สติมีปัญญามีรอบตัวเคลื่อนไหวอะไรพูดตามนักษามันเป็นทั้งมันไปโดยลำดับมีความละเอียดละออเท่าไหร่สติปัญญาแก่กล้าเท่าไหร่มันยิ่งเร็วจิตก็เพื่อนพัมก็เป็นอันว่าปลูกสติปัญญาไปพร้อมเพราะสติปัญญาจ้องอยู่แล้วนั่นที่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาหมายถึงอะไรก็หมายถึงอัตโนมัติไม่ต้องไปเตรียมไปพร้อมเป็นอย่างนั้นว่ามหาสติมหาปัญญาถึงขั้นเตรียมไกลแล้วเป็นได้อย่างนั้นในสติในท่านทั้งหลายจำมานะคำพูดอย่างนี้เนื้อปฏิบัติไปดูจะเป็นยังไงเห็นได้ยินได้เขียนเห็นได้เขียนไว้ในทั้งตำหนักตำลามหาสติมหาปัญญาหลักธรรมชาติอันแท้จริงของมหาสติปัญญานั้นจะปรากฏที่ตรงไหนอยู่ในตำราก็เป็นหนังสือตัวหนังสือนั่นไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาแท้จริงที่นั่นเป็นชื่อของสติชื่อของปัญญาชื่อมหาสติชื่อของมหาปัญญาชื่อของมรรคผลนิพพานเนี่ยองค์ของมรรคผลนิพพานแท้องค์ของสติปัญญาแท้จะอยู่ที่จิตเกิดขึ้นที่จิตผู้นี้เป็นผู้จะเป็นเช่นนั้นแต่เวลานี้ยังเป็นไม่ได้มันกำลังเป็นผู้ต้องหาถูกกักถูกขังถูกทรมานทุกข์ไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดือนเดือนนอนเรายังไม่รู้อยู่เลยว่าเราเป็นนักโทษเราจะมาภูมิใจว่าเป็นพระยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความรื่นเริงบันเทิงกับกิเลสมันตีแล้วขาก็เป็นยังไม่รู้เรื่องเลือดเยิ้มมายังโอ้โหเรามีเครื่องประดับนะประดับเหมือนเลือดตีเลือดสาดออกมาละเอียดไหมกิเลสดูสิเรียนให้มันทันมันเนี่ยมันจะได้รู้เรื่องของมันงั้นจะมาตายกองกันนี่นะไม่ใช่ปลาพอที่จะตายกองกันในหม้อวะถ้าทั้งองค์เพราะเวลามันอำนาจมากจะเล่นกิเลสมันเคยเป็นมาด้วยการก็แบกกิเลสอยู่ทั้งคนทั้งคนทำไมจะไม่รู้เป็นมายังไงฝึกฝนอบรมทีแรกแล้วผมไม่รู้หน้ารู้หลังล้มลุกคุกคานแต่ก็เพราะความทนทานเพราะความอุตสาห์พยายามเบิกบืนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยคืบคลานขึ้นมาได
0: ้เป็นหมอหรือผมคือมันฉุดมันลากเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยคือกำลังเราไม่พอทั้งที่บางทีสติเราก็มีแต่กำลังไม่พอมันลากออกไปทั้งสติปัญญาไปต้มยำแหลกหมดสติปัญญาเลยกลายเป็นอาหารของมันได้แต่พอสติมีปัญญามีกำลังพอลากคอนมาต้มยำว่างต้มยำที่เด็ดกินในที่มันจะอร่อยเลยทำไมที่เด็ดกินเรามันอร่อยนักต้มยำเรามันอร่อยนักเราต้มยำที่เด็ดถ้ามันอร่อยบ้างไม่ได้หรือวะเอาสิอะไรจะอร่อยยิ่งกว่าการต้มยำที่เด็ดวะยี่เหลี่ยมันต้มยำเรามากี่ขับกี่กันแล้วมันอร่อยเรื่อยมาทีนี้เอาให้ได้ต้มยำยี่เหลี่ยมด้วยมันจะอร่อยไหมอาหารอะไรเราก็เคยรับมาแล้วอาหารคือยี่เหลี่ยมมันเป็นอาหารมาต้มยำกินนี่มันจะอร่อยเอาให้เห็นได้ป่ะไปไหนมีแต่มันต้มยำต้มยำพระแล้วถึงพระวัตตาบันตานโหเหมือนกองครัวนั่งตึงนี้เหมือนกองครัวเอาครัวเอาอาหารมากองเพลินไว้ที่เหลือมันต้มยำออกมัน หั่นหัวหอมกระเทียมทั้งนี้ยังเพลินยังหลับอยู่ครอบครอบนั่นหั่นหอมหั่นกระเทียมโขลกพริกทั้งก็ยังฟังเพลินอยู่นั่นละเอียดไหมกิเลสหลอกคนหลอกขนาดหลอกไปทุกขั้นนะขั้นนี้ผ่านขั้นนี้ไปได้แล้วขั้นนั้นหลอกไปจนสุดสิ่งของกิเลสละเอียดเท่าไรยิ่งหลอกละเอียดโอ้หน้าทุเรศพี่นานแล้วงมไม่มีอะไรเกินแล้วการแก้ก็เหมือนกันงานได้มีงานที่หนักมากยิ่งกว่างานแก้กิเลสปราบกิเลสเดียวทุ่มลงถึงเป็นถึงตายบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงเอาตาก็ตายเอาไม่ตาให้รู้มีเท่านั้นฟาดกันหนึ่งขนาดนั้นถึงขนาดนั้นกิเลสมันยังมากล่อมอีกนะบางทีทุกข์มากๆลำบากลำบน

ลบถึง3หนน่ะท่านเป็นคนหยาบหรือคนละเอียดหรือเป็นคือคนประเภทไหนได้เป็นศาสดาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเพราะอะไรเพราะนอนเป็นหมูขึ้นเขียงนั่นเหรอเราต้องการเป็นหมูไปขึ้นเขียงหรือเวลานี้นะมันแปรเจ้าของถ้ามันต้องการเป็นหมูขึ้นเขียงอ้าวตายก็ตายสิตายตามทางเสด็จของพระพุทธเจ้าตายตามพระพุทธเจ้าอ้าวอ้าวตายนานมันพลิกอ่ะนี่มันก็คึกขึ้นมาดีจิตนั่นแหละเพลงที่เด็กนั่นนะที่มันหลอกมันจะเล่นนะมันเป็นผมอ่ะมันไม่ลืมถ้ามันขึ้นก่อนขึ้นมาอย่างนั้นนะมันไม่ลืมครั้งหนึ่งก็นั่งภาวนาวันนั้นนั่งตลอดลุ่มประมาณเราประมาณเฉยๆแหละเพราะมันนานแสนนานที่ฟัดกับที่เด็กอยู่นั้นกับความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่มันไม่ลงตามจุดที่เราต้องการให้วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ทรมานมากที่สุดนั่งแต่หัวค่ำจนกระทั่งประมาณสักปีหนึ่งมั้งอย่างวันก็จะทุ่มเขาขับลำทำเพลงผ่านไปข้างๆวัดเขาอยู่บ้านนั่นเขามาเที่ยวทั้งบ้านนี้เขาขับลำทำเพลงกันข้างวัดแต่ไม่ใช่ใกล้ๆทั้งไกลนั่นแต่เราได้ยินเขาก็ยังมีความสนุกสนานลื่นเลงไม่แบกกองทุกข์อยู่เหมือนเราเรานี่ยังจมอยู่ถูกมีกำลังแสนสาหัสมันได้จากของมันจะทำให้อ่อนนั่นนะโอ้ไอเรื่องเหล่านี้เราก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่เหลือเราวิเศษอะไรบ้างเนี่ยมันแก่ถ้าวิเศษก็ไม่ควรจะได้มานั่งจมกองทุกข์นี้ก็ควรวิเศษไปนานแล้วนี่นะสิ่งเหล่านี้เราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเหมือนเขาเนี่ยทำไมจึงกระทำการกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นหนอนนะเอาสิฟาดลงไปสิยังไงมันจะวิเศษแล้วมาหาความวิเศษจากธรรมต่างหากแล้วไม่หาความวิเศษจากสิ่งเหล่านั้นทำไมจึงต้องไปเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของวิเศษนะมันก็พลิกปุ๊บถ้าอุบาปัญญาไม่ทันไม่ได้นะมันหักกล่อมขึ้นมาเนี่ยกล่อมขึ้นมาเนี่ยนี่ยังไงกิเลสเรานี่เป็นกิเลสทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเสียในตำราล่ะนะมันอยู่ในหัวใจนั้นน่ะเพราะงั้นเวลาเราต้องการเอาผลนิพพานทำไมจึงไปหัวจ่อยในตำราเอาความรู้มาจากตำราก็มาฟัดกับกิเลสอยู่ภายในนี่สิกิเลสอยู่ภายในนี่ต่างหากสมาธิก็มาที่ตรงนี้เข้ามาที่หัวใจนี่เนี่ยวิเลียก็อยู่ที่นี่มรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ที่เข้ามาที่นี่ปัญญาท่านตำราท่านที่เข้ามาที่นี่เราไปหลงงมเงาที่ไหนกันวะมันกล่อมอย่างนั้นนะไปถึงขั้นอ้อยอิงมันยิ่งอ้อยอิงนะเคลิ้มหลับไปหลับๆทั้งๆที่มีสติอยู่นั่นแหละหลักๆทั้งที่มีปัญญาอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่มันเอาสติปัญญาเป็นดอกไม้ถูกเขียนบูชาที่เหลือตัวก้อยอิ่มนั่นเสียเรียบไม่รู้ตัวเห็นไหมมันละเอียดขนาดไหนที่เหลือเนี่ยขั้นที่เหลือขั้นที่ละเอียดมันก็ละเอียดขนาดนั้นนะมันเอาอย่างอ้อยอิ่มนะขั้นผัดโผล่ก็เป็นอย่างหนึ่งขั้นหยาบๆพวกเรายังไม่รู้มันนี่ว่าที่ดูที่ขั้นละเอียดเป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างเรานี่เป็นบริษัทบริวารลูกเต้าหลานเลนของกิเลสต่างหากประชากรของกิเลสต่างหากของกษัตริย์วัฏจักรต่างหากตัวกษัตริย์วัฏจักรที่แหลมคมขนาดไหนไม่ฉะนั้นจะได้เป็นจอมกษัตริย์ของวัฏจักรหรือเพียงบริษัทบริวารเขาผ่านมาตอนนั้นเราก็ลบมานาวไปแล้วเราจะไปสู้กับกษัตริย์เขาได้เอาที่ฟาดมันไปตั้งแต่ลูกเต้าหลานเลนของกิเลสนี่ฮะมันถึงจอมกษัตริย์ฟัดกันลงบัลลังก์คือจิตบัลลังก์มันตกบัลลังก์แล้วธัมโมปฏิโปก็ขึ้นครองใจกันมันหมดปัญหาไปเองจริงปัญหาทั้งหมดที่มันเป็นอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาก็มาจากตัวนั้นแหละพอฆ่าตัวนั้นตายแล้วปัญหามาจากไหนไม่เห็นมีโลกว่ามีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะผู้นี้ไม่ไปหมายนี่รู้อยู่โดยลำพังเจ้าของแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีถ้าแยกออกไปก็นั่นมีอันนี้มีเนี่ยมีกับความยึดถือมันไปด้วยกันนั่นเป็นอย่างหนึ่งมีเฉยไม่ยึดเป็นอย่างหนึ่งมีแต่ว่ามีก็รู้ว่ามีเสียถ้าว่ามีอะไรก็มีเสียถ้ามีก็มันก็มีแต่ความรู้ที่เสียมันเหมือนไม่มี

แล้วเราจะมายุ่งกับเจ้าของไม่ควรตัวเองเจ้าของไม่ยุ่งตัวเองมันมีอะไรยุ่งแหละลูกก็ลูกเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นเขามีมาตั้งกับตั้งกันเขาเป็นอะไรกับภัยไปหาว่าเขาว่าเป็นภัยอะไรเนี่ยถึงขั้นที่มันจะมีตัวเองมารู้เรื่องของตัวเองมันก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นภัยเราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยแต่ถึงขั้นที่ควรจะตำหนิกันฟาดกันเต็มเหนี่ยวในขณะนั้นเอาเนี่ยมันเป็นหลายขั้นนี่นะถึงขั้นที่จะจับแอกจับไถคาดไล่ไถนาก็เอาถึงขั้นที่ลงตักลงตำก็เอาถึงขั้นที่หุงต้มก็หุงถึงขั้นที่มารับทานก็รับทานเลยถึงขั้นที่นอนมือกายหน้าผากสบายเลยก็เอาที่มันเป็นขั้นมันหวะถ้าพี่บวชถ้าบนใหม่มันจะของแก่นอะเป็นไงเข้าใจหรือเทศวันนี้อ่ะตั้งใจคือปฏิบัตินะให้จิตมีความสงบเย็นอย่างน้อยให้เห็นสักครั้งสองครั้งก็ยังดีมาบวชทั้งทีเป็นยังไงท่านสอนยังไงศาสนาเป็นยังไงรู้เรื่องแล้วมั้งศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรที่มีเลือกกันแบบนะมีเท่านั้นแหละ

งานคือการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลมีเครื่องยืนยันแสดงขึ้นเป็นจำนวนมากแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ทำงานเสร็จสิ้นลงไปหมดภาระในงานทั้งหลายที่เกี่ยวกับการถอดถอนกิเลสอันเป็นภัยแก่จิตใจท่านแสดงบทธรรมไว้ว่าวุจิตังบรมจริยังกตังกรณียังนาปลังอิสตายาติปชานาติคือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคือการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจบงานได้เสร็จสิ้นแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีนี่เป็นเครื่องประกาศในผู้ปฏิบัติด้วยสันทิฏฐิโกคือรู้ขึ้นมาเองเห็นเองเพราะงานของตนที่เกี่ยวเนื่องมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้หลุดพ้นไปจากจิตใจหมดโดยสิ้นเชิงแล้วประกาศทำบทนี้ขึ้นมาการประพฤติพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติธรรมหรืองานของธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วงานอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีคือได้รู้รอบขอบคิดหมดแล้วมีงานการปฏิบัติธรรมมีวันเสร็จสิ้นมีวันจบลงไปได้ไม่ยืดเยื้อไม่ซ้ำซ้ำสักๆตลอดไปตั้งกับตั้งกันปัญหาที่ยุติไม่ได้เหมือนงานของกิเลสจูงสัตว์โลกให้ท่องเที่ยวนี้เลยงานนี้ไม่มีทางสุดสิ้นถ้าปล่อยให้กิเลสจูงไปสักเท่าไหร่ก็จะต้องถูกจูงอยู่เช่นนั้นสถานที่ที่จะยุติเสร็จสิ้นลงไปปลดเปลื้องอำนาจออกจากสัตว์โลกหมดแล้วสัตว์โลกทั้งหลายได้รับอิสระตั้งแต่บัดนี้ต่อไปไม่มีมีแต่ครอบกันอยู่เช่นนั้นทุกดวงวิญญาณด้วยอำนาจแห่งธรรมชาติที่ว่านี่แหละงานนี้จึงหาที่ยุติไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดที่จะยืนตัวหรือจุดที่เสร็จสิ้นลงไปได้ผิดกันกับงานของธรรมที่ผู้บำเพ็ญทั้งหลายเมื่อเต็มภูมิแล้วยุติคำว่าเต็มภูมิก็คือกำลังของธรรมมีเต็มที่แล้วก็สังหารสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตใจอันพาให้เจ้าเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนั้นให้สิ้นลงไปจนไม่มีเหลือนี่ก็เรียกว่าสิ้นสุดนี่แหละงานของธรรมจึงมีเวลาสิ้นสุดได้ถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ว่าครั้งใดไม่ว่าครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ขอให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้เถิดจะไม่มีคำว่าการสถานที่ใกล้ไกลเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงประจำใจอยู่ตลอดเวลาประการประหนึ่งว่าท่าทายอยู่ภายในหัวใจของเราทุกดวงที่พอจะทราบได้ก็คือมนุษย์เราเห็นทุกข์ก็ประกาศอยู่ภายในกายในจิตเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตซึ่งออกจากเรื่องของสมุทัยคือกิเลสล้วนๆผิดขึ้นมามีประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอิดเหนียวอ่อนเพลียก็คือกิเลสทำงานนั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องชำระซักฟอกหรือคัดค้านต้านทานหรือสังหารกันไม่เช่นนั้นธรรมชาตินี้จะไม่มีวันเสร็จสิ้นลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกให้ได้รับอิสระ
ได้เลยธรรมจึงเป็นคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารจำเป็นเรื่อยมาแต่กับใดกันใดขาดอันนี้ไปไม่ได้ถ้าขาดธรรมแล้วก็เรียกว่าสัตว์โลกจะหาที่ยุติไม่ได้เพราะไม่มีช่องมีทางที่จะเป็นไปเพื่อความยุติเพื่อความเต็มภูมิอำนาจวาสนาของตนเพราะการสร้างความดีทั้งหลายจากอัตธรรมที่ท่านแนะนำสั่งสอนแนวทางเอาไว้และได้บำเพ็ญความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเรื่อยมาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความดีไว้เพื่อย่นวัฏจักรวัฏจิตให้สั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้มาตรัสรู้เป็นลำดับลำดากันมาหรือเรียกว่าเป็นคู่กันมากับโลกหรือกับกิเลสคือธรรมนั่นแหละเป็นคู่แก้ไขเป็นคู่ต่อสู้เป็นคู่สังหารหรือชะล้างกันมาเป็นลำดับลำดาสัตว์โลกจึงพอมีทางให้ผ่านพ้นไปได้หรือหนักก็กลายเป็นเบาลงได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องบรรเทาอย่าเป็นอย่างน้อยและเป็นเครื่องสังหารเป็นอย่างมากเรียกว่าสุดจิตสุดคิดสุดอัตสุดธรรมด้วยการสร้างบารมีเต็มภายในจิตใจแล้วกิเลสก็พังลงไปนี่เรียกว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ตนบำเพ็ญมาพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้มานี้นับจำนวนไม่ได้ในตำราท่านบอกไว้ว่ามากจนเราธรรมดานี้คณนานับไม่ได้เลยเราอย่าพูดเพียงว่าเป็นล้านล้านล้านล้านยังมากกว่านั้นอีกเพราะโลกนี้มีมานานสักเท่าไหร่เรื่องของโลกเรื่องของธรรมก็มีมานานอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าเป็นวรรคเป็นตอนไม่เป็นพื้นสายยาวเหยียดมาโดยลำดับลำดาเหมือนกิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกเท่านั้นมีต่างกันที่ตรงนี้คือระยะใดที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมก็เท่ากับมีหมอมียามารักษาโรคคนไข้ก็มีหวังที่จะได้บรรเทาและหายจากโรคจากภัยไปได้ถ้าไม่ใช่โรคสุดวิสัยดังที่เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยมีทางที่จะเป็นไปได้มีหวังสำหรับคนไข้เพราะมีหมอเพราะมียาถ้าไม่มีเลยปล่อยให้แต่โรคภัยไข้เจ็บเหยียบย่ำทำลายเนี่ยจะไม่มีวันลงวางลงได้มีแต่ความทุกข์ความทรมานอย่างเดียวเพราะนอกจากโรคที่เป็นอยู่โดยลำพังแล้วยังมีของสิ่งที่แสลงโรคเข้าไปอีกทำให้เพิ่มปริมาณเข้าไปจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นธรรมจึงเป็นความจำเป็นสำหรับโลกโดยหลักธรรมชาติใครจะเชื่อว่าธรรมมีก็ตามไม่มีก็ตามแต่ธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติของตนไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใดเพราะไม่เป็นน้อยเป็นบ่อยของใครทั้งนั้นแต่เป็นหลักความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่ประจำโลกนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดท่านก็ขุดค้นขึ้นมาคุ้ยเขี่ยขึ้นมาบำเพ็ญขึ้นมาจนปรากฏขึ้นเป็นองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะพอท่านคุ้ยเขี่ยขุดค้นของจริงในหลักธรรมชาตินั้นขึ้นมาปรากฏที่พระไทยคือใจโดยสมบูรณ์แล้วก็ได้นำธรรมที่ประจักษ์ในพระไทยนั่นแหละออกสั่งสอนโลกซึ่งผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารนั้นมีจำนวนไม่น้อยในแต่ละสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์
เมื่อทรงอุบัติขึ้นมาแล้วก็เท่ากับฝนโปรยลงมาลดต้นไม้ใบหญ้าให้สดเขียวงดงามขึ้นเป็นลำดับลำดาบนะบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีภูมิวาสนาแก่กล้าสามารถที่จะได้หลุดพ้นไปอยู่ด้วยอัตด้วยธรรมอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งเป็นของจริง 100% จากพระทัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆก็แย้มออกทันทีเหมือนกับดอกบัวที่รอจะบานอยู่แล้วนั่นจิตที่รอกับธรรมอยู่แล้วที่จะรู้จะเห็นตามหลักความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เช่นเดียวกันท่านจึงเรียกว่าอุคติตัญญูวิปจิตัญญูคนทั้งสัตว์โลกทั้งสองประเภทนี้มีประจำโลกมาไม่ได้ขาดบักขาดตอนเลยเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั่นแหละมาพอเหมาะกับจังหวะที่สัตว์โลกประเภทที่จะหลุดพ้นมีจำนวนมากนี้พอดีถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ชนิดหัวปีนี่เป็นอย่างนั้นมาแนะนำสั่งสอนผู้ที่มีระดับต่ำกว่านั้นก็ค่อยกระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาเพราะการได้ยินได้ฟังการสร้างคุณงามความดีด้วยอำนาจแห่งการให้ทานรักษาศีลภาวนาเพราะทราบว่ามีบาปมีบุญมีคุณมีโทษจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเรียบร้อยแล้วย่อมมีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติความดีความดีนั้นย่อมจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับภายในจิตใจของผู้บำเพ็ญนั้นๆแล้วก็เป็นการสร้างบารมีให้เสริมต่อขึ้นเป็นลำดับลำดาขึ้นระดับนั้นระดับนี้เรื่อยไปเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันจึงมีจำนวนมากต่อมากในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้นั้นและนอกจากนั้นท่านผู้ที่บำเพ็ญความดีทั้งหลายที่ยังไม่หลุดพ้นก็ค่อยเลื่อนขั้นเลื่อนภูมิขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี่สัตว์โลกทั้งหลายมีหวังอย่างนี้ที่จะได้หลุดพ้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดสัตว์ท่านจึงเล่าว่าโปรดสัตว์โปรดอย่างนี้เองดูเอาฟังเอาแล้วพอพระพุทธเจ้าองค์นี้ปรินิพพานไปศาสนาหมดไปธรรมแม้จะเป็นของมีอยู่ก็ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาชี้แจงแสดงบอกสอนและพอดีกับจังหวะที่สัตว์โลกกำลังมืดบอดมีจำนวนมากไม่สนใจต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่สนใจไปตามความอยากความทะเยอทะยานอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นมีอยู่ภายในจิตใจเป็นลำดับลำดาไปเพราะฉะนั้นกิเลสภายในจิตใจของสัตว์จึงไม่เป็นการเป็นสมัยเหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นการเป็นสมัยนั้นนี่ผิดกันที่ตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าองค์นั้นมาตรัสอีกก็ทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันสัตว์โลกจึงมีทางที่จะหลุดพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องปลดเปลื้องเป็นเครื่องบรรเทาจนกระทั่งถึงได้สิ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจแห่งธรรมคือความดีทั้งหลายที่ตนได้บำเพ็ญซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่ก็ย่นเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าของเราที่มาตรัสรู้นี้ก็เช่นเดียวกันพอตรัสรู้ที่แรกเท่านั้นก็ทรงเล็งญาณแล้วฟังนี่แหละพระญาณของพระพุทธเจ้ามีประจำทุกๆพระองค์ที่พอเหมาะพอสมซึ่งจะพิจารณาดูสัตว์โลกว่ารายใดควรรายใดไม่ควรใกล้ๆขนาดไหนช้าเร็วเพียงใดทรงพิจารณาด้วยพระญาณแล้วก็อย่างทราบดังที่ทรงเล็งญาณดูดาบททั้งสองที่เคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาในครั้งที่ท่านทรงบำเพ็ญคืออุทกดาบท
และอะไรอีกดาบทหนึ่งจำไม่ได้แต่ทั้งสองดาบทนี้ก็ทรงทราบว่าได้สิ้นไปซะแล้วตั้งแต่วานนี้น่าเสียดายถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็สององค์นี้แลจะเป็นอันดับหนึ่งในการบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นปฐมสาวกเมื่อทรงเล็งญาณเห็นว่าสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้แล้วก็จึงทราบไปทางเบญจบัคคีย์ทั้ง5นี่เป็นปฐมมฤกเป็นของการตรัสรู้แห่งพระพุทธเจ้าจึงได้มาแสดงธรรมโปรดเบญจบัคคีย์ทั้ง5นี้ซึ่งพร้อมแล้วประเภทอุคติกันอยู่พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วในเมื่อธรรมของพระเจ้าเข้าสู่ใจเท่านั้นในหลักธรรมท่านก็แสดงไว้แล้วในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่คือองค์แห่งอริยสัจที่เป็นเครื่องกันกรองสัตว์ทั้งหลายหรือจิตของสัตว์ผู้ใคร่ต่อธรรมให้ได้หลุดพ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยอริยสัจนี้จึงเป็นความสำคัญมากทุกขังอริยสัจจังนี่ย่อลงมาสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังและมรรคอริยสัจจังเนี่ยทำสี่ประเภทนี้เมื่อพระองค์ทรงแสดงให้เห็นในสิ่งที่ผิดกามสุขฐานิกานุโยคและอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทั้งสองประเภทนี้เป็นทางผิดไม่ใช่ทางแล้วก็แสดงทางที่ถูกต้องดีงามอันเป็นทางที่เหมาะกับการบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงยกมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นเรื่องของมรรคขึ้นพร้อมกับการแสดงทุกข์สมุทัยให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยจะแก้ไขด้วยวิธีใดทรงแสดงมรรคอริยสัจจะขึ้นมาในธรรมจักรท่านแสดงเป็นเชิงถาตั้งปัญหาถามแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงเองจึงเสยที่ดังนั้นมรรคนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรนะถ้าแปลออกเป็นคำถามนั้นคือนั่นก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเรื่อยไปเลยก็อธิบายถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเฉลียวฉลาดสัมมาสังกัปโปก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่คือองค์ของมรรคเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องสังหารสมุทัยคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นสำคัญนะเมื่อทรงแสดงให้เบญจบัคคีย์ทั้ง5ได้ทราบอย่างถึงใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมเรียกว่าขั้นเริ่มแรกอริยธรรมขั้นเริ่มแรกคือบรรลุพระโสดาบันขึ้นมาด้วยอุทานว่ายังจิงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องถึงใจท่านจนถึงกับได้บรรลุธรรมขั้นนี้ขึ้นมาเป็นที่แน่ใจที่สุดสุดภูมิของธรรมขั้นนี้หลังจากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรนี่ล้วนแล้วตั้งแต่แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็รวมลงในอริยสัจ4นี้เหมือนกันแต่เป็นธรรมอันละเอียดสุขุมมากจนเข้าถึงจิตแล้วได้บรรลุธรรมขึ้นมาทั้ง5องค์ในเบญจวัคคีย์นั้นนี่คือท่านผู้ได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เป็นลำดับลำดาไปดังที่เราเห็นแล้วแต่ไม่จำเป็นจะต้องบรรยายแต่มากมายว่าคณะนั้นองค์นั้นองค์นั้นเป็นอันดับนั้นอันดับนั้นต่อไปก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ธรรมะที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ใดพระองค์จะนำธรรมะประเภทนั้นขึ้นมาแสดงเช่นเดียวกับโรคเหมาะสมกับยาประเภทใดหมอที่เรียนมาอย่างช่ำชองแล้วจะทราบเองแล้วนำยานั้นมาปฏิบัติต่อโรคของคนไข้รายนั้นไปเองจนกระทั่งถึงหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน
นี่แหละธรรมทรงแสดงมาเป็นลำดับลำดาเวลาพระองค์ประกาศพระศาสนาด้วยพระองค์เองอยู่นั่นเป็นเวลา45ปีใน45ปีนี้ไม่มีเวลาถ้าหากว่าพูดตามภาษาเราที่จะพักผ่อนหย่อนกายให้สะดวกสบายเหมือนโลกทั่วๆไปนั้นไม่ได้แล้วมีแต่การแต่งงานที่เกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจึงมีพุทธกิจ5ไว้เรียกว่าเป็นงานประจำพระพุทธเจ้าแปลออก5ประการนี่ดังนี้เป็นสำคัญคือการในเวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นลงไปแล้วประธานพระว่าแก่พ่อค้าประชาชนมีพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญลงมาโดยลำดับจนประชาชนทั่วไปพอตอนตกตอนค่ำเข้ามาก็ประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์คือเทศนาว่าการให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ทราบแล้วได้ผลเป็นที่พอใจตามภูมิของตนพอเที่ยงคืนก็ทรงแสดงธรรมและแก้ปัญหาเทวดาชั้นต่างๆที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและสดับธรรมตลอดถึงการถามปัญทูลถามปัญหาในแง่ต่างๆพระองค์ทรงประทานพระโอวาทแก่เทวดาทั้งหลายนับตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกรวมแล้วเรียกว่าเทวดาเป็นคำที่รวมแห่งเทพทั้งหลายนี่ทรงแสดงให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับนี่ตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วพอปัจฉิมยามก็ทรงเล็งยานดูสัตวโลกว่ารายใดสัตวโลกรายใดที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วแต่จะถึงความสิ้นชีวิตเสียก่อนในเวลาที่กระทันหันปู่ในไหนพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดรายนั้นก่อนเพื่อไม่ให้เสียการไปเปล่าในภพชาติที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนี้ตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์อีกเช่นเดียวกันท่านจึงเรียกว่าโปรดสัตว์พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดอยู่ที่ใดเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเต็มภูมิของศาสดาทั้งนั้นไม่มีคำบกพร่องนี่เมื่อเราจะกล่าวตามเราพิจารณาตามพุทธกิจคืองานประจำพระพุทธเจ้า5ประการนี้แล้วพระองค์ก็เหมือนหนึ่งว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแต่ก็พึงทราบเถิดว่าความเป็นศาสดาขนาดนั้นใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าศาสดาล่ะท่านก็ต้องมีการพักผ่อนเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นธาตุขันธ์ก็เป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราอย่าลืมว่าภาระของพระพุทธเจ้านั้นหนักมากที่สุดสอนทั้งภูมิของมนุษย์มนาที่ควรจะสอนกันได้เห็นกันได้อย่างเปิดเผยสอนทั้งภูมิลี้ลับที่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้จะมองเห็นได้พระองค์ก็ทรงสอนเช่นสอนพวกเทพพวกเปรตพวกผีเหล่านี้เป็นสำคัญพระองค์ทรงสอนทั้งนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนไม่ได้กำหนดเพียงว่ามนุษย์มนาเพียงเท่านี้เทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายได้รับผลได้รับประโยชน์มหาศาลไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกได้อย่างมากมายเปรตผีเราเคยเห็นเมื่อไหร่เทบุตรเทวดาพวกเราเคยเห็นเมื่อไหร่นอกจากเอาความตาบอดหูหนวกมืดตื้อนี่เข้าไปคัดค้านความจริงคัดค้านพระยานหรือคัดค้านความรู้ที่สว่างสวยกระจ่างแจ้งเต็มที่ของศาสดานี้เท่านั้นว่าไม่มีเทวดาที่ไหนจะมีนี่หนำซ้ำยังดึงเอามนุษย์มานี่แหละเทวดาก็คือพวกนี้เองเลยรวมเอามาดึงเข้ามาตามความถนัดใจตามความชอบใจของตนเลยกลายเป็นศาสดาองค์หนึ่งขึ้นมานี้เวลานี้กำลังมีจำนวนมากเหมือนกับศาสดาองค์นั้นพูดแสดงไว้ศาสดาของเราเนี่ยแสดงไว้อย่างหลอกลวงโลกไม่เป็นของจริงอะไรเลยทั้งที่ของจริงเต็มส่วนนั้นอ่ะใครจะรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะ
พวกเรามันดูอะไรก็ดูด้วยความหูหนวกตาบอดตาเนื้อตาหนังเท่านั้นไม่ได้ดูได้รู้ได้เห็นด้วยญาณอันเป็นของพิเศษประจำพระพุทธเจ้าประจำภาษาวกท่านที่อยู่ในนิสัยที่จะรู้จะเห็นมันเลยท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นครูสอนในธรรมมรรคคุณในพุทธคุณก็บอกไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังนี่ท่านแสดงไว้ย่อๆท่านเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านว่านั้นนี่แหละความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาอุบัติในโลกนี้เป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนใครมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้สิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่ทรงลำเอียงไม่ทรงลบล้างสิ่งใดที่มีบอกว่ามีสิ่งไม่มีบอกว่าไม่มีสิ่งที่ดีบอกว่าดีสิ่งที่ชั่วบอกว่าชั่วไม่ลำเอียงไม่ลบล้างก็คือศาสดาองค์อื่นนั่นแหละทรงสอนตามเหตุตามผลตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์บอกไว้หมดทุกแง่ทุกมุมถ้าสัตว์โลกมีความเชื่อความลำสายพระพุทธเจ้าเหมือนกับความเชื่อกิเลสตัวจอมปลอมนี่แล้วจะไม่รับความทุกข์ความทรมานมากมายอะไรเลยแล้ววัฏจักรวัฏวนก็จะย่นเข้ามาโดยลำดับเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกนั้นสอนเพื่อจะปลดเปลื้องทุกข์เพื่อจะย่นวัฏจักรวัฏจิตให้เข้ามาสั้นที่สุดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจะเป็นล้านล้านพบล้านล้านชาติก็ตามเมื่อสอนลงไปหลายครั้งหลายหนผู้บำเพ็ญไปตามไม่หยุดไม่ถอยแล้วจะย่นมัตตะเข้ามาจะตะเข้ามาจนกระทั่งถึงเอกภิชฌีนี่ฟังสิเพียงชาติเดียวมีน้ำซ้ำชาติเดียวนี้ยังได้บรรลุธรรมให้ถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยดังพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุพระโสดาแล้วก็ทะลุถึงอรหัตตภูมิเหมือนดังพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระอัญญาโคณยะเป็นต้นท่านได้เปล่งอุทานขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือท่านสำเร็จพระโสดาหลังจากนั้นท่านก็สำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาแล้วพระสารีบุตรพระโมกขลาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิจนกระทั่งได้บรรลุพระโสดาก็เหมือนกันหลังจากนั้นพระโมกขลาก็7วันบรรลุอรหัตตบุคคลขึ้นมาพระสารีบุตร15วันบรรลุอรหัตตบุคคลขึ้นมาในชาตินั้นเท่านั้นไม่กี่วันอีกด้วยนี่ย่นเข้ามาถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกไม่ได้ยืดยาวไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสที่มันหลอกสัตว์โลกเลยฟังสิหากเราเชื่อพระพุทธเจ้าดังตามธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าสวัคขาตธรรมนี่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบร่มเย็นเป็นมนุษย์เย็นอย่างชาวพุทธของเรานี่ก็เหมือนกันในครอบครัวก็ให้มีกฎมีระเบียบแห่งธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติรักษาต่างคนต่างเข้มงวดกวดขันต่อหลักศีลหลักธรรมอันเป็นความดีงามและสงบร่มเย็นไม่ฝ่าฝืนไม่ทำลายเช่นศีล5เป็นต้นซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความสุขของมนุษย์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในศีล5นั้นทั้งนั้นนี่เราเมื่อเราปฏิบัติตามเพียง5ข้อนี้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและครอบครัวของเราครอบครัวของใครก็ตามถ้าต่างคนต่างได้พยายามรักษาตาในศีลธรรมตามหลักที่พระพุทธตามสวดคาธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนี้จะเย็นไปหมดตัวเองก็หาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้เย็นครอบครัวเย่าเรือนไว้อกไว้ใจกันได้เพราะใครก็รักษาเหมือนกันลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาก็มีแบบมีฉบับแห่งความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องกำกับรักษาให้เขาได้ยึดหลักอันดีงามนี้ไปปฏิบัติตัวเองเพื่อความเป็นคนดีต่อไปสกุลนั้นก็รักษาสกุลนี้ก็รักษาที่ใกล้ๆก็รักษาไม่กว้างแคบรักษาเหมือนกันโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบร่มเย็นเห็นประจักษ์นี่เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเราเห็นอยู่ประจักษ์อย่างนี้จะว่าธรรมนี่ปลอมยังไงว่าธรรมนี่มียังไงถ้าเราอยากเห็นนิพพานเดชของอัตของธรรมของพระพุทธเจ้า
เราก็ต้องแสดงฤทธิ์เดชแห่งความพยายามของเราให้เหมาะสมกับธรรมที่เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษนั่นลองดูก็รู้นี่ว่าไงการฆ่ากันมันเป็นของดีแล้วเหรอพิจารณาสิเพียงรายเดียวเท่านั้นมาฆ่ากันต่อหน้านี้เป็นยังไงนี่สมมติว่าเรานั่งอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์อย่างนี้ด้วยกันมีรายใดหนึ่งมาฆ่ากันที่ตรงนี้เป็นยังไงกระเทือนไหมกระเทือนมากไหมทั่วประเทศไทยจะได้ทราบทั่วถึงกันหมดนั่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงห้ามไม่ให้ทำอธินาทานก็เหมือนกันสมบัติของใครใครก็รักใครก็สงวนไม่มีสิ่งใดที่จะสงวนยิ่งกว่าสมบัติของตนจิตใจเป็นของสำคัญมากกำเริบเสบสารได้อย่างรุนแรงมากยิ่งกว่าสมบัติที่หายไปเพราะการถกการขโมยกันนั้นถ้าให้กันด้วยความพอใจให้กันสักเท่าไรก็ตามไม่มีความกระทบกระเทือนไม่มีความบอบช้ำมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขความสบายใจรื่นเริงบันเทิงและระลึกถึงบุญถึงคุณไปกันต่อกันไปจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีสิ้นสุดเพราะความเย็นแห่งธรรมข้อนี้แห่งศีลข้อนี้นั่นฟังสิเรายกตัวอย่างเอาอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจพึ่งปฏิบัติให้เห็นฤทธิ์เห็นเดชของธรรมจริงๆเราก็ต้องเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาพึ่งให้มีฤทธิ์มีเดชในตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมทำไมธรรมจะไม่แสดงฤทธิ์เดชความศักดิ์สิทธิ์วิเศษให้เห็นประจักษ์ต้องเห็นอย่างไม่ต้องสงสัยเราไปไหนมาไหนสบายไหมการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทำลายกันแสนสบายไว้ใจกันได้หมดนะไปที่ไหนไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าภัยจะเกิดขึ้นจากมนุษย์เบียดเบียนทำลายเอาสมบัติเงินทองก็ของมีไว้ที่ไหนเอามีไว้เถอะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาฉกมาลักใครก็รู้ว่าเป็นของใครของเราอยู่แล้วไม่ใช่ของตัวเองไม่ฉกไม่ลักไม่ทำเพราะหน้าแห่งศีลธรรมที่ต่างคนต่างรักษาอยู่แล้วและเย็นใหม่พิจารณาสิจะไปรักษาวุ่นให้มันวุ่นวายทั้งกลางคืนกลางวันไม่ได้หลับได้นอนให้ลำบากลำบนอะไรกันนี่ก็เพราะความที่เราไม่เห็นว่าธรรมเป็นของสำคัญนั่นเองมันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้จะว่าธรรมพุทธเจ้าไม่ฉินได้ยังไงอากาเมสมิชฌานก็เหมือนกันลูกใครผัวใครเมียใครหลานใครรู้กันอยู่แล้วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่ามนุษย์ต่างคนต่างมีขอบเขตมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรักษาตนแล้วจะทำงานในบ้านนอกบ้านไปที่ไหนไปเถอะไม่ต้องมีความระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดก็คือระหว่างสามีภรรยาเอาต่างคนต่างเด็ดลงไปสิฤทธิ์เดชของการรักษาธรรมมีธรรมก็แสดงฤทธิ์เดชให้เห็นเป็นความสุขความสบายไม่เหมือนฤทธิ์เดชของกิเลสที่ทำคนให้ล่มจมไปมากมายแล้วเรายังไม่เข็ดไม่หลับเรื่องฤทธิ์เดชของธรรมแสดงให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยพิจารณาสินี่ข้อที่สามเราพูดย่อๆให้ฟังมุสาก็เหมือนกันพูดมีคำสัตย์คำจริงพูดไม่หลอกลวงโกหกซึ่งกันและกันทำไมจะไม่เย็นใจคนเราจะไม่ตายใจต่อกันล่ะเด็กพูดก็เป็นความจริงผู้ใหญ่พูดก็เป็นความจริงไม่หลอกโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นดังที่เป็นอยู่นี่เย็นไหนนี่ก็เย็นเพียงห้าข้อเท่านี้ก็พอแล้วอย่างสุราก็เหมือนกันสุราใครๆแม้แต่เด็กก็ยังทราบว่าสุรานั้นคือของมึนเมาไม่ใช่เป็นของดีแล้วผู้ใหญ่เราทำไมจึงต้องเสกสรรว่าเป็นของดีของดีกินไปที่ไหนอยู่ที่ใดสมาคมใดมีแต่สุราออกหน้าคือน้ำบ้าออกหน้าคนจะไม่เป็นบ้าได้ยังไงแล้วมันดียังไงคนไม่กินเหล้ากับคนกินเหล้าคนไม่เมากับคนเมาต่างกันยังไงดูสิเพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วคนไม่เมานี่จะอยู่ด้วยความสงบมีสติสตังมีปัญญารอบตัวไม่เสียความสวยงามแต่คนเมาไปยังไงมันมีไม่มารยาทยิ่งกว่ามารยาทของสัตว์ซะอีกหาความสวยงามได้ที่ไหนเพราะการเมาสุราเมาจนกระทั่งถึงที่ทะลักออกมามันก็ยังไม่รู้ตัวแล้วยังสวยอยู่หรืออย่างนั้นเมาเลยบ้าไปแล้วยังขี้ทะลักออกมาต่อชุมชนอย่างนั้นมันดีไหมน้ำสุราทำคนถึงขนาดนั้นดีไหมพิจารณาสิแล้วเรารักษาอย่างเข้มงวดกวดขันต้องเหมือนกับว่าพ่อแม่เวลาเราเกิดมาทีแรกพ่อแม่ไม่เอาน้ำสุรามากรอกปากเราแล้วเราทำไมจะไปดื้อด้านหันทำอย่างนั้นเราหยุดเด็ดไม่ทำแล้วเป็นยังไงนี่เพียงเท่านี้ก็เย็นมากแล้วโลกนี่แหละเรื่องธรรมที่จะใ
แสดงฤทธิ์เดชให้โลกได้เห็นโลกต้องแสดงความสามารถปฏิบัติธรรมให้ด้วยฤทธิ์เดชด้วยกำลังวังชากำลังศรัทธาความอุตสาห์พยายามทุกสิ่งทุกอย่างของเราซึ่งเป็นความดีที่จะรักษาธรรมไม่ได้เอาธรรมลงไปดูสิธรรมจะไม่ปรากฏให้เห็นได้ยังไงธรรมมีอยู่แล้วคนหากไม่รักษาธรรมเฉยๆนี่เรายกตัวอย่างอย่างนี้โลกถ้าได้ปฏิบัติตามอัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะในแง่ใดจะต้องแสดงความสุขความสงบเย็นใจให้ได้เห็นให้ได้ชมให้เป็นที่ภูมิใจทั้งตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยตลอดสังคมและทั่วโลกดินแดนต่างคนต่างมีศีลธรรมด้วยกันแล้วจะเย็นที่สุดเลยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงร้อนที่สุดก็คือความไม่มีศีลมีธรรมนั่นเองทำอะไรลงไปมีแต่เครื่องสังหารอัดสังหารธรรมก็ซึ่งเท่ากับสังหารตนเองทำลายตนเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อยู่ๆก็เดือดร้อนขึ้นมามันทำความผิดจากศีลจากธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นแหละนี่แหละที่ว่าศาสนาเสื่อมเสื่อมเพราะความไม่เชื่ออันใดมีอยู่ก็ตามไม่เชื่อว่ามีแล้วก็ฝืนทำลงไปตามเรื่องของความหลอกลวงของกิเลสซึ่งเป็นตัวจอมปลอมที่สุดหลอกโลกให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วก็ไม่ได้เข็ดกันต่างคนต่างสะสมขึ้นมาต่างคนต่างยกย่องชมเชยของต่ำๆที่สุดที่โลกตำหนิที่ปราดทั้งหลายตำหนิก็ยกขึ้นมาชมหรือว่าไงอันนี้ให้พิจารณาเองเวลานี้กำลังออกหน้าออกตาสิ่งนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีขึ้นมากๆมันเป็นยังไงมันกัดกันเหมือนหมานี่มันไม่ได้เหมือนมนุษย์เลยเพราะวิชานี้เป็นวิชาของสัตว์เดรัจฉานวิชามนุษย์ต้องมีมารยาทต้องมีศีลธรรมต้องมีขอบเขตต้องรู้จักสูงจักต่ำต้องรู้จักจักเก็บจักรู้จักรักษาให้อยู่ในความสวยงามพอดีแม้ยังละไม่ได้ก็ให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาด้วยมารยาทของมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมและมีฮิริโอตตะปะภายในจิตใจก็สวยงามไปตามหลักของมนุษย์ไม่ได้เสียหายอะไรเช่นอย่างครอบครัวผัวเมียกามเมตุมิชัดจานเหล่านี้และกามราคะนี้ให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาก็สวยงามโลกอันนี้เคยมีมาอย่างนี้ปราดท่านไม่ได้ตำหนิที่มันเลยขอบเขตเหตุผลนั่นสิมันต่ำซามลงไปจนกระทั่งถึงตำหนิใครจะไม่ตำหนิตาอันตรามีอยู่หูมีอยู่ใจมีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่หารทำกันนั่นมันน่าตำหนิก็ต้องตำหนิทีนี้เมื่อต่างคนต่างรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนี้โลกก็สวยงามสงบร่มเย็นแม้จะละไม่ได้ก็ไม่เป็นภัยเพราะโลกเพราะธรรมชาตินี้มีประจำโลกมามีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาเหมือนไฟที่อยู่ในบ้านในเรือนของเราเราใช้ไฟเป็นของจำเป็นที่ละไม่ได้แต่เราก็จะต้องรักษาภัยที่มันจะเกิดขึ้นจากไฟแล้วนำไฟไปทำประโยชน์ได้นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นโทษแค่อย่างเดียวอย่างเดียวคุณค่าก็มีคนอยู่ในโลกด้วยกันต้องมีความรักความสงวนกันด้วยความเป็นธรรมอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นเย็นใจเช่นดังสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมทั้งๆที่ต่างคนก็มีกิเลสประเภทอยู่ในจิตใจก็ตามแต่ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนะถ้าเราไม่เอากิเลสตัวผาดตัวโผนตัวเป็นประเภทของสัตว์เดรัจฉานเข้าไปทำลายเข้ามาออกหน้าร้านเพ่นท่านทั่วบ้านทั่วเมืองเสียตอนนั้นมันจึงไม่น่าดูที่สุดนี่แล้วว่าไงศีลธรรมพุทธเจ้าเป็นยังไงถ้านำมาปฏิบัติทำไมจะไม่งามไม่มีใครที่จะงามเกินมนุษย์ของเราในการปฏิบัติศีลธรรมเพราะเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วมนุษย์กับศาสนาเข้ากันได้อย่างสนิทตั้งแต่ขั้นต้นแห่งศาสนธรรมถึงที่มีมุตต์หลุดพ้นไม่มีอะไรใครเกินมนุษย์เราถ้านำมาประพฤติปฏิบัติรักษามันก็เห็นผลประจักษ์อย่างนี้อันนี้ไม่ได้สนใจเพราะอะไรก็เพราะอำนาจของฝ่ายต่ำคนนั้นก็เสริมคนนี้ก็เสริมพูดกันคำได้ออกมามีแต่เรื่องที่จะทำลายไม่แต่เรื่องที่จะทำลายคิดออกมาในแง่ใดมีแต่ฟืนแต่ไฟแล้วมันจะเป็นน้ำเป็นท่าให้ร่มเย็นเป็นสุขไปได้ยังไงมันก็ต้องเป็นฟืนเป็นไฟกันตามกันหมดนี่การปฏิบัติทีนี้ย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเพ
เพื่อทำอันสูงยิ่งกว่านี้ความสุขยิ่งกว่านี้ความเป็นสาระคุณยิ่งกว่านี้เป็นยังไงในขณะหนึ่งหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมากเราเข้าใจว่าคิดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องใดๆทำไมจะพูดไม่ได้เพราะในหัวใจของเราแต่ละคนมันเป็นอยู่ด้วยกันเวลาจิตหาความสงบไม่ได้จิตไม่มีหลักมีฐานไม่มีกฎมีเกณฑ์บังคับไม่อยู่แล้วจะต้องคิดตั้งแต่เรื่องนี้มากยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดและเผาตนเองให้ร้อนมากยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดอีกเช่นเดียวกันนี่พอเราพยายามบำเพ็ญรักษาด้วยความตะเกียกตะกายไม่หยุดไม่ถอยแล้วสิ่งนี้จะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปจิตใจก็เพราะจิตใจก็สงบแล้วก็เป็นความสุขความยินใจหายกังวลกับสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดาเราก็ทราบได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก่อกวนได้มากที่สุดและทำให้รับความทุกข์ในภายในจิตใจมากที่สุดในขณะที่จิตของเราสงบนั่นเราทราบได้อย่างนั้นนี่ก็พิจารณาเข้าไปเมื่อจิตมันหนักในเรื่องอะไรดังที่กล่าวมานี้อะไรเป็นยาแก้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วนี่ก็เคยเทศมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเอาจนกระทั่งถึงจิตสงบนอกจากความสงบแล้วเอาปัญญาสอดส่องมองทะลุไปหมดรูปร่างกลางตัวที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันเป็นที่ตรงไหนเอาสติปัญญาอย่างคือความจริงและอย่างเข้าไปให้ถึงความจริงความจริงความจริงแล้วรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้โดยไม่ต้องสงสัยบังคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้เมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงตามส่วนแห่งธรรมที่ได้ปฏิบัติมาแล้วได้รู้ได้เห็นแล้วนั่นทีนี้ไม่คิดไม่ยุ่งจะคิดตั้งแต่เรื่องที่จะเปิดทางออกทางนั้นล่ะเปิดทางออกโดยลำดับดากว้างไปโดยลำดับสิ่งที่เคยติดตันอันตู้ก็ห่างกันไปห่างกันไปและบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นก็กว้างขวางเบิกออกไปเบิกออกไปด้วยอำนาจของปัญญามีความสามารถแก่กล้าสว่างกระจ่างแจ้งละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับและแทงทะลุกิเลสไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งพุ่งออกตัวออกได้จากวัฏจิตวัฏจักรภายในใจของตนเห็นโลกนี้ว่างไปหมดเลยที่นี่บางที่ท่านกล่าวไว้ในมานพ16คนนั่นโมกขราชเป็นสำคัญดูก่อนโมกขราชเธอจึงดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าแล้วจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเราพูดย่อๆว่าอย่างนั้นสุญญตังโลกังเวคัสสะโมกขราชสดาสตูในภาษาบาลีท่านว่านะให้ดูโมกโลกเป็นของว่างเปล่าเมื่อพิจารณาไปถึงขั้นว่างแล้วจะต้องว่างแต่ท่านที่ทรงแสดงอย่างนั้นเพราะโมกขราชพระโมกขราชนั้นน่ะท่านมีอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ธรรมประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็วจึงไม่จำเป็นจะต้องลืบมาตั้งแต่กอไก่กอกาอะไรบอกในจุดที่สำคัญเลยแสดงในจุดที่สำคัญเลยพระโมกขราชก็พุ่งทะลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องสงสัยนี่เพราะทำภูมิของจิตของธรรมสมควรกับภูมิธรรมข้อนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงถึงเรื่องโลกความว่างแห่งโลกคือว่าว่างแห่งโลกคือว่าว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เคยเสกสรรยิ่งเด็กเคยเสกสรรตั้นยอว่าเป็นของดิบของดีของมีค่ามีราคากลายเป็นของว่างเปล่าจากสิ่งเหล่านี้จากความเป็นอย่างนี้ไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นมันท่านว่าว่างบ้างอย่างนั้นต่างหากไม่ใช่ว่าว่างสิ่งนี้ไม่มีตาเห็นอยู่มันจะไม่มียังไงมันก็มีตาเห็นอยู่หูได้ยินอยู่แต่สำคัญที่จิตมันไม่ไปยึดไปถือไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปแบกไปหามเท่านั้นเองนะมันก็ว่างไปหมดนี่จิตว่างเป็นอย่างนั้นว่างอันหนึ่งก็ว่างอย่างที่ว่าเหมือนอะไรไม่มีจริงๆก็มีให้อันนี้มอบให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทราบเองในความว่างของจิตเพราะว่างอย่างนั้นจริงๆก็มีว่างแต่ต้องว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไปก่อนที่ไปถึงความว่างประเภทนั้นเพราะนี้เป็นทางเดินความปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ภูเขาเข้าสู่ความว่างโดยหลักธรรมชาติของจิตนั่นมันเป็นทางเดินเข้าไปทางเดินเข้าไปมันก็รู้เองเห็นเองนี่วันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสารธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมานี้มากต่อมากนี่คือหลักความจริงไม่มีอันใดที่จะคัดค้านต้านทานหรือลบล้างได้และยังจะเป็นไปอีกตลอดไปเช่นพระพุทธเจ้า
ของเรานี่ผ่านไปแล้วท่านก็บอกไว้อีกว่าพระอริยเมตไตรจะลงมาตรัสรู้ต่อไปอีกนั่นในพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ท่านก็บอกอะไรใครเป็นคนบอกคนโง่มาบอกได้ยังไงศาสดาเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนโลกเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกมามากต่อมากทำโลกให้ดีให้วิเศษให้เลิศเลอมามากต่อมากแล้วทำไมจะพูดสิ่งเหล่านี้ผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนแล้วหลอกลวงโลกต้มตุ๋นโลกไปได้เล่าเป็นไปไม่ได้หลักความจริงมีอย่างนั้นแล้วจากนั้นไปก็จะมีอีกต่อไปอีกโดยลำดับลำดาอย่าว่าแต่ที่เป็นมาแล้วเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่มีจำนวนมากเป็นล้านล้านล้านล้านล่ะก็เพราะความจำเป็นของสัตว์โลกที่คอยพึ่งอยู่นี่เหมือนกับหมอกับยาหมอเดินผ่านมาเท่านั้นคนไข้ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับอยู่กับยาเลยเพราะอะไรเพราะหวังพึ่งมันจะเป็นจะตายจริงๆโรคภัยไข้เจ็บมันบีบบังคับทำไมจะไม่เห็นหมอเป็นเทวดานี่เห็นดุกเห็นยาเป็นชั้นฟ้าสวรรค์ชั้นพรหมไปล่ะมันต้องเห็นเมื่อคนจะตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันอุปนิสัยสามารถมีอยู่เห็นโทษเห็นทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เมื่อมีผู้มาชี้แจงทางออกทำไมจิตจะไม่กระยิ่มล่ะแล้วก็หลุดพ้นไปจนได้นั่นนี่แหละความจำเป็นของสัตว์โลกมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องเป็นมาอย่างนั้นเพราะสิ่งที่บีบบังคับให้สัตว์โลกได้วิ่งโดนกระวนกระวายหาที่หลบที่ซ่อนหาที่บีบหาที่หลุดพ้นมีอยู่นี่คืออะไรคือกิเลสมันบีบมันบังคับหาการหาเวลาได้ที่ไหนมีขอบมีเขตเมื่อไหร่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายก็คือกิเลสนั่นเองบีบบังคับจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงไม่มีว่างจากธรรมชาตินี้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อธรรมเข้ามาสัมผัสพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาทำไมจะไม่ดื้อเริงบันเทิงไม่ดีอกดีใจทั้งที่ทุกบีบบังคับอยู่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะความหวังเต็มหัวใจนั่นแหละพาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าจะมีหวังพ้นทุกข์ไปได้เหมือนกับเรามองเห็นยาและหมอนั่นแหละทั้งที่ยังไม่รักษาก็ยิ้มแล้วหวังแล้วว่าจะหายจากโรคเพราะยาเพราะหมอเนี่ยคนไข้หนักเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี่มีจำนวนไม่น้อยดังที่กล่าวแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้เองที่เป็นผู้กระหยิ่มมากที่สุดยิ่งกว่าใครๆพอได้ยินได้ฟังธรรมะเท่านั้นก็พุ่งเลยนั่นนี่เป็นอย่างนี้นี่คือหลักความจริงที่ประจำโลกมานานแสนนานและยังจะเป็นไปอีกตลอดถ้าหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้เครื่องปลดเครื่องแล้วโลกนี้จะหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้หมุนไปเย็นมาอยู่อย่างนี้ตลอดกี่กับกี่กันไม่มีเวลาไม่มีทางที่จะนับได้เลยแต่เมื่อมีธรรมมาตัดให้ขาดบักขาดตอนไปก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสุดท้ายก็ผ่านไปได้พ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมคือความดีงามที่ตนได้สร้างมามีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาจะให้เลิศเลอขนาดไหนอีกแล้วตั้งใจคือปฏิบัติความดีทำที่ไหนได้ทั้งนั้นนี่มาปฏิบัติจิตตภาวนาเอารวมไม่รวมก็ตามความดีเราทำลงไปมันต้องได้ความดียิ่งเห็นประจักษ์ด้วยแล้วมันก็ยิ่งพุ่งจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงในบรรดาที่ว่าวัฏจักรวัฏจิตที่เคยเป็นมาแล้วเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปจากจิตใจต่อไปจะเป็นไปอีกไหมรู้ได้ชัดๆภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงสามารถนำจิตดวงนั้นท่านผู้รู้ทำถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วไม่สามารถที่จะนำจิตกับเป็นวัฏจิตวัฏจักรนั้นมาวินิจฉัยได้ควรมาแสดงได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจได้อย่างไรก็ท่านเป็นผู้เป็นซะเองเวลากิเลสมัดหัวใจท่านก็เป็นมาตะเกียกตะกายท่านเคยตะเกียกตะกายมาแล้วเพราะอำนาจของกิเลสสู้กิเลสไม่ได้ตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสบีบบังคับท่านก็รู้ท่านก็เป็นมาแล้วแต่เวลาได้ชำระกิเลสเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสสิ้นไปสิ้นไปนี้ไปขาดสะบั้นออกไปจากใจไม่มีสิ่งเงื่อนใดที่จะมาต่อมาเสริมมาบีบบังคับอีกแล้วท่านทำไมจะไม่รู้เมื่อท่านรู้อย่างประจักษ์ใจของท่านแล้วทำไมท่านจะพูดไม่ได้มันอยู่กับจิตไม่มีอะไรที่เกินจิตที่จะรู้ยิ่งจิตที่หลุดพ้นแล้วยิ่งเป็นจิตที่ฉลาดแหลมคมที่สุดไม่มีจิตดวงใดเสมอเหมือนเลยแล้วท่านจะไม่รู้ยังไงว่าความหลุดพ้นเป็นอย่างไรและสิ่งที่พาให้เกิดเจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็ท่านลบกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนี่
จนถึงจะเป็นจะตายเวลาหลุดพ้นจากการขาดสะบั้นจากกันระหว่างกิเลสกับจิตที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนั้นได้หลุดพ้นหรือได้ขาดสะบั้นจากกันทำไมท่านจะไม่รู้และทำไมท่านจะพูดไม่ได้ท่านเอาสิ่งเอาความจริงทั้งหลายที่เป็นอยู่ในหัวใจท่านเองมาแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบท่านจะไปเอาที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านก็เอานั่นเองนะพระสาวกทั้งหลายท่านก็เอาความจริงของท่านที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วนั่นแหละสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่เชื่อตามพระพุทธเจ้าก็ค่อยตะเกียกตะกายไปก็ค่อยผ่านไปผ่านไปสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมนี้เรียกว่าสวดคาธรรมพระตัดไว้ชอบแล้วชอบเพื่อจะให้รับความดีงามทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคำหลอกลวงต้มตุ๋นแฝงอยู่แม้แต่น้อยเลยนี่ละธรรมเป็นความจำเป็นต่อโลกอย่างนี้เองนี่ละเราก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบวชในพุทธศาสนาในเวลานี้ให้บำเพ็ญตัวอย่าคิดกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดนอกจากความดีที่เรามุ่งหมายเข้ามาบวชนี้เท่านั้นเวลาบวชนี้เป็นสำคัญออกจากนี้ไปแล้วก็กิจการงานนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายหาเวลาไม่ได้แล้วกิเลสมันก็มาหลอกเขาอีกซ้ำเขาอีกมาก็เหนื่อยเมื่อยล้าทำงานอะไรไม่ได้ทำความดีไม่ได้ภาวนาไม่ได้ก็ได้ยินเสียงดังครอกครอกนั่นอันนั้นได้นั่นแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันเสียเวลาไปสุดท้ายตายเปล่าเกิดประโยชน์อะไรนี่เวลานี้ไม่ใช่แบบนั้นเป็นเวลาที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับใจของเราจนอย่าได้พากันนอนใจให้อุตส่าห์พยายามเชื่อปราดจอมแหละฉลาดที่สุดคือศาสดาองค์เอกนี่เราจะได้เป็นศิษย์ที่มีครูวัตวนก็จะย่นเข้ามาความดีทั้งหลายที่จะทำให้เราเกิดสุขก็จะเป็นที่หวังของเราเพราะการสร้างความดีของเราการแสดงธรรมก็จะสมควรพอยุติเพียงเท่านี้อ่อนน้อมโดยลำดับนี้เองอยู่กุฏินั่นเฉพาะคนเดียวเท่านั้นพอดีแล้วนั่นตอนบ่ายก็ไปอยู่ในป่าเดินยิงกรมนั่นสะดวกสบายถ้ามดง่ามมันไม่มายุ่งส่วนมากมดถ้าฝนจะตกมดง่ามมันมาเต็มทางยิงกรมเดินไม่ได้เราเดินไม่ได้ก็เดินไปน้ำการนู่นแหละเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นวันนี้ก็มีมืองามจะมีอยู่ทางด้านนู้นเราก็เดินไปถึงที่มืองามมีนั่นก็เรากลับมามันก็ยาวพอสมควรทางกรมถ้าฝนจะตกแล้วมันมีให้ขยันนะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ขี้เกียจขี้ข้านนะงานของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นรากแก้วจริงๆก็คืองานจิตตภาวนานะนี่แหละเป็นถ้าว่าเป็นแก่นก็ภาวนาหลักศาสนาสอนตรงที่ตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเวลาท่านสอนพระไม่ได้ไปไหนเลยลงจุดนี้ทั้งนั้นในตำหนักตำลาเวลาสถานที่อยู่ก็เหมือนกันมีแต่ป่าแต่เขาป่าช้าหาที่สงบสงัดไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดผู้ใดอยู่สบายด้วยการภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างอัปปนกะปฏิปทานัสสูตรมีเวลาเป็นเวลาที่เหมาะสมคืออัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิด

แต่การปฏิบัติของเราจะให้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสไปจัดแจงให้เหมาะสมนะต้องหมายถึงธรรมจัดแจงให้เหมาะสมคือบางทีเล่นความเพียรนี้มันดึกกว่านั้นก็ได้หรือบางทีเอาซะจนตลอดรุ่งมันก็ได้คือความเพียรเพื่ออัดด้วยธรรมเป็นเครื่องบังคับเป็นความจำเป็นอยู่ในตัวการหลับนอนตามนั้นมันก็ไม่ค่อยได้แต่ท่านพูดถึงเรื่องอัปปนกะคือประการปฏิบัติไม่ผิดเหมาะสมพอดีท่านพูดถึงเรื่องพอดีการยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ผู้จะปฏิบัติต่อตัวเองเวลานอนก็ให้ทำความสำคัญไว้เสมออย่านอนแบบนอนจมท่านว่าท่านสอนไว้แล้วในนั้นคือให้ทำความสำคัญไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นนอนนอนตะแคงข้างขวาบอกไว้หมดเลยในนั้นในอัปปนกะปฏิปทาเป็นภาษาบาลีก็ผู้ไม่ได้หนึ่งก็แปลไม่เข้าใจเหมือนกันนะนอกจากจะมีคำแปลไว้แต่สำหรับผมดูนี่มันไม่มีคำแปลมีแต่บาลีล้วนๆแต่มันเข้าใจพออ่านดูไปนี่มันเข้าใจทันทีเข้าใจไปหมดเลยก็เรียนเป็นภูมิมหามันไม่เข้าใจก็จะคาดแล้วให้กาสินี้สิอ่านไปดูไปเข้าใจไปตามนั้นเลยมีท่านสอนไว้มีแต่เรื่องภาวนาพูดคุยกันมีแต่เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาดังที่กล่าวไว้ว่าสันเลขาธรรม10ประการนั่นล่ะหลักของการสนทนาหลักของการพูดของพระที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในขั้งพุทธกาลมีแบบเป็นแบบเป็นฉบับอย่างนั้นว่ากาเลนะธรรมสักขาคือการสนทนาธรรมกันตามกาลตามเวลาเป็นอุดมมงคลอันนี้แหละสนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรมชมเชยสรรเสริญสถานที่นั้นเช่นอภิจตาสรรเสริญความมักน้อยต่อกันพูดถึงเรื่องความมักน้อยสรรเสริญความมักน้อยลองลงมาก็สันโดษคือความยินดีตามมีตามเกิดเท่านั้นนี่เป็นที่ลดลงมาจากอภิจตาซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมมากมักน้อยมีมากอะไรไม่เอามักน้อยเนี่ยหนึ่งอันหนึ่งลดลงมาก็เพื่อให้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่อันนั้นไม่มีอย่าไปยุ่งอย่าไปรบกวนประชาชนญาติโยมเขาอย่าไปรบกวนใครมีเวลาใช้ไปตามเรื่องตามราวที่มีที่ควรฉันฉันไปตามเรื่องแล้วนะนี่แล้วก็อนั่นก็อสังทัคคณิกาวิเวกตาวิริยารัมภาอสังทัคคณิกาคือไม่คุกคีกันดูต่างคนต่างอยู่ด้วยอัดด้วยทำด้วยความมีสตินี่อสังทัคคณิกาคือไม่คุกคีกันนอกจากมีเหตุจำเป็นที่จะมาเกี่ยวข้องกันวิเวกตาคือให้ชอบเยือกสงัดสถานที่เยือกสงัดให้ชอบสงัดทางหูทางตาจากทางจมูกเพราะกลิ่นมันมีสิ่งสัมผัสมันก็ทำให้เกิดกิเลสได้กลิ่นอะไรเนี่ยแล้วกิเลสมันก็ตื่นขึ้นมาเพราะมันหาเรื่องอยู่แล้วตาเห็นเป็นยังไงเนี่ยมันต้องว่าให้สงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิเวกตาวิริยาลัมภาประกอบความเพียรปรารภความเพียรประกอบความเพียรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่แหละสันเลขาธรรมแปลว่าเครื่องขัดเกลากิเลสแปลออกมาสันเลขาฉะนั้นท่านก็พูดถึงเรื่องศีลปรานาคุณสมบัติของศีลความเป็นผู้มีศีลเป็นยังไงพระเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ด่างพร้อยทะลุขาดทะลุเป็นยังไงความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เป็นผู้มีสง่าราศีเป็นผู้องอาจกล้าหาญทั้งในสังคมและอยู่ลำพังตนเองอบอุ่นเนี่ยนอกจากนั้นก็สมาธิคือความสงบใจแล้วก็ปัญญาวิมุตติยาทัศนะนี่10ข้อชั้นเลขธรรมที่ท่านเป็นข้อธรรมที่ท่านสนทนากันในครั้งพุทธกาลนี่ไม่ได้สนทนาเรื่องการบ้านการเมืองการซื้อการขายการโลกการสงสารอะไรมันเป็นเดียวเตือฉาลกถาที่กล่าวกันถึงเรื่องโลกเรื่องสงสารก็เป็นติเรฉาลกถาไปแล้วประเภทของสัตว์ของโลกไปแล้วผมจะว่าท่านไม่พูดระมัดระวัง

ฟังอยู่ด้วยกันก็ไม่ส่งเสียงเอื้อทึกคึกโครมเวลาจะใช้สอยอนุปสัมบันไม่ว่าคารวาสหรือเนนเรียกว่าอนุปสัมบันถ้าจะให้มาทำอะไรนี่ให้โบกมืออย่างนี้ลักษณะโบกมือรู้กว่ามือโบกมือให้มาอย่าไปร้องตะโกนโวกเวกอะไรให้มาจะต้องการอะไรก็ให้อนุปสัมบันทำอนุปสัมบันก็คือพวกเนนพวกคารวาสทำให้สอนอย่างนั้นท่านชอบสงัดขนาดนั้นนะพระครั้งพุทธกาลนี่ในแบบมีอย่างนี้พากันจำเอาถ้าไม่ได้เห็นก็ดีที่เอามาพูดนี่เอามาจากแบบจากฉบับจากตำหนักตำราทั้งนั้นมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังท่านชอบความสงัดมากจิตใจความมุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับอัตกับธรรมไม่ได้ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกกับสงสารนั่นนี่แหละจึงว่าแก่นของศาสนาคือด้าจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาอย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นท่านดำเนินมาอย่างนั้นไม่เห็นพูดเรื่องอะไรๆดังที่เป็นอยู่ที่เราเห็นกันรู้กันอยู่นี่นี่แหละมันแทรกเข้าไปอันนี้เขาตีตลาดตีตลาดตีอัดตีทำค่อยแหลกไปแหลกไปคนนั้นก็นิยมคนนี้ก็นิยมนิยมภาพสิ่งที่นิยมมันคืออะไรนั่นมันก็คือสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ของธรรมเมื่อต่างคนต่างนิยมแล้วก็เป็นค่าสิทธิ์ต่างคนก็ต่างทำลายธรรมทำลายความจริงไปได้แหลกไปได้ทีนี้ก็เมื่อมันด้านแล้วก็ทำอะไรมาถูกก็ไม่รู้สิผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้เพราะมันด้านแล้วนี่ตามหลักความจริงท่านไม่คุ้นกับใครทั้งหน้าทั้งตาด้วยแต่ไม่รังเกียจใครแต่ไม่รู้ไม่คุ้นกับใครยุ่งเหยิงวุ่นวายกับใครทำตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายสุภโรเลี้ยงง่ายมีการประกอบความภาคเพียรนี้เป็นหลักใหญ่ที่ท่านแสดงไว้นะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นหลักใหญ่มากเป็นพื้นอยู่ตลอดเลยนะในวงของศาสนานี่เป็นสำคัญมากนะแล้วเวลานี้เป็นยังไงมันจะหมดแล้วนะคำที่ว่านี่จะหมดนี่แหละหลักเดิมแท้เป็นอย่างนี้นะแล้วจะหมดมันนะแม้แต่วัดป่ายังไม่มีทางจงกรมดังที่ผมว่านั่นไปแล้วไปเห็นความเลยเกินเกิดความสะดุดสังเวชมันยังไงกันนี่พระกรรมฐานลูกศิษย์ขององค์ไหนแล้วก็ลูกของครูอาจารย์องค์ไหนแล้วก็ลูกหรือยังมาตั้งเขาเป็นวัดสร้างเขาเป็นวัดป่าขึ้นมาซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งด้วยสงัดวิเวกดีที่สุดด้วยแล้วหาทางยังกรมไม่มีนี่หาทั้งในวัดก็ไม่มีไปหานอกวัดอีกเราเอาขนาดนั้นนะก็จะหาความจริงนี่มันไม่มีมันก็มีแต่ความสะดวกสบายกูตายนั่นหมดไปแล้วเหลือนี่หมดไปแล้วเหลือนี่ครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปไม่กี่ปีกี่เดือนเรานี่มีแต่ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์ปรากฏชื่อหรือนามทั้งนั้นแล้วทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ได้ลงคอมันมีอะไรพาให้เป็นมันก็ทำให้คิดไปละสิถ้าเรื่องความดูดดื่มในอดในธรรมนี้มันทำไมจะไม่เดินจงกรมไม่ทำไมจะไม่นั่งสมาธิภาวนามันจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องข้างนอกนะมันจะยุ่งไม่จะวุ่นกันอยู่กับการฆ่ากิเลสนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วการพูดตรงนี้ผมแม้แต่ตัวเท่าหนูผมก็เป็นมาแล้วอย่างนี้นะใครมายุ่งไม่ได้เราจึงไม่เคยก่อเคยสร้างอะไรตั้งแต่ออกปฏิบัติตั้งแต่วันออกเลยละไม่ยุ่งก่ออะไรสร้างอะไรไม่เอาทั้งนั้นมีแต่จะฆ่ากิเลสมีสร้างอัดสร้างทำขึ้นข้างกิเลสอย่างเดียวตลอดเลยนะเหมือนเรามันเป็นคนนิสัยอย่างนี้ถ้าเอาอะไรมันจริงจริงถ้าลงได้ตัดสินใจลงไปตรงไหนแล้วมันเป็นอย่างนั้นขาดทะลุไปเลยอันนี้ก็โดยตรงใจแล้วตั้งแต่ยังเรียนอยู่นู่นแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานมาแล้วว่าพอเรียนจบเพียงประโยคสามเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้แค่ไหนก็แล้วแต่เถอะว่ะได้ประโยค3ประเด็น3ประโยคแล้วจะออกโดยถ่ายเดียวคือออกปฏิบัติแต่ที่นี้เวลาสอบไปประเด็นมันก็ตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยนักธรรมก็ได้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงมันก็จบขั้นนักธรรมก็ได้จบไปพร้อมๆกันใช่ไหมแล้วออกเลยนั่นตัดสินใจแล้วพอออกก็อย่างนั้นจริงๆไม่ยุ่งกับอะไรการก่อการสร้างให้เสียเวลาเวลาไม่เอาทั้งนั้นมีแต่ฟันกันตรงที่แหลกถึงขนาดนั้นยังน้ำตาร่วงสู้มันไม่ได้เห็นลืมไม่ลืมนะโอ้น้ำตาร่วงแต่มันเครียดแค้นอันนี้มันเครียดแค้นเป็นมากนะให้พึงพากันจำเอาไว้นะความเครียดแค้นเป็นธรรมก็มีความเครียดแค้นเป็นกิเลสก็มีความมุมานะเป็นธรรมความมุมานะเป็นกิเลสแล้วแต่ใครจะแยกประจังไหนความเครียดแค้นนี่มันไม่ลืมขอให้กูนั่นยังไงกูก็จะเอามึงจนได้
มันจะเก่งขนาดไหนว่าพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์ได้นี่นาสาวกสละท่านบริสุทธิ์ได้ก็แสดงว่าอันนี้มันก็มีบันทิพหายตรงได้นี่ที่เรียนไม่ยิบหายได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงพระสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านบริสุทธิ์ได้ยังไงท่านบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะว่าท่านถ้ากิเลสไม่ตายท่านบริสุทธิ์ได้ยังไงท่านความเพียรของท่านทำให้กิเลสให้ชิบหายไปได้นี่ความเพียรของเราเป็นยังไงมันถึงจะไม่ได้วะนั่นเจ๊มันน้ำตาล่วงไม่ลืมนะมันไปตัวหน้าตัวตายนะมันไปตัวหน้าตัวตายเห็นอยู่นี่ดึงมันไม่อยู่เลยมันลากเราไปสุดเดชซ้ำไปโอ้โหโถนี่คือหมายว่ามันไม่หลักได้เกณฑ์ความคิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเลยในหัวใจของเราเนี่ยมันก็จำได้ไม่ลืมนี่นะนี่เวลาหลักเกณฑ์ไม่มีในหัวใจเป็นอย่างนั้นพอได้หลักแล้วนี่มันก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ผิดเลยคือความเครียดแค้นอันนี้นะเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นผูกอาฆาตกันบ้างกันเถอะนะพอได้จังหวะเท่านั้นนะทีนี้ใส่กันโอ้ใหญ่เอาไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันอย่างเต็มที่เลยนั่นนี่แหละมัดเอากันอย่างหนักนี่อันนั้นมันก็อ่อนลงนั่นถ้ามันผิดมันจะอ่อนลงได้ไงกิเลสถ้าความมุ่งมั่นของเราแล้วความเครียดชั้นเราที่จะฟาดกับกิเลสให้ถึงใจนี่มันไม่เป็นธรรมแล้วกิเลสมันจะอ่อนตัวลงได้ยังไงนี่เอาเท่าไหร่กิเลสยิ่งอ่อนตัวลงทีนี้ยิ่งหนักเข้าไปเลยให้มันสมใจพูดง่ายๆนั่นแหละจริงว่าความเป็นประเภทนี้เครียดชั้นอย่างนี้เป็นมากแล้วยิ่งความมุ่งมั่นมีมากเท่าไหร่แล้วนั่นแหละที่เรียกเป็นมากสำคัญยิ่งอยากหลุดพ้นทุกข์เท่าไหร่ยากมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นมรรคอันละเอียดไม่ใช่กิเลสคำว่าความอยากที่เป็นกิเลสต่างหากความอยากที่เป็นมรรคต่างหากนี่นะไม่ใช่ว่าความอยากพออยากแล้วก็จะเป็นกิเลสไปหมดก็เห็นแต่คนตายเท่านั้นแหละคนตายมันไม่อยากคนเป็นก็อยากแล้วสิอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากได้บุญได้กุศลนี่เป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมรรคฝ่ายความดีอยากมากเท่าไหร่ยิ่งทำความดีได้มากคนเรานั่นแล้วยิ่งอยากพ้นทุกข์ด้วยแล้วความเพียรมีวันมีคืนที่ไหนเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงขนาดสละกันได้เลยนั่นความอยากประเภทนี้รุนแรงนี่ถึงว่าเป็นมากกว่าแล้วความเพียรนี่หมุนติ้วเลยเถอะแล้วกิเลสก็ยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนลงตัวลงไปลงไปเห็นชัดชัดอยู่นั่นถ้าอันนี้มันเป็นกิเลสแล้วกิเลสต้องมีกำลังมากขึ้นนะสิอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้มีกำลังเท่าไหร่กิเลสมันยิ่งอ่อนตัวลงถึงขนาดที่ว่าได้ค้นหาว่างั้นสินะเวลามันเก่งแล้วมันลากคอเราพูดอย่างเราพูดให้มันถึงใจว่าลากคอเราไปต่อหน้าต่อตาจะคอขาดมันยังเอาไปได้สบายสบายนี่มันจะไม่เครียดแค่หนึ่งจับตรงไหนไม่ได้นะไม่มีเงื่อนจับเลยเวลามันมากก็มากมันไม่เป็นเรื่องกิเลสทั้งหมดเรื่องธรรมไม่ทราบอยู่ที่ไหนสติก็แยบเดียวเท่านั้นนะมันเอาไปกินแล้วเอาไปต้มแล้วต้มยำแล้วปัญญาก็ไม่ทราบจะออกไปท่าไหนไม่รู้คำมีแต่คำชื่อว่าปัญญาเรียนมาจนเป็นมหาก็มันไม่ได้เรื่องในหลังนี่หว่าจึงได้พูดตัวเองแหละเพียงแต่ยังจดจำมานี่โอ้ยไม่ได้หนาว่ะถ้ามีครูมีอาจารย์พาดำเนินที่แจ้งแนวทางบอกแนวทางเพียงเรียนมาเฉยไม่ได้เรื่องหนาว่ะจึงได้พูดเมื่อถึงขั้นได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่นี่มีแต่หลักแต่เกณฑ์เอากันลงไปจนกระทั่งถึงได้คุยเขี่ยหาที่เด็ดมันไปไหนที่นี่นั่นขนาดนั้นไม่เห็นนี่เวลาสติปัญญามีกำลังมากพอที่เด็ดมันก็ตัวฉลาดมันก็ต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนนะสิต้องได้ขุดได้ค้นหานี่ก็เป็นงานอันหนึ่งงานขุดค้นหาที่เด็ดก็เป็นงานหนึ่งเจอกันแล้วก็ฟัดกันก็เป็นงานอันหนึ่งมันเป็นงานอยู่สองชั้นเอากันตลอดจนกระทั่งนี้มันไม่มีเหลือมันทำรู้เองหัวใจนี่ไม่ต้องค้นเมื่อมันถึงขั้นที่ไม่ต้องค้นแล้วค้นหาอะไรหลงอะไรเนี่ยหาไปอะไรเมื่อมันถึงขั้นไม่หาไม่ค้นมันรู้เองแต่ยังไงก็ตามความมุ่งมั่นนี่แหละเป็นกำลังที่ข้างพุทธการก็มีเสือกินพระมีเหมือนกันนะในตำรามีแต่แปลว่าสำเร็จในปากเสือนะองค์นั้นคงจะพิจารณานั่นแหละวิปัสสนาแก่กล้าแล้วว่าสำเร็จในปากเสือใครไปรู้ว่าสำเร็จในปากเสือพระพุทธเจ้าว่าไงนั่นเห็นไหม
สำเร็จในปากเสือท่านก็รู้พระพุทธเจ้านี่เรียกว่าญาณคือญาณอันนี้ละเอียดมากพูดไม่ได้หรอกพวกเราพูดไม่ถูกถ้ามันงานางอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโรโกอุดปาดิในธรรมจักรครับแล้วญาณอย่างทราบอันนี้อีกมันยิ่งละเอียดเท่าไหร่พระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเต็มภูมิของศาสดาแล้วเครื่องใช้ญาณอย่างทราบสัตว์โลกทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมท่านแสดงไว้คือเต็มภูมิของศาสดาอะไรจะมีลี้ลับที่ไหนนั่นแทงทะลุหมดเลยมีสาวกก็เป็นบางองค์มีก็ไม่เต็มภูมิไม่เต็มเหมือนไม่เหมือนศาสดาแต่ก็มีเป็นบางองค์นั่นนี่ไม่ได้เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดตั้งแต่ความสิ้นกิเลสการสิ้นกิเลสนี่สิ้นเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งยอนกว่าใครรู้ชัดเปลี่ยนในตัวเองเหมือนกันหมดแต่ญาณที่รู้ในสิ่งต่างๆนี่ต่างกันอย่างพระนุทะเนี่ยอันนี้เชี่ยวชาญจนได้รับเอกราคะคือเลิศในทางตาทิพย์พระราชิตวิชานมองเห็นได้ชัดเจนเป็นเทวดามันอยู่ตรงไหนไหนนี้พระอนุทามองเห็นหมดแล้วนะอย่างเทวดาไม่ยอมให้อะไรทูลเชิญพระพุทธพระเจ้าเสด็จไปทางประตูไหนประตูไหนอ่ะที่เทวดาไม่เห็นด้วยยกอะไรก็ไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นพระอนุทาบอกว่าเทวดาให้ไปที่นั่นที่นี่ใครก็ต้องมาถามพระอนุทาอนุทาพระอนุทาเป็นผู้บอกเกี่ยวกับเรื่องพวกเทวดาที่พระเจ้าเสด็จของพระพุทธเจ้าน่ะแล้วก็อันนี้มันก็แสดงไว้แล้วนะในอะไรพุทธวัตรหรืออะไรแล้วอะไรที่จุดยังไม่ไหม้ครับจุดไม่ไหม้เหมือนกันอีกอันนี้ก็ดูไม่เกี่ยวกับเทวดาว่าพระกัสสปะกำลังจะเสด็จมาเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเราไม่รู้ท่านรู้หรือว่าไงแล้วก็เป็นไปตามนั้นไม่ให้ไปทางทิศนั้นเทวดาทั้งหลายไม่เห็นด้วยไปทางนี้ให้ไปทางทิศนั้นอย่างนี้พอให้ไปทางนั้นก็ไปเลยแน่ไปทางที่อื่นยกไม่ขึ้นหามหรือยกอะไรขึ้นอย่างนี้มันไม่ขึ้นเลยเทวฤทธิ์ของเทวดาผู้เชี่ยวชาญทางนี้คือพระนุกะเนี่ยเด่นมากส่วนพวกเทวดาทั้งหลายนี่พระสาวกทั้งหลายก็มีมากที่เด่นในทางนี้นะยังผมแม่ครูจันนั่นตรงนี้ก็น่าคิดนะเวลาเขาเข้ามาเยี่ยมท่านกราบเยี่ยมท่านแล้วเขามาฟ้องท่านอย่างนี้นะน่าฟังนะถ้าภาษาเราเรียกว่าฟ้องมาฟ้องพระวางอะไรแล้วเกิดละกะหรือนอนก็คอกแขกแขกหลับไม่มีท่ามีทางอะไรทิ้งเนื้อทิ้งตัวหรืออะไรอย่างนี้เทวดาเขาก็นำไปฟ้องพระพุทธเจ้านะโอ้ยฟ้องพระแม่ของอาจารย์มั่นแล้วนะท่านไม่ได้เตือนพระนานฟังสิแม้แต่ผ้าเช็ดเท้าทิ้งระเกศระกานี่ไม่ได้นี่เทวดาก็นำไปฟ้องพระพุทธเจ้าฟ้องพระแม่ของอาจารย์มั่นแล้วท่านที่ได้สอนผ้าให้อะไรนอกจากซักจากอะไรควรจะซักก็ให้ซักสั่งแล้วให้เก็บไปเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วทางทิศใดที่เทวดามาชอบมาทางที่ใดห้ามไม่ไปทำส้วมในทางนั้นให้ทำทางอื่นนี่แล้วก็เวลาเทวดามาถ้ากำลังนอนหลับก็คอแคบแคบนั้นเทวดาว่ามารยาทไม่การหลับไม่ค่อยดีพระมากราบเรียนท่านก็ไปเตือนพระบางทีท่านลงบอกว่าวันนี้เวลาประมาณเท่านั้นเทวดาจะมาบางทีท่านก็บอกนะถ้าใครจะนอนตั้งแต่วันก็นอนเวลานั้นก็ให้รักษามารยาทอย่างนี้ก็มีนะคือเวลานอนให้มีมารยาทให้ระมัดระวังอย่าทิ้งเนื้อทิ้งตัวอะไรก็คอกแคบแคบอย่างนี้เทวดาเขาตำหนิมางั้นนี่ฟังสินั่นแหละท่านละเอียดของท่านขนาดนั้นนั่นแหละพ่อแม่ของอาจารย์มั่นนี้ดูว่าเป็นธรรมดาเลยเหมือนอย่างเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะเหมือนเราเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์อะไรเนี่ยท่านเห็นพวกเทพเนี่ย
ท่านปฏิบัติต่อพวกเทพเหมือนกับเราปฏิบัติต่อกันอย่างนี้ฟังแล้วท่านไม่มีอะไรเลยท่านจันทร์ท่านก็ดีทางนี้นะเวลาท่านคุยกันหน้าฟังนะเรื่องเทพเนี่ยท่านจันทร์ท่านก็มีแต่ไม่ได้พิสูจน์ลุ้นหน้าจอพิสูจน์ดานมันพ่อแม่ของจันทร์มันเราทีนี้เราก็คาดเฉยๆนี่นะใครจะไปรู้ว่าท่านพิสูจน์ดานขนาดไหนพิสูจน์ดานอะไรพูดเวลาท่านพูดเรื่องเหล่านี้ท่านจะพูดเวลาเฉพาะนะเวลามีพระมากๆนี่ท่านจะไม่พูดนะนอกจากท่านจะพูดว่าขึ้นมาแล้วมีเรื่องกระสาทกมันข้อเปรียบเทียบอะไรบ้างท่านก็ยกมานิดหนึ่งเท่านั้นที่จะตั้งหน้าตั้งตาเล่าให้ฟังจริงนี้จะไม่เล่านอกจากมีสองสามองค์แล้วไปเส้นถวายท่านนั่งนั่งคุยธรรมะกันเงียบดึกสามทุ่มสี่ทุ่มมีนะบางคืนนะเวลาคุยธรรมะละเอียดละเอียดท่านคุยธรรมะฟังพูดธรรมะฟังเกี่ยวกับเรื่องเทพนี่แหละท่านก็พูดละจริงไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเทพท่านก็พูดเมื่อได้ฟังตอนอย่างนี้ตอนจำนวนประชุมกันอยู่มากเนี่ยไม่ได้ฟังท่านไม่พูดนะท่านโอ้โหท่านรักษาเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวจะไปว่าหาว่าท่านเป็นอะไรอะไรไปนั่นก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนี่ว่าอะไรแต่เรื่องบารากิจของคนอื่นนี่ผมไม่สงสัยแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้ผมยอมราบเลยเจ้ามันรู้จริงๆอ่ะอย่าไปอวดสิเออบารากิจใครคิดยังไงนอกจากท่านไม่พูดอันนี้ท่านก็เคยพูดเหมือนกันการที่จะอะไรอะไรเป็นยังไงก็จะทักอะไรก็จะทักใจคนเรามีกิเลสมันไม่ได้เหมือนคนสิ่งที่เด่นหนากันนะกลัวมันก็กลัวมันมีเหตุมีผลกลัวมันมีหลักมีเกณฑ์แล้วพลิกไปทางเสียได้เหมือนกันว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบให้ผมยังไม่ลืมก็ให้ปล่อยเหมือนกับนั่นแหละปล่อยตามมาชีวิตสามเหมือนเด็กทางหลังนั่นมันจะเที่ยวอะไรตามสเปะสปะไปตามเรื่องมันก็ปล่อยไปตามเรื่องนอกจากมันจะเป็นอันตรายเช่นมันจะตกหรือน้ำหรือจะเข้าไฟหรือจะตกบ้านตกเรือนอะไรนี่ก็รีบไปช่วยถ้าธรรมดาไม่เล่นอย่างนี้เราจะไปเล่นกับมันทุกระยะไปห้ามไปจับมันทุกระยะนี่เด็กมันร้องไห้ทันว่างเพราะว่าเด็กมันร้องไห้มันว่าเรากวนมันรำคาญมันร้องไห้ว่างั้นอันนี้จิตปุถุชนนี่ก็เหมือนกันก็คิดมันเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงมันก็คิดไปเหมือนกับภาษาเด็กกับพูดยังไงเหมือนเด็กซนซนนั่นแหละมันคิดไปแล้วมันก็คิดไปตามเรื่องถ้าไม่พอเสียหายแล้วก็ปล่อยตามเรื่องเลยนอกจากมันเป็นล่อแหลมต่ออันตรายจริงก็ยกเป็นปัญหาขึ้นเตือนนั่นแหละเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าพูดกงๆนะว่าท่านทำไมที่อย่างนั้นนี่ท่านทำไมว่านะยกปัญหาขึ้นเตือนท่านมาถ้ายังไม่นั้นก็ให้ขยับเข้าไปอีกกันว่านี่เดี๋ยวนี้ท่านพูดทั้งนั้นท่านยกเอาตัวอย่างมาจากนู่นอ่ะเป็นที่สำคัญมากนั่นแหละที่ว่าหลวงตาอะไรดูท่านคดีการที่ว่าพูดคิดตั้งแต่เรื่องก็บ้านเรือนสามีภรรยาลูกเต้าอะไรยุ่งอยู่ในบ้านนั้นกำหนดจิตไปเมื่อไรลงไปดูเมื่อไรก็เป็นอย่างนั้นตลอดจนกระทั่งสว่างท่านยิ่งไปถามปัญหาเป็นไงเมื่อคืนนี้แต่งงานใหม่กับคนเก่าสนุกดีไหมเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนนะบ้าตอนบ้านแล้วก็ยังได้ประวัตินั่นอ่ะประวัติของท่านทางนั้นแผ่นเลยท่านก็เลยถือเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้พิจารณาว่าไม่ใช่จะเป็นผลดีทุกเวลาทุกระยะที่เราทักหนากันว่ามันเป็นผลเสียได้ในหลังนั้นแต่ถ้าไม่หุ่นจริงอ่ะมันเฉยๆธรรมดาเหมือนไม่รู้นะลองให้มันมีเรื่องเค็มๆเผ็ดๆเข้าไปใส่ท่านดูสิแล้วมองดูสายตาท่านรู้ทันทีเลยท่านบอกด้วยสายตาท่านเตือนด้วยสายตาด้วยกิริยาอะไรหนึ่งท่านนะถึงไม่ได้พูดออกมานี่ก็ตามมันก็มาเตือนแล้วนะคนเราผิดย่อมมันเป็นวัวหลังหมานะรู้เลยมันผิดวัวหลังหมาแล้ววะกาล่องที่ไหนก็กลัวแล้วท่านทำนานมากจริงเรื่องอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องว่าเขามาขอส่วนบุญส่วนกุศลหรืออะไร
ท่านจะหาอุบายพูดถ้ามันอยู่ในวิสัยที่ควรจะนั่นได้ก็หาอุบายพูดจะเรียกเคียงให้เขาได้ทำบุญอุทิศถึงญาติเขานะคือว่าพวกนี้เป็นเปรตอยู่ในปรหัตตุสิปัจจีเปรตที่ควรจะรับส่วนบุญส่วนกุศลได้แต่ญาติไม่ได้ทำแล้วมาหาท่านนั่นเยอะนั่นแหละอย่างนี้ท่านก็เล่าขนาดนั้นฟังสิอัศจรรย์ไหมล่ะเรื่องจิตคือหาอุบายหาอุบายสอนเขาให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้นั่นเปรตพวกผีบางทีไม่ทราบว่าตั้งแต่กลับใดกันใดก็มีมาอย่างนั้นมาเกี่ยวข้องกับท่านนี่ก็เหมือนกับว่าท่านก็ไม่ว่างเหมือนกันตอนกลางคืนที่ท่านพิจารณาท่านจันทร์ฟันท่านก็รู้จิตคนอื่นท่านก็รู้เหมือนกันท่านจันทร์ฟันไม่ใช่เฉพาะแม่ของอาจารย์มั่นแล้วนะท่านจันทร์ฟันก็รู้เหมือนกันท่านพิจารณานะเดินจิตนี่ฟันจังว่าโอ้วิสัยของจิตนี่ตามไม่ทันนะใครจะไปคาดไม่ได้เลยความรู้ความเป็นไปของจิตความละเอียดละออของจิตที่เราจะเอาเพียงตาหูจมูกลิ้นกายนี่มาเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องวัดกันแล้วอย่าว่างั้นเลยจิตนี่มันไม่อยู่ในวิสัยของสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีขอบเขตก็เพลินเหมือนกันนะวันไหนท่านไปคุยกับท่านเริ่มแปลกๆอย่างนี้มีโอกาสดีๆท่านเล่าให้ฟังพวกเทพนี่สำคัญมากนะโหพวกเทพนี่ไม่ได้เหมือนกันคือความละเอียดของพวกเทพนี่น่ะเป็นขั้นคือเทพชั้นบนนะไม่ว่าแต่ชั้นนี้นะชั้นบนก็ต่างกันท่านว่าโน่นขนาดนั้นน่ะท่านละเอียดขนาดไหนดูสิพวกเทพเนี่ยความละเอียดของเทพที่มานั่นน่ะต่างกันสูงก็จะได้ยิ่งละเอียดก็ไปเรื่อยแต่พวกนี้เขาทำประทักษิณท่านว่าเนื้อที่ว่าผู้เรียกท่านว่าทำประทักษิณคือเดินรอบเดินทักษิณเวียนขวา3รอบนั่นน่ะเรียกว่าทักษิณจริงพวกเทวดามาก็เหมือนกันเนาะเขาไม่ทำเหมือนมนุษย์คือเขาทำประทักษิณแล้วก็ค่อยนั่งเรียบร้อยมีหัวหน้าคนเดียวเป็นคนถามใครมีปัญหาก่อเหมือนกับว่าเพราะนั้นเป็นสื่อกลางพวกปัญหามีข้อของใจอะไรก็ถามคนนั้นแล้วให้คนนั้นถามท่านถามปัญหาต่างๆท่านแก้ปัญหาเขาเวลาท่านเทศท่านก็เทศเวลาเทศนั้นต้องเงียบหมดแล้วกันเทศเวลาหลังจากนั้นแล้วจะถามปัญหาอะไรก็ถามมีผู้เดียวทำหน้าที่แทนแล้วเวลามานี่เขาต้องรายงานผู้เป็นหัวหน้าว่าเทวดามาด้วยเท่าไหร่หัวหน้าเป็นผู้รายงานทุกอย่างเลยแล้วเขาจะฟังเทศอะไรเขามักระบุเองว่าเขาวางนั้นนะเขาพูดเองบอกอยากฟังเทศสูตรนั่นสูตรนี้หรือธรรมะนั่นนี่พูดถึงเชียงใหม่มากที่สุดพวกเทศมากมันจะเป็นเพราะว่าเราอยู่สงัดลึกหรือยังไงคือพวกเทพเข้ามาเกี่ยวข้องน่ะมากที่สุดที่เชียงใหม่ที่อื่นๆไม่ค่อยมีท่านว่าจะมีเป็นบางการคือมาตามการต่างๆคือหมายเช่นอย่างวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาหรือวิสาขะมาฆะไปอย่างนั้นน่ะว่างั้นนะมาเป็นท่านนั้นเหรอตอนนั้นไม่ค่อยมาอยู่โน่นโหเล่นประสองคืน3คืนเมื่อไหร่ท่านบอกนั่นฟังสิก็จะทำประโยชน์ให้พวกนี้นั่นฟังที่เวลาท่านพูดอยู่อย่างนั้นไม่ทำประโยชน์ให้โลกให้ประชาชนส่วนมากทำประโยชน์ให้กับพวกนี้ท่านว่างั้นประโยชน์ให้พวกเทพนั่นเราตั้งเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเทพเป็นยังไงไม่รู้ใช่ไหมเห็นแต่เทพเขาเขียนไว้ในกระดาษแล้วท่านพูดได้อย่างสบายฟังสิมันต่างกันไหมล่ะจิตเรามันคลังกิเลสจิตท่านคลังธรรมะเนี่ยมันต่างกันนั่นเองล่ะจิตเรานี่คลังกิเลสเต็มอยู่นี่หมดจิตท่านคลังธรรมะเต็มอยู่นั่นหมดเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้นะเอาแล้วนะพอ

ใจที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดทวงอยู่ตลอดเวลากับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งบังคับบีบคั้นกดทวงนี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้วต่างกันจนไม่มีสมมุติใดที่จะเทียบได้เพราะจิตประเภทนั้นไม่ได้อยู่ในวงสมมุติพอจะมาเทียบให้ถูกต้องตามหลักความจริงของธรรมชาตินั้นได้แม้จะมีข้อเปรียบเทียบก็เทียบกันไปอย่างนั้นเองไม่ตรงตามความจริงที่เป็นอยู่ของธรรมชาตินั้นเมื่อโลกมีสมมติจำต้องมีข้อเปรียบเทียบก็ต้องนำมาเปรียบเทียบกันเราดูนักโทษในเรือนจำที่ถูกกดขี่บังคับเสียความอิสระอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันก้าวเข้าสู่ความเป็นนักโทษหรือต้องโทษจนกระทั่งวันออกหรือวันพ้นโทษเขาจะมีความสุขอย่างไรบ้างแม้จะมีการหัวเราะกันบ้างด้วยคำพูดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้หัวเราะก็คือนักโทษหัวเราะนั่นเองฟังแต่ว่านักโทษไม่ใช่คุณพาหัวเราะโทษพาหัวเราะยังถูกกดขี่บังคับอยู่ในนั้นหาความสุขความสบายที่ไหนมีนั่นแหละเมื่อเราเทียบเข้ามาสู่ภายในระหว่างจิตกับสิ่งกดขี่บังคับภายในจิตใจของเรามันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตแม้จะไม่ปรุงไม่แต่งก็ต้องถูกกดขี่บังคับอยู่อย่างนั้นตามหลักธรรมชาติของมันเองเพราะมีสิ่งกดขี่บังคับเมื่อเป็นเช่นนั้นจะหาความสุขอันแท้จริงที่ไหนความสุขก็เป็นความสุขเหมือนกับอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจำเป็นอาหารประเภทใดเพราะอาหารของนักโทษเราย่อมทราบได้แม้จะไม่เคยเป็นนักโทษเราก็ทราบได้ว่าเป็นอาหารประเภทใดเป็นที่พึงพอใจไหมอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษนั้นอาหารที่กิเลสนำมาเลี้ยงจิตใจของเราพอให้ทรงตัวไปถ้าพูดตามภาษาโลกพอไม่ให้ตายเหมือนนักโทษในเรือนจำเพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี้เช่นเดียวกับเขาต้องการการงานกับนักโทษผลของงานจากนักโทษนี้อาหารของจิตที่กิเลสนำมาเยียวยาหรือมาพอประทังชีวิตของเราจึงเป็นอาหารประเภทเดียวกันกับนักโทษไม่ได้ผิดกันอะไรถ้าเทียบแล้วเป็นเช่นนั้นแต่นักโทษถ้าจะพูดในแง่หนึ่งยังดีกว่าเราคือเขายังรู้ว่าอาหารนี้กินไปด้วยความจำเป็นจำใจเท่านั้นไม่ได้กินด้วยความชอบพอในอาหารรสอาหารอะไรเลยเพราะไม่เป็นสิ่งที่น่าชอบใจเลยในอาหารประเภทต่างๆที่เขานำมาให้กินนั่นสำหรับเราผู้เป็นนักปฏิบัติยังติดรสอันนี้ด้วยความพอใจจึงเรียกว่าติดติดรูปก็มีรสอยู่ในรูปนั่นแหละติดเสียงติดกลิ่นติดรสเครื่องสัมผัสต่างๆล้วนแล้วแต่มีรสอยู่ภายในสิ่งนั้นๆด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่จะมีแต่รสที่ว่าลิ้มรสอย่างเดียวเท่านั้นรสที่เกิดจากการสัมผัสทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีด้วยกัน
จิตใจมีความติดมีความผูกพันรักชอบในสิ่งเหล่านี้โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรสที่ทำความผูกมัดที่ทำเป็นที่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นรสของกิเลสทั้งหมดเราจึงติดไม่มีวันที่จะทราบโทษของรสเหล่านี้ได้เลยถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยแยบคายไปตามลำดับตำดามีกับนับกันไม่ได้ก็ตามจะต้องเป็นผู้ติดรสและเพลิดเพลินในรสโดยไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวตลอดไปนี่แหละความแยบคายความแหลมคมของกิเลสแยบคายแหลมคมขนาดไหนถ้าอยากทราบก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติและอย่าลืมคำที่พูดนี้หากจะประจักษ์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจากการปฏิบัติสิ่งของเราจะไม่พ้นไปได้ธรรมที่ท่านว่ารสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวงนั้นฟังให้ดีรสแห่งธรรมเป็นอย่างไรจึงต้องชำนะซึ่งรสทั้งปวงก็รสเหล่านี้เป็นรสอาหารของนักโทษในเรือนจำผู้ถูกคุมขังอยู่ในวัฏจักรนี้ด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นไม่ใช่อาหารไม่ใช่รสที่จะเป็นพึงปรารถนาเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ใช่เป็นรสที่แท้จริงไม่ใช่เป็นรสแห่งความจริงมันรสแห่งความปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์หรือว่าให้เราได้รับได้กินปุ่นในงานต่างหากไม่ใช่รสแห่งธรรมแท้รสแห่งธรรมจะเริ่มปรากฏตั้งแต่จิตเป็นสมาธิพอจิตเริ่มสงบความสุขนั่นเป็นเริ่มเป็นรสขึ้นมาแล้วความสงบมากน้อยในขั้นสมถะแต่คำว่าขั้นสมถานี้อย่าไปคิดว่าเป็นขั้นเหมือนบันไดท่านพูดไว้อย่างนั้นเองเชื่อมโยงไปตั้งแต่ความสุขของสมาธิขั้นพื้นๆไปโดยลำดับจนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียดความสุขก็มีความละเอียดไปตามๆกันนั้นนี่ก็จัดว่าเป็นรสแห่งธรรมคือสมาธิธรรมสันติธรรมในขั้นแห่งความสงบของจิตพอจิตมีอาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นจิตก็ปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับรสต่างๆทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสกายสัมผัสมาโดยลำดับลำดาเพราะรสนี้เริ่มเหนือกว่าแล้วนะเพียงเท่านี้ก็เริ่มเหนือรสทั้งหลายนั้นอยู่แล้วยิ่งจิตได้พิจารณาแยกแยะโดยทางปัญญากระจายกันออกตามหลักไตรลักษณ์หรือหลักอสุภะอสุพังปฏิคูณโสโครกแห่งกรรมฐานก็ทำในเบื้องต้นมักจะเดินทางด้านอสุภะกรรมฐานคลี่คลายดูสกุลอากาศทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายในภายนอกของตนและของบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่เว้นเพราะเป็นสภาพเหมือนกันให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับธรรมดาแล้วรสนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นรสแยบคายนอกจากเป็นรสแยบคายแล้วยังเป็นรสที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางได้ด้วยตามธรรมดาของจิตเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งใดแล้วย่อมปล่อยวางการไม่ปล่อยวางการยึดถือไว้เพราะเป็นโซ่เป็นตรวนของกิเลสมันมัดไว้มันเสกสรรปั้นยอว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกเป็นของน่าเกลียดเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเป็นทุกขังความเป็นบีบบังคับที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาของใครกิเลสมันไม่พูดมันไม่บอกไม่เที่ยมสอนตามหลักความจริงนี้
แต่มันจะนำหลักวิชาของมันเข้ามาแทรกซ้อนกับธรรมหรือแทรกแซงกับธรรมเข้าไปว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามคือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นของมีคุณค่าลบล้างของจริงไปโดยลำดับลำดาเพราะมันมีอำนาจมากด้วยเหตุนี้จึงติดตามกลมายาของมันโลกของเราเป็นโลกที่ติดอยู่ในกลมายาของกิเลสนี้ทั้งหมดเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าไปตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยทางอสุภะดังที่กล่าวแล้วนี้และโดยทางไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแยกแยะขุดค้นทวนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อหาความจริงที่ถูกกิเลสมันปิดบังเอาไว้เปิดเผยขึ้นมาตามความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงล้วนๆไม่ใช่เป็นของปลอมเรื่องของปลอมความเห็นที่ปลอมนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากไม่ใช่เรื่องของธรรมเราจะเห็นความจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเปิดของปลอมที่มันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้เช่นความสวยงามหลักความจริงแล้วสวยงามที่ไหนเอาอะไรมาสวยงามคนทั้งคนนี้ดูได้เมื่อไหร่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงแล้วมันมีตั้งแต่ของสกปรกเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าภายนอกภายในจึงต้องชำระล้างอยู่ตลอดเวลาแม้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยสิ่งที่อาศัยร่างกายนี้อาศัยต้องสกปรกเข้าคลุมรังไปตามกันหมดเนื่องจากส่วนใหญ่คือร่างกายนี้เป็นบ่อแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วทั้งภายนอกภายในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของสกปรกโสโครกประลำกลางกันเช่นสบงจีวรเสื้อผ้าสถานที่บ้านเรือนมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนสกปรกที่นั้นแต่ไม่มองเห็นความจริงนี่ตามหลักความจริงมันสวยงามที่ตรงไหนนักปฏิบัติค้นให้เห็นตามความจริงยันหนีจากหลักความจริงนี่คือความจริงสิ่งนั้นปลอมมันปลอมว่าหลอกว่าสวยว่างามเอาดูที่ในตัวของเรานี้เอาชิ้นไหนมาเป็นของสวยของงามถ้าแข่งกับความจริงคือธรรมลองดูจะมีชิ้นไหนบ้างชิ้นใดบ้างจะมากล้าแข่งว่าเหนือธรรมจริงยิ่งกว่าธรรมนอกจากว่ามันปลอมยิ่งกว่าธรรมเท่านั้นธรรมจึงไม่ปรากฏภายในจิตใจของเราเพราะความปลอมมันมีอำนาจเหนือกว่ามันหนาแน่นกว่าปิดบังไว้อย่างมิดชิดแม้เป็นของปฏิกูลทั่วสารพรางร่างกายทั้งภายนอกภายในมันยังเคยสันตั้งหยอกขึ้นมาว่าเป็นของสดสวยงดงามเป็นของจีรังถาวรไปได้นี่เราเห็นอย่างชัดชัดระหว่างความจริงกับความปลอมมันมีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในจิตของเรานี่แหละเป็นตัวสำคัญเพราะกิเลสแท้อยู่กับจิตกระจายอำนาจออกมาสู่อวัยวะส่วนต่างๆแล้วนอกจากนั้นยังระบาดสาดกระจายไปทั่วโลกสงสารนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอะไรๆเป็นเราเป็นของเราไปหมดกลายเป็นของสวยของงามหน้าก็หยิ่งยิ้มย่องไปหมดล้วนแล้วตั้งแต่เพลงกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกลวงจิตใจเราให้ยิ่งเต้นเป็นกระโดดหมุนติ้วยิ่งกว่าฟุตบอลเป็นไหนๆแล้วหาความสุขที่ไหนจากการยิ่งเต้นเป็นกระโดดกับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายมานานเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ตื่นตัวตื่นใจแล้วจะตื่นเวลาไหนถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าปลุกสัตว์โลกเช่นเราเป็นนักปฏิบัตินี้ตื่นไม่ได้แล้วใครจะตื่นได้ในโลกนี้นั่นแหละที่ว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมถ้าทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างเห็นประจักษ์ไม่มีคำว่าปิดบังไว้รับหรือที่ไหนดูด้วยตาก็เห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้อ้าวดูเข้าไปสิตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปที่เหงื่อที่ไข่เป็นของดีแล้วหรือเป็นของสวยของงามของสะอาดหรื
ถ้าเป็นของสะอาดจะเรียกขี้ยังไงแล้วดูเข้าไปจนมาทั่งถึงภายในภายในทั้งหมดนี่มันมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำว่าเป็นของสวยของงามทั้งที่ทำบอกว่าไม่ได้สวยได้งามเป็นของปฏิกูลแล้วมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำของพระเจ้าได้ถ้าทำไม่เป็นของจริงทำมาพระพุทธเจ้าไม่ตรัสไม่ชอบเอาอะไรมาแข่งลบล้างได้นี่ลบล้างไม่ได้มันปลอมจริงจริงเมื่อได้ยังเท่าด้วยปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นหาที่ค้านไม่ได้มันจริงอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาเป็นแต่เพียงว่าเราถูกกิเลสมันปิดตาใจของเราไว้ทั้งที่มองเห็นอยู่มันก็ไม่เห็นปฏิกูลเต็มตัวเต็มเนื้อเต็มตัวมันก็มาลบล้างไปหมดไปเสียว่าเป็นของสวยของงามถ้ามันแตกกระจายไปนี้เป็นยังไงเพียงหมดลมหายใจเท่านั้นจะแสดงอย่างเปิดเผยทุกสัตว์ทุกส่วนให้เห็นได้อย่างชัดเจนดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าแต่มนุษย์ไม่ว่าแต่สัตว์มันเหมือนกันนี่วิธีขุดค้นสิ่งปิดบังเพื่อเห็นความจริงคือธรรมแท้ถ้าเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเห็นธรรมแท้ไปโดยลำดับลำดับเพียงแต่ขั้นแห่งความสงบมันก็ไม่ยุ่งกับอะไรแล้วเพราะเป็นโอชารส แห่งธรรมใจได้ดื่มธรรมคือความสงบเย็นใจใจย่อมไม่ยิ่งเต้นเพลินกระโดดไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเสริมไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะได้อาหารเป็นที่พอใจเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาเรียกว่าปรุงอาหารให้ละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าอาหารทางสมถะนี่เป็นอาหารทางด้านปัญญานั่นยิ่งเป็นรสเป็นชาติที่ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับพิจารณาแยกแยะดูสกุลอากาศนี่แหละที่ว่ากรรมฐานหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ท่านจึงสอนลงตรงนี้สอนไปอื่นไม่ได้สามโลกติดจิตติดตรงนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนแล้วจึงจะไปติดภายนอกเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้เป็นลำดับกำดาไม่หยุดไม่ถอยการพิจารณาจนกระทั่งได้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วความอิ่มพอแห่งการพิจารณาและการความปล่อยวางแห่งความยึดมั่นถือมั่นจะกระเด็นออกไปเองด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้เพิกผู้ถอนสิ่งปิดบังทั้งหลายหรือตัดฟันหรือถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออกให้เห็นความจริงอย่างประจักษ์ใจเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนั้นเป็นผลแห่งความหลงต่างหากเมื่อความรู้ได้อย่างลบเข้าไปถึงไหนความหลงจะถอนตัวออกทันทีสิอุปทานจะทนได้อย่างไรต้องถอนตัวออกมาโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาปรุงอาหารคือธรรมรสขึ้นด้วยอำนาจของสติอำนาจของปัญญาพิจารณาที่ใครเห็นสิ่งนั้นชัดเจนตามความจริงเท่าไรจิตยิ่งมีความเบาหวิวหวิวหวิวเกิดความสลดสังเวชโอ้ที่ติดมาตั้งแต่เมื่อไรทำไมจึงกล้ามาเสกสรรปัญญาเอาอย่างหน้าด้านด้านดังนี้นะว่าเจ้าของเองนะความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยทำไมจึงต้องเสกสรรปัญญาได้อย่างนั้นเป็นเพราะอะไรมันก็รู้เรื่องจอมปลอมที่พาให้เป็นได้ในทันทีทันใดนั่นเองเพราะปัญญาเป็นผู้หยั่งลงไปจะไม่ทราบของจริงของปลอมได้อย่างไรถ้าจะแยกออกไปให้มันแตกกระจัดกระจายก็เห็นได้อย่างชัดเจนกองป่าช้าผีดิตายลงไปก็เป็นกองป่าช้าผีตายดูได้ที่ไหนดูไปทั่วโลกธาตุนี่ที่ไหนไม่มีป่าช้าชาติบุคคลอยู่ที่ไหนคือป่าช้าผีดิผีตายอยู่ที่นั่นพิจารณาให้ลงถึงความจริงสิปัญญามีไว้ต้มแกงกินได้เหรอสำหรับเอามาใช้เพื่อรื้อเพื่อถอนความล่มจมของตัวเองให้ได้หลุดลอยออกมาจากความเป็นนักโทษที่ถูกกิเลสครอบคลุมทำไมจะทำไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับมนุษย์เราจึงต้องประทานพระโอวาทไว้กับแดนแห่งมนุษย์เห็นว่าเป็นจุดศูนย์กลางอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาประทานธรรมะไว้ในจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งคือมนุษย์เราและเวลานี้เราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์เราแน่ใจอยู่แล้วว่าเป็นมนุษย์นอกจากนั้นยังเป็นพระยังเป็นผู้ปฏิบัติอีกทำไมจะไม่สามารถคว้าเอาของประเสริฐแห่งธรรมรสขึ้นมาชมขึ้นมาเป็นสมบัติของตนได้ด้วยข้อปฏิบัติของตน
ถ้าเราไม่สามารถใครจะสามารถในโลกนี้มอบความสามารถนี้ให้กับใครเวลานี้ทุกข์บีบบังคับอยู่ในหัวใจเราไม่ใช่บีบอยู่ในหัวใจเรานี่เหรอเราจะมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับใครภาระทุลังทั้งหมดที่เราจะปลดเปลื้องจะมอบให้กับมอบให้ทุกข์เหรอทุกข์ก็มีอยู่กับหัวใจนี่แล้วนอกจากจะถอนทุกข์ออกด้วยความเพียรทุกข์ถึงไหนถึงกันทุกข์ด้วยความเพียรไม่เป็นไรดียิ่งกว่าทุกข์ที่บีบคั้นตัวของเราจิตตลอดเวลาซึ่งหาผลประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนี้เป็นไหนมันขุดลงไปหน้าปฏิบัติมีขั้นหนึ่งขั้นของการพิจารณาป่าช้าท่านสอนให้ไปดูป่าช้าก็คือยังไม่เห็นป่าช้าภายในให้ไปดูป่าช้าภายนอกก่อนเพื่อเป็นบาตรเป็นฐานเป็นแนวทางแล้วก็ได้วกย้อนเข้ามาสู่ป่าช้าภายในของตนมันมีไปหมดนอกจากร่างกายเราเป็นป่าช้าผีดิบแล้วไอ้สัตว์สาราสิงมันเป็นอยู่ในท้องของเรานี้มีอะไรบ้างมันจุกันมานานแล้วเท่าไหร่ป่าช้าตรงนี้ทำไมไม่ดูรู้ให้มันเห็นชัดเจนความเป็นอสุภะอสุพังความเป็นนิจังทุกขังอัตตากองอะไรนี้หมดไม่นอกเหนือไปจากนี้เลย แยกไปทางความแปรปรวนเชื่อนิจังมันก็เห็นอยู่ชัดๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นวันเกิดจนกระทั่งถึงมันตายแม้แต่เวทนามันก็ยังแปรของมันมีสุขมีทุกข์มีเฉยทั้งร่างกายและจิตใจหมุนตัวอยู่อย่างนั้นมีเวลาหยุดยั้งที่ไหนถ้ามีสติปัญญาทำไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ทำงานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขาด้วยสติปัญญาของเราต้องรู้ต้องเห็นทุกขังอวัยวะส่วนไหนถ้าให้มีความสุขความสบายอนัตตานั่นท่านประกาศไว้ชัดเจนแล้วอย่ายุ่งอนัตตาเหมือนกับว่าจะตีข้อมือพวกเราเนี่ยอย่าไปเอื้อมอย่าไปจับอันนั้นเป็นพิษเป็นภัยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเรา นั่นคือพิษคือภัยเมื่อว่าเราเป็นของเราเมื่อไรความยึดมั่นถือมั่นก็คือการจับเหมือนการจับไฟนั่นแหละถอนตัวออกมาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นอย่างทุกขังตาโดยแท้จิตจะไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปจับไม่ไปแตะไปต้องจะปล่อยวางภาระทุลังคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักนั้นออกมาได้โดยลำดับลำดับเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นโดยลำดับก็มีความเบาขึ้นโดยลำดับสบายขึ้นโดยลำดับโอชารสของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลำดับละเอียดยิ่งกว่าขั้นสมาธิอีกทีเมื่อรสแห่งธรรมเหนือรสของกิเลสประเภทนั้นๆไปโดยลำดับก็ต้องเหยียบย่ำกันไปเลยต่อยกันไปเรื่อยต่อยกันไปเรื่อย รูปขันธ์เป็นสำคัญทำจิตให้กับทุกข์กระเทือนมากทีเดียวรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์เกลียดเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องรูปขันธ์นี่สำคัญมากกว่าเพื่อนถ้าจิตไม่สงบก็จะไม่มีสถานที่บรรเทาไม่มีสถานที่หลบตัวซ่อนตัวให้มีความสุขบ้างเลยจิตใจเราจึงต้องพยายามทำจิตให้สงบนำธรรมเข้ามาฟาดฟันแหลกกันลงไปอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายวัฏฏะสงสารอย่าเสียดายเรือนจำอย่าเสียดายตารางอย่าเสียดายผู้คุมขังผู้ทรมานผู้บีบบังคับเราคือตัวที่เหลวแต่ละประเภทนี้คือตัวทรมานเราอย่างใหญ่หลวงมาแต่ไหนแต่ไรนับไม่ได้ก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นตัวการสำคัญแล้วจะกระจายไปหมดอดีตมีมานานเท่าไหร่ก็คือธรรมชาติอย่างนี้เหมือนกันหมดหากว่าปลดเปลื้องกันมาได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นให้ดูเรื่องความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในตัวของเราประกาศอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราอย่าลดละถอยหลังอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าความเพียรที่จะดื้อถอนตนออกจากสิ่งบีบบังคับนี้ให้กลายเป็นตนผู้วิเศษขึ้นมาตนนี้ไม่เสสันก็ตามเสสันก็ตามไม่ติดไม่เป็นภาระไม่เป็นอุปทานเอาตรงนี้ให้ได้นั่นแหละธรรมะโอชารสอันสูงสุดอยู่ตรงนั้นให้ถอดให้ถอนสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันกันออกไปเดิมดับทากถางเข้าไปตั้งแต่กองรูปนี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งด้วยเป็นสิ่งที่ห่มห่อนนานแน่นอันหนึ่งก็คือกองรูปพอผ่านกองรูปทำลายกองรูปนี้ไปได้โดยลำดับและทำลายไปได้จนกระทั่ง
ไม่มีเยื่อใหญ่รู้ชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเหมือนกับเรามีต้นทุนอย่างประจักษ์ใจแน่ใจในการที่จะก้าวให้หลุดพ้นได้ในชาติปัจจุบันนี้และในวันใดวันหนึ่งด้วยไม่ได้คาดว่าปีนู้นปีนี้ด้วยถ้าลงจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วเป็นที่แน่ใจความเพียรมาเองความทุกข์ความยากความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนั้นมันลบล้างกันไปเพราะอำนาจแห่งรสแห่งธรรมที่เราได้ปรากฏคือเป็นผลปรากฏประจักษ์ใจเหนือกว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นได้ไงจึงต้องมีความพอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวไปในบุคคลในจิตดวงที่มันเคยเกลียดค้านเพราะความเกลียดค้านเป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมต่อสู้ธรรมเราจะประกอบความภาคเพียรความขี้เกียจขี้ค้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลความทุกข์ความลำบากจึงปันดังกันเข้ามาบีบบังคับให้ก้าวไปได้แล้วสุดท้ายก็ล้มตูมลงแสดงว่าถูกยิงแล้วไม่ต้องซ้ำหลายนัดตูมเดียวก็ล้มล้มลงเสื่อลงหมอนหลับเพราะข้อแคบๆร่วนแล้วตั้งแต่ถูกกิเลสมันยิงเอายิงเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายความเพียรไม่เป็นท่าถ้าอย่างนี้แล้วก็คือผู้ที่จะจมอยู่ในวัฏสงสารจมในเรือนจำคือวัฏจักรนี้ตลอดไปหาวันหลุดพ้นไปไม่ได้หาวันเป็นอิสระไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงฟาดฟันลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้ไม่เป็นอื่นจะต้องพ้นจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไม่ต้องสงสัยสำคัญอยู่ที่ความเพียรที่สติที่ปัญญาความอดความทนอดทนลงไปทนเพื่อบึกบืนเป็นอะไรไปอย่างอื่นเรายังทนได้ทุกแทบล้มแทบตายในร่างกายไม่มีใครที่มาอดมาทนให้เราเราจำก็ต้องอดต้องทนมาเคยทนมาแล้วไม่ใช่หรือแล้วความอดความทนในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนี้ทำไมจะไม่พออดพอทนเพราะทนเพื่อจะประกอบความเพียรหรือถอนตนให้พ้นจากทุกข์ทำไมจะทนไม่ได้วะนี่เอาให้มันหนักแน่นที่หัวใจของพระหัวใจนักปฏิบัติถ้าลงเห็นภัยตามหลักธรรมพระเจ้าที่สอนแล้วเห็นคุณก็จะต้องเห็นขึ้นในลำดับลำดาต่อกันไปด้วยความเปลี่ยนของเรานั่นแหละเหมือนตัวให้ฟาดฟันทางเรื่องกรรมฐานนี้ให้มากเพราะเป็นปากเป็นทางได้นี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นต้นทุนแล้วไอ้เรื่องขันธ์สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นอันทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเวทนากายก็มีเวทนาจิตก็มีมันเวลาพิจารณาร่างกายนี้ทำไมจะไม่ยึดประสานกันเพราะทำเดี๋ยวเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่พิจารณาร่างกายเสร็จแล้วจึงต้องมาพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาสังขารอย่างอย่าไปคาดอย่างนั้นผิดในหลักปฏิบัติหลักความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นทำงานจ่อลงจุดใดแล้วมันจะกระเทือนกันไปหมดแต่เวลามันเด่นมันไปเด่นตอนที่ร่างกายหมดความหมายไร้ค่าไปแล้วจากธรรมแต่ก่อนเราเห็นว่าสิ่งนี้มีความหมายมีคุณค่ามากพอทำความจริงเข้าไปทำลายความจำปลอมของกิเลสตัณหาประเภทนี้แล้วสิ่งนั้นก็หมดความหมายไร้ค่าไปทำเป็นของมีคุณค่าเหนือนั้นอยู่แล้วถึงเด่นดังเด่นชัดเจนทีนี้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่จะเด่นก็ได้เป็นปากเป็นทางมาตั้งแต่ขั้นนั้นแล้วเวทนาก็มีอะไรส่วนมากจะเข้าสู่จิตเวทนาในเวทนาส่วนร่างกายก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วแยกดูในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่นั่งนานๆมันก็รู้เราอยากรู้เราเอาวันนี้ก็รู้เรื่องทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาจะต้องเห็นกันชัดเจนถ้าใช้ปัญญาอย่าอดทนเฉยๆการต่อสู้กับทุกข์ต้องต่อสู้ด้วยปัญญาต่อสู้เฉยๆอดทนเฉยๆไม่จากว่าเป็นมรรคมรรคคือสติปัญญาทุกมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้วสติปัญญาท่านออกจากจุดนั้นไม่ได้เอาให้เห็นความจริงภายในนั้นเรื่องร่างกายแต่ละชิ้นละส่วนนั้นจะเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตนอย่างชัดเจนภายในจิตเพราะตามหลักธรรมชาติเขาก็เป็นความจริงเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรภายในร่างกายมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของตัวเองมีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายเมื่อจิตได้พิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วจิตก็ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนในขั้นนี้
แล้วก็ต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเป็นโทษต่อกันที่ตรงไหนกระทบกระเทือนกันได้อย่างไรไม่กระทบกระเทือนกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นใจคือจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะไม่ระงับดับลงไปก็ตามสำหรับเวทนาก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ทำความกระทบกระเทือนแต่จิตให้หวั่นไหวได้เลยนั่นคือเห็น

อันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธ์ยังดูดดื่มก็รับทานสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่อยๆไปจนกระทั่งอิ่มโดยประการทั้งปวงแล้วปล่อยหมดไม่ว่าอาหารหวานคาวประเภทใดการพิจารณาก็เหมือนกันมันหากบอกอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อใจได้พอกับสิ่งใดย่อมปล่อยวางสิ่งนั้นและหยุดการพิจารณาในสิ่งนั้นและพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปเช่นเดียวกับเรารับอาหารประเภทนี้แล้วเมื่อพอแล้วก็รับอาหารประเภทอื่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพอตัวหมดแล้วปล่อยหมดการพิจารณานี่ก็เพื่อความปล่อยวางสังขารคือความคิดตรงอยู่ภายในจิตตรงดีตรงชั่วเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนอยู่กับหลงเรื่องของตัวไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ตามจะต้องวาดภาพความคิดความปรุงทั้งอดีตทั้งอนาคตยุ่งไปหมดภายในจิตใจหลงเพลินอยู่ในนั้นโศกเศร้าอยู่กับเรื่องนั้นผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็นำมาอุ่นนำมาปรุงมาแต่งให้กวนใจบีบบังคับใจอยู่นั่นแหละเพราะความหลงมันไม่ทันกับปัญญาของกิเลสประเภทนี้จึงต้องพิจารณามันปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรดีมันก็ดับชั่วมันก็ดับเอาสาระอะไรจากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนค้นลงไปนะสัญญามันหมายมันก็หมายออกมาจากจิตนี่เมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนั้นหากเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาเป็นขึ้นนั้นใครไม่บอกมันก็เข้าใจของมันไปเองสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมันจะหมุนติ้วที่อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยนี่เมื่อปัญญาได้ตัดสะพานทางรูปขันธ์ก็เท่ากับตัดสะพานทางรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกเข้ามาโดยลำดับเช่นเดียวกันแต่ยังเหลืออยู่ภายในจิตก็เพียงพวกเวทนาสัญญาสังขารยืนยันอันนี้มีอยู่กับจิตล้วนๆพิจารณาอยู่ในจุดนั้นด้วยปัญญาไม่คุ้นเคยไม่ทำความคุ้นเคยกับอาการใดในสี่อาการคือเวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็ดับทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดับภายในจิตนั้นท่านจะเรียกว่าอนิจจาอนิจจาหรืออนัตตาอนัตตามันเป็นสิ่งเกิดดับสัญญากับอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแล้วจะยึดอะไรมันก็เป็นเหมือนกับรูปขันธ์นี้พิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็ยิ่งตะล่ำเข้าไปเข้าสู่จุดคือจิตนี่แหละการไล่กิเลสไปต้อนกิเลสไปเข้าไปอย่างนี้มันไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ตรงไหนคลี่คลายขุดค้นลงไปด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้วิ่งเข้ามาสู่จิตฉะนั้นจิตก็หมุนติ้วเข้าไปสู่ภายในสู่ตัวเองพูดง่ายๆเห็นไหมท่านมโนท่านก็ไม่ให้หยุดนะฟังสิมโนก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นทางที่มโนไม่เป็นได้ยังไงก็กิเลสอยู่ในนั้นเราจะถือว่าใจเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงก็เมื่อกิเลสทั้งกองทัพมันอยู่ภายในจิตใจถ้าเราไปถือจิตเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เท่ากับเราถือกิเลสเป็นเราเป็นของเราอย่างนั้นแล้วพ้นไปได้ยังไงนี่แหละซึ้งมากธรรมะข้อนี้ทั้งนี่ในขั้นพิจารณาจิตก็เป็นอันนี้ยังต้องขังตาด้วยกันเพราะกิเลสมีอยู่ภายในนั้นเอาฟาดลงไปด้วยการพิจารณาอะไรจะแหลกแตกกระจายแม้ที่สุดจิตจะชิบหายไปกับสิ่งทั้งหลายก็ให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเถอะนั่นแหละตอนกิเลสที่เป็นยอดวัฏจักรที่เป็นอวิชชาท่านว่าอวิชชาปยาสังขารนั่นแหละเชื้อแห่งภพแห่งชาติมันฝังอยู่ภายในจิตดวงนี้เมื่อถูกตัดสะพานทั้งหมดไม่มีที่หากินออกทางตาก็ถูกตัดแล้วทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถูกตัดหมดด้วยปัญญากิเลสหาทางออกไม่ได้จะไปรักรูปรักเสียงรักกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ถูกตัดสะพานหมดแล้วรู้เท่าตามไปกินไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าสู่ภายในเห็นมาติดถึงรูปขันธ์นี่ก็พิจารณาแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาไล่พลังเข้าไปโดยความเป็นไตรลักษณ์มีจังทุกขังตาหมดแล้วมันอยู่จุดไหนกิเลสมันก็ต้องเข้าไปหลบซ่อนในอุโบงค์ใหญ่คือจิตปัญญาก็ฟาดลงไปนั่นน่ะจิตเป็นเราเหรอจิตเป็นของเราเหรอนั่นฟันลงไปเอาอะไรจะชิบหายก็ให้ชิบหายเอาเราต้องการความจริงเท่านั้นจิตจะชิบหายกระจายไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่พิจารณาแต่กระจายไปนี้ก็ให้เห็นในว่าการปฏิบัตินี้ฟาดลงไปสุดท้ายสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแตกกระจายธรรมชาติของจริงล้วนๆของจริง

ประเสริฐคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ตายนั่นเห็นไหมนี่แหละทีนี้จะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ว่าก็ตามแต่ขอให้จิตบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นจากสมมุติไปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตานี้อยู่ในวงสมมุติพอจิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปแล้วหมดคําที่จะพูดอะไรต่อไปอีกแล้วรู้ๆทั้งๆที่รู้ๆอยู่นั่นแหละสงสัยอะไรขึ้นนั่นแหละการปฏิบัตินี่แหละคือการพ้นจากที่คุมขังพ้นจากวัฏจักรคือที่คุมขังของสัตว์ทั้งหลายมีเราเป็นสำคัญไม่มีใจเราเป็นสำคัญหรือถอนออกที่ตรงนี้ปลดเปลื้องออกที่ตรงนี้เมื่อกิเลสได้หลุดลอยไปจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเท่านั้นจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อจิตใจอีกเลยท่านจะเรียกว่าอาการที่กับจิตอาการที่กับธรรมหาการหาเวลาไม่ได้คือไม่มีการไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงอยู่เช่นนั้นนะทีนี้เราจะไม่เห็นโทษของกิเลสชัดเจนได้อย่างไรเมื่อขึ้นได้ขึ้นเหยียบหัวกิเลสแห้งแหลกแตกกระจายไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของมันอย่างเต็มใจแล้วความสุขที่กิเลสเอามาป้อนเราเวลาเราจะตายมันเอามาเยียวยาเราบ้างพอประทังประทังชีวิตทำไมจะไม่รู้นี่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันเกิดสรรปัญญาหรือมันมาเยียวยาเราพอประทังชีวิตมันเป็นอย่างนี้รสของกิเลสรสของธรรมเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่รู้ถึงนั่นแหละเมื่อสรุปความลงแล้วจิตที่อยู่ในอำนาจของวัฏจักรคือกิเลสเป็นเครื่องบีบบังคับแล้วจึงไม่ผิดอะไรกับที่เขานักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเมื่อได้พ้นจากความสิ่งคุมขังคือที่เด็ดนั้นออกโดยสิ้นเชิงแล้วจึงหาอะไรเทียบไม่ได้แม้เช่นนั้นท่านก็ยังยกว่าประเสริฐประเสริฐซึ่งเป็นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ตรงกับความจริงอันนั้นถึงไม่ตรงก็ตามให้เป็นที่แน่ใจเถอะความต่างกันเป็นดังที่ว่านี่แหละระหว่างจิตที่มีสิ่งควบคุมบังคับกับจิตที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งบังคับทั้งหลายเป็นอิสระเสรีเต็มที่ของตัวแล้วต่างกันดังที่กล่าวมาดังนี้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทางมุ่งมาศึกษาหาสาระอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั่วตรายโลกธาตุเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของพิเศษในแดนโลกธาตุนี้นอกจากการหลุดพ้นเสียจากแดนโลกธาตุที่ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เท่านั้นเป็นของพิเศษนี่เป็นธรรมชาติพิเศษแท้ไม่ต้องเสกสรรปัญญาก็เป็นหลักธรรมชาติของตนเองพอกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่ว่ารสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวงรสที่เราได้เคยผ่านมาจะเป็นรสชนิดใดก็ตามพระชนะทั้งหมดต่อยทั้งหมดเพราะไม่มีรสอะไรเสมอนี้แม้รถอันนี้ก็ไม่ติดรถที่เราประเสริฐนี้ก็ไม่ติดตัวเองเป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเอาให้จริงนะปฏิบัติอย่าท้อถอยเอาพรีชีพต่อพระพุทธเจ้าเถอะการพรีชีพต่อกิเลสนี้เราไม่ว่าพรีก็ตามเราเคยพรีมานานแล้วจนนับไม่ได้ในภพชาติหนึ่งของแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์นับไม่ได้แล้วเอาวงปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ย้อนหลังไปจนหาประมาณไม่ได้ก็เป็นมาจากอวิชชาปัจจัยสังขารที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นต่อภพต่อชาติเพราะฉะนั้นจิตเวลาคนตายแล้วว่าสูญมันสูญไปไหนเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับเลยอย่าพูดตามกลมายาของกิเลสปิดหูปิดตาสิกิเลสมันบอกว่าว่าตายแล้วศูนย์นั่นมันปิดแล้วเมื่อกิเลสมันศูนย์ไปไหนมันพาสัตว์โลกให้จมในวัฏสงสารนี่มันศูนย์ไปไหนกิเลสแล้วกิเลสบังคับอะไรถ้ามันบังคับจิตจิตมันศูนย์เมื่อมันศูนย์ไปแล้วกิเลสบังคับได้อย่างไรมันไม่ศูนย์ที่มันถึงบอกมันถึงบังคับให้เกิดเจ็บตายเรื่อยมาเรื่อยไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทำไมเราจะไปหลงกลมายาของกิเลสว่าตายแล้วศูนย์พิจารณามันถึงความจริงที่อะไรศูนย์มันศูนย์กันมันรู้นี่จริงเรียกว่านักธรรมะนักค้นคว้าพิจารณาถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสอนธรรม
ท่านประกาศสอนด้วยความจริงท่านทรงปฏิบัติแล้วทั้งเหตุก็สมบูรณ์เต็มที่จึงได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วนำธรรมนี้ออกสอนโลกสอนไว้ที่ตรงไหนว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูญนั้นมีที่ตรงไหนมีแต่ว่าเกิดตายเกิดเจ็บตายเกิดตายอยู่นั้นท่านสอนไปทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เคยค้านกันเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นจริงอย่างเดียวกันตามหลักความจริงนั้นจะลบให้สูญได้อย่างไรการเกิดการตายการเกิดการตายเกิดตายไม่หยุดไปถอยเพราะอะไรเป็นสาเหตุท่านก็บอกแล้วว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสนาปัจจยาเป็นต้นนี่เป็นสาเหตุมันฝังอยู่ในจิตพาให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยพอทำลายอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราไปแล้วเป็นยังไงอวิชชาจะตะเวว่าเสสวิราติโรธาสร้างฆ่าราอยู่โซนั้นพออวิชชาดับจากใจเสียเท่านั้นไม่ว่าอะไรนั้นดับไปหมดนิโรโทโหติมิตรนั่นว่าไงหรือว่าเอลเมตตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโทโหตินั่นอวิชชาพออวิชชาดับเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าอวิชชาดับนั่นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได้อย่างไรนั่นที่นักปฏิบัติเราค้นให้มันเห็นความจริงนี้ใครจะยก3แดนโลกธาตุมาค้านก็ไม่หวั่นถ้าลงได้เห็นความจริงเต็มหัวใจแล้วค้านได้ยังไงเราคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทำไมจึงเป็นครูเป็นศาสดาของโลกได้ทั้ง3โลกธาตุนี้ถ้าไม่เอาความจริงมาสอนเอาอะไรมาสอนสอนด้วยความอาถรรพ์ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอาชาไหนเพราะนำความจริงมาสอนโลกไม่เอาความปลอมด้นเดามาสอนการพูดออกมานี้เป็นวิชาของอวิชชาต่างหากเป็นหลักวิชาของวิชาที่มันกล่อมโลกให้โลกจมไปต่างหากหลักธรรมจะใช้ไม่ได้สอนอย่างนั้นฉันเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของปลอมธรรมเป็นของจริงวิเลศมันปลอมทั้งเพลร้อยทั้งร้อยตอบธรรมจริงร้อยทั้งร้อยจริงหมดจึงเดินสวนทางกันระหว่างวิเลศกับธรรมจึงต้องเป็นข้าศึกกันการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรไม่ลบกับวิเลศจะลบกับอะไรนี่คือข้าศึกไม่ลบกับอันนี้จะลบกับอะไรเวลานี้กิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่ลบกับกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อเราข้าศึกธรรมนี้จะลบที่ไหนลบอะไรกันเมื่อรู้เรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วจะสงสัยใช้ธรรมไปทำไมเฉพาะอย่างยิ่งจิตสงสัยอะไรถ้าเกิดถ้าศูนย์ที่ไหนให้มันรู้จริงๆนักปฏิบัติอันจริงมันจังเลยนะทำรุ่มๆดอนๆเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ปากแก่ท้องสิ่งเหล่านี้เคยเป็นฝังใจมานานแล้วเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้เป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาแต่สมชื่อสมนามมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้พรีตนออกมาแล้วบวชในพุทธศาสนาแล้วนำดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเราจะได้มหาสมบัติอันล้นค่ามาครองใจเราทีนี้เมื่อทำครองใจกับกิเลสครองใจนั้นต่างกันอย่างไรนี่ก็ดังที่พูดแล้วทำครองใจคือประเสริฐเลิศนะต่อนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟังนี่เราพร้อมแล้วนี่ถึงพระพุทธเจ้าจะประเดพันไปนานเท่าไหร่ก็ตามสวัสดิ์คารธรรมนั่นแหละคือองค์ศาสดาดังที่ทรงจัดกับป้านนท์นั่นซึ้งเหลือเกินนะพระธรรมและวินัยนี่แหละที่เราบัญญัติไว้แล้วที่แสดงไว้แล้วนี่แหละอนุนจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเธอทั้งหลายเป็นศาสดาแทนเราในการที่เราล่วงไปแล้วก็หมายถึงพระสารีระพระองค์ก็ล่วงไปเป็นธรรมดาของอนิจจังกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนธรรมของจริงนี้ตลอดไม่เป็นศาสดาไปตลอดผู้เคารพธรรมจริงวินัยจริงเคารพศาสดาและเดินตามนี้จะไม่ไปไหนจะไปตรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ไม่ผิดอะไรกันเลยสวัสดีครับประธานสุขาธรรมถ้าไม่ชอบแล้วชอบแล้วขอให้เดินตามหลักธรรมที่ชอบนั้นเถอะจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีตรงก็อยู่ที่นั่นสุปฏิปันโนก็อยู่ที่นั่นอุชุก็อยู่ที่นั่นง่ายอยู่ที่นั่นสามิจิอยู่ที่นั่นสุดท้ายก็เตสาปโตสาวกสังโฆเมื่อบรรลุถึงความหลุดพ้นแล้วกันนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นผู้ทรงหลักความจริงนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวจะเป็นผู้เป็นหลักของตัวและของโลกไปได้ผู้ทรงความจริงไว้ไม่หวั่นถ้ามีความจริงภายในใจแล้วไม่หวั่น
การพึ่งปฏิบัติทุกอย่างสม่ำเสมอไม่เป็นรุ่มดันดอนสำคัญอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนเน้นลงที่จิตให้หมู่เพื่อนได้หลักได้เกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจการพึ่งปฏิบัติเรื่องข้อวัดปฏิบัติคือกระบวนวินัยอะไรจะเป็นไปตามหลักจิตจิตได้น้อมลงสู่ธรรมแล้วการดำเนินทำไมจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นที่ไหนต้องเป็นถ้าเพียงแต่ความจำไม่เฉยมันไม่ได้เรื่องนะผมไม่ประมาทธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนก็เรียนเพื่อความจำนะมีแต่ความจำไม่เฉยความจำมันไหนมาแก้กิเลสได้มีเหรอจำไม่หมดพระไตรปิฎกก็กิเลสก็เต็มตัวงั้นไม่มีกิเลสตัวไหนที่พอจะหนังถลอกบ้างผิวมันถลอกบ้างนอกจากจะเพิ่มกิเลสให้หนังหนาขึ้นมาเท่านั้นด้วยความสำคัญว่าเราเรียนมากรู้มากไปไหนเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้มันหนักความรู้ความฉลาดของตนที่เรียนมามากความจริงมันหนักกิเลสความถือเนื้อถือตัวความสำคัญมันหมายว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละกิเลสมันแทรกอย่างนั้นให้ดูน่ะอ้าวถ้าปฏิบัติฟาดลงไปเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้แต่กระจายไปภายในจิตใจของเราที่มันเคยแบกเคยหามความรู้ความฉลาดอ่านเป็นตัวกิเลสสำคัญนั้นอย่างประจักษ์ไม่สงสัยความจำความจริงต่างกันความจริงในลงได้เข้าถึงไหนกิเลสหลุดลอยไปถึงนั่นความจำจำไปถึงไหนกิเลสมันพองขนขึ้นถึงนั่นแหละนี่เป็นความจริงพูดตามความจริงเขาก็เรียนมาเคยเรียนมาถ้าว่าไม่เรียนเลยก็ใครๆก็จะว่าเรานี้ประมาทเราจะเป็นสิ้นดีนั่นเราไม่ได้ประมาทในความรู้สึกเราไม่เคยมีความประมาททำพุทธเจ้าเรียนเราก็ได้เรียนจำเราก็ได้จำเรียนได้คำพิเศษได้ความรู้ความพิเศษนี่มันหมายออกไปแล้วนะอ๋อเรามีความรู้มากนะได้ถึงนักธรรมตรีค่ะพอได้คำโพแล้วขยายก็อีกแล้วโอ้แหมเรามีความรู้มากถึงทำชั้นโพนะเป็นนักธรรมเอกขึ้นเป็นมหาปริญญาด้วยโอ้โหยังจะกล้าไม่ออกมันหนักความรู้มันหนักความรู้ตายอะไรมันหนักที่เหลือตัณหาที่ถี่มันนะว่าตัวรู้ตัวฉลาดนั้นและตัวโง่ที่สุดนะมันไม่เรียนเพื่อฉลาดมันเรียนเพื่อโง่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพื่อจะให้รู้หลักข้อปฏิบัติแล้วจะเดินตามนั้นนั่นแหละเรียนเพื่อความฉลาดการเรียนนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการเรียนแล้วมาต้องคันมันหมายเอาสมบัติของพระพุทธเจ้าที่เรียนมาจำได้นั้นมาเป็นสมบัติของตนความจำเป็นสมบัติได้ยังไงความจริงต่างหากเป็นสมบัตินะเมื่อเรียนแล้วก็ปฏิบัติท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทฟังเลยทำทั้งสามอย่างนี้เป็นทำเสียเนื่องกันแยกกันไม่ออกถ้ามุ่งผู้มุ่งผลตามหลักความจริงที่ทรงสอนนั้นแล้วต้องดำเนินตามธรรมทั้งสามประเภทนี้ปริยัติเรียนรู้แล้วเอาปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเช่นเจสาลุมานะขาทันตาตโยท่านสอนเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือนี่มันครอบโลกธาตุแล้วนี่นั่งที่พูดถึงที่นี้อะไรร่างกายเป็นเจสาดูที่โลมาแล้วขนผมขนเล็บฟันหนังแน่คนเรามันดูกันได้เพียงหนังเท่านั้นหรอกผิวบางๆหลอกตาคนโง่หลงกันจนทั่วดินแดนมันถึงสอนไปตรงนั้นประจักษ์ปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นนะมันพอดูได้ที่เหลือมันละเอียดแหลมคมมากมันฉลาดมากมันเอาหนังบางๆมาหลอกสัตว์หุ้มไว้ในร่างหนึ่งแล้วก็ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายของสวยของงามพุงเฟ้อเหิมดิ้นรนบนแก่ยิ้มกว่าสุนัขหน้าเดินก้าวเดินจิกเสียงเห่าเสียงหอนเดือดกระเทิกเพราะอำนาจแห่งตันนาคาตันหามันกำเริบมันดิ้นรนนำหนังห่อกระดูกนี่มันดิ้นรนอะไรพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงแล้วมันจะไปดิ้นอะไรเห็นชัดๆอยู่แล้วตาก็เห็นอยู่นี่ชะล้างอยู่ทุกวันชะล้างของสกปรกนั่นเองสะอาดแล้วไปชะล้างกันทำไมนะเห็นอยู่นี่นี่ท่านจึงสอนมาถึงนี่แล้วท่านหยุดเพราะเวลามีน้อยมันยังไม่สอนได้มากท่านผู้พิจารณาแล้วที่พิจารณากระจายไปที่นี่อาการเนื้อสาวที่สองผมผลเป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามันหัวใจตับผังผืดใจปอดเสียอย่างใจน้อยหันมาหันเก่าหนาหมดแล้วทีนี้ภายในร่างกายตีกระจายไปแหลกเพื่อปัญญาไปได้มันจะหลงไปไหนที่เหลือมันหลบมันซ่อนอยู่ตามเหล่านี้มันเสร็จมันสันปั้นยอยตามนี้ฟาดมันลงไปให้มันแหลกตามหลักความจริงด้วยสติปัญญามันจะไปไหนที่เหลือมันจะหาที่หลบซ่อนได้ที่ไหนนั่นที่พูดแล้วใครมาสอนอย่างนี้เพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าใครจะมาสอนอย่างนี้ได้เพราะไม่มีใครเห็นใครรู้นี่มันปิดหูปิดตาไว้อย่างเม็ดคิดที่จะที่เด็ดปิดตาของโลกของสารเมื่อสติปัญญาอันเป็นหลักธรรม
ฟาดเข้าไปตรงไหนมันแตกกระจายตรงนั้นเห็นความจริงตรงนั้นนี่มันก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามาถอนเข้ามาดินี่คือความจริงมันเข้าถึงไหนแตกกระจายถึงนั้นแล้วจิตเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนั่นคือการตอบสนองกิเลสด้วยความจำด้วยการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วการปฏิบัติดังที่ท่านเรารู้มาเทศน์สารมานะการตั้งตาตะโจเป็นต้นนี่เรารู้แล้วในภาคปริยัติท่านสอนกรรมฐานที่แรกนั่นแหละคือปริยัติเราได้เรียนแล้วจากครูจากอุปชาอาจารย์ของเราแต่นั่นก็เป็นภาคปฏิบัติเอาไปคลี่คลายกระจายดูให้มันเห็นตามหลักความจริงนี้นั่นคือภาคปฏิบัติเมื่อเห็นตามความจริงมากน้อยถอดถอนตนออกมาออกถอดถอนตนออกมาที่เหลือค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปถึงจังหวะปฏิเวทะปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดแทงทะลุไปเรื่อยๆจนแทงทะลุไปหมดโปร่งไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นจากโลกพ้นที่ไหนทำไมพ้นจิตใจซึ่งถูกบีบบังคับอย่างนี้จะไปพ้นกันที่ไหนใครจะมีจรวดดาวเทียมมาขับขี่ให้ขึ้นไปพ้นโลกพ้นโลกอะไรโลกนั้นมันไปตายอยู่บนอวกาศก็ยังมีมันไปพ้นที่ไหนมันถึงไปตายมันพ้นที่จิตนี่สิความเกิดความตายจิตนี่เป็นตัวสำคัญที่ถูกยาพิษของกิเลสมันแทรกเข้าไปให้หมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนพบนั่นพบนี่พบน้อยพบใหญ่พบไหนมันกองอยู่กับเราหมดกับใจดวงนี้หมดสงสัยที่ตรงไหนนั่งปฏิบัติเอาจริงสิถ้ามันลงได้รู้นี่แล้วไม่ต้องบอกแล้วก็เหมือนหนึ่งนักโทษพร้อมปล่อยออกจากเรือนจำท่านไม่ต้องถามว่าบ้านของข้าอยู่ไหนว่าข้าติดตารางหลายปีแล้วข้าจำบ้านไม่ได้ไม่ต้องบอกแล้วมันเพ่นทีเดียวอยากมีสักห้าขาหนึ่งสิบขาหนึ่งมันจะได้ไปพร้อมๆกันเลยเพราะความอยากกลับบ้านกลับเรือนกลับไปสู่ความเป็นอิสระอะไรจะมากนี่ผมว่าใจที่มันพองตัวเวลาพ้นจากโทษว่าอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันหลุดลอยจากกิเลสแล้วไม่ต้องถามหาแล้วนิพพานถามหาอะไรถ้ามันรู้นิพพานไม่ต้องถามหาไม่รู้นิพพานถึงถามกันนิพพานคืออะไรขอทำใจให้บริสุทธิ์เถอะมันจะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นจิตวิสุทธิ์จะไม่มีเข้าไปเกี่ยวข้องขัดแย้งกันได้เลยเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าสดร้อนๆอย่างนี้เนี่ยมรรคผลนิพพานทำไมจะไม่สดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติวะเราไปถามแบบว่าหาอะไรลมๆแรงๆตะคุ่มเงาตะคุ่มไปทำไมเอาตัวมันยืดจับตัวได้แล้วก็จับเงาได้เท่ากันนั่นเองเพราะเงามันออกไปจับตัวจับตัวแล้วทำไมจะจับเงาไม่ถูกแล้วตะคุ่มเงาเราวิ่งเงามันก็วิ่งมันทันเมื่อไหร่ความนับความหมายมันลอกเข้าไปเรื่อยๆมีอะไรที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่มีมีสัจจะธรรมสองประการเท่านั้นทุกข์กับสมุทัยเป็นเครื่องปิดบังจิตใจไม่ให้กล้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แล้วอะไรจะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหัวทั้งสองประเภทนี้ก็มรรคสัตว์อิโรนิโรธสัตว์ว่าอย่างไรนั่นมีเท่านี้เครื่องบุกเบิกที่จะให้ถึงมรรคผลนิพพานก็มีมรรคสัตว์ได้แก่ข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือสมาธิจิตสมาธิโพธิ์จนกระทั่งสมาธิเป็นที่สุดในเครื่องมือบุกเบิกที่จะให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเอาให้เปลี่ยนโลกที่เดี๋ยวไม่มีเหลือเพราะมัชฌิมานี่แหละมันเพราะสถานที่เพราะการที่ไหนเพราะบุคคลผู้ใดมีอำนาจมาจิตกันบังคับจิตใจของเราไม่ให้พ้นจากกิเลสไปได้มันไม่มีผู้ใดนอกจากเราเองถูกกิเลสกล่อมหมอเท่านั้นเองมันถึงไปไม่รอดหลับเข้าไปด้วยความประมาทนอนใจคือเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนะแล้วมรรคผลนิพพานจะไปล้าสมัยที่ไหนถ้าไม่ใช่เราเป็นคนล้าสมัยตัวเองถ้าจะให้ทันสมัยก็เอาให้สิเอาตามหลักธรรมพุทธเจ้าเขาไปสอนที่พุทธธรรมของพุทธเจ้านี่ล้าสมัยที่ตรงไหนมัชฌิมาฟังสิพอเหมาะพอดีตลอดเวลาอะไรจะเหมาะยิ่งกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะเหมาะกับการปราบกิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทไหนผ่าผลออกมาอยากพังทลายนั่นกิเลสประเภทนี้มันเต่งนี้ออกมามัชฌิมาปฏิวัติเครื่องมือตัวนี้ฟาดเข้าไปให้แหละเอากิเลสประเภทไหนออกมาเต่งออกมาสามารถแล้วออกมาเออมัชฌิมานี่มันเป็นไม่ถอยถ้าเราได้ยึดหลักมัชฌิมาให้ดีแล้วกิเลสต้องพังทลายพังทลายเป็นลำดับดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายพังทลายด้วยมัชฌิมาในขั้นละเอียดเช่นเดียวกันนี่อยู่ตรงนี้มรรคผลนิพพานทั้งหลายอย่าสงสัยไปทำไมอย่าถูกหลอกไปเรื่อยๆเชื่อกิเลสเชื่อมานานแล้วให้เชื่อทำท่านว่าอย่างนี้มัชฌิมาปฏิปทานนั่นแหละเครื่องบุเบิกนิโรธคือความดับทุกข์นั่นเป็นผลของมัชฌิมาต่างหากมัชฌิมาทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรความดับทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทามีกำลังทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์นิโรธคือความดับสนิทแห่งกิเลสทั้งหลายดับทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วจะถามหามรรคผลนิพพานที่ไหนไม่ถามสดๆร้อนๆอยู่เนี่ยอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราเนี่ยดูคนพยายามกิเลสให้ดี
ตัวปิดตัวกั้นกั้นด้วยวิธีใดอาการของความคิดความปรุงของจิตมันคิดมันปรุงในแง่ต่างๆล้วนแต่เป็นกิเลสนะถ้าสติไม่ทันมันยิ่งสติทันมันแล้วจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสโน่นเข้าถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานั่นน่ะมันจะได้รู้ชัดเรื่องของความเคลื่อนไหวของกิเลสมันเร็วขนาดไหนถ้าสุดท้ายมันก็สู้สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาไปไม่ได้พอกิเลสเคลื่อนพับสติปัญญาตื่นแล้วปัญญาตามต้อนแล้วนั่นตามต้อนแล้วตามต้นแล้วกิเลสต้องหมอกความหมอกของกิเลสไม่ใช่กิเลสตัวธรรมนะความฉลาดของกิเลสต่างหากมันหมอกนั่นค้นคว้าขุดคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันขึ้นมาเอาจนแหลกแตกกระจายแล้วกิเลสหมดลูกเก่าล้านเหรียญดับเชื้อไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนิชชาโตปรนิพพุโตทันหลังหมดความหิวดับสนิทไม่มีอะไรสนิทยิ่งกว่ากิเลสดับจากใจนั่นดับสนิทคือกิเลสดับสนิทแล้วมีอะไรที่โรคสามโรคก็เหมือนไม่มีกันเลยมันมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องรบกวนกวนใจบีบคั้นจิตใจเมื่อกิเลสออกไปแล้วไม่มีอะไรมาบีบบังคับนี่ต้นไม้เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินผ้าอากาศเป็นดินผ้าอากาศเขามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เห็นมาบีบบังคับอะไรภูเขาทั้งลูกเขาไม่มาบีบบังคับนี่นะกิเลสต่างหากบีบบังคับหัวใจฟาดกิเลสให้มันแหลกตรงนี้แล้วอะไรจะมาบีบบังคับเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติถ้ามันเห็นกับตัวเนี่ยอย่าไปให้เห็นกับผู้ใดว่าดียิ่งกว่าเห็นกับตัวของเราด้วยการปฏิบัติของเรามันจริงหนูพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนเอาให้เต็มเหนี่ยวผมไม่ได้สงสารผมไม่ได้ห่วงใยอะไรยิ่งกว่าห่วงหมู่ของเพื่อนนะเห็นใจหมู่เพื่อนนี่เอาจริงๆในจิตของเรามันปฏิภาณมันรักมันสงวนตามันก็แหลมไม่ใช่อวดนะพูดตามเจตนาตามความรู้สึกของจิตพาให้ตาแหลมหูมันก็แหลมประการอะไรนั้นว่าแล้วดุแล้วว่าแล้วเพราะอันนั้นมันผิดนี่จะเปิดโอกาสให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายลูกศิษย์ของเราได้ยังไงเราเป็นอาจารย์ก็บอกนะที่นั่นหลังมันก็ว่าตบออกไปออกไปป้องให้ดีที่อย่าเปิดตรงนั้นนั่นเขาจะต่อยตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นนั่นเหมือนนักมวยเขาฝึกซ้อมมวยกันครูกับลูกศิษย์ฝึกซ้อมกันแล้วเปิดตรงนั้นแล้วเปิดตรงนั้นพอครั้งที่3เตะเอาพอเตะก็เตะพอศอกก็ศอกเข้าไปพอหมัดก็หมัดเข้าไปอย่าเปิดตรงนั้นครูมวยตีครูมวยต่อยครูมวยเตะมันไม่ได้เจ็บเท่าคู่ต่อสู้ตบหรือต่อยคู่ต่อสู้นี่ไม่ดีตายครูต้องตีบอกตีสอนเตะบอกเตะสอนแต่ถึงอย่างนั้นยังต้องเตือนต้องบอกฝึกซ้อมเป็นไปฝึกซ้อมไปอย่าเปิดตรงนั้นนะบอกแล้วนะฝึกซ้อมไปก็อย่าเปิดตรงนั้นนี่ถ้าฝึกซ้อมมาพอครั้งที่สามก็โตก็ไปอย่าเปิดตรงนั้นนั่นอันนี้ก็ทำนองนั้นแหละดุตรงนั้นดุตรงนี้ดุคนนั้นดุตรงนี้มันก็เหมือนอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นว่าไงถ้ามองดูตามแบบโลกแล้วมันก็เป็นลักษณะนั้นหนึ่งใช่ไหมไงเพราะไหวพริบปัญญาของเรามันไม่ทันกิเลสเห็นได้กิเลสมันเหยียบหัวเตะนู่นเตะนี่ทั้งศอกทั้งเข่าเรากิ้งไปกิ้งมายังเทินหลับครอบครอบไม่ได้ถูกกิเลสเตะไปขนาดนั้นมันก็หน้าโมโหสิแล้วเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นจะตรงว่าทำไมตรงนั้นเป็นงั้นทำไมตรงนี้เป็นงี้แน่เสมือนว่าจะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นเลยนั่นให้สติปัญญาให้ทำเหนือกิเลสแล้วมันจะอยู่ในหัวใจดวงไหนมันจะแสดงมาในท่าทางอาการใดจะมันไม่พ้นจากสติปัญญาที่เหนือมันไปได้เห็นหมดรู้หมดทั้งที่ผู้นั้นไม่รู้ฮะว่าไงถ้าลงได้เหนือแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี้มันเคยอยู่ในหัวใจเรามาตั้งนานเท่าไหร่แล้วและเคยต่อสู้กับมันด้วยยังไงแล้วสมมติว่ามันพินาศสิ้นหายไปก็มันพินาศสิ้นหายไปจากหัวใจนี้แล้วทำไมมันอยู่หัวใจอื่นทำไมจะไม่รู้มันเป็นเพลงเดียวกันนิชาเดียวกันที่มันจะเชื่อมสอนตัดโลกเชื่อมสอนใครก็ตามทำไมจะไม่รู้กฎมายาของมันโอ้โหเหนื่อยอย่างนี้โอ้โหเหมือนคำเกลียดในความเสียงเกลียดเปรี้ยงเอาละพอมันเหนื่อยแล้ว

ู่ในสมมติจะต้องมีการบำรุงนะไม่บำรุงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมติส่วนนิมิตไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นหรือความเสื่อมลงแต่เมื่ออาศัยสมมติอยู่คือธาตุขันธ์อยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ทำไมพร้อมกันแล้วก็ไม่สะดวกมีแต่ความมือสุดล้วนๆนำออกแสดงไม่ได้ในทางสมมติที่เราฟังกันอย่างชัดเจนต้องออกอีกทางหนึ่งเป็นอย่างเมตตาธรรมของท่านนั้นเป็นอย่างธรรมชาติการในจิตอยากเห็นนักปฏิบัติได้มาเล่าความรู้ความเห็นทางด้านปฏิบัติทางจิตใจให้ฟังให้ค่อยจะได้ยินได้ฟังเหมือนประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นโมฆะประกาศให้โลกกราบไหว้อยู่เฉยไม่แสดงผลกับผู้นับถือศาสนาเลยเป็นเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งนั้นปรากฏเห็นผลเป็นลำดับลำดาตั้งแต่กัญญาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคลท่านโสดาสกิทานาคาอรหัตอรหันต์ล้วนแล้วไปออกจากพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ทำไมตกมาสมัยทุกวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายนี่นามซ้ำยังกล่าวตู่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยให้เราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัทมันเป็นโมฆะอยู่ในความสนใจเป็นโมฆะอยู่กับข้อปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ปรากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราควรทำความเพียรก็ไม่พอสติปัญญาก็ไม่พอวิธีการต่างๆที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพื่อความเจริญให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขให้เป็นไปเพื่อความแยกคายทางสติปัญญาก็ไม่พร้อมเมื่อพร้อมแล้วสติปัญญาจะพร้อมไหมสติปัญญาไม่พร้อมที่เหลือจะหลุดลอยไปไม่ได้นี่เป็นหลักใจที่เราควรทำส่วนเรื่องของที่มันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาคิดปรุงออกแต่ละด้านละทางแต่ละแง่ละมุมนี้ล้วนโดยมากมีแต่เรื่องของกิเลสสั่งสมตัวทั้งนั้นจึงมีผลด้วยทั้งหลักทางกิเลสกิเลสมีผลมากเพียงไรเราก็อัดเสาเบาปัญญาจิตใจก็มีความสว่างได้อย่างแจ้งหาความสงบจิตไม่ได้ลงทางนั้นการรักษาจิตสำหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถือเป็นกิจจำเป็นกิจสำคัญงานของพระเฉพาะอย่างนี้งานของพระสมถานคืองานหรือถอดหรือถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติเป็นรังแห่งความทุกข์ความลำบากรังแห่งความเกิดแก่เจ็บตายให้ออกจากใจไปโดยลำดับนั้นนี่เป็นงานใหญ่โตนี่ว่ากรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานของพระกรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าการกระทำท่านสอนให้ทำลงที่ไหนแล้วให้สนใจลงในจุดนั้นให้ดีบวชมาเบื้องต้นท่านสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่จะกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปทั้งเท่าประชายะทั้งผู้ที่บวชแล้วเวลานี้ความจริงเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดพ้นสำหรับผู้ดำเนินตามไม่มีล้าสมัยเป็นธรรมคงเส้นคงวามรรคผลนิพพานจะก้าวไปได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลยเจตสาเราพิจารณาให้เห็นชัดตรงนี้ดีเป็นยังไงเพียงจะตกลงไปในอาหารเท่านั้นก็ขยะแขยงไม่อยากรับทานกันแล้วสกปรกหรือไม่น่าเกลียดหรือไม่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้เจตสาโลมาเหมือนกันหน้าขาเล็กขมเหมือนกันดูดิมีของสวยงามที่เห็นในเล็กทันตาฟันก็กระดูกดีๆนี่เหมือนกับกระดูกทั่วๆไปในร่างกายของเราแต่ให้ชื่อว่าฟันความจริงก็คือกระดูกกระดูกมีความสวยงามที่ตรงไหนผมขนเล็บมีความสวยงามที่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกตามฐานด้วยเจ้าที่ทรงสอนไว้และทรงตำหนิว่าไม่สวยงามตาโจหนังคนเราดูกันหน้าเท่าหนังเท่านั้นแล้วความหนาของหนังนี้ไม่เท่ากระดาษเลยบางนิดเดียวอันนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฟางนักบวชตาฟางไม่เห็นความจริงถ้าถัดเข้าไปนั้นสักนิดหนึ่งก็เยอะออกมาด้วยกับโคโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองไม่น่าดูเลยนี่ถ้าเราพิจารณาหนังหุ้มห่อสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายไว้ท
ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วเราจะไปหลงสัตว์หลงบุคคลหลงความสวยงามที่ไหนความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เป็นเครื่องรบกวนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็เพราะความสำคัญผิดนี่แหละเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความรบกวนเหล่านี้จะไม่มีสงบตัวลงไปโดยลำดับลำดับแล้วยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกเบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดความกังวลความสำคัญมั่นหมายของเราซึ่งฝังจิตใจมานมนานว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามว่านั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นน่ารักนั่นน่ากำหนัดนี่น่ายินดีทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นขึ้นเพราะความสำคัญมั่นหมายเพราะฉะนั้นท่านถึงให้คลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรดูให้เห็นให้เห็นถึงฐานของสิ่งเหล่านี้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วฟาดเข้าไปนั้นเป็นยังไงเปิดเพียงหนังเปิดออกเท่านั้นแหละมันก็ทั่วถึงท่านคุณสอนไปถึงประจักษ์เข้ามาประจักษ์เข้ามาถามสอนไปถึงหนังพอหนังเปิดออกหมดแล้วมันก็หมดปัญหาน่าดูที่ไหนคนต้องขนมีแต่แมลงวันตอมเองหนึ่งถ้าไม่มีหนังนะครับไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้คนต้องมีหนังก็ดูกันไม่ได้ที่ดูกันได้แล้วติดกันงอมแงมจนไม่สนใจหาทางออกนี่เพราะหนังอันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ปิดกั้นเอาผลนิพพานเอาผลนิพพานไม่มีก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันปิดกั้นความฟุ้งเฟ้อเหิมของจิตมันปิดกั้นปิดกั้นมรรคผลนิพพานจะหมดทางไปตามหลักธรรมชาติที่ใช้พ้นทุกข์มันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้ปิดตันจะหมดที่ท่านสอนธรรมฐาน5ท่านสอนเปิดทางให้เห็นตามหลักความจริงจิตใจก็เห็นตามหลักธรรมชาตินี้เพียง5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สงบไม่กวนตัวเองไม่มีอันใดที่จะกวนมากยิ่งกว่าราคะตัณหาอันนี้กวนมากกวนจิตใจของสัตว์โลกที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เวลานี้ก็เพราะอะไรเพราะอันนี้เองให้พิจารณาให้ดียิ่งส่งเสริมเท่าไรก็ยิ่งลุกโชนพงสดคว้างถึงความเดือดร้อนความเพื่อเพิ่มเติมความเพื่อเพิ่มก็ความเดือดร้อนมันตามมันไปหรือก็เพราะอันนี้แหละมันติดกันไม่ได้ดูถ้าเราเป็นงานมาฐานเราจะดูที่ไหนถ้าไม่ดูในงานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเพื่อหรือพบหรือชาติเป็นงานใหญ่โตงานเพื่อถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่งานเล็กน้อยต้องพากันดูด้วยความสนใจถึงจะเป็นประเพณีไปแล้วอย่างนี้บวชฉันก็เสียสาโลมานะขาตั้งตาตะโจแล้วก็ทิ้งไปเลยทั้งเวทานะทั้งผู้บวชไม่สนใจถ้าดูตามหลักธรรมชาติที่ท่านประทานไว้จริงๆแล้วจะเห็นความสำคัญของธรรมอย่างนี้ไม่ใช่น้อยสติเป็นสิ่งสำคัญปัญญาตามมาเป็นระดับที่สองก่อนปัญญาจะคล่องแคล่วสติต้องตั้งไว้ก่อนสติตั้งลงในจิตใดจะเข้าใจในจิตนั้นถ้าสติเถอไปก็สิ่งนั้นไม่ชัดการเรียนสอนสติเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำหน้าที่การงานภายนอกภายในสติต้องอยู่กับตัวคนมีสติอยู่กับตัวพูดอะไรฟังอะไรรู้เรื่องถ้าสติห่างจากตัวไปเท่านั้นก็เผลอเลยไปแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยมากไปกว่านั้นก็เป็นบอและเป็นบ้าไปเลยสติจึงเป็นเรื่องสำคัญธรรมะทั้งหมดสอนลงในสติเรื่องของสติเป็นสิ่งสำคัญผมพากันพิจารณาการบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานี้ถ้าเราดูเผินๆนะก็เหมือนของเล่นเหมือนลัทธิแต่ถ้าดูตามหลักธรรมชาติของศาสนาจริงๆแล้วหาที่แย้งไม่ได้เลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เราขอพูดอย่างนี้ด้วยความถนัดใจว่าจะละเอียดยิ่งกว่าพุทธศาสนานี้ไปถ้าได้ปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนาแล้วไม่ว่าคารวะญาติโยมไม่ว่าพระจะหาทางตำหนิกันไม่ได้โลกนี้ไม่ต้องมีเรือนจำไม่มีตารางเพราะเหตุไรเพราะหลักธรรมนี้สอนไปด้วยความสม่ำเสมอสอนเป็นมัชฌิมาให้ดูท่านดูเรามีน้ำหนักเสมอกันเห็นใจเราเห็นใจท่านเห็นความผิดของตัวเห็นความผิดของคนอื่นแล้วไม่กล้าทำลงไปแล้วความกระทบกระเทือนกันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีทางเกิดมีเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนาท่านไม่ได้สอนความเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติ
เรื่องพบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความสุขเท่ากันมีความทุกข์เท่ากันมีคุณสมบัติประจำตัวเท่ากันมีชีวิตจิตใจเท่ากันมีความรักความสงวนตัวเท่ากันรู้จักความผิดถูกชั่วดีเหมือนกันและต่างคนต่างรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำกันไม่ลงไม่ว่าจะไปทำมนุษย์ด้วยกันเลยสัตว์เดรัจฉานก็มีสิทธิมีความรักความสงวนในชีวิตของเขาเท่ากันกับเรารักชีวิตของเราและจะไปทำกันลงที่ไหนนี่หลักศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วสอนพระมาถึงพระหลักธรรมที่นายท่านสอนว่าอย่างไรดำเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วจะมีที่ตำหนิที่ไหนที่เขาตำหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของเขาเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมวินัยตรงไหนที่เขาที่เป็นจุดที่เขาตำหนินั้นตรงนั้นเองที่พระปฏิบัติตัวไม่ถูกเราจะไปว่าเขาว่าไม่ดีไม่ได้ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วคนเราอยู่ดีๆจะมาตำหนิกันก็เป็นความผิดของคนตำหนิแต่โดยมากนี่ชาวพุทธตำหนิพระไม่ใช่คนอื่นตำหนิจึงน่านำมาพิจารณาถ้าเป็นคนนอกศาสนาไปอย่างแบบที่จะปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนพระเศียรของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำอย่างนั้นเขาว่าตัวโคตัวเก๋ตัวเก่งตัวดีตัววิเศษนั่นเป็นความเห็นผิดของเขาอันนั้นส่วนชาวพุทธด้วยการตำหนิกันนี่นี่เข้าใจว่ามีเหตุผลที่ควรจะตำหนิควรจะชมเอาเป็นส่วนสนใจที่นี่ส่วนเขาเองจะผิดประการใดนั้นให้เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุไรเพราะพระก็มีหูมีตาสามารถจะดูพุทธบริษัทฝ่ายคารวะได้เช่นเดียวกันใครผิดใครถูกใครน่าดูน่าชมใครไม่น่าดูน่าชมไม่มีใครจะดูได้ละเอียดยิ่งกว่าพระดูโยมมาเพียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้นน่าเลื่อมใสองค์นี้ไม่น่าเลื่อมใสเลยพระดูคารวะยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่ให้เป็นหน้าที่ของเขาของเราไปเสียเลยทำไมเราดูเขาจะดูไม่ได้เขาผิดที่ตรงไหนไม่น่ายินดีน่าเกลียดที่ตรงไหนเราทำไมจะดูไม่ได้เราทำไมจะไม่เข้าใจเราเป็นพระองค์หนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งด้วยและทำไมจะดูคนไม่ออกเขาดูเราเขาก็ดูออกเช่นเดียวกับเราดูเขาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเราแบบที่เราดูเขานั้นเราจะได้ความละเอียดมากยิ่งกว่าเขาดูเราเป็นยังไงเพราะศาสนาสอนให้เราดูเราคือสอนให้ดูตนเองให้ดูที่อื่นมากไปกว่าตัวเองมีย่นเข้ามาตรงนี้เป็นจุดสำคัญคือพระดูโยมก็ไม่สำคัญนะโยมดูพระก็ไม่สำคัญนะเราดูเราจะเป็นโยมดูโยมก็ตามเขาดูเขาเราดูเรานี่เป็นจุดสำคัญมากให้เห็นชัดเจนตรงนี้ยิ่งการดูกิเลสตัวเองด้วยแล้วต้องดูทุกเวลากิเลสจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสการได้เห็นการได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายจิตกับผู้เขียนกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ที่นำสิ่งนั้นมาคิดสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินนั้นนำมาคิดเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาแต่ละประเภทกับเพศเป็นชั้นๆถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีทันทีกระทบทางตามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมาหรือเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องผูกมัดตัวเองก่อเรื่องขึ้นมาเรียกว่าต่อเรื่องผูกมัดตัวเองขึ้นมาถ้าเป็นฝ่ายธรรมะก็เยอะได้สติได้อุบายได้ปัญญาจากสิ่งที่มาสัมผัสถอดถอนกิเลสไปเป็นลำหนักหนักอารมณ์เกิดขึ้นมากน้อยภายในใจสติปัญญาตามทันแก้ไขได้ทันท่วงทีทันท่วงทีไปเป็นลำหนักชื่อว่าเป็นผลในการดูผลดูอย่างนี้เขาไปทางจงกรมถึงจะไปภาวนาเวลาเข้าที่เขาสมาธิขัดสมาแต่งตัวเต็มยศแล้วถึงจะเรียกความนาบางทีทั้งที่แต่งตัวเต็มยศอยู่นั่นแหละจิตมันออกนอกโลกของสามแบบนี้ก็ไม่มีมันเต็มยศอยู่แต่ร่างกายจิตใจไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเต็มยศนั่นเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดินจงกรมก็เดินก้าวก็ก้าวไปขาเดินไปก้าวไปใครก็ก้าวได้สุนัขมันยิ่งมีสี่ขามันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพระก็อีกเขาไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนเพราะความเดินเร็วของมันเพราะอะไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษาของเขาเรารู้เรื่องรู้ราวอยู่แล้วโดยจงกรมแต่ว่าจิตส่งออกนอกรูนอกทางนอกโลกของสารจะเป็นความเพียรเพื่อแก้ที่เดือดได้อย่างไรความเพื่อแก้ที่เดือดก็คือความมีสติกำหนดดูเหตุดูผลความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่าคิดไปในทางใดบ้างถูกหรือผิด
คอยกำจัดคอยระมัดระวังอยู่นั้นนี่ชื่อว่าเป็นความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสจะรื้อภพรื้อชาติชื่อว่างานของพระจริงจริงสมกับว่ากรรมฐาน5ที่ท่านมอบให้เราทำงานเราต้องคิดอย่างนี้คิดไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไปสติปัญญาไม่ใช่จะอับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไปถ้าอาศัยการบำรุงอยู่เสมอสติก็จะแก่กล้าปัญญาจะสามารถกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับนะจะหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลำดับแล้วต้องขาดสะบั้นไปเป็นลำดับไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นภายในใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหลักของการปฏิบัติให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางตำหนิเรียกว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วศีลก็ตรัสไว้ชอบสมาธิก็ตรัสไว้ชอบปัญญาก็ตรัสไว้ชอบมรรคผลนิพพานทุกขั้นทุกภูมิตรัสไว้ชอบแล้วความไม่ชอบเวลานี้ความบกพร่องเวลานี้อยู่กับพวกเราจึงมาสนใจความบกพร่องของตนให้สมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหนขอให้ข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกลมกลืนกันเถิดมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เรียบรัดรึงอยู่ภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยที่เลยถอนตัวออกไปความหน้าของสติปัญญาความบริสุทธิ์ก็เป็นขึ้นที่นั่นจะเป็นขึ้นที่ไหนเราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะที่เลยไม่อยู่ที่ไหนนอกจากหัวใจของคนที่คิดไม่ถูกสังสมที่เลยขึ้นมาทำนั้นเมื่อคิดถูกแล้วที่เลยก็ค่อยหมดไปคำว่าที่เลยคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องกวนใจทำใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือที่เลยของตัวเรื่องของตัวไม่ใช่เรื่องของอะไรทำอะไรให้ทำจริงอย่าทำเล่นอย่าฝึกหัดทางไม่ดีอย่าโกหกตัวเองการเวลาหน้าที่การงานจะทำอะไรให้มีความจงใจให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆอย่าให้มีนิสอย่าให้เป็นนิสัยโกหกตัวเองจริงนอกจริงในสติใช้นอกใช้ในปัญญาใช้ข้างนอกใช้ข้างในฝึกหัดกันไปโดยลำดับสติจะแก่กล้าขึ้นมาปัญญาก็จะมีความสว่างสวยรอบตัวเพราะการฝึกการอบรมการอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำคุณธรรมทั้งหลายให้เจริญแม้สมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏปัญญาไม่เคยมีข้อมูลถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันมีอันใดที่จะเป็นที่สงสัยในหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้แล้วนี้มีปัญหาอยู่เฉพาะเราผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นมีเท่านี้จะไปหาบ่นมาผลนิพพานบ้างถ้าผลนิพพานอยู่ที่ไหนถึงจะไม่มีกิเลสทำไมมันเป็นกายเป็นกองเต็มหัวใจมันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นมาถึงจะมันถึงมีมากมายถ้าไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาแล้วมาผลนิพพานใครจะสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างเองมีอยู่กับเราทั้งนั้นในตู้ในหีบในกำพื้นเวลามีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาของมาผลนิพพานไม่มีตัวมาผลนิพพานไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในตู้ในหีบในกำพื้นเวลาในตำหลับตำลังเลยแม้อันเดียวไม่มีท่านสอนไว้ประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในสูตรนั้นในคัมภีร์นี้นี้จะบอกเรื่องชื่อตั้งนานของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจคนไม่ได้นอกไปจากนี้ผู้ต้องการผลนิพพานไม่สนใจดูหัวใจตัวเองจะดูอะไรทางที่จะให้เห็นผลนิพพานอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องความเพียรให้ถูกต้องตามหลักเห็นแบบนี้เวลาจะสงบก็ทำเพื่อความสงบตั้งหน้าให้เป็นไปเพื่อความสงบเป็นจริงจะกำหนดทำบทใดก็ให้มีความจริงจังกับทำบทนั้นตั้งหน้าจะทำความสงบเสร็จใจจะปรุงไปไหนมีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้ก่อเรื่องตลอดเวลาโลกของฐานนี้กว้างแคบไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นผู้มาก่อเรื่องมีหัวใจของเรานี่กระเพื่อมตัวอยู่เสมอที่จะออกแสดงตัวเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรอะไรโดยมากเป็นเรื่องผิดปรุงขึ้นที่ใจสังเกตความปรุงของตัวเองมันจะปรุงก็ได้ถึงไหนสติปัญญามีอยู่ปรุงขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมถ้ามีสติถ้ามีสติก็ปรุงต่อกันด้วยไม่มีจบสิ้นลงหน้าเมื่อสติตามทันอยู่มันจะวุ่นไปไหนสิมันต้องหมอบเอาเวลาจะใช้ปัญญาเอาใช้ลงไปพิจารณาไปธาตุขันธ์อายตนะมีเท่าไหร่ม้วนลงมาที่นี่หมดกำหนดให้เป็นสัจธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์ให้มันเห็นความจริงกับไตรลักษณ์จริงๆแล้วจะแย่งพระพุทธเจ้าที่ไหนอันนี้จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจอาการของจิตทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องกฎของวัฏฏะความหมุนเวียนความเปลี่ยนแปลง
กฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของสัจธรรมไม่นอกหนีไปจากนี้เลยทุกขังมันเป็นยังไงมันมีที่ไหนทุกข์เวลานี้เป็นอยู่ที่ไหนเป็นที่กายที่ใจนี่เองอนัตตาอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีที่ไหนว่าเอาที่เคยอันนี้สัตว์บุคคลมาว่าเอานั่นส่วนผสมของธาตุต่างๆมารวมกันแล้วมีวิญญาณคือจิตจิตนั่นแน่ว่าสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นท่านเป็นเราว่ากันไปว่าแล้วยังไม่แล้วนะไปอีกด้วยมันติดฝันว่าก็เลยตั้งไปติดไม่ชนิดที่ไม่ยอมถอยเลยนะติดเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลักนี่ตรงนี้นักต่อสู้มันเป็นนักต่อสู้เพื่อจะเพื่อตายจริงๆไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อถอยเอาท่าเพื่อตกปลีกปลีกตัวให้พ้นมันสู้แบบตายตายเลยแบบหัวชนฝาไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ตายจริงๆพิจารณาจนมันหาทางไปไม่ได้มันก็ลงเองจิตเมื่อคิดไปไหนค้นไปไหนก็มีแต่สติปัญญาตามมันคิดไปไหนสติปัญญาตามมันจะไปไหนรอดเดี๋ยวมันก็ลงไม่ว่าทางสมาธิไม่ว่าทางปัญญาเป็นทางจบให้เกิดความสงบเย็นใจได้ด้วยกันถ้าเราใช้ถูกเวลาใช้ถูกกับหน้าที่การงานของตัวเป็นผลได้ทันทีโน่นคอยฟังแต่ข่าวพระพุทธเจ้าสาวกท่านบรรลุอรหัตมรรคผลนิพพานท่านปฏิบัติยังไงท่านถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้มาคำหนึ่งทำความเพียรนิดหน่อยกลัวจะตายอะไรกลัวจะตายอะไรกลัวจะลำบากมีแต่ความกลัวเพื่อจะมรรคผลนิพพานมันกลัวเพื่อจะไปขึ้นมากกว่าผลมันก็ไม่กล้าที่ทำมาอะไรจะรื่นเริงมันเทิงยิ่งกว่าทำกับจิตสัมผัสกันทำกับจิตถ้าลงได้สัมผัสกันแล้วไม่มีอะไรที่จะรื่นเริงไม่มีอะไรที่จะละเอียดอ่อนไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตกับธรรมสัมผัสกันถ้าลงเข้าถึงขั้นเพียงแต่ขั้นสงบแล้วก็เพลินแล้วเราต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เลยเพียงจิตสงบก็สบายแล้วปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายมันเคยว่าวุ่นขุ่นมัวมามันก็สงบเย็นลงไปจิตก็ผ่องใสเพียงเท่านี้เราก็มีที่อยู่พอให้สบายใจได้แล้วยิ่งค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เห็นดูธาตุดูขันธ์ดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เห็นตามหลักความจริงเอาถ้าว่าปฏิกูลก่อนดูให้มันเห็นปฏิกูลจริงๆทั้งข้างนอกข้างในทั้งเขาทั้งเราดูให้มันลงได้ระดับเดียวกันแล้วมันจะพุ่งเฟ้อไปไหนคนแล้วคนเราดูแล้วดูเล่าอย่างนั้นจนมันพอตัวแล้วมันถอนมันเองถอนเป็นขั้นขั้นไปสมบูรณ์เต็มที่ถอนหมดอาการน้ำขันทั้งห่านไม่มีเหลือรูปก็ถอนเวทนาก็ถอนสัญญาก็ถอนสังขารก็ถอนวิญญาณก็ถอนอะไรที่ฝังในจิตก็ถอนถอนจนกระทั่งถึงจิตไม่มีเหลือคำว่าเราว่าเขาเองจิตไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญว่านี้คือเรานี่คือของเราถอนไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าเสมอถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในก็ลำเอียงยังติดอยู่ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างในรู้ข้างนอกแล้วรู้ข้างในเมื่อรู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนหมดโดยประการทั้งปวงไม่ต้องถามเรื่องมรรคผลนิพพานถามหาอะไรถามให้เกิดประโยชน์อะไรใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้เวลานี้ที่เด็ดปกคลุมหุ้มห่ออะไรเวลานี้ได้ถอดถอนจากอะไรมาแล้วแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรต่อไปอีกแล้วจะไปไหนเพื่ออะไรมันหมดเพื่อทุกอย่างเมื่อพอแล้วมันหมดจะถามหาอะไรถามหาผลนิพพานถามก็หลงเมื่อกี้นะเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีทางจะถามถามไม่อะไรอยู่ไหนก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ไหนก็รู้ถึงความรู้อันสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนก็รู้ทำท่าว่าจะหลงก็ยิ่งรู้เนี่ยแล้วจะหาอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมชาติที่รู้ที่บริสุทธิ์นี้อีกไม่มีโลกนี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้ยาที่สุดก็คือจิตดวงนี้ตาเสือที่สุดก็คือจิตดวงนี้ยาที่สุดคืออะไรก็คือจิตที่ก่อควรวุ่นวายตัวเองก่อเรื่องก่อราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตรบกวนตัวเองเวลาแก้ได้แล้วไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตที่ประเสริฐในตัวเองเนื่องมาจากการทำละเสร็จขึ้นลงไปแล้วเดี๋ยวกลายเป็นทำทั้งแข่งหรือทำทั้งดวงไปแล้วอาจจะว่าอะไรก็ไม่สนใจ
บรรลุไปแล้วนั่นก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าตรัสรู้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าบริสุทธิ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าอรหันต์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าอะไรกับใครนะถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นชื่อเป็นนามก็ได้แต่ทำไมท่านตั้งชื่อตั้งนามไว้เพราะโลกมีสมมติก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นอันนั้นสินั้นอันนี้สินี้ตั้งอะไรท่านก็ไม่หลงเมื่อได้รู้แล้วไม่หลงไม่ตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ตั้งเพื่อสมมติเพื่อโลกนะไม่ได้ตั้งเพื่อท่านถ้ารู้แล้วเป็นธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่กับความรู้ของคนทุกคนของเราทุกท่านถ้าท่านละให้ถึงก็รู้เหมือนกันนี่หมดไม่ว่าข้างสุตการไม่ว่าข้างนี้เพราะจะทำก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันอริยสัจเหมือนกันไตรลักษณ์เหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันศาสนาอันเดียวกันอยู่ในใจในกายของเราอันเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหนนอกจากจะเป็นอันเดียวกันเท่านั้นมีเท่านี้แต่ตอนนั้นเข้มแข็งจะหัดอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเกินพระองค์ไปได้เรื่องความอดทนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องความภาคเพียรก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทำความเพียรสลบสลายไปกี่ครั้งเราก็เห็นได้ในตำราทางนี้พวกเรามีไหมมีสลบสลายบ้างไหมไม่มีเราจะว่าเราเก่งกว่าครูยังไงความรู้ความฉลาดก็ไม่มีใครเกินพระองค์ไปได้แล้วใครที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนพระองค์สอนโลกทั้งสามได้ไม่มีก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่แหละที่พุทธังสนังกระฉามธรรมังสนังกระฉามนี้ก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นสังฆังสนังกระฉามนี้ก็เป็นผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความสายปฏิบัติตามก็พระพุทธเจ้าทำที่จะปรากฏในโลกก็พระพุทธเจ้าแล้วมีพระผู้ใดบ้างมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ประเสริฐมีหลักฟังมีเพื่อนเรื่องสมาธิการบัตรเป็นยังไงทำวันเพียรมากี่ปีกี่เดือนทำไมไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสงบเย็นใจเกิดความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสไปได้เลยนะมันเล่าให้ฟังเราจะภาคภูมิใจสมกับว่าที่สอนเพื่อรู้เพื่อจริงจริงไม่ได้สอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้ามีเพื่อนดูกับผมมาเป็นเวลานานเท่าไหร่บางองค์ที่ห้าถึงหกปีก็มีนี่ได้ถอดถอนออกหมดในจิตใจเนี่ยถอดออกมาจากหัวใจจริงมาสอนไม่ได้ไปรูปนั่นคำนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่เลยถ้าผิดนี่ก็ยอมผิดมานานแล้วแต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพื่อนผิดไปเพราะคำนี้รู้อันนี้เราเป็นที่แน่ใจของเราแล้วต่อเต็มของเราแล้วอะไรที่จะก็ตามในโลกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราอย่างนี้จะเปลี่ยนไปไม่ได้จะยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุนี้มาขอเปลี่ยนธรรมชาติของเราความรู้ของเรานี้ให้เป็นอย่างอื่นไปเราจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดนะไม่มีอะไรที่เราจะเป็นที่มั่นใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นดีแล้วนี้และที่นำมาสอนอยู่ส่วนดีแล้วนี้และที่ผ่านมาแล้วด้วยทั้งจะต่อไปข้างหน้าด้วยถึงสอนเต็มภูมิความรู้จริงๆได้ปฏิบัติมายังไงรู้ยังไงเห็นยังไงสอนหมดว่าทั้งส่วนใดส่วนย่อยที่เกิดจากภาคปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ปรากฏตกหลายมั้งมีแต่คนเดียวพูดบ้งเบ้งบ้งเบ้งเหมือนกับว่ามาโกหกเพื่อนทั้งที่เราก็ไม่ได้โกหกเคยถึงมากกันปัญญาปฏิกรรมไม่ได้เนี่ยต่อท่านปัญญาอธิบาย

ธรรมศาสนาถ้าว่าลึกก็เหมือนลึกที่จริงๆจนจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยถ้าจะว่าตื่นก็ตื่นเพราะเรานั่งทับนอนทับศาสนาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่อาจทราบได้ว่าศาสนาคืออะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศาสนากับเราแม้จะอยู่ด้วยกันก็เป็นเหมือนว่าเราห่างเหินกับศาสนาเนื่องจากไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรท่านแปลไว้ว่าคือคำสอนอันนี้เป็นฝ่ายเหตุสอนให้คนเข้าอกเข้าใจให้รู้เรื่องการดำเนินคือการปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละไม่ใช่อื่นใครที่ไหนจึงเหมือนกันก็ว่าเรานั่งทับนอนทับศาสนาคือศาสนาอยู่กับเราทุกเวลาหากว่าเราคำนึงถึงเหตุผลดีชั่วที่จะปฏิบัติตัวให้ถูก

ท่ากับไม่มีศาสนาถ้าว่าลึกก็มีอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรและจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องกับคำว่าศาสนาถ้าเราเข้าใจความหมายของศาสนาคือคำสอนแล้วเราก็เข้าใจในหลักศาสนาอันเป็นส่วนเหตุได้เช่นพ่อแม่สั่งสอนลูกประพฤติตัวไม่ถูกในทางใดพ่อแม่ก็พยายามสั่งสอนนี่ก็คือคำสอนของพ่อแม่ที่ดีพยายามสั่งสอนลูกให้ลูกได้รู้สึกตัวแล้วแก้ไขในสิ่งที่ผิดกลายเป็นเด็กที่ดีขึ้นมาผลประโยชน์ที่ได้ของพ่อแม่ก็เย็นใจเด็กก็เป็นคนดีและเย็นอกเย็นใจไปที่ไหนก็ไม่กลัวจะเกิดความเสียหายเนื่องจากคำสอนเป็นเข็มทิศทางเดินของเด็กและเด็กก็สนใจต่อการประพฤติตนให้ถูกต้องตามคำสอนซึ่งเป็นเข็มทิศนั้นด้วยผลจึงปรากฏทั้งสองฝ่ายคือพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้รับความเย็นใจลูกก็กลายเป็นคนดีและเชื่อตัวเองได้ตามขั้นของเด็กเป็นขั้นๆขึ้นไปเทียบกันได้อย่างนี้คือสิ่งใดที่ถูกผลให้เป็นความเย็นใจขึ้นมานั่นแหละท่านให้ชื่อว่าคำสอนท่านผู้ใดจะสอนก็ตามถ้าสอนในทางที่ถูกแล้วชื่อว่าเป็นคำสอนทั้งนั้นสำหรับพระพุทธเจ้านั้นมีเพียงพระองค์เดียวแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนโลกนั้นเรียกออกมาจากคำว่าสวัคขาตธรรมคือตรัสไม่ชอบทุกอย่างไม่มีสิ่งใดจะบกพร่องในบรรดาคำสอนที่ได้ประกาศสอนโลกตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นส่วนเหตุสอนไว้โดยถูกต้องอย่างนี้ส่วนผลก็เป็นนิยานิกธรรมคือผู้ใดประพฤติตนให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นชั้นต่ำก็ตามชั้นกลางก็ตามชั้นสูงก็ตามจะเป็นเด็กก็ตามเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามผลจะต้องได้รับความเย็นคือความเย็นใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นขั้นๆไปตามความสามารถแห่งการปฏิบัติของตนเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนธรรมจึงเป็นสมบัติกลางสำหรับผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติและมีความสามารถมากน้อยจะต้องให้ผลสม่ำเสมอตามแต่เหตุคือการปฏิบัติของผู้นั้นๆไม่มีการลำเอียงเหมือนอย่างสิ่งอื่นเราเกิดในแดนพระพุทธศาสนาปู่ย่าตายายของเราเคยพานับถือพระพุทธศาสนามาน่าชมเชยท่านที่เป็นบรรพบุรุษสามารถเลือกเฟ้นเอาศาสนาที่ยอดเยี่ยมเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราและเป็นเจดีย์อันยอดเยี่ยมให้โลกได้กราบไหว้บูชาบุญบุตรสุดท้ายภายหลังเช่นพวกเราท่านได้นับถือและกราบไหว้ตลอดมาไม่ผิดหวังคำว่าพุทธะก็เป็นพุทธะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธะปลอมๆเป็นพุทธะที่เสกสรรขึ้นเฉยๆโดยหาความจริงจากหลักพุทธะไม่ได้พุทธะที่เป็นเจ้าของศาสนานี้คือท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องจนสามารถเห็นผลคือความบริสุทธิ์อันยอดเยี่ยมจริงๆนี่พุทธะผู้นี้เป็นพุทธะที่ไว้ใจของโลกเป็นพุทธะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกคือพุทธบริษัทเราที่ได้นับถือ

ุทธะเรียกว่าพุทธมามกะถือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนนี่คือพุทธะอันแท้จริงไม่เป็นโมฆะผู้ถือพุทธะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็ไม่เสียประโยชน์โดยทำแล้วไม่เกิดผลธรรมะที่ปรากฏขึ้นจากพุทธะผู้ปฏิบัติอันถูกต้องจนถึงความบริสุทธิ์นั้นก็เป็นธรรมะให้ความเสมอภาคความสะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนธรรมะที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี่ธรรมะนี่ก็เป็นธรรมชาติอันประเสริฐอันสังฆะคือผู้ปฏิบัติตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติไม่ให้หลบหลีกทางไปทางใดจากสวากาสวากขาตธรรมที่กลับไม่ชอบแล้วในนามของสาวกเหล่านั้นที่ท่านปฏิบัติเป็นลำดับลำดับจนปรากฏมาถึงสมัยปัจจุบันนี้มีว่าสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามีจิตเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติตรงแน่วแน่ต่อทางตรัสรู้แน่วแน่ไปตามหลักสวากขาตธรรมญาญะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกกระทงสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติสมควรงามทั้งภายนอกงามทั้งภายในไปก็งามมาก็งามนั่งก็งามในยาบททั้งสี่งามทุกอิยาบทการคิดการทำการพูดอะไรงามไปด้วยเหตุด้วยผลไม่มีสิ่งบกพร่องนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้าผลที่ได้รับจากการปฏิบัติในธรรมทั้งสี่นี้กลายเป็นว่าอัฏฐปุริสัพพุคคลานเป็นบุรุษบุคคลแปดจำพวกคือรู้ธรรมหรือตรัสรู้เป็นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลและอรหัตตมรรคอรหัตตผลปรากฏเป็นสาวกโดยสุดพิเศษขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่สาวกที่เป็นโมฆะเป็นสาวกองค์แท้จริงไม่มีผู้ใดจะสามารถทำตนให้บริสุทธิ์ได้เหมือนอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าโดยไม่อาศัยหลักธรรมจากพระองค์ท่านเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยทั้งสามนี้จึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐในโลกไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้และไม่ล้าสมัยเหมือนวัตถุความนิยมต่างๆมีความสม่ำเสมออยู่เช่นนั้นตลอดมาไม่เอ็นเอียงไปตามความตำหนิติชมของผู้ใดทั้งนั้นใครจะนิยมอะไรว่าดีก็ตามนิสัยของโลกย่อมมีความเป็นลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอประมาณหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งไม่ว่าเป็นบ้านเป็นเรือนเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องใช้สอยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมีตามความนิยมของโลกแต่หลักของพระพุทธศาสนานั้นมีความคงที่อยู่ตามหลักความจริงที่เป็นแล้วอย่างใดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของโลกที่จะปฏิบัติตามและเห็นผลประจักษ์แม้จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาถ้าได้ระลึกถึงหลักธรรมแล้วเป็นเหตุให้ยับยั้งจิตใจได้เช่นคู่ทะเลาะวิวาทกันทั้งสองฝ่ายหากได้ระลึกถึงธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาสะกิดใจความทะเลาะวิวาทนั้นก็ระงับลงไปไม่รุนแรงคู่สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันหากไม่มีธรรมะแล้วแตกแยกกันได้มากยิ่งกว่านั้นก็กลายเป็นเพชฌฆาตสังหารกันทั้งที่เป็นคู่รักก็กลายเป็นคู่เวรกันได้
พ่อแม่กับลูกก็แยกทางกันนะถ้าหากขาดหลักธรรมะผู้ที่มีหลักธรรมะแม้จะเกิดความทะเลาะวิวาทกันขึ้นสามารถที่จะหยิบยกธรรมะขึ้นมาเป็นเครื่องกั้นกลางหูห้ามและยับยั้งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นภัยแก่ตนนั้นลงได้เต็มดับจนถึงกับระงับดับได้จริงๆด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมะเพราะฉะนั้นโลกจึงต้องกราบต้องไหว้โลกจึงสละชีพเพื่อพระรัตนตรัยเป็นก็ขอพึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นของคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนี่บรรดาเราทั้งหลายได้เกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะบริสุทธิ์เสมอกับธรรมะที่ออกมาจากคำว่าศาสนามีอยู่อย่างเดียวที่ว่าเราจะปฏิบัติได้แค่ไหนดำเนินตนประพฤติตนไปได้แค่ไหนตามสวัสขาตธรรมที่ท่านแสดงไว้ทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงตามเพศวัยและกำลังความสามารถของเราผลก็จะไม่เป็นโมฆะเช่นเดียวกันกับพระรัตนตรัยซึ่งสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเราอย่าให้ห่างเหินอย่าทำตนให้ห่างเหินจากหลักธรรมะเราอยู่ที่ใดไปที่ใดทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรขอให้มีหลักธรรมเป็นเครื่องสอดแทรกหรือเป็นเครื่องสะกิดใจอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยหากจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาก็จะระงับดับลงไปเพราะธรรมะเหมือนกับน้ำดับไฟถ้าน้ำน้อยไฟมากก็ดับไม่ลงแต่ก็สงบลงได้ถ้าหากว่าน้ำกับไฟพอกันแล้วต้องดับลงได้การพยายามเสาะแสวงหาธรรมะมานั้นเพื่อเราจะระงับดับไฟภายในตัวของเราความประพฤติที่ผิดก็กลายเป็นไฟขึ้นมาผิดมากก็เป็นความร้อนมากผิดน้อยเป็นความร้อนน้อยท่านจึงเรียกว่าไฟความคิดอ่านหรือคำพูดคำจาถ้าส่วนไหนเป็นความผิดอันนั้นก็เป็นไปต้องนำหลักธรรมะเข้ามาดัดแปลงแก้ไขเพื่อระงับดับความผิดนั้นเสียไฟคือความร้อนจะได้ระงับดับตัวลงไปเพราะเหตุไม่มีส่งเสริมดังนั้นธรรมะกับเราจึงแยกกันไม่ออกศาสนากับเราแยกกันไม่ออกหากว่าผู้จะมุ่งต่อความสุขความเจริญนอกจากจะไม่ทราบเรื่องดีชั่วสุขทุกข์อันใดเลยอันนั้นถึงจะไม่แยกก็ไม่มีศาสนาถ้าเรายังหวังความสุขความเจริญอยู่ทั้งปัจจุบันนี้ทั้งอนาคตวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าและชาติหน้าเลยคำว่าศาสนาก็คือทางเดินเพื่อความสุขความเจริญของเราที่ปรารถนาอยู่นั่นเลยไม่ใช่อื่นใดการประพฤติตัวเพื่อความสุขความเจริญต้องประพฤติในทางที่ดีสิ่งใดที่เห็นว่าชอบทำพยายามบำเพ็ญหรือปฏิบัติต่อหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรนี้ก็คือหลักธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุเพื่อจะให้ผลคือสิ่งที่พึงพอใจเกิดขึ้นธรรมะมีสองประเภทคือฝ่ายเหตุได้จากการดำเนินหนึ่งฝ่ายผลคือสิ่งที่ได้รับจากการกระทำของตนนั้นมากน้อยก็เป็นผลไปตามๆกันกับเหตุที่ได้ก่อตัวขึ้นมาเท่าไหร่มีอยู่กับเราทุกท่านศาสนธรรมพระพุทธเจ้าสอนเราด้วยกัน
ม่ได้สอนสัตว์ที่ไม่รู้เดียงสาภาวะรู้ดีรู้ชั่วมนุษย์เรานี้เป็นชาติที่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ถ้าเทียบกับทางก็เป็นทางสี่แพร่หรือทางสี่แยกเราจะแยกไปทางไหนก็ได้เมื่อถึงจุดสี่แยกนั่นแล้วนี่เราถึงขั้นความเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปทางชั่วไปทางดีจะเอาชั่วขนาดไหนดีขนาดใดเราต้องเป็นผู้สร้างตัวเองสร้างเพื่อตัวเองคนอื่นจะมาสร้างให้เรานั้นสร้างไม่ได้เมื่อตะกี้นี้เราก็ได้สวดว่ากัมมัสสะโกมหิกัมมัสสายาโดอย่างนี้เป็นต้นกรรมกับเรานั้นแยกกันไม่ออกเมื่อเรายังมีการทำการพูดการคิดอยู่ตราบใดกิริยาที่กล่าวนี้แลหรือกิริยาเหล่านี้แลท่านเรียกว่ากรรมเมื่อยังมีกิริยาที่แสดงอยู่อย่างนี้ด้วยความสัมพยุตมาจากใจแล้วต้องเป็นกรรมเสมอไปท่านเรียกว่าเป็นการกระทำเมื่อกรรมยังมีอยู่ตราบใดผลก็ต้องสืบทอดกันไปเป็นลำดับผลกับเหตุจะแยกกันออกไม่ได้นอกจากจะไม่ทำกรรมเสียเท่านั้นเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่การทำของเราหมุนอยู่เหมือนกงจักรด้วยกันทั่วโลกไม่มีใครจะอยู่เฉยๆโดยไม่ทำงานอะไรเลยต้องทำแต่การทำมีความแตกต่างกันดังนั้นผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันไม่ได้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเป็นอย่างรูปร่างลักษณะท่าทางอำนาจวาสนาความรู้ความฉลาดมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันตลอดมาตั้งแต่การไหนๆจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปเช่นนี้ตลอดสายเพราะกรรมคือการกระทำของบุคคลและสัตว์ไม่เหมือนกันตลอดมาเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นนายช่างผู้หนึ่งที่จะดัดแปลงแต่งกรรมที่ดีเพื่อความสมมักสมหมายของเราโปรดได้พยายามดัดแปลงตนเองการดัดแปลงตนเองนี้แหละชื่อว่าเป็นนายช่างผู้ฉลาดนายช่างที่ปลูกบ้านปลูกเรือนมีความฉลาดเท่าไรบ้านเรือนก็ยิ่งมีความแน่นหนามั่นคงและสวยงามราคาก็แพงค่าเช่าก็แพงอยู่ก็น่าอยู่ตาดูแล้วก็น่าชมงามตานั่นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นผู้ฉลาดดัดแปลงแต่งขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่เหมาะสมทุกส่วนไม่พ้นไปจากความฉลาดของนายช่างนี่ก็เราเป็นนายช่างผู้หนึ่งที่จะพยายามดัดแปลงแต่งความประพฤติของเราที่ตนเห็นว่าสิ่งใดบกพร่องพยายามดัดแปลงซ่อมแซมสิ่งนั้นจุดนั้นให้สมบูรณ์ขึ้นมาเราจะกลายเป็นคนดีเหมือนกับบ้านเรือนที่ดีแม้รูปร่างของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับบ้านเรือนก็ตามแต่มารยาทความประพฤติอัธยาศัยใจคอนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทางดีเสมอไปธรรมะเป็นเครื่องมือสำหรับดัดแปลงพยายามดัดแปลงตนไปเป็นลำดับจนเกิดความเคยชินต่อการคิดการอ่านในสิ่งที่เห็นว่าถูกหรือผิดและในการยับยั้งตัวเองอย่าทำสิ่งใดด้วยความผุนผันโดยไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ตรองทำแล้วจะผลจะสะท้อนกลับมาหาตัวให้รับความเดือดร้อนตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องจะได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันเช่นเดียวกับลูกไปทำความผิดอย่าเข้าใจว่าลูกจะรับความทุกข์เพียงเท่านั้นพ่อแม่ยัง แม้จะไม่ไปทำตามก็ยังเดือดร้อนไปด้วยนี่คือความเกี่ยวเนื่องกันทั้งนี้เนื่องจากขาดความไตร่ตรองไม่สนใจในหลักเหตุผลซึ่งเป็นหลักธรรมหากว่าได้พยายามดัดแปลงหรือสนใจคิดอ่าน
ดังที่กล่าวนี้อยู่เสมอแล้วจะเป็นความเคยชินขึ้นมาไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ต้องเคยชินได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหัดอ่านเมื่อหัดทำหัดพูดหรือหัดอ่านเช่นเดียวกับหนังสืออย่างมีความชินไปเรื่อยๆถึงกับเราหลับตาเราเขียนยังได้เขียนหนังสือเพราะความเคยชินมีการฝึกหัดตนเองจนเป็นนิสัยก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเป็นเด็กก็ฝึกหัดตัวในฐานะความเป็นเด็กเติบโตขึ้นเท่าไรนิสัยของตนก็ดีขึ้นเป็นลำดับเพราะการฝึกหัดสืบเนื่องมาตั้งแต่ความเป็นเด็กดัดเสียตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยถ้าแก่เหมือนกับไม้แล้วดัดยากจิตใจของเราถ้าแข็งกระด้างแล้วไม่มีครูสอนถึงจะเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเดินตามหลังครูหลังอาจารย์เดินตามหลังบัณฑิตนักปราชญ์เดินตามหลังท่านผู้ดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีเพราะจิตใจนั้นเปรียบเหมือนกันกับว่าหม้อที่ถูกคว่ำปากลงไปแล้วจะเอาน้ำในบึงในบ่อที่ไหนแม้จนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรทะเลมาเทลงที่นั่นก็มันมีอะไรที่จะขังอยู่เพราะหม้อไม่ได้หงายปากแล้วจิตใจที่เคยกินต่อความรู้อำนาจมาเป็นลำดับลำดับโดยไม่สนใจกับการดัดแปลงตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเลยเห็นสิ่งใดไม่เป็นของสำคัญเสียสิ้นชื่อว่าเป็นความดีแล้วแต่จะเห็นสิ่งที่ตนรักตนชอบใจที่เคยสั่งสมจนเป็นนิสัยมานั้นแม้จะเป็นของชั่วกลายเป็นของดีไปหมดมีเนื่องจากนิสัยได้ไหลลงทางต่ำเมื่อไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะยับยั้งไหลไปเลยทีเดียวน้ำตกไหลตกทะเลแล้วยังมีที่อยู่แต่ใจนี้ถ้าลงไม่ไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องยับยั้งไม่ได้เราจะกลายเป็นขดคนหมดกระท่ำราคาไม่มีผู้ใดที่จะมองหน้าหรือเดี๋ยวแลไม่มีผู้ใดจะสนใจคนได้ลงได้ทำความชั่วเนื่องมาจากการปล่อยตัวขนาดนั้นแล้วต้องเป็นเช่นนั้นนี่โทษแห่งการไม่สนใจโทษแห่งการปล่อยตามใจจนเลยเถิดอย่างที่เขาพูดในภาคอีสานนี่ว่าเขาว่าผีที่หาเจ้าของไม่ได้พอเขาอยากปอบก็มีผีก็มีอย่างไปเที่ยวหาเข้าคนมันยังมีเจ้าของที่นี่เวลาผีตัวนั้นมันแก่เต็มที่แล้วไม่อยู่กับเจ้าของไปเข้าคนโน้นคนนี้ไล่ไม่รู้จักตัวว่ามันมาจากที่ไหนแต่เข้าคนด้วยคนถ้าลงไม่ปล่อยตามยถากรรมเช่นนั้นแล้วหมดญาติหมดวงหมดพ่อหมดแม่หมดมิตรหมดสหายไม่มีใครที่จะเหลียวเลยเป็นกับตายก็เป็นเรื่องของคนไม่มีคุณค่าคนนั้นเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคนนั้นหมดราคาจริงๆเนี่ยเมื่อเราจะทำตัวของเราให้หมดราคาขนาดนี้ก็ทำได้เราจะฝึกหัดดัดแปลงตัวของเราให้ดีเราก็ทำได้เอาเราจะดัดแปลงตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในใจของตนทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่โลกจะล่ำลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษนั้นแท้จริงพระพุทธเจ้าทราบพระองค์ตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้วิเศษในบัดนี้เนื่องจากการดัดแปลงพระองค์ท่านอย่างเต็มที่และเห็นผลอย่างเป็นที่พึงพอพระทัยคือใจก็กลายเป็นใจพุทธะไปเสียหมดความคิดก็เป็นพุทธะความประพฤติก็กลายเป็นพุทธะประพฤติด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบพูดก็เป็นคำพูดของพุทธะคือพูดออกมาด้วยความฉลาดคิดออกมาด้วยความฉลาดนี่แหละผู้ฉลาดกระดิกพลิกแทงไปทางไหนมีแต่ความฉลาดรอบตัวแล้วจะขาดทุนที่ไหนเมื่อเราฝึกหัดตัวของเราที่ให้สมกับนามว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวของเราอย่างนี้
เราจะคอยให้คนอื่นมาตัดแต่งฝึกฝนอารมณ์หรือดุด่าว่ากล่าวเหล่านั้นบางครั้งยังเกิดความเสียอกเสียใจหงุดหงิดอย่างน้อยเช่นลูกชอบประพฤตินอกลู่นอกทางพ่อแม่มีความสงสารเสียดายเพราะเป็นเลือดเนื้อในหัวอกเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงวันตกคลอดออกมาก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายนอกจากลูกเกิดความเสียหายแล้วพ่อแม่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทั้งสงสารทั้งสลดสังเวชทั้งเดือดร้อนนะโปรดได้พิจารณาอย่าให้เป็นดังที่อธิบายมานี้ในส่วนที่เกี่ยวนั่นคือความไม่ได้พิจารณาปล่อยเลยตามเลยเป็นแบบนั้นพยายามฝึกหัดดัดแปลงจริตนิสัยของตนไปในทางที่ถูกแล้วจะได้มีกำลังทางด้านจิตใจเคยชินคิดอ่านไตรตรองไปตามเหตุตามผลเราจะเรียนหนังสือก็สำเร็จถ้ามีหลักธรรมะประจําใจเอาท่องบนครั้งหนึ่งจำไม่ได้ความเพียรหนุนเข้าไปท่องบนจนจำได้ถึงจะเหนื่อยยากลำบากบ้างเอาอดทนเอาเพราะเราเป็นนักเรียนหนักนี่คือคนมีธรรมะมุมานะเอาจนได้นี่เรียกว่าคนมีธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างทำให้พ้นวิสัยของผู้มีธรรมะภายในใจไปได้เราได้ทราบว่าศาสนากับเรานั้นมันแยกกันไม่ออกดังที่กล่าวมานี้ที่ท่านเขียนไว้ในตำหนักตำราในตู้ในหีบนั้นนั่นเป็นประเภทหนึ่งถ้าจะพูดกันอย่างฟังง่ายๆตามที่ท่านพูดไว้ในมหามกุฏว่ากองตำรากองตำรากับตัวยาเป็นอย่างไรบ้างผิดกันไหมตำราก็คือชื่อตัวยามันหมายถึงยาจริงๆเนี่ยธรรมะที่แท้จริงอยู่กับเรานี่แหละฝึกหัดใจของเราให้มีธรรมะธรรมะกับเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเราจะเป็นคนสำคัญขึ้นมาโดยไม่ต้องหาใครมาเสียสารปั้นยอให้สำคัญถ้าเราเห็นว่าอะไรก็ไม่สำคัญไม่สำคัญคนนั้นคือคนไม่สำคัญไม่มีอะไรสำคัญในบุคคลคนนั้นเราพยายามจะให้เป็นคนสำคัญเราต้องมองหาเหตุหาผลดีชั่วที่ควรจะแก้ไขดัดแปลงหรือบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นจนมีกำลังกล้าภายในตัวของเราจะกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาในตัวของเรานี่นี่เป็นหลักสำคัญที่ศาสนาท่านสอนอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่าศาสนาอยู่ที่อื่นอยู่ที่เรานี่แหละเพราะผลที่จะพึงได้รับก็คือเราเนื่องจากการกระทำผิดความผิดถูกชั่วดีคือเราเป็นผู้ทำถ้าได้รับการอบรมจากหลักธรรมแล้วเนี่ยจะผิดพลาดก็มีจำนวนน้อยแต่จะเป็นความถูกเป็นส่วนมากวันหนึ่งวันหนึ่งให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวว่าเราทำอะไรอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือเวลานี้ทำอะไรเราทำดีหรือชั่วเวลานี้เราต้องคิดเสมอผู้ที่ใช้ความคิดอย่างนี้ย่อมรู้สึกตัวและมีทางแก้ไขได้เมื่อเห็นว่าตนผิดในขณะที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยวิชาธรรมะเป็นเครื่องประดับความประพฤติให้ดีงามนะผลแห่งธรรมะที่ฝ่ายเหตุซึ่งเราได้ประพฤติตัวเองให้ดีแล้วกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาสมาจิตสมาจัด
แต่ธรรมะมีหลายประเภทอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดหากจะมีในบุคคลคนเดียวนั่นแหละถ้าเราพยายามจะปฏิบัติให้มีทั้งสามประเภทธรรมะก็จะเจริญขึ้นภายในใจของเราเช่นเดียวกับความเป็นเด็กก็คือเราคนนี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คือเราคนเดียวจนกระทั่งถึงเฒ่าแก่ชราก็คือเราคนเดียวสืบมาจากเราคนเดียวเรื่องจิตใจที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเครื่องอบรมก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เหมือนกันวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องศาสนากับเรามีแตกต่างกันที่ตรงไหนไม่มีอะไรแตกต่างกันเรื่องศาสนากับเราและแยกกันไม่ออกพยายามนำศาสนานี้เป็นเครื่องปกครองตนเองนั่นแหละจะเป็นความเจริญยิ่งยืนตามวัยตามเพศตามกำลังความสามารถของเราวันนี้เราก็ได้ประพฤติตัวของเราให้ดีหาที่ตำหนิไม่ได้วันหน้าเราก็พยายามประพฤติตัวเองให้เป็นในลักษณะวันที่ผ่านมาแล้วหรือให้ยิ่งกว่านั้นไปเดือนหน้าปีหน้าก็พยายามประพฤติตัวให้เป็นเช่นนั้นนั่นแหละเราจะเป็นผู้มีความเจริญในธรรมธรรมะจะเจริญในใจของเราดังครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่ในป่าในเขาท่านก่อนมีการล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันกับเราเพราะทางไม่เคยเดินความประพฤติเช่นนั้นยังไม่เคยไม่ทราบว่าธรรมะคืออะไรคำว่าสมาธิภาวนาเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบความสุขที่ว่าได้รับจากการปฏิบัติธรรมในศาสนาไม่ทราบเป็นอย่างไรและไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอีกเหมือนกันต่อเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติและได้ฟังคำสั่งสอนจากครูจากอาจารย์มาเรื่อยๆตัวเองก็ได้ปฏิบัติทดลองดูหรือตั้งใจปฏิบัติจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็ค่อยทราบเป็นลำดับลำดับไปว่าผลในการปฏิบัติศาสนาเป็นอย่างนี้จิตที่ไม่เคยมีความสงบเยือกเย็นก็เป็นขึ้นรู้ขึ้นภายในใจความสบายที่เกิดขึ้นจากความสงบก็เห็นชัดประจักษ์กันนี่คือผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะธรรมะคือคุณสมบัติอันล้นค่าเมื่อนำมาเกี่ยวข้องกับความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจย่อมจะเป็นเหตุให้ได้รับความร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งคือทางใจถ้าเรามีธรรมะปกครองอยู่เสมอแล้วไม่ค่อยจะทำแม้จะเป็นคนขี้โกรธก็ไม่ชอบไม่ชอบโกรธง่ายๆเป็นคนขี้ลืมก็ไม่ชอบลืมคือคอยจดจ่อคอยสนใจในความหลงลืมของตนตามความหลงลืมธรรมดาก็ไม่ค่อยเป็นกิเลสแต่เรื่องความโกรธนี้เป็นตัวกิเลสของโกรธถ้าโกรธมากมันก็กลายเป็นเสือไปได้ฆ่าคนก็เพราะความโกรธนี่เป็นหนักใหญ่คนเราไม่ใช่เกิดขึ้นมาตั้งใจจะฆ่าผู้ฆ่าคนบางทีเป็นพลเมืองดีของเราอยู่ธรรมดาคิดว่าจะฆ่าใครต่อใครแต่เวลาเจ็บใจเข้ามามากๆคนไม่ไหวก็ฆ่าเรียกว่ากิเลสถ้ามีธรรมะความโกรธก็ลดน้อยลงไปเป็นคนขี้บ่นนั่งอยู่ก็บ่นนอนอยู่ก็บ่นอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็บ่นไม่มีใครอยู่ก็คิดบ่นภายในใจถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องใคร่ครวญสอดส่องดูเรื่องของเราความบ่นนั้นก็ค่อยหายจางไปเคยบ่นให้ลูกก็ค่อยเบาไปเคยบ่นให้หลานก็เบาไปเคยบ่นให้หมูให้เพื่อนเคยบ่นให้ลูกศิษย์ลูกหาก็ค่อยเบาไปเพราะความดูเรื่องของเราถ้าว่าความบ่นนั้นมันสำเร็จประโยชน์แล้ว
ใครไม่ต้องไปทำการทำงานอะไรบ่นให้มันสำเร็จไปหมดแต่นี่มันก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรมีแต่บ่นพอให้คนอื่นเขารำคาญบ่นให้หมู่เพื่อนหมู่เพื่อนก็รำคาญบ่นให้ลูกลูกก็รำคาญบ่นให้หลานมันยิ่งเกลียดใหญ่เฮ้ยผู้เฒ่านี่อะไรคุณพ่อคุณแม่นี่ทำไมโดยมากเป็นคุณแม่ละบ่นดีคุณพ่อไม่ค่อยบ่นละถ้าเวลาจะเคียนกับเคียนเอาเลยเคียนเดินหนีไปเลยแม่นี่ไม่ค่อยเคียนแต่บ่นชอบบ่นนะเรียนวิชาบ่นตลอดวันนั่งค่ำคืนยังลุงไปที่ไหนได้แต่บ่นอยู่คนเดียวก็บ่นหากมีธรรมะแล้วก็ระงับลงไประงับลงไปสบายลูกหลานก็มองหน้าได้หมู่เพื่อนก็มองหน้าได้คนชายคนสอยอยู่ในบ้านในเรือนก็มองหน้าได้ใจก็เบาไม่รำคาญถ้าหัวหน้าบ้านชอบบ่นแล้วใครก็ร้อนไปหมดลูกเต้าก็ร้อนถ้าจะว่าให้กับแม่ของเราจะจะว่ายังไงบางทีเขาก็เถียงเอาบ้างเนี่ยเขาเถียงอ๋อเราเลี้ยงมันแทบล้มแทบตายมันยังมาเถียงเราอีกหัวเอียเรื่องจะยอมรับผิดไม่มีนี่ถ้าเวลาปราศจากธรรมะมันเป็นไปได้อย่างนี้แต่ถ้าเรานำธรรมะมาไข้ควรโอ้ก็จริงๆนะฉันก็บ่นว่าถ้าจริงๆเมื่อวานก็บ่นวันนั่งค่ำวันนี้ฉันก็บ่นอีกทั้งวันมีคนเตือนฉันบ้างวันต่อไปก็ต่อไปนี้ฉันจะหยุดในขณะที่มีธรรมะมันก็หยุดได้นั่นก็ดีในระยะหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าเราพยายามระงับดับกันอยู่เรื่อยๆมันก็ดีถ้าพ่อเผลอเท่านั้นบ่นขึ้นอีกแล้วเออพยายามระงับดับมันไปนี่คนที่มีธรรมะดับได้แม้แต่ทะเลาะวิวาทกันยังดับได้จะว่าเกิดความงุนงิดใส่คนอื่นอย่างนี้เรายังรู้เออนี่มันจะโกรธเขาแล้วนี่มันไม่ดีนะความโกรธตั้งแต่เขาโกรธให้เรายังไม่ดีไหนเราจะไปโกรธเขาความงุนงิดเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันทำความทุกข์ให้แก่ตัวเองก็รู้พอรู้เรื่องมันก็ดับไปต่อไปพอปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นมันดับไปเลยพอเรารู้หน้ามันจะแล้วนี่แหละวิธีปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตัวเองเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้จ้องมองดูแล้วย่อมทราบเหตุทราบผลเรื่องของเรายิ่งเป็นอยู่กับตัวของเราเองธรรมะท่านก็สอนลงที่ตัวของเรานี้ทำไมจะไม่รู้ความผิดพลาดหรือความไม่ดีไม่งามอะไรของเราเท่าทำไมจะไม่รู้ธรรมนี้ความใคร่ครวญอยู่บ้างตามหลักธรรมเนี่ยต้องรู้ท่านปฏิบัติท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้อยู่ในป่าในเขาดูตัวเองไม่ใช่ดูอะไรเราดูสิ่งภายนอกเราก็เทียบเข้ามาส่วนภายในของเราเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ก็มาดูตัวทุกข์ของเราเห็นคนอื่นเป็นยังไงก็เอามาเทียบเคียงกันเพราะภายนอกกับภายในมันเป็นเหมือนกันนั่นแหละท่านเรียกว่าท่านฟังเทศทั้งกลางวันกลางคืนให้ควรหลักธรรมะอยู่เรื่อยๆที่ตัณหามันจะก่อบ้านก่อเรือนขึ้นมาที่ไหนเมื่อถูกสังหารอยู่เสมอมันก็ค่อยชิบหายไปชิบหายไปหมดไปเราก็ไม่สั่งสมมันขึ้นมาอีกด้วยนี่แต่จะพยายามตัดรอนมันลงไปจนกลายเป็นซากศพไปหมดซากศพของที่ตัณหาไม่มีเหลือภายในใจนั่นท่านว่าแสนสบายเราที่ไม่สบายทุกวันนี้ไม่สบายเพราะเรื่องตัวเองกวนตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นว่าคนนั่นไม่ดีว่าคนนี้ไม่ดีเราหากคิดเราปรุงหาว่าเขาไม่ดีเขาเป็นอย่างนั้นเขาด่าอย่างนี้เราว่าเขาว่าเราอย่างนี้มันไม่น่าว่าเราเลยมันไม่น่าว่าอย่างนั้นไม่ว่าไม่น่าว่าอย่างนี้เราไม่น่าจะโกรธให้เขาเราไม่เห็นคิดทิ้งได้ไม่ดียิ่งเฉาะแสวงธรรมดาใจที่ไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นคนไหนที่โกรธให้เราคนไหนที่ว่าเราเราโกรธให้คนใดมากยิ่งชอบไปคิดเรื่องคนนั้นมากนั่นความคิดเช่นนั้นมันไม่ถูกแต่เราไม่ได้สนใจเราจึงไม่รู้ว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเลยไปว่าผู้ที่เขาดุเราหรือเขาว่าเราไม่ถูกใจมันเป็นคนผิดไปเสียแต่เราไม่ชอบเขาไม่เห็นว่าเราโกรธเขาไม่เห็นว่าเป็นความผิดของตัวเองก็เลยเลื่อยไปอย่างนั้นถ้ามีธรรมะแล้วก็ระงับกันได้เห็นเรากลัวผีก็เหมือนกัน
คนที่กลัวผีเดินไปไหนมีแต่ผีไม่ได้เดินเข้าในป่าช้าก็เป็นผีใบไม้ร่วงลงมาใบหนึ่งก็เป็นผีเพราะความคิดมันมีคิดแต่เรื่องผีทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นผีหลอกทั้งวันทั้งคืนอยู่ไม่สบายนั่นคือหลอกตัวเองเขย่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ถ้าเรามาดูจุดที่มันกระเพื่อมขึ้นมาว่าผีว่าเปรตหรือว่าผีมันก็ระงับธรรมะท่านสอนลงมาที่นี่ให้พิจารณาดูตัวของเราเนี่ยเราจะทราบเหตุทราบผลและวางตนกับสิ่งทั้งหลายได้โดยถูกต้องเป็นลำดับลำดับไปจนกลายเป็นคนที่วางตนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปได้โดยถูกต้องพร้อมทั้งการวางตนต่อตนเองได้โดยถูกต้องอีกเช่นเดียวกันผู้นั้นชื่อว่าสุขโตไปที่ไหนก็ไม่มีเรื่องมีราวทำความยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงแก่ตนเองท่านเรียกว่าสุขโตไปก็ดีมาก็ดีอยู่ก็ดีจะยืนเดินนั่งนอนดีทั้งนั้นไม่มีเรื่องการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรโปรดได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อปรับปรุงตัวของเราซึ่งเป็นหลักศาสนาหรือเป็นประหนึ่งว่าตู้พระไตรปิฎกมีอยู่กับใจของเรากายของเราวาจาของเราหากเราได้ทำความสนใจไขว่ต่อหลักธรรมะอยู่เสมอไม่ห่างไกลด้วยความสนใจจะประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองแล้วความสุขความเจริญที่เรามุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราทุกๆระยะที่เรามีความสนใจใคร่ต่อธรรมะ

คำว่าความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ทุกตัวสัตว์และบุคคลรู้เห็นกันอยู่อย่างเปิดเผยนี้มีสาเหตุเป็นมาจากใจเป็นตัวแกนสำคัญซึ่งเป็นที่ฝังจมอยู่แห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายมีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับเชื้อเหล่านี้ไว้เมื่อเชื้ออันเป็นสาเหตุที่จะพาให้เกิดมีสัตว์โลกทุกตัวทุกรายจะไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดเพราะเชื้อบังคับให้เกิดการที่จะเกิดเป็นดีและชั่วต่างๆนั้นเป็นวิบากคือผลที่เกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วของตนพาให้เป็นไปต่างๆกันแต่หลักใหญ่ก็คือจิตเป็นแกนอันสำคัญที่จะให้เชื้อฝังจมอยู่ได้หรือแทรกอยู่ได้มีใจเท่านั้นสิ่งที่กล่าวว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้เป็นของลี้ลับเห็นกันอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลแม้แต่สัตว์ดิเรกชันเขายังกลัวเรื่องความตายเพราะเขารู้แต่รู้เพียงผลของมันเท่านั้นสัตว์โลกไม่สามารถที่จะรู้สาเหตุและละสาเหตุถอดถอนสาเหตุแห่งความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นที่หมุนมาแห่งความทุกข์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้จึงต้องพากันเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่จะเป็นเช่นไรเจ้าของบงการหรือบังคับบัญชาเอาตามต้องการไม่ได้ย่อมเป็นไปตามหลักแห่งวิบากอันมีเชื้อพาให้เกิดเป็นเครื่องผลักไสออกมาแล้วก็ให้ไปเกิดในที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนด้วยเหตุนี้พบแห่งสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีที่ว่างว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดไม่ได้ตายไม่ได้เกิดได้ต้องตายได้ด้วยกันมีอยู่ทุกแห่งผมเป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นในภพชาติของสัตว์แต่ละชาติชั้นละภูมิไม่เหมือนกันเมื่อรวมแล้วก็คือความเกิดจากนั้นก็คือความตายไปด้วยกันความที่มีภพชาติอันหยาบละเอียดก็เพราะอำนาจแห่งวิบากของจิตแต่ละดวงละดวงไม่เหมือนกันจึงต้องให้เป็นเช่นนั้นพบหยาบๆอย่างที่เราเห็นนี่ก็เช่นสัตว์เช่นบุคคลที่มองเห็นกันด้วยตาว่านี้เป็นพบที่หยาบพบที่ละเอียดยิ่งกว่าตาเนื้อนี้แต่ยังเป็นนิสัยของกล้องที่จะส่องเช่นกล้องจุลทรรศน์มองเห็นได้เช่นเชื้อโรคอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเป็นนิสัยของตาที่จะพอได้ดูได้แต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นซึ่งไม่ปรากฏร่างเลยนี่ไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ทั้งๆที่พบนั้นๆประเภทนั้นๆมีอยู่เต็มโลกสงสารเช่นเดียวกับความเกิดความเป็นอยู่ของสัตว์ที่มีร่างกายอันหยาบนี้สิ่งที่พาให้สัตว์โลกเป็นดังที่กล่าวมันทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นไปจากเชื้อที่ฝังอยู่ภายในจิตใจใจจึงเป็นเหมือนกับเครื่องมือของสิ่งนั้นผลักไสให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามทั้งที่ใจนั้นไม่เคยตายแต่คำว่าเกิดว่าตายนั้นอาศัยร่างที่เขาไปเกี่ยวข้องเท่านั้นหากได้หมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นเพราะอำนาจแห่งวิบากผลักไสพาให้เป็นไปโดยอาศัยเชื้อพาให้เกิดเป็นสำคัญอันดับแรก
แล้วการท่องเที่ยวด้วยความเกิดความแก่ก็เท่ากับการแบกหามความทุกข์ความลำบากไปด้วยกันในภพนั้นๆโดยแยกกันไม่ออกภพหยาบก็ทุกข์มากภพละเอียดก็ทุกข์น้อยลงไปถ้าเป็นภพที่มีบุญแต่ภพละเอียดที่เป็นบาปก็ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายที่เป็นบาปอีกเช่นสัตว์นรกเป็นต้นเรามองไม่เห็นแต่สัตว์นรกเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกรับทุกข์สัตว์นรกยอมรับว่าเป็นทุกข์หากมองไม่เห็นสำหรับผู้ไม่เป็นนี่เรียกว่าละเอียดบาปก็ละเอียดบุญก็ละเอียดไปตามส่วนของบาปบุญมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ตาหูจมูกดูได้ฟังได้ตามวิสัยของตนแต่ไม่สามารถจะทราบสิ่งที่สุดวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายไปได้นอกจากใจเพียงดวงเดียวใจจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่กล่าวเบื้องต้นยกความเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาที่เป็นอยู่ในสัตว์โลกทั่วไปเห็นได้อย่างชัดเจนแต่สัตว์โลกมองเห็นแต่ผลที่เป็นตัววิบากขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะทราบเหตุแห่งวิบากและเชื้อแห่งวิบากนั้นคืออะไรได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันกันหากไม่ใช่ธรรมแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะพิสูจน์สิ่งที่ลึกลับสำหรับวิสัยของคนสามัญทั่วไปให้รู้ได้เห็นได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ทราบมาอย่างชัดเจนแล้วดังมีในตำหนักตำราพวกเราเรียนกันซะมากมายกายก่อนเรียนเอาแต่ชื่อแต่นามของสิ่งเหล่านี้หากไม่สามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านี้หรือไม่สนใจจะแก้จะถอดถอนสิ่งนี้ตามอุบายแห่งธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้นั้นก็มีอยู่จำนวนมากเรามุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยอันเป็นต้นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากพาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายให้ออกจากจิตใจได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามในการพิสูจน์ความจริงโดยแท้ไม่มีวิธีการใดที่จะยิ่งไปกว่าภาคปฏิบัติธรรมเช่นจิตภาวนาเป็นสำคัญเพราะการพิจารณาทางด้านจิตภาวนานี้เป็นพิจารณาเข้าถึงความจริงเข้าหาความจริงสาวมาตั้งแต่ยอดมันจนกระทั่งลงถึงต้นแล้วลงถึงรากแก้วรากฝอยไปหมดก็ได้แก่จิตภาวนาทีแรกก็กว้างขวางพิจารณาตามโลกตามสังสารเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาประมวลเข้ามาก็เป็นเช่นเดียวกับร่างกายของเราซึ่งเป็นอยู่เวลานี้ไม่ว่าขันใดมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดขันนอกก็เหมือนกันขันในก็เหมือนกันทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพิจารณาประมวลเข้ามาก็มาได้แบบฉบับอันเดียวกันกับธาตุขันธ์และจิตใจของเรานี้การพิจารณาเพื่อจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักความจริงทั้งหลายจึงต้องอาศัยจิตตภาวนาเป็นสำคัญคำว่ารักว่าชังจิตโดยหลักธรรมชาติไม่มีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธมีแต่รู้ล้วนๆที่รักที่ชังนั่นเป็นสิ่งที่แฝงขึ้นกับจิตความแฝงนั้นท่านให้ชื่อว่าสิ่งที่ปลอมไม่ใช่ของจริงคือจิตแท้ตามปกติของจิตก็ไม่อยากรักไม่อยากชังไม่อยากเกลียดไม่อยากโกรธหากได้รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธเพราะสิ่งที่พาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมีอยู่ภายในใจสิ่งเหล่านี้เมื่อปรากฏขึ้นมาจะทำจิตให้ผิดปกติจากสภาพเดิมของตนค
ความรักก็เป็นความกระเพื่อมจิตกวนจิตความชังความเกลียดความโกรธล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตให้ผิดจากปกติเดิมของตนด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องชำระและสอนให้ชำระเพราะสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ไหวอยู่เสมอไม่เป็นปกติถ้าเป็นน้ำก็ถูกกวนหาความสงบหาความนิ่งหาความใสไม่ได้เพราะถูกรบกวนเสมอจิตใจที่หาความสงบเย็นเป็นของตัวไม่ได้ก็เพราะถูกกวนจากความรักความชังความเกลียดความโกรธและการเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้จากความผลักดันภายในจิตให้เป็นไปอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอไม่ขาดว่าขาดตอนจิตจึงเป็นเจ้าเรื่องทั้งจิตนั้นไม่ต้องการเป็นเจ้าเรื่องแต่สิ่งที่มาเครือบแฝงจิตอันเป็นยาพิษให้ผิดปกตินั้นเป็นเจ้าเรื่องจึงต้องก่อแต่เรื่องแต่ราวภายในจิตใจของสัตว์ของเราของท่านอยู่เสมอแม้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะตั้งใจจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจอยู่แล้วก็ยังไม่พ้นจากรบการรบกวนจากสิ่งเหล่านี้เสมอมาเมื่อมีสาเหตุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจึงต้องมีอุบายวิธีการแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาเช่นรักในสิ่งนั้นเกลียดในสิ่งนี้เพราะเหตุไรจึงต้องรักจึงต้องเกลียดจึงต้องโกรธพิจารณาคลี่คลายสิ่งที่ว่ารักว่าเกลียดว่าโกรธนั้นดูแล้วก็ย้อนเข้ามาดูผู้ที่ไปเพ่งเล็งผู้ที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธกับสิ่งนั้นๆหรือบุคคลนั้นๆให้เห็นชัดเจนทั้งข้างหน้าข้างหลังคือสิ่งที่ถูกรักสิ่งที่ถูกเกลียดถูกโกรธและผู้ไปรักไปเกลียดไปโกรธอย่างนั้นมีความจำเป็นต่อกันอย่างไรถึงต้องไปเป็นเช่นนั้นขึ้นมาจึงต้องไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานี่คืออุบายของปัญญาพิจารณาเช่นรักที่จะให้เกิดราคะตัณหาขึ้นภายในจิตก็ต้องหมายถึงรูปที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าวิสภาคกันเป็นสำคัญการพิจารณาจะให้ถอดถอนความรักนี้จึงต้องแยกดูให้เห็นชัดเจนว่ามันน่ารักที่ตรงไหนน่าชอบใจที่ตรงไหนนี่คืออุบายของปัญญาคลี่คลายเข้าไปดูสิ่งนั้นๆให้เห็นชัดเจนหลายครั้งหลายหนจิตย่อมเกิดความซึ้งความเข้าใจด้วยอุบายของปัญญาแล้วถอดถอนตนเข้ามาได้โดยลำดับความรักก็เผาลงไปอ่อนลงไปแต่ความรักความชังเมื่อสิ่งหนึ่งผ่อนมันย่อมผ่อนไปตามๆกันความเกลียดความโกรธก็ผ่อนไปตามๆกันจนผลสุดท้ายสิ่งที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธนั้นก็เป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนอกจากผู้นี้ไปเป็นใช่เองไปรักไปชอบไปเกลียดไปโกรธด้วยความโง่เหงาโง่เขลาปัญญา ความโง่เหงาเขลาปัญญาของตนเท่านั้นจิตก็ทราบทั้งภายนอกทราบทั้งตัวเป็นผู้ไปก่อเหตุและทราบทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้จิตก็เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นปกติโดยลำดับสิ่งควรใจทั้งหลายเหล่านี้ก็มีน้อยลงเพราะการกลั่นกรองอยู่เสมอจนผลสุดท้ายสิ่งภายนอกถูกพิจิตรพิจารณาจนเข้าถึงขั้นความจริงและปล่อยวางเข้ามาได้โดยลำดับจนกระทั่งปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเพราะอุบายของสติปัญญาผู้พิจารณาแก้ไขถอดถอน
ิตย่อมเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวได้โดยลำดับคำว่าความสงบก็คือสงบจากสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ถืออารมณ์ใดเข้ามายุ่งกวนใจไม่ถือรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดซึ่งอยู่ภายนอกเข้ามาเป็นอารมณ์เครื่องกวนใจเพราะใจพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วต่างอันต่างอยู่ใจก็ไม่เอื้อมออกไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายไปตำหนิติชมสิ่งต่างๆด้วยความขนองของตนเพราะสติปัญญารู้รอบขอบความขนองอันนี้แล้วแล้วก็รู้ชอบในสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นด้วยแล้วจิตที่เคยคึกขนองก็กลายเป็นจิตที่สงบขึ้นมาเปลี่ยนอาการของตนเข้าไปเรื่อยๆสู่จากความคึกขนองเข้าเป็นความสงบคึกขนองในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสต่างๆผ่านกันเข้ามาผ่านเข้ามาหรือถอนตัวเข้ามาโดยลำดับกลายเป็นจิตที่สงบตัวไม่คึกขนองเพียงเท่านี้จิตก็มีความสุขสงบเย็นมีอุบายที่จะพิสูจน์หรืออุบายพิสูจน์เพื่อรู้ความจริงให้เห็นกันตามความจริงในหลักธรรมชาติพิจารณาอย่างนี้จิตเมื่อมีความสงบความเย็นความสบายความสุขให้ต้องถามเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับความสงบเนื่องจากไม่ก่อกวนตัวเองและไม่ยุ่งกับสิ่งใดๆเพราะพิจารณารอบแล้วจิตเริ่มเข้ามาเป็นตัวของตัวถ้าพูดถึงสมาธิก็เริ่มมีฐานแห่งสมาธิเริ่มมีฐานแห่งความสงบเมื่อมีความสงบความร่มเย็นก็มีจิตใจที่เคยสายแสกับสิ่งภายนอกถือมาเป็นอารมณ์ถือมาเป็นเครื่องยึดเครื่องถือเครื่องเผาผลาญตนเองทั้งที่สำคัญว่าสิ่งนั้นดีแต่ผลนั่งมันมาเผาผลาญตนเองมันก็ปล่อยลงไปได้โดยลำดับดังท่านสอนให้พิจารณาร่างกายอันเป็นสำคัญในขั้นราคะตัณหาท่านให้แยกแยะดูตั้งแต่ข้างนอกผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกภายในทุกสัตว์ทุกส่วนแยกดูแล้วมันมีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นหาความที่น่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีตรงไหนไม่มีเลย

ต้องหนักเมื่อถอนตัวออกมาแล้วย่อมเบาถอนออกไปเป็นขั้นขั้นตอนตอนตามกำลังของสติปัญญาหรือขั้นของสติปัญญานี่จะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์วัฏจักรคือความหมุนเวียนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายของจิตของตัวนี้ก็ไม่ผิดเพราะเป็นสัจธรรมอันเดียวกันนี่เป็นอาการแห่งความหมุนเวียนดังที่กล่าวมานี้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมันเป็นสหายกันกับความท่องเที่ยวก็ความหลงความหลงรักหลงชังก็คือความหลงเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาสลัดตัดทิ้งไปโดยลำดับเมื่อสลัดเข้ามาโดยลำดับสิ่งใดที่มีความสัมผัสสัมพันธ์ความดูดดื่มที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ไม่เห็นจิตใจย่อมมีความจดจ่อกับสิ่งนั้นอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นด้วยการพินิจพิจารณาอีกเช่นเดียวกันย่อมจะพ้นความสนใจนี้ไปไม่ได้จึงต้องพิจารณาเช่นทุกขเวทนากายของเราทุกส่วนนี่เป็นเพียงรูปเป็นร่างเพียงรูปเพียงร่างเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวสุขอันตัวทุกข์กับตัวสุขนั้นมันเป็นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาซึ่งอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะสติปัญญาอย่างลงไปถ้าเห็นทั้งรูปคือร่างกายอันนี้ถ้าเห็นทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นจากร่างอันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งๆเป็นสิ่งหนึ่งๆของแต่ละอย่างละอย่างคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์แยกแยะดูตามความจริงของมันอันไหนจะเป็นทุกข์มีไหมดูอะไรก็ไม่เห็นมีทุกข์เมื่อแยกให้เห็นตามความจริงแล้วกายไม่ใช่ตัวทุกข์ทุกข์ก็ไม่ใช่กายเวทนาคือมีทุกขเวทนาเป็นต้นก็ไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนามันต่างอันต่างจริงแต่ก็อย่างละอย่างซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นนี่คือการอุบายวิธีการตัดกระแสของวัฏฏะที่จะพาให้หมุนเวียนไปเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ตัดอย่างนี้ตัดเข้ามาการพิจารณาเช่นอย่างพิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ขออย่าได้คาดคะเนสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันขณะใดถนัดกับอาการใดพิจารณาอาการนั้นได้เต็มตามความต้องการไม่ต้องไปเรียงลำดับลำดาแห่งการพิจารณาว่าพิจารณารูปแล้วจะต้องพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาสังขารนี่นะนั่นท่านเรียงไว้เฉยๆการพิจารณาจะพิจารณาจุดใดอาการใดของขันธ์เป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นความถูกต้องด้วยกันเพราะเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยกันพิจารณาให้เห็นชัดคำว่าสัญญาก็คือความวาดภาพความสำคัญมั่นหมายเป็นอาการอันหนึ่งที่ค่อยกระจายตัวออกไปจากจิตไปเป็นเรื่องเป็นราวไปยึดนั่นสำคัญนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือความเกิดความดับอันเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวมาคือกายเวทนาความคิดความปรุงทั้งหลายก็เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นที่เรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงภายในใจเหมือนกับแสงหิ้งห้อยพอแยบแล้วดับไปคิดเท่าไรดับเท่ากันไม่มีมากน้อยกว่ากันความเกิดความดับเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันพอเกิดภาพดับไปพร้อมดับไปพร้อมถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นสาระแก่นสารได้ที่ตรงไหนสิ่งนี้เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นถ้าหลงก็เป็นพิษเป็นภัยได้ถ้าไม่หลงก็สักแต่ว่าอาการไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใด

วิญญาณคือความรับทราบในขณะที่รูปกระทบตาทราบว่ารูปเสียงกระทบหูทราบว่าเสียงกลิ่นกระทบจมูกทราบว่ากลิ่นเป็นดังนี้เป็นต้นแต่ละอาการที่ทราบนั้นก็ดับไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นดับไปแล้วสาระที่จะถือจากสิ่งที่มาสัมผัสและความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณนั้นอันมีแต่ความเกิดความดับนั้นจะเป็นสาระได้อย่างไรเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นมันเป็นอาการอันหนึ่งๆที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตามหลักธรรมชาติของเขาในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสมันก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อสิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปมันก็ดับไปพร้อมๆกันเราจะเอาสิ่งที่เกิดดับเกิดดับมาเป็นตัวของเราเราก็คือตัวเกิดดับตัวทุกข์กลางตัวทุกข์ตัวอนิจจังตัวทุกขังอนัตตาอันเดียวกันแล้วหาที่อยู่ที่วางตัวได้ที่ไหนที่ปลงใจได้ที่ไหนมันเป็นเปลือกกองอย่างทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนั้นนี่คือปัญญาพิจารณาการพิจารณามีวงแคบเข้ามาจากวงกว้างดังที่กล่าวไปแล้วนั้นนี่คืออุบายวิธีที่จะตัดกระแสของวัฏฏะได้แก่ความหมุนของใจมีอะไรพาให้หมุนเมื่อรูปหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ตัดมาได้แล้วด้วยการพิจารณาของปัญญาภาคนั้นขั้นนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปแล้วด้วยสติปัญญาขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้สิ่งที่ความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายของตัวเองในเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายของตัวเองก็รู้เท่าแต่ทางจิตใจก็กำลังจะซึมซาบเข้าไปเพื่อความรู้เท่าเช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นแต่ละอาการเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรเป็นเพียงเงาเท่านั้นเงาของจิตเหมือนกับเงาที่มีอยู่กับตัวของเราเวลามีแสงสว่างก็ปรากฏเงาขึ้นมาเมื่อใจสว่างก็เห็นเงาของตัวเองไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราเห็นรูปก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยๆจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงแต่งต่างๆการรับทราบทางอายตนะทั้ง6ภายนอกภายในกระทบกันแล้วก็เหมาว่าเป็นเราเป็นของเราจะทั้งนั้นเพราะตอนนั้นมันกำลังมืดมันไม่มองเห็นเงาเล็กถือว่าเป็นเราไปทั้งหมดทีนี้พอปัญญาได้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงเงาเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาปล่อยก็คำว่าปล่อยเข้ามานี้ปล่อยเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงไม่ใช่กำหนดปล่อยกำหนดวางเอาเฉยเหมือนเราวางสิ่งนั้นวางสิ่งนี้เพราะกิเลสไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนพอเราจะปล่อยวางได้อย่างง่ายๆแต่จะต้องพิจารณากันเห็นตามความจริงของมันแล้วมันก็ปล่อยวางแล้วหมดกังวลกันไปเองที่หลบซ่อนที่ท่องเที่ยวของกิเลสจะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็รู้เท่าแล้วทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและรู้เท่าแล้วทั้งตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นแต่อาการหรือเป็นแต่เงาอันหนึ่งๆเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวจริงแล้วมันตัดเข้ามาโดยลำดับถึงกระทั่งถึงเข้ามาหากองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นแต่ละอาการเท่านั้นหาเราของเราที่ไหนมีแล้วรู้ชัดด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางลงไปความปล่อยวางลงในจากสิ่งใดสิ่งนั้นจะหมดกังวลเช่นปล่อยวางรูปเพราะรู้เท่ารูปแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางเวทนาสุขทุกข์เฉยภายในร่างกายก็เพราะทราบได้ว่าเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนากายสักแต่ว่ากายประจักษ์ใจแล้วหรือประจักษ์ปัญญาแล้วสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอาการก็ทราบว่าเป็นเงาของจิตอยู่แล้วไม่ใช่จิตจึงต้องปล่อยเงาไม่ใช่ตัวจริงปล่อย
ปล่อยโดยหลักธรรมชาติที่เข้าใจแล้วเมื่อปล่อยเข้าไปการค้นคว้าดูวัฏจักรวัฏจิตที่หมุนเวียนไปพาให้เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นวงแคบเข้าไปวงแคบเข้าไปนี่คือการพิสูจน์คือการวิธีการที่จะรื้อถอนภพรื้อถอนชาติความเกิดแก่เจ็บตายที่มีประจำจิตรื้อถอนด้วยอุบายของสติปัญญาอย่างที่กล่าวมานี้แล้ววกวนเข้าไปวกวนเข้าไปวงแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตเมื่อจิตปล่อยวางอาการทั้งหลายแล้วมีแต่ตัวของตัวย่อมจะมีแต่ความสว่างสวัยมีแต่ความเบามีแต่ความองอาจกล้าหาญมีแต่ความสุขความสบายชนิดที่ละเอียดมากที่สุดไม่มีความสุขความสบายใดในร่างกายเหล่านี้จะเหมือนแล้วไม่ติดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่ด้วยกันก็ทราบว่าร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าเรือนร่างอันที่อาศัยของความรู้นี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ผู้รู้นี้เป็นสักแต่ว่าร่างเรือนร่างของจิตแต่ไม่ใช่จิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งทางร่างกายและจิตใจก็เป็นแต่เพียงว่าอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่ไม่ใช่จิตนะสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตจิตรู้ชัดเจนก็เหลือแต่ความรู้นี่เรียกว่าวัตจิตนั้นถูกตัดขาดเข้ามาตั้งแต่รากฝอยรอบตัวตัดวงเป็นวงรอบเข้ามาวงรอบเข้ามารากฝอยได้แก่ความแตกแขนงของจิตที่คิดไปในทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสและรักทางโกรธเกลียดสิ่งเหล่านั้นตัดขาดออกมาเป็นลำดับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นรากฝอยแคบเข้าไปตัดขาดเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วได้แก่จิตนั่นแหละที่นี่คำว่าเชื้อของจิตเชื้อที่จะพาให้จิตไปเกิดไปตายในภพชาติน้อยใหญ่นั้นอะไรอยู่ที่ไหนคืออะไรอยู่ที่ไหนก็คือตัวรู้รู้ที่อยู่กับจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันอยู่นั่นแหละในขณะที่ปัญญายังไม่แทงทะลุให้ขาดสะบั้นลงไปได้ย่อมจะถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นธรรมดาของจิตแต่ถือก็ถือเฉพาะผู้รู้ไม่ได้ถือในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือรูปเวทนาสังขารสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเพราะขาดมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดตอนไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับธรรมชาติที่แทรกกันอยู่ประหนึ่งว่ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันจิตกับกิเลสประเภทนี้เป็นอันเดียวกันกิเลสประเภทนี้กับจิตเป็นอันเดียวกันนี่เท่านั้นก็ทนปัญญาไปไม่ได้เมื่อขาดจากความสืบต่อกับสิ่งทั้งภายนอกจนกระทั่งในขันเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่จิตนั่นคือยังเหลือแต่อวิชชาอวิชชานี่ท่านเรียกว่าเชื้อแห่งวัฏจักรนี่อยู่ที่จิตนี้ปัญญาพิจารณาลงไปที่จุดนั้นความสว่างคืออะไรดูให้ดีว่าความสุขอะไรเป็นสุขอวิชชาหรือเป็นสุขวิชชาสุขสมมุติหรือสุขวิมุตติปัญญาย่อมจะหมุนตัวอยู่ตลอดแยกแยะสัมผัสสัมพันธ์กันในขณะที่กระเพื่อมตัวออกคิดและสงบตัวจากความคิดลงไปสู่ความรู้อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสกิเลสเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมกับจิตยอกย้อนกันไปมาพินิจพิจารณาเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกคือมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักแห่งการพิจารณาเป็นแต่เพียงว่าเป็นตรรกะอันละเอียดตามส่วนของสมมุติอันละเอียดหรือกิเลสอันละเอียดเท่านั้น
ปัญญาก็เป็นขั้นอันละเอียดไปตามๆกันฟาดฟันหันแหลกกันลงไปในจุดนั้นจนกระทั่งกิเลสซึ่งหุ้มห่อกับจิตประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นแตกกระจายออกไปคือเชื้อเดิมที่พาให้สัตว์เกิดเจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่เลิกไปแล้วทุกทีคือนั้นเองเมื่อปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นั่นแล้วธรรมชาตินั้นแตกกระจายออกจากจิตเป็นเหมือนประหนึ่งเหมือนกับว่าถอนรากแก้วขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาดอกใบมันจะตายไปพร้อมๆกันหมดเมื่ออวิชชาอันเป็นเชื้อเดิมของวัฏจิตวัฏจักรได้สลายลงจากจิตเพียงขนาดเดียวเท่านั้นนั่นแหละที่ท่านว่าวิวัฏจิตที่นี่ความไม่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแล้วคือจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีอวิชชาเป็นต้นนี่ละการพิสูจน์จิตแค่พิสูจน์ให้เห็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นท่านหมดเชื้อซะจริงๆแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าจิตนี้หยุดแล้วจากการหมุนจิตนี้หมดหยุดแล้วจากการสืบต่อกับสิ่งทั้งหลายแม้จะมีอยู่ด้วยกันเคยอาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้หรือตั้งดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งบัดนี้มันก็ทราบชัดว่าบัดนี้ได้ขาดตัดสะพานขาดจากกันหมดแล้วระหว่างสมมุติกับวิมุตติไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยขาดสะบั้นออกจากใจหมดแล้วนั่นแหละการตัดสินใจด้วยความแน่ใจของตนเองว่าตั้งแต่บัดนี้ความเกิดอีกของเราจะไม่มีอีกแล้วเพราะเชื้อที่พาให้เกิดจะเจ็บตายอยู่ไม่ยุ่ยไม่ถอยได้ถูกถอนพรวดขึ้นมาแล้วจากจิตเหลือแต่วิมุตติจิตเท่านั้นเองเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นผลอันหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นเชื้อเป็นเหตุอันสำคัญพาให้สัตว์โลกเกิดแก่เจ็บตายคืออวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งสมุทโยโหติแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นนิโรโธโหติดับตลอดสายขึ้นมาเมื่อดับอวิชชาแล้วมันดับไปหมดเหมือนกับถอนรากแก้วแล้วไอ้กิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้มันถอนมันตายไปหมดด้วยกันนั่นอุปมาเหมือนอย่างนั้นการพิสูจน์จิตพิสูจน์ตรงนี้พิสูจน์วิธีนี้แล้วทีนี้คำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงไหนก็บริสุทธิ์ที่จิตนี้เท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ถูกบังคับบัญชามาด้วยกิเลสประเภทนี้ที่มีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตจึงเป็นเหมือนกับฟุตบอลถูกเตะกิ้งโน้นกิ้งนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยกิ้งไปพบนั้นกิ้งไปพบนี้พบน้อยพบใหญ่พบไหนพบจิตไปไม่ได้ไม่มีขอให้มีบาปดีชั่วพาให้เป็นไปเถิด เป็นไปได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิบากคือผลแห่งความดีความชั่วที่มีในจิตนั้นและมีอวิชชามันเป็นตัวการผลักดันสำคัญที่จะให้ทำดีทำชั่วท่านจึงเรียกว่าวัตตะกิเลสสวัฏ3กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมนะกิเลสคืออะไรเป็นเหตุให้ทำกรรมก็อวิชชานั่นเองเป็นเหตุให้ทำกรรมดีชั่วนะเมื่อทำกรรมแล้วผลทางกรรมย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นย่อมทำให้สัตว์ไปเกิดในที่สูงที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนมีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนกันไปตลอดวกเวียนกันไปกันมาเหมือนกับมดแดงไต่ขอบด้งทันวะนั่นตายมาที่ไรก็มาเห็นแต่ขอบด้งของเก่าแต่ไม่ทราบเป็นขอบด้งของเก่าแล้ววกไปเย็นมาเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าซ้ำๆซากๆด้วยการเกิดตับและภพชาติของตนก็ไม่ทราบว่าตนได้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็เหมือนมดแดงไต่ขอบด้งนั่นเองทีนี้พอได้ตัดเชื้อของมันให้ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วจิตหมดแล้วจากการหมุนเพราะไม่มีอะไรเข้ามามีอำนาจอีกแล้ว สิ่งที่เคยมีอำนาจเหนือจิตก็ได้แก่กิเลสประเภทที่ว่าอวิชชาได้ขาดสะพานลงไปแล้วจิตจึงเป็นอิสระเป็นความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นแหละการเกิดยุติกันตั้งแต่บัดนั้นขาดสะพานกันลงไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นหลวงมีการพิสูจน์ความเกิดความตายที่มีอยู่ในเราทุกคนให้พิสูจน์อย่างนี้พิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้
ไม่รู้ไม่เห็นถ้าพิสูจน์อย่างนี้แล้วแน่เป็นลำดับธรรมดาไปจนกระทั่งถึงแน่ 100% ว่าจะไม่ผิดจากนี้จะเป็นความจริงเต็มส่วนของจิต นั่นนะที่นี่ความทุกข์ที่เคยแบกหามามากน้อยหรือความยึดมั่นถือมั่นความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นก็ปลดเปลื้องกันลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือร่างกายก็เป็นแต่เพียงว่ากากของวิบากเท่านั้นเมื่อถึงการแล้วมันก็สาลงไปได้เช่นเดียวกับสภาพทั่วไปเพราะมันอยู่ในกฎของนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องเดินไปตามกฎจิตที่นอกเหนือไปจากกฎนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อยู่ตามความจริงของตนไม่เข้าเกี่ยวข้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับกฎของสมมุติเพราะเป็นวิมุตติแล้วนั่นคือผู้พ้นภัยพ้นโลกพ้นตรงนี้โลกคืออะไรมันอยู่ที่ไหนคำว่าโลกนั้นก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นโลกเมื่อได้ทำลายสิ่งเหล่านี้หมดแล้วจะอะไรมาเป็นโลกได้อีกจิตเป็นธรรมทั้งดวงธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วท่านจึงว่าธัมโมปฏิโปความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตที่ปราศจากแล้วจากกิเลสแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกทั้งสามนี้เนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วอย่างนั้นเราจะหาความสว่างจากไหนความสว่างจากพระอาทิตย์ก็เป็นพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์อัสดงลงไปแล้วมันสว่างได้อย่างไรสว่างด้วยไฟเมื่อไฟดับลงไปเอาความสว่างมาจากไหนถ้าไม่เอาความสว่างจากปัญญาเอาความสว่างจากปัญญานี่แทงทะลุไปหมดพระอาทิตย์จะขึ้นพระอาทิตย์จะตกไม่สำคัญแสงฟืนแสงไฟจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีไม่สำคัญขอให้แสงสว่างภายในปัญญานี้ได้กระจายตัวออกไปเถอะกิเลสมันจะอยู่ที่ตรงไหนมันสามารถทราบสามารถเห็นสามารถรู้สามารถทำลายได้หมดแต่กระจายไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดๆก็ตามจะเสมอเหมือนแสงสว่างคือปัญญานี้ไม่มีท่านบอกว่าอย่างนั้นแล้วเป็นความจริง 100% แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นจากผู้ใดจะเกิดขึ้นจากสถานที่ใดถ้าไม่เกิดขึ้นจากเราผู้พินิจพิจารณาถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจนี้ไม่มีสถานที่เกิดของปัญญามรรคผลนิพพานก็มีสถานที่เกิดดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ตัวบุญตัวบาปไม่ใช่นรกอวิชชีอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นมีใจเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะรับทราบสิ่งทั้งหลายตามหลักพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใจเป็นภาชนะอันเอกสำหรับธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่จะทำหน้าที่แทนใจได้เลยการที่จะรู้การที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมมากน้อยเช่นบาปมีจริงใจเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบยอมรับกันว่าบาปมีจริงบุญมีจริงใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบบุญนั้นว่ามีจริงนรกสวรรค์มีใจเท่านั้นที่จะรับทราบเป็นผู้สามารถที่จะรู้แทงทะลุไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถเพราะไม่ใช่วิสัยของเขามีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถถ้าทำให้สามารถถ้าทำให้อาภัพตลอดไปเราไม่ต้องการความอาภัพไม่ต้องการความเป็นผู้อาภัพเราต้องการเป็นผู้มีความสง่าผ่าเผยต้องการเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดหารู้ทันกลมายาของกิเลสตัวพาให้เห็นว่าตาเกิดในวัฏสงสารจึงต้องผิดสติปัญญาขึ้นชะตาความเปลี่ยนขึ้นมาให้เต็มผูกเราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ไกลภาคทวีปนู้นภาคทวีปนี้กิเลสอยู่กับหัวใจฉันใดมรรคผลนิพพานคือความเตียนโล่งจากกิเลสทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นที่หัวใจของผู้มีความเพียรและมีสติปัญญารอบตัวเช่นเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญสวัคขาโตภควตาธรรมโมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่ได้บอกว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ฟ้าที่ดินที่ดินน้ำลมไฟอากาศกลางหาวผู้ที่จะรับทราบมรรคผลนิพพานรับทราบบาปรับทราบบุญรับทราบเรื่องของกิเลสคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเอาให้จริงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัติเราไม่จริงใครจะจริงในโลกนี้แล้วใครเป็นผู้ถูกกดขี่บังคับด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำถ้าไม่ใช่ใจของเราอย่างเดียวใจเมื่อโง่แล้วก็ต้องถูกกิเลสครอบหัวใจถ้าฉลาดมากน้อยเพียงไรกิเลสต้องหลุดลอยไปหลุดไปฉลาดเต็มที่กิเลสถอนตัวหมดถูกทำลายหมดไม่มีเหลือความวิเศษวิโสไม่ต้องไปหาที่ไหนขอให้เห็นจิต
ดวงนี้ให้เต็มดวงเถอะทำเต็มดวงก็จะทราบกันในขณะที่นั้นไม่ต้องถามที่ไหนยิ่งเรียกว่าพอตัวถ้ายังถามที่นั่นนั่งเสาะนั้นนั่งเสาะนี้เรียกว่าไม่พอเอาให้ถึงความพอสิถึงแต่เรารับทานที่แรกมันก็หิวมากรับทานไปรับทานไปมันก็อิ่มโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่แล้วจะไปอยากไปหิวอะไรกินเมื่อมันอิ่มเต็มที่แล้วจิตก็เหมือนกันความหิวเป็นเรื่องของกิเลสจึงต้องได้แก้ความหิวนี้ออกด้วยอัดด้วยทำนำทำเข้าไปเป็นอาหารของใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจจนถึงขั้นพอตัวเต็มที่ภายในจิตใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะไม่ถามสวรรค์อยู่ไหนก็ไม่ถามถามไปทำไมนอกจากคนตาบอดเท่านั้นจะไปถามสวรรค์อยู่ไหนนรกอยู่ที่ไหนบาปที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนพรหมโลกที่ไหนนิพพานที่ไหนเมื่อจิตได้สว่างกระจ่างแจ้งกันหมดแล้วมันตลอดทั่วถึงหมดแล้วจะไปถามหาใครถามที่ไหนก็เหมือนจะว่าเราถามเงาเราอยู่ที่ไหนเอาให้ถึงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างชัดแจ้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่เท่าที่เป็นปัญหาก็คือจิตของเราที่มีกิเลสครอบหัวอยู่ท่านเองมันจะมืดไปหมดสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีมันก็ไม่เห็นเพราะความมืดปิดไว้เมื่อความสว่างได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่มีอยู่มากน้อยมันเห็นหมดนั่นแหละปิดไม่อยู่นั่นเรียกว่าโลกกับวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรโลกธาตุโลกขันธ์โลกความเกิดแก่เจ็บตายโลกที่เดือดร้อนหารู้รอบหมดถ้าลงได้ว่าเป็นโลกวิถีแล้วรอบตลอดทั่วถึงขอให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติความมีคุณค่าของนักปฏิบัติดูกับความเพียรทุกเวลาให้มีคุณค่าภายในตัวเองอย่าให้เป็นโมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตัวเองลงในขณะเดียวกันเพราะกิเลสไม่เคยปล่อยช่องเปิดโอกาสให้ใครนอกจากเราจะบุกมันเท่านั้นจะคอยให้กิเลสนอนหลับซะก่อนแล้วข้ามหัวกิเลสไปมรรคผลไปสวรรค์นิพพานอย่าหวังเราจะไปคิดจะไปคาดให้เสียเวลามีเวลานั่นคือคนหลอกลวงของกิเลสมันไม่เคยปล่อยใครแหละเหยียบหัวมันไปเลยสู้มันไปเลยนั่นที่เรียกว่านักรบจะคอยให้กิเลสมันนอนหลับซะก่อนแล้วเราจึงจะฆ่าหัวมันไปแล้วคอยกิเลสตายด้วยก่อนแล้วไปกุศลากิเลสมันไม่มีทางแล้วที่จะกุศลากิเลสนอกจากกิเลสมันอกุศลธรรมาพระองค์นี้นะทำไมถึงโง่นักนั่นเท่านั้นมันถึงนี่กุศลธรรมาแปลว่าความฉลาดสอนไข่พระพุทธเจ้าสอนไข่ท่านไม่ได้สอนคนตายท่านสอนคนไปเราต้องการความฉลาดอยู่แล้วเวลานี้ฝึกหัดคิดสติปัญญามีหาหุงต้มเกลือกินไม่ได้ถ้าจิตปัญญาเป็นหน้าที่จะต้องนำมาคิดมาแก้มาไขสิ่งที่มันขัดข้องภายในจิตใจให้ทะลุปูโป่งไปทั้งนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาเอาให้พอตัวเมื่อพอตัวแล้วไม่ต้องถามอะไรก็หมดเรียกว่าพอถามอะไรเสาะอะไรแสวงหาอะไรหิวอะไรอยากอะไรเมื่อพอแล้วนั่นความพอดีท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติมัชฌิมาคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นมัชฌิมาปฏิบัติให้พอดีพอเหมาะกับกิเลสประเภทนั้นๆเมื่อปราบมันลงได้ด้วยหลักของมัชฌิมาแล้วผลคือมัชฌิมาเป็นหลักธรรมชาติเสมอตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอด้วยความเที่ยงแท้เป็นกลางตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมาในธรรมชาติแท้ก็ได้เก็บจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละนะฮะการแสดงธรรมก็ไม่ถึงส่วนรู้สึกเหนื่อย

ทุกท่านอย่าทำความเคยชินกับเพศในการบวชของตนว่าบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ตลอดครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงกระจายไปกระทั่งถึงปัจจัยสี่ที่วอนบิณฑบาตเสนาสนะที่ลานเพศสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความเคยชินเป็นเหตุให้นอนใจหรือพื้นเพแห่งกิเลสก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยชินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยความเพียรและด้อยลงไปโดยลำดับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังสารณะของพวกเราพุทธังสังฆังสนังคฉามินี้คือท่านผู้ดัดแปลงมาเป็นคติกำลังความสามารถจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าหยาบกลางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดปรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนล้วนๆนี่คือองค์สรณะของพวกเราเนี่ยทำเป็นเครื่องหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลำดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีคือหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกคือผู้ชายก็ดีเป็นอุบาสิกาคือผู้หญิงก็ดีซึ่งอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันไม่ควรจะปล่อยวางศาสนธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจกายวาจาของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะฝึกออกไปเป็นฆราวาสโดยความจำเป็นที่ทางโลกบังคับไม่ว่าผู้อยู่ในเพศของนักบวชต่างก็อยู่เพื่อความหวังด้วยกันทั้งนั้นพระก็อยู่ด้วยความหวังพระในครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจำนวนมากต่อมากโลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความเจริญความมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้นหรือเป็นสิ่งเป็นจุดหมายแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังนอกจากคนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นบ้าของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสำเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสำเร็จไปด้วยข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสังรวมระวังระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทางความประพฤติและการพูดจาต่างๆว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้ระมัดระวังอย่างไรหรือไม่ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของคนที่ไม่เคยอบรมเมื่ออยู่ในความระมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถไม่กำหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตนอยู่เสมอ
นี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้โดยลำดับจนถึงขั้นอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดำเนินไม่มีการดำเนินก็คือความสังรวมระวังความทำการชำระซักฟอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมคำว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมก็คือเป็นข้าศึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่นแหละเรียกว่าข้าศึกและคำว่าข้าศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้แก่กิเลสสมานเท่านั้นคำว่ามารคือผู้รังแกหรือผู้ทำลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่เกิดที่อยู่ของมารนั้นได้แก่จิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังควานจิตทำลายจิตแล้วแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของตนอันเป็นฝ่ายที่สิ่งนั้นต้องการแต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ทำต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมนั้นท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมารนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตไม่มีที่เกิดของกิเลสประเภทต่างๆและไม่มีที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆหรือทั้งมวลของกิเลสมีอยู่ที่ใจดวงเดียวเกิดที่ใจดวงเดียวด้วยเหตุนี้ใจจึงต้องรับภาระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการรับภาระของใจนั้นไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นภาระให้นอกจากสิ่งที่เป็นมารของธรรมของจิตเท่านั้นจะยกหรือยื่นภาระยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกำลังแห่งมารที่แสดงออกแต่ละครั้งละครั้งภายในจิตและทับถมลงไปภายในจิตให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเหล่านั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มฐานนักบวชจำเป็นต้องได้สละออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงสละตัวออกมาสู่ความเป็นนักบวชสละทั้งบ้านทั้งเรือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนเป็นโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกันจะกันแต่ทางธรรมกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมารภายในจิตใจของแต่ละดวงให้ดวงที่แสดงออกมาตรงกันเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันโลกจะแสดงให้แตกต่างกันไปไม่ได้สิ่งที่กิเลสชอบโลกต้องชอบสิ่งที่กิเลสรักโลกต้องรักเพราะโลกหมุนไปตามกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้กิเลสถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ารักน่าชอบใจไม่ควรที่จะพัดพรากจากไปเพราะทำให้เกิดทุกข์คำว่าโกรธทุกข์ก็เกิดทุกข์ก็คือการฝืนกิเลสต้องเป็นทุกข์ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์ความลำบากดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมนี่เรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเสด็จจะเรียกว่าแหวกแนวโลกก็ได้แต่เป็นการแหวกแนวกิเลสว่าฟันหั่นแหลกกับกิเลสออกไปตัดพระทัยจากความรักความชอบใจความสงวนอำนาจวาสนาทุกด้านทุกทางจากความเป็นกษัตริย์อันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการทรงพระนุ
และตั้งแต่บัดนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสสมานแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วทางร่างกายแต่จิตใจยังจำจะต้องห่วงใยเป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวชไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเราะเยาะนอกจากจะเป็นการรักษาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลสเมื่อพระองค์เสด็จออกทรงผนวดกิเลสจึงไม่ยอมบวช ด้วยกิเลสจึงทำให้เกิดความห่วงใยในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใยและรักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวดต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อันเป็นมารในพระทัยถึงขั้นสลบสลายดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำรับตำราแต่เพราะอย่างยิ่งพุทธตอนของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีทำต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ทำเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่ควรทำของธรรมโลกเห็นว่าไม่ควรทำธรรมะโลกก็หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดมาเองเป็นของยากของลำบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นที่ว่ากิเลสแล้วต้องเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดสะบั้นก็ได้อย่างง่ายดายเลย ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาคือกิเลสมารหมดเรียบรากภายในพระทัยแล้วความประเสริฐของดวงจิตของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันแล้วที่โลกเขาไม่ยินดีในการเสียสละของพระองค์ออกไปนั้นนอกจากนั้นยังตำหนิติเตียนพระองค์อีกว่าตัดช่องไปเพียงผู้เดียวหรือเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่เห็นแก่โลกแก่สงสารเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรู้ความเห็นของกิเลสที่จำต้องขัดแย้งธรรมตลอดมาแต่หลักความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมแท้นั้นไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละได้เหมือนดังพระองค์ตามหลักความจริงคือธรรมโลกทั้งโลกไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดไม่มีใครสามารถจะทำได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงทำได้โลกทั้งมวลที่มีการคัดค้านต้านทานพระองค์นั้นก็ไม่เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศาสดาสั่งสอนผลได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวหรือไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นเลยกราบโกงข้ามว่าไม่มีผู้ใดจะทำได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุด้วยไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิศประเสริฐภายในพระทัยครองทำมรรคมุตหลุดพ้นอย่างเด่นภายในพระทัยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้มากมายกายของและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้นี่ทำเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมีน้ำจะยกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกสงสารทีนี้เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วผู้ที่เป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่โลกรักชอบสงวนทำต้องตัดต้องทวนกระแสฝืนใจต่อสู้เพราะความรักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วงใยเป็นกิเลสความสงวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งหมดจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านี้
ด้วยการทวนกระแสการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ง่ายได้เหมือนเราตัดไม้ตัดฟืนนี่เลยต้องใช้ความพยายามความละเอียดละออกเอาอย่างมากซึ่งงานใดๆที่เราเคยทำมาแล้วนั้นไม่เหมือนเลยความหนักก็หนักมากหนักทางด้านจิตใจที่ต้องบังคับบัญชาต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารภายในจิตใจซึ่งในขณะที่มันมีกำลังมากกว่าเราเราต้องทุกข์มากในการต่อสู้กับมันและทุกข์ไปโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นผู้พาให้ทุกข์นั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลำดับคือตัดกิเลสขาดไปได้โดยลำดับลำดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นตัวจริงขึ้นมาภายในจิตใจไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักตำราจำได้คล่องปากคล่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยๆโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงก็จับใจด้วยเพราะอำนาจของความพยายามความฝ่าฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้วุ่นวายทำให้สายแสบทำให้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหินจนสิ่งเหล่านั้นระงับดับตัวลงไปกลายเป็นจิตที่สงบเย็นขึ้นมาภายในใจนี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบวชตามที่ตนสละออกมาแล้ว เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างฝ่ายเหตุคืออย่างไรศรัทธาเราก็เชื่อแล้วต่อบุญต่อบาปต่อมรรคผลนิพพานแม้จะยังไม่ปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยธาตุคณิก็ยังดีกว่าความไม่เชื่อเฉยยิ่งได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะยังถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไม่เคยรู้ไปเห็นนั้นให้หนักเข้าไปทุกทีเพราะผลนี้ได้ปรากฏเป็นสักขีพยานแล้วว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อจะมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งต้นทุนที่หยิบยืมเข้ามาก็กลายเป็นกำไรขึ้นมาภายในตนกำไรนั้นกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปโดยลำดับไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวด้วยหากำไรไม่ได้และยังขาดทุนปนปื้อไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกำไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้จิตมีความสงบเย็นดูที่ไหนก็ปรากฏว่าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาวะต่างๆรอบตัวนี้ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เย็นรากฐานได้แก่ใจพาให้เย็นเมื่อใจร้อนแม้มองดูน้ำแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้เย็นอยู่เฉพาะน้ำแข็งเท่านั้นตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆร้อนไปหมดเพราะใจพาให้ร้อนเมื่อใจเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่มีชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไรใจยิ่งมีความสงบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลำดับมีผลแห่งการฝึกฝนอบรมทรมานตนเองด้วยอัดด้วยทำซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสมารที่อยู่ภายในใจในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกการทั้งสารเราก็พากันได้ทำมาแล้วแต่ไม่หนักเหมือนงานนี้งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรมเป็นเวลานานๆเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มีแต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้จากความบึกบืนความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อมั่นในอัตในธรรมในผลที่ตนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้จากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจ
จึงต้องสะเกียกตะกายกันไปทนก็พอทนอดพออดเพียรก็พอเพียรถึงจะทุกข์ยากลำบากก็พอเพียรนั่นแหละตอนนี้ก่อนนะแล้วการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจฟาดเหวี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขณะหนึ่งขณะเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆถือกิเลสเป็นตัวสำคัญคือข้าศึกมีมากมีน้อยข้าศึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการต่อสู้ก็ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลำดับการต่อสู้ก็ละเอียดเติมตามกันอุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ละเอียดเติมตามกันธรรมะอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษางานหรือทำงานอยู่นั่นแหละไม่เรียกว่าความเพียร นี่จึงต้องหนักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอนถอนอาหารอดอาหารการอดอาหารเพื่ออะไรเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวคือเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยเฉพาะแต่เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรในการฆ่ากิเลสของเราการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสโดยตรงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความภาคเพียรของเราให้ทำการฆ่ากิเลสได้อย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้วตามธรรมนาร่างกายนี้เมื่อมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาเข้านอนความขี้เกียจขี้คร้านก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมากกระดำตามกันขึ้นชื่อว่ามานแล้วมากกระดำตามกันเมื่ออดอาหารหรือถอนอาหารร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจการบำเพ็ญความภาคเพียรย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คล่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบอย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มธาตุเต็มขันอิ่มหมีพีมันเนี่ยเป็นอุบายอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสโดยตรงในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้ปุพพกิขานี่จะนำมาพูดอธิบายฟังเพียงย่อๆว่าผู้ที่อดอาหารเพื่อการโฆษณาบทเนื้ออวดตัวอวดภูมิของตนนั้นปราบอามัติทุกกฎทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวถ้าอดเพื่อโอ้เพื่ออวดโฆษณาโลกเขาอันเป็นแบบโลกๆนั้นปราบอาบัติทุกอาการที่เคลื่อนไหวแต่ถ้าอดเพื่อความภาคเพียรเพื่อทำเนี้ยอดเถิดเราจะถาโคตรอนุญาตนะมีในพระวินัยอย่างนี้แต่การทำแต่ละประเภทอุบายวิธีแต่ละอย่างไม่อย่างนั้นขึ้นอยู่กับจริตนิสัยด้วยบางรายเดินนานได้ผลดีทั้งที่ความเพียรคือสติก็จดจ่ออยู่เช่นเดียวกันบางรายนั่งดีกว่าเดินบางรายผ่อนอาหารดีกว่าบางรายอดอาหารดีอย่างนี้ก็ต้องหมุนไปตามการเห็นผลดีของตนเองว่ารายใดที่ดีในอุบายวิธีการใดก็ต้องหนักไปตามอุบายวิธีการนั้นเหมาะกับจริตของตนไม่ใช่จะทำแบบซุ่มแบบดาวเห็นใครทำก็ทำได้ผลไม่ได้ผลก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเป็นความผิดจากหลักธรรมคือความฉลาดขาดความสังเกตเห็นเพื่อนฝูงทำก็ทำเฉยๆไม่เกิดประโยชน์จะเรียกว่าอัตติรมัฏฐานโยคทำความลำบากแต่ตนเปล่าๆก็ถูกทั้งที่เราไม่มีเจตนาอย่างนั้นก็ตามมันก็ถูกโดยหลักธรรมชาติทั้งมันอย่างนั้นแหละการแก้การถอดถอนกิเลสออกจากใจจึงเป็นความยากความลำบากเพราะสิ่งนี้มีรากแก้วฝังลึกมาตั้งแต่กับไหนกันใดไม่ทราบต้นสายปลายเกิดของ
และตายของตัวเองซึ่งเป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วภายในจิตใจอันเป็นตัวสำคัญเนื่องจากเชื้อพาให้เกิดดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราเป็นต้นนี่แหละเชื้ออันสำคัญฝังจมอยู่ภายในจิตพาให้จิตต้องหมุนไปตามภพน้อยภพใหญ่การที่จะไปในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนนั้นก็เป็นออกมาจากวิบากซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสพาให้ทำกรรมดีชั่วต่างๆเมื่อทำกรรมแล้วผลย่อมเป็นดีเป็นชั่วไปตามกรรมนั้นการเกิดสภาพความเป็นอยู่รูปร่างกลางตัวของแต่ละภพและชาติแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลนั้นจึงไม่เหมือนกันแต่เกิดเหมือนกันเกิดเป็นสัตว์สัตว์ประเภทใดก็ได้สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเป็นมนุษย์เทวดาพูดผีอะไรก็แล้วแต่มีเกิดอยู่เช่นนั้นมีตายอยู่ทำนองนั้นเพราะเกิดกับตายเป็นคู่กันหากจะมีอายุยืนยาวกว่ากันบ้างก็ไม่พ้นความว่าเกิดแล้วต่างๆนี่คือผลที่เป็นวิบากสรุปความนั้นแล้วเป็นแต่เรื่องเกิดเรื่องตายของจิตที่เป็นนักต้องเกี่ยวเพราะอำนาจแห่งอวิชชาปัจจยาพาหมุนตัวให้เป็นไปและวิบากกรรมทางให้เป็นไปในสูงๆต่ำๆนี่เหมือนกันด้วยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เรานับต้นนับตายที่ไหนได้ทั้งๆที่เรานี้เป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วเต็มตัวด้วยกันไม่มีใครที่จะมากน้อยต่างกันได้เลยเพราะนับไม่ได้จะมาวัดมาตวงกันได้ยังไงแล้วการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดการนี้ก็คือกงจักรหมุนอยู่ภายในภพในชาติหมุนอยู่มาจากจิตใจจะหาความสุขความปล่อยวางความสะดวกสบายได้ที่ตรงไหนเมื่อกิเลสได้หมุนตัวอยู่เช่นนั้นภายในใจเอาอะไรมาเป็นสุขสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่ต่างคนก็ต่างตัวก็มุ่งต่อความสุขความใจความสบายแล้วมีใครสมหวังบ้างเราเห็นมาเกิดมาทุกคนทุกรายเต็มไปด้วยความมุ่งความหวังความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นแต่ความหวังไม่ปรากฏตามใจที่หวังนั่นเลยเพราะกิเลสจะทำให้คนสมหวังได้สมหวังได้อย่างไรนอกจากมันทำลายความหวังของคนทั้งนั้นแต่ความหวังก็เป็นเรื่องของกิเลสความไม่สมหวังก็คือเรื่องของกิเลสมันสลับซับซ้อนอยู่ภายในนั่นเองหากแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะภูมิของเรากับภูมิของกิเลสนั้นต่างกันมากราวฟ้ากับดินคนหนึ่งโง่ชะมัดสิ่งหนึ่งนั้นฉลาดแหลมคมชะมัดเข้ากันได้อย่างไรจิตใจของเราเมื่อถูกกิเลสตัวฉลาดแหลมคมครอบแล้วโง่ชะมัดใสให้ไปเกิดที่ไหนไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นทุกข์ได้ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่มาจากไหนจึงเหมือนกับว่าหลับตาไปหลับตาไปเกิดหลับตาไปอยู่หลับตาทนทุกข์ทรมานเสวยกรรมต่างๆอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แม้มีในตาอยู่เช่นเดียวนี้ก็ตามเพราะเป็นลักษณะหลับตาเพราะอำนาจของกิเลสปิดไว้นั่นแหละแล้วมีใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มีใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้มีใครเป็นคนครองความสุขในโลกนี้มีใครเป็นคนมีอำนาจวาสนาเพราะอำนาจของกิเลสมีมากในหัวใจในโลกนี้มีใครมองไม่เห็นพูดตามความจริงไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ตัดรอนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมสัตว์โลกทั้งหลายให้มีความสุขความสบายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมกับกิเลสจริงเป็นคู่แข่งแย่งชิงนางงามจักรวาลคือจิตดวงนี้เรื่อยมาส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยยอมแพ้กิเลสอย่างราบเพราะไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรมีแต่ยอมแพ้โดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาค้นแนบแปรธาตุภายในธาตุในขันธ์ในโลกธาตุด้วยพระปรีชาญาณความสามารถของผมแล้วธรรมของจริงที่เป็นคู่แข่งของกิเลส
ซึ่งเป็นสิ่งจอมปลอมนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาพอเป็นเครื่องยึดเครื่องถือกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามได้เลยนี่เราจะเห็นความประเสริฐความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าตอนนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักธรรมะนักกีฬาเราไม่ยอมทอดตาทอดใจหรือมอบทั้งกายทั้งใจให้กิเลสเสียทั้งมวลแล้วต้องเห็นความเด่นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าตรงนี้เองเรามีอะไรกับท่านท่านจึงได้ประทานโอวาทไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติพอเป็นผู้เป็นคนรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษรู้นรกสวรรค์พรหมโลกและนิพพานด้วยความพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เราจึงเห็นได้ว่าพุทธเจ้าเป็นนักเสียสละไม่มีใครเสมอสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนมากก็คือศาสดาองค์เอกนี่ประโยชน์ส่วนน้อยคือสละออกราชจากราชสมบัติเพราะมีเพียงบริษัทบริวารเครือญาติประชาชนในราชอาณาจักรของพระองค์เท่านั้นจะมากมายอะไร

ก็คือทรงเป็นศาสดาสั่งสอนโลกทั้งสามกามโรครูปโรครูปโรคอรูปโรคนี่แหละกว้างขนาดไหนครอบโลกธาตุในโลกทั้งสามนี้แม่น้ำมหาสมุทรก็อยู่ในท่านภูมิของมนุษย์นี้แผ่นดินนี้นั่นยังครอบไปอีกมากมายเทวดาสวรรค์ชั้นผมมีกี่ชั้นมากขนาดนั้นใต้น้ำเหนือน้ำเป็นภูมิทั้งนั้นพระองค์ครอบไม่หมดด้วยความเฉลียวฉลาดอัตถมสั่งสอนเทบุตรเทวดาเปรตผีมนุษย์ไม่สามารถพ่อตาบอดนอกจากนั้นยังเห่าอีกว่าหาอุตริซึ่งเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันก็จริงแต่ความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้านั้นเหนือโลกสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นโลกตาบอดเป็นไหนไหนไม่เช่นนั้นไม่เป็นศาสดาของโลกได้นะเราตาบอดเราจะลบล้างสิ่งที่มีสิ่งที่พูดคนตาดีเห็นได้ยังไงเราหูหนวกเราจะปฏิเสธเสียงสิ่งที่คนหูดีฟังได้ฟังรู้เรื่องกันได้อย่างไรนี่ยกตัวอย่างเพียงสองเท่านั้นก็ได้ความแล้วคนตาดีกับคนตาบอดเห็นความจริงต่างกันอย่างไรบ้างรู้ความจริงต่างกันอย่างไรบ้างนี่แหละเรื่องของศาสดาได้นำธรรมมาสอนพวกเราไม่เช่นนั้นเราไม่ทราบว่าศาสนาเป็นยังไงทำไมต้องจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเหมือนผักเหมือนกาเหมือนเนื้อบนเขียงสับยำแหลกละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวว่าถูกมีดเขาสับเขายำถูกเขาเอาไปรับทานทายไปที่ไหนก็ไม่รู้เป็นมูดเป็นพูดไปก็ยังไม่รู้ถ้ามีจะมอบให้แต่กิเลสเป็นผู้สับผู้ยำเฉยถ่ายเดียวนี่ยังมีธรรมเข้าแทรกมีธรรมเข้าเป็นเครื่องคัดค้านทานทานมีธรรมเข้าเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งว่าสิ่งนี้กิเลสเห็นว่าถูกธรรมคือความจริงนั้นไม่ถูกนะท้านกันตรงนั้นเมื่อมีสองอย่างก็เป็นการก็เป็นคู่แข่งกันได้ดีกับชั่วก็ปรากฏขึ้นมาได้จริงสุขกับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาได้เป็นคู่แข่งกันได้โดยลำดับลำดาเพราะมีศาสนธรรมอันเป็นของจริงเป็นคู่แข่งกับเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องของสมมติอันเป็นของปลอมนี่ศาสนาธรรมที่ปรากฏเวลานี้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาถึงกับต้องสละเนื้อสละตัวออกมาบวชนี้เพราะผู้ใดเป็นต้นเหตุถ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะศรัทธาความเชื่อต่อบุญต่อบาปเราได้ความเชื่อนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วด้วยสวดคาถาธรรมตรัสไม่ชอบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นกิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นภัยพวกเราที่เชื่อตามพระองค์ก็ต้องถือว่าเป็นภัยและต้องต่อสู้กันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่ามาท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะหาทางออกไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้ทางนั่งปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดมาไม่เคยล้าสมัยสมัยคือเรื่องของโลกธรรมนี่คือธรรมที่ทันสมัยล้ำสมัยไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยปราบกิเลสไม่ได้เราจะเห็นว่าธรรมนี้ล้าสมัยได้ที่ไหนใครเป็นคนว่าศาสนาคือศาสนาล้าสมัยคนนั้นคือคนหมดคุณค่าไม่มีราคาเลยเหลือแต่ร่างกระดูกกับความรู้สึกอยู่เท่านั้นถ้าจะเทียบกับคนไข้ก็เหมือนกับคนไข้ที่ไม่สนใจกับยุกกับยากับหมออะไรเลยนอนคอยลมหายใจด้วยออกซิเจนอยู่ที่ห้องไอซียูเท่านั้นผ่านแต่นั้นก็ลงไข่ถ้าเปิดเครื่องปกปิดออกก็มแมลงวันตามหึ่งๆเท่านั้นคนเช่นนั้นหรือเป็นคนดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนล้าสมัยสาวกอรหันต์ไม่ใช่คนล้าสมัยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกทั้งหลายบรรลุมานั้นเป็นของประเสริฐจะมาเป็นเรื่องล้าสมัยได้อย่างไรถ้าไม่ใช่คนนั้นเหลือแต่ซากผีดิบอยู่ภายในตัวเท่านั้นลมหายใจปลอดๆอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีคุณค่าใดเลยนี่อันนี้เพราะอะไรมันเป็นว่าศาสนาล้าสมัยศาสนาคือก็เพราะกิเลสพาให้คือกิเลสพาให้ล้าสมัยกิเลสปิดบังไม่เห็นความจริงเพราะฉะนั้นจึงเสกสรรในสิ่งที่จะทำลายตัวเองขึ้นมาเหยียบย่ำตนตัวเองด้วยมาสิ่งที่จะเป็นคุณค่าส่งเสริมตนให้เป็นคนดีนั้น
มันยึดไม่ได้มันถือ

0: ไม่ได้มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปเสียคนประเภทนั้นก็เหมือนกับคนที่อยู่ในห้องไอซียูเห็นถ่านเห็นฟืนนั้นละนั่นทันสมัยเท่านั้นเองเห็นหมอเห็นยาเป็นล้าสมัยไปหมดคนนั่นคือคนหมดคุณค่าหมดหนทางที่จะแก้ไขยาแล้วนี้ทางเดียวที่จะลงสู่ฟืนสู่ไฟมีเท่านั้นผู้พิเศษมาจากอะไรไม่มาจากธรรมเอาตรงนี้เราเชื่อใครทุกวันนี้เชื่อเรายังเชื่อก็เชื่อไม่ได้เชื่อใครๆก็เป็นคนมีกิเลสตัณหาใช่ไหมเป็นคนที่มืดบอดถูกกิเลสครอบงำหัวใจอยู่ด้วยกันเจ้าความถูกต้องในงามมาพูดให้เราฟังอย่างถูกต้องแม่นยำได้ดังที่สวดคาถาธรรมจัดไว้แล้วได้อย่างไรเมื่อเราเป็นคนโง่เราต้องเชื่อคนฉลาดคือศาสดาองค์เอกที่ทรงค้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้รู้ได้เห็นได้นำมาสั่งสอนไม่ใช่เป็นศาสดาองค์ร่นดับเมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาสั่งสอนจะเป็นของปลอมได้อย่างไรผู้ที่ว่าศาสนาคือศาสนาล้าสมัยมันได้ค้นคว้าอะไรบ้างพอที่จะนำมาพิสูจน์มาเป็นข้อยืนยันให้เห็นชัดว่าศาสนาล้าสมัยเราคนเดียวนี้ฉะนั้นเป็นคนที่ทันสมัยได้ค้นคว้าเรื่องของตนได้มากน้อยเพียงไรจึงต้องกล้ามาพูดเช่นนั้นถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตามาขายความเลวทรามตัวนี้ให้มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งหลายได้ขยะขยะและหัวเราะเยาะเป็นที่อินหนาและอาศัยเท่านั้นเอาทีนี้ย่นเข้ามากิริยาใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่จะทำเราให้เกิดความนอนใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ล้าสมัยให้ทราบนะความเพียรที่มีสติเท่านั้นเป็นความเพียรที่ทันสมัยล้ำสมัยล้ำกิเลสทันกิเลสย้อนเข้ามาตรงนี้นักปฏิบัติโอปัญญิโกน้อมเข้ามาให้รู้ทั้งภายนอกให้รู้ทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกแก้ได้ทั้งภายในจึงว่าชื่อว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมเอาให้ทันเวลานี้จะจิตลองของเรามันทันสมัยไหนหรือมันล้าสมัยมันล้าสมัยนั่นเองมันถึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้อะไรพายล้าสมัยกิเลสมันลากไปให้ล้าสมัยทันไม่ทำไม่ทันนะเพราะไม่ผลิตขึ้นมาให้ทันกันไม่นำมาไปปฏิบัติกิเลสจะหลุดลอยไปได้ยังไงต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยเด็ดอย่าเคยชินกับความเกิดแก่เจ็บตายอย่าเคยชินกับความเป็นมาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้มีความสนิทติดใจครับอัดกับธรรมทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายเป็นก็ยอมเป็นครับศาสดาเถิดเราจะเห็นตัวของเราใจของเรามีคุณค่าขึ้นมาเป็นลำดับลำดับโดยไม่ต้องสงสัยเอาคำว่ามีดานหลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นที่ไหนสาวกท่านหลุดพ้นที่ไหนสถานที่นั่นเป็นสถานที่การนั้นเป็นการนั้นไม่ใช่เป็นที่ที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นใจดวงเดียวนี้เป็นผู้ถูกจองจำด้วยกิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆจนมืดดำไปหมดหามองหาดวงจิตแท้ล้วนๆแท้ๆไม่มีเลยจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วเข้าไปตรงนั้นจิตมีความสว่างสวัยขึ้นมานับแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งความสงบพอเป็นต้นทุนแล้วอภิชนาทางด้านปัญญาที่คลายดูร่างกายนี้เป็นไงกิเลสมันจอมปลอมมันเสกสรรบัญญอไว้ทั่วรอบหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในว่าเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกของเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นเราเป็นของเรานี่คือเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมันเสกสรรปั้นแต่งได้แล้วโกหกมนุษย์ที่โง่ๆอย่างพวกเรานี้ได้อย่างง่ายได้ที่สุดถ้าไม่เอาธรรมของจริงเข้าไปสอดส่องดูแล้วจะไม่เห็นความจอมปลอมของกิเลสที่มันมาปักเสียบเอาไว้นี่หมดทั้งร่างกายเอาที่ปัญญาอย่างลงไปสิหนังมันบางๆเท่านั้นทำไมมันดูไม่ทะลุมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกแหละภายนอกก็ขี้เหงื่อขี้ไข่เต็มไปหมดแล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำไมจึงหน้าด้านเมาเป็นมาเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้หน้าด้านเราจะว่ามันพิเศษได้ยังไงก็เสกสรรของกรอบมาเป็นของจริงของเน่าของเหม็นมาเป็นของสวยของงามของหอมของน่าชมน่าดมนั่นเราโง่ไหมพวกเราพิจารณาที่ปัญญามีเอาให้เห็นความจริงดิเมื่อได้เห็นความจริงตามจัดตามส่วนของร่างกายทั้งภายในภายนอกแล้ว อุปทานให้มันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกก็เธอจะไม่พ้นจากการถอนตัวออกมาเพราะอำนาจของปัญญารู้แจ้งแทงทะลุนี้ไปได้เลยเอาให้จริงนั่งปฏิบัติคือคลายดูมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนงานนี้ไม่ใช่เป็นงานที่จะต้องทำเพียงผู้เดียวยามเดียวแล้วหยุดไปทำจนมันรู้มันเห็นไม่รู้ไปเห็นเอาจนรู้จนเห็นพ้นไปไม่ได้พ้นความเพียรไปไม่ได้พ้นสติปัญญาไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะรู้ด้วยอะไรทำไมจะรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรรู้ด้วยความเกียจคร้านรู้กันไปได้หมดแล้วแหละถ้าหากวัฏฏะทุกข์นี่หาวันผ่านพ้นไปไม่ได้นอกจากความเพียรเอาให้เด็ดนักปฏิบัติศาสนาธรรมประกาศไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแน่นยำไปหมดไม่มีสงสัยเลยข้อสงสัยก็คือว่ากำลังของเรามีเพียงแค่ใดที่จะทำให้เป็นไปในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยมากน้อยขนาดขึ้นอยู่กับเราเอาให้จริงมรรคผลนิพพานครั้งนั้นกับครั้งนี้จะไม่มีอะไรแตกกันจะเกิดขึ้นที่จิตปรากฏขึ้นที่จิตเพราะนิเรศเครื่องหุ้มห่อปิดบังอยู่ที่จิตเมื่อที่เดชเปิดตัวเอาหมดเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาทางเปลี่ยนแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ต้องถามที่ไหนเนี่ยถามทำไมพ้นก็รู้ยู่อยู่ที่นี่แจ้งอยู่ที่นี
1: ่การต่อสู้ที่เดชนั้นมันไม่ลืมในหัวใจเราเพราะมันเอากันจริงๆไม่ลืมมันลืมได้ยังไงก็ลองเอาขนาดชีวิตจิตใจเขาแลกกันแล้วมันจะลืมได้ฉะนั้นถึงไม่กล้าพูดว่างานอะไรก็ตามเนี่ยในโลกที่เราได้เคยผ่านมาแล้วเราไม่ยังไม่เห็นงานใดที่จะหนักหนาขนาดตัวขณะชีวิตจิตใจเหมือนงานจิตตภาวนานี่เรายังไม่เคยเห็นในตัวของเราเองไปนั่นเลยตรงนี้มันโหดขนาดเป็นขนาดตายเหมือนกับเป็นมันเป็นเหมือนเป็นพื้นมาเลยถึงวาระที่จะเข้าได้เขาเขียนยิ่งอ้าวว่างั้นนี่อันนี้เวลานี้มอบนะเวลานั้นมันจะไปก็ไปเลยงานมันเป็นพื้นมาอยู่กับสนามมาเป็นพื้นพื้นมาตรงถึงวักถึงตอนที่มันจะทุ่มมันก็ทุ่มมันนี่เราเห็นโทษของจิตที่มันไม่สงบเนี่ยแหมมันเป็นทุกข์มากนะนักบวชเราจิตหาความสงบไม่ได้นี่แหมมันกวนจริงๆนะกวนมากทีเดียวแต่พอมันสงบไปแล้วก็รู้สึกว่าค่อยเย็นสบายไม่ยุ่งไม่เยอะไม่วุ่นอะไรอยู่กับความสงบมันมีอาหารดื่มสมถะธรรมดื่มสมถะธรรมคือความสงบเย็นสบายก็ยิ่งจิตมีพื้นฐานในสมาธิเข้าไปละเอียดเท่าไรก็ยิ่งสมาธิสมาจนขี้เกียจไงขี้เกียจอะไรขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาอยู่สุดท้ายก็เลยไปเหมาเอาสมาธิไม่ว่าจะเป็นนิพพานแล้วเจาะอยู่ตรงนั้นมันไม่เต๋อแต่มันออกปัญญามันถึงทุกข์มากทีนี้แต่ทุกข์มันทุกข์แบบเรารับทานอาหารเผ็ดนะมันเผ็ดมันก็มีรสของมันนี่เค็มมันก็มีรสของมันพอให้สู้กันพอใจฉันไปเผ็ดมันก็พอใจเพราะมันมีรสอยู่ในความเผ็ดอันนี้ความทุกข์ในความเพียรขั้นนี้มันก็มีรสชาติดูให้สมาธิอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเมื่อถึงขั้นที่ควรจะยกไปผลประโยชน์ให้ทางด้านปัญญาก็ยกไปให้สมาธิเหมือนความสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันตันหวาถูกแต่เมื่อมันยังไม่ก้าวมันอยู่ในนี้มันก็เป็นของดีพอมันควรจะก้าวแล้วก็ต้องปล่อยมันถึงขั้นปัญญาต้องหมุนมาที่มันเห็นรู้ชัดหนึ่งมันตัดกิเลสตัวไหนขาดไปยังไงไงมันรู้ขาดมากเป็นตอนเลยจนกระทั่งในวงขันมันขาดไปหมดรูปขันความยึดมั่นถือมั่นในรูปมันก็ขาดให้เห็นชัดภายในใจของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกายมันขาดไปก็รู้สัญญายับมาก็รู้สังขารมันก็รู้วิญญาณมันก็รู้มีแต่อาการเนี่ยมันขาดเพราะมันขาดอยู่มันก็รู้นะแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันหมดทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วเป็นเราเป็นของเราหมดเวลาปัญญามันคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันกรองเข้าไปมันก็สลัดออกมัน ส่วนรูปเป็นของหยาบมันสลับก่อนนามธรรมเป็นส่วนละเอียดก็เป็นทีหลังจนกระทั่งมันวนเข้าไปวนเข้าไปแคบเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันก็หมดอะไรมีอะไรมันก็หมดในภายในขันธ์นี่พิจารณาอะไรก็รู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกเนี่ยเหมือนเรารับทานข้าวนี่ประเภทนี้อิ่มแล้วจะไปเอามันอะไรอีกไม่สนใจมันสนใจอะไรมันสนใจหวานออกใส่หวานไปมันสนใจหวานกับหมายถึงจิตรู้เวทนาทั้งนั้นขันธ์ยังมันเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆล้วนๆล้วนๆอย่างนั้นเองมันก็แบกความรู้อยู่นั่นเสียเมื่อมันยังไปไม่ได้ผ่านไม่ได้ยังแบกอย่างนั้นจ้ะไม่แบกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็แบกความรู้ความรู้ที่เต็มไปด้วยยาพิษคืออวิชชาปัญญาทั้งราวความรู้เป็นอันเดียวกันเมื่อเราตัดสะพานที่มันจะออกอวิชชามันเดินทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเดินทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ถูกตัดเข้าไปตัดเข้าไปนี่ก็ยังเหลืออยู่เกาะเดียวเป็นเกาะอย่างนั้นนั้นท่ามกลางแห่งขันมันก็ติดอยู่นั่นเองแต่มันก็น่าติดนะเราจะไม่หลับอวิชชาที่ไม่กล้าเขียนนะพี่ว่าที่เราคาดเอาไว้นั่นน่ะอวิชชาเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีหนึ่งเราวาดภาพมันไว้ว่าเป็นข้าศึกอย่างใหญ่หลวงเวลาเขาไปเจอวิชาจริงไม่รู้จริงเทียบเหมือนกับนางบางเงานางงามจักรวาลนั่นมันกล่อมสติปัญญาประเภทนั้นได้แต่ว่าสนิทมันก็ยังไม่สนิทเพราะมันพิจารณามันอยู่นี่แต่มันรักมันสงวนกับมันเดี๋ยวมันหลงมันรักมันสงวนอย่างนั้นมันก็ไอ้พ้นที่มันจะสังเกตที่พิจารณาอาการละเอียดนั้นมันก็ยังต้องพิจารณาออกมาละเอียดมันก็เป็นรายลักษณ์อยู่นี่มันเป็นสมมุติอยู่นี่มันจะไม่แสดงสมมุติขึ้นมาได้ยังไงเป็นสมมุติน้ำมันผ่องใสช่างงาผ่าเพื่อมันจะมีเฉาๆนิดๆให้เห็นกันได้คำว่าสุขนี่มันจะมีทุกข์ซึ่งเป็นของละเอียดแทรกขึ้นมาจนได้ให้จับจนได้ให้จับได้สติปัญญามันกับพิจารณามันถ้าในมันรักษามันก็ยังสอดส่องสังเกตอยู่เพราะไม่มีที่พิจารณาพิจารณาอะไรโลกธาตุมันเข้าใจหมดแล้วมันปล่อยมันก็เหลืออันเดียวเท่านั้นทั้งรักษาทั้งพิจารณาเพราะสติปัญญานี่มันไม่นอนใจมันไม่อยู่เป็นปกติมันหมุนทั้งวันอย่างละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมอยู่นั้นทั้งแรงทั้งฝนตลอดอิริยาบถเหมือนตลับทั้งมาแสดงอาการที่มันหลายครั้งแล้วหุ่นก็มันก็จับได้ทีมันก็จ่อเข้าไปตรงนั้นเลยสติปัญญาที่พร้อมตัวอยู่แล้วนั่นพอจ่อเข้าไปนั่นก็พังเลยนั่นพังทลายไปอวิชชาพังไปนางบังเงาพังไปตรงนั้นโอ้ที่นี่จะเทียบกันเลยอันอธิว่าอัศจรรย์น่ะที่ว่านางบังเงาเป็นของอัศจรรย์ว่านางงามจักรวาลเป็นของที่น่ารักใคร่ชอบใจเป็นสิ่งที่โลกปรารถนามากแต่ทำไม่ได้ปรารถนาที่ที่หนึ่งเมื่อถูกทำลายไปแล้วไอ้สิ่งที่ว่านี่มันก็เป็นเหมือนกับกองขี้ควายครอบเพชรทั้งดวงไว้นั่นแหละมันต่างกันอยู่เมื่อมันกระจายไปแล้วถึงได้รู้โอ้โหขนาดนี้เลยเหนือว่ามีขา โอ้โหโอ้โหเลยว่าเป็นเสือโคร่งเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีไปได้เมื่อเวลาเข้ามาเจอตัวจริงนี้สอดหัวให้มันเคี้ยวสลายยังไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนอะไรนิทานที่ศรีกระโดนชัยมาเทียบกับนี้ได้นะนิทานศรีกระโดนชัยว่าคนโง่กับคนฉลาดนะพูดง่ายๆเขาว่าศรีกระโดนชัยนี่มันฉลาดจริงแล้วโหจริงศรีกระโดนชัยมันฉลาดจริงเนี่ยฉลาดมากจังเออทางนั้นมันฉลาดนักเอาตบแต่ก็บอกนี่แล้วคุณจะปิดนี่แล้วก็ไปให้มันดมหัวที่เอาไปลองดูสิไปตดแต่ก็บอกแล้วก็ปิดให้ดีแล้วก็ไปมาอะไรนี่คนโง่มันก็ต้องแบกความโง่ไปพอไปถึงศรีกระโดนชัยมาอะไรมาศรีกระโดนชัยนะเขาว่าศรีกระโดนชัยฉลาดมากนั่นนี่แล้วมาอะไรมาศรีกระโดนชัยเพื่ออะไรอยู่เอามาตดเอาตดให้มันดมสิว่าเนี่ยขายแล้วใช่ไหมเอาตดให้มันดมไม่ต้องมันบอกมันแล้วนี่
0: ห้ามมันไม่ระเหยหมดหรือเปิดดมดูสิพอเปิดดูดมมันจะนั่งอยู่ถึงนั่นแหละหมดได้จากของดมเองนะมีเห็นไหมคนฉลาดไม่ดมคนโง่นั่นแหละดมนี่ก็เหมือนการสติปัญญาครับว่าเพียงใจเวลาเข้าไปถึงอวิชชาแล้วอวิชชาถึงเหมือนศรีกนนชัยจะติดมันทำมันหลอกมันเสียรักษามันซะด้วยซ้ำนั่นแหละเหมือนดมตกมันแล้วที่นี่ทำปัญญาทันสมัยมันนั่นเอาตรงนั้นสิดิไม่มีอะไรที่จะทันสมัยในโลกธาตุนี้สามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะทันสมัยยิ่งกว่าอวิชชาถึงครอบโลกธาตุได้ครอบหัวใจจักรโลกได้แต่พอถึงปัญญามหาสติมหาปัญญาเข้าถึงแล้วใส่ผึ่งลงไปไม่มีอะไรที่จะทันสมัยยิ่งกว่าสติกับปัญญายิ่งกว่าธรรมถ้านี้ไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยที่เหลืออวิชชาจะพังไปไม่ได้นานเอากันนะทีสุดท้ายก็ธรรมล้ำสมัยว่างั้นเลยธรรมล้ำสมัยกว่าเหนือโลกเลยสิทันสมัยกับทันเข้าไปทางกับเหนือลงล้ำสมัยแล้วมันจะทันไหนสบายแสนสบายอยู่ไหนอยู่เถอะอย่างนี้ทำไมจะไม่เห็นลวดลายของกิเลสหรอมันหลอกต้มถุนมามากน้อยเพียงไรละเอียดละออแค่ไหนเป็นมายังไงทำไมจะไม่รู้เรื่องมันเมื่อมันล้ำสมัยปัญญาสติปัญญาล้ำสมัยทันสมัยคือว่าทันมันแล้วนะทันมันแล้วทำลายมันแล้วอ้อเป็นแบบนี้

คำว่าโลกวุ่นวายส่วนมากคิดไปสู่ภายนอกและด้วยความติดใจแน่ใจด้วยว่าโลกวุ่นวายความจริงแล้วโลกอยู่ที่หัวใจของสัตว์และบุคคลแต่ละรายละรายไม่เว้นอยู่กับจิตความวุ่นสร้างขึ้นที่จิตแสดงอยู่ที่จิตเหมือนโรงงานที่เปิดแล้วไม่มีวันปิดนั่นแหละผู้จะระงับดับความวุ่นวายของโลกได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะกับการปฏิบัติตัวเองการดูความวุ่นวายของโลกกับการดูความวุ่นวายของใจอันเป็นสถานที่ผิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายจนกลายเป็นโลกวุ่นวายก็ไม่พ้นจากจิตดวงนี้ไปได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมองดูที่นี่จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนเราดูภายนอกหาความสิ้นสุดยุติไม่ได้ดูตั้งแต่วันรู้จักเรียงสาภาวะมาจนกระทั่งวันตายหาความระงับดับความวุ่นวายของโลกซึ่งเกิดขึ้นที่ใจนี้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้มีทางทราบได้และทราบได้โดยลำดับภายในหัวใจของตนอันเป็นสถานที่ผิดนี้ที่เกิดขึ้นที่อยู่แห่งความวุ่นวายทั้งหลายโลกย่อมเป็นอยู่เช่นนั้นเพราะคำว่าโลกกับคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันไปตลอดสายแยกไม่ออกถ้าจิตไม่ไปสร้างความวุ่นวายไปสำคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาเป็นเรื่องราวกับตัวเองแล้วแม้สิ่งใดจะเป็นเช่นใดก็เป็นอยู่ตามความจริงของเขาใจเราก็สะดวกสบายเพราะมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวในการปฏิบัติต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ภายในตัวของเราภายในใจของเราคำว่ามารก็ไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลท่านว่ากิเลสมารกิเลสคุณมีที่ไหนเคยได้ยินไหมไม่เคยมีท่านกล่าวไว้ล้นแล้วแต่กิเลสมารไม่ว่าประเภทใดคำว่ากิเลสแล้วย่อมอยู่ที่จิตและเกิดขึ้นที่จิตสร้างความวุ่นวายให้ที่จิตตั้งความที่จิตปิดบังคับอยู่ที่จิตเรียกว่ากิเลสมารสิ่งอื่นไม่ใช่มารตัวกิเลสนี่แหละเป็นตัวมารอันใหญ่หลวงภายในใจของเราของท่านทุกรูปทุกนามไม่มีเว้นแต่พระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่จะไม่มีกิเลสมารเข้าไปเคลือบแฝงหรือแอบแฝงได้ธรรมะเครื่องปราบมารพระพุทธเจ้าประทานไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อหนึ่งข้อใดบกพร่องสมกับคำว่าสวาขาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วนั่นเพราะรู้ชอบเห็นชอบการจัดออกมาด้วยความรู้ความเห็นอันชอบอันเป็นความจริงล้วนๆนั้นจึงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนตรงต่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่าย
ดีฝ่ายชั่วทั้งวิธีการละและวิธีการบำเพ็ญทรงแสดงไว้โดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมเหมาะสมกับการแก้ไขถอดถอนและเหมาะสมกับการบำเพ็ญทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิไปไม่มีข้อที่น่าสงสัยในพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วมียานนิกธรรมเป็นนำเป็นธรรมเครื่องนำออกถ่ายเดียวนำสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนั่นแหละออกจากใจซึ่งเป็นคลังแห่งพิษภัยและตัวทุกข์ทั้งหลายนำออกจากที่นี่ด้วยพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเข้ามากำจัดปราบปรามให้สิ้นไปที่ใจนี้ความสุขความสบายเริ่มแต่ความสงบสุขเย็นใจขึ้นไปถึงขั้นสว่างกระจ่างแจ้งด้วยปัญญาเป็นขั้นๆ ขึ้นไปถึงวิมุตติพ้นจะเพียรทำที่พึงปรารถนาของเราทุกท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนการแสดงธรรมมีหลงกันบ้างเหมือนกันเพราะแสดงแล้วมันดับไปพร้อมงานของพระที่เป็นงานประจำเหมาะสมกับเพศและหน้าที่ของเราโดยแท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วยกเจสาโลมานขาทันตาตะโจขึ้นเป็นงานชิ้นสำคัญสำคัญเพราะสถานที่เหล่านี้หรือวัตถุที่กล่าวเหล่านี้เป็นที่ซ่องสุมของกิเลสประเภททุกประเภทรวมอยู่ในที่นี้การคลี่คลายขยายดูสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของตนจึงเป็นการทำลายยึดพักฟอกสิ่งซึมซาบคือกิเลสทั้งหลายออกได้โดยลำดับลำดับจึงไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่งเพราะกิเลสเข้าไปแทรกอยู่หมดทุกแง่ทุกมุมในบรรดาอาการที่กล่าวมาเฉพาะอย่างยิ่งเพียง5อาการนี้เท่านั้นเพราะเป็นอาการอันใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งตะโจเป็นสำคัญมากในร่างกายของเราทุกร่างดูให้ทั่วถึงตามหลักความจริงมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องฉาบทาเอาไว้เป็นเครื่องหลอกตาลวงใจของสัตว์โลกฉะนั้นท่านจึงนำของจริงเข้ามาเพื่อกำจัดของปลอมที่เสกสรรปั้นยอไว้นั้นให้จางหายไปด้วยความจริงดังว่าอสุภะอสุภังตะโจแปลว่าหนังปริยันโตหุ้มห่ออยู่โดยรอบร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องพรางตาของสัตว์ไม่ให้มองเห็นเลยจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาคลี่คลายเอาเพียงสิ่งบางๆเท่านี้แหละออกแล้วจะเยิ้มไปด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายหมดทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าจะไม่เป็นอสุภะอสุภังเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องหุ้มห่ออยู่ภายในให้หลงภายในว่าเป็นเหมือนกับภายนอกนี้ความจริงไม่ได้เหมือนสิ่งภายนอกบางๆเท่านั้นที่ปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้นอกนั้นเป็นก้อนปฏิกูลโสโครกทั้งหมดยิ่งลึกยิ่งในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหน้าขยะขยะแยงเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาเหมือนกับเราแต่ละคนละคนก็คือกองอสุภะอสุภัง
ป่าช้าผีดิบเราดีๆนี่แหละนี่คือความจริงไม่ใช่ความปลอมดังที่เดชเสกสรรท่านเล่าไว้ว่าจัดว่าบุคคลว่าเป็นของสวยของงามหาของสวยของงามตามคำที่เสกสรรมันอย่างฝังใจนั้นไม่มีเลยมีแต่ของปฏิกูลทั้งนั้นตามหลักธรรมมีเพียงขั้นนี้ก็ทำให้สลดสังเวชแล้วภายในร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไรอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นสารอนิจจังก็ตีตราไว้เรียบร้อยแล้วอย่างแน่นหนามั่นคงจะไม่มีชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งที่รังถาวรพอจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตลอดไปนอกจากเพียงอาศัยมันอยู่เท่านั้นจะพูดถึงเรื่องความสุขเราเคยเห็นอวัยวะต่างๆนี้แสดงความสุขให้เราเห็นมีชิ้นไหนบ้างไม่ปรากฏเราถามเรื่องสุขเรื่องทุกข์กันก็ถามว่าเป็นไงสบายดีหรือเพียงโรคไม่แสดงตัวขึ้นมาในร่างกายเท่านั้นก็ไปเหมาเอาแล้วว่าร่างกายนี้มีความสบายก็พูดกันไปแบบถุ่มๆเดาๆว่าสบายดีนะคำว่าสบายดีก็หมายถึงตอนนั้นโรคไม่กำเริบหรือว่าโรคภัยต่างๆนอนหลับยังไม่ตื่นเท่านั้นเองหาความสุขจริงๆภายในร่างกายนี้มันไม่มีจะมีก็เพราะการรับทานอาหารสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่ตนต้องการบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่พ้นที่จะเข้าไปจูนเกลือสิ่งที่บกพร่องเช่นความหิวความกระหายไปจนได้เลยนี่เพียงเข้าไปเยียวยากันเท่านั้นเราเอาความสุขความสบายจากร่างกายนี้ที่ไหนกันมองดูแล้วมันไม่มีรับทานอาหารมาอเด็ดอร่อยก็เพียงไปเยียวยาความหิวความกระหายสัมผัสสัมพันธ์ลิ้นนิดหน่อยผ่านเข้าไปพอรู้ว่ามีรถอย่างนั้นมีรถอย่างนี้ที่ไม่มีทันนะหายไปแล้วไม่เหลือแล้วจะว่าสุขขังที่ไหนทีนี้คำว่าทุกขังนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่แล้วว่าร่างกายส่วนต่างๆมีการบีบบังคับกันไปในตัวส่วนจิตใจก็ถูกบีบบังคับด้วยกิเลสตัณหาประเภทต่างๆไม่มีเวลารับย่างตั้งตัวได้เลยถ้าผู้ใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วจะเห็นกองภัยกองพิษที่เต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจของตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะคว้ามายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พึงใจได้อย่างไรยึดไม่ลงแล้วเมื่อทั้งสองนี้กลมกลืนกันเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังไปด้วยแล้วคำว่าหน้าตาเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนมีไม่มีนี่ทำอันแท้จริงเป็นอย่างนี้สิ่งที่จอมปลอมก็คือสุขขังนิจจังอัตตาแสงกันขึ้นมาสวมรอยธรรมและมีอำนาจแผ่กระจายครอบหมดทั้งร่างกายและจิตใจกลายเป็นของปลอมนั้นกลับเป็นของจริงไปเสียสิ้นนี่เพราะความเผือกสันปัญญาของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้พินิจพิจารณาตามหลักธรรมอันเป็นของจริงนี้เข้าไปปราบปรามแก้ไขหรือซักฟอกสิ่งจำปลอมทั้งหลายที่ปักเสียบไว้ตัวสารพังร่างกายเหมือนกับเสี่ยงกำหนามนี้ให้ออกจากร่างกายที่จิตใจของตนโดยลำดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเราจะเห็นได้ชัดเจนจริงไม่มีใครมาบอกก็ตามความจริงบอกอยู่แล้วภายในร่างกายและจิตใจเพราะธรรมมีอยู่ที่นี่
ความจริงมีอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วย่อมปล่อยวางสิ่งจอมปลอมทั้งหลายออกได้โดยลำดับแห่งความจริงเข้าถึงและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงจากนั้นก็เป็นอิสระเสรีไม่มีคำว่าเราว่าเขาสัตว์จะอาศัยกันแต่ว่าอาศัยกันไปชั่วระยะการของสิ่งสมมุติที่ได้เกี่ยวข้องกันมาแล้วเท่านั้นส่วนจิตก็ไม่ติดไม่พันไม่แหวกไม่หามเพื่ออุปาทานเพราะความรุ่มหลงเป็นสาเหตุจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์และร่างกายทุกส่วนก็เป็นของจริงตามหลักธรรมชาติของเขาไม่ไปพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปั้นยอเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกต่อไปต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วย่อมไม่กระทบกระเทือนกันจึงอยู่เป็นผาสุกหากร่างกายจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยก็ทราบชัดว่าร่างกายมีความวิกลวิการผิดปกติไปตามสภาพของมันทุกขเวทนาก็แสดงขึ้นไปตามความวิการของร่างกายต่างๆนั้นเรื่องก็มีเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อความวิการของร่างกายสงบตัวลงทุกขเวทนาก็สงบตัวหรือเมื่อมันถึงขีดถึงแดนของมันเยียวยารักษาไม่ได้แล้วร่างกายก็แสดงความวิการของตนเต็มที่ทุกขเวทนาก็แสดงเป็นเงาตามตัวไปในนั้นอย่างเต็มที่แล้วกระจายออกจากกันไปตามความจริงของไข่ของเราจิตผู้ที่รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็อยู่ตามความจริงของตนไม่มีความหวาดหวั่นไหวหรือกระทบกระเทือนตัวเองนี่คือผลแห่งการพิจารณารู้รอบหรือทำงานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่กรรมฐาน5ไปถึงอาการ 3.2 ซึ่งเป็นส่วนรูปคือรูปกายนี้เข้าถึงเวทนาทั้งเวทนาขันทั้งเวทนาจิตเวทนาทั้งกายเวทนาครอบไปโดยลำดับสัญญาความจดจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งเป็นเงาของจิตเพียงเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของจิตการรับภาพก็จากสิ่งมาสัมผัสที่เรียกว่าวิญญาณก็เป็นทำนองเดียวกันมีแต่อาการมีแต่เงาความจำที่เรียกว่าสัญญาก็เป็นอาการอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปต่างๆหาความแน่นอนไม่ได้อันนี้เรียกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังเป็นสิ่งที่แปรสภาพอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรถือเอาแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออาการเดียวพิจารณาให้รู้เท่าทันและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้หมดจนกระทั่งเชื้อของมันที่จะให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นภพเป็นชาติอีกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ไม่ทนสติปัญญาที่มีความฉลาดแหลมคมทันกันไปได้และกระจายออกหมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตเชื้อแห่งภพแห่งชาติท่านกล่าวไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราก็ตัวอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญจอมกษัตริย์วัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั่นแหละมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญมั่นหมายอันว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญามีความต่อเนื่องกันไปอันนี้ท่านพูดเป็นอาการออกไปจึงเป็นเหมือนกับเป็นสายยาวเหยียดไปจนกระทั่งหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ความจริงแท้ๆที่มันเป็นอยู่กับจิตรู้อยู่กับความจริงของมันที่เป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคืออวิชชาเป็นมันหนุนให้เกิดสังขารคือสังขารที่ปรากฏคิดปรุงขึ้นมาด้วยอำนาจของอวิชชา
นั้นเป็นอย่างหนึ่งสังขารที่คิดปรุงขึ้นมาด้วยอำนาจของธรรมพาให้คิดให้ปรุงเช่นการไตร่ตรองพินิจพิจารณาอัตธรรมเนี่ยต่างๆเป็นอีกอย่างหนึ่งคือความคิดปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของตนซึ่งเป็นขันธ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรเข้ามาเคลือบแฝงไม่มีอะไรมาบังคับนั่นเป็นสังขารประเภทหนึ่งสังขารประเภทนี้ไม่มีพิษมีภัยไม่เหมือนสังขารที่เกิดขึ้นมาจากความผลักดันหรืออวิชชาบังคับให้คิดให้ปรุงขึ้นมาอันนี้คิดมากคิดน้อยเพียงไรเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นเพราะตัวพิษภัยคืออวิชชาบังคับออกมาวิญญาณความรักภาพให้เกิดวิญญาณให้รูปให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณให้เกิดอายตนะความสัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้มันอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นแต่ท่านแยกไปเพราะความละเอียดของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสนาแต่ไม่ต้องการให้ผู้ใดก็ตามไปไล่ไปเรียงไปให้เป็นแบบเป็นฉบับยืดยาวไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรย้อนเข้ามาพิจารณาตรงนี้จะรู้หมดนับตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสร้างข้าราถึงสมุทโยโหติและรอบหมดตั้งแต่อวิชชาจตเวปัสสิยาวิยาคานิโรธาสร้างข้ารานิโรธจนกระทั่งเอวเมตตาเอวละกะดุขะขันธัสสะนิโรโธโหติรวมอยู่ที่ใจนั้นทั้งสิ้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยนี่แหละเรื่องของอวิชชาปรุงพาปรุงให้เป็นขันธ์มันเป็นขันธ์ของสมุทัยไม่ได้เป็นขันธ์อยู่ธรรมดาของตนการเมื่อพิจารณารังของภพของชาติแตกกระจายไปจากจิตใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะไปตั้งภพตั้งชาติอีกแม้เจ้าตัวก็ทราบจะไม่เคยทราบมาก่อนเพียงไรก็ตามดังพระพุทธเจ้าทรงทราบเป็นพระองค์แรกแล้วพระสาวกทั้งหลายทราบตามลำดับบรรดากันมาอย่างเต็มหัวใจแล้วท่านไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องเหล่านี้อีกเลยตามเป็นไปตามสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดในความรู้ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นเลยเนี่ยคำว่ารู้อย่างนี้คำว่าพบชาติหมดที่จิตไม่ได้หมดที่ไหนพบชาติมีมากน้อยที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาสักเท่าไหร่แม้เราจะตามนับพบนับชาติไม่ได้ก็ตามแต่ก็มาพ้นกับหลักปัจจุบันที่แสดงให้เห็นอยู่ภายในจิตใจว่าเป็นไปเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับสิ่งใดอันจะพาให้เกิดให้ตายมาโดยลำดับลำดาหมายถึงเชื้อคืออวิชชาตัวนี้พาให้เกิดเมื่อได้ทราบเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมทราบความเกิดของตนไปโดยลำดับจนกระทั่งทราบความเคยเกิดเคยตายของคนตรงตนได้อย่างชัดเจนเมื่อถึงขั้นตัดขาดจากภพจากชาติภายในจิตใจแล้วนี่แหละธรรมของพระเจ้าพิสูจน์กันที่จิตพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติไม่ใช่พิสูจน์กันด้วยการท่องการจดจำการเล่าเรียนมาเฉยๆซึ่งได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสตัณหาอาสวะได้แต่ชื่อแต่นามของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานองค์ตัวของกิเลสตัณหาอาสวะแท้ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่มองดูเลยมรรคผลนิพพานซึ่งอยู่ถูกกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆครอบเอาไว้ก็มองไม่เห็นเพราะไม่สนใจมองเพราะฉะนั้นการเรียนเฉยๆไม่ได้สนใจในภาคปฏิบัติจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านจึงสอนเป็นความจำเป็นเกี่ยวเนื่องถึงกันว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนนับตั้งแต่ศึกษาจากอุปชายะที่มอบให้ในกรรมฐานห้านั้นเป็นลำดับไปปฏิบัติ
คือนำเอาสิ่งที่ตนเข้าใจที่ตนรู้แล้วศึกษามาแล้วนั้นไปปฏิบัติคลี่คลายขยายดูให้เห็นตามหลักความจริงดังที่เราพิจารณากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วผลจะพ้นจากงานนี้ไปไม่ได้เพราะงานเป็นต้นเหตุงานเป็นแม่บทที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นก็ต้องรู้กันที่นี่จิตจริงเป็นของลึกลับมากเมื่อกิเลสยังครอบอยู่แล้วจะพิสูจน์ท่าใดไม่มีทางนอกจากภาคปฏิบัติเท่านั้นไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นผู้ปฏิบัติจิตตภาวนานี้เลยพระพุทธเจ้าเองก็ทรงปฏิบัติมาแล้วอย่างโชคโชนถึงขั้นสลบสลายพระสาวกก็ปฏิบัติมาแล้วด้วยกันนั่นจึงเรียกว่าท่านทำงานมาแล้วทั้งนั้นจึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจไม่ใช่เพียงเรียนมาแล้วก็มาพูดกันเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยการพิสูจน์จิตซึ่งเป็นของลึกลับในขณะที่กิเลสครอบอยู่นั้นจึงต้องพิสูจน์กันด้วยภาคปฏิบัติคือเป็นการเพิกถอนกิเลสออกมาโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงกระแสของจิตถึงตัวจิตและถึงตัวจิตโดยสมบูรณ์อาถานท้าทายไม่สะทกสะท้านเพราะตนเองเป็นผู้รู้เนื่องจากตนเองเป็นผู้ปฏิบัติมาและรู้มาโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นปฏิบัติโดยสมบูรณ์และรู้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วภายในใจหาความสะทกสะท้านไม่ได้สามารถพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มตามความจริงดังพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถประกาศธรรมสอนโลกได้ตลอดจนถึงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะขอให้รู้ความจริงเถอะพูดได้คนเราถ้าไม่รู้พูดไม่ถูกเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของจิตเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากเพราะกิเลสพาให้สลับซับซ้อนไม่ใช่อันเรื่องอื่นใดพาให้เป็นเหนือโลกเราที่ได้หลงเราเองได้หลงโลกหลงสงสารหลงความเกิดแก่เกิดตายของตนซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันติ้งไปติ้งมาอยู่นั้นยิ่งกว่าฟุตบอลก็ยังลบล้างความเป็นมาของตนได้โดยเห็นว่าความเกิดตนไม่เคยเกิดตนไม่เคยตายตนไม่เคยทุกข์เคยยากลำบากตนไม่เคยตกนรกอเวจีตนไม่เคยไปสวรรค์ท่านใดๆความจริงสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจิตดีชั่วทั้งนั้นจิตดีก็ไปสูงจิตไม่ดีก็ไปต่ำจิตดีก็เป็นสุขจิตชั่วก็เป็นทุกข์สถานที่อยู่ของผู้มีสุขมีทุกข์ก็คือนรกสวรรค์เหมือนกับสถานที่อยู่ของนักโทษนี่พูดง่ายๆมันมีอย่างนั้นเราจะไปลบล้างได้อย่างไรแต่กิเลสมันพาลบล้างมันปิดมันกำบังสิ่งที่เคยเป็นมาของตนเสียอย่างมิดชิดปิดตามองไม่เห็นแล้วยังเอาความมองไม่เห็นว่าไม่มีเข้าไปทับอีกจนแน่นหาที่เปิดไม่ได้นี่แหละคนได้ทำชั่วจนจมมิดหมดหวังทั้งที่ร่างกายและชีวิตยังมีลมหายใจปลอดๆ อยู่นั่นแหละมันก็เป็นคนหมดความหมายได้เพราะอำนาจของกิเลสทำให้หมดความหมายพาให้หมดความหมายทำเป็นผู้สร้างความเป็นธรรมชาติที่สร้างความหมายให้มนุษย์และสัตว์ทั่วไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงสร้างความหมายความมีคุณค่าให้ได้โดยสมบูรณ์เพราะธรรมด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นการพิสูจน์ที่แน่นอนที่จะต้องเห็นผลตามหลักธรรมที่ท่านจัดไว้เพราะจัดไว้ด้วยความเป็นด้วยของมีอยู่จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างทำไมจิตเป็นวิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เต็มกำลังของตัวเองอยู่แล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเมื่อมีเครื่องมือช่วยสนับสนุนพอที่จะให้รู้
ตามฐานะหรือกำลังของตนต้องรู้ได้เฉพาะอย่างยิ่งกิเลสประเภทต่างๆมีมากน้อยต้องรู้ได้ละได้โดยลำดับด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติขออย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานแทนที่โดยไม่รู้สึกตัวเถอะนี่สำคัญมากกิเลสนี้สอดแทรกรวดเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแหลมคมมากไม่ทันมันง่ายๆจึงต้องพูดเสมอถึงเรื่องสติสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทันต่อกับกิเลสเมื่อสติมีแล้วจิตก็ย่อมจะปลอดภัยตามฐานะของตนไปโดยลำดับจากนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นขั้นๆ ของปัญญาสามารถที่จะฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆได้ตามกำลังแห่งปัญญาของตนและขาดสะบั้นไปด้วยปัญญาจนไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสตัวใดเหลือภายในจิตใจเลยแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะที่นี่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปสักกี่ปีกี่เดือนกี่พระองค์ไม่คิดไม่สงสัยให้เสียเวลาเพราะความจริงที่เป็นอยู่เต็มหัวใจนี้มีอยู่กับตนแล้วมีรูปลักษณะอย่างไรที่จะต้องที่จะแตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของสาวกท่านทั้งหลายไม่มีเป็นธรรมชาติอันเดียวตายตัวเหมือนกันนี่ทั้งสิ้นนั่นแหละความจริงขั้นเอกท่านเต็มภูมิแล้วเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะถ้าจะแยกเป็นอาการพูดตามหลักธรรมชาติอันแท้จริงแล้วธรรมะอันเดียวเท่านั้นพอจิตได้กลายเป็นธรรมไปทั้งดวงแล้วธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธะทั้งหลายนั้นจึงไม่เป็นที่สงสัยหายสงสัยทั้งหมดแล้วก็เข้ากับหลักธรรมที่พระโพธิสัตว์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะนี่แหละธรรมแท้นี่แหละคือตถาคตแท้เป็นอย่างนี้พระสรีระนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะไม่ใช่องค์ของพุทธะธรรมะแท้เป็นเพียงเรือนร่างเท่านั้นจึงมีการเสื่อมสลายแปรปรวนไปได้ตามการของมันขอสำคัญขอให้ใจได้ดื่มธรรมก็เท่ากับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าตามฐานะของตนกำลังของตนที่มีธรรมในใจได้ถึงธรรมเต็มภูมิก็ได้เฝ้าศาสดาเต็มองค์ไม่สงสัยการปฏิบัติเป็นสำคัญมากขอให้ทุกท่านพยายามเป็นสติกำลังความสามารถทุกชนิดใดเราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันไม่เป็นที่สงสัยทุกใดก็ตามที่มีในโลกนี้พ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์ทางกายทางใจของเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราจะต้องเป็นผู้รับทราบทั้งนั้นในสิ่งเหล่านี้จึงไม่น่าจะสงสัยกับอะไรอีกแล้วในโลกนี้สิ่งที่เรายังไม่ดื่มลังจอมปราดทั้งหลายท่านแสดงและท่านจากออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงของท่านความสวยของท่านจริงๆนั้นเรายังไม่พบยังไม่เห็นเริ่มตั้งแต่สมาธินะคือความสงบใจก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งที่แปลจากโลกอยู่แล้วความสุขของสมาธิเป็นขั้นๆก็เป็นความสุขที่แปลจากโลกเป็นขั้นๆไปเช่นเดียวกันปัญญาเป็นขั้นๆที่ไปตัดกิเลสตัวเสนียดจันไรออกไปโดยลำดับก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งจนกระทั่งปัญญาตัดขาดตัดกิเลสทั้งหลายขาดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นเป็นปรมังสุขขังเรียกว่าสุขในวิมุตติธรรมล้วนล้วนไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวปนเลยนี่เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยพบได้ยินแต่ชื่อของสมาธิได้ยินแต่ชื่อของปัญญาขั้นนั้นๆได้ยินแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานได้ยินแต่ชื่อท่านบรรลุแต่ชื่อแต่เสียงท่านบรรลุ
ยังไม่เห็นตัวจริงของความบรรลุยังไม่เห็นตัวจริงของความบริสุทธิ์ยังไม่เห็นตัวจริงของความสิ้นจากกิเลสทั้งหลายว่ามีความเลิศประเสริฐประการใดบ้างทำไมพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาสาวกทั้งหลายเป็นคนธรรมดาพอตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วกลายเป็นผู้วิเศษไปได้หมดเป็นเพราะเหตุไรนี่แหละการรู้ของจริงมีความแตกต่างไปโดยลำดับอย่างนี้เราเองก็เถอะขอให้รู้ธรรมเหล่านี้เป็นลำดับธรรมดาขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นความวิเศษโดยหลักธรรมชาตินั้นจะไม่มีใครมาเสกสรรตั้นยอก็ตามเราไม่เสียดายไม่เกี่ยวข้องไม่กังวลขอให้ถึงตัวจริงแล้วเป็นที่พอใจพอใจไม่พอด้วยความเพลิดเพลินแบบตัวโลดผลผลพอใจด้วยความเหมาะสมพอใจด้วยความพอดิบพอดีท่านว่านิพพานคือเมืองพอฉันใดความพอใจอันนี้ก็มีความเสมอตัวคงเส้นคงวาฉันนั่นเหมือนกันเพราะเป็นอันเดียวกันนี่ทำที่กล่าวมาเหล่านี้เรายังไม่เคยพบเคยเห็นใครพูดทางไหนเราก็ตื่นตาก็ตื่นหูก็ตื่นใจก็ตื่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพูดมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะความมืดดำกำตาทั้งนั้นไม่ได้พูดด้วยความรู้แจ้งจริงๆพูดอยู่ในวงของสมมุติเห็นได้ยินสัมผัสสัมพันธ์จากวงสมมุติมาพูดสู่กันทางเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้บ้านนั้นเมืองนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ากันตื่นเพราะกิเลสก็ให้ตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นโทษของมันเลยนี่ทั้งที่ก็เคยเป็นมาอย่างนั้นเนี่ยแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้มีอันใดวิเศษทำคนให้วิเศษได้ทำคนให้เป็นที่พึงใจจากตัวเองได้ให้เป็นที่แน่ใจของตนเองได้ไม่ปรากฏควรเอามาทดสอบกันกับธรรมกับผู้รู้ธรรมกับท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านผู้มีธรรมเป็นสมบัติท่านผู้มีความสุขในธรรมเพราะท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่เคยมีความสุขความทุกข์ในโลกมาพอตัวเช่นเดียวกับเราท่านไม่เป็นที่น่าสงสัยเหตุใดเวลาท่านรู้ปฏิบัติธรรมแล้วจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาถ้าความรู้ความเห็นความเป็นความสุขสิ่งที่ท่านเสวยสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นไม่เป็นของวิเศษเลยโลกเลยสงสารแล้วท่านจะเป็นผู้เลยโลกเลยสงสารเหนือโลกเหนือสงสารได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะนักเข้ามาเทียบเคียงตัวของเราแล้วจะลบล้างความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอความพุ่งเฟ้อเหิมความตื่นเต้นไปตามโลกตามสงสารโดยลำดับจนกระทั่งหมอบราบไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจได้เลยเนื่องจากอำนาจแห่งความเชื่อความสงสัยความเอาจริงเอาจังมันถึงใจทุกอย่างทุกอย่างการปฏิบัติธรรมก็มีกำลังความเพียรก็เป็นความเพียรจริงๆเพราะความมุ่งมั่น

ันคอยแนะนำท่านสอนข้อข้อธรรมแล้วผู้สอนก็ขอเรียนท่านทั้งหลายโดยตรงว่าไม่ได้มีความสงสัยใดๆในข้อข้อธรรมที่นำมาสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความถึงใจของตัวเองทุกอย่างออกจากความถึงใจของตนทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความรู้เห็นมากน้อยที่เป็นมาจากการปฏิบัติได้ถอดออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ได้เที่ยวตะคุบนั่นรูปคำอันนี้เอามาสอนแบบเปล่าๆแบบด้นๆเดาๆเราไม่ด้นเราพูดตามความจริงสอนตามหลักความจริงแล้วสอนด้วยความเป็นที่แน่ใจของเองจึงไม่เป็นที่สงสัยในการสอนทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะยึดไปได้มากน้อยเพียงไรเนี่ยวิธีสอนก็แน่ใจว่าไม่ผิดนี่แหละเป็นเบื้องต้นแห่งการบุกเบิกดังที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบพิจารณาในแง่ใดอาการใดของอาการทั้ง2แห่งร่างกายนี้เอาไปพิจารณาเถอะเหมือนกันหมดสำคัญที่จริตนิสัยที่ชอบจับแขนซ้ายก็กระเทือนถึงแขนข้างขวาจับเท้าซ้ายก็กระเทือนถึงเท้าข้างขวาจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งกระเทือนถึงกันหมดเพราะเป็นอวัยวะเดียวกันมีอาการใดก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดเพราะเป็นกองให้จังทุกขังอนุตตาอนัตตาเป็นกองอสุภาทุกขังซึ่งจะเป็นเหตุให้รู้แจ้งแทงทะลุประจำตามกันหมดสำคัญที่กระดิกนิสัยพิจารณาให้จริงให้จังยาเสียดายกระแสของจิตที่อำนาจของกิเลสมันผลักดันออกมาวาดภาพหลอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ทำงานอันแท้จริงที่จะรื้อถอนมันได้เลยเพราะอำนาจของมันมากพอทำมันนี่สักครู่เดียวเท่านั้นมันจะฉุดลากไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นนั่นน่ะมันแสวงหาอะไรได้แล้วเหยียบหัวใจเราตลอดเวลาไม่เข็ดหลาบกันเหรอความทุกข์เป็นยังไงเพียงหนามยอกเข้าฝ่าเท้ามันก็เจ็บจะตายอยู่แล้วให้พบชาติมันยอกลงไปทุกพบทุกชาติทุกตั้งกับตั้งกันไม่เข็ดตรงนี้จะเข็ดตรงไหนนักธรรมะน่ะไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรมันเห็นแจ้งเห็นจริงด้วยการปฏิบัติพิจารณาอะไรเอาให้จริงให้จังยาเสียดายความคิดความปรุงเรื่องอดีตอนาคตมันเป็นไปจากจิตดวงนี้เป็นผู้หลอกอย่างเดียวเท่านั้นมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเขาเป็นปัจจุบันของเขาตลอดมามืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเป็นอยู่อย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศหรือฟ้าแดดดินลมมันเป็นสภาพอันหนึ่งความจริงอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ให้ความสุขความทุกข์เราได้อย่างไรเราเองเป็นผู้ไปหลงเป็นผู้ไปเพลิดเพลินเป็นผู้ไปโศกเศร้าเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้แล้วก่อทุกข์ขึ้นมาภายในหัวใจตนเองต่างหากถ้าเราอยู่เป็นสุขเป็นสุขสงบสุขสงบสุขไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นอะไรจะมาทิ่มแทงหัวใจเราได้ก็ตัวอวิชชาตัวสังขารตัวสัญญาที่อยู่ภายในเป็นอันเป็นตัวพิษนี่แหละมันเป็นผู้ควานนควานี้หลอกนนหลอกนี้หลอกอยู่ไม่หยุดไม่ถอยผู้เชื่อก็เชื่อไม่หยุดไม่ถอยจมไปกับมันไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันเบื่ออีกพอเลยนี่นี่อันทำเข้ามาทำงานอะไรเอาให้จริงให้จังในขณะที่ทำนั้นเหมือนอย่างโลกใดๆไม่มีพิจารณาดูมันร่างกายนี้ตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างข้างล่างมาข้างบนดูข้างในข้างนอกเทียบเทียมกันหลายทุกสัดทุกส่วนหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจด้วยสติปัญญาของเราเรื่องความเบื่อหน่ายอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้จะเป็นขึ้นมาเองเมื่อสติปัญญาอย่างลงไปถึงไหนถึงไหนพอตัวที่ตรงไหนแล้วถอดถอนถอนเองถอนเองอุปทานมันเป็นผลอันหนึ่งที่มาจากความหลงมันเป็นเยอะถ้ารู้แล้วมันก็ถอนของมันเองเหมือนกับว่านิโรธความดับทุกข์เมื่อกิเลสมรรคฆ่ากิเลสตายแล้วมันจะเอาทุกข์มาจากไหนมันก็ดับไปเองเพราะกิเลสต่างหากเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาการพิจารณาการพิจารณาอย่างนั้นความเปลี่ยนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเข้าทำลายจิตใจของผู้มีธรรมของผู้มั่นต่อธรรมให้ลดน้อยถอยลงไปแล้วมันจะได้ทำงานทั้งมันเต็มตัวเต็มกำลังสุดท้ายก็เหยียบหัวใจลงไปนั่นแหละให้ทราบเสมอการประกอบความภาคเพียรว่ากิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตั้งใจอยู่ขนาดนั้นมันต้องเป็นความลำบากลำบนความลำบากลำบนนั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่มันจะให้ถอย

ดังนั้นจึงว่ากิเลสละเอียดมากเวลาพิจารณาเข้าไปรู้เข้าไปทลายจึงทราบเรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสมันมีเป็นขั้นๆตอนๆมีไปโดยลำดับตำนาเดินยังกลมก็ตามอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็นั่งอยู่ด้วยอย่างนั้นเผลอเมื่อไรต่อยเมื่อนั้นสติปัญญาของเราทรงตัวอยู่ได้มันก็รอดูอยู่เดินกระทั่งสติปัญญาเรามีความแก่กล้าแล้วนอกจากนั้นปราบมันแล้วถึงปราบมันได้โดยลำดับอ้าวเราจะเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดก็คือตอนสติปัญญาแก่กล้ากิเลสตัวหยาบๆถูกประหัตประหารไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งตัวหยาบหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือแล้วรู้ชัดด้วยว่าได้ฆ่าตายแล้วภายในใจของตัวเองอันนี้ได้ค้นหากิเลสแล้วสติปัญญาก็ไม่มีคำว่าเผลอนั่นฟังเมื่อถึงขั้นมันเกรียงไกรเป็นอย่างนั้นนะขั้นล้มลุกคุกครานก็รู้กันเวลานี้กำลังล้มลุกคุกครานเอ้าตั้งเข้าสติทนความการบำรุงรักษาอยู่เสมอไปไม่ได้นี่คือทางเดินนี่คือทางเจริญของจิตทางเจริญของธรรมอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความอุตสาห์พยายามความบึกบึนความทนความต่อสู้อยู่ไม่ถอยนี่แหละนี่คือทางเดินเพื่ออัตเพื่อธรรมทางเดินเพื่อการปราบกิเลสให้ราบเรียบลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญาเพียงกายแล้วเป็นอันเดียวกันสติอันใดปัญญาอันนั้นพอมีอะไรมาสัมผัสพอมีอะไรมาสัมผัสก็กระเทือนถึงกันทันทีความมับนำมาพิจารณาอยู่ปกติก็รู้ตัวอยู่เช่นนั้นนั่นแหละสำหรับสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญามีแล้วได้ยินแต่ชื่อคาดคะเนเดาไปอย่างนั้นแหละว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงพอเข้าถึงใจแล้วรู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้แน่แล้วจะสงสัยที่ไหนที่สงสัยมหาสติมหาปัญญาในขั้งพุทธการกับขั้งนี้สงสัยไปที่ไหนมันเป็นอย่างเดียวกันนี้นั่นแหละที่นี่ตอนนั้นกิเลสหมอบละเอียดกิเลสมันละเอียดเพราะมันแหลมคมนี่มันไม่หมอบไม่ได้ต้องหาที่หลบซ่อนด้วยอุบายของมันปัญญาของมันปัญญาของเราก็เอาอีกตามกันอีกค้นอีกพอเจอภาพก็แสดงว่าได้งานหรือว่าเจอข้าศึกแล้วฟาดตะนุงไปแหลกแตกกระจายสุดท้ายก็ไม่มีเหลือจนกระทั่งถึงจอมกษัตริย์มันได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างฆราที่มันครอบหัวใจแล้วพรางตาเราไว้กลายเป็นความอัศจรรย์กลายเป็นความแปลกประหลาดติดให้พันมันให้อ้อยอิ่มกับมันจนได้แต่ยังไงก็ตามคำว่ามหาสติมหาปัญญาแม้จะติดก็ไม่ได้นอนใจเอาจนกระทั่งถึงแตกกระจายไปได้ไม่มีเหลือนั่นจริงได้ทั้งชื่อได้ทั้งการปฏิบัติได้ทั้งผลเป็นที่พอใจนี่แหละผลของการปฏิบัติตัวเองไม่มีอะไรที่จะยากยิ่งกว่าสอนตัวเองปฏิบัติตัวเองปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นตัวดื้อด้านที่สุดภายในหัวใจของเราเองเมื่อปราบปรามได้แล้วไม่มีอะไรวิเศษยิ่งกว่าจิตดวงที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเป็นอาการิกจิตอาการิกธรรมคือไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาเป็นธรรมชาตินั้นอยู่เช่นนั้นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้สถานที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้ท่านคือว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงใจดวงคงเส้นคงวาตายตัวแล้วนั้นไม่มีสิ่งที่จะไปหมายไม่ถูกไม่ใช่สิ่งเพราะมันไม่ใช่ไปหมายอะไรก็ไม่ถูกธรรมชาตินั้นไม่หมายก็ถูกรู้อยู่กับใจของตัวเองอยู่ที่ไหนก็ตามพามมีสติให้ระมัดระวังเสมอให้มีเสมอนี่แหละวิธีการปฏิบัติอย่าเอาเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากซึ่งเป็นสื่อสารของกิเลสเข้ามายุ่งกวนมันจะมาทำลายวงงานของเราจนได้ระมัดระวังเสมอทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ถอยเอาเหนื่อยมากพักก่อนโลกสงสารเขาก่อนพักเหมือนกันเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาทุกข์เหมือนกันกับงานของเหล่านี้งานใดไม่มีทุกข์ไม่มีโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละ
แต่ก็จำต้องทำกันเพราะความจำเป็นอันนี้ก็มีเป็นความจำเป็นของเราอยากพ้นจากทุกข์ยอมรับกันทำการไปไม่ถอยเวลาพักก็พักเวลาสู้ก็สู้ไม่ถอยสุดท้ายก็ไปได้ไม่ต่อถึงไปให้ท่านปัญญาอธิบายเหมือนเพื่อนต่อ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

โสกัปปริเอวันทุกขโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขังอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนะ

ยะธารมโนโสภะคะวาเอวังบหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภะคะจัพพนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีบหุ

0: สเทวรสะลุขคันธสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังภควันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตาตัสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมาสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสัพติคาตายะคุณาสัพติคาตายะดังสมะกัสสวาตาตัปปะสิริงสัพพะสัมปัสสะ

ามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปัชชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพ

0: ันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายาณาภวิสันติ
1: ยังเจ

หาใจไม่อยู่กับตัวแล้วพอมีทางกระทั่งเนี่ยที่ติดความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบความเคลื่อนไหวไปมาของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆก็พอทราบได้เมื่อทำความระวังรักษาอยู่ตรงนี้เสมอไปใจก็คือว่าได้รับการบำรุงจากสติคือความระมัดระวังของตัวสติซึ่งเป็นผู้ระมัดระวังครอบคอยรับการบำรุงเช่นเดียวกันจะกลายเป็นผู้มีสติติดต่อจิตใจที่เป็นไปกับเรื่องสติต่างอันต่างได้รับการบำรุงย่อมจะมีความกลางความสามารถขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับเด็กที่รับการบำรุงจากอาหารอีกเสมอย่อมเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในเราทั้งคนทั้งจิตก็ย่อมมีกำลังเติบโตแต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างหากเป็นความเติมขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจความรู้เหตุรู้ผลรู้ความเสมอดีเพื่อผิดผิดพอมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและมีทางที่จะบำรุงจิตใจของตนให้เป็นไปในแนวทางของธรรมะนั้นดังนั้นการส่งจิตเข้ามาอยู่กับตัวจึงเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้ไม่ว่าท่านจะแสดงถึงเรื่องอดีตคือเรื่องของท่านผู้ใดรู้สักตัวใดก็ตามท่านจะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามจะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นไปนั้นๆอย่างนั้นๆก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเคลื่อนย้ายไปอนาคตปรากฏอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมนี่คือว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อหาเหตุผลเป็นการบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญงอกงามขึ้นเป็นความเติบโตของใจก็คือความรู้ความฉลาดสามารถที่จะแก้ไขดัดแปลงจนให้ไปถูกทางได้และสามารถที่จะปลดเปลื้องความผิดซึ่งเคยฝังในจิตใจของเรามานานออกได้จนมันหนักขนาดด้วยในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ส่งออกไปภายนอกก็ชื่อเป็นการบำรุงจิตใจให้สงบด้วยความสัมผัสแห่งธรรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับทราบทางจิตใจของเราย่อมเป็นเหตุที่จะเราจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นผิดกันเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคกับสิ่งที่แสลงต่อโรคย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แสลงกับโรคแม้จะมีน้อยก็แสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่านี่คือของแสลงทำให้โรคของเราทำให้โรคไปเรื่อยๆหากแสลงมากตนเองไม่มีแก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขก็ย่อมมีทางจะเจริญขึ้นโดยลำดับเพื่อประกำเริ่มมายาเป็นสิ่งที่บำบัดโรคเมื่อถูกกับโรคคนไข้พยายามบำบัดตนด้วยยาที่ถูกกับโรคเสมอโรคก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้จนหายไปได้โดยเด็ดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีทุกข์เกี่ยวกับมีแต่จะทำจิตใจของเราผู้รับทราบตามเนื้อหาของธรรมะที่ท่านแสดงไปให้เกิดความสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความสงบจิตขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศจิตในขณะที่ฟังเทศย่อมปรากฏเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนากรรมรู้ธรรมกรรมฐานอยู่โดยลำพังตนเองกับเรานั่งฟังเทศซึ่งท่านแสดงให้ฟังใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่าการนั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้นจิตมีความจดจ่อรอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอตามปกติจิตมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้จดจ่อรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทำให้เรารู้อยู่ทุกระยะจิตที่รับ
รู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงมีความติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนใจก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับทราบจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในเวลาความสงบขึ้นมาถ้าจิตขาดว่าขาดตอนไม่รับทราบไปตามระยะของธรรมะที่ท่านแสดงนั่นคือว่าการบำรุงจิตใจได้ขาดไปเป็นตอนตอนผลที่จะปรากฏจึงไม่ค่อยจะสมบูรณ์ตามไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะเกิดขาดวักขาดตอนจิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดยวิธีที่กล่าวนี้จะมีการอบรมภาวนาโดยลำพังตนเองจิตย่อมมีทางที่จะลุกยอดต่อไปสู่อารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมในเวลาท่านแสดงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการฟังธรรมถ้าหากว่าจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพิจารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุทโธคำว่าพุทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสายหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าออกโดยติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองบทแห่งคำที่กล่าวมานี้เป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกันนั่นท่านจึงสอนไม่ให้เสือในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐานแต่ให้ทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันธรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นๆเท่านั้นนี่คือว่าทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะจนปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของกฎธรรมสมาธิมีหลายขั้นตามกำลังของจิตที่จะบำเพ็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดก็ตามผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบว่านี้คือความสุขอันเกิดจากการบำเพ็ญของเราเห็นประจักษ์ท่านจึงเรียกว่าปัจจัตตังคือรู้จำเพาะตนคำว่าปัจจัตตังนั้นไม่ได้หมายถึงธรรมะท่านสูงคือการตรัสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงทำเป็นขั้นๆของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้งซ่านแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาประจักษ์กับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความฟุ้งซ่านที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จัดว่าเป็นปัจจัตตังขั้นหนึ่งแล้วของผู้ปฏิบัติยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลำดับเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจโดยถ่ายเดียวไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นเสียงละเอียดแสงดีในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเองเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปรารถนาล้วนๆแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเช่นเสียจริตบ้างหรือพูดเพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เนื่องจากไม่ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
จึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่ถึงปรารถนาขึ้นมาเพราะเจ้าตนไม่รู้หรือประการหนึ่งแม้จะรู้ก็รู้ไปในทํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผิดคนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยอมเชื่อฟังเขานี่เป็นทางที่ให้เดินทางผิดลุดผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้ววิธีที่จะ

ร่างกายทุกส่วนทำประโยชน์ให้เป็นไปอยู่เพราะเนื่องจากธรรมชาติที่รู้นี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้ลอยไปเสียเมื่อไหร่ร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญพยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อสงเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจของตนเองรู้วิธีทางเดินของตนของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วให้มีความเจริญรุ่งเรืองหรือช่ำชองขึ้นไปเป็นลำดับจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเภทไม่ว่าภายนอกภายในถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับไม่ถึงไม่ทายก็ตามดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกวิถีเป็นผู้รู้แจ้งถึงจิตโลกนั้นในสาธารณะทั่วไปของคุณสมบัติของสาวกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกว้างแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่องเพลียพันจิตใจแม้แต่น้อยนี่เรียกว่าโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงไม่ติดไม่ข้องแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งรู้สมบัติของพระสาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังภาษาดีบุตรที่มีในตำราว่าฝนตกทั้ง7วัน7คืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนั่นภาษาดีบุตรสามารถจะนับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ขาดหรือผ่านพ้นความรู้ของท่านไปได้แม้แต่เม็ดเดียวนี่พูดถึงเรื่องสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือภาษาดีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งๆที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถรู้ทัดเทียมองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้การอรุชาติถอยหลังก็ดีจะเล็งยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามารถได้หมดเนี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวิถูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ด้วยเมื่อจะทรงหยิบยกสิ่งใดขึ้นมานับมาอ่านตรวจตราหรือไตรตรองสามารถนับผ่านได้หมดทุกขึ้นด้วยพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิถูในหลักความจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายด้วย1สามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขึ้นมานับผ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่มีค่าเคลื่อนด้วย1ส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิถูคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วๆไปท่านจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงนั้นท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแผ่กระจายกันหมดทั่วทั้งโลกธาตุจะไม่มีสิ่งใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นดีจะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ในองค์แห่งขันธ์ของท่านคือกองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสภาพเหล่านี้มีความเป็นจริงอยู่ด้วยใจไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาฉันใดสภาพทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจของท่านโดยหลักปัญญา

นี่แหละที่เรียกว่าโลกวิถีท่านรู้แจ้งเห็นจริงโลกเทียบเทียงกันได้ทุกส่วนในส่วนแห่งร่างกายของท่านกับโลกธาตุทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแปลกจากกันจะพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีจะพูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วไปก็ดีมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่เช่นนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจารณาย้อนหนังในเรื่องอดีตชาติจะได้สักกี่ครบกี่ชาตินั้นนั่นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้น้อยมีความผิดแปลกกันเป็นรายๆไปแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพี้ยนกันแม้แต่น้อยนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วว่านะนั่นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ได้เพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผิดจากความบริสุทธิ์นี้เป็นไม่เพื่อที่ทำให้พาให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันนจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุทธิ์นี้อนาคตที่จะปรากฏเป็นภพเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดภพชาติในตัวเองเสร็จสิ้นแล้วถ้าพูดถึงเชื้อก็ได้ทำลายไปแล้วเชื้อที่จะให้เกิดเป็นจิตต่อติดก่อแขนงให้เป็นภพเป็นชาติต่อไปนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วในใจดวงนี้บัดนี้ใจตรงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้เกิดแก่เจ็บตายได้อีกแม้ขณะนี้ก็ไม่มีอันใดที่จะสั่งสังสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อพบเพื่อชาติให้เป็นไปเพื่อความรักความชังความกำหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความรุ่มหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วทรงไว้แล้วซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกันไม่ว่าสาวกองค์ใดนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปลกกันในความบริสุทธิ์นี้และสามารถที่จะประกาศตัวได้ก็จักใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับตำนาได้แก่ภพชาติความทุกข์ความลำบากที่ตามมากับพบกับชาตินั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีและพบชาติข้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความลำบากให้ติดต่อแขนงกันไปอีกก็ดีได้สิ้นสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี้นี่เป็นเรื่องความจริงของสาวกที่รับจิตเสมอภาครู้เท่ากันนัตติเทโยวปาติโยไม่มีสาวกองค์ใดจะมีความยิ่งยงกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดนี่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกว่าจิตก็จิตวิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่สกปรกโสมมต่างธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอ่ะเช่นเดียวกับทองคำแม้จะวางไว้ในตมในโคลนก็ต่างตมโคนก็เป็นตมโคนทองคำต้องเป็นทองคำหลักธรรมชาติจะไม่เชื่อมถึงกันได้ชื่อก็เป็นคนละชื่อกันนี่ถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคำซึ่งเป็นด้านวัตถุก็เหมือนกับธาตุที่รู้ของทองคำธาตุที่รู้หมายถึงธาตุขันธ์สกุลกายของเราทองคำหมายถึงทองคำธรรมชาติได้แก่ความบริสุทธิ์จำเพาะนี่แหละบ่อแห่งความสุขโสดหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดีน่าจะความบริสุทธิ์ของใจนี้สุขนี้คือสุขพอดีไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นดีทันใดเรื่องอนาคต
ของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมายคำว่าปัจจุบันและอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมติคือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่าอนาคตจิตนี้เลยเป็นการเช่นนี้ถ้าการก็เรียกว่าอาการิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าเราจะเทียบตามโลกโลกอาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นความจำเป็นที่จะเทียบแม่ไม่รู้ก็พอจะเทียบกันได้ละเหมือนอย่างอวกาศถ้าเป็นอวกาศว่างเปล่าไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเทียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ได้ก็เพราะมีสิ่งเทียบเทียงกันอยู่ธาตุทิ้งกันอยู่ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัววิมุตตินั้นธรรมวิมุตติก็คือหลุดพ้นจากความสมมติแล้วเราจะเรียกว่าอะไรได้อีกนั่นการจึงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อำนวยแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนั้นสาวกอรหันต์ท่านดีอย่างนั้นเมื่อนิพพานไปแล้วท่านก็ดีอย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุขันธ์ยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นถ้าไม่อยู่แบบเราๆท่านๆที่มีสมมติหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลาเดือนปีนาทีโมงอยู่ตรงนั้นท่านไม่มีนี่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างดูในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าทำละให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยการทุกดวงที่ว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เลวทรามโดยตัวเองไม่นำผ่านแล้วปล่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ทางต่ำเสมอต่ำเท่าไรยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของนี้ที่ว่าดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามเสด็จท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันสวขาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วและได้ผลมาไปแล้วเราดำเนินตามหลักของสวขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็เชื่อไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพระพุทธองค์ได้รับชั้นใดสวขาตธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดเลยแต่ต่างกันนี่แต่น้องนั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับเราที่ได้เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาและได้สละเวลาเลือดเนื้อชีวิตของเราคือสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านนับว่าเป็นบุญกุศลเป็นเพราะอำนาจวาสนาของเราอย่างยิ่งจึงขอขอบคุณในอนุญาตวันนาท่านทั้งหลายทุกท่านและขอฤทธิ์ธรรมเทศนา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ขายเจ้า
1: เนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ถูกแล้วลุยหมอน่ะหมอน่ะ
2: น
1: ี่เหรอแล้วอันที่ไปตกลงกับเขาที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วแล้วก็มาการเงินเห็นเขาส่งของไปคงส่งไปแล้วล่ะหายเงียบเนาะ
2: ดูของเราไม่ได้เจอเลยค่ะ
1: มันอันนี้เป็นรายการพิเศษที่เราไปน่ะไปเห็นนั่นเราเขาหมอขอเราก็หันเราก็หายเลยพอดีเวลานั้นเป็นพวกบริษัทเขาไปขายของเขาก็มีด้วยเนี่ยเขาก็ไปหันด้วยนะวันนั้นแล้วเราก็ตกลงกับเขามาเอาเท่านั้นเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมานี่ได้สองมือว่าเขาก็ไปจ่ายแล้วไปจ่ายอันนั้น
2: ขึ้นมาขออย่างน
1: ี้ก่อนเลยบอกอัศวินมาขอนี่ก็ให้ก็มีนี
2: ่ให้ก็
1: ขอให้ก็มีอันนั้นเขาขอเขาอยู่ในโรงพยาบาลนี่นั่นนี่อยู่ในกับโรงพยาบาลเขาก็ให้อยู่กับพุ่นให้ในรายการก็แล้วก็โจทย์ดมเงินแล้วแล้วก็บอกว่าแล้วไปแล้วรัชจารย์เงินตะคุณเลยนะว่าให้เขาเอาของมาให้ที่นี่เลยนะบอกนั่นเนี่ยคงเอาไปแล้วแล้วปันเนี่ยตอนเมื่อเงินไปหายเขานั่นเล่าว่าพวกไปหายเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาไปเขาไม่เอาเครื่องมือแพทย์ที่เอาเงินไปชำระเนี่ยไปเขาไม่เอาไปก็เขาว่าแล้วมาหอดมือเขาไม่เขาก็ไปจ่ายดูเด้อไปจ่ายตามกำหนดกันนั่นเขาก็บอกว่าเขายังบ่ฮั่นเขายังไม่ได้ส่งไปก็บาดันเขาส่งแล้วปัน
3: ใช่แล้วฝากมา
1: ไม่เอาโอ้โสมสิเวลาเห็นเคยฉันเนี่ยเนี่ยเคยฉันอยู่โยมอ่ะเชิญจ้ะผู้ว่ามาตอนไหนคือมันไม่เห็นรถไม่ได้ยินเสียงรถมาในยินเสียงพูดที่นี่เลยว่าฮะอ๋อนี่ได้ยินเสียงพูดกันทั้งหลังนี่เลยว่าเสียงผู้ว่าว่าแต่บ่เห็นมาจังไหนนี่ว่าของจําเสียงได้ก็บ่นานดียินกันลังฉันอย่างนี้ก็ตามกันรับท่าน
4: เพราะว่าอะไรครับของเว้นแม่พวกย
1: ังของเว้นรัฐเดชอ๋อทำมือนี่ไว้ไอโฟนบ
4: ่
1: ยังว่ามากคุณกับมากไอโฟนมากมาสกลบ่ที่ว่าล่อล่อแต่งก็คือมันไอ้พุ่นซะเนาะมาพุ่นดีลงมันหลอกก็แตกเลยก็ดียุคมันบ่เป็นอันตรายนะอยากก็แก้ไขได้ฮะบ่เป็นอันตรายนี่ในหนังสือพิมพ์นี่ก็บอกว่าพุ่นเสด็จไปบ้านดุงรุ่งวันที่2นั้นเนาะบ้านดุงฮะวัดมกันวะเนี่ยวันที่สองเอาคนจะได้บ้านดุงมาดูมีอยู่ไหนเนี่ยมาซื้อบ้านดุงนี
4: ่นายกว่าไปสภาเพื่อนสมัยข้าว่าข้าหน่อยปลูกเล็กๆเขาแน่วัน
1: เท่าก็
4: คุยยิ่งคุณเลี้ยงบ้านเต่าอะไรแบบไหวเหมือนไหวนายกนะทุกคนเป็นที่สุดแล้วก็เ
1: หมือ
4: นมากเลยสภาว่าลูกเจ็บป่ะเนี่ยโอ้ยผมมาจริงลูกแล้วมาถ่ายแต่ก็ยังว่าจะลูกเจ็บป่ะเนี่ยว่าอะไรเนี่ยยังอายุเท่าไหร่จริงๆผมเป็นจริงเพราะว่าการสอบก็เยอะนะต้องเรียนเยอะเอาพอว่าจริงป่ะมันหลายเลยก็ไปเรียนก็ได้ได้ปุ๊บเลยได้ก็ไปร้องนายก
1: นายกกับพ่อนั่นคือว่าโอ้ยขากระทู้กันละเขามีลูกจักคนว่าเสร็จ
5: คือมันเรื่องของทุกมีผู้คุมมุ่งเนี่ยผู้มีก็ทุกผู้มีก็ทุกเล่าไปเว้ามันเล่าไปคิดถึงด้านนั้นบ่มีมันก็ทุกทุกแบบนึงมันทุกคนละแบบละแบบนี่เพิ่นจึงว่าย่ำปิจังนราปฏิตัปปิทุกขังแล้วก็ให้ปรารถนาบ่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์แล้วพลาดพลาดจากสิ่งที่ที่สมหวังแล้วนั่นก็เป็นทุกข์อีกนั่นฟังได้มั้ยท่านเล่าไว้คือพลาดพลาดจากสิ่งที่สมหวังแล้วมันก็เป็นทุกข์บ่ได้ปรารถนาสิ่งที่สมหวังบ่ได้ก็มันก็เป็นทุกข์นั่นน่ะมันก็ยังมันก็โกงกันแล้วครับที่ว่านี่มีลูก10คนก็เป็นทุกข์ครูมีลูกก็เป็นทุกข์ว่ะพอมีลูกเพิ่นเป็นทุกข์เป็นบ้าแล้วเพิ่นก็อยากได้ลูกอีกล่ะโอ้ยถือว่ามันเป็นบ้าทั้งหัวทั้งเมียเลยนะบางรายนะโอ้พวกผีบ้าว่ะสู้จะมันบ้าบ่เลิกเนาะว่ะเออคนผู้มีลูกหลายเพิ่นก็ว่าทุกข์สิล่ะผู้มีลูกว่าเพิ่นจะได้ลูกทุกข์อีกนี่ก็ได้โอ้จังหวะเนาะได้แต่งแต่หัวใจมนุษย์นี่มันแต่งซะบ่บ่บ่บ่ทันดอกว่ะ
6: ท่านไปจัง
5: หวัด
6: ที
5: ่
6: เขียนจดหมายมาขอมาจากหินหมักเป้งค่ะค่ะแล้วก็เลยมาด้วยกัน3คนด้วยค
5: ่
6: ะที่มาจากหินหมักเป้งค่ะเพชร
7: บูรณ์แม่ไปครับเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
6: ที่ฉันเคยมากับพวกบุรีรัมย
5: ์นะ
6: จ๊ะ
5: ที่
6: ทวงลูก
5: กันได้ทางการผู้ชายมากับพวกบุรีรัมย์
6: เคยมาถูกเถื่อมากับพวกบุรีรัมย์แต่ก่อนอยู่บุรีรัมย์ตนก็เลยลืมก
5: ็แล้วมาเขาเนี่ยมาเข้าบุรีครับก็บุรีรัมย์
6: ส่วนตัวค่ะรถบุรีรัมย์
5: บุรีรัมย์แล้วมาจากไหนมัน
6: มาแต่หินหมักเป้ง
5: อันที่มาเห็นรถบุรีรัมย์นี่บุรีรัมย์นั้นเราก็บ่เห็นคนเห็นแต่รถ
6: ตอนมาก็3คนจะทําเมื่อวานนี้ใช
5: ่ค่ะ
6: อย
5: ู่
6: บุรีรัมย์ถือสลากคุ้ม9ก็เลยใส่ป้ายบุรีรัมย์เลยค่ะถือสลากคุ้ม9 20บาทค่ะรถคันน
5: ี้ฮะ
6: 20บาทค่ะพิกอัพคันนี้
5: ราคามันบ่
6: ค่ะคือตลาดคุ้ม9ค่ะซื้อ20บาท
5: ตกตลาดคือเฮ้ยเราบ่เข้าใจความหมายคุ้ม9นั่นน่ะ
6: มันแสนกว่าค่ะเฮาถูก20บาทซื้อ20บาทได้ถือจ
5: ังอ๋อได้ถือ
6: ตลาดคุ้ม9สร้างโรงพยาบาลผู้มีพ้นนั่น
5: อ๋อท่านบอกคุ้มพ้นไสล่ะสร้างเมื่อไหร่ล่ะโรงพยาบาลไส
6: กรุงเทพนี่ค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อที่กรุงเทพ
6: ค่ะ
5: แล้วไปถือถือ20บาทก็เลยได้รถคันนึงแล้วเพิ่นยามฟาดมือข้างหลังเสร็จเลยวันเดียวเมื่อคันยามแล้วเป็นรถดอกคันยามแล้วเป็นรถ
6: ถือว่าทหารอากาศเพิ่นก็ไปเมาอีกเบิดหมื่นกว่าบาทเจ้าค่ะ
5: ก็ซั่นซั่นแล้วฮะเอาปังไปหมดเลยแหละคันยามมาลองดูการมานั่นนี่พยายามรถเสร็จรถ
6: บ่เขาขอให้ซอยทหารอากาศหมื่นกว่าก็เลยซื้อขุดเสลี่ยมบ่ได้เลยจ้ะ
5: ก็อย่างนั้นแล้วก็ซอยไปทั้งนึงล่ะบ่ได้ทั้งนึงก็ซอยทั้งนึงนะแม่นบ่คันมันบ่ได้ก็ซอยเสียซะซั่นตั่วอีหยังได้ผู้ได้มีอยู่เนี่ยผู้ค่อยรับได้จากความเสียของเราก็มีนี่บ่ไปใส่ดอกเงินออกจากมือนี่เข้าเมืองออกจากเมืองเข้าเมืองนั่นน่ะมันสิเป็นหยังมันเป็นบ้าแต่คนนั่นล่ะเพิ่นเสียอกเสียใจเพิ่นเป็นบ้าบ่เซาเด้มนุษย์เฮานี
6: ่
5: แต่เงินมันบ่สูญหายไปแต่ดอกออกจากมือนี่มันก็ไปมือนั่นออกจากมือนั่นมันก็ไปมือนั่นของมันเรื่อยไปละมันสนองว่าเงินนี่มันกว้างขวางมากเข้าใจบ
6: ่
5: มันครับแคบแต่เจ้าของเงินล่ะว่ามันออกจากนั่นหรือเป็นบ้าไปโลดเงินมันเข้าได้หมดไปได้หมดมันกว้างขวางเข้าใจมั้ยล่
6: ะ
5: ให้เจ้าฝึกหัดนิสัยเจ้าของเหมือนเงินเนา
6: ะ
5: เงินมันกว้างขวางมันเข้าได้หมดไปบ่ได้ไปได้หมดน้ำเศรษฐีกุฎุมพี่พระราชามหากษัตริย์คนทุกข์ไร้เส้นใจมันเข้าได้หมดล่ะมันบ่ถือเนื้อถือตัวหรอกเงินมันถือตายก็มนุษย์นี่แหละถือเนื้อถือตัวเข้าใจบ่เออไปสอนมนุษย์เว้ยไปชิวอันนี้เอาละพ่อจบละเราเคยพูดเสมอเรื่องการพันมันเพราะมันก็ยังว่านั้นเนาะความดื้อของคนไม่ใช่คนดื้อนะนี่เลยพาให้ดื้อนะดื้อทีนี้เวลาทุกข์ก็เป็นคนน่ะทุกข์นะกิเลสมันไม่ได้ทุกข์ตอนนี้เราก็เสียเปรียบเป็นอย่างนั้นท่านให้ระมัดระวังเราเสียเปรียบตรงไหนให้เป็นครูสอนเราตรงนั้นตรงนั้นอย่างนั้นก็จะมีทางสมบูรณ์ปูนผลได้บกพร่องตรงไหนแก้บกพร่องตรงไหนแก้นะแก้ไปเรื่อยๆเลยถ้ามาอย่างนั้นไม่ได้นะทุกข์ก็ทุกข์เจ็บก็เจ็บแต่ไม่สนใจที่จะหาเหตุแต่วันเจ็บเพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรมันก็มีทางจะแก้ ถ้าเราหาสาเหตุมันก็เจอคืออย่างโรคนี่เป็นโรคอะไรก็ตามมันก็มีสาเหตุเป็นที่มาของมันนะตรวจตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็แก้สาเหตุแล้วทุกข์มันก็ดับไปทางด้านธรรมะท่านบอกก็แก้สาเหตุอีกเหมือนกันสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแก้สมุทัยดับสมุทัยทุกข์ก็ไม่มีทางเกิดนั่นการแก้ด้วยอะไรเครื่องมือเนี่ยท่านก็บอกเครื่องมือกับมรรค8สัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนิโรธดับนิโรธเป็นผลของการดับทุกข์นี่ต่างหากการดับทุกข์คือดับด้วยมรรคนี่คือดับสมุทัยดับด้วยมรรคพอสมุทัยดับไปแล้วเหตุที่จะเกิดทุกข์ก็ไม่มีนิโรธว่าดับทุกข์วันไหนแล้วก็เทศทุกวันทุกวันดูเรื่องเมื่อวานนี่ก็เทศที่ไหนแล้วก็ลืมด้วยเมื่อวานมีคนมาเอาเปล่ารู้นะดูก็ได้เทศบ้างเหมือนกันวันแต่วันซืนไม่ต้องพูดแหละวันซืนเป็นวันพระนี่เทศนั่นดูนั่นหมดเลยวันซืนก็นั่นอาจารย์ใดหรือหลวงพ่อใดที่สอนเรื่องให้งดเว้นการพนันขันต่อนี่ดูอาจารย์นั้นหลวงพ่อนั้นดูจะคือเอามากที่สุดเลยนะเพราะพวกนี้เป็นพวกที่ทันสมัยเนี่ยเข้าใจไหมล่ะพวกเล่นการพนันขันต่อนี่คือพวกทันสมัยตายไม่มีต้องมีกุศลาแล้วมันทันสมัยมากขนาดนั้นนะฟังดิคือพวกนี้มันพวกทันสมัยที่สุดจนกระทั่งตายไม่มีกุศลาที่เพราะฉะนั้นเวลาพระหรือครูบาอาจารย์ตลอดหลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยไปสอนเรื่องให้งดเว้นการพนันขันต่อจึงเป็นหลวงพ่อที่คือที่ทันสมัยที่สุดเข้าใจนี่ก็ไม่เข้าใจอีกเข้าใจไหมล่ะไม่เข้าใจอีกสมัยนี้มันเป็นอย่างนั้นหรอกคือเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเพราะอำนาจของกิเลสมันมากอำนาจของฝ่ายต่ำมันมากมันเป็นหลังหมีไปแล้วนี่ถ้ามันผ้ามันมีขาวมีจุดนี้มันก็รู้นี่ถ้ามันขาวอันนี้มันไม่ขาวมันมีจุดนี้มันก็พอรู้นี่อันนี้จุดอันนี้จุดอันนี้จุดอันนี้ขาวรู้นะแต่ถ้ามันเป็นหลังหมีไปหมดแล้วมันก็ไม่รู้เพราะมันดำไปหมดก็เลยไม่ทราบอันไหนมันด่างอันไหนมันดาวใช่ไหมล่ะมันเป็นหลังหมีไอ้หวานนั่นแหละแต่กิเลสมันลงได้ทาคนให้เป็นหลังหมีแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมล่ะกิเลสคือตัวดำที่สุดล่ะมันทาคนให้เป็นหลังหมีแต่เดี๋ยวนี้หลังหมีมันยังเหลือแต่ท้องนะคือท้องมันยังไม่ดำเข้าใจไหมล่ะเพราะถ้าเราต้องบอกว่าหลังหมีเราไม่ได้บอกว่าท้องหมีจำนะคือท้องหมีมันยังไม่ดำขั้นต่อไปนี่มันหมดเลยก็เหมือนหม้อนั่นแหละมอหนึ่งเข้าเห็นไหมดำหมดเลยแต่ข้างในมันจะดำหรือไม่ดำผมรู้นะนี่นะเราก็มองเห็นแต่ในบาทแล้วไม่ได้มองดูก้นหม้อนั่นนะเลยไม่ค่อยทราบชัดเนี่ยถ้าจิตใจมันเป็นหลังหมีแล้วมันแก้ยากนะไม่สนใจจะแก้เลยมันดำไปหมดเขาก็ดำเราก็ดำใครต่อใครก็ดำเขาก็บอดเราก็บอดชนกันดะเลยไม่มีใครถือใครเพราะใครก็ไม่เห็นใครนี่นะใช่ไหมล่ะผู้ชนก็ไม่เห็นผู้ถูกชนก็ไม่เห็นต่างคนต่างเห็นโอ้ฉันก็บอดฉันก็บอดหรือสุดท้ายกันเลยไม่ต้องให้อภัยคือให้มันให้อภัยกันในตัวเสร็จเลยคือมันไม่มีใครผิดแล้วที่นี่มีใครถูกไหมล่ะมันไม่มีใครถูกมันไม่มีใครผิดมีแต่ใครถูกเพราะมันเป็นหลังหมีไปแล้วนี่มาเจ้าอะไรมาผิดมาถูกมาจำนะธรรมะยังมีอยู่บ้างเดี๋ยวนี้โลกก็ยังความมีดำดำด่างๆนะแต่เวลานี้มันค่อยกลืนเข้าไปเห็นชัดอยู่นะผู้ไปดูมันก็ไม่เห็นแต่ผู้ดูมีอยู่นะเราจะเข้าใจว่าผู้ดูไม่มีคนในโลกนี้ผู้ดียังมีนะไม่ใช่จะเป็นผู้ชั่วไปหมดผู้เป็นหลังหมีมีผู้ไม่ใช่หลังหมีก็มีนะตั้งแต่สัตว์พาหนะที่มันสับปนกันอยู่มันไม่ใช่แบบเดียวสีเดียวกันหมดมันสีแปลกๆต่างๆกันมันมีสับปนกันไปนั่นนะสีดำสีขาวมันยังมีเมื่อสีดำมาเป็นสีหลังหมีเสร็จแล้วสีขาวจะไม่มีหรือมีได้มันแฝงกันอย่างนั้นแหละหมีขาวยังมีนุ่มเรามาอวดได้พอเราไปอังกฤษครั้งหนึ่งพอเขาโกหกเราไม่ได้พอได้คุยโม้เข้าใจไหมล่ะหมีขาวเราก็เห็นนั่นเห็นไหมเอาออกมาแล้วเราไปแล้วเห็นหมีขาวโอ้หมีขาวก็มีเรื่องมาทำไมจะไม่มีเลยพระวรังพูดกันหน้าฟังนะทำไมจะไม่มีว่าก็ของมันคู่กันดีวะมันอ้าวเราก็หาสิค้าไม่ได้อีกนะคือหมีดำหมีขาวมันก็คู่กันใช่ไหมนั่นอย่างนั้นแหละคนดีมีคนชั่วมีคนดีดูคนชั่วมันดูได้เห็นชัดเจนแต่คนชั่วไม่มีทางที่จะดูเจ้าของไม่สนใจดูแล้วจะไปเห็นคนอื่นดีได้ยังไง แล้วเมื่อไม่เห็นคนอื่นว่าดีแล้วก็ไม่สนใจที่จะแก้จะถอดถอนตัวเองตามอุบายของผู้นั้นหรือตามคติตัวอย่างของนั้นที่เราได้สัมผัสสัมพันธ์ว่าดีอย่างนั้นอย่างนั้นไม่สนใจแล้วเราจะยึดมาเป็นคติตัวอย่างได้ยังไงเมื่อมีความสนใจอยู่มันจะได้ยึดมันจะเห็นนี่อ๋ออันนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นกิริยาคนนั้นเป็นอย่างนั้นการพูดการพูดของเขามีน้ำหนักอย่างนั้นนั้นหนักไปทางเหตุทางผลครับเป็นคำพูดที่ไพเราะเพราะพิ้งด้วยเหตุด้วยผลน่าจับใจน่าถือเป็นคติตัวอย่างนี่ก็คนเป็นนักสังเกตจะจำได้คำพูดนะถ้าไม่สังเกตแล้วก็พ่นน้ำลายเหมือนคนเห็นไหมคนเมาสุรามึงก็พ่นกูก็พ่นบ้าทั้งบ้าเลยไม่ได้เรื่องก็ได้นี่หมายคนตาบอดชนกันแหละแบบเดียวกันเขาก็เมาเราก็เมาไม่ทราบว่าจะไปเอาโทษจากใครนี่ต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ค่อยหมดไปหมดไปคือดูไปทุกระยะเช่นอย่างนั่งรถไปนี่ก็นั่งอยู่ในรถมันเหมือนหัวต่อนะแต่นี่ไม่ได้เป็นหัวต่อว่างี้จะคุยทำเต็มยันเถอะหรือมันไม่ได้เป็นหัวต่อสัมผัสสัมพันธ์ภาพมันจะอย่างนี้มันเหมือนเรดาร์มันจับของมันเป็นแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นจะว่าคุยก็คุยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นจะว่าไงมันไม่เป็นเราก็บอกมันไม่เป็นเวลามันเป็นมันก็บอกว่าเป็นจะว่าไงมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลานั่งมันเหมือนหัวต่อนะอะไรสัมผัสสัมพันธ์นี่มันเหมือนว่ามันไม่ตื่นไม่เต้นมันเหมือนหัวต่อไม่ตื่นไม่เต้นไรละใช่ไหมแต่ภายในมันเหมือนเรดาร์มันจับมันจับเอาคิดเอาอ่านดีก็คิดชั่วก็คิดอะไรๆคิดสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีอะไรรู้เกินหัวใจหัวใจนี่เป็นธรรมชาติที่รับรู้ตลอดเวลาเลยอะไรสัมผัสพัดรู้สติจะตามกันปัญญาพิจารณาไข้ควรวิ่งตามมันปั๊บเป็นหลักธรรมชาติพอเสร็จแล้วปล่อยลงพิจารณาข้างหน้าไปเลยๆคนเราถ้าเราลงใช้ความพิจารณาทำไมมันจะไม่รู้สิ่งนี้มันอยู่กับสายหูสายตาของคนที่จะรู้แท้ๆไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าคนเราให้เอายึดบ้างที่เอาไปปฏิบัติสิวันหนึ่งคืนหนึ่งเจ้าของเป็นยังไงผิดถูกดีชั่วเป็นประการไรมีแต่ด่าเขาด่าเนี่ยเขาด่าตัวบ้างไม่ได้มันอะไรกันเขาด่าตัวบ้างใครได้สิด่าในเหตุผลเป็นไรไปแล้วด่าเขาบ้างก็ได้ถ้าด่าในเหตุผลอย่าไปด่าแบบบ้านนะเข้าใจไหมด่าแบบบ้านนั่นเรื่องเอาละพอเอวังขนาดขี้เกียจพูดมากนี่ให้ฟังละยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรนี่อังกับนะเมื่อคืนนี่ก็พักแล้วไม่ใช่เหลือพัก
8: แล้วค่ะเรียบร้อยดีค
5: ่
8: ะ
5: พักหลังไหนไม่รู้นะ
8: กูน้อย
5: เนื้อหน่อเต็มอะไรกันเนี่ยเลิกกันละเนี่ยตามนี่ใส่บ้างมาใส่บ้างแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเสียวมากก็ไม่ค่อยใส่เสียวตามันหลายเดือนแล้วมันจะหายแล้วมันมองไปมันก็เสียกว่าเรื่องนี้ให้ใส่ที่เกี่ยวกันนั่นแหละผู้ว่ารู้จักมารู้จักท่านท่านนี่ผู้ว่าราชการอุดรอุดรตั้งมาตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ยังไม่เห็นผู้ว่าเข้าใกล้ชิดสนิทติดพันกับวัดกับว่าครูบาอาจารย์เหมือนผู้ว่าคนนี้ไม่ใช่เราคุยนะไม่ใช่เรายกย่องนะยกย่องให้ผมไม่ได้เรายกย่องตามเหตุตามผลจริงๆนี่เราไม่เคยเห็นเราบอกว่าไม่เคยเห็นแล้วทำบ้านเมืองเขาล่มคนไม่เข้ากับชีวิตพันกับวัดกับว่ากับศาสนามันก็เหมือนกับหมอกับยาที่ดีที่มีเมตตาเนี่ยไปที่ไหนเย็นไปหมดนะเข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจก็พูดให้เข้าใจนี่ผู้ว่าคนนี้แล้วขอแต่ว่าคำพ่าไม่เห็นที่นี่นะก็ไปดูวัดนั้นไม่เห็นวันนั้นก็มาดูวัดนั้นว่างเป็นไปวัดนั้นน่ะไม่ยุ่งกับอะไรเลย ทีนี้มันอะไรๆแสดงออกก็เป็นผลเป็นประโยชน์หมดเลยและเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่ผู้น้อยผู้น้อยกระจายกันไปหมดเลย
9: เอาละ
5: ไปไปละ

0: 8 โมงครึ่งนะครับหนาวบ้านแก่นี่ผิดกันนะกับหนาวเวลาหนุ่มนะคือเวลาหนุ่มเป็นเวลาเข้าสงครามคือมันหนาวจนนอนไม่หลับก็ไม่ต้องนอนผ้าห่มไม่ให้มีนะเราไม่เคยมีผ้าห่มนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์จึง เอาผ้าห่มท่านห่มทุกวันไปบังสกุลให้เราตาแหลมคมมากนะอะไรอะไรบิณฑบาตมาวางแอบไว้ในต้นเสาไม่ให้ใครเห็นนะใครไปยุ่งไม่ได้จะทำยังไงพระกลัวเราเป็นที่สองนะกลัวมากดูกลัวด้วยความเคารพไม่ใช่กลัวด้วยความเกลียดชังอะไรในจัดพระบุญใส่ไว้ที่ฝาข้างต้นเสาวางความหมายจัดอาหารให้พ่อแม่ครูอาจารย์เราทำของเราอย่างนั้นในวัดเราไม่สนใจกับใครแต่การปฏิบัติเป็นตัวของเราเองไม่ให้ใครยุ่งมาแต่ท่านตาแหลมคมในเรื่องเห็นแก่ปากแก่ท้องรู้สึกว่ากิเลสมีก็ตามแต่มันไม่มีไม่คิดมันไม่ได้สนใจกับอาหารการกินความมุ่งมั่นในธรรมมันพุ่งนะมุ่งมั่นในแดนนิพพานพูดโกงคือเหมือนว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมทั้งที่ยังไม่มีอะไรสักตางค์นะว่าเป็นทิพย์ว่าเอาตำแหน่งเศรษฐีข้อผิดข้อถูกทั้งที่จนไม่มีสักตางค์ก็ตามแต่มันคว้าใส่เศรษฐีขั้นเศรษฐีอันนี้คว้าจะทำแดนนิพพานเหมือนกันเพราะว่าเรื่องอะไรๆนี้เราพูดจริงๆเราไม่ได้คุยไม่มีคำว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มีเพราะฉะนั้นเห็นพระองค์ไหนลักษณะเห็นแก่ปากแก่ท้องที่เป็นฝ่ายปฏิบัติด้วยกันกี้เลยนะท่านมหากินนี่เลยครับใส่เลยนะนิพพานนิพพานหรือมรรคนิพพานสู้อันนี้ไม่ได้เลยใส่เลยนะพาริโอ้ยง่ายเลยกลัวมากคือเอาจริงนะนี่นะทำอะไรจริงมากนึกว่าท่านมหามรรคนิพพานท่านมหาอย่างนี้เหรอวะใส่ปั้วไปเพราะเราไม่เป็นเพราะฉะนั้นองค์ไหนเห็นแก่ปากแก่ท้องเข้าไม่ติดเราถ้าองค์ไหนถึงกันแล้วนะเอาละนะที่พ่อพูดอย่างนี้ก็มีพระองค์หนึ่งก็เป็นญาติกันนั่นแหละปฏิบัติอยู่โคราชด้วยกันท่านองค์นี้ของดีท่านไม่ใส่บาตรท่านเวลาท่านแจกอาหารท่านเอาของดีเอาดีไปเลยค่ะของท่านมีอะไรนิดพอเราไม่ลืมนะท่านเล่าเองโอ้เดี๋ยวเรามาหามรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้จะมาเหยียบย่ำทำลายมรรคผลนิพพานไม่ได้ลิ้นปากท่านว่าไม่ให้มันข้ามเหยียบหัวมรรคผลนิพพานอยู่อะไรกินอะไรพอท่านว่านี่อัดเสียงท่านกลายเป็นธาตุท่านเสียก่อนเราอายุเท่ากันท่านเป็นธรรมอย่างนั้นนี่ก็จากกันมาไม่ทราบเท่าไหร่นานเท่าไหร่เวลาท่านเสียไปแล้ว นี่ท่านเสียอยู่ภูทอกภูเขาลูกเดียวเขาเรียกภูทอกท่านเสียอยู่ที่นั่นนี่โอ้หนึ่งเป็นธรรมมากทีเดียวนี่ก็อธิการพระธาตุก็แสดงผลในอย่างจากความเป็นธรรมเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าใครเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่าหวังว่างั้นเลยนะเห็นแก่ธรรมเนี่ยสิ่งทั้งหลายไม่มีความหมายถ้าเห็นแก่ธรรมเดินมาโพนิพานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพอเป็นพอไปเท่านั้นพอเรียกว่าเท่านั้นพอเลยจิตมันพุ่งอธิษฐานท่านก็กลายเป็นพระธาตุแล้วองค์ที่ว่านี่แหละนั่นแหละใจเป็นธรรมอยู่ด้วยกันอายุเท่ากันนะ
1: สรุปตรงคำก็ตรง
0: ฟังฟัง ท้องกามที่วอบเข้าครั้งหลวงแล้วดึงมือ 1,037 กิโลครึ่งหรือ11ตัน37กิโลครึ่งหลังจากมอบแล้วได้ทองคำน้ำไหลซึมเพิ่มเข้าอีกถึงวันที่28พฤศจิกายนเป็นทองคำ575กิโล41บาท9ตังค์รวมทองคำที่ว่าแล้วและยังไม่ได้มอบเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสามกิโลแปดบาทยี่สิบตังค์แอลไหน
1: แอล
0: พย
1: าบาลศิริราชขอน้องถวายสี่พันบาท
0: แอลดีอาตาพยาบาลศิริราชน้องถวายสงเคราะห์โลกเป็นเงินสี่พันบาทเด้อ
2: พ่อตาครับขณะมันมาจากออสเตรเลียครับมันมาจากออสเตรเลียมาถวายนั้น
0: มาจากออสเตรเลีย
2: 26,200 นี
0: ่เป็นซอง
2: ครับชื่อเฮียงครับเป็นพ่อคณะ
0: ปัจจัย 10,000 บาทจากนายประพันธ์นายปนุพโหวนาปัจจัยคณะสัตตาจากออสเตรเลีย 16,200 บาท 16,200 บาทนี่แล้วขนเข้ามาดีแล้วแล้วก็ขนออกช่วยชาติที่ได้มาทั้งหมดบ้านนึงเราไม่เคยสนใจนะได้มาเท่าไหร่จะออกช่วยโลกทั้งนั้นทั้งนั้นละอยู่เรียกว่าช่วยโลกเนี่ยแต่ช่วยจริงๆเราไม่เอาอะไรคือพระองค์หนึ่งที่อายุเท่ากันในปฏิบัติธรรมด้วยกันท่านองค์นี้ก็จริงจังมากในภาคปฏิบัติคือเวลาท่านเสียก็ไปเสียที่ภูทอกอยู่ที่ข้างล่างนี่ภูทอกคือภูทอกมันมีภูเขาลูกเดียวมันอยู่โดดเดียวเขาเรียกภูทอกก็ไปภาวนาอยู่ที่นั่นแล้วคือท่านก็บอกไว้เลยนะเห็นไหมล่ะนี่ผมตายไปนี้ผมจะไม่กลับมาเกิดอีกนะใช่ไหมนี่เป็นครั้งสุดท้ายของผมในการเกิดตายว่าให้อยู่ภูทอกเพราะเวลาตายแล้วอาถิสั่งกายพระธาตุนั่นมันประกาศกับคำพูดของท่านว่านี่ผมตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกใช่ไหมพอตายแล้วก็อาถิท่านกลายเป็นพระธาตุมีประกาศความบริสุทธิ์ของใจก็เข้าพุทธการท่านก็เรียกว่าพระอรหันต์สำเร็จอรหันต์แล้วหรือก็สำเร็จกันมากแต่เริ่มออกปฏิบัติท่านปฏิบัติเป็นธรรมมาตลอดเวลาไปเสียก็ไปเสียที่ภูทอกจากนี้ไปไม่ไกลแล้วภูทอกเข้าไปเรียนแล้วก็ไปภูทอกท่านธรรมดาอยู่ภูทอกท่านผมบอกก็พระเลยว่าเพื่อนฝูงไม่ใครว่าเออผมตายแล้วผมจะไม่กลับมาเกิดอีกบอกอยู่แล้วก็พอดีก็ท่านก็ตายชิดตรงนั้นแล้วอาถิก็กลายพระธาตุหรือประกาศแล้วว่าไม่กลับมาเกิดจริงๆคือติดเชื้อขาดจากโลกจากสมมติมันเป็นคนละฝั่งจริงๆเหมือนเรามองไปแม่น้ำลำคลองนี่ฝั่งหนึ่งนั่นฝั่งหนึ่งมันเป็นอะไรอ่ะจิตที่ขาดจากสมมติคือนี่ฝั่งสมมติมันขาดมันเคยขาดมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะเพราะออกฝั่งนี้ปั๊บไม่ใช่สมมติแล้วมันก็ผ่านมาทั้งสองก็รู้ชัดเจนเวลาจิตพลุงพลังอยู่กับสมมติในแดนเกิดตายก็ก็รู้จะจะขอข้อหรือขาดแล้วเป็นฝั่งหนึ่งคือว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งวิบูลสันติพูดได้ว่าตายแล้วผมจะไม่กลับมาเกิดอีกก็มันรู้อยู่ในจิตถ้าเราเทียบแล้วก็เหมือนเราเป็นคนละฝั่งเลยแล้วก็ท่านกรรมการไปแล้วได้ถามว่า สันทิติโกผู้ปฏิบัติจะรู้ผลงานของตนเองโดยลำดับผลงานชั้นนี้ชั้นนี้จนกระทั่งผลงานสูงสุดคือหลุดพ้นเขาเรียกว่าสันทิติโกขั้นสุดท้ายนั่นสันทิติโกคือรู้เองเห็นเองพระบาทพระพุทธเจ้าเลยอยู่ในจุดศูนย์กลางเสียเรียกว่าเป็นตลาดแสงมรรคผลนิพพานเป็นจุดศูนย์กลางของมรรคผลนิพพานตลอดขอจะมีผู้ปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าสวขารธรรมสัตว์ไว้ชอบแล้วในปัจจุบันตลอดคือว่าอะไรสวขาโตพระกตาสโบอาชาบันพระพุทธภาคจากไว้ชอบแล้วสัตว์ทิฏฐิโกอากาลิโกรู้เองผู้ปฏิบัติจะเห็นผลงานตัวเองอาการที่โกไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาคือจิตขาดจากโลกจากสมุติได้จิตและตะกอนแม้กระพัวพันอยู่ในสมุติหนาบางเลือดจ๋าก็ยังว่าหนาซักปอกเข้าไปบางเข้าไปบางเข้าไปแล้วบทเลยมีซึ่งก็เป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติถ้ามีขันอยู่ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้จิตได้ในธาตุขันธ์นั้นขันธ์ห้านั้นมีธรรมธาตุคือจิตที่บริสุทธิ์อยู่ในนั้นเรียกว่าธรรมธาตุเวลาธรรมะยุพานเที่ยงอันนี้ละอันธรรมธาตุเที่ยงตรงนี้ละเที่ยงเราปฏิบัติส่วนมากจะมีอยู่ตามโบกกรรมฐานนะจิตสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เพราะท่านปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนแบกกระพี้ไปไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์แบกกระพี้แล้วก็หลังหักเฉยๆอะไรเกิดประโยชน์เนี่ยเอาว่าใบลานเปล่าใบลานเปล่าโพธิรักษ์พระพุทธเจ้าท่านเห็นนิสัยของฤาษีสามารถที่จะบรรลุธรรมพระโพธิรักษ์แล้วกำลังเพลินกำลังสอนธรรมให้โลกเขาทายอยู่พระองค์เรียนเห็นอุปนิสัยสามารถที่บรรลุมรรคผลนิพพานพอไปหาท่านก็ใส่ปัญหาเลยโพธิรักษ์แปลใบเรียนเปล่าเรียนเปล่าหัวร้อนเปล่าปวดเปล่าๆกินข้าวชาวบ้านเปล่าๆก็ใช่ไหมมีจะเป่าๆเป่าโพธิรักษ์ได้ก็สะดุดใจทุกเลยพระพุทธเจ้าลงพูดขนาดนี้แล้วท่านต้องเห็นนิสัยของเราว่าหนักท่านอยากมาสร้างเป็นบุคคลนะท่านสะดุดใจทันทีเลยออกพอกลับไปถึงที่พักเตรียมของหนีกลางคืนเพื่อถึงเต็มแต่ก่อนท่านสอนธรรมเพื่อฝูงทางด้านความจดความจำแต่ออกทีนี้พอได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์โพธิรักษ์ไม่ว่าเปล่าๆแล้วพอกลับมาสวดเตรียมของไปทางคืนเลยว่าสำนักไหนสำนักไหนสำนักโบกมาฐานครูบาอาจารย์องค์ใหญ่ชื่อเด่นก็อยากไปทำจริงๆภายในใจแล้วก็บึ้งก็ไปหาองค์ใหญ่ที่ในวัดนั้นมีแต่พระอรหันต์ก็สร้างถึงเดียวได้เป็นอรหันต์มีที่สักสี่ห้าองค์สำเร็จทุกองค์นั่นฟังที่เคยยินไว้แล้วอยู่ในป่าพอคำท้าแท้อยู่ในป่าพอไปฉันเตรียมของไปกลางคืนเลยนะไปก็บึ้งก็หาอาจารย์ท่านก็ทรมานมาท่านก็มาหาสาโอ้ท่านไม่ศึกษาเราเรียนอะไรท่านจะรู้อะไรแต่ว่าท่านอยู่แต่ในป่าคืออกนั้นท่านเป็นกรรมฐานพวกท่านเหล่านี้เป็นกรรมฐานปฏิบัติเป็นพระอรหันต์จนกระทั่งเรียนน้อยเป็นพระอรหันต์พระโพธิญาณก็บึ่งเขาหาท่านเลยสำนักนั้นไปท่านกับทรมานแล้วมาหาท่านแล้วก็ว่าโอ้ยผมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่ได้ศึกษาอยู่แต่ป่าแต่เขาท่านว่าเอาอะไรได้แล้วหาองค์ที่บางทีท่านจะรู้ว่า แล้วท่านท่านทรวาสนะแล้วก็โอรักกับว่าพูดแบบเดียวกันเรียกเดียวกันฟาดไปถึงสามเณรน้อยซึ่งเป็นหลานเหมือนกันเลยไปถึงเรียนเรียนน้อยก็โอ้ยผมเพิ่งบวชมาใบใบนี่เลยว่านั้นเรียนน้อยกันเรียนน้อยอรหันต์มันโง่เพราะอะไรเลยมันโง่แต่พวกขอนสูงดีเลยใจนี่นี่พวกขอนสูงดีพวกเลยเรียนน้อยไม่ใช่ขอนสูงบางรายเป็นพระไปตกหัวเล่นไม่อยากเสือกหรืออีลูบางรายนะเข้าใจไหมไม่อยากเสือกหรืออีลูมาบอกว่าอีลูชื่อลูพูดตบหัวเล่นเล่นเป็นอรหันต์ไอ้พระเป็นพระกุศลไปก็ไปมันน่ารักเล่นไปก็ไปตบหัวเล่นไม่อยากเสือกหรือเล่นหรือว่าไปตบหัวเล่นเนาะไม่อยากเสือกก็ว่างั้นละเล่นเล่นเป็นอรหันต์นี่เป็นหอดเป็นสุกทอดทอดไปเคาะหัวไปเคาะหัวพระอรหันต์แต่ก็ดีนะเพราะมาทราบทีหลังแล้วโอ้ยเห็นโทษจริงๆแล้วกลับไปขอขมาเลยนะเนี่ยก็เฉยก็เป็นอรหันต์ที่เป็นอะไรกับใครเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรประจบหัวเลยคือมันน่ารักเนี่ยเป็นอรหันต์แล้วน่ารักไปเห็นกับตบหัวเลยไม่อยากเสือกเลยอีลูอีลูว่าเรียกลูนะไม่อยากเสือกอีลูไม่อยากเสือกว่างั้นนะไปตบหัวเลยนะไม่อยากเสือกเลยอีลูไม่อยากเสือกก็นี่ขอนสูงไปเคาะทองคำทั้งแท่งแล้วไปอย่างไรมีในตำราแล้วก็ไปขอกับมาเดินนะตัวโก้ก็ยอมรับมาโก้ไปอย่างนั้นนะไปอยากเสือกเดือยอีลูกแล้วไปตบหัวเล่นน่ารักเข้าใจไหมไปตบหัวเล่นไปอยากเสือกเดือยอีลูกว่าเรียกลูกไปอยากเสือกเดือยอีลูกเด็กก็บอกว่าไม่อยากศึกก็ว่ากันก็ไปอาหารเลยศึกไปหาอะไรศึกไปหาขอนสุกนี่เลยขอนสุกที่กำลังตบหัวอยู่นี่เลยก็เคยผ่านมาเหมือนกันแล้วนี่ขอนสุกมันเป็นยังไงเอาอาหารเป็นยังไงคิดว่าพระโพธิสัตว์นี่ก็เป็นสำเร็จไปแล้วคิดว่าไปลานเปล่าพระองค์เห็นนิสัยกับกำลังสอนอัตถธรรมธรรมดาเนี่ยเป็นมีบริษัทบริวารตั้ง400-500นะพอพระพุทธเจ้าไปว่าโพธิราชไปแล้วเปล่า

0: ละโพธิสัตว์องค์นั้นเป็นเหมือนสามเณรน้อยตามหลังเลยนะจริงจังนะท่านจริงจังมากถ้าลงเลยเนี่ยหาอุบายวิธีทรมานทุกอย่างนะท่านเห็นไหมเนรอรหันต์นะหาอุบายวิธีทรมานเป็นดูทิฏฐิวันละจะมีอะไรบ้างบางทีคอผ้าดีแล้วผมอยากได้อันนั้นได้กอไผ่หัวกอไผ่น้ำน้ำมันอ่ะให้คอผ้าสะกดให้ไปเอาพอจะเข้าไปถือไปจริงนะไปกอไผ่กอนี่เข้าไปไอ้บุกเข้าไปว่าพอไปถือจริงเอาละผมไม่เอาแล้ววะนั่นทรมานนั่นบางทีกอผ้าดีให้อาจจะไปเอาอะไรในน้ำอย่างได้อะไรในน้ำนั้นกอผ้าดีก็ลงไปแต่ครับพอจะผ้าจะเปียกให้ขึ้นมาเสียก็หาอุบายวิธีดูทิฏฐิวาระมีหรือไม่มีเห็นว่าจริงจังนี่เรียนกันสอนพอเรียนสอนแล้วถึงทำขั้นสูงที่นี่เรียนเพื่อให้เกียรติพระโอทิรัตเป็นเทระนะเรียนก็ให้เกียรติได้พาพระโอทิรัตนี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นให้เกียรตินะพอไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเดชวะลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงโอ้ยหายากว่ะหายากนี่หายากเวลาจะเขาได้เขาเสียเมื่อกี้มอบถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเดชพลิกตัวออกดีเลยเป็นสำเร็จจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนสำเร็จเป็นปราชญ์กับพระพุทธเจ้านะเดชพาไปเดชก็หลบเพื่อให้เกียรติพระเถระก็เป็นอย่างนั้นแล้วสำเร็จพระพุทธเจ้าในสอนเรียบร้อยแล้วนะชวนแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระครั้งพุทธกาลถ้าว่าโลกจริงๆถ้าไปโลกก็ไปโลกอย่าว่าล่ะที่ดูสาวเด็กน้อยเดินตามหลังต้อยไปเดินตามหลังเดินเป็นมหาเถระเนี่ยเป็นอะไรท่านถือเลือดถือตัวอะไรไม่ถือเนี่ยแปดโมงครึ่งแล้วเราก็ไปทุเลาของเราทุกเช้าละไปทุกเช้าทุกเช้าเรื่องอะไรบ้างจะไม่มีอะไรจะให้พรเราจะไป
1: พันตำรวจเอกพินิจมณีรัตน์กัมมิกาสิริชัยโสพลอุทิศให้คุณพิชัยพงไพโรจน์กับลอยมณีรัตน์2,000เจ้าค่ะกับท่านแล้วอันนี้พันตำรวจเอกนพศักดิ์เกษราภูวัฒนเศษ1,000บาทเจ้าค่ะแล้วอันนี้ของคุณประไพพรนะคะขอบคุณอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณอภิชัยเจ้าค่ะ
0: 1,000
1: บาทเจ้าค่ะหลวงตา
0: จำได้
2: หลวงพ่อเจ้าค่ะคุณสิริวันสันติสุของค์วิเศษถวายประจำเดือนธันวาคม1,000คุณป้าผมนุกูลจิต1,000
0: ค
2: ุณเมตตา500บาทค่ะ
1: ถวายปัจจ
2: ัยแล้วก็อีก10,000คณะผู้ร่วมบุญทำบุญให้ท่านอาจารย์ที่ผ่าตัดตานะเจ้าค่ะ
0: ถวายละ
3: ลูกขอถวายเช็คประจำเดือนธันวา15,000บาทถวายเช็คประจำเดือนเจ
0: ้
3: าค
0: ่ะอ๋อประจำเดือนเลยแด่คุ้มแก้วขอถวายเช็คประจำเดือนธันวาคม15,000บาทเช็ค15,000บาทท
3: ำบุญให้
0: คุณมาเมื่อไร
3: มาเมื่อได้3วันแล้ว
0: ใช่
3: ไหมฮะ3วันแล
0: ้
3: วใช่
0: ไหมอย่างนั้นก็เพิ่งเจอนี่เจอแล้วก็จำไม่ได้นะมันเป็นท่าเลยความจำรู้ลืมไปหมดออกจากกุฏิเข้าป่าหลงแล้วเนี่ยพระท่านทำไม่เป็นลำเป็นลำผ่านไปฝ่ายบ้านตามนั้นนะเรียกท่านเขียนลูกศรเอาไว้ท่านลูกศรนี่ไปทางนั้นเดี๋ยวมันจะลงไปที่ไปจับไม้แล้วก็ท่านก็ทำลูกศรเอาไว้นะทำลูกศรให้ไปทางนี้มันหลงทุกวันนี้ไปไหนหลงหมดไปที่ไหนหลงทางนั้นนะมันเป็นอย่างไรล่ะความจำไม่เป็นท่าล่ะความจำหลงลืมขนาดนั้นไปได้พอเข้าป่าปั๊บเริ่มหลงแล้วนั่นแหละออกจากนั้นก็นี่ก็ป่านี่ก็ป่าป่ารอบด้านทีนี้ไม่ทราบจะไปทางไหนก็บุกเลยบุกกันหลงเลยนะเป็นอย่างไรล่ะ ไม่เป็นท่าแหละความจำ

0: ไม่อะไรเลยนะเพราะป่าไปเข้าป่าปั๊บสระหลงแล้วทางนี้ก็ป่าทางนี้ก็ป่าป่ารอบร่างไม่ทราบจะไปป่าไหนก็บุกเลยก็ไปหลงไปเลยแต่อย่างนั้นนะไม่เป็นท่าทุกวันเลยนี่ไว้ให้ขอบจำนะขอบจำที่ใช้ท่านว่าสัญญาวาสะมีบุญหัตติสัญญาย่อมเป็นของหลงลืมได้ท่านว่าแต่ธรรมชาติไม่มีธรรมชาติจิตแท้ๆไม่มีกิริยาการที่จับนั้นจับนี่เป็นสัญญาหลงได้อันนี้หลงได
1: ้ชลดาที่เชียงใหม่ค
0: ่ะ
1: คุณชลดาที่อยู่เชียงใหม่เจ้าค่ะฝากคุณมันเกิดฝากพันเจ้าค่ะ
0: ชลดาเนี่ยอะไรมาให้อีกเยอะๆเลยนี่ที่ก็สามพันเอาไปนี่ก็สามพันในวันเกิดอะไรชนลดาที่กุลอ่านไม่เข้าใจเอาดูภาพมาติดตัวนี่แล้วจะไปสายแล้วจะชุระให้พรอิจิตังปฏิตังตุหังหิปเมวัสมิจโตสัพเพปุเรโตสังกปาจัตโตปะนารโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชตุสัพพะโรโคนิรัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพุทธายโยยัตตาโรธาบาวัฏฐาติอายุวโนสุขังภาระไปแล้วนี่นะปล่อยหมาจะว่าอย่าไปรอฟังไหมเฮ้ยไอ้คนเซ่อๆอย่างนี้อย่าไปรอตั้งแต่หมาเรามันก็ลูกของจริงของไปของพ่ออย่าไปรอกเซ่อๆอย่างนี้นะแต่หมาเรามันจะรู้จักของจริงของปลอมแต่เราเซ่อๆจะไปหลอกหมาแล้วท่านเห็นไว้นั่นแหละได้เห็นไว้นั่นแหละมันจะกัดแหลกนั่นเอาละสิได้เห็นไว้ท่านเห็นไว้ไปแล้วครับไปเลยมึงไปเลยไปแล้วไปตั้งรักอยู่หน้าหมาแล้วไปตีอะไรอ่ะถ้าเชื่อหมาเท่าไรเขาไม่เป็นแต่หมาก็ยิ่งเป็นเพราะเราบังคับขัวปั๊บปุ๊บไปมาขึ้นบนกักมันจะถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยถ้าบังคับปั๊บเขาจะมาขึ้นบนกักไปดูอาหารบวยกินห้าวันก็ไม่หมดเข้าใจไหมอ่ะปัสสาวะอะไรเหมือนใส่รถไฟมาเลยเป็นขบวนมาเลยรถไฟอาหารขบวนรถไฟมาผ่านเลยพระเห็นที่แตกคือกลัวถอยกันถอยกันเป็นที่ยาว
2: นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำ